0: ผ่าเมืองพัทยาหรือสม.ไม่เกิน6หมายเลขทั้งนี้กกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันก่อนเลือกตั้งห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกติสามารถทักท้วงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยได้ทันทีทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 17:00 เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีหรือใบขับขี่ดิจิทัลไปแสดงซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote BKK Vote หรือแอปพลิเคชันทางรัฐ
1: นอกจากท่านออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับขอให้ท่านช่วยกันออกมาสังเกตการเลือกตั้งครับท่านมีสิทธิ์ที่จะสังเกตกระบวนการเลือกตั้งการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครหรือผู้ใดก็ตามนะครับรวมถึงสังเกตกระบวนการลงคะแนนและนับคะแนนนะครับหากถ้ามีข้อสงสัยมีประเด็นใดที่อาจจะไม่ชอบมาพากลหรือได้ผิดสังเกตนะครับท่านสามารถทักท้วงนะครับบอกให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นะครับขอความร่วมมือนะครับให้พวกเราออกมาช่วยกันร่วมกันสังเกตการ 6,628 หน่วยของเทศบาลนครนะครับและ133หน่วยของเมืองพัทยาเพื่อให้การเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ยอมรับของทุกท่านส่วนนะครับ
0: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4,400,000 คนกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง50เขตและได้จัดหน่วยเลือกตั้งรวม 6,628 หน่วยทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความพร้อมของสถานที่ความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและทั่วถึงโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งจอแสดงผลบริเวณลานคนเมืองโดยกรุงเทพมหานครตั้งเป้าประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 22:00 น.ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากถล่มในพื้นที่14จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชกล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูล
3: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือกระทรวงพลังงานการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดงบ 20,000 ล้านบาทหาแนวทางจัดสรรงบประมาณสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้จะร่วมหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เพื่อหาแนวทางจัดสรรงบประมาณวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศโดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาแหล่งงบประมาณหรือรายได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถนำส่วนใดมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้บ้างเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของประชาชน

0: ทั้งนี้ภายหลังได้ข้อสรุปจากการหารือจะนำเสนอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหลังเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศก่อนกำหนดแนวทางการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
1: ส่วนเรื่องไฟฟ้าก็จะทานข้าวกับท่านเอกนัททางผมก็จะมีทั้ง2การไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นนครหลวงไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเนี่ยไปทานข้าวกันเพื่อที่จะไปหารือกันว่าไอ้เงิน 20,000 ล้านที่จะเอามา coverไฟสาธารณะหรือไฟทางหลวงอะไรเงี้ยว่าเราจะเอางบประมาณส่วนไหนหรือเอากำไรส่วนไหนหรือเอาค่าบริการส่วนไหนในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยดูแลและกระทรวงพลังงานดูแลเนี่ยสามารถจะเอามา cover เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนได้แบกภาระตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็คงจะมีทำเฟรมนิดนึงเพราะท่านนายกได้กลับมาจากต่างประเทศก็คงได้นำเรียนท่านนายกเพื่อที่จะเสนอครม.ต่อไป
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบมาตรฐานของเร่นสกุชชี่หลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุ ข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522หากพบว่าสินค้าก่อให้เกิดอันตรายผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่มีเครื่องหมายมอ.ก.หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นทางนี้ผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าไม่ปลอดภัยหรือต้องการร้องเรียนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าไทยจะพิจารณาผลลัพธ์กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสอย่างรอบคอบให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศสูงสุดนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมองว่าถือเป็นความสัมพันธ์ตามปกติของทั้งสองประเทศส่วนกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ยืนยันว่ายังคงดำเนินการต่อไปโดยไทยจะพิจารณาผลลัพธ์อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและเกิดความเป็นธรรมสูงสุด
3: เป็นเรื่องปกติจีนกัมพูชานะครับแต่อะไรที่มันจะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งเขารู้แล้วนะครับว่าเขาควรจะหลีกเลี่ยงผมคิดว่าเราอย่าไปหวั่นไหวอะไรมากมายนะครับข่าวที่ออกไปเนี่ยบางครั้งก็เป็นข่าวที่ฝ่ายกัมพูชาออกไปเพื่อเข้าข้างเขานะครับก็เราก็เดินหน้าไปนะครับก็อย่างที่เรียนไปว่าเรื่องอันครอสเนี่ยเราต้องดูรายละเอียดต่างๆนะครับต้องดูข้อเท็จจริงต่างๆว่าในที่สุดแล้วมันก็เป็นผลลัพธ์เนี่ยคือการเสนอแนวในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับถ้ามันดีเราก็อาจจะรับได้ถ้ามันไม่เราคิดว่ามันอาจจะไม่อย่างที่เราคิดว่าเป็นสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยนะครับแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มีเที่ยงธรรมเราก็ไปคุยกันต่อ
0: ส่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าแม้อิหร่านและสหรัฐอเมริกาจะเพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่ทุกฝ่ายยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหวังว่าจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะหากความขัดแย้งยืดเยื้ออาจกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
2: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าลดคาร์บอนสู่การฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกเตรียมนำ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เป็นกลไกเศรษฐกิจใหม่ของประเทศนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวนโยบายระดับประเทศในการยกระดับเป้าหมายของการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธรรมชาติเชิงบวกภายในงานไซส์2026จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนณ Next Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยนายยศชนันท์กล่าวว่าแม้ปัจจุบันหลายภาคส่วนจะมุ่งเป้าไปที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ Net Zero แต่ในความเป็นจริงแล้วเปรียบเสมือนการรักษาคนป่วยให้ประคองตัวรอดเท่านั้นซึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูและสร้างการเติบโตอย่างแท้จริงคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติที่ต้องทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ธรรมชาติไม่ถูกทำลายแต่กลับอุดมสมบูรณ์มากขึ้นโดยจุดแข็งที่สุดของไทยคือการมีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นสินทรัพย์มหาศาลที่แตกต่างจากหลายประเทศหากนำมาต่อยอดจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได
4: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนตรวจล้างกัญชาแล้วกว่า 1,200 ล้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากขอย้ำว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสล้านผิดกฎหมายผ่านไลน์@traffyfongdu สามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร02-257-7042ในวันและเวลาราชการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลศรีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารที่เชื่อมโยงกับสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกขณะที่ทางการบาเรนรายงานว่าอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของบาเรนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐพร้อมประนามว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่านเป็นการละเมิดอธิปไตยของบาเรนอย่างจงแจ้งแต่ไม่มีระบุเป้าหมายที่โดรนของอิหร่านโจมตีทั้งนี้หลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าเหตุการณ์โจมตีตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบล่าสุดกำลังสร้างความไม่แน่นอนให้กับบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ทั้งสองฝ่ายลงนามไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนนี้
2: นายนาอิมกัสเซมผู้นำกลุ่มฮิสบอลลาห์ออกแถลงการระบุว่ารัฐบาลเลบานอนกำลังมอบความชอบธรรมแก่อิสราเอลในการยึดครองดินแดนเลบานอนผ่านกรอบความร่วมมือฉบับใหม่ซึ่งเลบานอนลงนามความร่วมมือกับอิสราเอลและสหรัฐพ พร้อมย้ำว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไม่ยอมรับกรอบความร่วมมือฉบับนี้ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงและเหมือนเป็นการยอมสละอำนาจอธิปไตยที่อาจนำไปสู่การที่อิสราเอลผนวกดินแดนทางตอนใต้ของเลบานอนแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศว่ากรอบความร่วมมือฉบับนี้อนุญาตให้อิสราเอลยึดครองเขตความมั่นคงภายในเลบานอนตราบเท่าที่จำเป็นต่อการรักษาความมั่นคงของอิสราเอลซึ่งสอดคล้องกับถ้อยแถลงของนายอิสราเอลแคชรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลไม่ถอดถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนจนกว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะถูกปลดอาวุธทั่วทั้งเลบานอน
0: สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ในอัฟกานิสถานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่บริเวณเทือกเขาฮินดูกุชทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานและอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ208กิโลเมตรโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่ของอัฟกานิสถานปากีสถานและพื้นที่ทางตอนเหนือของอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงหรือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและสูญหายมากกว่า 54,000 คนขณะที่เจ้าหน้าที่เวเนซุเอลากว่า 14,000 นายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติอีกราว 1,600 คนเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มเป็นวงกว้าง
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 รายการITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ4และมือ513เยาวชนโลกแพ้คิมโซฮยอนจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ1และมือ293เยาวชนโลก0-2เซตคว้ารองแชมป์ไปครองพูนสิริมงคลคว้าเหรียญทองเสือภูเขาครอสคันทรีในศึกจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียติดตามได้จากรายงาน
10: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31 Asian Continental Championship ที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาครอสคันทรีอินดิมิเนเตอร์ภูนสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดฝ่าด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลล์โดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
9: สโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาสโมสรจากเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2030และเตรียมลงซ้อมปรีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมที่เยอรมันทันทีโดยเจ้าแบงค์จะสวมเสื้อหมายเลข21ให้กับทีมลงลาดตะข่ายในศึกเจลีก2ฤดูกาลหน้าผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาเทควันโดเตรียมส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญที่ประเทศเกาหลีใต้รวม2รายการประกอบด้วยรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมและรายการ2026ชุนชอน Korea Open International Taekwondo Championship ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมซึ่งทั้ง2รายการนี้สมาคมตั้งเป้าเบื้องต้นไว้รายการละ1เหรียญทองปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากนั้นจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมสูง 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 นาทีต่ำกว่าระดับเพปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
12: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถแล้วเพื่อเป็นการลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการติดต่อราชการโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาซึ่งมีเกณฑ์ใหม่ดังนี้การกำหนดการมองเห็นสีจะทดสอบเฉพาะการขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งแรกเท่านั้นหากเป็นการต่ออายุไม่ต้องทดสอบแล้วอายุไม่เกิน55ปีขาดต่ออายุไม่เกิน1ปีได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าโดยให้ทดสอบแค่สายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นอายุ55ปีขึ้นไปหรือขาดต่ออายุเกิน1ปีขึ้นไปยังคงต้องเข้ารับการทดสอบปะเต้าควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกตินอกจากนี้ทางกรมการขนส่งทางบกกำลังหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งพัฒนาระบบต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าภูคำว่าภูเขียนพอพานสระอูใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะนูนออกมาเช่นภูทุเรียนเมื่อรวมกับคำว่าพรเป็นภูพร

0: อนหมายถึงรากไม้ที่ขึ้นเป็นปีกหรือเป็นปมที่โคนต้นและแผ่ขยายออกไปรอบๆเพื่อพยุงลำต้นนอกจากนี้ยังเรียกชื่อถั่วชนิดหนึ่งว่าถั่วภูเป็นถั่วที่ฝักมีครีบคล้ายสันไปตามยาวของฝักส่วนคำว่าภูที่เขียนพอสำเภาสระอูแปลว่าภูเขาเช่นภูกระดึงภูพานภูเรือภูชี้ฟ้านอกจากนี้ภูที่เขียนด้วยพอสำเภายังมีอีกคำหนึ่งซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าแผ่นดินหรือโลกปรากฏในคำว่าภูธรภูทะเรศภูทะเรศวรภูบดีภูบดินภูบาลภูเบศแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินหมายถึงพระราชา
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีพื้นที่กว้างใหญ่แต่เป็นที่ราบสูงและการอยู่ใกล้ดินแดนล้านช้างทำให้ประเพณีส่วนใหญ่ของชาวอีสานสืบทอดคตินิยมเรื่องฮี่12ครอง14เช่นเดียวกับลาวล้านช้างฮีดมาจากคำว่าจารีตหมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่ดีงามชาวอีสานเรียกว่าจาฮีดหรือฮีด12ใน1ปีครอง14หมายถึงคันลองหรือครองธรรม14อย่างเป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่างกันเพื่อความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมืองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประชาชนมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมหาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
5: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: พุทธังรัชามิ
1: พุทธังสรณังรัชามิ
0: ธัมมังสรณังรัชามิ
1: ธัมมังสรณังรัชามิ
0: สังฆังสรณังรัชามิ
1: สังฆังสรณังรัชามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังรัชามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณัง
0: คัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติยันติตัสมาสีลังมิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมัสการังคโรมะเส

0: เม
1: อันนัมมยังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเสม
0: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดานัตติเมสนังอัญญังธัมโมเมสนังวรัง

ท่านนมยังมหาการุณโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: Pau, jai pon. Yathāvādi vahāpūrā paripūrenti sākharāṁ keva veva ito thinnāṁ pētānāṁ upakappati ichitāṁ patitāṁ tumhāṁ kipumē vasamichato saphe pūrento saṅkapā chantho panna araso yathāmani chote Araso yathā sabbhīti yo vivācchantu sabbharokho vināsatu māte bhavatmantarāyo sukhi thikhāyuko bhava abhivācana sīlissa nityaṁ buddhā pacāyino yattāro dhammā vācchanti Ayu vado sukhang phala Ayu vataka thara vataka siri vataka yasa vataka phala vataka vanna vataka sukha vataka hontu sapatha Thukharo khapaya vera soka satuchu patthava Aneka antaraya pi vina santu jate chasa Chaya-siddhita-nang-la-phang-so-thi-pha-kayang Sukhang-phala-siri-ayu-ca-vado-ca-pho-khang-muthi-caya-sava-sata-vasa-ca-ayu-ca-chi-va-siddhi-bhavan-tu-te Bhavatu-sabha-mang-khalang-arakhan-tu-sabha-devata Sabha-puttha-l-bhavera Sabha-thava-l-bhavera Sapa-sankhā-bhāvena Sattha-sothi-bhāvatute
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้เวลา 7:55 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบเลยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเนี่ยไปทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนได้พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042 2

0: ณะนี้เวลา 8:03 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: เหมือนปลาทุลีทวนลมพระพุทธภาษิตโยอัปปะดุทัสสะนรสะดุสติสุทธัสสะโปสัสสะอนังคณสะตะเมวะปะพาลังปัจเจติปาปังสุคุโมระโชปฏิวาตังวะคิตโตแปลความว่าผู้ใดประทุษร้ายบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสบาปย่อมตกถึงบุคคลผู้ประทุษร้ายนั้นเหมือนธุลีละเอียดที่บุคคลปาขึ้นไปทวนลมย่อมหวนกลับมาอย่างผู้ปาฉะนั้นอธิบายความตั้งแต่เริ่มมีสัตว์มีชีวิตขึ้นในโลกดูเหมือนว่าโลกเราไม่เคยขาดแคลนไม่เคยว่างเว้นจากการประทุษร้ายประหัตประหารกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาที่ไม่ก่อให้เกิดความประหลาดใจแก่ใครเลยอำนาจการปกครองย่อมตกอยู่ในมือของคนเข้มแข็งมีอำนาจที่จะรักษาความเป็นใหญ่ไว้ได้หากผลประโยชน์ยังสอดคล้องกันอยู่มนุษย์ก็ยังสามัคคีปรองดองและประนีประนอมกันได้แต่เมื่อใดผลประโยชน์เกิดไปขัดกันขึ้นมนุษย์ก็ทะเลาะกันประทุษร้ายกันประหัตประหารกันหาทางทำลายอีกข้างหนึ่งให้ย่อยยับไปส่วนมากก็ย่อยยับลงไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายกว่าจะรู้สึกตัวก็ย่อยยับไปเสียแล้วสงครามที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งไม่ว่าสงครามกลางเมืองหรือสงครามระหว่างประเทศย่อมตามมาด้วยความย่อยยับทั้งสองฝ่ายในโลกนี้การสร้างและการทำลายเป็นของคู่กันมือทั้งสองของมนุษย์นั้นมือหนึ่งเป็นผู้สร้างและอีกมือหนึ่งเป็นผู้ทำลายมีแต่การสร้างไม่มีการทำลายโลกก็จะล้นมีแต่การทำลายไม่มีการสร้างโลกก็ว่างเปล่าธรรมดาของโลกเป็นดังนี้เหมือนการเกิดและการตายอันเป็นกฎธรรมชาติบางคนกล่าวว่าโดยนิสัยมนุษย์เป็นผู้ชอบทำลายแต่บางคนกล่าวว่าโดยนิสัยหรือโดยเนเจอร์แล้วมนุษย์เป็นผู้ชอบสร้างสรรค์แต่ที่ต้องทำลายก็เพราะเกิดความขัดใจขึ้นความจริงโลกเราทุกวันนี้มีโอกาสอยู่มากที่จะสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองแก่สังคมมนุษย์ยิ่งกว่าในสมัยใดๆที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่ายิ่งโลกเจริญขึ้นความขัดแย้งต่างๆก็มีมากขึ้นด้วยความต้องการของมนุษย์ซึ่งเดิมทีมีเพียงเล็กน้อยจำกัดอยู่ในขอบเขตของปัจจัย4เฉพาะที่จำเป็นได้ถีบตัวสูงขึ้นจนเกือบจะพูดไม่ถูกในบัดนี้ว่ามนุษย์เราต้องการอะไรแน่ความสุขซึ่งโดยปกติเป็นของหาได้ง่ายก็กลับเป็นของหาได้ยากสำหรับมนุษย์ในสังคมปัจจุบันทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความผิดพลาดที่มนุษย์ละเลยเพิกเฉยในสิ่งที่ควรเอาใจใส่อย่างยิ่งนั่นเองการฝึกฝนจิตของตนการอบรมจิตของตนให้สะอาดการขัดเกลาอัธยาศัยของตนให้ประณีตมนุษย์เราจะได้รับการศึกษาภายนอกสูงเพียงใดก็ตามจิตใจของเขาจะไม่สว่างขึ้นนอกจากเขาจะหันมาศึกษาและปฏิบัติทางจิตด้วยการศึกษาภายนอกมิได้ช่วยเขาลดความเห็นแก่ตัวลงเลยข้อขัดแย้งของมนุษย์ในสังคมจนต้องฟาดฟันประหัตประหารกันนั้นไปจากความเห็นแก่ตัวมุ่งแต่ประโยชน์ของตนฝ่ายหนึ่งต้องการให้ได้เปรียบมากที่สุดอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันทำเรื่องความไม่เบียดเบียนอหิงสาปรโมธัมโมและทำเรื่องความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมความรับผิดชอบต่อสังคมนี้เองจะช่วยโลกของเราให้น่าอยู่ขึ้นท่านอยู่ในสังคมใดก็ตามถ้าท่านสังเกตจะเห็นว่าคนส่วนมากเห็นแก่ความสะดวกสบายของตนมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือความรับผิดชอบต่อสังคมเขามักทำอะไรเพียงเพื่อให้พ้นตัวเขาเท่านั้นสังคมและส่วนรวมจะต้องรับภาระหนักเพียงใดเขาไม่ได้นึกถึงความสกปรกของที่สาธารณะเป็นตัวอย่างได้ประการหนึ่งในเรื่องนี้เราจะต้องปลูกฝังคนของเราให้มีจิตใจเพื่อสังคมเราจะต้องปลูกฝังคนของเราให้เอาใจใส่ตัวเรื่องของจิตใจให้มากกว่านี้เป็นความจริงที่ว่าความทุกข์ของโลกไม่สามารถแก้ได้ด้วยการช่วยเหลือทางกายอย่างเดียวตราบใดที่อุปนิสัยของคนยังไม่เปลี่ยน

0: แปลงไปคนก็จะรู้สึกมีความทุกข์อยู่เสมอการช่วยเหลือทางกายจะมากมายเพียงใดก็ไม่อาจลดความทุกข์ของมนุษย์ให้หมดสิ้นได้วิธีหานี้คือการทำมนุษย์ให้บริสุทธิ์ขึ้นความโง่เขลาเป็นมารดาคือต้นเขาสำคัญของความชั่วและความทุกข์ทั้งมวลเท่าที่เราเห็นอยู่ขอให้เราช่วยให้มนุษย์สว่างบริสุทธิ์มีกำลังจิตเข้มแข็งและมีการศึกษาดีด้วยวิธีการเพียงเท่านี้ความทุกข์ของโลกจึงจะสิ้นสุดลงได้แม้เราจะให้ความคุ้มครองคนทุกบ้านทุกเรือนสร้างโรงพยาบาลให้เต็มแผ่นดินก็ตามแต่หากว่าเนื้อแท้เนเจอร์ของมนุษย์ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตราบใดความทุกข์ก็จะต้องดำเนินต่อไปตราบนั้นการที่มนุษย์เรายังต้องประทุษร้ายกันก็เพราะผลประโยชน์ขัดกันที่ผลประโยชน์ขัดกันเพราะมนุษย์เรายังเห็นแก่ตัวอยู่มากการที่มนุษย์ยังเห็นแก่ตัวก็เพราะขาดแคลนธรรมในใจการปลูกฝังให้คนมีธรรมจึงเท่ากับให้มีทุกสิ่งทุกอย่างการขาดแคลนธรรมเท่ากับการขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งต่อผลอันชั่วร้ายของมันก็คือการประทุษร้ายต่อท่านผู้ไม่ประทุษร้ายการใส่ร้ายหรือทำอันตรายแก่ท่านผู้บริสุทธิ์การกระทำดังนั้นเป็นเรื่องของคนขาดไม่มีใจนักกีฬาและผลของการกระทำเช่นนั้นย่อมร้ายกว่าการประทุษร้ายซึ่งกันและกันพระพุทธองค์ทรงเปรียบการกระทำเช่นนั้นว่าเหมือนปลาธุลีทวนลมธุลีย่อมหวนกลับมายังผู้ปลานั่นเองดูตัวอย่างเรื่องต่อไปนี้เรื่องพรานสุนัขชื่อโกกะนายพรานชื่อโกกะพร้อมด้วยสุนัขล่าเนื้อของเขาออกสู่ป่าแต่เช้าพบภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งกำลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่เขาโกรธด้วยคิดว่าวันนี้เราเจอคนกาลกันนีคือคนชั่วร้ายคงไม่ได้อะไรเป็นแน่ดังนี้แล้วเดินเข้าป่าไปส่วนพระก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตฉันอาหารเสร็จแล้วก็เดินกลับที่อยู่ของตนวันนั้นนายพรานไม่ได้อะไรเลยจริงๆแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้เขาเดินออกจากป่ามาเจอพระรูปนั้นในระหว่างทางอีกเขาโกรธมากเชื่อว่าเพราะได้พบคนกาลกันนีนี้ทีเดียวจึงไม่ได้อะไรเลยเขาคิดว่าจะปล่อยสุนัขให้กัดพระหัวโล้นรูปนี้ให้ถึงแก่ตายดังนี้แล้วให้สัญญาณแก่สุนัขแล้วปล่อยไปพระอ้อนวอนหลายครั้งว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยแต่นายพรานหาฟังเสียงไม่คงยุสุนัขให้กัดอยู่นั่นเองพระเห็นภัยอยู่เฉพาะหน้าเดี๋ยวเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งจึงรีบปีนขึ้นไปนั่งในที่สูงประมาณชั่วคนนายพรานโกกะร้องบอกว่าจะหนีไปไหนก็ไม่มีทางพ้นมือข้าพเจ้าได้ดังนั้นแล้วเอาปลายลูกศรแทงพื้นเท้าพระอย่างไม่ปราณีพระอ้อนวอนหลายครั้งอุบาสกอย่าทำอาตมาแต่นายพรานหาฝั่งไม่พระเถระเมื่อถูกแทงเท้าขวาก็ยกเท้าขวาขึ้นหย่อนเท้าซ้ายลงเมื่อถูกแทงเท้าซ้ายก็ยกเมื่อถูกแทงเท้าซ้ายก็ยกเท้าซ้ายขึ้นหย่อนเท้าขวาลงท่านถูกแทงเท้าทั้งสองข้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนปวดไปหมดสรีระของท่านรู้สึกร้อนประดุจถูกรมด้วยเพลิงเพราะพิษแผลท่านเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสจนไม่สามารถคุมสติได้จีวรหลุดลงโดยท่านไม่รู้ตัวมันตกลงมาคลุมนายโกกะตั้งแต่ศีรษะจดเท้าพวกสุนัขกรูกันเข้าไปกัดในโกกะด้วยเข้าใจว่าพระตกลงมาจนเหลือแต่กระดูกแล้วออกมาจากจีวรยืนอยู่พระเถระได้หักกิ่งไม้ปาลงมามันเลี้ยวขึ้นไปเห็นพระจึงรู้ว่าคนที่มันกัดกินเป็นเจ้าของมันเองตกใจวิ่งเข้าป่าไปพระเถระสงสัยในศีลของตนว่ายังบริสุทธิ์อยู่หรือไม่หนอจึงไปทูลถามพระผู้มีพระภาคที่เชตวนารามพระศาสดาตรัสตอบว่าศีลของเธอยังบริสุทธิ์อยู่ความเป็นสมณะยังเต็มบริบูรณ์พระตถาคตเจ้าตรัสต่อไปว่านายพรานนั้นประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายตนประสบความพินาศในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในอดีตก็เคยเป็นมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสเล่าเรื่องในอดีตดังนี้ในอดีตการพรานชื่อโกกะนี้เกิดเป็นหมอไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเที่ยวหาคนป่วยเพื่อประกอบเวชกรรมคือการรักษาแต่ไม่มีใครยอมรักษาด้วยเดินออกมานอกบ้านถูกความหิวรบกวนเป็นกำลังเงินจะซื้ออาหารก็ไม่มี บังเอิญพบเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นกันอยู่คิดว่าจากหลอกลวงเด็กให้งูกัดแล้วจะได้รักษาได้เงินค่าอาหารเขาเห็นงูนอนชูศีรษะอยู่ที่โพรงไม้ตัวหนึ่งจึงบอกเด็กว่านั่นลูกนกสาริกาจับสิทันใดเด็กน้อยคนหนึ่งพุ่งปราดเข้าไปจับที่คองูอย่างมั่นดึงออกมาพอรู้ว่าเป็นงูก็ตกใจกลัวจึงร้องขึ้นและสลัดไปอย่างแรงงูไปพันคอหมอซึ่ง ยืนอยู่ไม่ไกลนักและกัดหมอจนถึงตายหมอคือนายโกกะในบัดนี้นั่นเองพระศาสดาตรัสเล่าอดีตชีวิตของนายโกกะพูดถึงความพินาศเพราะประทุษร้ายในบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายดังนี้แล้วตรัสพระธรรมเทศนาว่าโยอปะทุทัสสะนรสะทุสติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นกำเนิดที่ต่างกันพระพุทธภาษิตคัพพะเมเกอุปัชชันตินิระยังปาปะกามิโนสักขังสุขติโนยันติปรินิบบันติอนาสวาแปลความว่าคนบางพวกเกิดในครรภ์ผู้ทำชั่วย่อมไปนรกคนทำดีไปสวรรค์ส่วนผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพพานอธิบายความผู้เกิดในครรภ์นั้นเช่นมนุษย์และสัตว์บางจำพวกส่วนมากเป็นประเภทสัตว์สี่เท้าเพื่อความแจ่มแจ้งในเรื่องนี้พึงทราบกำเนิดสี่ก่อนกำเนิดหรือโยนิสี่ในบาลีมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสได้กล่าวถึงกำเนิด4ประเภทไว้ดังนี้1ชลาปุชะเกิดในครรภ์หรือจากครรภ์2อันทชะเกิดในฟองไข่หรือจากฟองไข่3สังเสทชะเกิดในสิ่งโสโครกหรือจากสิ่งโสโครก4โอปาติกะเกิดผุดขึ้นประเภทที่1ได้แก่สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเป็นส่วนมากเช่นมนุษย์แมวสุนัขวัวและม้าเป็นต้นประเภทที่2ได้แก่สัตว์ที่เกิดจากฟองไข่เช่นไก่เป็ดและนกเป็นต้นประเภทที่3ได้แก่สัตว์ชั้นต่ำหรือพวกเยิ้มซึ่งเกิดในที่โสโครกเช่นหนอนบางชนิดเกิดในเนื้อเน่าหรือของบูดเสียวงเล็บเปิดแม้บางพวกจะมีไข่เล็กๆด้วยเหมือนกันก็ตามวงเล็บปิดผู้ที่เกิดโดยการแบ่งเซลล์ก็จัดอยู่ในประเภทนี้กำเนิดวงเล็บโยนิ4ในบาลีมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสได้กล่าวถึงกำเนิด4ประเภทไว้ดังนี้1ชลาปุชะเกิดในครรภ์หรือจากครรภ์2อันทชะเกิดในฟองไข่หรือจากฟองไข่3สังเสทชะเกิดในสิ่งโสโครกหรือจากสิ่งโสโครก4โอปาติกะเกิดผุดขึ้นประเภทที่1ได้แก่สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเป็นส่วนมากเช่นมนุษย์แมวสุนัขวัวและม้าเป็นต้นประเภทที่2ได้แก่สัตว์ที่เกิดจากฟองไข่เช่นไก่เป็ดและนกเป็นต้นประเภทที่3ได้แก่สัตว์ชั้นต่ำหรือพวกเยิ้มซึ่งเกิดในที่โสโครกเช่นหนอนบางชนิดเกิดในเนื้อเน่าหรือของบูดเสียวงเล็บเปิดแม้บางพวกจะมีไข่เล็กๆด้วยเหมือนกันก็ตามวงเล็บปิดพวกที่เกิดโดยการแบ่งเซลล์ก็จัดอยู่ในประเภทนี้อีกอย่างหนึ่งท่านว่าในพวกสัตว์ที่เกิดจากไข่ด้วยกันนั้นพวกเลือดแดงจัดเป็นอันทชะ
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีนครยุติพระธรรมวัดสักครู่เพื่อนำท่านไปรับสดการปารภธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลและการนิพพานในช่วงก่อนยันอังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่ามันตายครับ
2: อีก

อีกประมาณเดือนหนึ่งนะเข้าพรรษาเนาะเสร็จเดือนเสร็จนะ30กรกฎาคมนะพระกำลังเตรียมขานนาคนะจะบวชนะวันที่25ต้องท่องให้ได้นะท่องด้วยตัวเองของขานนาคให้ได้นะพระอุปัชฌาย์จะบวชกุลบุตรนะต้องให้กรรมฐานเกศานะของผมของเรานะร่างกายของเราเนี่ยท่านให้นำไปพิจารณานะเพื่อจะได้เกิดปัญญานะพิจารณาเกิดมาด้วยกันมาก็เห็นแล้วนะร่างกายของเราของเขานะเหมือนกันนะพุทธเจ้าก็เลยพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะสิทธัตถะเขาเรียกพระเจ้าเสด็จออกทรงผนวดจากพระเจ้าแผ่นดินนะจากกษัตริย์เสด็จออกจากพระราชวังกลายเป็นคนขอทานนะกลายเป็นนักบวชจากผู้ที่มีทรัพย์สมบัตินะมีพระราชวังกษัตริย์เนี่ยเขาไม่เรียกบ้านนะเขาเรียกพระราชวังปราสาทสามฤดูนะจะไม่รู้ร้อนรู้หนาวพูดง่ายๆนะปราสาทสามฤดูพระราชบิดาทรงอุปถัมภ์เลี้ยงดูไม่ให้อะไรกัดเลยงั้นนะพูดภาษาเราก็ลิ้นไม่ให้กัดไม่ให้ตอมเพื่อตามทํานายของโบราณสมัยนั้นนะพระสิทธัตถะเนี่ยกุมารเนี่ยนะตอนประสูติแรกๆนะก็มีพราหมณ์มีหมอหลวงดูพระลักษณะนะถูกต้องตามพระลักษณะอาการมหาปุริลักษณะนะพร้อมเป็นได้สองอย่างเพราะฉะนั้นนะถ้าอยู่เป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะเห็นไหมถ้าเสด็จออกบวชจะบวชแบบวิธีไหนไม่ทราบนะออกบวชนะพระองค์ก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคือเป็นผู้เลิศในโลกเหมือนนะเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นผู้รู้แจ้งโลกนะพุทโธภควานะเป็นผู้รู้ไม่มีใครเป็นอาจารย์นะรู้เองเห็นเองตรัสรู้เองโดยชอบนะได้สองอย่างพอว่างั้นแล้วพระเจ้าสุโธทนะพระราชบิดาก็เลยทรงอุปถัมภ์บำรุงอย่างดีเลยไม่ให้คล้องแวะออกไปข้างนอกเลยงั้นนะให้บำรุงบำเรอด้วยสิ่งสนุกสนานนะในทางโลกงั้นนะก็เลยมีทั้งปราสาทสามฤดูนะเห็นไหมพระพุทธเจ้าของเรานะพระองค์เป็นกษัตริย์นะพอตรัสรู้แล้วก็นำธรรมมาสั่งสอนสัตว์โลกนะเพื่อความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขความสมานสามัคคีนะชีวิตนะข้อหนึ่งห้ามเหมือนห้ามฆ่าสัตว์นะมนุษย์เหมือนกันนะใครจะให้ฆ่าชีวิตทั้งชีวิตนะมองเห็นอย่างนี้แล้วก็
ห้ามเหมือนกันนะห้ามฆ่าสัตว์ห้ามฆ่ามนุษย์นะทั้งนั้นนะชีวิตของใครใครก็หวงใครก็รักนะจะมาฆ่ากันไม่ได้นะชีวิตเหมือนกันเท่ากันที่หนึ่งชีวิตเหมือนกันนะมีความเจ็บปวดมีความร้อนความเจ็บความลำบากเหมือนกันนะจะมาทำร้ายไม่ได้นะท่านห้ามนะนั่นคือข้อสองก่อลักขโมยนะลักทรัพย์นะสิ่งของของใครใครก็หวงนะจะมาลักมาขโมยเนี่ยไม่ได้ก็ห้ามนะแต่ถ้าให้ทานให้กันให้ได้ให้มากกว่านั้นก็ได้นะไม่เสียดายให้ด้วยความช่ำชื่นเบิกบานคนรับก็ดีใจเพราะผู้ให้ก็พอใจให้นี่เห็นไหมการให้แต่ไปลักขโมยเนี่ยไม่ได้นะก็ห้ามกล้าไม่เหมือนกันก็สามนะลูกเมียนะของใครก็รักอันนี้ก็ห้ามนะมุสานะพูดปดพวกหลอกลวงพูดทุกวันนี้หลอกเอาเงินนะระวังให้ดีนะอยู่ในศีลในธรรมพุทธเจ้าทั้งนั้น 2,500 กว่าปีแล้วข้อสุดท้ายก็สุรายาเสพติดนะเด็กๆทั้งหลายอย่าไปลองนะยาเสพติดพ่อแม่นะเลี้ยงข้าวนะมันได้เลี้ยงสิ่งเสพติดนะจำไว้ให้นมให้ขนมนะให้ข้าวนะสิ่งที่เป็นสิ่งเสพติดนี่อย่าไปลองติดนะพระพุทธเจ้าเห็นแล้วมองเห็นแล้วนะจะสร้างชาติสร้างบ้านสร้างเมืองนะเป็นความร่มเย็นเป็นสุขนะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ป้าน้าอาผู้ใหญ่บ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองนะไม่ได้เพราะสิ่งเสพติดของมึนเมานะพวกเราก็อย่าไปทดลองอย่าไปอยากลองนะนั่นนะที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ประกาศไว้ให้พวกเรานำไปประพฤติปฏิบัติสิ่งใดท่านห้ามก็อย่าไปทำสิ่งไหนท่านได้ทำให้ขยันหมั่นเพียรนี่ท่านได้ทำนะไม่ให้ขี้เกียจขี้ค้านนะหนักก็เอาเบาก็สู้นะเวลาเรียนก็เรียนนะศึกษาเราเรียนนะหาความรู้นะพอจะทำงานทำการแล้วความรู้ที่เราไปเรียนกับครูนั่นแหละกับอาจารย์นั่นแหละจะเป็นเครื่องเบิกทางนะจะเป็นความรู้เป็นความฉลาดของเราที่เราตั้งใจศึกษาเราเรียนนะพ่อแม่ก็พอใจนะลูกไปเรียนหนังสือก็ไปโรงเรียนนะไม่ไปเล่นไปสนุกสนานนะนี่คือธรรมะที่ท่านสอนนะที่ห้ามก็มีที่ให้ทำให้ขยันหมั่นเพียรก็มีนะไม่ให้ขี้เกียจขี้ค้านนะจิตส่วนจิตใจนะก็อยู่กับร่างกายของเรานี่แหละนะก็ให้อบรมเวลาว่างๆหยุดการหยุดงานให้พักผ่อนแล้วพักจิตด้วยนะอย่าให้คิดให้คิดอย่างเดียวคือพุทโธหรือครูบาอาจารย์อย่างสั่งสอนไว้พุทโธธัมโมสังโฆอย่างหลวงตาท่านก็สอนนะอย่างพุทธเจ้าพระองค์ก็เจริญอานาปานสติก็ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมานะด้วยอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกนะดูลมเข้าลมออกด้วยสตินะแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญานะจะสว่างจะเจริญนะจะเห็นด้วยปัญญานะพิจารณาสังขารร่างกายนะทั้งหมดนะรูปไม่เที่ยงนะรูปไม่ใช่ของเรานะเวลาแตกสลายไปรูปไปไหนนะก็กลายไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเรามาอาศัยชั่วคราวนะจากนั้นเราจะแยกกันไปจิตก็ไปส่วนจิตสังขารร่างกายรูปก็กลายไปเป็นดินน้ำลมไฟนะมันไม่ใช่ลูกของเรานะก็อยู่ด้วยกันชั่วคราวเดี๋ยวก็แตกสลายไปนะตายแต่
ไปแต่หนุ่มก็มีแต่เด็กก็มีนะมันไม่แน่นอนนะนี่ชีวิตท่านถึงไม่อย่าได้ประมาทในการสร้างคุณงามความดีนะก็ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานะพิจารณาปัญญานะจิตใจจะได้เบาไม่หนักไม่หลงไปความโกรธความโลภความหลงไปมากนะมีสติมีปัญญานะสติยับยั้งดึงไว้สิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ทำนะให้บำเพ็ญให้บำรุงรักษานะนี่คือธรรมะของพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงพระเมตตากว่าต่อพวกเรานะอุบาสกอุบาสิกานะท่านเรียกพุทธบริบทพุทธบริษัท4นะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่แหละนี่ที่ท่านสอนพวกเรานะไม่ได้ไปสอนที่ไหนไม่ใช่ไปเฉพาะเจาะจงที่พระที่นะสอนพวกเราประชาชนญาติโยมนะรู้ธรรมเห็นธรรมได้ทั้งนั้นนะธรรมะไม่ได้คือไม่ได้ล้าสมัยทันสมัยอยู่แล้วเลือกพุทโธเมื่อไหร่ก็เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อนั้นเป็นคุณงามความดีสิ่งที่เราสร้างสมอบรมนี่แหละนะไม่ว่าทานหรือศีลหรือภาวนาหรือความหรือปัญญานะจะตามติดจิตใจเราไปนะในภพข้างหน้านะคือเราจะไปเราก็ต้องมีคุณงามความดีนะทรัพย์สมบัติที่เราหาด้วยความยากลำบากนะทั้งวันทั้งคืนนะทำจนนอนไม่หลับนะหาทรัพย์สมบัตินะแต่ก็เอาไปไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ให้หาให้หาให้ขยันหมั่นเพียรนะแต่ก็ใช้แต่อยู่ในโลกนี้สิ่งที่นำไปได้คือคุณงามความดีนะจนถึงที่สุดนั่นแหละนะสิ่งที่เราทำอยู่นี้จะติดตามเราไปดวงจิตของเรานี่แหละนะเอาการพูดธรรมะก็เห็นว่าสมควรกับเวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันเทอญให้พรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะจะมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณีโชติระโสยะถา

0: เชิญทานข้าวกันอาหารอยู่บนโต๊ะช่วยตัวเองเลย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนภพโลและการให้พรในช่วงก่อนจันทร์อังคารของคณะพระสุสงฆ์วัดป่ามั่นตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:34 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญนรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: ส่วนพวกเลือดขาวจัดเป็นสังเสทชะประการที่4หมายถึงพวกกายทิพย์ต่างๆเช่นผีเปรตสัตว์นรกเทวดาเป็นต้นมิได้เกิดจากท้องพ่อแม่หรือจากฟองไข่แต่เกิดขึ้นด้วยอำนาจกรรมพวกนี้เจริญเติบโตทันทีไม่ต้องผ่านความเป็นเด็กอ่อนมาก่อนมีอวัยวะและอินทรีย์ต่างๆพร้อมบริบูรณ์มีความสามารถในการเห็นการฟังเช่นผู้ใหญ่พวกนี้เมื่อตายก็หายไปเลยไม่มีซากศพเช่นมนุษย์และสัตว์ดิบฉานในโปฏฐปาทสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่โปฏฐปาทะปริภาชกว่าโอปาติกะสัตว์นี้มีกายที่สั้นเรียกว่ามโนมัยกายนงเล็บมโนมโยมี อวัยวะแขนขาครบบริบูรณ์สัพพังคะปัจจังดีและมีอินทรีย์ต่างๆดีพร้อมอหินินนริโยสัตว์ผู้ถือโอปาติกะกำเนิดนี้พึงเห็นสัตว์ต่อไปนี้คือ1อบาย4ได้แก่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน2สวรรค์6ชั้น3รูปปรพรหม16ชั้น4อรูปปรพรหม4ชั้นในนวกะนิบาตอังคุตรนิกายพระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าโอปาติกะกำเนิดนี้บุคคลสามารถรู้ได้โดยผ่านทางสมาธิไม่สามารถรู้ได้ด้วยการเก็งความจริงหรือการนึกคิดธรรมดาอย่างที่คนส่วนมากชอบทำกันที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์บางพวกเกิดในครรภ์บางพวกที่ทำกรรมชั่วในนรกที่ทำกรรมดีไปสวรรค์และที่ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพพานนั้นเป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมของสัตว์นั้นไม่มีใครบังคับและไม่มีอำนาจใดบังคับได้นอกจากกรรมของตนเองบันดาลให้เป็นไปกำเนิดต่างๆเกิดขึ้นโดยอำนาจการจัดสรรแห่งกรรมคนทำชั่วมากย่อมถูกส่งไปนรกคนทำดีมากไปสวรรค์คนทำดีถึงที่สุดไม่มีความดีอะไรจะต้องทำอีกแล้วกตังกรณียังย่อมปรินิพพานส่วนคนที่ยังมีดีบ้างชั่วบ้างมาเกิดเป็นมนุษย์มีความดีไม่ถึงขั้นไปสวรรค์มีความชั่วไม่ถึงขั้นลงนรกหรืออบายภูมิอื่นๆด้วยเหตุที่เป็นมาอย่างนี้มนุษย์จึงหาคนดีพร้อมได้ยากและหาคนชั่วพร้อมก็ยากเหมือนกันมักจะเห็นแต่ดีมากดีน้อยชั่วมากชั่วน้อยคนที่สันดานยังหยาบอยู่เป็นคนเลวได้ง่ายเป็นคนดีได้ยากนั้นอาจมาจากนรกหรืออบายภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งเช่นกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นคนที่อุปนิสัยดีประณีตเป็นคนดีได้ง่ายเป็นคนเลวได้ยากนั้นน่าจะมาจากสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือมาจากมนุษย์อันได้รับการอบรมขัดเกลามาดีแล้วมนุษย์เราไม่ควรประมาทควรขัดเกลาอัธยาศัยไปเรื่อยๆอุปนิสัยจะประณีตขึ้นมีวาสนาดีทำอะไรสำเร็จได้เร็วมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้มากและมีความสุขมากตรงกันข้ามคนที่ปล่อยตัวปล่อยใจไม่ได้ควบคุมเลยคล้ายสัตว์เดรัจฉานนั้นพบหน้าของเขาก็จะต้องเหมาะสมแก่กรรมของเขาเหมือนกันคืออาจไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพื่อให้เหมาะแก่ความโน้มเอียงส่วนผู้ปรินิพพานนั้นเพราะมีความโน้มในความดับกิเลสอย่างเต็มที่ดับกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดในภพหรือภูมิต่างๆได้หมดสิ้นไม่มีกรรมอันเหมาะสมที่จะเกิดในภูมิใดภูมิหนึ่งหมดความอาลัยในกามและในภพทั้งปวงจึงข้ามขึ้นจากความเป็นฉะนั้นคือโลกุตระพระศาสดาตรัสเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระติสสะผู้คุ้นเคยกับสกุลนายช่างแก้วมีเรื่องย่อดังนี้พระติสสะเถระคุ้นเคยกับสกุลนายช่างแก้วมาเป็นเวลาถึง12ปีได้รับนิมนต์มาฉันที่บ้านเป็นประจำสองสามีภรรยาแห่งสกุลนั้นอยู่ในฐานะเพียงดังมารดาของท่านติสสะ วันหนึ่งในช่างแก้วกำลังนั่งหั่นเนื้ออยู่เบื้องหน้าพระเถระพระเจ้าประเสนที่โกศลให้ราชบุรุษนำแก้วมณีดวงหนึ่งไปให้ในช่างแก้วเจรไนนายช่างแก้วรับแก้วไว้ทั้งที่มือยังเปื้อนเลือดอยู่วางไว้บนเขียงแล้วเข้าไปล้างมือในเลือดในเรือนนายช่างแก้วมีนกกระเรียนอยู่ตัวหนึ่งนกได้กลืนแก้วมณีเข้าไปด้วยเข้าใจว่าเป็นก้อนเนื้อพระเถระเห็นอยู่ในขณะที่นกกระเรียนกลืนแก้วมณีนั้นนายช่างแก้วกลับออกมาเมื่อไม่เห็นแก้วจึงถามพัญญาธิดาและบุตรโดยลำดับแต่ไม่มีใครรู้เห็นจึงตอบปฏิเสธกันทุกคนนายช่างแก้วจึงปรึกษาพัญญาว่าเห็นทีพระเถระจะเอาแก้วมณีไปแน่แท้เพราะในที่นี้ไม่มีใครอื่นเลยฝ่ายพัญญาพูดกับนายช่างแก้วว่าอย่าได้คิดสงสัยในพระเถระเพราะตั้งแต่ท่านคุ้นเคยกับสกุลมายังไม่เคยเห็นข้อบกพร่องรายๆของท่านเลยจะเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆนายช่างแก้วไม่ได้เชื่อพัญญาอันหนึ่งความเกรงกลัวราชภัยทำให้เขาต้องพยายามหาแก้วมณีให้ได้เขาเข้าไปถามพระเถระท่านบอกว่าท่านไม่ได้เก็บไว้ท่านขอรับในที่นี้ไม่มีใครเลยมีแต่ท่านเท่านั้นถ้าท่านเอาไปก็จงส่งคืนกระผมเสียเถิดพระเถระยังคงยืนยันว่าท่านไม่ได้เอาไปนายช่างแก้วพูดกับพัญญาว่าพระเถระต้องเอาไปแน่ๆต้องบีบคั้นเอาคืนมาให้ได้พัญญาของเขากล่าวว่านายอย่าให้พวกเราต้องพากันชิบหายซะเลยการที่พวกเราทั้งหมดต้องเป็นทาสของพระราชาประเสริฐกว่าการใส่ร้ายพระเถระนี้ไม่ดีเลยนายช่างแก้วเถียงว่าแม้พวกเราทั้งหมดจะเป็นทาสก็ยังไม่เท่าค่าของแก้วมณีพูดดังนี้แล้วนายช่างได้เอาเชือกและไม้มาขันศีรษะของพระเถระให้แน่นเข้าทีละน้อยในตาของท่านถลนออกมาเลือดออกทางจมูกศีรษะและหูของท่านทุกขเวทนาแสนสาหัสได้เกิดขึ้นแล้วท่านล้มลงยังภาคพื้นนกกระเรียนได้กลิ่นเลือดมาเพื่อจะดื่มเลือดนั้นนายช่างแก้วเตะมันตกลงไปตายทันทีพระเถระเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าอุบาสกนกกระเรียนตายหรือไม่ท่านก็จะต้องตายเหมือนนกนั้นนายช่างแก้วพูดเมื่อพระเถระรู้ว่านกตายแล้วจึงกล่าวว่าอุบาสกนกนั้นได้กลืนแก้วมณีเข้าไปถ้านกนั้นยังไม่ตายแม้อาตมาจะต้องตายก็หาบอกไม่นายช่างแก้วแหวะทองนกนั้นเห็นแก้วมณีเขาตกใจมากตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเศร้าสลดใจหมอบลงแทบเท้าพระเถระพลางกล่าวว่าขอพระคุณเจ้าจงอดโทษแก่ข้าพเจ้าโดยเถิดข้าพเจ้าทำไปเพราะไม่รู้อุบาสกโทษของท่านหามีไม่แม้โทษของอาตมาก็ไม่มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นโทษของวัฏฏะอาตมาอดโทษให้ท่านพระคุณเจ้าหากท่านอดโทษให้ข้าพเจ้าจริงขอได้โปรดมานั่งรับภิกษาในเรือนของข้าพเจ้าดังเดิมพระเถระกล่าวว่าอุบาสกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นโทษของการเข้าสู่สกุลโดยตรงอาตมาจะไม่เข้าสู่ชายคาเรือนของใครอีกเมื่อแสวงหาภิกษาก็จะยืนอยู่ที่ประตูเรือนเท่านั้นดังนี้แล้วท่านได้สมาทานทุดงว่าปัจจติมุนิโนภัตตังโทกังกุเลปินฑิกายะจริสามิอาทิชังคะพลังมะมะอาหารที่เขาหุงไว้เพื่อมุนีตระกูลละเล็กตระกูลละน้อยมีอยู่หากกำลังแข้งของเรามีอยู่เราจะแสวงหาอาหารด้วยปลีแข้งนั้นพระเถระปรินิพพานในเวลาไม่นานนักเพราะทุกขเวทนานั้นนกกระเรียนตายแล้วถือปฏิสนธิในท้องของพัญญาแห่งนายช่างแก้วนายช่างแก้วเกิดในนรกส่วนพัญญาของนายช่างแก้วเกิดในสวรรค์เพราะมีจิตอ่อนโยนในพระเถระเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงอภิสัมปรายภพของคนและสัตว์เหล่านั้นพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์บางพวกเกิดในครรภ์บางพวกทำบาปเกิดในนรกบางพวกทำกรรมดีไปสวรรค์ส่วนผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพานมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นไม่มีที่หลบบาปพระพุทธภาษิตณอันตริเคณสมุทดมัชเชนะปับบะตานังวิวรังปวิสะนวิชเตโซชะคะติปปะเดโซยัตรัตถิโตมุจเจยะปาปะกัมมาแปลความว่าคนที่ทำบาปไว้จะหนีไปอยู่กลางอากาศก็ตามกลางมหาสมุทรก็ตามหรือเข้าไปอยู่ในช่องภูเขาก็ตามย่อมไม่พ้นจากการให้ผลของบาปประเทศที่เขาไปอยู่แล้วพ้นจากบาปนั้นไม่มีอธิบายความ ได้กล่าวมาบ้างแล้วแต่ต้นว่าบาปกรรมเป็นสิ่งน่ากลัวที่สุดมีอนุภาพมากที่สุดสมดังที่พระศาสดาตรัสว่านาทิกรรมะสมังพลังไม่มีกำลังใดเสมอด้วยกำลังกรรมเมื่อถึงคราวกรรมจะให้ผลไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมไม่มีกำลังใดต้านทานได้แม้จะต้านทานก็ต้านทานไม่อยู่เพราะแรงแห่งกรรมเหนือกว่าจะหนีไปอยู่ที่ใดก็ไม่พ้นเพื่อเขาจะแจ่มแจ้งในเรื่องนี้ขอเสนอกรรม12มาเพื่อพิจารณาก่อนกรรม12จัดตามการที่ให้ผล4 1ทิฏฐธรรมมะเวทนิยกรรมกรรมซึ่งให้ผลในปัจจุบันคือให้ผลในชาตินี้พ้นชาตินี้ไปแล้วไม่ให้ผลคนทำกรรมบางอย่างเมื่อได้รับความทุกข์ทรมานทางกายทางใจเพียงเล็กน้อยในชีวิตนี้แล้วก็เป็นอันหมดกันไม่ตามไปให้ผลในชาติหน้าหรือชาติต่อไปกรณีดังกล่าวนี้พึงเห็นตัวอย่างคนที่มีความดีมากมีความชั่วเพียงเล็กน้อยหากคนชั่วมากทำความชั่วอย่างเดียวกันกรรมชั่วนั้นย่อมพาเขาไปนรกได้พระพุทธองค์ทรงยกตัวอย่างในเรื่องนี้ว่าเปรียบเหมือนเกลือจำนวนเท่ากันเมื่อใส่ลงไปในถ้วยน้ำเล็กๆน้ำนั้นกลับกลายเป็นน้ำเค็มแต่เมื่อเอาเกลือจำนวนนั้นใส่ลงไปในแม่น้ำคงคาน้ำจะไม่เค็มเลยเพราะจำนวนน้ำท่วมเกลือมากนักข้อยกเว้นมีอยู่ว่าทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมอาจเปลี่ยนเป็นกรรมอย่างอื่นได้เช่นอาจแปลสภาพเป็นอุปัชชะเวทนิยกรรมได้เมื่อตามไปให้ผลในชาติหน้าเปรียบเหมือนคนคนเดียวทำหน้าที่หลายอย่างเขาถูกเรียกชื่อตามหน้าที่นั้นๆในที่นั้นๆ2. อุปัชชะเวทนิยกรรมกรรมซึ่งให้ผลในชาติหน้าอันถัดไปจากชาตินี้ 3. อัปราประเวทนิยกรรมกรรมซึ่งให้ผลในชาติต่อไปไม่มีกำหนดสบโอกาสเมื่อไรให้ผลเมื่อนั้นซึ่งท่านเปรียบเหมือนสุนัขไล่เนื้อท่านเข้าที่ใดกัดที่นั้นกรรมนี้มีโอกาสมากกว่ากรรมอื่นๆให้ผลอยู่เรื่อยไปจนกว่าจะหมดกำลังของมันกรรมชนิดนี้จะไล่ตามผู้ทำอยู่เสมอบางคราวก็ทิ้งระยะไกลบางคราวก็เข้ามาใกล้มากจนทำให้บุคคลผู้นั้นฝันดีหรือฝันร้ายที่เรียกว่ากรรมนิมิตคือกรรมดีกรรมชั่วจะให้ผลมีเงามาให้เห็นก่อนในความฝันคนฉลาดจึงหมั่นสั่งสมกรรมดีไว้เสมอเพื่อให้กำลังแก่เนื้อให้มีกำลังวิ่งได้ไกลเพื่อสุนัขคือกรรมชั่วตามไม่ทันสิ่งที่เราเรียกกันว่าเคราะห์ดีหรือเคราะห์ร้ายนั้นซึ่งผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นครั้งคราวก็ถืออิทธิพลของกรรมชนิดนี้เอง 4. อโหสิกรรมกรรมที่ไม่ให้ผลอาจเป็นเพราะคอยนายเกินไปไม่ได้โอกาสให้ผลจนหมดอายุไปเองหรืออีกในหนึ่งให้ผลจนเพียงพอแล้วหมดกำลังลงไม่มีอนุภาพในการให้ผลอีกต่อไปกรรมชนิดนี้ท่านเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่เก่าเกินไปหมดคุณภาพหมดอายุหรือเมื่อยาแก้โรคที่เก็บไว้นานเกินไปไม่มีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคอีกจัดตามหน้าที่4 1. ชนกกรรมกรรมที่ก่อกำเนิดทรงให้เกิดในภพต่างๆอาจเป็นกำเนิดดีหรือกำเนิดเลวกรรมนี้เปรียบเหมือนมารดาผู้ให้กำเนิดทารกบุคคลจะเกิดในที่ดีหรือชั่วก็ด้วยอนุภาพของกรรมนี้พอให้เกิดแล้วก็หมดหน้าที่ของตน 2. อุปถัมภกกรรมกรรมผู้ช่วยเหลือคืออุปถัมภ์กรรมนี้เปรียบเหมือนพี่เลี้ยงนางนมถ้าได้กำเนิดดีกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นถ้าได้กำเนิดช่วยไปทางชั่วรวมความว่าเหมือนพี่เลี้ยงดีและชั่วตัวอย่างบุคคลบางคนมีกำเนิดมาดีแล้วในชาตินี้ก็ทำดีต่อไปกรรมดีของเขาในปัจจุบันนั้นเป็นอุปถัมภกกรรมช่วยสนับสนุนให้เขาดียิ่งยิ่งขึ้นไปบางคนเกิดมาในกำเนิดไม่ดีเพราะชนกกรรมไม่ดีมาในชาตินี้ทำความไม่ดีซ้ำเขาอีกกรรมในปัจจุบันของเขาเป็นอุปถัมภกกรรมส่งเสริมให้เขาตกต่ำหนักเข้า 3.อุปีและกรรมกรรมบีบคั้นนี่ก็เหมือนกันมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วตรงกันข้ามกับกรรมประการที่2

ตัวอย่างคนเกิดมาดีเพราะชนกกรรมดีแต่เมื่อเกิดมาแล้วทำแต่ความชั่วกรรมชั่วจะกดบุคคลนั้นให้ตกต่ำลงกรรมนั้นเรียกอุปีและกคัมบางคนได้กำเนิดไม่ดีแต่เมื่อเกิดมาแล้วมีความพยายามดีมันสั่งสมกรรมดีกรรมดีของเขานั้นจะบีบคั้นความไม่ดีเก่าให้หมดไปกรรมใหม่ที่ดีของเขาโผล่เด่นขึ้นมา 4. อุปฆาตกรรมหรืออุปเฉททกกรรมกรรมตัดรอนอันนี้เป็นกรรมหนักตัดรอนได้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วตัวอย่างทั้งฝ่ายชั่วเช่นอนันตริกรรม5คือการฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตห่อและการทำสงฆ์ให้แตกจากกันบุคคลทำกรรมนี้แล้วย่อมหมดโอกาสบรรลุมรรคผลในชาตินี้และเป็นอันแน่นอนว่าความดีอย่างอื่นไม่อาจคุ้มครองได้เขาจะต้องตกนรกโดยไม่ต้องสงสัยตัวอย่างทางฝ่ายดีเช่นผู้ได้ฌานสมาบัติซึ่งถือว่าเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายกุศลตราบใดที่ฌานยังไม่เสื่อมความชั่วอย่างอื่นไม่อาจทำลายเขาได้ฌานกรรมนั้นตัดรอนวิบากแห่งอกุศลอื่นเสียสิ้นหากฌานไม่เสื่อมเขาจะต้องไปพรหมโลกอย่างแน่นอนสูงขึ้นไปกว่านั้นหากเขาได้บรรลุอรหัตผลอรหัตผลนั้นย่อมตัดรอนวิบากแห่งกรรมอื่นเสียสิ้นเมื่อพระอรหันต์นั้นละเบญจขันธ์นิพพานแล้วกรรมชั่วทุกอย่างก็หมดโอกาสติดตามเป็นอโหสิกรรมไปหมดนี่คือลักษณะของอุปฆาตกรรมหรืออุปเฉทกกรรมพูดอย่างโลกโลกอย่างมองเห็นง่ายเช่นคนขอทานที่กลับเป็นเศรษฐีหรือกลับเป็นคนยากจนนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของอุปฆาตกรรมจัดตามแรงหนักเบา4 1. ครุกรรมกรรมหนักฝ่ายชั่วคืออนันตริยกรรมมีฆ่ามารดาเป็นต้นดังกล่าวแล้วฝ่ายดีคือมหคตะกุศลจิตได้แก่ฌานอภิญญาหรืออรหัตมรรคอรหัตผล 2. อาจินกรรมกรรมที่ทำจนเคยชินคือทำเสมอๆทำมากทำเป็นประจำเรียกปหุลกรรมก็มีกรรมนี้เมื่อให้ผลย่อมให้ผลยาวนานยืดเยื้อทั้งฝ่ายดีและฝ่ายทั้งฝ่ายชั่วและฝ่ายดีกรรมนี้มาก่อให้เกิดเป็นชนกกรรมในส่วนหน้าที่แต่มีข้อยกเว้นคือไม่แน่เสมอไปกรรมนี้เองที่มักกลายเป็นนิสัยอุปนิสัยหรือวาสนาของคนที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า a man's second nature การกระทำบ่อยกลายเป็นความเคยชินจนเป็นลักษณะประจำของบุคคลผู้นั้นอุปนิสัยของมนุษย์จะดีหรือเลวขึ้นอยู่กับกรรมชนิดนี้ 3. อาสันนกรรมกรรมที่บุคคลทำเมื่อจนตายกรรมนี้มักให้ผลก่อนเพราะใกล้ปฏิสนธิจิตย่อมนงเหนียวเอากรรมนี้ไว้ในขณะจุติคือเคลื่อนจากภพเก่าและถืออภพใหม่คือปฏิสนธิการให้ผลก่อนของกรรมนี้วงเล็บเปิดแม้จะมีกำลังน้อยเพราะเป็นกรรมเล็กน้อยวงเล็บปิดท่านเปรียบเหมือนวัวยืนอยู่ปากคอกแม้จะเป็นโคแก่มีกำลังน้อยแต่เมื่อประตูคอกเปิดออกโคนั้นย่อมเดินออกก่อนเพราะอยู่ปากคอกถ้ามันไม่ออกวัวอื่นๆที่อัดกันแน่นอยู่ในคอกก็จะต้องดันออกมาเพราะตัวอื่นก็อยากออกเหมือนกันเปรียบเหมือนรถยนต์ติดไฟแดงก็ได้พอไฟเขียวที่ป้อมไฟเปิดขึ้นรถยนต์ข้างหน้าย่อมต้องออกไปก่อนแม้จะกำลังน้อยก็ตามกรรมนี้มีกำลังเพลาเมื่อให้ผลแล้วก็มักหมดกำลังกรรมอื่นที่มีกำลังกว่าวิ่งออกหน้ากรรมที่มีกำลังสม่ำเสมอคืออาจินกรรมก่อนตายท่านจึงสอนให้ระลึกถึงกรรมดีเพื่อจิตจะได้นงเอาความดีไว้จากได้ปฏิสนธิในกำเนิดดีอย่างน้อยชั่วระยะหนึ่งถ้าจิตเป็นองเหนียวเอาคำชั่วไว้ย่อมต้องปฏิสนธิในกำเนิดชั่ว 4. กตัตตากรรมหรือกตัตตาวาปนกรรมกรรมสักแต่ว่าทำท่านหมายถึงกรรมที่ทำโดยไม่ได้มีเจตนากรรมนี้มีผลเบาที่สุดจะให้ผลก็ต่อเมื่อกรรมอื่นๆไม่มีกำลังจะให้ผลอีกแล้วที่จัดกรรมนี้เข้าเป็นคำอย่างหนึ่งด้วยก็เพราะการกระทำโดยไม่เจตนาบางอย่างมีผลเป็นทุกข์และสุขแก่ผู้อื่นได้เหมือนกันเช่นโยนก้อนหินไปโดยไม่เจตนาจะให้ถูกใครแต่เมื่อไปถูกใครเข้าคนนั้นไม่พ้นเจ็บกรรม12แบ่งเป็น3หมวดมีข้อความโดยย่อดังพรรณนามานี้ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านพิจารณาและคงจะมองเห็นว่าชีวิตของคนเราจะดีชั่วสุขทุกข์ก็ไม่พ้นกรรมชีวิตทั้งชีวิตมีกรรมชักยาอยู่โดยตลอดเนื่องจากกรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากผู้มีญาณ น้อยยากที่จะมองเห็นโดยตลอดมักจะติดขัดอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่ง
ทางที่ดีสำหรับพุทธศาสนิกก็คือเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนคืนคิดเองอาจเป็นบ้าได้เพราะท่านว่าเรื่องกรรมเป็นเรื่องไม่ควรคิดอย่างหนึ่งวงเล็บเปิดกรรมวิปากะวิสโยอจินเตโยวงเล็บปิดญาณของคนธรรมดาไม่อาจมองข้ามภพข้ามชาติไปได้ระยะที่มองเห็นก็สั้นเกินไปเพียงชาติเดียวของมนุษย์ก็สั้นเกินไปไม่พอพิสูจน์กรรมโดยตลอดได้เหมือนดูหนังหรือละครเพียงตอนเดียวทำให้พิศวงเป็นกำลังเพราะรู้เรื่องไปตลอดที่ท่านผู้รู้เรื่องตลอดบอกไว้บางท่านก็เชื่อบางท่านก็ไม่เชื่อบางท่านก็เชื่อครึ่งเดียวผลประโยชน์จากการศึกษาเรื่องกรรมการศึกษาเรื่องกรรมโดยละเอียดนั้นอย่างน้อยที่สุดทำให้เราไม่ยอมตนให้อยู่ภายใต้อำนาจของความผิดหวังเราไม่มองโลกและชีวิตอย่างคนสายตาสั้นหรือคนคิดสั้นแม้เราจะผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เราก็เชื่อมั่นว่าผลของกรรมของเรามิได้สิ้นสุดลงเพียงในชาตินี้เพียงชาติเดียวนอกจากนี้ทำให้เราสร้างความหวังขึ้นในชีวิตไม่ท้อแท้ง่ายเรามีความหวังอยู่เสมอว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งกรรมดีที่เราทำไว้จะต้องสนองเราการเชื่อเรื่องกรรมทำให้เรากลัวความชั่วแม้ไม่มีใครเห็นและทำให้เรามั่นคงในความดีกล้าทำความดีแม้ไม่มีใครเห็นเช่นกันเพราะถึงอย่างไรผลของกรรมย่อมฟ้องอยู่เองว่าเราได้ทำกรรมดีหรือกรรมชั่วมาเพียงใดบางท่านจึงกล่าวว่าชีวิตมนุษย์เป็นสนามทดลองแรงกรรมพระพุทธภาษิตเรื่องกรรมที่ยกมากล่าวเบื้องต้นนั้นพระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภชนสามพวกมีเรื่องย่อดังนี้ดำเนินความว่าภิกษุหลายรูปเดินทางมาเฝ้าพระศาสดาที่เชตวนารามเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านเลื่อมใสนิมนต์ให้ฉันก่อนฉันภิกษุผู้เป็นหัวหน้าได้แสดงธรรมให้ฟังก่อนเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาภาษาท่าของทายกผู้ถวายขณะที่ชาวบ้านนั่งฟังธรรมอยู่นั่นเองไฟจากเตาไฟของหญิงคนหนึ่งลุกขึ้นติดชายคาเสวียนหญ้าอันหนึ่งถูกไฟไหม้และลมพัดปลิวขึ้นจากชายคาลอยอยู่ในอากาศขณะนั้นกาตัวหนึ่งบินมาสอดคอเข้ามาในเสวียนหญ้าเกลียวหญ้าพันคอไหม้ตกลงมากลางบ้านภิกษุทั้งหลายได้เห็นแล้วคิดว่ากรรมนี้หนักหนอเสวียนหญ้าลอยขึ้นไปพันคออากาศในอากาศไหม้แล้วตกลงมาเว้นพระศาสดาเสร็จแล้วใครเล่าจะรู้กรรมที่กานี้เคยทำแล้วเราจะทูลถามพระศาสดาดังนี้แล้วลาชาวบ้านจากไปมุ่งหน้าสู่เมืองสาวัตถีภิกษุอีกพวกหนึ่งต้องการไปเฝ้าพระศาสดาที่เมืองสาวัตถีเหมือนกันโดยสารเรือไปเรือหยุดนิ่งในมหาสมุทรคนชาวเรือปรึกษากันว่าคงจะมีคนกาลกันนีคือคนชั่วอยู่ในเรือนี้จึงจับสลากกันสลากไปตกอยู่แก่พัญญาในเรือซึ่งยังสาวสวยและอายุยังน้อยคนทั้งหลายต้องการเอาใจในเรือจึงให้จับสลากใหม่สลากไปตกแก่พัญญาในเรือถึง3ครั้งพวกลูกเรือและคนโดยสารมองหน้าในเรือเหมือนจะถามว่าจะเอาอย่างไรกันนายในเรือตรองแล้วจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่อาจให้คนทั้งปวงพินาศลงเพราะข้าพเจ้าจึงสละหญิงนี้ขอท่านทั้งหลายจงทิ้งเธอลงในมหาสมุทรเถิดคนทั้งหลายจับหญิงนั้นเพื่อโยนลงน้ำเธอผู้อันมรณภัยคุกคามแล้วร้องไห้ขอความช่วยเหลือในเรือสั่งลูกเรือว่าจงเปลื้องอาภรณ์ของเธอออกซะก่อนใส่ไว้ก็ไม่มีประโยชน์เอาผ้าเก่าๆให้เธอนุ่งอันหนึ่งข้าพเจ้าไม่อาจเห็นความทรมานของเธอบนผิวน้ำได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเอาหม้อทรายผูกเชือกเข้าแล้วผูกติดกับคอของเธอเพื่อได้จมลงไปทีเดียวจงทำอย่าให้ข้าพเจ้าเห็นลูกเรือได้ทำตามนั้นนางนั้นได้กลายเป็นเหยื่อของปลาแล้วเรือได้แล่นไปอย่างปกติภิกษุทั้งหลายเห็นเรื่องนี้แล้วคิดว่ายกเว้นพระศาสดาเสียใครเล่าจักรู้อดีตกรรมของหญิงนี้เราจักทูลถามความเรื่องนี้กับพระศาสดาที่เมืองสาวัตถีภิกษุอีก7รูปไปจากชนบทมุ่งหน้าสุวัดเชตวันเมืองสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระศาสดาเดินทางมาค่ำลงณที่แห่งหนึ่งเข้าไปขออาศัยวัดแห่งหนึ่งพักนอนใกล้วัดมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งมีเตียง7เตียงภิกษุเจ้าของถิ่นจัดให้พักในถ้ำนั้นตอนกลางคืนหินก้อนใหญ่กลิ้งลงมาปิดปากถ้ำภิกษุเหล่านั้นออกไม่ได้พวกภิกษุเจ้าของถิ่นช่วยกันผลักก็ไม่ออกภิกษุเจ้าของถิ่นประกาศให้ชาวบ้านถึง7ตำบลรอบๆนั้นมาช่วยกันผลักก็ไม่ออกภิกษุ7รูปนั้นติดอยู่ในถ้ำ7วัน
ถูกไฟคือความหิวแผดเผาอย่างหนักได้รับทุกขเวทนากล้าเกือบจะหมดอะไรในชีวิตพอวันที่7หินก้อนนั้นก็เคลื่อนย้ายออกไปเองพวกภิกษุออกจากถ้ำได้คิดว่าบาปกรรมของพวกเรานี้เว้นพระศาสดาเสียแล้วใครเล่าจักรู้พวกเราจักทูลถามพระศาสดาดังนี้แล้วมุ่งหน้าไปเมืองสาวัตถีภิกษุเหล่านั้นทั้ง3พวกมาพบกันในระหว่างทางรู้ความประสงค์ของกันและกันแล้วเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลถามถึงข้อของใจของตนตามลำดับดังต่อไปนี้ 1. กรรมเก่าของกาพระศาสดาตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการชาวนาผู้หนึ่งฝึกโคของตนในเมืองพาราณสีแต่ไม่อาจฝึกได้เพราะโคนั้นเดินไปได้หน่อยหนึ่งแล้วหยุดเสียเมื่อเขาตีให้ลุกขึ้นมันเดินไปได้หน่อยหนึ่งแล้วหยุดเสียอีกมีหลายคนกล่าวว่าคนอินเดียไม่เบียดเบียนสัตว์และนับถือวัวว่าเป็นพาหนะของพระเจ้าแต่เท่าที่ข้าพเจ้าได้เห็นมาคนอินเดียใช้สัตว์ทารุณเหลือเกินทั้งวัวม้าและลาใช้งานหนักมากบางตัวล้มลงขณะที่ลากเกวียนอยู่เพราะหนักและเหนื่อยเหลือเกินจนทนไม่ไหวถึงกระนั้นเจ้าของก็ยังตีให้เดินต่อไปบางตัวลากเกวียนจนหนังคอเปื่อยไปหมดอย่าพูดเพียงสัตว์เลยแม้คนชั้นกรรมกรก็ทำงานหนักเกินไปผู้เขียนเขาโกรธมากกล่าวว่าต่อไปนี้มึงจงนอนให้สบายเถอะดังนี้แล้วเผาวัวนั้นทั้งเป็นโคถูกไฟคลอกตายในที่นั้นชาวนาผู้นั้นเกิดในนรกนานขึ้นจากนรกมาเกิดเป็นกาถูกไฟคลอกตาย7ครั้งแล้วด้วยเศษกรรมที่หลงเหลือ 2. กรรมเก่าของพัญญาในเรือในอดีตการพัญญาในเรือเป็นบุตรีของคหบดีคนหนึ่งในเมืองพาราณสีนางทำงานทุกอย่างด้วยตนเองเช่นตักน้ำซ้อมข้าวปรุงอาหารเป็นต้นนางเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งมันรักนางมากนั่งดูนางทำกิจต่างๆอยู่ตลอดเวลาไม่เคยห่างเลยเมื่อนางนำอาหารไปให้สามีที่นาหรือไปเก็บผักสุนัขนั้นจะตามไปด้วยทุกขนทุกแห่งจนพวกหนุ่มๆล้อ กันว่าแน่พ่อเว้ยพรานสุนัขออกแล้ววันนี้พวกเราต้องได้กินข้าวกับเนื้อเป็นแน่หลายครั้งเข้านางขวยเขินเพราะคำพูดของคนเหล่านั้นจึงเอาก้อนดินบ้างถอนไม้บ้างไล่ตีให้มันจากไปมันไปได้หน่อยหนึ่งก็หวนกลับมาหานางอีกทราบว่าในชาติที่3นับจากชาติปัจจุบันไปสุนัขนั้นเคยเป็นสามีของนางมันจึงไม่อาจตัดความรักได้จริงอยู่บุคคลที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏอันกำหนดได้ยากนี้คนที่ไม่เคยเป็นสามีภรรยากันนั้นย่อมไม่มีคือไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นสามีภรรยากันอย่างไรก็ตามคนที่เป็นญาติกันในชาติที่ใกล้ย่อมมีความรักอันแน่นแฟ้นกว่าด้วยเหตุนี้สุนัขนั้นจึงไม่อาจตัดความรักในนางได้วันหนึ่งนางเอาอาหารไปให้สามีที่นาเอาเชือกไปด้วยเมื่อให้อาหารแก่สามีแล้วเอากระอองเปล่าไปยังท่าน้ำแห่งหนึ่งเอาทรายใส่จนเต็มแล้วเอาปลายเชือกผูกเข้ากับปากหม้อเรียกสุนัขเข้ามาใกล้มันดีใจว่านานเหลือเกินแล้วไม่เคยได้ยินเสียงอันแสดงความปราณีอย่างนี้จากนายของมันเลยจึงกระดิกหางเข้าไปหาอย่างมีความสุขนางเอาปลายเชือกข้างหนึ่งผูกคอหมาแล้วผลักกระออมลงน้ำสุนัขนั้นก็ถูกดึงลงน้ำด้วยมันจมน้ำตายด้วยกรรมนี้นางหมกไหม้อยู่ในนรกนานเพราะเศษกรรมที่เหลือจึงถูกถ่วงน้ำด้วยหม้อทรายมาถึง100ชาติแล้ว 3. กรรมเก่าของภิกษุ7รูปในอดีตการเด็กเลี้ยงโค7คนในเมืองพาราณสีเที่ยวเลี้ยงโคอยู่คราวละ7วันใกล้ดงแห่งหนึ่งวันหนึ่งพวกเขาได้พบเหี้ยใหญ่ตัวหนึ่งจึงชวนกันไล่ตามเหี้ยวิ่งหนีเข้ารูในจอมปลวกพวกเด็กคิดว่าจะมาจับพรุ่งนี้จึงช่วยกันเอาใบไม้อุดรูทั้ง7รูแล้วจากไปวันรุ่งขึ้นเด็กพวกนั้นไปเลี้ยงวัวเสียที่อื่นลืมเสียสนิทว่าอุดรูเหี้ยไว้พอวันที่7จึงกลับมาที่จึงนึกได้ช่วยกันเอาใบไม้ออกเหี้ยอดอาหารอดน้ำเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกคลานต้มตีมออกมาพวกเด็กรู้สึกสงสารจึงไม่ได้ทำร้ายมันปล่อยมันไปเด็กพวกนั้นมิได้ไหม้ในนรกเพราะมิได้ฆ่าเหี้ยแต่ได้ถูกขังครั้งละ7วันอดข้าวอดน้ำมา14ชาติแล้วเด็กเลี้ยงโค7คนนั้นคือภิกษุ7รูปที่มาติดอยู่ในถ้ำนั้นเองภิกษุรูปหนึ่งทูลถามขึ้นว่าถ้ำนั้นเองภิกษุรูปหนึ่งทูลถามขึ้นว่า
สถานที่ที่พ้นจากกรรมไม่มีหรือพระศาสดาตรัสว่า

ะเดโซยัตรัตถิตังนัปปะเฮยะมัจจุแปลความว่าไม่ว่าในกลางหาวหรือท่ามกลางมหาสมุทรหรือระหว่างช่องภูเขาแผ่นดินที่มัจจุราชเอื้อมมือไปไม่ถึงนั้นมิได้มีอธิบายความมัจจุราชคือความตายมีอนุภาพยิ่งใหญ่กว่าใครหมดในโลกนี้ไม่ว่าจะหนีไปที่ใดย่อมไม่พ้นเงื้อมหัดของพญามัจจุราชได้สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ทั้งในป่าในอากาศและในน้ำบนพื้นดินอยู่ในอำนาจของท่านสิ้นไม่ว่าคนชั้นใดจะเป็นราชาหรือยาจกคนเลวหรือคนดีหนุ่มหรือแก่ไม่พ้นมือมัจจุราชทั้งสิ้นทหราจะมหันตาจะเยพาลาเยจะปันดิตาสัพเพเตมัจจุวสังยันติสัพเพมัจจุปรายนาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งคนพาลและบัณฑิตทั้งหมดย่อมไปสู่อำนาจของมัจจุราชทั้งหมดมีความตายดักอยู่เบื้องหน้าเมื่อความตายมาถึงเข้าทุกคนต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปแม้แต่สรีระของตนอันเป็นที่รักที่หวงแหนคอยประคบประงมให้ข้าวให้น้ำให้อาบก็ไม่สามารถเอาไปได้สรีระนี้ถ้าไม่เป็นที่รองรับความดีแล้วก็เป็นของเลวอย่างหนึ่งที่ให้ความทุกข์มากให้ความสุขเพียงเล็กน้อยเป็นภาระอันไม่รู้จักจบสิ้นเป็นมารอย่างหนึ่งเรียกว่าขันธมารเป็นภาระอย่างหนักเรียกว่าขันธภาระนัตถิขันธสมาดุขฆาไม่มีทุกข์ใดเสมอด้วยการบริหารขันกล่าวคือขันธ์5อันย่นกล่าวเป็น2คือนามและรูปพึงทราบภาระ2และมาร5ก่อนเพื่อความแจ่มแจ้งในการอธิบายต่อไปภาระ2คือ1ขันธภาระหมายถึงภาระอันที่5กล่าวคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณย่นกล่าวลงเป็น2ได้แก่รูปและนามวันหนึ่งของมนุษย์หมดไปด้วยการบริหารขันเอาใจขันขันหิวขันกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะร้อนต้องอาบหนาวต้องห่มผ้าหิวต้องให้บริโภคกระหายต้องให้ดื่มนอกจากนี้ยังต้องตามใจนามอีกคือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เป็นต้นภาระเหล่านี้ไม่รู้จักหมดสิ้นจนกว่าจะตาย 2. กิเลสภาระหมายถึงภาระอันเกี่ยวกับกิเลสเช่นราคะโทสะและโมหะเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีบริวารของกิเลสทั้ง3นี้อีกมากมายเช่นความริษยาความพยาบาทความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวเป็นต้นกิเลสเหล่านี้เป็นภาระของใจคือทำให้ใจมีภาระไม่อิสระปลอดโปร่งได้มันเป็นเหมือนหินถ่วงใจให้หนักเหมือนตะปูตรึงใจให้แน่นด้วยอารมณ์โลภพระพุทธองค์จึงเรียกว่าเจโตขีละแปลว่าตะปูตรึงใจท่านลองพิจารณาดูด้วยความเป็นธรรมเถิดความหนักอกหนักใจของคนทั้งหลายมาจากอะไรถ้าสอบสวนดูจะเห็นว่ามาจากกิเลสตัวใดตัวหนึ่งมีกิเลสเป็นรากฐานเป็นพื้นราคะหรือโทสะหรือโมหะอันนี้เป็นภาระดูเหมือนจะยิ่งกว่าขันธภาระเสียอีกเพราะมีอยู่ติดต่อกันไม่ขาดสายการปลงภาระทั้งสองอย่างนี้เสียได้เป็นความสุขอย่างยิ่งสมดังพระพุทธพจน์ว่าภาราทานังดุขขังโลเกภาระนิเคปนังสุขังการยึดภาระเป็นทุกข์ในโลกส่วนการทิ้งภาระเสียเป็นความสุขทรงหมายเอาขันธภาระและกิเลสภาระนี้เองมาร5มารคือสภาพที่ล้างผลาญคุณความดีของคนแปลว่าอุปสรรคก็ได้แต่ความหมายพื้นไปแปลว่าสภาพที่ล้างผลาญคุณความดีดีกว่าโลกของเรามีของแก้กันอยู่เสมอมีร้อนมีเย็นมีมืดมีสว่างมีทุกข์มีสุขและมีชั่วมีดีเป็นต้นโลกเป็นของคู่จับกันเป็นคู่ๆพอพ้นจากความเป็นคู่ก็เป็นภาวะอันสูงสุดเป็นสิ่งสมบูรณ์แอบสุดดังนั้นเมื่อมีมารก็มีธรรมที่ฆ่ามารทั้งมารและธรรมที่ฆ่ามารยังเป็นโลกีเกี่ยวเนื่องอยู่กับโลกต่อไปนี้ขอกล่าวถึงมาร5โดยสังเขป1ขันธมารคือเบญจขันธ์2กิเลสมารคือกิเลส3อภิสังขารมารคืออภิสังขาร4มัจจุมารคือความตาย5เทวปุตตตมานคือเทพบุตรประการที่1ได้อธิบายมาบ้างแล้วว่าขันธ์5เป็นภาระเพียงใดมันเป็นมารเพราะเป็นสาเหตุแห่งทุกข์นานาประการเป็นที่รองรับทุกข์ปราศจากปัญจขันธ์เสียแล้วความทุกข์ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อาศัยปัญจขันธ์จึงเหมือนแผ่นดินเป็นที่รองรับสิ่งต่างๆจึงจัดเป็นมารอย่างหนึ่งประการที่2กิเลสมานั้นได้บ้างแล้วในเรื่อง

0: กิเลสภาระกิเลสเป็นตัวการสำคัญแห่งความทุกข์ทั้งมวลเป็นต้นข้าวแห่งความชั่วทุกอย่างการทำชั่วพูดชั่วและคิดชั่วนั้นเพราะมีกิเลสเป็นมูลเป็นตัวบงการอยู่เบื้องหลังคนจะทำความดีแต่ทำได้ไม่ตลอดหรือไม่สามารถทำให้ดีเท่าที่ต้องการได้ก็เพราะกิเลสนี้เองมันเป็นสภาพที่เป็นปรปักษ์อย่างร้ายแรงและโดยตรงต่อความดีงามดังนั้นจึงจัดเป็นมารประการที่3อภิสังขารมานั้นท่านหมายเอาสภาพที่ปรุงจิตให้เป็นบาปอกุศลวิตกเช่นกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกนั่นเองเป็นสิ่งกลางกั้นคุณงามความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกั้นจิตให้เหินห่างจากสมาธิในที่อื่นเมื่อพูดถึงอภิสังขารท่านหมายเอาทั้งบุญและบาปทั้งที่ปรุงให้ดีและให้ชั่วความดีเป็นบ่วงอย่างหนึ่งเหมือนกันความชั่วก็เป็นบ่วงลองนึกถึงโซ่ที่ทำด้วยเหล็กและโซ่ที่ทำด้วยทองคำแม้สิ่งที่นำมาทำจะต่างกันแต่มันก็คือโซ่นั่นเองมีอนุภาพในการผูกมัดเหมือนกันมีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่ต้องตายเพราะทองคำไปแย่งทองคำผู้อื่นบ้างถูกแย่งทองคำจากตนบ้างภาระที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาจึงชี้ไปที่ความหลุดพ้นจากบ่วงทั้งปวงทั้งดีและชั่วปุญญาปาปะไปฮีโนผู้ละได้แล้วทั้งบุญและบาปเป็นคุณบทอย่างหนึ่งของพระอรหันต์ประการที่4ความตายคนบางคนอยู่ในวัยที่กำลังทำคุณงามความดีได้มากและกำลังทำความดีด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ต่อสังคมต่อประเทศชาติแต่ความตายมาพรากเอาไปเสียอย่างนี้จะไม่ให้เรียกความตายว่าเป็นมารแล้วจะให้เรียกอย่างไรอันหนึ่งบางคนมีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมหรือก้าวขึ้นสู่ความดีอย่างสูงแต่มัจจุราชก็มาพาตัวไปเสียก่อนตัวอย่างในประวัติของพระพุทธเจ้าก็คือท่านอาลารดาบทและอุทกดาบทถ้าท่านทั้งสองไม่ด่วนตายเสียก่อนมีชีวิตอยู่จนได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจะต้องได้บรรลุธรรมอย่างแน่นอนเพราะได้อบรมจิตมาอย่างสูงแล้วเหมาะแก่การรับธรรมเทศนาเพื่อการตรัสรู้มีตัวอย่างอื่นๆอีกมากประการที่5เทวปุตตมานท่านหมายเอาเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีนครยุติประจำวัดไม่เพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังกันถ่ายทอดสดในช่วงหลังฉันยังหันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ทำเสื้อไม่ได้หรอกเป็นร่องนั่นเนี่ยเป็นร่องสีเก่าได้หน่อยเงินจาวันตะสังกาลาอุปานวายธรรมิโนอุปจิตตวานิโรจันติเตสังอุปสมุสุโคสเพสตามลันติจามาลินสุจามาลิสเลตเทวหังมาลิสามินาทิเมเอทาสังสโยนายคำใบทองอินน้อมถวายผ้าขาวหนึ่งพับทิศให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับนี่กราบหรือยังกราบหรือยังกราบหรือยังนี่อันนี้ไปน้อมน้อมกราบหลวงพ่อบำรุงแม่ชีเพ็ญศิริแม่ชีดานะถวายน้ำตั้ง 2อาทิตย์แล้วกินหมดแล้วกระบายน้ำดื่ม42แพ็คอุทิศให้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรกินหมดแล้วนะเอามาอีกสาธุสาธุอนุโมทนาจากตระกูลเสวตวงศ์นะผู้ถวายอันนี้วันอีกอันหนึ่งก็วันที่หนึ่งนะทั้งครัวกับพระนะฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดนะจะมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่9โมงนะใครมา10โมงก็ไม่ทันละหมดนะประมาณ9โมงวันที่1กรกฎาคม2569นะจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชาวอย่าลืมบัตรนะเอาบัตรมาด้วยบัตรประชาชนพระไม่ชี้อุบาสิกานะลูกศิษย์พระนะฉีดวัคซีนนะได้หรือยังเลยนาฬิกามาแล้วนะนาฬิกาของผู้หญิงนะมารับได้นะเจอแล้วที่เก็บได้แล้วนะนาฬิกานะของใครที่ทำหายนะเราไม่เห็นเราต้องซูมมองเนี่ยไปทำหาเจอแล้วนะนาฬิกาของผู้หญิงแหละเล็กๆเส้นเล็กๆเนี่ยนะเก้าโมงจะครึ่งแล้วให้พรนะนับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตบันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะกับพิวาตนาสีนิสานิจังวุฒาปชายิโนตัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการนาจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระสกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: าพปัจจุบันของอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้คงยากที่ใครจะหวนนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่เมื่อเกือบ50ปีมาแล้วสถานที่นี้เกี่ยวร้อยไว้ด้วยเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการทรงหาอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรหมู่บ้านเขาเต่าครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงดูแลในเรื่องการจัดหากี่ทอผ้ามาตั้งไว้เพื่อให้ผู้หญิงได้หัดทอผ้าในเวลาว่างจากการทำประมงเรื่องราวที่เกิดขึ้นณโรงทอผ้าเล็กๆที่หมู่บ้านเขาเต่ายังเป็นความทรงจำไม่รู้ลืมของนางอมลวรรณเอี่ยมสำอางปัจจุบันอายุ62ปีประธานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า
1: คนที่นี่ทำงานประมงส่วนมากแล้วก็ทำเกษตรส่วนน้อยนะคะเรื่องทอผ้ายากมากเราเกิดมาไม่เคยเห็นแม้แต่เส้นฝ้ายที่เราทออยู่เคยรับพระราชทานเหรียญคนขยันจากพระองค์ท่านนะกับพระองค์ท่านก็ดีใจด้วยนะคะพระองค์พระนางเจ้านะคะความคิดของพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านคิดไกลถ้าพระองค์ท่านไม่ได้คิดนะตอนนั้นวันนี้ก็ไม่มีตรงนี้ไม่มีรายได้สู่ชุมชนเขาเต่า
0: ในขณะเดียวกันราวพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสรรที่ดินบริเวณหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีให้ราษฎรเข้าไปทำมาหากินและโครงการได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงทราบความต้องการของฝ่ายแม่บ้านอยากได้อาชีพเสริมทำในยามว่างจึงโปรดให้หน่วยราชการเข้าไปช่วยฝึกอบรมการประดิษฐ์เครื่องจักสานต่างๆจากป่านสอนนารายซึ่งเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่มากมายในเขตอำเภอชะอำและหัวหิน
2: ก็จำได้ค่ะวันนั้นก็เย็นแล้วค่ะท่านเสด็จมาถึงท่านก็อยากทอดพระเนตรกระเป๋าป่านสอนนารายท่านก็จะหยิบขึ้นมาดูนะคะดูแต่ละใบเนี่ยแล้วสีสันของเราเนี่ยสุดยอดในช่วงนั้นเพราะว่าเราให้สีไม่เป็นหรือมากจะเป็นพื้นขาวตัดแดงตัดเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็รับสั่งว่าสีสดไปอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็จะไปนั่งรอบๆที่ท่านประทับอยู่ค่ะทุกคนก็จะได้ยินหมดว่าท่านรับสั่งว่าอะไรรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าชาวหุบกระพงนี่โชคดีค่ะที่ท่านมันนั่งกับพื้นแล้วก็ให้อาชีพเราก็สอนน้องสอนพี่สอนบุตรหลานของเราให้รักเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพพระราชทานค่ะ
0: การสร้างอาชีพเสริมด้วยงานหัตถกรรมทั้งการทอผ้าที่เขาเต่าหัวหินและการประดิษฐ์เครื่องจักสานจากป่านสอนนารายที่หุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีนับเป็นปฐมบทแห่งการทรงงานด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเก็บเกี่ยวพระประสบการณ์จากปัญหาความแตกต่างของพื้นที่และผู้คนแสงอรุณแรกแห่งศิลปาชีพค่อยๆถอดทอดพลขอบฟ้าเส้นทางการทรงงานของพระองค์

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

ไปที่ไหนอย่าลืมที่พึ่งของใจคือธรรมเป็นของสำคัญมากนะให้เป็นคู่เคียงกันกับวัตถุสิ่งของที่เราอาศัยอยู่อันนั้นเป็นเครื่องอาศัยของกายเท่านั้นส่วนใจต้องมีธรรมเป็นเครื่องอาศัยไม่มีธรรมใจวะ

0: เวใจตกทุกข์ได้ยากลำบากเรียกว่าทุกขตะเข็นใจคำว่าทุกขตะเข็นใจคือคนทุกข์คนยากคนลำบากพวกเรานี้พวกทุกขตะเข็นใจบกพร่องในความสุขทางด้านจิตใจมากทีเดียวแม้ความสุขอย่างอื่นจะปรนเปรอกันขนาดไหนก็ตามแต่ความสุขของใจนี้ไม่มีแห้งผากแห้งผากเข้ากันไม่ได้เลยจึงให้ยึดหลักธรรมเข้าเป็นเครื่องประดับใจให้มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจะมีความผาสุกเย็นใจคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน1มกราคม2538ณสวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าโลกที่มีสุขโตขอเชิญท่านฟังครับ
2: ศาสนาหรือคำว่าธรรมะเป็นเครื่องขนทุกข์ออกจากใจของสัตว์โลกที่พอจะรู้เรื่องขนทุกข์ออกตามอุบายของท่านที่สอนไว้เพราะฉะนั้นศาสนาตามหลักความจริงแล้วจึงไม่ปรากฏว่าเป็นภัยต่อโลกแม้นิดหนึ่งมาแต่การไหนๆนอกจากช่วยขนทุกข์ออกจากใจของสัตว์โลกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นผิดกับเรื่องกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงซึ่งส่วนมากขนแต่ทุกข์ให้จิตใจโลกแบกหอบหาบหามจนไปไม่ไหวจมไปด้วยกันแม้ฉะนั้นก็ยังไม่ยอมเห็นโทษของมันที่เป็นโทษอยู่เต็มหัวใจสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเลยขอบเขตท่านก็เรียกว่าโลภเลยขอบเขตท่านก็เรียกว่าโกรธเรียกว่าหลงถ้าธรรมดาตามความจำเป็นตามเหตุตามผลที่จำเป็นจะต้องนำสิ่งนี้มาใช้ท่านก็ไม่เรียกว่าโลภว่าโกรธว่าหลงเพราะสัตว์โลกอยู่ด้วยความอาศัยไม่มีสิ่งอาศัยอยู่ไม่ได้เราหามาเพื่อเป็นเครื่องบรรเทาท่านก็ไม่เรียกว่าโลภไม่เป็นเพราะไม่เป็นสิ่งน่าเกลียดแต่ถ้าออกหน้าออกตาจนคนอื่นก็ดูไม่ได้ท่านก็เรียกว่าโลภว่าโกรธว่าหลงเนี่ยที่ทำท่านตำหนิท่านตำหนิตรงนี้ที่เรียกว่ากิเลสมันก็เป็นตรงนี้ธรรมดาแล้วไม่เรียกเพราะโลกมีความจำเป็นต้องอาศัยความต้องการด้วยเหตุด้วยผลมาเยียวยารักษาคนเราเหมือนไม่เหมือนสัตว์ต้องมีบ้านเป็นที่อยู่บางอย่างก็เหมือนบรรดาสัตว์เช่นอาหารสัตว์ก็เป็นอยู่ด้วยอาหารมนุษย์ก็เป็นเช่นเดียวกันนอกจากนั้นยังมีผ้านุ่งผ้าห่มเครื่องอาศัยต่างๆมากมายก่ายกองตามความจำเป็นของมนุษย์ที่ต่างจากสัตว์การสอดแสวงหามาด้วยอาการอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นความโลภเป็นความโกรธความหลงถือเป็นธรรมดาของโลกทั่วไปแต่ถ้าเลยขอบเขตจนออกหน้าออกตาจนลืมเนื้อลืมตัวลืมมองดูเขาดูเราเห็นว่าตัวเยี่ยมก่อนโลกจะทั้งหมดเลยเห็นว่าโลกเป็นเหมือนหมู่สัตว์ไปเจาะแสวงหาความสุขเพื่อตัวเองบนความทุกข์ของโลกอย่างนี้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดท่านจึงเรียกว่าความโลภเป็นของไม่ดีไม่ดีด้วยเหตุนี้ความโกรธความหลงไม่ดีก็ไม่ดีด้วยเหตุอย่างที่ว่ามานี้ส่วนธรรมมีแต่เครื่องนำออกเป็นเครื่องนำออกท่านเรียกว่านิยานิกธรรมเป็นเครื่องนำทุกข์ออกจากสัตว์โลก ไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวย่อมจะมีความทุกข์ย่อมจะมีความกระทบกระเทือนถ้าว่าปฏิบัติผิดตามหลักเหตุผลคืออัตถธรรมระหว่างสามีภรรยาก็มีการกระทบกระเทือนหรือแตกร้าวตลอดถึงหย่าร้างกันไปได้ที่รุนแรงยิ่งกว่านั้นก็ได้ถ้าผิดจากหลักธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าหลักธรรมจึงเป็นเครื่องดำเนินทั้งที่อยู่ในคารวาสทั้งที่ออกเป็นนักบวชแล้วมีเครื่องดำเนินเพื่อให้การครองชีพหรือความเป็นอยู่นั้นเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามสม่ำเสมอไม่กระทบกระเทือนอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความสุขในครอบครัวเป็นความสุขในรายของบุคคลบุคคลเป็นรายๆไปล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องนำทุกข์ออกจากหัวใจของสัตว์โลกทั้งนั้นผู้มุ่งหน้าจะปฏิบัติอัตธรรมเพื่อจะขนทุกข์ซึ่งมีอยู่แล้วภายในจิตใจออกโดยลำดับนี่ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งเป็นอีกชนิดหนึ่งแห่งธรรมที่จะเป็นเครื่องนำออกด้วยความรู้สึกอย่างนี้หรือด้วยเจตนาอย่างนี้เช่นหลังท่านสอนพระที่บวชแล้วมุ่งหน้าต่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อรื้นถอนกิเลสออกจากใจให้พ้นไปเสียโดยถ่ายเดียวแล้วการสอนก็เข้มงวดกวดขันทุกด้านไม่ว่าหลักพระวินัยไม่ว่าหลักธรรมมีความเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษเพราะผู้นี้ตั้งหน้าจะไปจริงๆไม่มีอะไรเป็นสิ่งห่วงใยแล้วมีแต่ตั้งหน้าเดินอย่างไรจะเดินไปด้วยความสะดวกราบรื่นไม่ติดอุปสรรคขัดข้องในระหว่างทางจะดำเนินอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเพราะฉะนั้นการสอนธรรมให้แก่นักบวชและคฤหัสถ์นี้จึงมีความผิดกันแน่ใจว่าเป็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลท่านจึงสอนอนุวุปิกถาคือแสดงธรรมไปโดยลำดับตามพื้นเพของที่มารับการอบรมศึกษาจากท่านแล้วสอนธรรมอย่างเด็ดเดี่ยวเข้มงวดกวดขันแก่นักบวชหรือผู้ที่ควรที่จะรับธรรมประณีตนั้นหรือประเภทนั้นได้แล้วจึงต้องสอนแบบเดียวกันกับพระเราจะเห็นหน้าที่ท่านสอนพระนับตั้งแต่ขณะบวชสอนเลยว่าลุคโมลเสนาธนังเป็นต้นนะต่างไม่ได้ชี้บอกว่านั้นหอประสาทนั้นราชมณีนั้นตึกนั้นวิหารนั้นกุฏิสวยงามหรูหราท่านไม่ได้ว่าที่ไหนที่จะเป็นที่ทำลายกิเลสลงได้สถานที่นั่นเป็นที่เหมาะสมสำหรับพระเพราะฉะนั้นพระองค์จึงต้องทรงสอนลงที่ลุคโมลล้มไม้ซึ่งเป็นที่เปลี่ยวไม่มีที่มุงที่บังไม่มีที่อาศัยไม่มีที่ยึดที่เหนี่ยวไม่มีที่จะให้ความประมาทเข้าไปแทรกสิงอยู่ในที่นั่นได้เลยกลางคืนก็ตั้งอกตั้งใจกลางวันก็มีสติอยู่ด้วยความระมัดระวังตนอยู่โดยสม่ำเสมอในระบบต่างๆเถิบไม่ได้นี่แหละเป็นสถานที่ตั้งสติตั้งความเพียรท่านจึงสอนอย่างนั้นออกจากนั้นก็ตามชายป่าชายเขาตามถ้ำตามอะไรท่านก็ว่าไปซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่สถานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นั้นมีความประมาทในสถานที่อยู่นี่หมายถึงสถานที่สำหรับผู้เช่นนั้นสำหรับผู้มีความมุ่งมั่นอย่างนั้นจะประพฤติให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาของตนโดยไม่มีอุปสรรคอะไรมากีดขวางนี่เรียกคือความประมาทนอนใจความขี้เกียจขี้คร้านก็เข้าแทรกไม่ได้เมื่ออยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นเครื่องปลุกสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่ตลอดเวลานี่เลยก็มีทางที่จะหมอบลงไปได้ไม่ใช่มีทางจะกำเริบโดยถ่ายเดียวเพราะกิเลสก็ไม่ตั้งท่าจะกำเริบโดยถ่ายเดียวถ้ามีเครื่องปราบปรามเหมือนกับกำโรคก็ไม่ใช่ว่าจะตั้งหน้ากำเริบให้คนตายโดยถ่ายเดียวถ้ามียาเป็นเครื่องรักษาก็บรรเทาหรือหายไปได้นี่หลังจากนั้นกับปิณิยาโลปโภชนังนิสายปปัชชาอีกแหละมันมาชาวสมบูรณ์แล้วอาศัยกำลังปีแข้งของตนคือเที่ยวบิณฑบาตขอทานเข้ามากินอย่างนี้เป็นประจำเป็นตลอดชีวิตขอให้เธอทั้งหลายจงทำความมุสาอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดนั่นอันนี้เป็นหลักใหญ่ส่วนเตรียกลาภที่เหลือเฟือทั้งคำว่าปลายเข็นนิมันตะนังสลากพัดตังอุเดตะพัดตังนี้เป็นต้นสลากพัดถึงเขาอิมนต์ไปฉันที่นั่นที่นี่ซึ่งเป็นของพิเศษเหลือเฟือนะท่านบอกว่าของเหลือเฟือของพิเศษไม่ใช่เป็นของ กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้ที่จะแก้กิเลสนั้นหาโดยแท้เดียวคืออาหารที่บิณฑบาตได้มามากน้อยไม่ต้องสนใจกังวลกับอะไรทั้งนั้นได้มาเท่าไรก็ฉันเท่าที่ได้มาพอยังชีวิตให้เป็นไปแล้วได้บำเพ็ญสมณธรรมไม่มีอุปสรรคอะไรขัดข้องเลยนี่นี่สำคัญใน2ข้อนี้บอกนั้นก่อนหยุกยาก็ฉันจะดองด้วยน้ำมูดแต่ก่อนหยุกยาไม่เจริญเนี่ยพอยังขี้เข้าไปแล้วการดูของพระผู้รับพระโอวาทจากพระองค์ท่านด้วยความเทิดทูนนำไปปฏิบัติท่านจะปฏิบัติตนของท่านอย่างไรถ้ามาไม่ปฏิบัติด้วยความเทิดทูนไม่ปฏิบัติด้วยความสนใจใคร่ต่ออัตถธรรมจริงๆแล้วท่านจะไม่ไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นท่านไปด้วยความพอใจท่านไปด้วยความสนใจท่านจึงปฏิบัติธรรมด้วยความสนใจไม่เยื่อใยกับความทุกข์ความลำบากความขัดข้องขัดเขินหรือขัดแคลนอะไรมีจิตใจกับธรรมที่มีความสัมผัสสัมพันธ์กันไปตลอดสายเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตใจซึ่งจะเคยมืดดำมาเพียงไรก็ตามหากได้ถูกขัดเกลาอยู่โดยสม่ำเสมอเช่นนี้แล้วก็จะต้องมีความสว่างสวัยขึ้นมาเพราะได้รับการบำรุงกิเลสที่เคยกำเริบเสบสารมาโดยลำดับลำนาตั้งแต่ยังไม่มีสติสตังที่จะหาอุบายแก้ไขเพราะนั้นก็จะค่อยๆสงบตัวลงไปโดยลำดับสติปัญญาก็มีทางแก่กล้าสามารถขึ้นโดยลำดับเช่นเดียวกันแล้วก็ขัดเกลาจิตใจซึ่งเต็มไปด้วยมลทินคือกิเลสทั้งหลายครอบคลุมอยู่ให้ค่อยหายไปจางไปจางไปใจที่ไม่เคยสงบมาตั้งแต่วันเกิดพูดอย่างนี้เพราะไม่เคยปฏิบัติธรรมใจจะสงบได้อย่างไรไม่เคยนั่งสมาธิภาวนาใจจะสงบได้อย่างไรปกติจะให้ใจสงบเอาเลยโดยไม่มีเหตุมีผลนี่เป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสเป็นเจ้าตัวการอยู่ภายในนั้นจะทำจิตใจให้สงบไม่ได้เรื่องกิเลสต้องเป็นเรื่องทำจิตใจให้ฟุ้งแล้วก่อทุกข์เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นภายในจิตใจตลอดมาหาความสงบไม่ได้ด้วยอำนาจของกิเลสเมื่อเป็นฉะนั้นผู้ที่ไม่เคยบำเพ็ญธรรมจะได้ความสงบเย็นใจมาจากไหนแต่เมื่อได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าทรงประทานให้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติจิตใจที่เคยฟุ้งเฟ้อเหิมมาเป็นเวลานานก็ว่าเห็นมีปัญหาอะไรต้องสงบตัวลงได้ในวันหนึ่งเมื่อจิตใจสงบตัวลงก็เห็นความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยเห็นมาในที่ไหนๆนอกจากจะปรากฏขึ้นในขณะนั้นเท่านั้นนี่เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ท่านมีความตื่นเต้นภายในจิตใจมีความดูดดื่มมีความอัศจรรย์มีความขยันหมั่นเพียรมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในหลักศาสนธรรมข้อโดยลำดับเรื่องความเปลี่ยนก็เป็นมาเองเป็นพลังของกันและกันไปโดยลำดับหนุนกันไปเรื่อยๆนี่ทีนี้เรื่องความทุกข์ความลำบากซึ่งเคยกลัวไปหมดไปเพราะความมุ่งมั่นต่อธรรมมีกำลังมากสิ่งเหล่านี้ที่เป็นปากเป็นหนามหรือที่เป็นอุปสรรคคอยกีดขวางทางเดินมันก็ค่อยหายไปจางไปจางไปก็มีแต่เข็มทิศทางเดินเพื่ออัดเพื่อทำโดยถ่ายเดียวเท่านั้นที่หมุนอยู่ภายในจิตใจความสงบไม่เคยมีก็มีขึ้นมาความสงบเป็นชั้นๆไม่เคยมีก็มีขึ้นมาเป็นขึ้นมาความแปลกประหลาดอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยคาดเคยฝันก็มีขึ้นมาปรากฏขึ้นมารู้เฉพาะภายในจิตใจของตนเห็นเฉพาะหน้ารู้เฉพาะหน้าปรากฏอยู่กับตัวเองทำไมคนเราเมื่อหาความดีหาความจริงหาของประเสริฐหาความสุขความเจริญอยู่แล้วเมื่อปรากฏธรรมชาติที่พึงหวังเช่นนี้จะไม่มีความตื่นเต้นจะไม่มีความพอใจจะเป็นไปได้หรือต้องพอใจด้วยกันความพอใจความได้เห็นธรรมชาติที่อัศจรรย์เป็นสักขีพยานอยู่ภายในจิตใจนี่แหละเป็นเชื้อสำคัญที่จะให้ศรัทธาอย่างทราบหรืออย่างลงอย่างลึกที่เรียกว่าอัจฉระความไม่หวั่นไหวความเพียรก็มาเองความอดความทนอะไรๆมาเองชื่อว่าสิ่งที่เป็นมงคลเพื่อสนับสนุนความเพียรให้แก่กล้าสามารถแล้วมาด้วยตามๆกันมานะพละ5คืออะไรนี่มาด้วยกันนี่ปัญญาความฉลาดแหลมคมก็ไม่เคยคิดแม้จะคิดในทางอื่นก็ ปล่อยเรื่องปัญญาทางโลกไปเสียไม่ใช่ปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสเพื่อเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ภายในจิตใจ

พราะอำนาจแห่งปัญญาอันนี้เป็นเครื่องถอดถอนสิ่งที่ไม่สิ่งที่ลบลุงลังนั้นออกไปก็ได้ปรากฏขึ้นมาที่ใจเมื่อปัญญาได้ปรากฏขึ้นมากน้อยเรื่องกิเลสค่อยหลุดลอยไปด้วยอำนาจของปัญญาก็เห็นได้ชัดปรากฏได้ชัดนี่ก็เป็นเครื่องเพิ่มศรัทธาอีกเช่นเดียวกันเพิ่มกำลังทุกด้านเข้ามาอีกเช่นเดียวกันที่จะมีความขยันหมั่นเพียรต่อการพินิจพิจารณาต่อการค้นคว้าต่อการรื้อถอนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนให้ค่อยหมดสิ้นไปโดยลำดับลำดับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อันเป็นส่วนผลนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ให้บรรดาท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้มีความกระหิ่มต่ออัตตธรรมคือแดนแห่งความพ้นทุกข์ไปโดยลำดับสิ่งที่เคยผ่านมามีความยากความลำบากแค่ไหนและสิ่งที่เคยคาดไว้กลัวจะลำบากลำบนเพียงไรในอนาคตการมันก็หมดความหมายไปในทันทีทันใดและหมดไปโดยลำดับลำดับเมื่อทำดังที่กล่าวมานี้ได้ปรากฏขึ้นโดยลำดับมีกำลังขึ้นภายในจิตใจซึ่งเป็นพลังภายในตัวพอที่จะฝ่าฝืนบึกบึนอุปสรรคทั้งหลายไปได้โดยลำดับไม่มีความท้อถอยภายในจิตใจเป็นก็เป็นตายก็ตายเราเกิดมากับความตายความตายกับความเป็นมันอยู่ด้วยกันคนเป็นกับคนตายมันอยู่ด้วยกันแยกกันไม่ออกเราจะหลบหลีกปลีกตัวหนีไปไหนเราจะกลัวให้เสียผลเสียประโยชน์เป็นการกระทบกระเทือนจิตใจตนไปเพื่ออะไรนั่นก็เมื่อสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้มันอยู่กับตัวของเราเราจะกลัวไปไหนให้เกิดความกระทบกระเทือนจิตใจอยู่ปกติรู้ตามเรื่องความจริงของมันเราจะไม่เป็นสุขดีหรือพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านรู้ตามคติธรรมดานี้แล้วท่านเป็นสุขไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนยุ่ยแย่ก่อควรจิตใจให้กระเพื่อมขุ่นมัวเราพิจารณาตามหลักธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาและท่านสอนไว้นี้ให้เห็นตามความจริงในความเกิดความตายซึ่งอยู่ในตัวของเราคนเดียวกันนี้ด้วยปัญญาเราจะไม่ได้รับความสุขดังที่ว่านั้นจะมีอะไรเป็นเครื่องตอบแทนเรานอกจากความจริงกับความสุขไม่มีความกระเพื่อมไม่มีความตกอกตกใจไม่มีความหวาดระแวงไม่มีความกลัวต่อสิ่งทั้งหลายที่เป็นหลักธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในตัวของเรานี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนี่ผลที่จะพึงได้รับจากปัญญาปัญญาใช้พ้นคว้าในข้าศึกที่มีอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละเป็นหลักใหญ่ที่สุดเพราะข้าศึกอันแท้จริงแล้วไม่มีอยู่ในที่อื่นใดไม่มีอยู่ในน้ำในดินในลมในไฟนอกไปจากร่างกายของเราไม่ได้อยู่ในต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศไม่อยู่กับสัตว์หรือบุคคลผู้ใดตัวใดหลักใหญ่จริงๆอยู่กับหัวใจของเราข้าศึกอยู่ที่ตรงนี้ความมืดมนต์อนตการอยู่ที่ตรงนี้ที่ทำให้เราโดนขวากโดนหนามไม่หยุดไม่ถอยให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ตลอดมานั้นเพราะความโง่เขลาบ่ปัญญาด้วยอำนาจของกิเลสที่มันปกคลุมความสว่างคือจิตใจหรือดวงปัญญาของเรานี้ไว้เท่านั้นเราจึงได้โดนทุกข์เสมอเจอกับความทุกข์ร้อนอยู่ตลอดมาเมื่อสติปัญญาของเรามีความสามารถเบิกหรือเปิดเผยสิ่งเหล่านี้หรือสิ่งมืดมิดปิดตานี้ออกได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งเห็นแจ้งชัดในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่กับตัวเราซึ่งเราเคยกลัวมาตั้งแต่ก่อนมีความตายเป็นต้นก็กลายเป็นความจริงขึ้นมาอยู่ร่วมตายคนเป็นอยู่ด้วยกันได้ความทุกข์กับเราอยู่ด้วยกันได้เพราะเคยอยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่วันเกิดก็เป็นเอาทุกข์เป็นเรือนนอนมาแล้วเอาทุกข์เป็นเครื่องทรมานแบบท่านดานมาตลอดแต่เรายังไม่เห็นโทษของความทุกข์มีแต่กลัวทุกข์อยู่เรื่อยๆกลัวหาทางออกไม่ได้โดยไม่หาทางกลัวไม่หาทางออกก็มีเยอะนี่ทีนี้ปัญญาที่เราพิจารณาทางด้านอธรรมนี้เป็นปัญญาที่หาทางออกจากทุกข์เป็นปัญญาที่จะรู้เท่าเรื่องของทุกข์ตามความจริงของมันเป็นปัญญาที่จะรู้เท่าธาตุเท่าขันธ์ที่มีอยู่ภายในตัวของเราเป็นปัญญาที่จะสามารถรู้เท่าทันกับความตายที่มันมีอยู่กับตัวของเราเวลานี้ไม่ใช่ปัญญาอย่างอื่นแล้วเป็นปัญญาที่จะสามารถทราบทั้งความคาดความหมายความด้นความเดาความสำคัญนั่นหมายต่างๆที่จะหลอกเราว่าร่างกายจะเป็นอย่างนั้นร่างกายจะเป็นอย่างนี้ตายแล้วจะเป็นอย่างนู้นจะเป็นอย่างนี้ปัญญาสามารถแก้ออกได้หมด
ไม่มีทางไม่มีกิเลสตัวใดจะมาปิดบังเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ก็เป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องเกิดเรื่องตายก็เป็นเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องสติปัญญาที่จะถอดถอนหรือที่จะรู้เท่านี้ก็ผิดตัวขึ้นมาโดยลำดับลำดับสุดท้ายก็ต่างอันต่างจริงเนี่ยตายก็ตายไปเราทราบแล้วคายคือญาณได้อย่างทราบหมดแล้วในเรื่องความเกิดความตายความทุกข์ซึ่งเป็นมาตั้งแต่วันเกิดเราได้ทราบชัดแล้วในวันนี้ในบัดนี้คือมีอยู่ในขันธ์นี้เท่านั้นไม่มีอยู่ในที่อื่นใดการทราบเรื่องทุกข์ทั้งหลายก็ทราบด้วยปัญญาของเราที่มีอยู่ในจิตด้วยกันนี้เช่นเดียวกันเนี่ยเมื่อเราทราบชัดเช่นนี้แล้วอยู่ไหนมันก็อยู่ได้เป็นลายปลายตายก็ตายเป็นก็เป็นความเป็นอยู่ความตายไปมันอยู่กับเราคนเดียวกลัวไปที่ไหนนี่ปัญญาสร้างขึ้นมาก็เป็นป้อมอันหนึ่งหรือเป็นเกราะกำบังอันหนึ่งให้เราได้อยู่ความด้วยความผาสุกในท่ามกลางแห่งความแตกความสลายความตายที่มีอยู่ในธาตุในขันธ์นี้ซึ่งทุกชิ้นจะต้องเป็นอย่างนั้นจิตใจของเราไม่ใช่ชิ้นนั้นๆพอที่จะสลายตายไปกับสิ่งเหล่านั้นจิตใจของเราเป็นนามธรรมเป็นธรรมชาติที่รู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อปัญญาขัดเกลาสิ่งที่แทรกสิ่งที่ภายในจิตใจให้เกิดความสำคัญต่างๆอันจะเกิดกิเลสหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้แก้ไขหรือถอดถอนออกโดยลำดับแล้วความรู้ก็เป็นความรู้ที่ล้นล้วนที่ไม่มีอะไรเจือปนเลยเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์แล้วจะล่มจมไปไหนสิ่งที่ล่มจมทั้งหลายที่เราสำคัญนั้นเขาก็ไม่ล่มจมไปเป็นความคาดต่างหากธาตุเป็นธาตุคือดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟแม้อยู่ในร่างกายนี้เขาก็เป็นธาตุอย่างนั้นสลายลงไปเขาก็เป็นธาตุของเขาอย่างนั้นเป็นไปในธาตุเดิมของเขาเนี่ยอันไหนที่ล่มจมอันไหนที่คลิบหายไม่มีอะไรคลิบหายไม่มีอะไรล่มจมเป็นแต่เพียงว่าความเปลี่ยนสภาพจากส่วนผสมที่เราว่าเป็นเราเป็นของเรานี้ออกเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นธาตุเดิมของเขาเท่านั้นปัญญาได้อย่างทราบชัดเช่นนี้แล้วจิตใจของเราก็เป็นเราคือเป็นใจของเราเป็นความรู้ของเราโดยเฉพาะไม่ไปอาศัยสิ่งนั้นมาเป็นเราเป็นของเราไม่พึ่งพิงกับสิ่งใดเพราะเราพอตัวของเราด้วยปัญญาธรรมะต่างๆให้ถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วนี่เราเรียกว่าเป็นตัวของเราโดยสมบูรณ์เมื่อเราก็เป็นเราโดยสมบูรณ์แล้วสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งนั้นโดยสมบูรณ์ต่างอันต่างสมบูรณ์แล้วไม่มาแย่งมาชิงดีชิงเด่นชิงสุขชิงทุกข์ของกันและกันต่างอันก็ต่างอยู่ตามขอบเขตในหลักธรรมชาติของตนนั่นแหละท่านเรียกว่าโลกที่มีสุขโตคือมีอยู่ภายในขันธ์ของเราขันธ์ก็เป็นขันธ์ใจก็เป็นใจคือมีอยู่ภายในขันธ์ภายในใจของเราต่างอันต่างจริงต่างอันต่างเป็นสุขอยู่โดยลำพังธรรมชาติของตนที่มีความรับรู้คือใจถ้าขันธ์เป็นอะไรก็เป็นไปจิตใจของเราที่มีสติปัญญารอบตัวก็เป็นจิตที่เด่นดวงเป็นจิตที่ไม่ต้องอาศัยพึ่งพิงกับสิ่งใดเป็นอัตโนนาโถเป็นที่พึ่งตนได้นี่แหละการสร้างที่พึ่งสร้างลงที่ตรงนี้เห็นตามความจริงที่ตรงนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนสาวกผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆท่านทรงสั่งสอนโดยวิธีนี้เพื่อเป็นทางเร่งรัดตัดตรงแนวไปสู่ความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวไม่ต้องมาวกมาเวียนให้เสียเวลาท่านจึงสอนลูกขมูลเสนาชนังเป็นต้นให้ไปอยู่ที่นู่นที่นู่นที่นู่นกิเลสมันไม่ชอบแต่ธรรมะชอบที่นั่นนั่นแหละเป็นสถานที่ปราบปรามกิเลสทั้งหลายได้ความขัดข้องขัดเขินความอดอยากซึ่งโลกทั้งหลายไม่ต้องการกิเลสไม่ต้องการสถานที่นั้นแลเป็นสถานที่ธรรมต้องการเป็นสถานที่ธรรมเจริญเจริญในที่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็เจริญในที่เช่นนั้นเป็นพระพุทธเจ้าด้วยในสถานที่เช่นนั้นสาวกทั้งหลายก็เจริญได้ในที่เช่นนั้นพ้นทุกข์ได้ในที่เช่นนั้นการสอนธรรมแก่ผู้เดียวอาหารที่จะมุ่งความพ้นทุกข์โดยเดียวจึงสอนให้ไปสู่ในสถานที่เช่นนั้นให้บำเพ็ญเช่นนั้นเช่นนั้นเพื่อความหลุดพ้นได้โดยรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลามาเกิดมาตายที่นั่นที่นี่อยู่มาหยุดไม่ถอยจนเป็นเจ้าของ

ตามความสามารถของเด็กที่จะรับความรู้วิชาได้ในขั้นนั้นๆครูอาจารย์ก็สอนเลื่อนชั้นขึ้นไปโดยลำดับๆจนกระทั่งสุดความสามารถของเด็กของครูที่จะสอนทันนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านก็สอนอย่างนั้นสอนบุคคลคนเดียวนั่นแหละสอนธรรมะพื้นๆต่อไปก็เลื่อนในบุคคลคนนั้นอีกเช่นอนุปิกถา5อย่างนี้ทานศีลเนี่ยสวรรค์เนี่ยมาเรื่อยๆเลยในบุคคลคนเดียวก็ได้ในบุคคลหลายจำพวกก็ได้แล้วฟังก็ได้รับประโยชน์ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงอาทินวกถาแล้วยกให้พ้นไปเลยเรียกว่าธรรมะเป็นเครื่องรื้อถอนเป็นเครื่องหยิบยกความทุกข์ความทรมานใจของสัตว์โลกให้ออกได้โดยลำดับไม่เป็นภัยต่อผู้ใดไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีความประพฤติปฏิบัติโดยมีอัตธรรมเป็นเครื่องดำเนินแล้วจะมีความสุขความเย็นใจทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีความเป็นสุขลูกของตนก็ประพฤติตัวดีนี่ชื่อว่านำทุกข์ออกจากครอบครัวนั้นๆโดยลำดับจนกระทั่งถึงนำทุกข์ออกจากผู้บำเพ็ญทั้งหลายอย่างเราท่านตามความสามารถของตนที่จะหยิบยกทุกข์ออกได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาใดในความสามารถของตนก็พยายามดิบเหล่งขวัญขวายทำเสียตั้งแต่บัดนี้คำว่าไปสู่โลกหน้าเราอยากเข้าใจว่าโลกหน้านั้นจะเป็นโลกสถานที่บำเพ็ญธรรมให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปไม่แน่นอนยิ่งกว่าโลกปัจจุบันที่เราอยู่ในเวลานี้ไม่แน่นอนยิ่งกว่าขันปัจจุบันคือเราที่สภาพอยู่เวลานี้ไม่แน่นอนยิ่งกว่าคนปัจจุบันนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดสามารถที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีได้ทุกขั้นทุกภูมิเต็มอัตราหรือเต็มสติกำลังความสามารถของตนเมื่อไปสู่โลกหน้านั้นมันไม่แน่เราจึงไม่ควรคาดควรหมายเพราะคำว่าทุกนี้มันประกาศกลางวานอยู่ภายในตัวของเราซึ่งเป็นโลกนี้ขันนี้เราคนนี้ไม่ประกาศอยู่ในสถานที่ใดการพิจารณาทางสติปัญญาจึงควรจะพิจารณาขุดค้นลงในจุดที่สัจธรรมอยู่นี้เพื่อเห็นตามความเป็นจริงของมันแล้วรื้อถอนกันออกได้โดยลำดับจนกระทั่งเป็นใครเป็นเราต่างอันต่างกินนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดและทราบได้อย่างชัดเจนในหลักธรรมท่านว่าสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองปัจจันตังเวทิตะโบวินยูหิผู้รู้ทั้งหลายจะพึงรู้จำเพาะตนเพราะสิ่งที่จะให้ควรรู้ควรเห็นมันมีอยู่กับเรานี่โดยสมบูรณ์อยู่แล้วนอกจากสติปัญญาจะยังไม่สมบูรณ์จึงเห็นเป็นรุ่มๆดอนๆไม่แจ่มแจ้งตามความจริงที่มีอยู่เท่านั้นถ้าสติปัญญามีความสมบูรณ์เต็มที่แล้วความจริงทั้งหลายนี้จะปราดประกาศกลางวานขึ้นกับปัญญาทั้งหมดหายสงสัยในโลกทั้งสามเพราะปัญญาเป็นเครื่องประกาศรู้ตัวภายในของจิตเองนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนมากท่านจึงสอนว่าอัจเฉวกิจจะมาตับปังควรทำความภาคเพียรเป็นประโยชน์แก่ตนเสียในวันนี้โกชัญญามรณังสุเวใครจะทราบว่าความตายจะมีมาในเวลาใดนะหิโนสังนรันเตนะมหาเสนีนะมัตตินาเรื่องความตายนี่เป็นเสนาอันใหญ่โตมากไม่มีใครจะคัดค้านต้านทานได้นะท่านว่าไว้อย่างนั้นเป็นความจริงล้วนๆใครเป็นคนที่สามารถต้านทานความตายได้ในโลกนี้ไม่มีป่าช้าเหมือนโลกเขามีไหมไม่มีชื่อว่ารูปว่ากาว่าหญิงว่าชายแล้วเป็นกองป่าช้าทั้งนั้นไม่ใช่กองอำนาจแต่เป็นกองป่าช้าไม่มีความอำนาจที่จะไม่ตายได้นี่เพราะฉะนั้นความเพียรใดที่เราควรจะได้ในวันนี้ในขณะนี้เรานี่เลี่ยมขวัญขวายเชื้อธนบัตรนี้สร้างเสียให้พอกุศลธรรมมาดังที่เคยสอนแล้วสอนขึ้นให้ใจนี่มีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่มีอยู่รอบตัวของใจเมื่อทันนี้แล้วกุศลธรรมาก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครสร้างให้พอดื่มให้พอกุศลาพอตัวแล้วดื่มทำก็พอใจอยู่เป็นสุขอยู่ไหนก็สุขอิ่มตัวอิ่มใจไม่มีความหิวโหยกับอะไรทั้งสิ้นเนี่ยหมดความหิวโหยท่านว่านิจฉาโตเป็นนิบุตโตเป็นผู้ดับรอบหมดแล้วบรรดาที่เป็นข้าศึกซึ่งมีอยู่รอบใจปรินิพพานแล้วนะคือหมายความว่าดับไม่มีสิ่งใดเหลือนิจฉาโตปรินิบุโตความหิวโหยอะไรทั้งหมด

0: เกิดเพราะอำนาจของกิเลสมากน้อยสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยนิชชาโตปนิบุโตดับไปหมดขึ้นชื่อว่าความหิวเมื่อความหิวความกระหายซึ่งเป็นสิ่งรบกวนทั้งส่วนร่างกายทั้งส่วนจิตใจมันดับไปแล้วเฉพาะอย่างยิ่งคือทางจิตใจดับไปแล้วความทุกข์จะมีมาจากที่ไหนไม่มีโลกไหนก็ไม่มีทุกข์ถ้าภายในจิตไม่มีทุกข์แล้วไม่มีโลกไหนจะเป็นทุกข์นี่หมายถึงว่าไม่มีโลกไหนจะมาทำจิตของเราให้เป็นทุกข์ได้นอกจากกิเลสเท่านั้นที่ทำความทุกข์ให้แก่สัตว์โลกมีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกนี่แหละมีเท่านี้แก้ตรงนี้แล้วหายสงสัยทั้งหมดไม่ต้องไปเที่ยวดูโลกนั้นโลกนี้ก็ได้ทราบอยู่ภายในจิตใจของตนเองนี่เป็นสิ่งที่ประจักษ์ธรรมะท่านสอนลงที่นี่นี่แหละธรรมที่ว่าเป็นเครื่องแก้ทุกข์ให้สัตว์หรือถอดถอนจะทุกข์ให้สัตว์โลกโดยถ่ายเดียวนั้นประมวลมาแล้วถอดถอนที่จิตใจนี้ให้หมดโดยสิ้นเชิงก็ได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมนี้เท่านั้นไม่มีอำนาจใดที่จะเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์วิเศษสามารถที่จะถอดถอนกิเลสออกจากใจสัตว์โลกได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกับธรรมของพระพุทธเจ้าฉะนั้นขอให้มีความตระหนักใจว่าธรรมนี้เท่านั้นเป็นเครื่องที่จะถอดถอนกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายออกจากเราได้ตั้งแต่ส่วนย่อจนถึงส่วนใหญ่จนถึงส่วนละเอียดสุดคือภายในจิตใจที่เรียกว่าอวิชชาล้วนแล้วแต่ธรรมทั้งนั้นเป็นเครื่องรื้อถอนรื้อถอนมาโดยลำดับลำดาตั้งแต่คฤหัสถ์เย่าเรือนมาถึงนักบวชนักปฏิบัติกำจัดมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงการดับสนิทมิจฉาโตปนิบุโตอย่างที่กล่าวมาที่ขอวิติทำเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังรับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าโลกที่มีสุขโตในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2545มีชื่อกันเทศว่าพิจารณาโดยธรรมขอเชิญท่านฟังครับ
1: เมื่อเช้าเราออกมาจากเช้าแล้วไปดูอะไรที่จะขุดร่องน้ำให้น้ำออกคลองใหญ่ห่วงแข้งคือฝนตกแถวนี้แถวนี้จะไหลลงไปนี่หมดถ้าไม่มีคลองรับกันแล้วไม่ได้เสียทั้งรถกำแพงก็พังนาก็ท่วมหมดจ้องไปดูซ้ำอีกเมื่อเช้าไปแต่เช้าเลยจ้ะคือด้านคลองที่เขากำลังถมจะเป็นถนนนี่แต่ก่อนท่านบรรดาท่านทำเสาติดกันกับอะไรดิมคลองเลยเพราะท่านไม่ทราบว่านาเขาอยู่ทางโน้นมีเกี่ยวข้องกับวัดยังไงบ้างเพราะเราปล่อยเปิดให้ท่านเลยว่าโครงการกำแพงที่จะทำกำแพงนี้ให้เป็นเรื่องของท่านทั้งหมดเราพูดถึงเรื่องความฉลาดเราโยกให้ท่าน บอกว่าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเราว่างั้นนะคือปกติเคยเป็นมาอย่างนั้นทำมอบภาระให้อะไรแล้วเราจะไม่เข้าไปเกี่ยวอันนี้ท่านปัญญาท่านยิ่งฉลาดในเรื่องเหล่านี้แล้วก็เป็นคิดตายใจเลยอันนี้ไปเจอเอาตอนนี้คือเราลืมคิดลืมมาเขาอยู่ทางบ้านนั้นเราถึงไม่ได้เตือนก็ไม่ได้บอกไว้ที่จะทำแนวกำแพงปากคลองนี้ให้เป็นทางออกมาจากหน้าเขาออกเราไม่ได้บอกคือ ไปเห็นเสาตั้งขึ้นเสากำแพงจึงมาสะดุดใจเลยต้องแก้ไขใหม่แก้ไขก็แบกตูมตามเลยนะจะแบบกระถิ่นมัดโคนจะตูมตามแบบกับผีนัทโธอันนี้มันเอาจริงด้วยคือมันเอาไปแล้วด้วยแหละเพราะผีนัทโธมีแต่จะเข้าใจไหมยังไม่จริงไม่ยังไม่แน่อันนี้มันตูมตามแล้วเขาไปดูแล้วตายทำไงกันนี่นานี่ถึงเราจะเปิดทางให้มาได้นาเขามีเขาเปิดทางออกมานี้ก็ได้ก็ไม่ว่าแต่จะหาที่โล่งใจมาได้เพราะไม่เป็นเจ้าของทางนาเขาออกเป็นเจ้าของทางเขาไปเลยทางนาเขาจะโล่งไปเลยเรามาคิดอย่างนี้แล้วจะเพื่อมาให้ยุ่งยากภายหลังจากตายเราตายแล้วนะมันจะมีเราต้องรีบจัดการทันทีเลยเอาพระออกไปจัดการแนววางแนวใหม่เอาวางแนวข้างในให้เรียบร้อยนี่ก็เอารถมันชนต้นเสาขาดไปเลยตั้งแนวใหม่นี่ละเมื่อเช้าถึงได้ไปดูอีกคลองจะทำไงอีกคลองวะน้ำไหลมาจากทั้งหมดบริเวณวัดเรานี่จะลงที่นี่แล้วทีนี้น้ำจะไหลไปที่ไหนไม่มีทางน้ำนี่จะเสียอีกทั้งนาก็จะเสียกำแพงก็จะเสียไปเพื่อความแน่นอนเมื่อเช้าถึงไปตั้งแต่เช้าเลยไปดูที่จะขุดคลองจากอันนี้รวมน้ำทั้งหมดลงไปนั่นขุดคลองให้ไหลลงไปห้วยมะแข้งนี้ให้เป็นคลองไปเลยอยู่ในบริเวณวัดบริเวณกำแพงขุดคลองให้ออกจะไปดูแล้วนี่จะเป็นที่แน่ใจแล้วจะไม่เสียทั้งนานด้วยทั้งกำแพงด้วยน้ำก็จะไหลออกช่องลงไปจะไม่เสียงาเขามีมาดั้งเดิม วัดเรานี่มีก่อนมีหลังนาเขามันจึงต้องมีน้ำหนักงาเขาอยู่ในน้ำหนักกว่าวัดเพราะเขาตั้งขึ้นก่อนเป็นพื้นเพอยู่ก่อนแล้วนี่แม้จะเป็นมัสยิดของวัดเต็มที่ก็ตามเขาเป็นมัสยิดของเขาของนาเขาดั้งเดิมเขายิ่งแน่นกว่าเราอีกนั่นพิจารณาอย่างนั้นพิจารณาโดยธรรม มีทางเดียวต้องเปิดให้ทางอื่นไม่เหมาะคือเราถ้าเปิดให้เขามาเข้าออกได้ต่อเวลาเราไม่ปิดอย่างนี้เขาก็ไม่ว่าเขาไม่ผิดทั้งศีลธรรมตรงไหนบ้างเมืองแต่ศีลธรรมเป็นขั้นๆก็คือที่จะให้ละเอียดตายใจจริงๆก็คือเราต้องเปิดทางให้เขาเลยเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาทีเดียวนี่เรียกว่าศีลธรรมขั้นละเอียดกว่านี้ที่ว่าเปิดทางให้เขาก็ถูกต้องตามศีลตามธรรมแล้วก็เป็นขั้นหนึ่งขั้นหยาบเมื่อเปิดทางให้เขาเติมสมบัติเขาเองเลยแล้วเติมศีลธรรมมันละเอียดเขาก็โล่งใจไอ้เราก็โล่งใจหายห่วงเพราะงั้นจึงต้องไปดูนี่กำลังจะทำขนมเนี่ยไปเราต้องคอยดูแลเองอย่างได้งานอย่างนี้ซื้ออย่างนี้นะไม่ใช่ว่าซื้อใส่ซื้อเอาอย่างนั้นนะศรัทธาเขาเขาจะขอซื้องานอย่างนี้มาถวายวัดกันเราไม่จะคิดอะไรเลยเรื่องของเขาคือเราก็ถามเรื่องการซื้อการขายเงินน้ำเงินมากนะเพื่อให้เป็นความถูกต้องเป็นธรรมและร่มเย็นนั้นต้องให้ธรรมเป็นใหญ่กว่าเงินนะว่างเลยเพื่อให้ธรรมเป็นใหญ่กว่าเงินก็คือว่าเอากับเชื่อเขาเป็นเชื่อลงใจหรือไม่จะเอาเงินประตูบังคับเขาเลยนี่ใช้ไม่ได้นะไม่เอาแล้วไม่เล่นด้วยเราบอกเลยอ่ะก็ไม่เล่นด้วยถ้าเขาเป็นที่พอใจสมัครใจที่จะขายหนึ่งแล้วอันที่สองคือว่าเราผู้จะซื้อนี่พอใจที่เขาจะไปซื้อที่ไหนซื้อจริงที่ไหนดีไม่ดีแล้วเขาต้องการเช่นเราไปซื้อให้เขาเป็นชื่อพอใจไม่พอใจกันทั้งสองฝ่ายครั้งว่าถึงจะรับได้ก็บอกครั้งนั้นเขาก็บอกเขาพอใจแล้วก็ย้ำอีกระหว่างนี้นะให้มันซื่อลงใจจริงๆไปย้ำเป็นความพอใจของเขาอยู่แล้วคือชื่อที่ไหนเขาไปดูชื่อไปดูชื่อเขาชอบแล้วก็ให้เราไปซื้อให้เขาเลยแล้วเอาหน้าเข้ามาเลยเป็นที่พอใจทั้งหมดเป็นที่พอใจเขาเราจึงยอมใจให้ซื้อนะมันใช่ซื้อตรงกี่ห้านะเนี่ยนะแถวนี้เป็นที่ยอมใจของเจ้าของงานไม่ขัดไม่ข้องไม่มีอำนาจบาดหลวงไปเหยียบปากเหยียบตะบูเขาใช่ไหมต้องเอาคำเข้าใจแล้วงานของนี้จึงเป็นคำทั้งหมดเนี่ยซื้อสามแปลงสี่แล้วเราไม่มีเจตนาเลยนะว่าจะซื้อว่าเพียงเขาไม่พอแล้วแต่ลูกที่ยุ่งหาที่เรื่องกว้างขวางไปอีกมาเสนอขอชื่อนี้ให้เป็นความสะดวกสำหรับฟ้าหวังเราถึงได้พิจารณาแล้วก็แยกแยะถึงเจ้าของและเจ้าของงานให้เป็นชื่อลงใจกับผู้ซื้อแล้วเอาอำนาจบาทหลวงอันใดมาทับกันไปอย่างนี้ให้เป็นที่องใจแล้วกันไปช้ำอีกทีเขาบอกให้ไปย้ำอีกทีให้ย้ำจนเป็นที่องใจแล้วว่าแล้วเขาจึงจะไปซื้อออกที่ซื้อที่ที่เขาต้องการงาแปลงนี้ต้องการงาแปลงนั้นจะซื้องาแปลงนั้นเราจะให้งาแปลงนี้จากอะไรเป็นที่องใจทั้งสองฝ่ายเอาตกลงตัวกันนี่แบบนั้นทั้งนั้นเราจึงรับไว้นะอันแปลงนี่ที่ซื้อใหม่ๆนี่เจ้าของงาเขาอาจจะคิดเป็นอกุศลต่อเราอยู่บ้าง เพราะเขาไม่ทราบเรื่องเราเดิมเหมือนพ่อของเขาเนี่ยหน้าแปลงนี่พ่อของเขาเป็นน้องของมารดาคือลูกผู้น้องของมารดาหนึ่งเราก็เรียกว่าน้าเรียกเขาว่าน้าให้ไม่เด็กลูกของน้านี่อาจจะไม่ทราบความชัดเจนที่น้ามาพูดกับเราบอกว่าเอาอะไรอะไรนี่เปิดให้หมดอย่างนั้นนะผมเด็กเขาอยากจะขายอะไรที่ไหนแฉะๆนี่ให้มันมีอะไรออกไปเนี่ยจากกระเพรานี่เป็นน้าเขาลูกหลานแบบเขาจะขายอะไรก็ได้ต ทำไมว่าเนี่ยว่ามันสิหน้าวัดแต่เราไม่ตายเขาอยากจะขายคืนนี้ก็ศรัทธาของเราก็เสนออยากจะซื้อเนี่ยหน้ากำแพงนี่นะแต่ก่อนเป็นหน้าของท่านอยากจะซื้อดังนั้นเขาก็ชิดกับเจ้าขายอยู่แต่พ่อของเขาเปิดไปแล้วแล้วนี่เขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาขออย่างเดียวเนี่ยอันเนี้ยที่มันตัดหรือนะคือขออย่างเดียวว่าหน้าแปลงนี้นั้นอยากใจไว้ใครลูกใครหลานเขาเป็นมรดกต้นทุนสืบทอดไปเมื่อเราตายแล้วว่างั้นนะผู้เฒ่านี่พูดเพราะอันนี้ถึงไม่ให้ขายว่างั้นถ้ามีลูกเขาไม่รู้เชื่อพ่อหน้ากับเราได้มาพูดกันอย่างนี้ให้เราไม่เสนออะไรทั้งนั้นพูดอย่างนั้นต่างหากว่าอันนี้ไม่ขายขายก็จะขายขายก็จะต้องขายให้วัดใช่ไหมพอแกพูดอย่างนั้นเราก็ยอมรับทันทีแล้วเขาไม่ขายแล้วทีนี้พอตอนนั้นขายที่ขายเราก็สั่งไว้ว่าหน้าแปลงนี้อย่าซื้อนะไม่เลยนะเราก็บอกทางนั้นเขาไม่รู้แต่เราจึงบอกกับพระมีหน้าเราสั่งไว้แล้วแต่ต้นเพื่อให้เป็นมรดกแก่ลูกๆต่อไปว่าถึงยังไม่ขายหน้าแปลงนี้นะว่าว่าที่นี่ลูกเขาอาจจะคิดเป็นอกุศลต่อหลวงตาว่าอิจฉาตาร้อนหรืออะไรต่อเขาบ้างอะไรก็อาจเป็นได้นะเราไม่ทราบจริงแต่มันอาจเป็นได้ทีนี้พอ หลังๆมานี่มาซื้อหน้าแปลงนี้ว่าดูยิ้มยับมาได้ยินว่าเขาก็อยากขายเหมือนกันให้ไปถามดูมันเป็นความพอใจของเขาแล้วก็ไม่ว่าอะไรแหละแล้วว่าเป็นความอยากของเขาเงินเหล่านี้ของเขาจะเป็นประโยชน์ส่วนอื่นของเขาก็เป็น

0: ความสมัครใจเขาจริงๆแล้วก็พ่อก็ตายไปแล้วเขาก็เป็นผู้ครองความหนักใจเบาใจก็อยู่กับเขาผู้ครองสมบัติแบบนี้แหละว่าในสามบอกเขาจะขายทันทีเลยมันก็เลยซื้อกันเนี่ยเรื่องราวแบบนั้นนะแล้วทำทุกอย่างจะเป็นอกุศลมาสวนทางไม่ได้เป็นอันขาดนะเราเราต้องให้เป็นธรรมล้วนทุกอย่างเลยจ้ะเป็นอื่นไปไม่ได้นะมันขวางอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลยถ้าขวางอย่างนี้ยังไงก็ไม่เล่นด้วยเลยถ้าว่าโล่งแล้วพุ่งเลยเป็นอย่างนั้นนี่เรื่องราวมันบรรดาพี่น้องเราไม่ทราบว่ากรุณาทราบทีแล้วว่าด้วยความเป็นธรรมล้วนเราเป็นผู้ปกครองดูแลทุกอย่างได้ปรึกษาหรือจากเราเรียบร้อยแล้วทดสอบทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นที่ข้องไปพอใจทั้งสองฝ่ายแล้วจึงได้ตกลงซื้อกันเพราะงั้นเรื่องมันถึงราบเรียบซื้อมาใหม่ๆนี่ก็เหมือนกันนี่เขาจะขายอยู่แล้วพอเราแยกถามแล้วเขาก็พุ่งมาเลยพุ่งมาแล้วเราก็รับทราบแล้วก็ถามเขาเรื่องราคาราคาตกลงกันทันทีเลยเพราะเขาจะขายอยู่แล้วแบบนี้ถึงมันก็เตลิดถึงโน่นเลยมันทั้งกว้างเรื่องความเป็นธรรมนี้เราเรียกว่าเรายืนยันในหัวใจเรานะเราไม่เอาใครมาเป็นพยานเราหัวใจเราเป็นพยานทุกอย่างจะดูอยู่จุดนี้พูดง่ายขัดหรือสะดวกอะไรจะอยู่จุดนี้พูดทางนอกปั๊บจับกันเกี่ยวโยงกันตลอดเช่นอย่างเราดำเนินงานการช่วยชาติเหมือนกันด้วยเหตุนี้อย่าว่าธรรมดาที่เขาโจมตีหลวงตานี่เลยให้เขายกมาสามแดนโลกธาตุหลวงตาก็ไม่มีอะไรเลยเพราะเป็นธรรมล้วนต่อพี่น้องชาวไทยทั้งชาติเราด้วยเหตุที่บ้านเมืองจะล่มจมก็เมื่อเจ้าของไม่อยู่จะปล่อยมันล่มจมได้หรือใช่ไหมมันก็ต้องตะเกียบตะกายและก็ตะเกียบตะกายต้องมีหัวหน้าแน่มันต้องมีหัวหน้าหน้าเราก็คิดเต็มอกของเราเลยจนกระทั่งถึงเราร้องโกรกเลยเจ้านะสะเทือนใจมากเขาเมืองไทยของเราจะล่มจมคราวนี้สะเทือนใจถึงขนาดเราร้องโกรกออกมาเลยร้องโกรกเราก็พิจารณาทันทีเลยเอากันเลยพุ่งพุ่งพุ่งเนี่ยเปิดเราก็อันนี้เราก็พูดบ้างแล้วว่าเอาเราจะหาผู้นำเรายังไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นผู้นำนะจะหาผู้นำกำหนดพิจารณาไปไหนเปิดช่องนี้ปิดช่องนั้นเปิดช่องนั้นโล่งช่องนี้ปิดตรงนั้นโล่งช่องนี้ปิดรอบตัวมีแต่แบบเดียวกันไม่มากก็น้อยมีตลอดทำยังไงนี่วะเราหวังจะพึ่งกำหนดใจจุดใดจุดใดผู้ใดที่สมควรว่าจะยกชาติบ้านเมืองขึ้นไปได้ตามความนิยมของสังคมว่างั้นเถอะนะกำหนดไปตรงไหนมาเปิดตรงนี้แล้วก็ไปปิดตรงนั้นเปิดนี้ทำยังไงรอบไปหมุนเข้ามาละสิทีนี้นี่แหละเรื่องมันจะได้นะเราพูดเปิดอกซะเลยนะมันหมดแล้วนี่เรากำหนดได้หมดแล้วที่ไหนมันโล่งวันนี้ปั๊บโล่งเพื่อปิดแน่คุณเพื่ออันตรายคุณอยู่ตรงนี้อันตรายตรงนั้นไม่ได้ที่ไหนเรื่องเราถึงได้หมุนเข้ามาหาตัวเองละที่นี่เพราะความที่จะยกชาติมันเต็มกำลังจะหาใครเป็นผู้นายกทีแรกเราไม่คิดว่าเราจะเป็นผู้นำนะจะให้พูดจังเกี่ยวกับอุบายวิธีการใดเราจะช่วยความหมายว่างั้นนะอันนี้ไปไหนมันก็ติดการอั้นตู้ไปหมดแล้วก็ว่าเข้ามาพิจารณาที่นี่พอพิจารณาที่นี่เอาโล่งไหมโล่งไม่กว้างแต่โล่งว่าเอาไม่กว้างไม่มีภัยโล่งเอานี่แหละนั่นแหละที่นี่ออกแล้วนะคือมันไม่มีปิดการข้างหน้าคือความทุจริตความเป็นภัยคือตรงทางนั่นก็คือผู้นั่นเองผู้ดำเนินเขาใหญ่ไหมไปปิดตรงนั่นคือผู้นั่นแหละนะทีนี้สำหรับเราเองเป็นยังไงโล่งไปเลยถึงไม่กว้างก็โล่งเอาเลยเท่านั้นนี่แหละเรื่องราวถึงได้ออกเวทีขึ้นเวทีแล้วที่ขอให้พี่น้องหลายทราบเราบริสุทธิ์ขนาดนั้นละคิดดูที่ว่าเราจะมีเจตนาเอาเงินของพี่น้องหลายสมบัติต่างๆทองคำดอลลาร์เงินสดเหล่านี้มาคิดเป็นราคาหรือเป็นเงินก็ดีแม้แต่หนึ่งบาทเราไม่เคยมีในหัวใจเราฟังสิขนาดนั้นน่ะเรามีเจตนาที่จะอุ้มชาติบ้านเมืองไหนจะมาหวงเพียงเงินหนึ่งบาทมีอย่างหรือใช่ไหมคนทั่วประเทศมีคุณค่าขนาดไหนเรายังจะมาหึงมาหวงเรามาหวังเอาเงินหนึ่งบาทสองบาทอยู่ในตับไตพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศที่มารวมจุดอยู่นี้เป็นเงินหนึ่งบาทนี้ได้หรือเข้าใจไหมบอกว่าไม่ได้เลยเดี๋ยวเด็ดขาดเลยนี่แหละเรื่องของเราจึงบริสุทธิ์ตลอดมา เราไม่มีจริงๆมีอะไรกับโลกเราช่วยโลกด้วยความเมตตาสงสารล้วนๆเพราะฉะนั้นใครจะมาโจมตีเราอย่าว่าจะปากมนุษย์เลยเอาปากไหนว่ากันมายกมาสามเดือนโลกธาตุมาโจมตีเราเหลวหมดเลยเพราะเราไม่มีมันไม่มีที่รับถ้าเราทุจริตปั๊บมันพุ่งมามันก็รับกันใช่ไหมก็เราไม่มีมันก็โล่งไปเลยตกเหวตกบ่อตกก็ตกเขาเองพวกที่เขามาโจมตีโจมตีมากน้อยก็ขนเขาหาตัวเองกรรมตาโกมีกรรมเป็นของเราของเราผู้ทำทั้งดีทั้งชั่วนั่นเป็นของเราของเราก็เลื่อนเราไม่ทำความชั่วที่ไหนจะมาติดเราผู้ใดทำความชั่วก่อขึ้นมามันก็เกิดกับผู้นั่นผู้นั่นเลยนี่แหละเราเชื่อทำเราเชื่ออย่างนี้นะเพียงว่าอย่าว่าถึงจะธรรมดานี่เลยให้ยกมาสามเดือนโลกธาตุมาโจมตีเราจะไม่มีอะไรติดเราเลยนะจะลงไปติดผู้ก่อขึ้นทั้งนั้นแหละเพราะเราไม่มีเราบอกเราไม่มีที่ดูจะตายอยู่ในนี้ยังตะเกียกตะกายเพื่อหาทองกับพี่น้องหลายให้ได้สิบตันเพื่ออะไรกับพิจารณาสิทองสิบตันนี่เป็นความมั่งอุ่นเป็นลมหายใจพี่น้องชาวไทยทั้งชาติเลยนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่เป็นอันดับหนึ่งจากนั้นก็สมบัติต่อรองกันไปก็คือดอลลาร์และเงินสดกันเงินสดก็เห็นไหมนั่นนี่เวลานี้ได้รับความสะดวกมากมายขนาดไหนเมืองไทยของเราไปมอบโรงร่ำโรงเรียนสถานพยาบาลคนทุกคนจนทั่วประเทศไทยออกจากเงินของพี่น้องหลายออกทั้งนั้นนะนั่นเป็นอย่างนั้นเราไม่มีอะไรกับตัวของเราคิดดูตั้งแต่สมบัติที่เขามาถวายเป็นส่วนตัวเราเราไม่เคยสนใจสตางค์สองสตางค์มากขนาดไหนก็ตามมันอยู่ข้างนอกมันรอจะออกอยู่แล้วมันสำหรับเราเห็นไหมบินกระบาดมาวันหนึ่งเห็นไหมเต็มบาทเต็มบาทกินให้ตายมันก็ตายไอ้หลวงตาบัวแล้วจะไปสมบัติห่วงอะไรสมบัติเหล่านี้ผู้ที่ยากจนทั่วประเทศไทยในเฉพาะประเทศไทยแล้วมีอยู่ขนาดไหนทั่วประเทศไทยไม่เหลียวแลจะมาเหลียวแลตั้งแต่ถึงเจ้าของดูไม่ได้ว่างั้นเลยเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม้แต่จะจัดอาหารก็เหมือนกันเนี่ยก็ดูซอกแซกซิกแซกดูตลอดเวลามีตั้งแต่ไม่ไปดูบาทพระเท่านั้นเองแต่ก่อนดูตลอดนะบาทพระในทุกวันนี้อาหารมันก็ท่วมท้นท้นจะไปดูหาอะไรเท่านั้นแหละหรือจะไม่ดูแต่การแจกจะมีมากมีน้อยต้องความเป็นความเป็นธรรมนั่นไม่เป็นธรรมไม่ได้ผิดนั่นมีมากมีน้อยขอให้เป็นธรรมด้วยกันมีน้อยก็กินน้อยมีมากกินน้อยเสมอกันหมดนี่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราถึงได้เอากันอยู่เรื่อยกับพระที่จัดนี่ส่งนั่นแยกนั่นอย่างนี้แล้วถามเรื่อยตรงนั้นเป็นไงนี่เป็นไงเรื่อยเพื่อความสม่ำเสมอนั่นเราทำอย่างนี้ตลอดมาหัวใจมันโล่งด้วยความเป็นธรรมพูดไม่ได้อวดพูดให้พี่น้องหลายฟังเราช่วยพี่น้องหลายเราช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่คาดไม่ฝันว่าจะช่วยถึงขนาดนี้เอาเต็มเหนี่ยวเลยเจ้านะด้วยความบริสุทธิ์ใจล้วนๆด้วยเนี่ยเราที่ได้ออกเต็มที่เต็มที่ทุกอย่างเวลานี้ก็จิตใจมันก็ไปเกาะอยู่สองคำน้ำหนักติดตันเวลานี้ก็ยังขาดอยู่เพียงสี่ตันกว่าเท่านั้นแหละไม่เหลือบากกว่าแล้วที่พี่น้องชาวไทยเราจะอุ้มกันนะมันได้ห้าตันกว่าแล้วเวลานี้ถ้าได้อันนี้แล้วก็จะได้สมบัติอันล้นค่าเข้าสู่หัวใจพี่น้องชาวไทยหายใจจะโล่งทั่วประเทศนี่เราคิดเพื่อจุดนี้เราจึงได้เบิกบืนนะหัวใจล้มตะบัวไม่ได้สนใจตายเมื่อไรไปเลยเราไม่เคยสนใจกับกองกระดูกนี่นะเราพูดไม่พูดเราไม่ได้พูดเพื่อเราอะไรไม่เพื่อเราถ้าเป็นเพื่อเราเราไปนานแล้วนะแบกทำไมอันนี้มันหนักแน่การกินอยู่ผู้ไวรับตื่นลืมตาอะไรมีแต่เรื่องของขันของขันหัวใจอันนั้นตั้งแต่กิเลสขาดตะบันลงไปมีเรื่องอะไรที่ไหนไม่เคยมีพูดตรงๆอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจึงประมวลออกมาได้ว่ากิเลสเท่านั้นเป็นตัวยุ่งตัวรบกวนที่สุดสร้างความทุกข์ให้สัตว์โลกมากน้อยมีแต่กิเลสเท่านั้นพอกิเลสขาดตะบันลงแล้วไม่เห็นอันใดเลยที่จะมายับในจิตให้สร้างเหตุการณ์ขึ้นมาต่างๆเราก็บอกว่าเราไม่เคยมีพูดจริงๆอย่างนี้ได้53-54ปีนี้มาไม่เคยมีตัวใดที่จะมาสร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้หัวใจเรานอกจากกิเลสกิเลสมันก็พังไปแล้วเห็นประจักษ์อยู่แล้วเนี่ยเห็นมันก็ไม่เคยมีที่เราดีดดิ้นนี่ก็ดีดดิ้นเพื่อโลกของสารนี่ก็ดีดดิ้นเกี่ยวกับเรื่องกับขันนี่เท่านั้นนะพาอยู่พากินพาหลับพอนอนไม่มีแต่ขันขวนตลอดธรรมชาตินั้นมีอะไรขวนไม่มีเลยนั่นฟังดิมันเห็นได้อย่างชัดชัดอย่างนี้ถ้าเมื่อมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องแล้วไปเมื่อไหร่มันก็ไปได้เลยทิ้งปั้วเดียวหายเงียบเลยสมมุติประมวลมาแล้วก็มาอยู่ในขันไม่อยู่ที่ไหนนะสมมุติทั้งดอกมันก็ปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาหมดจนหมดโดยสิ้นเชิงแต่สมมุติในขันจะหมดโดยสิ้นเชิงก็จริงแต่ว่าความเกี่ยวโยงกันระหว่างขันกับจิตยังมีเพราะงั้นจึงต้องรับทราบกัน ในกิริยาเหล่านี้ที่แสดงออกเจ็บท้องปวดหัวแสดงแล้วให้ทราบให้ทราบทุกอย่างจะหิวก็หายอยากหลับอยากนอนอยากอะไรๆนี่เจ็บนั้นปวดนี้มีแต่เรื่องขันแต่ละตัวเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขากวนนะผู้รับทราบผักทราบถ้าไม่มีนี่แสดงก็ไม่มีอะไรกวนแน่ก็เลยว่าเขากวนด้วยเฉยความจริงเขาไม่ได้กวนต่างอันต่างจริงแล้วควงกันอะไรนั่นนี่เราเป็นอย่างนี้นะถ้ามีแต่ลำพังเราไปนานแล้วนะล้างไว้หลายหมู่เลยแล้วเมื่อมันพอล้างได้ก็ล้างถ้าล้างไม่ได้แม้พระเจ้าก็ยังตายเราจะอวดพระพุทธเจ้าเหยียบหัวพระเจ้าได้ยังไงนี่ก็ล้างเอาไว้ล้างเอาไว้พอช่วยบ้านเมืองเราเต็มกำลังความสามารถแล้วพอหายห่วงแล้วก็ผึ่งเลยไม่เห็นยากอะไรวะนี่คุณขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พากันตั้งอกตั้งใจเราพิจารณาแล้วโดยธรรมเราไม่สงสัยในการช่วยพี่น้องทั้งหลายด้วยอุบายวิธีการต่างๆทั้งด้านวัตถุและนามธรรมได้แก่ธรรมภายในใจเราสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีความสงสัยภายในใจเลยดึงออกไปสอนพี่น้องหลายด้วยความสงสัยเราไม่มีเปิดโล่งเท่าไหร่ก็ออกตามนั่นตามนั้นเราเป็นที่แน่ใจทุกอย่างการนำพี่น้องทั้งหลายจึงได้นำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันอย่าดีดอย่าดิ้นอย่าขีดอย่ากันอย่าขัดอย่าแย้งกันซึ่งเป็นการทำลายอวัยวะตนเองเราอยู่เฉยเอามีดมาฟันขาเราเป็นยังไงเราอยู่เฉยมันสบายใช่หรือแล้วเอามีดมาฟันขาตัวเองเป็นยังไงมาทิ่มมาแทงอวัยวะตัวเองตรงไหนตรงไหนบ้างมากน้อยเป็นยังไงความทุกข์เกิดไหมเกิดในบุคคลคนนั้นอันนี้ก็เราเป็นลูกชาวไทยซึ่งเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันคนนั้นแย่คนนี้แทงคนนี้เรียกว่าเอาวิมาฟันอวัยวะของตัวเองคือคนตั้งใจให้เอ็นให้เอียงให้เจ็บให้ปวดแสบร้อนให้ทะเลาะเบาแวงกันนี้ไม่ใช่ไม่ได้นะขอให้พากันแก้ไขดัดแปลงสมัยความรู้ใดที่เป็นข้าศึกต่อธรรมขอให้ปัดออกความรู้นั่นคือกิเลสล้วนๆอยู่แล้วกิเลสไปไหนจะขวางตัวเองขวางบ้านขวางเมืองขวางตัวเองแล้วก็ขวางออกส่วนรวมขวางทั่วโลกดินแดงมีแต่กิเลสเท่านั้นตัวกีดขวางธรรมท่านไม่ได้กีดขวางนะธรรมนี้กงไปกงมาพระพุทธเจ้าสอนโลกด้วยธรรมนะสอนโลกให้พ้นจากทุกข์ไปด้วยธรรมไม่ได้สอนโลกเพื่อโกยกิเลสมาเป็นคุณเป็นประโยชน์ให้โลกพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจของกิเลสไม่เคยมีในพระพุทธเจ้าพระองค์ใดสอนใครก็สอนมีแต่แก้กิเลสเท่านั้นไม่ได้บอกว่าสอนให้เสริมกิเลสนะนี่ก็สอนพี่น้องหลายก็เพื่อสอนให้เสริมกิเลสพอพูดอย่างนี้แล้วมันก็ไปสัมผัสที่ไปมื้อเช้าดีนะพอไปดูกำแพงขั้นมานี่ก็มาเห็นชามหนึ่งขนาดนี้ล่ะเดินมามาเห็นชามหนึ่งมาดูมีช้อนหนึ่งวางอยู่บนชามแล้วก็ไปจับชามนี่ขึ้นชามนี้ดีอยู่หมดนะช้อนก็วางอยู่ด้วยกันเจ้าของกินแล้วคือเห็นเลยมันคงไม่ลืมหูลืมตามันโทนต้นไม้ตายกันหมดทั้งโกรธทั้งแสบมันเราก็ไม่รู้นะคือมันไปแบบหลับตาไม่ได้มองดูสาระสำคัญว่าชามใบนี้กินแล้วเป็นยังไงควรจะเอาไปชับไปเช็ดเพชรไปล้างเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปอย่างนี้มันไม่ฉีกมันกินแล้วมันก็ทิ้งมันไปเลยนี่แหละเราไปเห็นเมื่อเช้าเราไปจับพิษดูอะไรก็ยังดีแล้วก็เลยจับมาแล้วก็ลงไปคลองไปบันไดนั่นลงไปล้างเรียบร้อยแล้วก็เดินมานี่จึงมาวางให้พวกนั้นดูให้ดูกันทั่วโลกนะเมืองไทยเราเป็นเมืองสุรุ่ยสุร่ายเหลือประมาณเห็นชัดเมื่อเช้าที่เอานี่มาเป็นการเทศนาว่าการพี่น้องหลายฟังสุรุ่ยสุร่ายมากอะไรมากินแล้วทิ้งคว่างๆไปไม่สนใจแล้วหาใหม่การหาใหม่เป็นความดีความดีพอซื่อๆพอหามันเป็นความดีแล้วเหรอถ้าเราประหยัดมัธยัสถ์เก็บสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนี่ไว้เช่นอย่างชามวันนี้เราล้างเราไม่ต้องไปหาซื้อเสียให้เสียเงินบาทเงินตังค์ใช่ไหมเนี่ยเวลานี้เมืองไทยเรากำลังฟุ้งเฟ้อเหิมเพิ่มพูนมากขึ้นแต่ก่อนก็มีอยู่แล้วให้ฟังเสียงธรรมนะท่านทั้งหลายฟังเสียงกิเลสจะตรงไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจว่าเราจะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยการสู้สู้ได้อย่างนี้นี่คือทางแห่งความร่มจมให้จำมาไว้นะทุกคนจะประหยัดมัธยัสถ์อย่าดีอย่าดิ้นของแต่ละโรงงานเขาออกมานี่โรงงานหนึ่งขายได้ทั่วประเทศไทยฟังสินะเขาก็ลุกนี่ลุกหล่นดิ้นเพื่อจะขายหารายได้มาเข้าโรงงานเขาโรคปากมีท้องใช่ไหมล่ะถ้าโรงงานเป็นไปไม่ได้คนงานในนั้นก็ทะเลาะกันนะแตกกันโรงงานล้มเข้าใจหรือเขาต้องหามา มาขายไอ้เราก็โรงงานของเราแต่ละโรงครอบครัวของเราแต่ละครอบครัวใช่ไหมคนของเราแต่ละคนเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่รับผิดชอบตัวเองอะไรที่ควรจะดีแก่ตัวของเราครอบครัวของเราด้วยการประหยัดมัธยัสถ์ให้พากันพิจารณาให้ดีนะอย่าซื้อสุราที่เห็นมาแล้วนี้ดูไม่ได้นะแล้วทำอย่างนี้ไม่มีใครสอนใครนะใครก็แกล้งท่านเต็มใจเราเต็มใจท่านมีกิเลสเต็มใจกันแล้วสร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้โลกให้เดือดร้อนไปตามๆกันเข้าใจไหมส่วนธรรมนี่สอนบอกอย่างนี้แล้วคนจะไม่เดือดร้อนธรรมท่านสอนถูกเข้าใจไหมอย่าดีอย่าดิ้นจนเกินเหตุเกินเหมือนมีความใช่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมจนเกินเนื้อเกินตัวมันจะสร้างความทุกข์ความวุ่นวายให้แก่เราไม่มีประมาณนะจำได้ยังทุกคนเวลานี้นะนี่ละศีลธรรมไปอยู่ที่ไหนมีประมาณมีความรู้จักพอดีนะถ้าพี่เลยไปไหนไม่พอดีทั้งนั้นนะอะไรๆไม่พอดีทั้งนั้นเรื่องกิเลสมีแต่น้ำล้นสั่งน้ำล้นสั่งตลอดไปเลยถ้าทำนี่พอดีไปตลอดให้นำมาใช้เป็นเครื่องกำจัดดัดแปลงตัวเองซึ่งเป็นตัวสุญญ์สลายคือเป็นเรื่องของกิเลสนั่นแหละจำให้ดีนะโอ้พูดแล้วมันไง มันโมโหอ่ะเนี่ยอะไรมันโมโหแบบไหนได้เรานี่ก็ดีบางทีก็จะเอาเด็กมาต้มยำบ้างเอาหมามาต้มยำบ้างแล้วจะเอาคนมาต้มยำบ้างมันเป็นยังไงไอ้หลวงตาผีบ้านี่นะจะต้มยำได้ทุกแบบหมดตัวเองไม่เห็นต้มยำตัวเองว่าก็เห็นแต่ตัวแล้วสิเข้าใจมันนี่พูดนี่เอาจบแค่นี้แล้วนะมันนี่จบแค่นี้แหละเอาแค่นี้ก่อนนี่สรุปทองคำและดอลลาร์วันที่19เมื่อวานนี้ทองคำได้10บาท75ตังค์ดอลลาร์ได้170ดอลนี่ละเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้ฝนตกทีละหยดละหยาดสามารถจะทำท้องฟ้ามหาสมุทรให้เต็มได้เมื่อตกไม่หยุดไม่ถอยอันนี้เราก็มาไม่ถอยเพียง10ตันไปไหนวะเวลานี้ก็ได้ละ5ตันกว่าแล้วยังเหลืออยู่เพียง4ตันกว่าไม่พ้นกำมือของประเทศไทยเราซึ่งเป็นผู้รักชาติสงวนชาติเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วไปได้เลยแล้วนะเฮาทุกคนนะที่มอบข้อกังหลวงเคยพูดแล้วไม่เอาละนะทั้งหมดรวมทองคำที่ได้แล้วทั้งหมดนี่เราบอกนี่เลยนะ 5,389 กิโลรวมทองคำก็ถินเข้าด้วยยังขาดทองคำอีก161กิโลครึ่งจากครบจำนวน 5,000 5,000 ที่เราจะมอบในวันที่10นี้นะเวลานี้เด็ดแล้ว
1: 500
0: 5,000 เลย
1: 500
0: มันเป็นอย่างนั้นแหละ มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยทุกวันว่าอย่างนี้มันพูดกันนู้นว่านู้นไปอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยจำไว้นะอย่าถือสีถือสาอันนี้ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยยางความรวมต้องคำที่ได้แล้วทั้งหมด 5,398 กิโลแล้วรวมทองคำก็ถินเข้าด้วยนะยางขาดทองคำอยู่อีก161กิโลครึ่งจากครบจำนวน500กิโลนะครบจำนวน500กิโลขาด161กิโลเอาละทีนี้จะอย่างวันนี้จะมาถึง9โมง
2: ในกระเป๋าเหลือตังค์แค่ไหนในกระเป๋าเหลือตังค์อยู่เนี่ยที่ถวายลูกตา
0: เอาเหลือเอาไม่ทำไมก็ไม่ได้เอา
2: ไม่
0: แ
2: บบวันนี้มันอะไรซึ่งมีหัวใจ
0: เหลือเพราะอะไรมันถึงได้มีหัวใจ
2: ไ
0: งอ่ะมันเป็นบ้าพูดไม่ออกว่าก็จะมีแต่เองเราจึงบอกว่าเราเลยชำระเข้าไปเลยมันเป็นบ้าหรือเปล่าเอาบ้าชำระเข้าไป
2: หลวงตาจะหาบ้าบ้าแบบฟังธรรมะหลวงตาฟ
0: ัง
2: ธรรมะหลวงตาแล้วปฏิบัติตามหลวงตานี่ยอมบ้าจ้ะค่ะ
0: เราก็ตัวเราเองก็ยอมบ้าสนใจเลย
2: มันเป็นอย่างนี้วันหนึ่งหน
0: ู
2: เคยค
0: ุ
2: ยก
0: ับ แล้วถอดเรามาจากกำลังใจจริงๆกำลังใจมีมากขนาดไหนจะออกมากมันจะคุ้มมันยังบอกไม่ได้พูดแบบลอยๆเฉยๆเมื่อยๆไปอย่างนั้นนะการสอนโลกก็สอนอย่างนั้นเราทำเราก็ทำอย่างนั้นถึงขนาดถึงเวลาจะตายเอาตายเลยนั่นสลบไม่เคยผ่านก็ตามตายเลยได้นั่นเห็นไหมล่ะนี่ก็พลังของใจเพื่อความเพียรที่นี่เวลาผลได้ปรากฏเต็มหัวใจแล้วเปิดที่ไหนมันก็พุ่งยังบอกแล้วนะนี่ก็มาอวดเหรอควรจะออกมากน้อยพอเปิดปั๊บมันจะพุ่งทันทีทันทียังบอกแล้วเนี่ยนี่ก็ยังพูดว่า วัดโพธิยมพรเรามาเรื่องได้ตอนจังหันนะ เมื่อวานนี้ข้าว่าวัดโพธิพรยังไม่มีกฐินข้าศึกใหญ่จะเกิดเมื่อวานนี้นะพุ่งทันทีเลยเดียวเข้าใจเหรอเอาเดี๋ยวนี้ไปแล้วพุ่งเลยชาติด้วยกับไปไงไปถอนเงินธนาคารมาเท่านั้นเท่านี้เราบอกเป็นล้านล้านไปเลยเข้าใจไหมออกมาแล้วสั่งนั่นสั่งนี้เราจะสั่งคนเดียวที่คนเดียวจะพึบพึบพึบพึบเข้ามาทางนั้นก็โทรศัพท์ไปบอกทางนู้นเลยให้เตรียมพร้อมก็ว่าข้าสื่อหลวงตาบัวกำลังจะมาก็วัดโพเราดีกว่าทำนี้เท่านั้นแหละ
2: หน
0: ู
2: ไปเล่าให้เจ๊เล็กกับเจ๊ลุยหนูไปเล่าให้ลุยฟังเจ๊ลุยที่ลูกแม่ที่ป
0: ู่
2: หาแล้วเขายกเงินยกก้อนหัวใหญ่เลยหลวงตาแล้วจะไม่มีใครต่อหลวงตาจะมาต่อเยอะครับ
0: ก็เป็นจริงๆไม่ได้เล่นนะยังไงเมื่อวานข้าศึกคือข้าศึกบุญเข้าใจไหมข้าศึกก็เขาหมายถึงข้าศึกบาปข้าศึกอันตรายนี่ข้าศึกบุญข้าศึกคุณจะขึ้นทันทีปราบข้าศึกกิเลสให้หมดเมื่อวานเนี่ยแต่นี้พอทราบแล้วก็เราหยุดทันทีถ้าว่ายังนี่ยังไงก็แท้ๆเมื่อวานพุ่งเลยจ้ะเอาละทีนะให้พรยะถาวาริวะหาปุราปะริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปะอัปปะติอิทิตังปฏิกังตุมหังที่ปะเมวะสมิจตูสาแก่ปูเรนตูสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจจังพุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวาทานเตอายุวโนสุขังภาลังเอาละวันนี้เท่านั้นหมดแล้ว
1: นะท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2545มีชื่อกันเทศว่าพิจารณาโดยธรรมในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ใครจะรีบตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยอัดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าให้รีบเสียนะตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ไปเกิดเหมือนเก่านั่นแหละเกิดก็ทุกข์อันเก่านั่นแหละเอาให้หมดในหัวใจรู้อย่างนั้นแล้วเป็นกังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายประสาธาตุขันสลายตัวของมันลงไปเท่านั้นเรื่องก็มีเท่านั้นโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด3 สิงหาคมพุทธศักราช2536

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูจ้อก่ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมีชื่อกันเทศว่าก้อนกรรมฐานขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พวกข้าราชการมาบวชก็มีประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะท่านเหล่านี้เป็น

มนุษย์คนชั้นสูงเป็นหัวจักรตามสูงเป็นหัวจักรของราชการเหมือนกันเพื่อเป็นอย่างอย่างของเขาอย่างอย่างของพวกข้าราชการพวกที่มีเงินเดือนเงินดาวถ้าว่าข้าราชการเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วบ้านเมืองของเราก็จะเจริญขึ้นไปอีกถ้าหากว่าไม่มีข้าราชการดีในพุทธศาสนามาบวชเจริญมันก็ไปอีกแบบหนึ่งเหตุฉะนั้นสมเด็จพระบรมราชาท่านจึงทรงผนวดทรงอุปสมบทเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างทอดสะพานให้อนุชนรุ่นหลังซึ่งเป็นธรรมเนียมของพระองค์ท่านด้วยสืบมาเป็นธรรมเนียมมันที่ควรเคารพเป็นธรรมเนียมมันที่ควรบูชาทุกๆพระองค์เวลาองค์ท่านมีโอกาสองค์ท่านก็ละคาราวาสวิสัยชั่วครั้งชั่วคราวมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเมื่ออุปสมบทท่านก็ไปอุปสมบทฝ่ายมหานิกายก่อนเมื่อพระองค์อุปสมบทฝ่ายมหานิกายแล้วท่านก็ทรงเสด็จมาทรงยัตติกรรมในวันนั้นทอดสะพานอันลึกซึ้งเหมือนกันเพื่อให้กระทบกระเทือนทั้งสองนิกายทรงพระฉลาดมากทรงพระปัญญามากถ้าหากว่าจะบวชในฝ่ายธรรมยุทธ์โดยตรงๆก็จะกระเทือนฝ่ายทางนั้นองค์ท่านก็ทอดสะพานทุกอย่างเพราะธรรมยุทธ์ก็มาจากมหานิกายมายติเขาโจมตีหลวงปู่เทศในจังหวัดพังงาบอกว่าธรรมยุทธ์นี่มันทำสังฆเภททำให้แตกจากกันแล้วพระเทศก็ตอบว่าเป็นธรรมยุทธ์ก็แตกมาจากมหานิกายถ้าหากว่ามหานิกายเป็นผู้ดีทำไมถึงให้พวกตนแตกออกหนีทำไมถึงไม่รักษาไว้เขาก็หมดเสียงเลย ยัดคืน แล้วพระเทศไม่ใช่ของง่ายๆปัญญาเก่งเหลือเกินที่นี่เขาก็ดูถูกดูหมิ่นสมเด็จพระบรมราชาพระจอมเกล้าเขาก็จับใส่คุกซะปีนั้นเรื่องสังฆเภทในพระวินัยมหานิกายก็ทำสังฆเภทธรรมยุทธ์ไม่ได้ธรรมยุทธ์ก็ทำสังฆเภทมหานิกายไม่ได้นางสิกขามานาก็ทำสังฆเภทไม่ได้นางสมณีลีก็ทำสังฆเภทไม่ได้ภิกษุณีก็ทำสังฆเภทภิกขุโณไม่ได้อุบาสกอุบาสิกาก็ทำสังฆเภทไม่ได้ผู้อยู่ต่างอาวาสในที่อื่นๆแต่เป็นนิกายเดียวกันไม่ได้อยู่ในอาวาสเดียวกันไม่ได้ลงอุโบสถร่วมกันก็อยู่คนละหนละแห่งก็ทำสังฆเภทไม่ได้แต่เป็นสังฆราชีความเล่าลานภิกษุที่อยู่ในวัดเล่าเช่นนี้ทำสังฆเภทได้ที่เคยร่วมอุโบสถสังฆกรรมกันอยู่เช่นวัดน้อยก็ดีวัดบ้านเราก็ดีสามวัดนี่ทำสังฆเภทกันได้ถ้าจะทำนอกจากวัดเพราะไม่ได้ร่วมอุโบสถกันเพราะอยู่คนละหนละแห่งไม่ได้เป็นสามัคคีสมานสังวาสกันอยู่แต่เป็นความเล่าลานเรียกว่าสังฆราชีแล้วออกพรรษาแล้วราชิขาก็ดีเราเป็นเพียงละเพศเท่านั้นส่วนจิตใจของเราไม่ละไปไหนถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่เป็นเพียงละเพศของภิกษุเท่านั้นส่วนถึงไตรสรณคมนั้นเราถึงอยู่ทุกเมื่อเราจะทำตนให้เป็นบันทิโตคารมาวสังบันทิตเป็นผู้ครองเรือนเราจะจงรักภักดีต่อศีลห้าจะจงรักภักดีต่อการทำมาหาเลี้ยงชีวิต
จะให้เป็นบัณฑิตโตคามาวสังเป็นบัณฑิตผู้ครองเรือนในฝ่ายคารวาสมันเป็นอย่างอย่างเขาทำก็อ่านเก่าการพนันทุกประเภทเราลาเชื้อขาออกไปเราก็ไม่ควรละเมิดหญิงโสเภณีเราก็ไม่ควรไปเหื่อเสียเกียรติเสียยศของเราเพราะเราไม่ในหนักทางกามมารมเรานึกละอายนึกละอายเพศที่เราเป็นอยู่นึกหวนคืนหลังนึกละอายเพศที่เราเดินโยกมภาวนาที่เราได้บวชปฏิบัติถึงแม้กิเลสจะมีมากก็เพียงไรก็ตามก็เป็นเหตุให้เราหวนระลึกของเราที่เป็นมาจะทำให้ราคะหรือความกำหนัดของเราผ่อนลงเหมือนกันข้าราชการที่มาบวชเมื่อลาสิกขาออกไปแล้วการเห็นแก่ตัวก็มีน้อยลงเพราะเห็นแก่ส่วนรวมมากเมื่อเห็นแก่ส่วนรวมมากทีนี้การขี้ขบคดเลี้ยวก็ไม่มีก็น้อยลงที่สุดประชาชนก็ดีข้าราชการก็ดีผู้ที่ไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาข้าราชการพวกนั้นก็ดีประชาชนพวกนั้นก็ดีพวกนั้นแหละจะชอบปีนเกลียวในทางพระพุทธศาสนาหรือในทางอะไรก็ดีขอให้เห็นง่ายๆเหมือนกันนานาภาโววินาภาโวจะได้พัดพากกันไปตามสติกำลังถ้าหากว่าเราเป็นผู้อาภัพมันก็ไม่อาภัพบ้างถ้าคิดไปให้ละเอียดแล้วลูกที่มาอยู่ด้วยผู้เป็นข้าราชการก็มีผู้เป็นชาวนาก็มีผู้เป็นช่างไม้ก็มีผู้เป็นช่างกลก็มีผู้เป็นช่างจักรก็มีทำให้เบาภาระเหมือนกันถ้าจะว่าเราอาภัพก็ไม่อาภัพมากเพราะแต่ละท่านละองค์มีงานช่วยเหลืออยู่ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทุกท่านผมก็ไม่ถือเป็นของนักใจเพราะพอเป็นพอไปอยู่ตามฐานอันดอนครับที่ออกพรรษาแล้วกฐินก็แล้วไปเมื่อท่านผู้ใดจะไปเที่ยวในทิศทั้งสี่สำหรับผู้ยังไม่ลาสิกขาก็ขอให้ผ่านพ้นเดือน12เพ็ญพฤศจิกายนตอนเพ็ญข้างแรมเสียก่อนเพราะเหตุใดถ้าเราไปแห่งอื่นถ้าไปถามก็ไปเที่ยวตามสำนักถ้าเขามาทอดกฐินก็จะบอกว่ามาจากภูเจ้าก็เมื่อเป็นอย่างนี้ให้มันผ่านพ้นไปซะรักษาขอวัดปฏิบัติของหลวงปู่มั่นไว้หลวงปู่มั่นถ้าไม่ผ่านพ้นเขตกฐินไปท่านยังไม่ให้ยอมให้ไปเที่ยวท่านน่าไม่เหมาะสมถ้าจะไปตามบ้านตามเมืองหรือตามนิคมก็ดีหรือตามสำนักก็ดีไม่เหมาะสมท่านพูดอย่างนั้นเพราะเขตกฐินยังไม่หมดดูไม่งามทำไมนะถ้าว่าไปเที่ยวในป่าในดงจะทำนั่งร้านก็ดีเพราะดินก็ยังไม่แห้งเดี๋ยวก็ไข้จับไข้อาพาธทำไมนะถ้ายังไม่พ้นแล้วดูฝนแล้วไม่ได้ตื่นวันคืนแล้วไม่ได้ตื่นปีตื่นเดือนออกพรรษาเข้าพรรษาเราก็ไม่คอยนานออกพรรษาแท้เราก็ไม่พอยนานเข้าพรรษาแท้เราก็ไม่พอยเราถือว่าเราเข้าพรรษาอยู่ทุกวันเข้าพรรษาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราถือว่าเราออกพรรษาอยู่ทุกวันคือออกจากมิจฉาทิฏฐิที่เห็นผิดจากทำนองคลองธรรมมีหมื่นคนมีล้านคนมีเท่าไรล้านๆก็ตามส่วนดินน้ำไฟลม
ก็เกิดมาหนุนแผ่นดินมาบวกแผ่นดินมาบวกธาตุธาตุน้ำบวกธาตุน้ำธาตุไฟบวกธาตุไฟธาตุลมบวกธาตุลมส่วนผู้ทำดีก็มาบวกดีผู้ทำชั่วก็มาบวกชั่วคนเรามันประกาศอยู่ทุกคนทำดีก็ประกาศความดี

หรือเอาไปทางไหนกับมีตะก้อนกรรมฐานหรือบางคนแก่กับมีตะก้อนกรรมฐานซะหรือบางคนเก็บกับมีตะก้อนกรรมฐานซะมองดูความตายกับก้อนกรรมฐานซะมองดูดินกับมีกรรมฐานจะพัทวีดินมองดูน้ำกับมีกรรมฐานซะ

ความสวยอารมณ์สุขทุกข์อุเบกขาก็เป็นกรรมฐานซาพอมีฐานะอยู่ที่นั่นตั้งอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็เกิดเป็นแปรปรวนแล้วแตกสลายเป็นรอบๆอยู่ทั้งสัตว์ในใต้โลกธาตุนี่มีแต่กรรมฐานทั้งนั้นเพราะในใต้โลกธาตุอยู่แต่อำนาจอนิจจังเมื่ออยู่แต่อำนาจอนิจจังก็อยู่แต่อำนาจ

แล้วมาสิว่าภาวนาบ่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นกรรมฐานอะไรอย่างละอย่างอยู่แหละผมคนในฟ้อนนางเหนือนะ18อินทรีย์12อายตนะภายนอกภายในกรรมฐานทั้งนั้นฐานพวกนี้อยู่แต่อำนาจอนิจจังจักแตกจักสลายเมื่ออยู่ใต้อำนาจอนิจจังก็อยู่ใต้อำนาจทุกข์อยู่ในตัวผลของอนิจจังคือทุกข์ผลของอนิจจังก็ดีผลของทุกข์ก็ดีก็คืออนัตตาธรรมในฝ่ายสังขารบัญญัติให้ไปใช้กับไปบ่ได้เป็นจริงด้วยจังสั่นตรงนี้ก็แม่นกลางคืนทุกสิ่งทุกอย่างมีพร้อมอยู่ในปัจจุบันหมดแล้วฝ่ายที่เป็นลูกขันน้ำขันก็ดีฝ่ายที่เป็นมรรคผลนิพพานก็ดีมันจริงทั้งปวงมีอยู่ในอดีตและอนาคตทั้งของดีและของชั่วมีอยู่ในปัจจุบันเบิดแต่เราที่ประพฤตินำทั้งดีและทั้งชั่วเท่านั้นเราสิเลือกเฟ้นเอาทั้งดีและทั้งชั่วมาประพฤติเท่านั้นกรรมฐานทั้งหลายก็มีอยู่ทุกขณะจิตเดี๋ยวนึกนั่นนึกนี่ไปหาแน่ว่ามันอันนี้จังบ่จิตก็ดีทีนี้ไปมัดมือก็ถึงถ้าอันนี้จังมัดมือก็จิตเยตัสสิธรรมคืออารมณ์ที่เกิดกับใจเป็น

ลมหายใจเข้าหายใจออกดึงดูดกรรมฐาน 84,000 พระธรรมขันธ์มาอยู่ในวงแขนได้เพราะอำนาจแห่งกรรมฐานอันนี้อำนาจแห่งที่สุดกรรมฐานด้วยอำนาจแห่งกุมารลมหายใจเข้าออกอานาปานสติแก่เก็บตายก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพวกป่วยคนเราก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมรรคผลนิพพานก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนื้อในกระดูกดูกมากหัวใจธาตุที่8อินทรีย์22ก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อจับลมหายใจเข้าออกชัดแล้วก็ไม่จำเป็นจะส่งสาย

รุ่นเมื่อไม่มีสติปัญญามันก็ไม่มีขณะใดมีสติขณะนั้นก็มีปัญญาสติปัฏฐาน4ก็มีบริบูรณ์ในลมหายใจ

การที่เอื้อเฟื้ออะไรในลมหายใจเข้าออกก็คือมรรคนั่นเองก็คือผลของการปฏิบัตินั่นเองนั่นฉันทะพอใจรักใคร่ในลมหายใจเข้าออกวิริยะเพียรมันประกอบในลมหายใจเข้าออกจิตตะเอาใจฟักฝ่ายในลมหายใจเข้าออกมีมังสามันตรีตองพิจารณาเหตุผลในลมหายใจเข้าออกคนที่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัยโพชฌงค์เกตสติความระลึกได้ระลึกในลมหายใจเข้าออกธรรมวิจยะความสอดส่องธรรมสอดส่องธรรมพร้อมกับขณะลมหายใจเข้าออกวิริยะความเพียรเพียรพร้อมกับลมหายใจเข้าออกปีติความอิ่มใจอิ่มใจพอใจในการพิจารณาลมหายใจเข้าออกปัจจุบันความสงบใจและอารมณ์

โพธิปักขิยธรรม37ประการก็มีความหมายอันเดียวกันสติปัฏฐาน4ก็มีอยู่พร้อมกับลมหายใจเข้าออกสมปัฏฐาน4คือความเพียร4อย่างก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอินทรีย์5อินทรีย์5คืออะไรศรัทธาความเชื่อในลมหายใจเข้าออกวิริยะความเพียรในลมหายใจเข้าออกสติความระลึกในลมหายใจเข้าออกสมาธิความตั้งมั่นในลมหายใจเข้าออกปัญญาความรู้ในลมหายใจเข้าออกมีความหมายอันเดียวกันนั่นพละ5โพชฌงค์7ก็ว่าแล้วโพชฌงค์7มรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิเห็นชอบในลมหายใจเข้าออกสัมมาสังกัปโปะดำริชอบในลมหายใจเข้าออก

สมากัมมันโตการงานชอบการงานชอบในลมหายใจเข้าออกเวลาเราพิจารณาลมหายใจเข้าออกนั่นก็คือการงานจับเอากรรมฐานลมหายใจเข้าออกพัฒนาลมหายใจเข้าออกไม่มีข้างหน้าข้างหลังความเกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลายก็ไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนกันนั่นปัญญาเห็นตามเป็นจริงพร้อมกับลมหายใจเข้าออกเหมือนกันถ้าตายคาลมหายใจเข้าออกยังไม่พ้นทุกข์ก็ไปเกิดพรหมโลกพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพร้อมกับลมหายใจเข้าออกกลมกลืนกันอยู่แต่ยังไม่ทันหลุดพ้นตายไปเกิดในพรหมโลก918โกฏกับมีอายุไขมีอายุยืนยิ่งกว่าอราระบทอุทกดาบทอีกด้วยพวกนั้นเพราะกำลังฌานนั้นล้วนมันมีวิปัสสนาสัมปยุตเป็นผู้มีสัญญาเขาไม่ใช่เป็นผู้

บางตำนานว่าร้อยโกรธกลับทีนี้มาพิจารณาอนิจจังชัดทีนี้สัตว์มีอายุยืนจนถึงร้อยโกรธกลับก็ยังไม่พ้นมาเกิดแก่เก็บตายเพื่อส่งเสริมให้เบื่อหน่าย

มีพระนิพพานแห่งเดียวที่ไม่ได้อยู่ใต้อำนาจอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะดับความเพลินในโลกทั้งปวงเพราะดับความทะเยอทะยานในโลกทั้งปวงดับความทะเยอทะยานในโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันด้วยดับความเพลินในผู้รู้ทั้งปวงไม่ยึดถือผู้รู้เป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลซึ่งเป็นภพอันละเอียดนั่งอยู่บรรลังเดียวไปได้ในทิศทั้งแปดบรรลังของกิจก็ดีบรรลังของการนั่งก็ดีเห็นอนิจจังขณะจิตเดียวก็รอบทิศทั้งแปดแล้วรอบโลกทั้งปวงแล้วเห็นทุกขณะจิตเดียวก็เหมือนกันเพราะสิ่งเหล่านี้เต็มยัดเยียดอยู่ในโลกทั้งปวงเห็นดินขณะเดียวก็เห็นโลกทั้งปวงเหมือนกันเพราะโลกเต็มไปด้วยธาตุดินเห็นน้ำขณะคิดเดียวก็เห็นโลกทั้งปวงเหมือนกันเพราะโลกเต็มไป

็นลมเดียวก็เห็นรอบโลกเหมือนกันเพราะลมโลกเต็มไปด้วยธาตุลมเรียกว่ารอบโลกโลกก็ไม่ถูกรู้แจ้งโลกก็ถูกอนุตตรปัญญาอันนี้เยี่ยมก็ถูกเมื่อเห็นจริงตามโลกทุกสิ่งทุกสรรแล้วทีนี้พิจารณาเวลาไหนก็ได้ความอันเก่าไม่ได้ลบเลือนไปทางไหนทีนี้ความสงสัยมันจะมาจากประตูไหนในโลกเล็กๆนี่เมื่อความสงสัยไม่มีความแยบคายก็หนักเข้าก็แน่นเข้าทีนี้ปัญญาก็เกิดทวีมีกำลังเมื่อปัญญาก็เกิดทวีมีกำลังความหลงของเราที่เคยหลงมามันก็นับสิบไม่ลุกเหมือนกันเพราะมันชกต่อยกันในมโนภาพแล้วในปัญญาภาพแล้วในสติ

เห็นมันเกิดขึ้นด้วยเห็นมันแปรปรวนด้วยเห็นมันดับไปด้วยเห็นลูกไม้ของมันชัดเจนเหยียบเล็บมันแล้วและอาที่จะทะย

ต็มไปด้วยกองทุกข์หมดแล้วทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเห็นชัดเป็นปัจจคสิทธิทีนี้ไม่ได้เห็นด้วยการตื่นข่าวและสัญญาที่จำมาและเคยหูก็หัดปากเห็นในภาวนาด้วยนี่ชัดด้วยมองดูเวลาไหนก็เห็นชัดด้วยเพราะไม่มีที่ซ่อนเล่นไปทางอื่นบางทีก็เห็นบางทีก็มันเห็นเพราะมันซ่อนหนีเพราะมันซ่อนเล่นหนีเพราะมันรับอันนี้มันมีที่ซ่อนเล่นหนีนี่เห็นกันขาวๆอยู่นี่เห็นกันอย่างแยบคายด้วยที่จะไปบัญญัติโลกว่าเป็นอะไรอีกนี่จะไปบัญญัติว่าเป็นอะไรอีกผลของโลกก็คือทุกข์ผลของสังขารก็คือทุกข์ผลของอดีตก็คือทุกข์ที่ล่วงมาผลของอนาคตก็คือทุกข์ผลของปัจจุบันก็คือทุกข์ที่กำลังหายใจเข้าออกอยู่นี่กำลังพูดกำลังนึกกำลังคิดอยู่นี่ไม่ใช่พระนิพพานอันนี้มีแต่สังขารเท่านั้นเนี่ยพระนิพพานไม่ได้มาพูดด้วยไม่ได้มาฟังด้วยไม่ได้มานั่งนั่งนั่งด้วยไม่ได้มาสูดลมหายใจเข้าออกด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของสังขารหมดเนี่ยนั่นแต่เป็นหนทางเดินเข้าสู่พระนิพพานเฉยๆไม่ใช่พระนิพพานจะมามีธุระกับเราด้วยจะมาให้คะแนนเราด้วยจะมาบุบเราด้วยจะมาเอ่ยก็จะมาสังคมกับเราด้วยไม่ได้มาสังคมเราสังคมเราเพื่อถึง

็นธรรมละเอียดที่ทรงอยู่มีอยู่ใช้คำว่าทรงอยู่มีอยู่ถ้าใช้คำว่าตั้งอยู่ก็ไม่ถูกทรงอยู่มีอยู่ทรงอยู่อย่างละเอียดละออไม่เป็นหน้าที่ของสังขารจะไปมองเห็นใครเป็นผู้เห็นพระนิพพานใครเป็นผู้รู้พระนิพพานก็คือพระนิพพานนั่นเองรู้พระนิพพานสังขารไม่เป็นหน้าที่จะไปรู้พระนิพพานรู้ตัวเองพระนิพพานเห็นตัวเองทำพระนิพพานเห็นทำพระนิพพานสังขารก็มีหน้าที่เห็นสังขารเท่านั้นมันมีหน้าที่จะไปเห็นพระนิพพานไม่มีหน้าที่จะไปรู้พระนิพพานพระนิพพานเท่านั้นรู้พระนิพพานเองพระนิพพานเท่านั้นดับพระนิพพานเองไม่ใช่สังขารจะไปดับพระนิพพานพระนิพพานดับจาก

ไม่มีรายรับรายจ่ายกับท่านผู้ใดเลยถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์สิศูนย์ไม่ศูนย์พระนิพพานก็ไม่ยืนยันพวกที่ยืนยันเป็นพวกสังขารต่างหากวันคืนหรือวันคืนของสังขารก็วันคืนของสังขารเพราะสังขารสมมุติใช่พระนิพพานไม่ได้มาสมมุติอะไรกับใครหรอกชีวิตก็เป็นเรื่องของสังขารสมมุติขึ้นใช่กันพระนิพพานไม่ได้มาสมมุติและไม่ได้มาปฏิเสธด้วยไม่ได้มาเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้มาอะไรด้วยไม่ได้มาเป็นห่วงสังขารด้วยเพราะหมดประเภทที่บัญญัติจิตส่งคืนให้จิตผู้รู้ส่งคืนให้ผู้รู้อดีตส่งคืนให้อดีตอนาคตส่งคืนให้อนาคตลมหายใจเข้าออกส่งคืนให้ลมจิตที่รู้ว่าลมก็ส่งคืนให้จิตที่บัญญัติว่าลมอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาก็ส่งคืนให้จิตให้อันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเราไม่ได้ไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของไม่สำคัญตัวว่าเราเป็นอันนี้จังไม่สำคัญว่าอันนี้จังเป็นเราไม่สำคัญตัวว่าเราเป็นทุกขังไม่สำคัญว่าทุกขังเป็นเราไม่สำคัญตัวว่าเป็นอนัตตาไม่สำคัญว่าอนัตตาเป็นเราไม่สำคัญตัวว่าเป็นพระนิพพานไม่สำคัญว่าพระนิพพานเป็นตัวไม่สำคัญว่าผู้รู้เป็นตัวเป็นผู้รู้เมื่อไม่สำคัญว่าตัวแล้วก็ไม่สำคัญท่านผู้อื่นเหมือนกันถ้าไม่ปฏิบัติไปแบบนี้ก็อุปทานก็ไม่มีวันจะวางทีนี้ว่าพิจารณาอย่างนี้อุปทานก็วางไปในตัวคล้ายกับเราลืมตาขึ้นมืดก็วางไปในตัวใครเป็นผู้แก่สังขารเป็นผู้แก่ไม่สำคัญตัวเป็นผู้แก่ไม่สำคัญตัวเป็นผู้เก็บไม่สำคัญตัวเป็นผู้ตายสังขารเท่านั้นแก่สังขารเท่านั้นเก็บสังขารเท่านั้นตายถ้าสำคัญว่าตัวแก่เก็บตายตัวก็ต้องจะโศกเศร้า

ถ้าสำคัญว่าตัวไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายตัวก็จะลืมตัวทนงตัวอีกเหมือนกันนั่นใครเป็นผู้นั่งสังขารเป็นผู้นั่งพระนิพพานไม่ได้มานั่งด้วยดอกใครเป็นผู้พูดวจีสังขารกับมโนสังขารเป็นผู้พูดพระนิพพานไม่ได้มาพูดด้วยพระนิพพานไม่ได้มาฟังด้วยไม่ได้มาพิจารณาเหตุผลด้วยเพราะอยู่เนื้อเหตุเนื้อผลไปแล้วเพราะทรงเนื้อเหตุเนื้อผลไปแล้วทีนี้สมควรแล้วก็เอาละทีนี้ท่านผู้ใดจะปรึกษาอะไรกันก็ปรึกษาไปทีนี้นานๆสุขสบายพวกที่ลาสิกขาไปแล้วก็มีเครื่องหมายหาบ้างอยู่

0: มันเป็นธรรมดาของที่ไม่มีเวรมีภัยเป็นธรรมดาของที่ไม่ครึ่งเครียดกันเป็นธรรมดาของอตีตอารมณ์ที่เคยอยู่ด้วยกันเพราะมันเป็นหน้าที่ของผู้ที่หนีไปจะเขียนหาถ้าผู้อยู่เขียนหาไม่รู้ว่าจะเขียนหาที่ไหนเนี่ยเพราะไปอยู่ที่ไหนไม่ทราบเนี่ยปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ยังดีไม่ได้หาทุกเดือนดอกปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ยังดีแต่เราจะอยู่ไปพอปีหรือไม่พอปีก็มองมาเห็นอีกเหมือนกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านเราฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูจ้อก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมีชื่อกันเทศว่าก้อนกรรมฐานในรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช546ณเจดีย์ท่านพระอาจารย์สุวัฒน์สุวโจจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญท่านฟังครับ
1: ท่านพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่เคารพครับลำดับต่อไปนี้ขอเชิญท่านสดับรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณโอกาสนี้ก็กราบพระธนาครับผม
2: พระ
3: นะมากครับ
2: มากเลยก็พอดีฝนไม่ตกนะถ้าฝนตกก็จะแย่เหมือนกันนะพอขณะท่านเทศหยุดทั้งหมดการถ่ายภาพนะให้หยุดมีแต่ความสงบเงียบเข้ากันกับธรรมได้สนิทผู้แสดงธรรมก็แสดงไปโดยสะดวกผู้ฟังก็ได้อัดได้ทำไปเป็นประโยชน์แก่ตนเพราะฉะนั้นในขณะที่สังเกตจึงไม่ควรให้มีเสียงมีเรื่องอะไรเข้ามากระทบกระเทือนซึ่งเป็นการกระทบกระเทือนกับการแสดงธรรมพระเรามีจำนวนมากด้วย
3: เต็มเลยครับผมเต็มศาลาเลยครับผม
2: พระเต็มศาลา5โมงกับ3นาทีแล้วจะมาถึงไหน5โมงวันนี้เป็นวันมหามงคลแต่พี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์และแถวใกล้เคียงนอกจากนั้นยังมีมาทุกทิศทุกทางมาในงานการกุศลมหามงคลต่อชาติไทยของเราโดยวันนี้มีการริเริ่มการวางศิลาฤกษ์เพื่อเป็นสิริมงคลเกี่ยวกับการจะสร้างเจดีย์ของอาจารย์สุวัฒน์ขึ้นเป็นที่กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจแก่ชาวพุทธเราซึ่งก็เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วสำหรับอาจารย์สุวัฒน์ที่ควรแก่การก่อเจดีย์ไว้กราบไหว้บูชาในสถานที่เหมาะสมเช่นนี้เพราะการก่อเจดีย์มีพุทธพจน์แสดงไว้แล้วโดยถูกต้องผู้บุคคลผู้ควรจะสร้างพระเจดีย์เคารพบูชานั่นคือบุคคลใดท่านแสดงให้ทราบอย่างชัดเจนว่ามีอยู่4ประเภทประเภทที่1ก็คือพระพุทธเจ้า1พระปัจเจกพุทธเจ้า1พระอรหันต์1พระเจ้าจักรพรรดิ1ทั้ง4พระองค์นี้เป็นผู้ควรแก่การก่อเจดีย์ไว้สำหรับกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจแก่ชาวพุทธทั้งหลายทั่วไปตลอดกาลนานนี่ที่สร้างเจดีย์สำหรับอาจารย์สุวัฒน์นี้หลวงตาก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งไม่มีอะไรจะเป็นข้อขัดแย้งเพราะท่านเป็นประเภทบุคคลที่สามประเภทที่หนึ่งพระพุทธเจ้าที่สองพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ประเภทที่สามคือพระอรหันต์ส่วนประเภทที่4ได้แก่พระเจ้าจักรพรรดิประเภทที่3นี้รู้สึกจะจางไปนานเวลานี้ทั้งที่เราทั้งหลายก็ปฏิบัติอัตธรรมโดยความประกาศตนก็มีไม่ประกาศตนก็ดีว่าได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ผลที่ปรากฏไม่ค่อยมีรู้สึกว่าเรื่องมรรคเรื่องผลที่เป็นธรรมสดๆร้อนๆที่จะอำนวยประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้น ไม่ค่อยปรากฏเวลานี้สิ่งที่ปรากฏมากมายล้นเหลือจนกระทั่งที่ไม่มีที่เก็บนั่นก็คือเรื่องของกิเลสตัณหามันครองวัฏฏะสงสารครอบหัวใจสัตว์โลกให้ลุ่มหลงงมงายไปตามจนลืมคิดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานตามศาสดาทุกๆพระองค์สอนไว้แล้วโดยถูกต้องนั่นให้คิดไปเสียในการลบล้างสิ่งที่เป็นมหามงคลทั้งหลายดังที่กล่าวถึงนี้เช่นบาปบุญเป็นต้นบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแต่สิ่งที่หลอกลวงสัตว์โลกให้ลุ่มหลงงมงายไปตามไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนไม่มีวัยนี่อาจเรียกได้ว่าไม่มีแล้วเพศก็คือเพศพระเพศคารวะกิเลสเหยียบย่ำทำลายไปได้ทุกแห่งทุกคนตำบลหมู่บ้านทั้งในวัดนอกวัดในบ้านนอกบ้านในพระในเนรในคารวะกิเลสไม่เคยเกรงกลัวผู้ใดทั้งนั้นถ้าผู้

่อนทำเครื่องคัดค้านต้านทานผู้นั้นจะถูกหยาบย่ำทำลายจากกิเลสซึ่งเป็นตัวมหาภัยนี้เหยียบไปตลอดผลแห่งการถูกหยาบย่ำทำลายก็คือความทุกข์ร้อนกันไปทั่วโลกดินแดนการทุกความทุกข์ร้อนนี้ใครก็ไม่ได้คำนึงว่าอะไรพาให้เกิดความทุกข์ร้อนต้นเหตุก็คืออยู่ที่จิตใจของบุคคลผู้สร้างความผิดความพลาดความไม่ดีขึ้นใส่ตัวเองนั่นแหละแล้วกระจายออกไปสู่ที่อื่นคนอื่นซึ่งต่างคนต่างสั่งสมความชั่วช้าทั้งหลายไปตามกิเลสที่มันหลอกลวงต้มตุ๋นนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นผลจึงไม่มีคำว่าจืดจางยิ่งนับวันจะกระจายแผ่อำนาจบาทหลวงมากขึ้นและเหยียบย่ำทำลายธรรมซึ่งเป็นเหมือนน้ำที่สะอาดเครื่องชำระล้างหรือดับไฟกิเลสเหล่านี้ให้หมดไปธรรมแทบจะไม่มีในหัวใจของสัตว์มีแต่ฟืนแต่ไฟเต็มหัวใจนี่จึงเป็นสิ่งที่น่าคิดสำหรับเราทั้งหลายธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศขึ้นมาแต่ละพระองค์พระองค์ประกาศออกมาจากความเลิศเลอของศาสดาถูกต้องแม่นยำประเสริฐเลิศเลอไม่มีอะไรเสมอเหมือนธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตรัสรู้แล้วนำมาแสดงแก่สัตว์ทั้งหลายเพื่อเป็นน้ำดับไฟคือกิเลสแต่กิเลสทั้งหลายมันก็เก่งในทางหนึ่งเรียกว่าท้าทายกันตลอดมาระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกดวงเดียวกันใจดวงเดียวนี้แหละเกิดได้ทั้งกิเลสเกิดได้ทั้งธรรมกิเลสเกิดขึ้นมาแสดงฤทธิ์เดชไปทางความลุ่มให้สัตว์ทั้งหลายลุ่มหลงงมงายดีดดิ้นไปตามมันไม่ให้รู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษในแง่ใดแง่ใดกิเลสถูกลากไปตรงไหนเสี่ยมสอนไปตรงไหนความยอมรับยอมรับไม่ได้มีการคัดค้านต้านทานกิเลสบ้างเลยว่าสิ่งเหล่านี้ผิดและสิ่งเหล่านี้เคยหลอกลวงสัตว์โลกให้ผิดมาเป็นเวลานานได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะกิเลสเหล่านี้มานานแสนนานไม่มีใครสะดุดใจได้คิดและกิเลสก็ไม่เตือนบอกว่าเธอทั้งหลายนั้นน่ะถูกกล่อมจากเรามากี่กับกี่กันเมื่อไรจะรู้เนื้อรู้ตัวอย่างนี้เขาไม่มีจากกิเลสตัวใดนอกจากว่าได้ทีแล้วก็ฉุดไปลากไปถลอกปอกเปิดโกรธในภพในชาติผิดพลาดตลอดไปแทนที่จะเกิดในภพดีมีคติมีสุขติเป็นแดนเกิดของท่านผู้ดีทั้งหลายกลับกลายเป็นทุกขติเกิดในภพใดชาติใดกลายเป็นความผิดความพลาดไปหมดมองไปที่ไหนหาผู้จะได้รับความสุขความสบายเพราะกิเลสหลอกลวงนี้ไม่ใหม่มีตั้งแต่ความทุกข์ความดับร้อนนี่คือคลื่นของกิเลสที่เกิดขึ้นจากหัวใจสัตว์โลกฟังอย่างนี้แล้วท่านทั้งหลายให้นำไปพิจารณาในหัวใจของตนผู้กำลังฟังเทศอยู่เวลานี้กิเลสเหล่านี้อยู่ที่ใจธรรมก็อยู่ที่ใจเช่นเดียวกันธรรมนั้นแสดงออกมาเป็นบุญเป็นคุณเป็นความเมตตาสงสารเป็นความเฉลี่ยเผื่อแผ่มีน้ำใจต่อกันทำไปที่ไหนมนุษย์เราตลอดถึงสัตว์จะมีความสมัครสมานรักใคร่ชอบใจใต้ใจกันได้ทุกแห่งทุกคนไม่ต้องไปคิดถึงชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำประการใดว่าอยู่ในเมืองใดจังหวัดใดประเทศใดแต่ธรรมนี้ประสานลงไปให้มีความสนิทสนมกลมกลืนกันได้หมดนี่เรียกว่าธรรมแสดงขึ้นภายในใจของใครผู้นั้นเป็นผู้ให้ความร่มเย็น
ยื่นน้ำใจที่เป็นธรรมให้แก่ผู้อื่นได้รับเป็นความยิ้มแย้มแจ่มใสเช่นการสละด้วยการช่วยเหลือต่างๆเห็นเพื่อนมนุษย์มีความจำเป็นทุกข์ร้อนสิ่งใดเมื่อพอที่จะช่วยเหลือได้ประการใดไม่ดูรายอุตส่าห์พยายามช่วยเหลือเต็มกำลังความสามารถไม่ว่าผู้ใดก็ตามเมื่อเจอเข้าอย่างนี้แล้วถือเป็นความจำเป็นถึงเมตตาสงสารที่จะช่วยเกลื้อความทุกข์ของผู้ที่กำลังได้รับความทรมานอยู่นั้นให้เบาไปเราเบาไปถ้าควรจะให้ทุกข์เหล่านี้สิ้นไปได้ก็ช่วยเหลือกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนกระทั่งผ่านพบจนกระทั่งผ่านพ้นทุกข์ที่ไปได้นี่คือน้ำใจที่เป็นธรรมเกิดภายในใจของสัตว์โลกนั่นแหละแต่การทำงานต่างกันทำงานมีความสมัครสมานมีความสามัคคีมีความเห็นอกเห็นใจกันไม่มองดูแต่ใจเขามองดูทั้งใจเขาใจเราทั่วโลกดินแดนจนกระทั่งใจของสัตว์เขาก็มีหัวใจรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันกับเราสิ่งใดที่ควรจะหยิบยื่นให้กันได้ด้วยวิธีการใดเราสงเคราะห์ได้ยิบยื่นได้จนกระทั่งถึงสัตว์เพราะเขาก็อาศัยพึ่งผู้อื่นเหมือนกันคำว่าอิตัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นมีน้อยมากต้องเป็นที่อาศัยผู้อื่นเป็นที่พึ่งเป็นลำดับมาอย่างเราท่านที่มานั่งประชุมฟังอัดฟังธรรมอยู่เหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่ผู้ต้องอาศัยผู้อื่นเป็นลำดับนับแต่ขณะที่เข้าสู่ครรภ์ของมารดาจนกระทั่งตกคลอดออกมาต้องรับการเลี้ยงดูปูปกตลอดมาจนกระทั่งใหญ่โตพอจะพึ่งตัวเองได้แล้วนิสัยที่เคยพึ่งผู้อื่นนั้นก็ยังติดตัวไปยังหวังพึ่งผู้อื่นเรื่อยๆไปสัตว์ทั้งหลายก็หวังพึ่งกันมนุษย์เหล่านี้ยิ่งหวังพึ่งกันและกันเป็นสำคัญจึงต้องมีความเฉลียวเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจกันนี่ท่านเรียกว่าธรรมเกิดภายในใจจากนั้นก็กว้างขวางออกไปธรรมนี้เมื่อได้แผ่กระจายออกจากน้ำใจตนเองเข้าไปสู่คนอื่นแล้วย่อมมีความยิ้มแย้มแจ่มใสต่อเป็นลำดับลำดาไปเช่นเราหยิบยื่นเงินทองเข้าของหรือสมบัติอาหารหวานข้าวประการใดให้เด็กให้ใครก็ตามแม้ที่สุดให้สัตว์ที่เขาหาอยู่หากินช่วยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยผู้อื่นเขาได้รับอาหารจากเราสัตว์บางตัวกระดิกหางมองดูหน้าเราผู้ให้เสียก่อนนี่ก็เพราะเขาพอใจดีใจจากน้ำใจของเราที่หยิบยื่นให้เขาซึ่งกำลังหิวโหยรุนแรงจะเป็นจะตายมาได้รับน้ำมนุษย์ผู้มีเมตตาธรรมภายในใจเขามีความยิ้มแย้มแจ่มใสนี่คือการพึ่งกันอาศัยกันที่มนุษย์เราก็เหมือนกันเราอยู่ร่วมกันอย่าเข้าใจว่าเรามีฐานะสูงมียศถาบรรดาศักดิ์สูงมีสกุลสูงอย่างนี้เป็นต้นอย่าได้พากันเข้าใจเช่นนั้นเราอยู่ด้วยกันด้วยน้ำใจไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อเสริมคนดีให้ดีขึ้นไปไม่ใช่เสริมคนดีแล้วเป็นทิฏฐิมานะเย่อหยิ่งจองหองพองตัวไปที่ไหนคนแตกหือไม่มีใครอยากเขาคบค้าสมาคมเขาถือว่าเป็นยักษ์เป็นผีแต่ตัวเองยังเย่อหยิ่งจองหองว่าเรามีอำนาจบาทหลวงใหญ่ดีผิดกับธรรมนั่นเป็นเรื่องของกิเลสพาให้คนลืมตัวพาให้คนพองตัวนี่เรียกว่ากิเลสแทรกขึ้นในใจดวงนั้นแล้วถ้าเป็นธรรมแล้วได้รับการแต่งตั้งมายศถาบรรดาศักดิ์ทั้งพระและคฤหัสถ์หรือผู้ใดก็ตามย่อมเทิดทูนยศถาบรรดาศักดิ์ที่ท่านผู้สูงกว่าเราประทานให้หรือมอบให้เราแล้วนำมาเทิดทูนแล้วปฏิบัติ
ตามที่ท่านยกย่องมาให้สมภูมิฐานของตนที่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์หน้าที่การงานก็มีความสะอาดสะอ้านทำอะไรลงไปเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อกลัวจะเสียความศักดิ์ศรีดีงามยศธรรมราศักดิ์ซึ่งมีคุณค่ามากแต่แล้วพาไปขยำสิ่งทำท่าเรียวซามด้วยความทะนงไปเสียอย่างด้วยความทะนงตัวอย่างนี้ไม่ควรนี่เรียกว่าทำสะดุดใจตัวเองยิ่งทำความดีงามมากขึ้นมากขึ้นสมกับเราได้รับความยกยอขึ้นมาให้หนุนความดีของตนให้มากขึ้นกว่านี้นี่ก็เรียกว่าความดีให้ได้รับจากผู้อื่นนี่การพูดต้องขออภัยจากบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายด้วยเวลานี้พูดวกวนหลงหน้าหลงหลังวกวนไปมาแทนที่จะเป็นอัดเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันไปสัญญาความจำมันตัดขาดออกไปให้ขาดสะบั้นไปเสียเนื้อเรื่องทั้งหลายจึงไม่สื่อต่อกันจึงขอความกรุณาทราบไว้ว่าธรรมะบทใดข้อใดที่มันขาดไปแล้วก็ปล่อยไปเสียให้ที่จิตแนบอยู่กับใจแล้วนำมาปฏิบัติที่กล่าวมาแล้วนี้เราพูดถึงเรื่องกิเลสกับธรรมเกิดที่ใจของสัตว์อย่าพากันเข้าใจชิดผิดว่ากิเลสไปอยู่ในมหาสมุทรทะเลหลวงไปอยู่ในต้นไม้ภูเขาไปอยู่ในดินฟ้าอากาศไปอยู่กับกองฟืนกองไฟไปอยู่กับโรงน้ำแข็งไม่ได้อยู่นะสิ่งเหล่านี้นั่นเป็นสิ่งภายนอกกิเลสที่สร้างความรุ่มร้อนให้สัตว์โลกนั้นเกิดที่ใจความโลภได้มารู้จักความเพียงพอจนลืมเนื้อลืมตัวลืมจนกระทั่งถึงวันตัวของจะตายเพราะไม่คำนึงทั้งที่โลกนี้มีเกิดแล้วต้องตายเสมอหน้ากันหมดเป็นแต่เพียงว่าตายก่อนหรือหลังเท่านั้นเราก็ไม่รู้ตัวเพราะความเพลิดความเพลินความหวังอยากร่ำอยากรวยอยากดีอยากเด่นทั้งที่หาความดีไม่ได้มีแต่ความอยากได้อยากมีพาดิ้นรนกระวนกระวายคนนี้ทำให้เสียคนได้เราต้องยับยั้งการเป็นการตายนั้นเป็นด้วยกันตายด้วยกันเกิดมาแล้วต้องตายแต่ตายแล้วต้องเกิดใหม่ต่อไปไม่มีสิ้นสุดยุติก็คือการเกิดตายของสัตว์โลกเพราะจิตดวงนี้ไม่เคยตายเกิดที่ใดพบใดชาติใดเป็นเพียงเข้าไปสวมร่างตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนในร่างนั้นๆเช่นถ้าผู้มีกรรมชั่วช้าละโมบเข้าไปเกิดในร่างที่ไม่ดีเป็นสัตว์สาราสิงห์สุขนั้นก็ไปเป็นเปรตเป็นผีปกเยียนอยู่ในที่ต่างๆด้วยความทุกข์ความทรมานความทุกข์ความทรมานก็คือจิตดวงนี้เองที่ไม่ตายพอร่างนั้นขาดสะบั้นลงไปที่เรียกว่าตายจิตนี้ไม่ได้ตายตายแต่ส่วนผสมเช่นมาผสมเป็นธาตุสีดินล้ำลมไฟเรียกขึ้นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ก็อันนี้เป็นธาตุเดิมธรรมดาธาตุดินน้ำลมไฟพอจิตสวมเข้าไปรับผิดชอบในสิ่งนั้นก็ว่าคนเกิดคนตายสัตว์เกิดสัตว์ตายอันนี้เกิดก็ดีตายก็ดีเขาไม่มีไปนรกไปสวรรค์แต่จิตดวงนี้ที่สมุดคำมันมากก็คือออกจากร่างนี้ก็แบกหาบกรรมดีกรรมชั่วไปถ้าเป็นกรรมชั่วก็แบกไปบีทูบีปี้สีไฟไปตามอำนาจแห่งกรรมชั่วที่ตนสร้างไว้ด้วยความคึกความขนองความลืมเนื้อลืมตัวนั่นแหละพาให้คนสร้างบาปสร้างกรรมแล้วก็ไปตกนรกหมกไหม้ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้ขยาดขั้นพรามทั่วหน้ากันบนบรรดาสัตว์ทั้งหลายอย่าพากันกล้าหาญในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายกลัวและอย่าพากันกลัวในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพากล้าหาญค
ความที่น่ากลัวก็คือการทำบาปทำกรรมความไม่ดีทั้งหลายนี้ผลของมันจะเป็นฟืนเป็นไฟมาเผาไหม้ตัวของเราผู้สร้างนั่นแหละจิตดวงที่ไม่ตายก็หอบหาบหามเอากรรมชั่วของตนนั่นแหละพาไปเกิดในที่ไหนไหนไม่มีใครที่จะเอาสิ่งอื่นสิ่งใดจากผู้อื่นผู้ใดพาให้ไปเกิดเป็นดีเป็นชั่วได้นอกจากเอาไปจากกรรมของตนที่สร้างไว้ตั้งแต่คราวเป็นมนุษย์ด้วยความไม่รู้สึกตัวนี้เท่านั้นอันสร้างได้มากน้อยก็อันนี้แหละไปตามบีบบี้สีไฟให้ไปเกิดในภพนั้นภพนี้ถ้ามีกรรมหนักมากก็ไปเกิดในแดนนรกนรกก็มีหลายหลุมนี่คือองค์ศาสดาสอนไว้นะเราพูดเฉพาะนรกหลุมที่หนักที่สุดก็คืออะไรลืมชื่อหลุมนรกหลุมนั้นแล้วนั่นเป็นหลุมที่หนักที่สุดหนักที่สุดนี่ก็มีกรรมประเภทที่จะต้องไปตกนรกหลุมที่หนักที่สุดนั้นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนรกทุกหลุมจึงไม่มีว่างจากสัตว์ว่านรกนี้ร้างไม่มีสัตว์ตัวใดทำกรรมประเภทนี้ซึ่งควรแก่นรกหลุมนี้หลุมนี้มาตกนรกนี้ไม่มีตกได้ทุกหลุมตกได้ทุกหลุมเฉพาะนรกหลุมที่หนักมากที่สุดนั้นท่านกล่าวไว้ว่าต้นเหตุของการสร้างกรรมนั้นต้องเป็นกรรมที่หนักมากที่สุดกรรมหนักมากที่สุดมี5ประเภทคือ1ฆ่าบิดา1 2ฆ่ามารดา1 3ฆ่าพระอรหันต์1 4ทําลายพระพุทธเจ้าแม้จะไม่ตายก็ตาม1 5พระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัยมีความกลมกลืนสามัคคีกันแล้วไปยุแย่ก่อกวนให้ท่านแตกร้าวสามัคคีกันเรียกว่ายุยงให้สงฆ์กันหนึ่งในกรรม5ประเภทนี้เป็นกรรมที่หนักมากที่สุดใครตกนรกหลุมนี้แล้วกี่กับกี่กันกว่าจะหลุดพ้นขึ้นมาได้และท่านเรียกว่าอนันตริยกรรมแปลว่ากรรมที่หนักมากที่สุดได้เสวยทุกข์อยู่ในแดนนรกหลุมนี้นั้นแม้ฟ้าแลบขณะหนึ่งเท่านั้นทุกข์นี้ได้เบาลงไปในขณะฟ้าแลบเท่านั้นไม่มีเลยทุกข์เป็นพื้นฐานไปเลยนี่เรียกว่ากรรมที่หนักมากท่านก็บอกไว้แล้วก็กรรมถัดลงมาตามอำนาจแห่งกรรมของสัตว์ที่ทำลงไปลงไปเพราะฉะนั้นนรกแต่ละหลุมละหลุมจึงไม่เคยว่างจากสัตว์ว่าไม่ได้ตกนรกมีเต็มหลุมหมดทุกหลุมทุกหลุมนี่เรียกว่ากรรมคือการกระทำวิบากกรรมได้จากผลดีผลชั่วที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเองก็แสดงเป็นผลให้มีความสุขบ้างทุกบ้างถ้าไปทางกรรมชั่วก็นำความทุกข์มาให้ถ้าเราทำกรรมดีก็นำสุขมาให้นี่เรียกว่าวิบากกรรมหมุนอยู่กับจิตไม่อยู่กับอะไรไม่มีอะไรเป็นใหญ่เป็นโตในโลกนี้ยิ่งกว่ากรรมของสัตว์ท่านแสดงไว้เป็นบาลีว่านัตถิกัมมะสมังผลังไม่มีอิทธิพลใดจะมีเหนืออิทธิพลแห่งกรรมนี้ไปได้กรรมนี้หมายความว่ากรรมดีกรรมชั่วมีอิทธิพลหนักมากเกินทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครจะไปคัดค้านต้านทานกรรมดีกรรมชั่วว่าไม่ผลได้เลยต้องยอมรับด้วยกันทั้งกรรมดีกรรมชั่วผู้ทำกรรมชั่วก็ยอมรับตามกรรมของตนใจกรรมชั่วหนักเบามากน้อยเพียงไรก็ต้องยอมรับตามกรรมของตนนั้นๆผู้ที่ทำกรรมดีมากน้อยเพียงไรผลแสดงขึ้นมาก็มาสู่ผู้ทำพาให้เป็นความสุขความเจริญรุ่งเรืองในภพในชาติต่างๆเป็นภพสุขคติ
สุขติพบที่ยังบุคคลให้เป็นสุขคือผู้สร้างความดีเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้านี้ดีทั้งนั้นคำว่าสถานที่บรรจุของคนสร้างความดีสัตว์สร้างความดีก็มีเป็นชั้นนั้นแสดงไว้ตั้งแต่บายามุคือเปรตอสุรกายสัตว์ดิเรกชานมาเป็นขั้นมนุษย์นี่แล้วก็เป็นเทบุตรเทวดาอินพรหมในสวรรค์ชั้นนั้นๆจนกระทั่งพรหมโลกและนิพพานนี่เป็นสถานที่อยู่ของบุคคลผู้มีบุญเรียกว่าวิบากกรรมอันดีงามถ้ามีมากเท่าไหร่ก็ทำให้หลุดพ้นไปได้เลยนี่เรียกกรรมจิตดวงนี้ไม่ตายรับกรรมดีไปเรื่อยๆถ้าทำชั่วก็รับกรรมชั่วไปเรื่อยๆทำกรรมดีก็ได้รับผลของกรรมดีไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายก็ถึงพระนิพพานด้วยอำนาจแห่งกรรมดีที่สมบูรณ์แบบแล้วนี่คือธรรมของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้แล้วเกิดขึ้นจากใจของเราทุกท่านนี่เรียกว่าธรรมเกิดขึ้นที่นี่อกิเลสก็เกิดขึ้นจากธรรมการทำความชั่วช้าลามกทั้งหลายทำด้วยหัวใจของคนมีกิเลสบ่งบอกให้ทำไม่ใช่อยู่เฉยๆอยากทำกิเลสเป็นผู้ผลักผู้ดันให้อยากทำไม่คำนึงถึงความผิดถูกดีชั่วประการใดมีแต่ความอยากทำมีกำลังมากแล้วก็บุญโดนบันดาลหรือผลักดันผู้นั้นให้ทำความชั่วช้าลามกแล้วผลก็เข้ามาสู่ตัวนี่ทำมากเท่าไหร่ก็เป็นกรรมหนักมากทีนี้เวลาตายลงไปแล้วควรจะตกไปในสถานที่ใดที่เป็นความทุกข์มากทุกน้อยจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกรรมของตนนั่นแหละไม่มีใครจะไปตกแต่งกรรมที่ว่าหนักให้เป็นเบาให้หมดไปได้นอกจากอำนาจของกรรมที่หมดกรรมแล้วเพราะคำว่ากรรมดีกรรมชั่วมีกฎอนิจจังแฝงอยู่ในนั้นเหมือนกันแม้แต่ผู้ตกนรกเป็นกี่กับกี่กันก็เปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้มากลายเป็นคนดีคนดีและพ้นจากทุกข์ได้เช่นเดียวกันหมดอันนี้ก็เพราะว่ามีกฎอนิจจังคือความแปรสภาพไม่แน่นหนาถาวรหรือเที่ยงตรงเหมือนนิพพานซึ่งอยู่นอกสมมุติแล้วนี้อยู่ในวงของสมมุติจึงมีการแปรได้ผู้ตกนรกกี่กับกี่กันก็มีทางแปลเข้ามาได้แต่แปลอย่างเชื่องช้ากี่กับกี่กันกว่าจะหมดกรรมของตนที่ทำนี่ก็แปลได้เหมือนกันไม่แปลเฉพาะท่านผู้ที่ทำใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านอย่างนี้ไม่แปลเรียกว่าเที่ยงจิตดวงนี้ที่ดวงที่ไม่ตายนี่แหละดวงที่สมุกสำบันตกนรกหมกไหม้ขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมขึ้นลงเหมือนเราขึ้นบันไดลงบันไดนี่แหละแต่ตัวเองจำไม่ได้ระลึกไม่ได้เวลาไปเจอเข้าตรงไหนก็เป็นกายสดสุดร้อนว่าเพิ่งเจอเพิ่งเห็นเพิ่งเป็นความจริงมันเคยเป็นมากี่กับกี่กันแล้วเราก็ไม่รู้ท่านผู้รู้คือศาสดาองค์เอกมาสอนมันยังไม่ยอมฟังเสียงยิ่งกว่าฟังเสียงของกิเลสแล้วดิ้นไปตามกิเลสมันจึงเป็นเรื่องความทุกข์ความเดือดร้อนเผาหัวใจตลอดมาและตลอดไปถ้าไม่ละแล้วจะยังมีตลอดไปนี่พูดถึงเรื่องกิเลสกับธรรมเกิดที่ใจดวงเดียวกันแต่แสดงกิริยาอาการและผลไม่เหมือนกันกิเลสพาสัตว์โลกให้เกิดความเดือดร้อนให้เกิดความทุกข์ความทรมานจนขนาดถึงตกนรกหมกไหม้กับเพราะกิเลสธรรมนั้นไม่เคยหลอกสัตว์โลกให้ไปตกนรกหมกไหม้มีแต่สอนเพื่อความดีความดีใครปฏิบัติตามก็หลุดพ้นจากทุกข์อย่างน้อยไปสุคติก็ยังดีเมื่อบารมียังไม่แก่กล้าไปสุคติจะชั้นใดก็มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองตามอำนาจแห่งกรรมดีของตนท่านสอนไว้แล้ว
เรื่องพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่ถูกต้องแม่นยำจากท่านผู้รู้แจ้งเห็นจริงที่เรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกทั้งโลกในตลอดทั่วถึงไม่มีสิ่งใดจะปิดบังลี้ลับพระญาณความอย่างทราบของพระพุทธเจ้าได้เลยสมควรเป็นศาสดาของโลกจึงมาสอนโลกได้ตลอดมาอย่างนี้พระธรรมที่ทรงสั่งสอนโลกล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วไม่มีผิดมีพลาดแม้เม็ดหินเม็ดทรายมีแต่ความถูกต้องแม่นยำผิดกันกับเรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องความจอมปลอมทางนั้นออกมาแง่ใดมุมใดมีแต่เรื่องหลอกลวงต้มตุ๋นไปตลอดตลอดนี่แหละมันมีอยู่ในใจดวงเดียวกันท่านทั้งหลายเป็นผู้รับผิดชอบใจของตัวเองให้พากันระมัดระวังสิ่งใดที่เป็นภัยต่อใจก็คือกิเลสอย่าเชื่อมันเกินไปให้ระมัดระวังเชื่ออาจเชื่อทำมีการคัดค้านต้านทานการหักห้ามความชั่วทั้งหลายอย่าให้มันทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลาตกนรกมันจะเต็มเนื้อเต็มตัวนั่นแหละไม่มีอะไรข้อก่อนผันได้เราต้องมีการหักห้ามเสียตั้งแต่บัดนี้ท่านทั้งหลายทราบไหมว่าศาสดาองค์เอกของเราเป็นพระอรหันต์อรหันต์สิ้นกิเลสวิสัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงอาโลโกอุดปานิสว่างโลกทั้งกลางวันกลางคืนในพระทัยของพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสตัวใดมาทำให้มืดดำหรือมัวหมองไปเลยเพราะกิเลสตัวทำให้มืดให้หมองมัวไปนั้นขาดสะบั้นไปจากพระทัยแล้วศาสดาองค์นี้แหละคือเป็นศาสดาของโลกโดยสมบูรณ์เราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาอย่าลืมศาสดาว่าเป็นของเล็กน้อยนะกิเลสนั่นแหละมันจะพาให้เห็นศาสดาเป็นของเล็กน้อยธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของเล็กน้อยเป็นของไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญมันก็พาให้หมุนไปทางกิเลสเนี่ยให้มีตั้งแต่ความเพลิดความเพลินลื่นเลิงบันเทิงสร้างความชั่วช้าละโมบให้ตัวเองไม่มีวันมีคืนจนกระทั่งตายก็ไม่มีการปล่อยวางผู้นี้แหละผู้ถูกต้มตุ๋นอย่างแหลกเหลวไม่มีที่พึ่งเลยความโกรธความเครียดแค้นความรักเราความชังเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นโกรธนั้นกิเลสมีก็โกรธได้แต่การโกรธให้ดูตัวเองเป็นหลักสำคัญเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมเช่นพระกรรมฐานจะโกรธให้ใครให้ดูว่าไฟความโกรธนี้ไม่พึงใครพึงปรารถนาโกรธขึ้นที่เราพอใจไปโกรธให้คนอื่นแต่ไฟโกรธนี้เผาเราก่อนอื่นนั้นไม่ดูต้องดูความโกรธมันกับเพื่องขึ้นที่หัวใจของเราให้ดูความโกรธถ้าปล่อยให้มันออกมันก็สาดกระจายไปเผาผู้อื่นยิ่งเพิ่มเรื่องเพิ่มราวเพิ่มปืนเพิ่มไฟให้เผาไหม้ทั่วโลกดินแดนนี่แหละความโกรธนะนี่ราคะตัณหาท่านก็สร้างให้สอนให้อยู่ในความพอดีพอดีสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธอย่าดีอย่าดีเรื่องหญิงเรื่องชายนี่มีอยู่ในโลกมานี้ตั้งกับตั้งกันอย่าพากันตื่นเงาของกิเลสว่าเป็นของใหม่ของสดสดร้อนร้อนในเร็วๆที่เราไปเจอนั่นนะมันเป็นของเก่ามาดั้งเดิมทั้งหญิงทั้งชายสัตว์ตัวผู้ตัวเมียทั้งมนุษย์มนาเป็นหญิงเป็นชายมันมีมาตั้งแต่กับไหนกันใดเรามาเกิดในภพนี้เรานึกว่ามีในเพียงเท่านี้มันมีมานานแสนนานแล้วเราอย่าไปตื่นจนเกินเหตุเกินผลเมื่อรักกิเลสกามกิเลสราคะตัณหาไม่ได้ขอให้นำธรรมเข้ามาเป็นรั้วกั้นเอาไว้ให้เป็นไฟในเตาไฟในเตาจะต้มแกงอะไรก็ได้สะดวกสบายเป็นผลเป็นประโยชน์แต่ไฟที่กระเด็นนอกเตาไปแล้วมันเผาได้ทั้งบ้านทั้งเรือนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเท่าเป็นฐานได้หมดจากไฟนอกเตาอันนี้จิตใจของเราให้อยู่ในเตาคือในศีลในธรรมอย่างท่านสอนไว้ว่ากาเมสุมิจฉาจารนี่เพราะจิตใจของสัตว์โลกหยาบโลนในจุดนี้มากที่สุดทีเดียว
ก่อกรรมทำเขียนให้กันและกันไม่มีวันสนิทใจตายใจต่อกันได้ก็คือตัวราคะตัณหามันหักดิบหักดิ้นกินไม่อิ่มกินไม่

คอหิวโหยทั้งที่เมียก็มีอยู่ผัวก็มีอยู่มันไม่พอใจเพียงเมียของตัวไม่พอใจเพียงผัวของผัวยังดิ้นดิ้นหาหญิงอื่นชายอื่นเป็นหญิงเป็นชายที่ไหนมันถือว่าเป็นของดิบของดีไปหมดคว้าใส่คว้าใส่อยู่ตลอดเวลาแล้วสิ่งที่คว้าเอานั้นมันเป็นฟืนเป็นไฟมันไม่ใช่เป็นหญิงที่เป็นตายใจเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนได้เหมือนกับเมียของเราเหมือนกับผัวของเราเรานั่นเป็นผัวผ่านเมียเถื่อนเป็นผัวกาฝากเมียกาฝากอย่าไปคุ้นกับมันมันเคยมีมาดั้งเดิมแล้วให้เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าติดสร้างความโลกเย็นให้แก่สัตว์โลกมีครอบครัวผัวเมียเป็นต้นมานานแสนนานแล้วให้พากันระมัดระวังให้รักกันผัวตกลงโปร่งใจแล้วมาเอากันเป็นผัวเป็นเมียลงช่องกันเรียบร้อยแล้วอย่าบิดอย่าเบื่ออย่าดีอย่าดิ้นกระเสือกกระสนไปดิ้นรนกับหญิงอื่นชายอื่นนี้ซึ่งเป็นไฟทั้งนั้นให้พากันมีความยินดีต่อสมบัติของตนเมียเป็นสมบัติของผัวผัวเป็นสมบัติของเมียนี่หลักธรรมชาติของธรรมท่านสอนมาแล้วท่านสร้างมาแล้วท่านพาดำเนินมาแล้วว่าสองผัวเมียที่มีความซื่อสัตย์สุจริตยินดีต่อกันละกันตั้งแต่วันกระจกพบเห็นหรือตกลงแต่งงานกันแล้วให้ปลงใจกับกันจนกระทั่งถึงมันตายย้ายเห็นยิงอื่นชายดื่นใดว่าจะเลิศเลยยิ่งกว่าผัวของตนเมียของตนนั่นคือกองฟืนกองไฟมันจะมาหลอกเผาเราทั้งเป็นผัวก็ตรงได้ยินว่าเมียไปมีชู้เมียไปนอกใจเป็นยังไงหัวใจผัวแล้วเมียก็เมื่อได้ยินผัวไปมีจิตใจไม่ซื่อสัตย์แล้วไปหาลำไพ่หานอกลู่นอกทางกลับมาเมียเป็นยังไงหัวใจเมียกับหัวใจผัวเป็นหัวใจคนเหมือนกันรักเสมอกันนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญนะสมบัติเงินทองเขาของมีมากน้อยไม่สำคัญยิ่งกว่าสมบัติระหว่างผัวกับเมียที่ครองกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนี้นี่เป็นสมบัติก้อนใหญ่เป็นสมบัติที่อบอุ่นมากเงินหมื่นเงินแสนสู้ไม่ได้นะขอให้มีสมบัติคือความซื่อสัตย์สุจริตความฝากเป็นฝากตายต่อกันนี้เป็นสำคัญถึงเราจะทุกข์จากจนขนาดไหนสิ่งนี้อย่าให้เพื่อนขาดจากความสัตย์ความจริงที่มีต่อกันแล้วเราจะมีความสุขเรื่องความมั่งความมีความทุกข์ความจนมันมีอยู่กับโลกประจำอยู่แล้วไม่ถือเป็นประมาทยิ่งกว่าสิ่งรากฐานของมันคือรากฐานแห่งความสุขได้แก่สามีภรรยามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันมีพระพุทธเจ้าทรงชมเชยตลอดมาถ้าจอมปราชมเชยแล้วขอให้นำมาเทิดทูนมาปฏิบัติไอ้พวกจอมโจรจอมมารจอมมหาภัยชมเชยแล้วมันไปอีกแง่หนึ่งนะเปลี่ยนพลิกสันเป็นขมไปเลยมันเป็นยังไงว่าได้เมียคนมาแล้วไม่พอใจแล้วหาเรื่องใส่เมียด้วยนะเพราะชอบผู้หญิงคนอื่นแล้วมาหาเรื่องใส่เมียตัวเองเมียนี่มันดุมันด่ามันขี้เกียจขี้ค้านมันไปทำงานอะไรอะไรมีแต่เรื่องความเสียหายมันต้องหาเรื่องใส่เมียเนี่ยท่านไปพบอีสาวข้างหน้ามันก็ไปยกยออีสาวคนนั่นขึ้นมาแม้สวยงามนะดูอะไรสวยงามไปหมดไอ้เมียของเรามันเหมือนลิงตัวหนึ่งการประพฤติปฏิบัติตัวของมันนี่มันกีดขวางหูตาและใจตลอดเวลาไม่เหมือนหนูนี่นะหนูนี่สวยงามอะไรนิ่มนวลไปหมดนี่มันไปหลอกผู้หญิงคนนั้นถ้าเป็นผู้ชายเป็นนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปแบบเดียวกันนี่นี่คือผลอุบายของกิเลสรอคนให้แตกเล่าให้พังทลายจากกันระหว่างผัวกับเมียพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหาเรื่องหาเราใส่กันไปจนได้กิเลสนี้จอมหาเรื่องนะเรื่องธรรมท่านไม่หาเรื่องกิเลสนี้จอมหาเรื่องที่สุดอะไรที่จะเป็นความแตกเล่าแล้วมันหาเรื่องเข้ามาปั้นตัวเป็นของดิบของดีเข้ามาปั้น

ไม่มีอิ่มพอกันมีความดีความดีมีความดูดดื่มต่อกันดีไม่ดีเกิดในภพหน้าชาติหน้าเป็นนิวาสชาติบางก่อนที่มีความผักเป็นปากตายต่อกันมาเกี่ยวโยงกันพันกันเข้าไปเป็นคู่ครองกันได้ตลอดไปถ้าต่างคนต่างดีถ้าต่างคนถ้าแตกเล้าสามัคคีซึ่งกันและกันแล้วไปชาติหน้าไม่ได้แน่นอนหากเป็นเรื่องเป็นพิษเป็นภัยอยู่ในตัวนั้นน่ะขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อกิเลสนี่ใครเชื่อกิเลสก็ลองเถอะผัวเมียนี่แตกกันทันทีดีนี่คู่เชื่อกิเลสถ้าผู้เชื่อธรรมแล้วไม่แตกทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์สุขยอมรับว่าสุขไม่แตกความดีมีต่อกันแล้วหามาได้เอาวันทุกข์เอานี้ต่างคนต่างวิ่งเต้นขวนขวายหามาเพื่อบำรุงธาตุขันธ์ร่างกายในครอบครัวของตนจนได้นั่นแหละไม่ยอมตายง่ายๆแล้วถ้าคนมีความดีความดีในใจเพราะใจชุ่มเย็นไม่มีอะไรที่จะละแค่ละคายให้ระมัดระวังเพราะกิเลสนี่ตัวยุ่ยแย่ก่อกวนมากที่สุดนะเวลานี้ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นนะขอให้ท่านทั้งหลายได้ระมัดระวังมีศาสนธรรมประกบไว้เสมอบังคับไว้เสมอถ้าไม่เช่นนั้นกิเลสจะขนองขนองความขนองของกิเลสกับการก่อไฟขึ้นเผาตัวแล้วเผาส่วนรวมตลอดชาติบ้านเมืองมันจะเป็นอันเดียวกันไปอยู่ที่ไหนมีแต่ความเดือดร้อนเพราะกิเลสหลอกลวงกิเลสหลอกลวงโลกกว้างแสนกว้างกลายเป็นโลกแคบไปหมดมันแคบที่หัวอกถ้าแตกนี่แหละระวังนี่แหละกิเลสทำคนให้อกแตกได้นะถ้าทำแล้วไม่แตกอยู่ที่ไหนอยู่ได้สบายสบายหาอะไรมานี่เส้นเสือกุจลิตฝากเป็นฝากตายกันได้ตลอดสามีไปหางานหาการหาเงินหาทองนอกบ้านใกล้ๆไปเถอะความซื่อสัตย์ตุลิตมีอยู่ในหัวใจแล้วเอาเมียจะออกนอกบ้านนอกเดือนไปหาการหางานทั้งใกล้ทั้งไกลความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนี้ขีดเส้นตายไว้แล้วในหัวใจได้มามากน้อยทั้งผัวทั้งเมียใครได้มาก็มาเลี้ยงดูกันเป็นอวัยวะเดียวกันนี่เป็นความสุขใจถึงจะมีอดบ้างอิ่มบ้างความสุขใจนี้ยังเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่คนนั้นไม่สุขแต่คนไหนที่มีเรื่องราวอันผิดอัดผิดธรรมมีเงินเป็นเศรษฐีก็ตามเงินที่ถึงขนาดจะเป็นเศรษฐีได้นั้นคนที่ไม่เชื่ออัดเชื่อธรรมเชื่อกิเลสแล้วเงินเหล่านั้นกลายมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวก็ได้เช่นนำเงินก่อนนั้นเหล่านั้นมาทำในทางที่ผิดเช่นเอาเงินไปจ้างหนุ่มจ้างสาวมาบำรุงบำเรอแล้วเอาไฟไปเผาครอบครัวเย้าเรือนเผาขนาดไหนนี่คือสร้างนรกอเวจีใส่ตัวเองดังที่ท่านแสดงไว้ในเศรษฐีสามตระกูลท่านแสดงไว้ในคัมภีร์แหมน่าสุเรศมากนะท่านทั้งหลายให้ฟังนะเพื่อเป็นคตินี่แหละความมั่งความมีทำให้คนลืมตัวดังเศรษฐีสามตระกูลนี่แหละเป็นเศรษฐีแท้แล้วต่างคนต่างคบค้าสมาคมด้วยความลืมตัวเหมือนกันแล้วนำเงินนี้ไปจ้างไปวานไปหลอกล่อหญิงผู้หญิงทั้งเมียทั้งลูกของเขาหลานของเขาโคตรแท้ของใครไม่ว่าเพราะคนเราย่อมมีความต้องการเงินเป็นอันมากเห็นตาเห็นเงินละตาลูกวาวแม้แต่เด็กก็เป็นได้นะอันนี้ไม่เข้าไปหลอกลวงตรงไหนใครจะไม่อยากได้ใครจะไม่หลงแล้วที่เขาหลงแล้วกับที่เอามาบำรุงบำเรอแล้วคนที่เป็นญาติเป็นมิตรเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียของเขานั้นเป็นยังไงนี่ตกลงก็ดอดเดือดร้อนไปหมดทั้งครอบครัวเย้าเรือนโคตรแสหาความสุขไม่ได้เลยเพราะไฟสามกองคือเศรษฐีที่ลืมตัวนี่พากันไปหาจ้างวานเอาเขามาบำรุงบำเรอคนนั้นให้เขานั้นคนนี้ให้เขานี้คนเราเห็นแก่เงินแก่ทองเวลาทุกข์ก็มีคนเราเมื่อมีใครมาช่วยแบบไหนมันพอได้มันก็คว้าแล้วนะนี่คว้าในทางที่ผิดก็กลายเป็นไฟเผากันไปเผากันไปนี่เวลาตายแล้วตกนรกละสิตกนรกโอ้ยน่าสลดสังเวชนะนี่มีในพระคัมภีร์พระพุทธเจ้าแสดงไว้เพื่อให้เราทั้งหลาย

ว่าไฟนรกนี้สดสดต้นร้อนอย่าให้ไฟนรกประเภทนี้มาโดนเราเข้าด้วยความประพฤติเหลวแหลกแหวกนาวด้วยแหลกแนวด้วยความดึงตัวเช่นนั้นนี่ท่านแสดงไว้เป็นคาถาในคาถาว่านี่จะยกคาถาให้ท่านทั้งหลายฟังที่พอจำได้ว่าพุทธียิตะมัชียิมห้าเยเซนโนนัตดามหาเซวิชมาเนสุโคเอสุดีปังนากรรมหัตอัตโนพวกเราทั้งหลายนี้เวลามีชีวิตอยู่มีสมบัติเงินทองเข้าของก็ไม่ได้ให้ทานเอานำไปบำรุงบำเรอแต่สิ่งที่จะเป็นสิ่งที่เป็นฟืนไฟมาเผาตัวเองบุญกุศลที่พึ่งอันดีงามที่มั่นคงไม่ยอมสร้างนั่นท่านว่าดีปังนากรรมอัตโนคือไม่ยอมสร้างบุญสร้างกุศลทั้งที่สมบัติมีมากมายให้ประบุบำเรอกองไฟให้มาเผาไหม้จนกลายเป็นจักรนรกอยู่เวลานี้นี่อันหนึ่งสัตว์ที่วัฏสงสารซ่านี้บริพุนานิสัพปะโซนิระเยปัจจมานานังกะระอันชาติเมื่อพวกเราทั้งหลายถูกไฟไหม้อยู่ในนรกตั้ง 60,000 ปีเต็มบริบูรณ์แล้วเมื่อไหร่ที่สุดแห่งทุกข์ในการตกนรกนี้จะได้ปรากฏขึ้นมาแก่พวกเราบ้างนี่ขึ้นคาถาที่สองนี่ตกนรกอยู่ถึง18,000 ปีตกนรกตั้งแต่พื้นนรกผิวนรกลงไปถึงก้นนรก60,000 ปีเสวยทุกข์ตลอดไปจนกระทั่งถึงก้นนรกแล้วเสวยทุกข์อยู่ในก้นนรกนั้นอีก60,000 ปีแล้วค่อยลอยขึ้นมาการลอยขึ้นมานั้นก็ลอยอยู่ในนรกนั่นแหละขึ้นมาผิวนรกเก่าคาถายังไม่ถึงบทถึงบาทใดก็จมลงในนรกอีกเป็น60,000 ปี60,000 ปีอยู่อย่างนี้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ขึ้นจากนรกนี่เมื่อถามถึงว่าเมื่อไรความทุกข์จะปรากฏแก่พวกเราที่คาถาที่3เพราะว่านัตติกุโตนัตติอันโตกุโตอันโตนะอันโตปริริสติกันตราหิปกตังปาปังอมะตุยหั่นจมาลิซาดูก่อนท่านผู้มีทุกข์ทั้งหลายที่สุดแห่งทุกข์นี้ย่อมไม่มีที่สุดแห่งทุกข์นี้จะมีมาจากที่ไหนเพราะการนั้นเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายประมาทได้สร้างความชั่วช้าละโมบจนหาประมาณไม่ได้แล้วความทุกข์จะมาจากที่ไหนความที่สุดแห่งความทุกข์จึงไม่มีกับเราทั้งหลายนี่อันหนึ่งเป็นข้อที่สามข้อที่สี่โซห้างหนูนะอิโตกันตวาโยนิงรัฐานามานุสิ่งไวรันยูชิระซัมปันโนกาห้ามิอุสลังบะหุงเรานั้นเมื่อได้พ้นจากนรกนี้ไปแล้วได้กำเนิดเกิดเป็นมนุษย์เราจะไม่ประมาทดังที่เป็นมานี้เราจะเป็นผู้รักษาศีลมีกามเมสุมิสาจารย์เป็นต้นให้มั่นคงและจะสร้างคุณงามความดีให้มากมูลที่สุดอย่างแน่นอนนี่เขากล่าวคาถาถึงบทที่สี่นี้แล้วมีลักษณะยิ้มแย้มประหนึ่งว่าจะได้พ้นจากนรกนั้นในวันพรุ่งนี้ทั้งที่เขายังตกนรกอีกตั้งกับตั้งกันก็เพราะความร้อนในภายในนรกนั้นแม้เพียงคิดว่านู่นแล้วจะได้สร้างบุญสร้างกุศลได้มากมูลนั้นประหนึ่งว่าจะมาถึงในวันพรุ่งนี้นี่แหละความร้อนในภายในนรกนี่สิ่งเหล่านี้สัตว์ตัวใดจะเป็นผู้เหนือกรรมชั่วที่ตนทำไว้ได้ไม่มีเลยเราก็อยู่ในวงแห่งกรรมเหล่านี้ด้วยกันจึงขอให้พากันคัดเลือกด้วยดีอย่าจะเผ่าอย่าเห็นแก่ได้แก่อยากแก่ทำท่านทำลงไปแล้วมันก็ย้อนกลับมาเผาตัวเองนั่นแหละท่านแสดงไว้นั่นว่าเอาคาถาที่สี่คาถาดังที่ว่ามานี้
ไม่หมดได้ทุสะนะโสทุชีวิตวชีมาสะกษัตริย์ที่วัสสาสาสานได้สักตัวเดียวนะกระเบื้องนัตถิอันโตกุโตอันโตได้นะอันเดียวถูกจมในนรกแล้วไม่ได้นานเลยแต่จมลงไปตั้ง 60,000 ปียืนถงก็นรกเวลามาอยู่ผิวนรกนั้นกล่าวคาถา4คาถานี้ไม่จบเลยทุสะนะโสโสนี่คือโสหังอยู่ณอิโตกันวานนะให้พูดให้เต็มคาถาก็ดังที่กล่าวมานี้แต่มันพูดได้แต่คำต้นคำเดียวคำเดียวเท่านั้นมันไฟนรกก็เผาลงไปเสียเผาลงไปเสียนี่สดสดร้อนร้อนใครเจอเขาไปเหมือนไฟเป็นของที่ควรชินได้เมื่อไรไฟแม้จะหลอกไฟ เดินมาทันเราดิ้นไปเลยใช่ไหมยิ่งเป็นไฟนรกร้อนแล้วร้อนยิ่งกว่าไฟธรรมดานี่เป็นไหนๆยาพากันกล้าหาญนะพี่น้องลูกหลานขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าเถอะไม่มีใครที่จะแม่นยำแล้มสงสารเมตตาสารโลกมากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าตรัสมาคำใดสอนหลักสอนธรรมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความเมตตาสัตว์โลกสำหรับพระองค์พอแล้วทุกอย่างไม่เอาอะไรอีกแล้วสอนพวกเราที่กำลังรู้ลูกผู้การผู้จะลงนรกก็มีผู้จะไปสวรรค์มีน้อยมากแต่ผู้จะลงนรกหลุมต่างๆมีมากเพราะการทำชั่วสัตว์โลกทั้งหลายชอบทำมากไหวยิ่งกว่าการทำบุญการทำบุญจะมีน้อยมากทีเดียวยิ่งที่ไม่มีศาสนาสอนให้โดยถูกต้องแม่นยำแล้วจะสร้างแต่บาปแต่กรรมโดยไม่รู้ตัวว่าสร้างบาปสร้างบาปแต่กรรมนั้นไม่ได้ขึ้นกับใครใครสร้างผิดเป็นผิดใครสร้างถูกเป็นถูกด้วยกันเพราะฉะนั้นผลของกรรมจึงไม่นิยมใครเผาได้ทั้งนั้นเผาได้ทั้งนั้นเพราะอำนาจแห่งกรรมของตัวเองที่สร้างมานั่นแหละนี่เป็นสิ่งสำคัญมากขออย่าได้พากันประมาทนะหลวงตาสงสารด้วยนะไม่เพียงแต่ว่าพุทธเจ้าสงสารหลวงตาเองก็ตัวท่องหนูนี่ได้ผ่านมาแล้วเรื่องเหล่านี้เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกิเลสตัณหาประเภทต่างๆที่มันเผาหัวใจเรามาตลอดได้ผ่านมาด้วยการต่อสู้ทางด้านอัดด้านทำทางความภาคความเพียรตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงเอาให้สุดวิมุตติวิเลศขาดสะบั้นลงไปจากใจกองทุกข์ไม่มีเลยตั้งแต่บัดนั้นมาเนี่ยเรื่องกองทุกข์จึงเห็นพิษของมันเต็มหัวใจเรานี่นะไม่ได้มีอยู่ที่ไหนดินฟ้าอากาศไม่มีกองทุกข์หรือความสุขก็ไม่มีมันมีอยู่ที่หัวใจที่ผิดที่ถูกความผิดทำหัวใจให้เดือดร้อนความถูกทำจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขนี่เมื่อเราดำเนินตามธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าให้เชื่อถือได้เลยธรรมพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าสวัสดิธรรมตัดไม่ชอบแล้วให้พากันดำเนินเชื่อถือได้เลยเมื่อทำตามนี้แล้วกิเลสประเภทไหนความชั่วเป็นไหนมันก็แก้ออกได้เอาได้ตามธรรมที่สอนไว้แล้วนั่นแหละจนกระทั่งฟาดขาดสะบั้นไปหมดไม่มีในจิตใจเลยก็ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นผลประจักษ์อย่างนี้แล้วธรรมพุทธเจ้าไม่ฉิ่งได้ยังไงไม่เรียกสวัสดิธรรมไงโลกอันนี้ใครรู้ใครเห็นว่ากิเลสเป็นภัยในหัวใจของสัตว์โลกแต่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นว่ากิเลสเป็นภัยเป็นมหาภัยต่อสัตว์โลกแม้จะตกนรกอเวจีก็ไม่พ้นจากกิเลสเหล่านี้ผลักดันสัตว์ทั้งหลายให้ทำกรรมชั่วแล้วผลักดันให้ตกนรกไปได้เลยนี่เอาผู้ใดที่อุตส่าห์พยายามสร้างคุณงามความดีขึ้นมา มากน้อยแต่เหยียบตากายก็เสือกกระสนดิ้นรนปวดแต่งฟัดกันกับกิเลสไม่หยุดไม่ถอยก็ค่อยฟื้นตัวขึ้นมาฟื้นตัวขึ้นมานี่อย่างนักภาวนาที่ว่านี่แหละนี่ก็หลวงตามาพูดเหล่านี้เป็นความโกรธความโอ้ความคือกระนองแล้วเหลือพิจารณาสอนโลกด้วยความเมตตาสงสารที่เจ้าของได้ตะเกียกตะกายมาขนาดไหนเห็นผลมากน้อยแล้วก็ได้นำมาสั่งสอนเห็นผลเต็มหัวใจก็ได้มาสั่งสอนนี่ได้เห็นผลเต็มหัวใจแล้วไม่มีอะไรแล้วที่จะบกพร่องภายในจิตใจนิพพานว่าพอคือหัวใจที่พอแล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแหละเรียกว่านิพพานพอ
ความทุกข์แม้ไม่ถึงแม่ทรายที่จะเข้ามาเฉียบหรือจะเข้ามาเฉียบทำลายเราจิตใจของเรานี้ไม่เคยมีนับตั้งแต่กิเลสตัวสร้างทุกข์ขาดสะบั้นออกไปจากจิตใจจิตใจเสวยวรมมาสุขตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้และจะตลอดไปที่เรียกว่านิพพานเที่ยงมีคุณค่าขนาดไหนความเป็นสุขเที่ยงตรงไม่มีความทุกข์เกี่ยวพันกับพวกเราเหมือนฟุตบอลวิ่งไปจริงมาหาสุขหาทุกข์สับสนปนเปกันอยู่ส่วนมากมีแต่ทุกข์เผาอยู่ตลอดเวลากับนิพพานเที่ยงด้วยบรมสุขต่างกันยังไงเอามาพิจารณามาเทียบเคียงทำพุทธเจ้าหลอกโลกไปที่ไหนมีแต่พวกเราเนี่ยกิเลสมันเกิดจากใจแล้วมันหลอกลวงตัวของเราเราจึงได้ลืมเนื้อลืมตัวไปให้พากันทราบนะวันนี้ก็เป็นวันมหามงคลได้แสดงธรรมให้แก่บรรดาพี่น้องได้ทราบตัวกันเกี่ยวกับการจะก่อเจดีย์ของท่านสุวัฒน์ก็เป็นพระที่แน่นอนแล้วในเรื่องอัดเรื่องธรรมสำหรับเราไม่สงสัยว่าท่านจะตกข้างในภูมิใดเพราะได้เคยพูดธรรมะกันเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรสงสัยในภูมิบัติภูมิธรรมของท่านจึงสมควรว่าการสร้างเจดีย์ที่เหมาะสมแล้วนี่ประการหนึ่งประการที่สองก็คือพี่น้องทั้งหลายได้ช่วยชาติบ้านเมืองมากับหลวงตาซึ่งเป็นผู้นำตลอดมาเต็มกำลังความสามารถของตนมากน้อยเราไม่เป็นเมืองเศรษฐีไม่เป็นเศรษฐีแต่เรามีน้ำใจในการรักชาติในการเสียสละเราก็ต่างคนต่างเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกันมาตลอดวันนี้ผลของเมืองไทยของเราซึ่งแต่ก่อนเมื่อ 3-4 ปีนี้กำลังเมืองไทยจะจมมองดูกันไม่ทั่วหน้าจะจมกันทั้งประเทศนับตั้งแต่วันพี่น้องชาวไทยรู้เนื้อรู้ตัวและโดยหลวงตาก็ได้พาประกาศเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายเพื่อรื้อฟื้นชาติไทยของเราขึ้นก็ดำเนินมาตั้งแต่วันนี้ผลปรากฏขึ้นมาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทองคำเราได้7ตันกับ725กิโลแล้วหรือ 7,725 กิโลนี่จวนจะถึงจุดหมายที่เราต้องการและประกาศแล้วว่าให้ได้10ตันและดอลลาร์ก็ได้8,300,000กว่าแล้วเวลานี้นี่ก็จะให้ถึง10ตันนี่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาก็เพราะผลแห่งความรักษาผลแห่งความเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีของพี่น้องทั้งหลายรวมกันนั่นแหละสามารถยกชาติไทยของเราขึ้นได้โดยลำดับเวลานี้ก็รู้สึกว่าอุ่นหนาฝาข้างดังท่านผู้ว่าการธนาคารชาติพูดให้ฟังวันไปมอบทองคำที่26ผ่านมาในเดือนนี้ว่าในเงินในคลังหลวงของเรารู้สึกอุ่นหนาฝาข้างแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นลำดับเงินดอลลาร์แม้จะให้ดอกเบี้ยถูกๆตามธรรมดาได้ดอกเบี้ยถูกเขาไม่มาปะเดี๋ยวนี้เมืองไทยเรานี่ดอลลาร์ไหลเข้ามาเรื่อยแล้วทุกทิศทุกทางไหลเข้ามาล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งที่เป็นมงคลแก่ชาติไทยของเรานี่ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ไม่ใช่หรือความอุตสาห์พยายามชาติไทยเวลานี้ฟื้นฟูขึ้นมากมายจนกระทั่งกำลังจะกลายเป็นสาวงามแล้วเวลานี้สาวงามเมืองอื่นบ้านอื่นประเทศอื่นๆเขาจ้องเข้ามามองเข้ามาเมืองไทยอยากมาลงทุนลงร้อนอยู่ในชาติไทยเพราะแง่ใจกับปรากฏขึ้นมาให้โลกได้เห็นทั่วหน้ากันเขาจึงได้หันหน้าเข้ามาอยากมาลงทุนลงร้อนในชาติไทยของเราซึ่งก็เป็นมงคลแก่ชาติไทยของเราเขาก็มีส่วนได้แล้วก็มีส่วนได้ต่างเป็นส่วนได้ด้วยกันนี่ก็คือความเป็นมงคลเริ่มเกิดขึ้นแล้วแก่ชาติไทยของเราผิดกับไม่กี่แบบปีมานี้ซึ่งมองดูแล้วสลดสังเวชฉันจะกล้าเลือดตายแต่เวลานี้เป็นความปีติยินดีทั่วหน้ากันโดยลำดับมาจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายอุตส่าห์พยายามสมบัติเงินทองเขาของที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคผ่านเข้ามาหาหลวงตาบัวนั้นหลวงตาบัวชี้นิ้วได้เลยว่า

ป็นความบริสุทธิ์ 100% หรือล้าน%ไม่เคยแตะต้องสมบัติของพี่น้องทั้งหลายแม้แต่บาทเดียวเพราะเหตุใดเพราะเราช่วยพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาสงสารถึงขนาดร้องโอ๊กเลยเมื่อเราทราบว่าเราติดหนี้ติดสินเขาบรุงปรังคอยแต่เขาจะกำให้จมลงในทะเลเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขายังไม่กำเท่านั้นเองเราจึงรีบพากันดีดกันนี่ออกท่องแลบของอุ้งเหี่ยวอุ้งนั่นแหละอุ้งเหี่ยวใหญ่เหี่ยวใหญ่ที่เขาเป็นเจ้าหนี้เขาแล้วก็เลื่อนลอยมาได้นี่ก็เมื่อเดือนกรกฎาหรืออะไรก็ใช้หนี้หมดแล้วนี่แหละหนี้ของเหี่ยวใหญ่ผ่านไปหมดแล้วเป็นอิสระนี่ก็เพราะอำนาจแห่งความขอนขวายทั้งหัวหน้าคือนายกรัฐมนตรีทั้งพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศมีความพร้อมเพรียงสามัคคีกันได้สมบัติมาได้ใช้นี่เขาให้ผ่านพ้นไปแล้วนี่ก็เป็นมงคลแก่ชาติไทยของเราเป็นอิสระขึ้นมาอย่างเต็มที่แล้วเวลาในจำนวนนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจมไหลของเราถ้าเขาตำซะทีเดียวจมเลยแต่นี่เราโดดออกช่องเล็บช่องเล็บได้ใช้นี่เขาจนหมดสิ้นไปทุกบาททุกกระต่างแล้วเราผาสุกเย็นใจต่อไปดีไม่ดีเมืองไทยแล้วนี่อาจจะมีคนเข้ามากู้ยืมเงินไทยเราก็ได้เพราะเงินไทยเราหนาแน่นขึ้นเป็นลำดับเท่าที่ทราบจากท่านผู้ว่าการธนาคารชาติผู้ถือบังเหียนของการเงินทั้งหลายของชาติเล่าให้ฟังเนี่ยเวลานี้เงินต่างๆประเทศต่างๆเริ่มตัวหมุนเข้ามาเพื่อจะอาศัยชาติของเราเป็นนายนี่นายนี่นี่เห็นไหมล่ะแต่ก่อนเคยมีที่ไหนเมืองไทยเราจะเป็นนี่เป็นแม้จะเป็นนายนี่เขามีอะไรมีตั้งแต่เป็นลูกนี่ลูกนี่เขาตลอดมาจนกระทั่งถึงเมืองไทยแจ่มก็เป็นลูกนี่อันใหญ่หลวงเหมือนกันก็ผ่านมาได้หมดแล้วนี่คือขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจกันนะได้ปฏิบัติหน้าที่ของชาติไทยเราและปฏิบัติหน้าที่ครอบครัวเย้าเรือนของตนด้วยความเป็นเนื้อเป็นหนังแห่งชาติไทยของตนอย่าเสาะแสวงหาอย่าดีดอย่าดิ้นสมบัติของผู้อื่นซึ่งไม่ใช่เป็นของตัวเองเมื่อสมบัติในเมืองไทยของเรามีอยู่มากน้อยให้พากันใช้สอยอยู่กินกับสมบัติของตนจะเป็นการอุดหนุนกันในตัวพ่อค้าแม่ค้าเมืองไทยเรามีเต็มอยู่เกื่อนไปจนกระทั่งถึงถนนหนทางเนี่ยซื้อกันขายกันได้กินด้วยกันหนุนคนไทยเราไว้ด้วยกันอย่าเออะก็วิ่งใส่เมืองนอกเออะวิ่งใส่เมืองนอกอะไรของเมืองนอกดีหมดดีหมดแสดงว่าเมืองไทยนี่เหลวมากนะไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่สงวนศักดิ์ศรีดีงามไม่สอดแสวงหรือไม่สงวนเนื้อหนังของตัวเองให้มีความแน่นหนามั่นคงชาติไทยเอ็นลงได้จมลงได้ถ้าเมืองไทยเรามีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดไปต้องมีความรู้สึกว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองไทย 100% เนื้อหนังเป็นของคนไทยอันใดที่ควรจะสอดแสวงหาให้เป็นสมบัติของชาติไทยเราไม่ควรจะซื้อที่อื่นอย่าซื้อถ้ามันมีความจำเป็นก็ทั้งเขาทั้งเราต้องได้ซื้อได้หาได้แลกได้เปลี่ยนกันแต่อย่าซื้ออย่าหาแบบสลุ่ยสุร่ายลืมเนื้อลืมตัวอะไรมาถ้าเป็นของเมืองนอกดีหมดดีหมดอย่างนี้เสียนะเมืองในของเมืองไทยของเรามีอยู่สมบัติต่างๆที่เต็มเมืองไทยมีน้อยกว่าไรอย่างโรงงานโรงงานนี่เมืองไทยของเรามีมากแล้วเวลานี้ให้อุดหนุนไปเห็นยินดีตั้งแต่โรงงานโรงงานของเมืองนอกเมืองนาที่เขาจะมากินตับกินปอดให้เมืองไทยเราเอ็นเอียงและล้มละลายไปได้ให้มีความสงวนเนื้อหนังของชาติไทยเราการจับจ่ายใช้สอยให้พากันรู้จักประมาณอย่าพุ่งเฟ้อเหิมอย่าสุดุสุร่ายเกินเนื้อเกินตัวมันจะเสียชาติไทยของเราส่วนหลักใหญ่ก็คือเสียเราแล้วก็เสียเราคือเสียนิสัยของเราและแผ่กระจายไปทั่วบ้านทั่วเมืองไม่มีแต่คนไทยเสียนิสัยยินดีแต่ของผู้อื่นไม่ยินดีในเจ้าของขั้นต่อไปมันก็จะไม่ยินดีในลูกของตนยิ่งกว่าลูกคนอื่นและไม่ยินดีในผัวเมียของตนยิ่งกว่าผัวเมียคนอื่นนี่มันจะเป็นบ้าไปอย่างนั้นนะให้พากันระมัดระวังวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาและธาตุขันธ์จึงไม่ได้แสดงเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าพระสงฆ์อะไรมากนักจึงขอให้พระเจ้าพระสงฆ์

0: ลูกศิษย์เฉพาะอย่างยิ่งลูกศิษย์หลวงปู่มั่นจึงขอให้พากันรักนวลสงวนตัวตามอัตตามธรรมที่ท่านแสดงไว้ว่าพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกอยู่กับธรรมกับวินัยอย่าไปถือว่าพระพุทธเจ้านิพพานทางโน้นพระสงฆ์นิพพานทางนี้ห่างไกลจากตัวเราแล้วจะทำจิตใจให้จืดจางว่างเปล่าจากอัตจากธรรมจากวินัยแล้วจะเสียไปให้ถือตามที่พระเจ้าประทานให้ว่าอานนท์ธรรมและวินัยนั้นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วให้ยึดหลักนี้ไว้ให้ดีศาสดาท่านมอบไว้กับธรรมกับวินัยเป็นเครื่องพร่ำสอนพวกเราทั้งหลายตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงนิพพานได้เพราะหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องประกันไม่มีอะไรบกพร่องไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้านิพพานเท่านั้นปีเท่านี้เดือนขึ้นอยู่กับหลักธรรมหลักวินัยให้พากันระมัดระวังรักษามีหิโหตปะประจำใจพระวินัยอย่าข้ามอย่าเอ่ยทำให้ส่งเสริมเข้าไปวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมความอุตสาห์พยายามการเดินจงกรมนั่งสมาธิให้มีความหนักแน่นมั่นคงทำรากกิเลสภายในจิตใจของเราด้วยสติธรรมปัญญาธรรมจิตตภาวนาของเราและมรรคผลนิพพานจะปรากฏขึ้นกับผู้มีความเพียรนั่นแหละผู้ไม่มีความเพียรไม่สนใจกับอัตถธรรมในการแก้กิเลสเรียนมาจนคำพีแตกก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันก็กลายเป็นหนอนแทะกระดาษไปหมดผู้เรียนสนใจอัตถธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมนิมงคลเราให้นำธรรมเข้ามาเป็นศาสดาคือพระธรรมก็ดีพระวินัยก็ดีให้เป็นศาสดาติดแนบอยู่กับใจด้วยความมีสติธรรมปัญญาธรรมอยู่เสมออย่าลืมเนื้อลืมตัวการอยู่การกินการใช้การสอยของพระผู้ปฏิบัตินั้นไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายอยู่ไหนอยู่ได้กินไหนกินได้อะไรง่ายทั้งนั้นถ้าผู้มุ่งอัดมุ่งทำถ้ามุ่งกิเลสตัณหาแล้วไม่พอไม่พออะไรก็ฟุ้งเฟ้อเฟ้อเลยกลายเป็นเรื่องวิ่งตามกิเลสไปหมดสร้างวัดสร้างวาวิ่งตามกิเลสจากหรูหราฟูฟ่าอะไรตามกิเลสไปหมดถ้าเป็นธรรมแล้วให้หรูหราอยู่ภายในจิตใจจิตใจมีความสงบเย็นหรูหราแล้วด้วยความสงบแห่งธรรมปัญญาก็หรูหราขึ้นแล้วด้วยความภาคความเปลี่ยนของเราให้ของเราให้พักกันยึดหลักนี้ไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์นะถ้าไม่มีนี้แล้วศาสนาจะมีแต่ตำรามีแต่กระดาษกลายเป็นกระดาษเศษไปเพราะคนเป็นเศษเป็นเด่นไม่มีความหมายไปหมดแล้วอาจทำเรียนมาเท่าไหร่ไม่สนใจปฏิบัติมีแต่วิ่งตามกิเลสโดยถือเอาการศึกษาแล้วเรียนทำนั้นทำมากน้อยนั้นมาเป็นเฉียงเหยียบขึ้นให้กิเลสมันเหยียบอัดเหยียบทำเหยียบหัวศาสดาทั้งที่เรียนมากกิเลสเต็มหัวใจไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่สมดังที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติคือการศึกษาเรียนซึ่งเป็นเหมือนกับแบบแปลนแผนผังแล้วเรียนได้เท่าไหร่ให้สำเนียกศึกษาผิดถูกประการใดให้แก้ไขดัดแปลงตนไปตามที่ศึกษาเรียนมาเมื่อได้โอกาสแล้วออกปฏิบัติล้วนๆแก้กิเลสดังที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหามีอยู่กับทั้งหัวใจพระทั้งหัวใจโยมหญิงชายมีอยู่ด้วยกันให้เอานำธรรมกิเลสไม่กลัวอะไรกลัวแต่ธรรมอย่างเดียวถ้ามีธรรมกิเลสตัวให้นำอันนี้เข้ามาซักพอกเข้ามาป้องกันตัวมีธรรมมีวินัยป้องกันตัวแล้วธรรมจะเจริญรุ่งเรืองสมาธิธรรมก็จะเกิดขึ้นไว้อยู่ที่ตรงไหนอากาลิโกเกิดขึ้นที่ใจของผู้ปฏิบัติธรรมได้ทุกการสถานที่เวล่ำเวลาไม่มีอะไรมาทำลายได้เลยมากีดกันไม่มีขอให้เราทำนี้เถอะอากาลิโกผลจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราทุกคนยิ่งเรียบขอนขบเนี่ยยิ่งเร่งขอนขวายเข้าไปเร่งจิตจะภาวนาเข้าไปสมาธิไม่มีจะมีปัญญาไม่มีจะมีส่วนสุดท้ายก็ฟาดเอากิเลสขาดจะบั้นไปหมดหลุดพ้นตามทางศาสดาเพราะทำพระวินัยที่เป็นองค์ศาสดาแทนนี้แหละเป็นผู้ชี้บอกไม่มีมรรคผลนิพพานที่ไหนห่างไกลไปกว่าหลักธรรมหลักวินัยขอให้ยึดหลักธรรมหลักวินัยนี้เป็นไม่ผิดพลาดจากนี้แล้วจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานโดยมั่วต้องสงสัยละวันนี้การเทศสอนอัดสอนธรรมแก่ลูกแก่หลานก็ได้เพียงเท่านี้ข้อมูลกำลังวังชาขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลาย โดยทั่วหน้ากันเถิดเทพปฏิมาเหนื่อยแล้วเหนื่อยอ่ะ
1: ท่านผู้ฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2546ณเจดีย์ท่านพระอาจารย์สุวัฒน์สุวโจจังหวัดบุรีรัมย์ในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนเดินทางปัญญาขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับ

0: จากนั้นเมื่อใช้สมาธินำปัญญาความเจริญในธรรมก็ก้าวหน้าขึ้นไปอีกตามลำดับแล้ววันหนึ่งพระอาจารย์มั่นก็ได้พูดให้ข้อคิดอีกว่า
1: การอยู่ร่วมกันไม่ใช่เป็นของจีรังยั่งยืนอะไรธรรมเท่านั้นที่ควรยึดไว้ได้อย่างมั่นใจตายใจตลอดไปครูอาจารย์เป็นของไม่แน่นอนอย่ามัวนิ่งนอนใจว่าได้มาอยู่กับท่านแล้วท่านจะอยู่กับเราตลอดไปใครจะเร่งความเข้มแข็งความเพียรอะไรก็ให้เข้มแข็งและภาคเพียรเข้าไว้มีความรู้ความเห็นสงสัยอะไรตรงไหนก็จงมาบอกมาเล่าภิกษุเฒ่าผู้นี้จะแก้ให้ถ้าภิกษุเฒ่าผู้นี้ตายไปก็ยากนะที่ใครจะแก้เรื่องจิตใจด้านภาวนาภิกษุเฒ่าผู้นี้จะอยู่ไม่นานเกิน80นะ
0: แล้วท่านก็นับข้อมือให้ดู
1: นี่เวลานี้อายุก็เท่านี้แล้ว
0: และนับไปเท่านั้นเท่านั้นพอถึงจุด80ท่านก็พูดว่าน
1: ี่มันจะนานอะไรพากันมานอนใจได้หรอจะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติก็เร่งเข้า
0: เมื่อได้ยินดังนั้นใจของท่านก็สั่นริกริกและเร่งความเพียรอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติธรรม
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนเดินทางปัญญาขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังการประกาศแจ้งสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านสามารถรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ตามสถานที่ตั้งดังต่อไปนี้

่านสามารถรับฟังได้ที่วัดถ้ำอินทนินตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก FM 91.00 MHz ที่วัดป่าคะเนจื้อตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากความถี่ FM 103.25 MHz ที่วัดป่าดอยลับงาตำบลขุนรามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรความถี่ FM 94.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านสากเหล็กตำบลสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร FM 98.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านจุฬามณีตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกความถี่ FM 92.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาเจริญธรรมตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 99.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าชัยชุมพลตำบลสะดอพงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านสวนพิทยาตำบลหนองไควอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 106.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าแม่จันญาณสัมปันโนตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายความถี่ FM 102.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาน้อยเทศรังสีตำบลดูใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านความถี่ FM 104.00 MHz ที่วัดรัตนวนารามตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาความถี่ FM 104.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าบ้านบ่อน้อยตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาความถี่ FM 106.50 MHz ที่บ้านห้วยขึมตำบลน้ำเหล่าอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ความถี่ FM 102.00 MHz ที่บ้านค่อยตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางความถี่ FM 103.25 MHzที่วัดถ้ำพระสบายตำบลนาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางความถี่ FM 92.00 MHz ที่บ้านห้วยบงตำบลป่าเศร้าอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ความถี่ FM 103.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าอุบลรัตนารามตำบลแม่สุขอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางความถี่ 92.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเชียงใหม่บ้านท่าลุกตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดจันทร์ตำบลวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ความถี่ FM 103.50 MHz ที่สำนักสงฆ์บ้านดอยช้างอำเภอแม่ฮี้ตำบลปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่ FM 94.75 MHz ที่วัดป่าเมืองปายตำบลเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่ FM 101.00 MHz ที่วัดน้ำพุตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนความถี่ FM 91.00 MHz

ตะวันออกเฉียงเหนือท่านสามารถรับฟังได้ที่บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดรังสีปาลิวันตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ HM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ศูนย์การศึกษาพิเศษตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่นิวแสงไทยตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 101.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตตำบลนางามอำเภอบัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่มอดินแดงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์บ้านสุขสมบูรณ์ตำบลหนองไผ่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่มหาลัยราชภัฏมหาสารคามตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามความถี่ 94.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านหนองหีตำบลนาดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดถ้ำผาปู่ตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดดอยเทพสมบูรณ์ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูความถี่ FM 89.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าประดู่งามตำบลห้วยใหญ่จิ๋วอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดเขาตาเงาะอุดมพรตำบลหนองบัวระเวอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิความถี่FM 97.00 เมกะเฮิรตซ์ที่ร้านชูชัยตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าพี่มายตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าภูผาสูงตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าเสาหงตำบลโคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่ากองพระทรายตำบลปะคำอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ HM 102.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเขาน้อยตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ HM 93.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์บ้านโคกกลางตำบลโคกม้าอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดทุ่งศรีสองเมืองตำบลบ้านขาอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ HM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าโนนแพงตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมความถี่HM 107.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าคำสะอาดตำบลนาคำ
อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ HM 90.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดกิตติพรพุทธารามตำบลยอดชาติอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมความถี่ HM 105.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงแรมวิวโขงตำบลท่าค้ออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมความถี่ HM 1.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าอภัยดำรงธรรมหรือวัดถ้ำพวงตำบลปทุมวาปีอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครความถี่ HM 94.0 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านหนองไผ่ตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความถี่ FM 101.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าถ้ำโพรงตำบลสร้างค้ออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครความถี่ FM 102.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าศรีจำปาชนบทตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครความถี่ HM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดผู่ทอกตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดสิริสมควรวนารามตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬความถี่ HM 95.00 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านศรีธาตุตำบลศรีธาตุอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีความถี่ HM 88.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่านาคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีความถี่HM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าคำสร้อยตำบลนิคมคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารความถี่ HM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าสวนป่ามโนธรรมตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารความถี่ HM 102.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าภูผาพึ่งตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารความถี่ HM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าพระธาตุฝุ่นตำบลทรายมูลอำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรความถี่ HM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงสีบัวสมหมายตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดความถี่ HM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าสันตินิมิตตำบลเปาะอำเภอบึงบุญจังหวัดศรีสะเกษความถี่ HM 96.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดโคกสมบัติตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ความถี่ HM 102.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าบวรสังฆารามตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ร้านตั้งถาวรบ้านสะแก้วตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ความถี่ HM 100.50 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าสุขาวนารามตำบลห้วยไร่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญความถี่ FM 91.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ร้านมีชัยตำบลเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ HM 106.75 เมกะเฮิรตซ์
ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดบูรพาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดศรีบุญเรืองตำบลสงยางอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่านาคูณตำบลบ้านขออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

กลางท่านสามารถรับฟังได้ที่สวนแสงธรรมถนนพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเขาใหญ่ตำบลห้วยเขย่งอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ FM 97.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลสิงห์อำเภอไสโยกจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ที่ร้านศิลอุดมตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านครองชะนีตำบลป่าอ้ออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสุวรรณจินดารามหมู่6ถนนธนรัตน์ตำบลคูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านท่าโลตำบลยางยองอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีความถี่FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์แม่ชีทุดงบุญบ้านท่าโขลงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีความถี่ 94.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านไร่สายทานธรรมตำบลโคกลำพานอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่ามหาชัยตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครความถี่ FM 97.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดพระธาตุเจริญธรรมตำบลทับวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีความถี่ FM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสามเมืองเท้าตำบลป่าสะแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 90.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ดอนเจดีตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 108.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ศิลอุดมมงคลตำบลวัดดาวอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดสองเขตตำบลสนามคลีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 104.0 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านคลองบัวตำบลคลองวัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านชัยราชตำบลชัยราชอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์พุทธสิงห์ขอนตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ที่300ยอดตำบลไร่ใหม่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านหนองบัวตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลปากโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ FM
98.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

าคตะวันออกท่านสามารถรับฟังได้ที่สำนักสงฆ์เขาสอยดาวใต้ตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 104.50 MHz ที่ไพรัตแก๊สและน้ำมันตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 94.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าเขาแหลมตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 105.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ทองคำบรรจงตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันจังหวัดชลบุรีความถี่ FM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาพระตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีความถี่ FM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดห้วงพัฒนาตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดความถี่ FM 96.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดธรรมสถิตตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองความถี่ FM 96.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดโนนป่าว่านตำบลบ้านด่านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 1ความถี่ FM 107.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมง

ใต้ท่านสามารถรับฟังได้ที่วัดทับชัยตำบลแหลมทรายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรความถี่ FM 105.50 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดเจริญสมณกิจตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ระนองธานีตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองความถี่ FM 103.00 เมกะเฮิรตซ์ที่สำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทองตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสความถี่ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดหัวควรธรรมนิคมตำบลนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดอุทัยธรรมารามบ้านนาโนดตำบลบ้านนาโนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงความถี่ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงเรียนเสนพงศ์ตำบลสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาความถี่ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์ที่เสนพงศ์อพาร์ตเมนต์ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาความถี่ FM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดถ้ำบางเตยตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงสามารถแจ้งผลการรับฟังไปได้ที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการประกาศแจ้งสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ไปที่ไหนอย่าลืมที่พึ่งของใจคือธรรมเป็นของสำคัญมากนะให้เป็นคู่เคียงกันกับวัตถุสิ่งของที่เราอาศัยอยู่อันนั้นเป็นเครื่องอาศัยของกายเท่านั้นส่วนใจต้องมีธรรมเป็นเครื่องอาศัยไม่มีธรรมใจว้าเวใจตกทุกข์ได้ยากลำบากเรียกว่าทุกขตะเข็นใจคำว่าทุกขตะเข็นใจคือคนทุกข์คนยากคนลำบากพวกเรานี้พวกทุกขตะเข็นใจ

บกพร่องในความสุขทางด้านจิตใจมากทีเดียวแม้ความสุขอย่างอื่นจะปรนเปรอกันขนาดไหนก็ตามแต่ความสุขของใจนี้ไม่มีแห้งผากแห้งผากเข้ากันไม่ได้เลยจึงให้ยึดหลักธรรมเข้าเป็นเครื่องประดับใจให้มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจะมีความผาสุกเย็นใจคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน1 มกราคม 2538ณสวนแสงธรรม

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารีขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าอย่าให้เป็นปัญญาสังหารตนเองขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: วันไม่หายมันพยายามตั้งมณฑลใส่จมูกตั้งจังหวัดเสร็จแล้วก็จะตั้งมณฑลเดี๋ยวนี้ไม่ยอมหายเป็นมาตั้งสิบกว่าวันแล้วนะวันนี้รุนแรงอยู่มากทำให้เป็นไข้ด้วยแทบทุกวันเลยไม่อาบน้ำมองเห็นน้ำมันขยะขยะนี่ไม่อาบเราลองฝืนดูวันหนึ่งพออาบเสร็จก็เป็นไข้พอดีเลยน่ะมันมองเห็นน้ำก็รู้พอมองเห็นน้ำปั๊บมันขยะขยะมันไม่สู้น้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรมันก็ไม่สู้ทั้งนั้นไม่สู้ก็ไม่สู้กูอาบมาตั้งแต่วันเกิดแล้วแหละวะก็ตัดสินเป็นอย่างนั้นเลยยากเลยประสานน้ำมาว่าเคยไม่อาบไปหนีไปออกไปเดินไปไหนนี่ก็ต้องรอมองนู้นมองนี่เดี๋ยวญาติกรรมจะมามันนึกว่าตายแล้วคนไม่อาบน้ำไปต้องมองนู้นมองนี่ระวังหน้าหลังนี่ไม่งั้นญาติกรรมมาก็เฉียวมันว่าตายแล้วตายแล้วทำไมเคลื่อนที่อยู่ศพอันนี้มันทำไมมันไม่เหมือนศพทั้งหลายเลยว่าจะอะไรผ้าเช็ดตัวนิดๆไปเท่านั้นเองมันตื่นหน้ามันไม่อยากสู้เลยบัดคราวนี้เป็นหนักอยู่เสลี่ยนี่เหนียวเหมือนตังเมข้าเสลี่ยไม่ออก มันยังไม่หายเอาไม่หายก็ไม่หายวะว่างั้นแหละไม่เป็นไหนระยะนี้มีธุระจำเป็นก็ไม่เอาทั้งนั้นไม่สบายยังตาดกระขันนี่เห็นหมดแล้วนะวันนี้อย่าให้พูดอะไรมากนะพูดมาตลอดเหนื่อยทุกวันยิ่งสองสามวันนี้ยิ่งพูดมากด้วยนะระยะสองสามวันผ่านมานี้พูดมากเลยมาจากที่ต่างๆทั้งใกล้ทั้งไกลธรรมะทั้งเด็ดทั้งไม่เด็ดเอาทุกแง่ทุกมุมเลยวันนี้พักเครื่องหน่อยเหนื่อยผมญาติโยมก็เหมือนกันแต่เวลากฐินเริ่มตั้งแต่วันเดือนที่เอ็ดแดมค่ำไปไม่มีหยุดวิ่งบัดนั้นไปหมดเงินเดือนเงินดินมีเท่าไหร่กว้านมาหมดเข้าวัดนั้นวัดนี้อย่างนั้นแหละโยมก็เหนื่อยโยมพระก็เหนื่อยสำหรับเรานั้นยอมรับแล้วความเหนื่อยทนเอาเฉยๆวันหนึ่งแขกมาจากทั้งใกล้ทั้งไกลมาทุกแห่งก็ต้องเลือกรับเอาถ้าใกล้นะใกล้ธรรมดาก็ไม่รับบางทีกลางวันที่ไกลๆก็เห็นใจก็รับชั่วระยะคู่หนึ่งแล้วก็ให้พ่อเนาะพ่อกลับไปเมื่อวานนี้ยิ่งเป็นวันอาทิตย์โดยแล้วก็ทั้งวันปะปาจนกระทั่งค่ำจะมืดยังมาอีกมหาสารคามมาก็ไม่รับค่ำแล้วแค่มหาสารคามนี่ใกล้นิดเดียวไปโรเลอยู่ที่ไหนวะ เราไม่ใช่พระโลเลไม่รับไม่รับไล่ขับไล่พระไล่ขับดอกมาเมื่อไรก็มาไงเนี่ยไม่ใช่วัดสำเพ็งนี่นะวะคนเรามีแบบมีฉบับไปไหนก็ต้องกราบเวลาเวลาอยากไปก็ไปเที่ยวเตะๆไปด้วยเวลาอยากจะไปหาพระเมื่อไรก็ไปแต่วัดนี้ไม่เหมือนวัดทั้งหลายนะเราจะรับในเวลาค่ำคืนนี้ต้องเป็นกรณีพิเศษที่พิจารณาเรียบร้อยแล้วถึงจะรับรับธรรมดานี้ไม่รับเท่านั้นเพราะวัดเป็นวัดภาวนานี่นะวัดไม่มีกฎเกณฑ์อะไรจะมีกฎเกณฑ์ความละเอียดละอออะไรจะสู้ศาสนาไม่มีในโลกนี้ว่างั้นเลยเรื่องศาสนานี่ละเอียดอ่อนมากทีเดียวไม่มีผู้รักษาก็หากฎหาระเบียบหาความสวยงามหาความสงบสุขไม่ได้สิถ้าไม่มีเลยก็ปล่อยตามเรื่องตามราวของกิเลสมันลากทุลูทุกังไปถลอกปอกเปิดเนื้อหนังหลุดขาดกระดูกหลุดขาดไปก็ยังไม่รู้สึกตัวว่าได้ถูกลากถูกเข็นไปตกนรกทั้งเป็นถ้ามีหลักธรรมหลักวินัยกฎระเบียบไว้บังคับบัญชาบ้างมันก็ไม่ถลอกปอกเปิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกฎระเบียบหลักธรรมหลักวินัยที่แสดงออกมาจากศาสนาจึงเป็นของสำคัญสำหรับโลกถ้าไม่มีศาสนาเลยนี่หมดจริงๆนะไม่มีความหมายมนุษย์นี่ใครจะพูดไปไหนอวดเจ้าของฟากฟ้าดินดินก็อวดไปเถอะมีแต่ลมปากหัวใจมันเป็นไฟไปด้วยกันหมดนะเพราะหัวใจเพราะไฟมันไม่ได้อยู่บนฟ้าอากาศนี่นะมันอยู่ที่หัวใจนั่นมันบีบอยู่ที่หัวใจทุกคนคนมีกิเลสบอกว่าทุกคนเลยไม่มีเว้นจะสุดพ้นจากสิ่งกดบีบบังคับนี้แล้วเท่านั้นเองอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านนั่นรับก็ไม่มีถึงคนธรรมดาเรานี่จะสูงขนาดไหนตามความสมมตินิยมสูงขนาดไหนกิเลสมันเหยียบได้ทั้งนั้นมันไม่ได้กลัวคำว่าสูงว่าต่ำยศถาบรรดาศักดิ์ว่าความมั่งความมีดีจนอะไรมันไม่ได้กลัวมันเหยียบได้หมดเลยยิ่งที่ว่ามียศถาบรรดาศักดิ์สูงๆมีเงินมากๆเป็นเศรษฐีเลยยิ่งกิเลสมันยิ่งเหยียบหัวเอาแหลกไม่รู้ตัวเลยเจ้าของยังเพลินอยู่เป็นบ้าอยู่นะมันโง่ไหมมนุษย์เราฟังสินะนี่จะเอาธรรมพระพุทธเจ้ามากลางต่อกันเนี่ยมันโง่ขนาดไหนมนุษย์เรายังยิ่งอยู่เหรอภาษาสมบัติเงินทองก็ของนอกๆกายไม่สามารถที่จะบีบบังคับกิเลสได้มันก็เหยียบหัวเอาเลยสิถ้าเป็นธรรมแล้วเข้านี่ปั๊บนี่กิเลสแตกกระจายไปความสงบร่มเย็นมีขึ้นมาทันทีไม่ต้องไปเรียกหาเงินหมื่นเงินแสนไม่ต้องไปเรียกหายศถาบรรดาศักดิ์ที่ไหนมาช่วยเลยนอกจากนั่นเอามาช่วยบีบบังคับเท่านั้นเองคนเรามันตื่นลมอย่างนี้สิมันถึงได้ร้อนโลกร้อนเพราะตื่นลมถ้าตามธรรมพระพุทธเจ้าแล้วมันแสนสบายอยู่สบายกินสบายนอนสบายทุกอย่างง่ายได้ไปหมดไม่ยุ่งยากวุ่นวายอย่างที่พูดแล้วเมียมีคนเดียวพอผัวคนเดียวพอไม่ยุ่งนั่นพังที่น่ะแล้วเวลานี้มันเป็นยังไงเอาให้เทียบดูสิถ้าว่าธรรมะพระเจ้าพูดผิดไปมีมากเท่าไรหามากเท่าไรยุ่งมากหิวมากเท่าไรมันยิ่งยุ่งมากทุกมากเลยเดือดร้อนไปหมดครอบครัวเยาว์เรือนสังคมต่างๆเป็นสังคมเดือน9เดือน12ไปหมดเลยโอ้โหทำไงวะตาก็ตาฟังๆอย่างนี้มันอดดูไม่ได้อดเห็นไม่ได้คิดก็คิดมืดๆดำๆอย่างนี้แหละแต่มันก็อดรู้ไม่ได้นี่ไม่ว่าไงความจริงมันมีอยู่จะไม่ให้รู้ให้เห็นได้ยังไงก็รู้เห็นตามความจริงแล้วลบได้ยังไงสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่จะรับกันให้รู้ให้เห็นมีอยู่นะให้หน่อยให้มีกฎมีระเบียบบังคับตัวเองถ้าอยากมีความสงบสุขอย่าไปดิ้นล้มดิ้นตายหาเหตุหาผลไม่ได้เห็นเขามีก็อยากมีก็เขาจะว่ามีอะไรตายไปแล้วกระดูกชิ้นหนึ่งก็ไม่เห็นได้ไปสักชิ้นหนึ่งมีแต่ความหวังยิ่งเศรษฐียิ่งมีความหวังมากนะเราจะเข้าใจว่าเศรษฐีจะว่าบางทุกข์นะเราไม่ได้ประมาทเอาความจริงไปพูดนั่นแหละตัวนั่นแหละตัว ความหวังยิ่งยิ่งเข้าไปอีกได้เป็นขั้นนี้แล้วจะเอาขั้นนั้นจะเอาขั้นมีแต่เอาใหญ่ๆใหญ่ๆให้สมมาเราเป็นเศรษฐีสิความหวังมันก็มากความหิวก็มากความดิ้นมันก็มากสิแล้วไม่มองดูหัวใจเจ้าของเลยว่าเป็นยังไงถ้าตายแล้วกระดูกชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้นั้นนอกจากนั้นก็นิมนต์พระไปกุศลธรรมมากุศลธรรมมาถ้าเป็นหลวงตาบัวนี่กุศลธรรมมาเศรษฐีไปไหนหนักอยู่ว่างั้นเพราะว่านั่นสิของจริงนี่อยู่มันหามันหางมมันแต่เงาตะคุบแต่เงาอยู่โง่โง่ขนาดไหนมนุษย์เราอยากพูดให้เต็มปากเต็มอัดเต็มธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยใครจะว่ามากก็ว่าไปสินะดูโลกดูมานานแล้วเนี่ยเฉพาะที่ดูสนุกถ้าว่าจะแบบพูดแบบโลกก็เขาหนักว่าสนุกดูโลกสนุกมาจากกี่ปีแล้ว40กว่าปีแล้วนี่ถ้าว่าสนุกดูแต่เราไม่สนุกแล้วพูดเอาแบบโลกมาเทียบเฉยๆดูสิไม่มันมีอะไรมาปิดมาบังหัวใจนี่แล้วมันทำไมมันจะดูไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้วะพอกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันมาปิดกำบังอยู่ที่ว่าเนี่ยที่คนเป็นบ้าเนี่ยก็เพราะกิเลสพาให้เป็นกิเลสมันปิดกำบังไว้หมดความจริงไม่เห็นเห็นความจอมปลอมจอมปลอมดิ้นไปตามเงาเป็นบ้ากันทั้งโลกทั้งสงสารนี่ว่าไงให้เอาความจริงจับเข้าไปปั๊บให้มันมีอะไรมียังไงๆมันก็เห็นหมดรู้หมดแล้วสิท่านเมื่อรู้หมดแล้วส่วนที่จะคัดเลือกก็คัดเลือกให้พูดดีคัดเลือกเห็นไหมคัดเลือกว่าตายทิ้งเปล่าๆนะแล้วมาพากันตื่นเงากันโว้เวกโว้เวกโว้เวกตื่นตามาเช้าจนยันค่ำยิ่งว่อนหวังอย่างนั้นหวังนี่มีแต่หวังจมไปไม่เรื่องอะไรเลยทั้งสมบัติเงินทองก็ของมีกินจนกระทั่งถึงมันตายก็หมดมันก็ไม่พอความหิวนี่เพราะความหิวมันไม่ได้อยู่กับอันนั้นมันหิวของมันเองได้มาเท่านี้แล้วมันจะเอาเท่านั้นได้แล้วมันจะเอาเท่านั้นยิ่งไปใหญ่เลยนั่นแหละมันเป็นทุกข์เพราะความหิวไม่ใช่ทุกข์เพราะอะไรนะถ้ามันอิ่มแล้วมันไม่เป็นทุกข์เช่นเราหิวข้าวมันเป็นทุกข์ไหมถ้าอิ่มแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์อันนี้ก็เหมือนการกิเลสตัณหาตัวหิวโหยที่สุดไม่มีวันอิ่มพอคือตัวตัณหาความทะเยอทะยานจนลืมเนื้อลืมตัวลืมวันคืนปีเดือนลืมเป็นลืมตายลืมไปหมดทุกอย่างเนี่ยมันครอบหัวใจโลกมันถึงให้ทำให้มืดตื้อเข้าไปทุกวันยิ่งดิ้นไปเท่าไหร่ยิ่งพันเหมือนแหพันลิงอ่ะถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปแก้ไปจับกันมันไม่ได้นะพิจารณาพระศาสดาองค์เอกใครจะวินิจฉัยใครควรเรื่องโลกสงสารนี่ได้ละเอียดละออยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องชั่วอะไรอะไรพระองค์ทราบมาหมดผ่านมาหมดแล้วจึงนำมาสอนพวกเราจะผิดไปที่ตรงไหนไม่ผิดพวกเรามันหลับตาชนลงสิชนก็ชนต้นไม้ว่าหัวแตกหน้าผากแตกพิจารณาตัวบ้างสิความทุกข์มันอยู่หัวใจนี่ดูตรงนี้ไม่ว่าคนทุกข์คนมีคนจนคนโง่คนฉลาดให้ดูตรงนี้มันจึงจะเห็นที่แก้ที่ปวดเครื่องกันมันจะเห็นที่สงบร่มเย็นถ้าไปดูโน้นดูโน้นเป็นบ้าทั้งวันทั้งคืนตายชั่วเปล่าเลยไม่ว่าคนมีคนจนรถถาบรรดาศักดิ์ขั้นใดภูมิใดก็ตามมันถ้าดูงั้นแล้วมันตายหมดเนี่ยด้วยความทุกข์บีบหัวมันถ้าดูนี่แล้วเห็นจุดเพราะตัวเหตุมันอยู่ตรงนี้เนี่ยว่าไงความโลภมันก็เกิดขึ้นจากหัวใจดันให้โลภใสไปให้โลภว่าไงไม่โลภอยู่ไม่ได้เพราะผู้หนึ่งพาให้โลภเนี่ยอำนาจมากกว่าก็โลภจนตายว่าไงไม่ได้สมหวังหรือมีอะไรมาขัดเคืองหัวใจก็โกรธโมโหโทโสเอาถึงตายเลยนี่ยิ่งราคะตัณหานี่เป็นตัวต้นเหตุสำคัญมากทีเดียวให้โลภก็โลภเพราะอันนี้แหละยิ่งผู้ใดมันมีเมียมากๆมันตายแล้วบักอันนั้นเข้าใจไหมบักอันนั้นมันมีเมียมากๆมันไม่ทราบจะหาแต่ปากเมียไหนต่อเมียไหนสิมันตายทิ้งเปล่าหรอบักโลภมากๆอ่ะอีผัวมากกว่าเหมือนกันแอบๆแล้วหลบซ่อนๆนั่นมันก็เหมือนกันนะมันแบบเดียวกันท่านมีมาธรรมดาดังที่พระเจ้าทรงสอนไว้นั่นแล้วมันพาถูกแต่ว่ามีมาเท่าไหร่มันก็ไหลลงรวมกันหมดเหมือนกับเรารับทานอาหารเข้าในมุขทวารคือปากแห่งเดียวเท่านั้นมันจะกระจายไปทั่วสารพางร่างกายหมดยินนี้พีมันไปหมดหล่อเลี้ยงไปทั่วถึงกันหมด นี่คนที่มีธรรมเป็นอย่างนั้นไปได้อะไรมาเป็นความสงบสุขต่อกันต่อกันมีมากมีน้อยไม่ได้คิดและแบ่งแข่งใจซึ่งกันและกันนะได้มาเท่าไหร่ก็ไหลลงจุดเดียวจุดเดียวลงในครอบครัวครอบครัวผัวเมียลูกเต้าหลานเหลนควรจะสงเคราะห์สงหาไปไหนก็เป็นธรรมไปด้วยกันหมดเลยเย็นนั่นนั่นที่เย็นมันอยู่ตรงนี้นะมันไม่ได้อยู่ว่าข้านี่มีเงินกองเท่าภูเขานะแต่ข้าความเป็นหนีทีเหนียวนี่โอ๊ยตังเมยาวมาไม่อยากตกทะเลว่างั้นหามันเข้าใจป่ะล่ะตังเมนะถ้าจะแยกไปทำประโยชน์ทางนั้นทางนี้มันแยกไม่ได้เพราะความตนีทีเหนียวมันหึงมันหวงเหมือนกับเสือหวงซากเวลาตายแล้วมันไม่เห็นหวงตายทิ้งเปล่าๆไว้เกิดประโยชน์โง่ขนาดไหนมนุษย์เราใครเป็นคนสอนไว้ว่าความตนีทีเหนียวเป็นโทษทำลายเจ้าของพระพุทธเจ้าแท้ๆเป็นผู้สอนไว้เป็นผู้สิ้นกิเลสซะด้วยเป็นผู้สอนมาโกหกโลกได้เมื่อไหร่เอาไปทำไมองค์ดูสิมีเหตุมีผลยังไงเอามีมามากน้อยช่วยกันแก้ไขเยียวยาซึ่งกันและกันไปนี่มันจิตใจมันเบิกออกกว้างขวางออกไปที่ไหนชุ่มเย็นนะคนจิตใจเปิดเผยเป็นอย่างนั้นถ้าจิตใจครับแคบติดตันไปไหนก็ไม่มีพระสมาคมเงินทองข้าวของกองท่วมหัวอยู่เขาก็ไม่อยากครบเขาก็กินตับเขาจริงๆนี่ใครอยากให้กินตับแม้แต่ลดตับลงตะบัวมากินนึกท้องเลยหลงทิศเป็นว่าไงว่าแต่ตับโยมมาแล้วตับผ้ามันยังหวงอยู่เออใครจะอยากให้กินตับใครวะมันเป็นอย่างนั้นความตนีทีเดียวพี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้มีอะไรมาพอเป็นพอไปเจือจางกันไปมนุษย์อยู่ร่วมกันมีไม้มันก็เกิดประโยชน์อะไรกองทิ้งมันก็ทิ้งไว้งั้นมันไม่เกิดประโยชน์เก็บเอาไว้ไว้เพื่อจะทำประโยชน์ทั้งถูกนั่นเก็บไว้เพื่อสั่งสมหาอะไรถ้าพูดถึงเรื่องเงินก็ภาษากระดาษนั่นถ้าพูดถึงเรื่องเป็นเหรียญก็ภาษาธาตุแร่ธาตุต่างๆอยู่ไหนมันก็มีไม่สมมติว่ามันเป็นเงินเฉยๆฮั่นก็คิดแบบมันหลายแง่หลายมุมที่เราไม่ได้ประมาทนะเราพูดแยกเหตุแยกผลแยกธาตุแยกขันธ์ลงไปสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอาศัยสำหรับโลกทั่วไปเป็นความสะดวกต่อกันเท่านั้นนั่นให้มนุษย์จะรู้อย่างนั้นสิที่ใช้เป็นสาระสำคัญก็ต้องทำให้เป็นประโยชน์ที่นั่นถ้าเก็บไว้งั้นมันก็เป็นอยู่งั้นแล้วกระดาษกับกระดาษหนังสือแล้วมันต่างกันยังไงแล้วสมมติขึ้นว่าเป็นเงินนี่เฉยก็รู้กันอยู่แล้วว่าสมมติว่าเป็นเงินขึ้นมาก็เอาใช้ต่างคนก็ต่างใช้ตามความสมมติอยู่ในขอบเขตของสมมติมีกฎข้อบังคับให้ใช้อยู่ในวงนี้มันก็มีเท่านั้นได้มากน้อยก็ช่วยกันส่งเสริมไปช่วยกันคนใดที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากเห็นใจกันมนุษย์ไม่เสียสละมนุษย์ไม่เห็นใจกันไม่มีความเมตตากันใครจะมีในโลกนี้ถ้าลงมนุษย์ทำไม่ได้มีไม่ได้แล้วมีมากมีน้อยก็มันเกิดประโยชน์มีเท่าไหร่ก็มีเพื่อเกิดประโยชน์จะเป็นอะไรไปมีเพื่อความตนีสีเหนียวหึงหวงดังเสียงหึ่มก็หึ่มครางคำรามภาษาภาคอีสานเขาเรียกว่าไปบ้านไหนง่าง่ายเหมือนขึ้นหมาที่หากัดใครมากีดขวางมาได้ง่าง่าเข้าใจไหมง่าง่า มันหวงมันจะตายหุ้ยพูดถูกเรียนนั่นเราแล้วพูดตามธรรมจริงไหมแล้วไม่ได้พูดดูถูกเหยียดหยามใครนี่วะเรื่องกิเลสมันดัดสันดานคนมันดัดขนาดนั้นยังไม่เห็นโทษของมันเลยนี่วะเอาจนเจ้าของจะตายยังไม่เห็นโทษขนาดไหนกิเลสมัดคนโง่ขนาดไหนพวกเราพิจารณาสิคนมีปัญญาแล้วทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดดีหมดนั่นแหละขอให้มีปัญญาใช้ประโยชน์ให้เกิดให้มีขึ้นเถิดอย่าให้เป็นปัญญานั้นเป็นเครื่องสังหารตนเท่านั้นก็พอส่วนมากเดี๋ยวนี้มันมีแต่ปัญญาทำลายตัวเองหนาทำลายตัวเองแล้วก็ทำลายสังคมทั่วไปหมดดูกระจายอย่างที่พูดเมื่อวานนี้โยนสุขีขึ้นมาปั้มอ่านกระจายเรื่องหัวใจของโลกเป็นยังไงไม่โสกปกมันแสดงมาด้วยความโสกปกได้เหรอนั่นมันแสดงมาอย่างนี้มันน่าสลดสลดสังเวชจะตายไปมันมีแต่อย่างนี้เวลานี้แล้วจะให้โลกร่มเย็นมาจากที่ไหนเมื่อมนุษย์ก็มีแต่ความเลอะเทอะเต็มไปหมดทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วดินแดนมีความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดเป็นยอดดีไม่ทราบว่ายอดดีหรือยอดชั่วไม่รู้มันก็ว่ามันแบ่งไงมันกิเลสภาวะมันจะไปเห็นโทษยังไงถ้ากิเลสภาวะถ้าทำภาวะนะโอ้มีเหตุมีผลพร้อมไปเลยเราพูดตามหลักความจริงเหล่านี้เราไม่ประมาทใครหรือเราใครจะว่าหลงตาบัวประมาทเราพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองมันเป็นกระดาษหรือไม่ใช่กระดาษถ้าว่าเราประมาทมันก็กระดาษไม่ใช่เหรอมาสมมติเป็นเงินให้ใช้กันก็รู้อยู่ทุกคนฮะ ก็ใช่ให้มันเกิดประโยชน์แล้วสินั่นตามเจตนาตามความมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้สำหรับสังคมทั่วไปมาใช้นั่นนี่มันเลยสิที่อันนี้กลับเป็นเครื่องสังหารเจ้าของเป็นเจ้าอำนาจสิเพราะโยกให้มันเป็นอำนาจมันก็บังคับเจ้าของฆ่าเจ้าของทำลายเจ้าของเพราะเงินเพราะกระดาษนี่มีมากหรือมีน้อยมันมองเห็นเงินสักฝึกหนึ่งดูสินะมันตามันจะลุกวาวขึ้นเลยใช่ไหมล่ะเอาสายสร้อยมาคล้องคอเลยสิแล้วขึ้นรถเมล์ไปแล้วตามันจะจ้องแต่สายนั่นนะนี่ไปหมดรู้หมดรู้ว่าไงไม่ได้งั้นเอามาพูดได้ยังไงบางทีได้เตือนพวกที่คนขึ้นรถขึ้นลาสิ่งอย่างนี้อย่ามาเปิดเผยเราบอกเป็นภัยกับตัวเองนะเราสอนนะเวลาขึ้นรถเมล์แล้วเข้าที่ชุมชนอย่าเอาของนี้ออกมาเปิดเผยแล้วการนับเงินนับทองอย่านับในที่เปิดเผยแล้วนี่สอนหมดนะแม้แต่ขึ้นรถฟืนรถไฟนี่จะนับรถไฟเข้าในห้องน้ำก่อนนู่นขนาดนั่นนะสอนคนเข้าไปในห้องน้ำห้องส้วมก่อนปิดประตูด้วยดีแล้วนับอย่าให้มันลงช่องนั่นนะขั้นโง่แล้วมันลงแล้วเข้าไปนั่นก็ไปเทลงช่องอีกหน้าขนาดแล้วนะสอนคนโง่นะมึงสอนขนาดนั้นนะห้องกับนั่นก็ไปนับนี่มันก็โตในช่องเชื่อใจไหมล่ะขี้ไปใส่ไปเสร็จเลยไม่มีเหลือเข้าไปได้ห้องปั๊บแล้วก็ไปนับอยู่นั่นจนเรียบร้อยเสร็จแล้วใส่อะไรเรียบร้อยแล้วค่อยเปิดมาขนาดนั้นนะสอนคนมันเป็นภัยที่ว่าถูกเขาจี้เขาป้นเขาจะมันมีเคล็ดมีลับของมันอยู่ในนั้นในนั้นแหละมันพอจับได้มันเคยผ่านไปหมดมันเห็นไปหมดนี่ว่าไงนอกจากไม่พูดเท่านั้นเองโอ้ยมันทุเรียนนะใช้เงินอยู่ทุกวันทำไมรู้จักวิธีปฏิบัติต่อเงินแล้วก็กลับมาฆ่าตัวเองเพราะความโง่แล้วหาว่าเขามาจี้มาป้นมาขโมยมาอันนั้นมาล่วงกระป๋องกระเป๋าเจ้าของมันเซ่อเปิดไว้ยิ่งก็ล่วงสิความเซ่อของมันว่าพูดจริงๆนี่ไม่ได้มาเกี่ยวกับเงินกับทองนะแต่มันก็เห็นเรื่องราวของอยู่นี่จะว่าไงปิดกันได้ยังไงนี่ความโง่ความฉลาดของคนเราเห็นเงินปึกหนึ่งเท่านั้นเป็นยังไงตาลุกวาววาววาวแล้วที่นี่ไปไหนก็จ้อแล้วนี่เออตามหน้าตามหลังไปแล้วผู้ที่จะคอยจี้คอยปล้นว่านั่นเพราะอะไรเพราะเจ้าของไม่ฉลาดเออเราจะอวดสิเออมันเรามีเงินมากมันนับเป็นถึกเป็นปึกต่อหน้านะพยายามอวดความอวดมันก็ฟาดเจ้าของมาที่อื่นมันอวดปากของมันอ้อๆๆแล้วเขาก็ฟาดไปลงต้มยำกับใบมะขามอ่อนเสร็จเขียนไม่เสร็จไม่ทันเสร็จก่อนแล้วฮั่นฮั่นนี่นะนี่แหละความกิเลสมันเป็นอย่างนั้นมันอวดมันชอบอวดอวดหาอะไรไม่มีเหตุมีผลในสอนกี่ทุกกี่นะสอนคนที่ควรจะสอนผู้ที่อยู่ใกล้ๆจริงๆก็เป็นเรื่องอันหนึ่งของเขาเราก็ไม่สนใจแต่ผู้ที่ควรเกี่ยวกับการจะสอนขนาดนั้นนะวิธีที่จะปฏิบัติต่อเงินทองก็ของยังไงเงินส่วนใหญ่ส่วนน้ำพันอย่าเอามาไว้นอกเงินสำหรับที่จะจ่ายหยิบออกหยิบเข้าอยู่ตลอดเวลานี่ให้มีอยู่จำนวนน้อยให้สมมติว่าธนบัตรก็ให้มีอย่าให้มีใบแบบนั้นแบบตัดคอนเข้าใจไหมก็ให้มีแต่ใช้ที่จะใช้ธรรมดาพอเปิดปั๊มนี่มันตามจะจับปุ๊บนะเรามันไม่มองนี่นะแล้วเรามองตัวอีกตาจับอยู่นู่นจับเข้ามานี่นะกระเป๋านี่มีเงินอะไรบ้างมีใบอะไรบ้างนั่นมันรู้แล้วถ้ามีแต่ใบเขียวใบธรรมดาเรานี่เขาก็ไม่ค่อยสนใจนักนะถ้าฟาดใบแดงใบเอียงใบสีม่วงสีเมี่ยงแล้วก็ไปแล้วลองดูที่ไหนแล้วยิ่งออกมาเป็นปึกๆแล้วนะหายใจไม่ทันแล้วเดี๋ยวตัดคอก่อนแล้วเพราะเขาโง่เงินเอามาแบบเดียวกันหมดส่วนไหนที่จะเก็บไว้ภายในอย่างลึกลับก็เก็บส่วนไหนที่จะนำมาใช้จะเวลาต่อหน้าชนที่จะเปิดจะปิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยขนาดไหนอยู่เอาไว้ยังไงแล้วมีขนาดไหนต้องพิจารณาสิเช่นอย่างแบงค์ย่อยอย่างนี้เอามาไว้สำหรับใช้ยังไงนี่ความฉลาดต้องงั้นมันได้สอนหมดนะพออย่างนี้แล้วหลวงตาบัวทำแบงค์ก็ไม่เป็นเออแล้วหาแบงค์ก็ไม่เป็นแต่มันก็ได้พูดติว่าไงมันเห็นอยู่นี่นะเรื่องมันเห็นมันเซ่อมันซ่านี่พอพูดอย่างนี้ก็เลยคิดถึงเรื่องเราเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังมาจากกรุงเทพนี่มาถึงสถานีนี่บ้านไผ่เนี่ยรถไฟมันเสียเวลามาถึงที่นั่นพอรถจอดกึกแล้วที่จับน้องชายแล้วมันไปด้วยเขาไป มายืนเห็นคนหนึ่งกำลังเดินกึกๆกันมามองดูตามันลุกวาววาววาววาวนี่มึงดูนะคนไอ้นี่มันจะขึ้นไปล้วงกระเป๋าก็นะคอยดูนะนู่นน่ะบอกนะมึงดูให้ดีนะนู่นน่ะฟังที่น่ะมันก็กึกไปนี่คอยดูตอนมันจะขึ้นบันไดนะเขาลงมามันจะขึ้นเวลานั้นหนาคนแน่นๆน่ะมันจะขึ้นตรงนั้นน่ะมึงดูนะไอ้นี่ก็จ้องไว้บ้านจ้องไว้อ้าปากด้วยไหมไม่ใช่ธรรมดามันจ้องอ้าปากมันเติมมันจะตายมาพอขึ้นไปก็โดนปืนปังปั๊บเลยนี่เราเห็นแล้วมันจะต้องโดนทำโชคชะตาเหมือนคนบ้านนะคนอันนี้นะคือมันตามันจับไปแล้วมันจะอะไรมันพอตามลูกวาวาแล้วมันจับไปแล้วพอขึ้นไปปั๊บมันจะจับปั๊บจับที่นี่มันควรจะเอาคนไหนมันจะโดนตรงนั้นแหละเนี่ยพอโดนปั๊บปั๊บเลยบุ้ยเดียวนี่ปั๊บนี่ก็ทำท่าเซ่อท่าไอ้นั่นโดนนนโดนนี่ปั๊บเรื่อยมึงเห็นไหมนะเห็นเหรอแล้วมึงคอยดูนะนี่มันจะไปลงบันไดนั่นอีกนะนู่นน่ะบอกขนาดนั้นนะมันจะไปลงบันไดนั่นนั่งกำลังลุมอยู่นั่นวะมันก็ไปอีกเอาอีกเหมือนกันมึงเห็นไหมเห็นนั่นแหละมึงดูซะดูคนน่ะวะก็ว่างี้เหรอมึงอย่าจะอ้าปากนะวะบอกนอกจากเวลามึงจะสแตกเข่ามึงจะอ้าท่านธรรมดามึงอย่าจะอ้ากันหรอกก็ตลอดเวลาหลายแห้งจะเขาไปกินตับมึงหมดหรอกแต่ใจเหรอโอ้หลวงตาบัวได้พูดถึงพริกถึงขิงเพราะความโง่ความเซ่อของคนมันถึงขนาดนั้นจะไม่ให้เราพูดยังไงใช่ไหมล่ะเราพูดเราขุดถึงความโง่ของคนออกมาให้พินิจพิจารณาแก้ไขดัดแปลงเข้าใจหรือเปล่าล่ะที่พูดเหล่านี้มันอยากไปตรงไหนสิ่งที่เหล่านี้มันเป็นมาแล้วทั้งนั้นนี่เสียหายเพราะมันมาแล้วมากขนาดไหนเพราะรู้ท่องไม่ถึงมันน่ะสิมันถึงได้เป็นอย่างนั้นเวลาขึ้นรถเมล์ก็เหมือนกันขึ้นรถเมล์รถอะไรที่ชุมนุมไม่ว่ารถอะไรล่ะอย่าไปใส่สายสร้อยสายสร้อยเห็นอะไรนี่ไม่ได้นะตาแม่ตาไหนเป็นตานักเลงมันดูยากมาเลยดูคนแสงสายตามันจะแข็งที่สุดเลยเหมือนตาเสือเดียวมันจะแวบตาพวกนี้ตาฉลาดฉลาดแบบขโมยมันจะแวบแวบปั๊บมองแวบเหมือนมองปั๊บแวบซ้ำอีกมองนี่เป็นงั้นนะคือมองดูจุดมันจะเอาแล้วมันก็เปลี่ยนที่นั่นเปลี่ยนที่นี่ไปแล้วนะฮั่นเรื่องมันหาเอาจนได้หาอุบายจนได้แล้วพวกนั้นยังเซ่อซ่าเขาหั่นหอมหั่นกระเทียมยังนอนอยู่บนเขียงแผ่สองเหลืองเงินจะว่าไงแล้วไม่รู้เรื่องดูแลเลยว่าเขาหั่นหอมกระเทียมนี่เพื่ออะไรก็เพื่ออยู่บนเขียงนั่นแหละเนี่ยก็ยังไม่รู้นี่ว่าไงโง่ขนาดไหนมนุษย์เราเฮ้ยแล้วพูดเหมือนว่าเรานี่ฉลาดแล้วนักหนาแล้วเราก็ไม่ฉลาดเราก็โง่มาเหมือนกันพูดแบบโง่ของเราของเขาด้วยนี่นะมันจะเป็นอะไรไปใช่ไหมยิ่งพูดปั๊บไม่เราได้ยินก่อนเพื่อนด้วยซ้ำเรื่องเหล่านี้อ้าวพระก็ว่าพระมันยังมาจะไม่เทศมันไปไงไม่รู้นะเลยไปห้าทุ่ม
2: เอาละห้าทุ่มมา

ปัลโลภะคะวะโตสาวกสังโฆ

0: ศพฤาษีลิงดำเก็บอะไรวิหารแก้วเก็บที่วิหารแก้วเอาไว้ตลอดกาลไม่ต้องจัดพิธีเผาทำตามคำสั่งเสียฤาษีลิงดำไม่ได้เผาเก็บไว้ตลอดกาลเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตทางสารนองกัจฉามิธัมมังสารนองกัจฉามิสังฆังสารนองกัจฉามิทุติยัมปิบุตทางสารนองกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนองกัจฉามิยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามินาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิอภินาดานาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิคุณรักษาศีล5องค์ที่3ไม่ว่ากามเมทุกๆครั้งไปอาบรมจริยาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิศีล5จบเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิณัจจีตวาดิตวิสุกดัสนะมาลากันทะวิเรปณะธารณะมันดานะวิภูสะนัทานาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิจาสยานะมหาสยานาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิหิมานิอัฏฐาสิกขาปดานิอัจเฉกังรตินิวังอุโปสถะวะเสนะสาธุกังรคีตบานิสีเลนะสุกติยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนนิบุติมยันติทัตสวาสีลังวิโสทะเยวันนี้จะให้พรยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโค วินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังุทาปจายิโนจัตตาโรธัมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวันที่2เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าอย่าให้เป็นปัญญาสังหารตนเองในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ทั้งกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวาลย์เขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อกันเทศว่าภาวนากันตายขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เราหลับตาแล้วเราก็เท่าว่าเราบ่มอินทรีย์บ่มจักขุอินทรีย์ให้แก่กล้าแล้วพึงจะรู้ได้ความเป็นจริงเรื่องพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำทำให้เป็นอันเดียวกันเหมือนภาชนะที่ครอบไว้ทำให้เป็นอันเดียวกันและมือจิตของเราฝึกสมาธิมือสมาธิเริ่มจะเกิดย่อมจะมีกายเบาจิตเบาพึงพยายามประคองไว้ให้ดีแล้วจึงเรียกว่าเป็นผู้สร้างสมาธิให้สงบได้เมื่อจิตเป็นสมาธิมีความรู้และมีความเห็นขึ้นนักปฏิบัติก็จะตื่นตัวขึ้นก็จะมีความเพียรความพอใจในนั่งสมาธิเริ่มจะดับลงไปได้แล้วมือนิวรณ์ห้านี่แหละเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้เข้าไปรู้ความเป็นจริงได้มือนิวรณ์ห้าดับแล้วจิตนี่พึงจะรู้เห็นกายในกายภายในจึงเรียกว่าจิตนี้เข้าผวังแล้วนี่พึงให้รู้จักว่าอันนี้เราพยายามสร้างผวังไว้ให้ดีปัญญาญาณก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะทำให้มีปีติความเอิบอิ่มใจในพระศาสนาแปลว่าความสอนฝึกหัดในสมาธิตั้งใจไว้ชอบก็เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติขัดสมาธิอย่างหนึ่งที่คุณจะมาเข้าใจนั่งสมาตึงขัดสมาธิตึงไปนั่งก็จะไม่ทนนั่งให้หลวมน้อยเงี้ยฝึกสมาธิก็จะอยู่ได้นานผู้ฝึกสมาธิตั้งใจจะเอาแห่งพระนิพพานด้วยกันทุกคนเวลาจะได้จะถึงนี่ไม่รู้ตัวเลยสักคนเดียวเพราะจะรู้เห็นก็เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อจิตเมื่อนิวรณ์ดับหลักวิชาก็จะเกิดขึ้นทีเดียวเมื่อนิวรณ์ห้าดับแล้ววิตกวิจารก็จะเกิดขึ้นพิจารณากายภายนอกกายภายในก็จะรู้เห็นชัดเมื่อรู้เห็นชัดแล้วนักปฏิบัติก็ตื่นตัวขึ้นตื่นตัวเบิกบานใจสว่างสวัยนักปฏิบัติก็มีปีติและความยินดีอยู่ในเจริญสมาธิแล้วสติสมัชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะลมเข้ายาวรู้ลมออกสั้นกำหนดรู้ พราะจิตมีสมาธิดีอนุภาพของผู้ปฏิบัติเจริญหลักสมาธิจะงดงามได้ก็เมื่อจิตเป็นสมาธิปัญญาจะรู้แจ้งได้ก็เพราะใจสงบเท่าผู้ปฏิบัติมีใจมีทีนมิทะเข้าครอบงำงุบงับงุบงับก็พึงลืมตาขึ้นลืมตาอยู่นานๆเพ่งลืมตาเพ่งอยู่เพ่งอยู่ที่กายสมาธินี่แหละพวกเราเป็นผู้ปฏิบัติว่ากายานุปัสสนาปฏิปทากำหนดกายกายเป็นอารมณ์เมื่อกำหนดกายเป็นอารมณ์แล้วพอรู้แจ้งก็จะเรียกว่าจะรู้เรื่องของพระมหานิกายมีกายใหญ่ก็จะรู้ขึ้นกับผู้ปฏิบัติเรายังไม่เคยรู้เรายังไม่เคยเห็นเพราะเรามีความรู้มีความเห็นแล้วใจก็ปีติความเอิบอิ่มใจก็จะฝึกหัดมันเข้ามันออกมันเข้ามันออกแล้วก็ฌานจิตก็จะเจริญฌานชอบก็พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะพอดีสัมมาสมาธิก็เหมาะสมเจริญฌานชอบนี่ของผู้ปฏิบัติพยายามไม่มากนี่แหละนั่งภาวนากันตายภาวนากันตายและรู้เรื่องตายด้วยและรู้ทั้งเรื่องไม่ตายด้วยแล้วจึงเรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิของนักปฏิบัติเป็นผู้ฝึกสมาธิรู้จริงรู้แจ้งในธรรมคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเราได้ฝึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็พึงเรานักปฏิบัติพึงรักษาศีลนี้ให้บริสุทธิ์แล้วจึงฝึกสมาธิพอสมควรพึงมรรคผลนี้จะเกิดก็นักปฏิบัติได้เพราะญาติโยมทุกคนที่มานี้ก็มาสนใจในสถานที่ที่วัดสังฆทานนี่เป็นที่ฝึกหัดสมาธิจิตก็จะได้เกิดคุณอันธรรมะคำสั่งสอนของพระองค์จะได้เกิดขึ้นนอบน้อมเข้ามาไว้ที่กายใจด้วยกันทุกคนกำลังนี้จิตใจฝึกหัดเป็นพระสมาธิกายก็เป็นสมาธิใจก็ฝึกหัดอยู่ใจของตัวเองเป็นสมาธิก็รู้ไม่มีสมาธิก็ขันติความอดทนขันติความอดทนเป็นผู้สร้างตบะอันยิ่งใหญ่ที่ในพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าหัวใจพระศาสนาก็คือสมถะวิปัสสนานี่แหละจึงเรียกว่าหัวใจของวิปของพระศาสนาถ้าไม่เราไม่ได้เจริญสมถะวิปัสสนาแล้วก็ไม่รู้จักว่าหัวใจพระศาสนาอยู่ที่ไหน เพราะจะรู้ได้ก็เพราะนักปฏิบัตินี่เองผู้ฝึกสมาธิก่อนเราในอิริยาบถ4พยายามฝึกหัดเรานั่งสมาธิถ้าง่วงมาเราก็ไม่สามารถที่จะไล่นิวรณ์ออกได้เราก็กำหนดรู้แล้วก็ลุกขึ้นค่อยๆลุกยืนให้ตัวตรงแล้วจึงจะก้าวออกขวาย่างหน่อนี่จะเดินจงกรมหรือขวาพุทธซ้ายโถก็ให้ได้ปัจจุบันเดี๋ยวเดินทอดตาไปแค่4ศอกใช้ได้เท่าเดินมากจำเพาะที่ดูปลายเท้ามากใกล้ย่อมจะทำให้ปวดท้ายถอยได้เพราะอันนี้เราพยายามที่แนะนำกับญาติโยมพยายามเปลี่ยนอิริยาบถเอาเดินพยายามที่ลุกแล้วพยายามเดินช้าๆจะเร็วให้มีสติสัมปชัญญะด้วยเวลาเราจะเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเราใช้เปลี่ยนอิริยาบถเราขัดสมาธิเรานั่งสมาธิกายก็จะสงบไปอีกพอเรานั่งพอเพียบนานๆเราก็มาขัดสมาธิสมักกายก็จะสงบไปอีกที่เราจะทนอยู่ไม่ได้ก็ที่ใจนี่แหละใจฟุ้งซ่านรำคาญใจจึงไม่นั่งขันติความอดทนอยู่ได้เพราะใจไม่สงบเดินช้าๆเดินช้าๆฝึกธรรมะที่กล่าวมานี้กับญาติโยมเพิ่งให้รู้ว่าโน่นแหละเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะรู้ว่าสอนน้อยเว้นแต่มีคุณมากกับผู้นักปฏิบัติเรามีความแก่เรามีความเจ็บเรามีความตายจิตใจของเรายังไม่เจ็บไม่ไข้เราพยายามมาดูความเจ็บความแก่ความตายซะก่อนแล้วพยายามมาฝึกหัดของดีของพระพุทธเจ้าแก้ววิเศษอยู่ที่ใจทุกคนอยู่ที่หูตาทุกคนท่านทั้งหลายพยายามขัดแก้วของท่านให้สว่างสวัยควรยินดีแก้วของท่านมีความสว่างสวัยญาณทัศนะวิสุทธิย่อมจะเกิดมีกับนักปฏิบัติผู้เจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาลุกเดินนอนในอิริยาบถ4ย่อมจะเกิดได้ทุกอิริยาบถขอให้ท่านจึงพยายามจะล้มขวดเราครั้งนี้เหมือนอย่างการหนักโทษที่อยู่ในเรือนจำเขาจะรอวันตัดสินเมื่อไรเขาจะนำเราไปตัดศีรษะมือนั้นเราเป็นอุปมาเหมือนนักโทษที่ไม่ยอม ให้ใจลมเหลวฝึกหัดใจให้แข็งแกร่งเรารู้แล้วว่าจะต้องตายแน่บรมครูคือสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไว้ให้หลักวิชาของเราไว้จึงพยายามทำใจไม่ต้องกลัวทำใจให้แข็งแกร่งแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ไทยแท้ในพุทธศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เราถึงจะตายก็ให้อยู่ในอ้อมแขนของพระพุทธเจ้านี่แหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้รักตัวรักษาตนไว้ให้ดีจึงจะมีอานุภาพมากทั้งลูกหญิงและลูกชายขอให้ท่านตั้งใจให้มากเราเกิดมาแล้วก็ย่อมต้องแตกดับไปทุกขณะแล้วพยายามฝึกใจให้แข็งแกร่งเหมือนอย่างกับหลักเพชรของพระพุทธเจ้าที่ได้ฝึกเอาไว้ดีแล้วสร้างศรัทธาสร้างศรัทธาให้เกิดให้มีขึ้นญาติโยมทุกๆคนอย่าหวั่นไหวจะคิดว่าเรายังบารมีอ่อนอยู่ยังไม่แก่ไม่กล้าอย่าคิดอย่างนั้นอาจสามารถไปได้ขณะมือแตกดับก็มีทั่วไปเราปฏิบัตินั่งกรรมฐานก็ได้เดี๋ยวนี้แหละในไหนก็ได้ตั้งอกตั้งใจมาแล้วที่อย่างที่พระอาจารย์สนองท่านได้ร้องเรียกญาติโยมมาปฏิบัติในไหนตั้งอกตั้งใจมาแล้วก็พยายามให้มากสามารถจะบรรลุธรรมในวันนี้ในชั่วโมงนี้ในนาทีนี้ก็ได้เพราะที่กระทำนี้ก็ได้ทำกันมาแล้วทีนี้ผู้เดินจุกรมอยู่ภายนอกก็ดีขอจะให้ใจล็อกแลกกวกแวกไปยืนฝังก็ได้เดินจงกรมฝังก็ได้ให้ปัจจุบันระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเราและเป็นอันดีสมัยพระพุทธเจ้ายืนฝังก็ได้สำเร็จก็มี

ซึ่งจะพยายามที่ถอดจิตออกไปให้กับญาติโยมที่กล่าวไปนี้ก็เพื่อจะให้โยมมีศรัทธาหรือแก่กล้าขึ้นโยมจะได้ไม่ท้อถอยเพราะการฝึกใจนี่น่ะหัวหน้าสำคัญถ้าหัวหน้าไปลูกน้องก็ต้องไปถ้าหัวหน้าไม่ไปลูกน้องก็ไม่ไปเหมือนกันเหมือนอย่างกับธรรมชาติที่เราเคยเห็นอยู่หัวก็ตามควายก็ตามแต่ไล่คำปากถ้าไม่มีนำหน้าแล้วไม่มีไปเลยสักตัวเดียวถ้ามีเจ้าของไว้ออกหน้าแล้วโขหรือกระบือนั่นจะตามเจ้าของไปเมื่อไปตัวแล้วก็จะไปจนหมดเลยฉันใดพวกเราทั้งหลายก็ต้องให้เป็นอย่างนั้นเพราะผู้นำสำคัญมันเปลี่ยนอิริยาบถยืนได้นานๆก็ได้นั่งได้นานๆก็ได้เดินจงกรมให้ได้ปัจจุบันเวลาสมาธิบางคนจะเกิดกำลังเดินจงกรมก็มีบางคนจะนั่งสมาธิสมาธิเกิดนั่งก็มีสมาธิเกิดในขณะนอนก็มีอิริยาบถสี่นี้นักปฏิบัติควรจะต้องทำทุกอิริยาบถแล้วพวกเราจะมีทุกอิริยาบถขอให้ญาติโยมไปพิจารณาดูจะเพิ่งเชื่อท่านว่ามีทุกอิริยาบถถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วย่อมไม่เห็นทุกข์อิริยาบถนี้ปิดบังทุกข์ไว้เวลาทุกข์เกิดรู้เวลาเปลี่ยนอิริยาบถสุขเกิดไม่ได้กำหนดซะอีกแล้วก็เดี๋ยวทุกข์เกิดอีกแล้วพอเปลี่ยนอิริยาบถสุขเกิดมาได้กำหนดสิครับต้องกำหนดทั้งสุขและทั้งทุกข์สุขกับทุกข์นี่เอามาเป็นคู่หาบกันขึ้นทั้งไหนจะโอนเอียงมากกว่ากันขอให้นักปฏิบัติจึงช่างใจดูแล้วพึงจะรู้เองเห็นเองได้ทีนี้เมื่อกำหนดพุทลมเข้าถูลมออกจิตใจสงบแล้วมีแสงสว่างเกิดขึ้นอย่าเป็นแสงสั้นก็ตามพึงนักปฏิบัติจะตื่นตัวได้จิตก็จะไม่ไปไหนเลยจะอยู่กับลมเข้าลมออกทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นแหละจึงเรียกว่าอารมณ์วิปัสสนาญาณจะเกิดกับนักปฏิบัติทีเดียวรู้ความเป็นจริงได้เมื่อเกิดแล้วเราไม่มีความรู้ก็ให้ถามครูบาอาจารย์ขึ้นท่านจะได้แนะนำต่อไปผู้นั่งสติสัมปชัญญะเป็นเอาอารมณ์เลยพยายามสติสัมปชัญญะความรู้ตัวให้เป็นอารมณ์แล้วจึงจะรู้ชัดได้ทีนี้เราจะนั่งกรรมฐานขอให้นั่งเป็นแถวๆให้เว้นช่องไว้แล้วมือจะลุกเดินก็ออกง่ายจะไม่หลักลั่นกันนั่งสมาธิไก่แลบลิ้นหมูแลบลิ้นไก่ตี

ปีกนี้ก็มีอานิสงส์มากเมื่อขณะรู้เห็นในขณะเนี้ยนี่พึงยังให้สำเร็จได้แค่รู้เห็นนะปลายตีปีกหูแลบลิ้นเนี่ยพึงว่าเข้าไปรู้เห็นหวังจะให้สำเร็จได้เพราะอำนาจคุณสิ่งคุณฐานคุณภาวนามีอานุภาพมากเช่นว่ามีการฝึกสมาธิเดินจงกรมมีมือพายหลังบ้างหรือมือกอดอกรัดตัวให้แน่นรัดตัวให้แน่นจะเจริญสมาธิกำลังเดินจุกกลมจะมีสมาธิดีก็ได้เช่นว่ามีการฝึกสมาธิเดินจงกรมมีมือพายหลังบ้างหรือมือกอดอกรัดตัวให้แน่นรัดตัวให้แน่นจะเจริญสมาธิกำลังเดินจุกกลมจะมีสมาธิดีก็ได้สิ่งนี้คือเอาความสุขเข้ามาอาศัยพิงนะพิงเอาความสุขเข้ามาอาศัยแสวงหาความสุขจิตนี้ย่อมไม่มีสมาธิได้ที่นปิตะความครอบงำสมณเณรน้อยๆเนี่ยมันยืดตัวกลงๆฝึกหัดนี่ถ้าภาวนาไว้ให้ติดๆมีความรู้อยู่แล้วก็พึงไม่เสียหลักในสมาธิวันนี้ก็ให้อารมณ์กรรมฐานภาวนาแล้วพร้อมด้วยวิปัสสนาภาวนาเมื่อจิตเป็นหนึ่งเราย่อมรู้ความเป็นจริงอันนี้จะต้องถือหลักเอาไว้ให้เหมาะสมอาตมาเคยนั่งกรรมฐานอยู่ในป่าช้าเมื่อจิตไม่สงบแล้วก็เคยระลึกถึงว่าภิกษุเธอถึงทำจิตเป็นสมาธิย่อมรู้ความเป็นจริงก็เคยตักเตือนว่าเรายังทำจิตไม่เป็นสมาธิตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็คงไม่รู้ความเป็นจริงอย่างแน่นอนแล้วพยายามยึดเอาหลักนี้แหละเป็นผู้ฝึกจิตของตนเองไม่ได้นึกอะไรมากนึกแต่ว่าจิตไม่สงบย่อมไม่รู้ความเป็นจริงยึดเอาหลักนี้เพราะหลวงพ่อมหาทองท่านแสดงธรรมอาตมาก็เลยจับเอาหลักนี้แหละเป็นข้อวัดปฏิบัติอยู่ทุกขณะเลยถ้าจิตไม่เป็นสมาธิภิกษุองค์ที่ปฏิบัติก็คงจะไม่รู้ความเป็นจริงอย่างแน่นอนเลยฝึกสอนตัวเองเตือนตัวเองอย่างนี้และจึงได้พยายามอยู่ในป่าชาถึงตั้ง6ปีเหมือนยังพระสนองนี้ถึงก็อยู่ในป่าชาที่ท่านปฏิบัติวัดหนองไผ่โน่นที่ท่านได้ฝึกหัดแล้วก็ถึงจะได้มาท้าวทุกวันนี้ซึ่งอำเภอสมชุกที่ปฏิบัติพระกรรมฐานพึงมีหลักทีแรกก็พระองค์หนุ่มๆพึงได้พระสนมมาทำเป็นผู้แนะนำญาติโยมอยู่ทุกวันนี้ก็พึงมีเท่านี้องค์หนุ่มๆเดี๋ยวนี้องค์หนุ่มๆก็เยอะแล้วหลายแล้วเพราะเราทั้งหลาย
แต่ญาติโยมก็มีมากขึ้นอาตมาก็ปราบปลื้มความดีใจว่าพวกเราคงจะพ้นความแก่ความเจ็บความตายกันอย่างแน่นอนทำไมล่ะแต่พวกเราเท่าอย่างอื่นไม่มีที่พึ่งหรอกมีที่พึ่งตั้งไว้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจนึกว่าแต่งกายแต่งใจเอาเป็นธรรมาสน์ของพระพุทธเจ้าให้ท่านมานั่งธรรมเทศนาเทศให้เราฟังเราจะได้สบายใจกายของเราก็จะได้เป็นธรรมาสน์อันอย่างที่ดีๆขอให้ญาติโยมได้แต่งกายแต่งใจของท่านให้ดุจประดังเหมือนว่าตั้งธรรมาสน์ไว้อย่างดีซึ่งเอาไว้ต้อนรับสินสมาธิปัญญาที่สำหรับที่ตนของตนจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยขอบารมีธรรมคุณฐานก็ดีคุณศีลก็ดีคุณภาวนาก็ดีขอให้จึงเกิดมีกับหมู่ลูกศิษย์ของที่นั่งเฉพาะหน้าด้วยกันนี้ขอจงมีความสุขกายสุขใจสบายกายสบายใจซึ่งมีสติสมัชญะความรู้ตัวยังสมาธิให้เกิดปัญญาย่อมเกิดญาณทัศนวิสุทธิจึงเกิดมีกับหมู่ญาติโยมเฉพาะที่นั่งอยู่กลางแจ้งก็ดีอยู่ที่คนไม้นี่ก็ดีในที่วัดสังฆทานนี้เป็นอันที่สบายกายสบายใจของนักปฏิบัติขอให้ได้มรรคสี่และผลสี่พระนิพพานหนึ่งครับปัจจุบันนี้และอนาคตและการข้างหน้าขอให้ท่านสุขแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านเทอญถึงจะร้อนก็ยังพอใจนะถึงจะร้อนก็ยังพอใจทำอะไรเหือไม่แตกไม่สำเร็จอยู่ทำอะไรดำนาเกี่ยวข้าวฝึกกรรมฐานเท่าเหื่อไม่ไล่ไม่สำเร็จโยมความร้อนที่ไหนมีความเย็นก็อยู่ที่นั่นเพราะอันนี้แหละพยายามนั่งกรรมฐานให้เหื่อแตกพรักแล้วก็ภายในน้ำมันไหลออกที่ภายในที่มันไม่ดีนะโยมมันก็ไหลออกแล้วของดีๆก็เข้าไปภายในเอาขับออกเอาไปไหนออกไปข้างนอกร่างกายของเราเนี่ยดูด้วยตาเนี่ยมันก็เพราะว่าสนิทแต่ถ้าเราหลับตาแล้วถ้าจิตเข้าผวังแล้วกายนี่เลยจะหยาบจะเป็นรูช่องที่เหือน้ำมันไหลออกไปนี่แหละที่เราว่าเหือออกเต็มตัวหมดก็เพราะช่องรั่วช่องทะลุมันมีอยู่ขอญาติโยมฝึกให้เห็นแล้วทีนี้เมื่อน้ำนี่ออกหมดแล้วออกจากในร่างกายธาตุอโปไหลออกเละพอน้ำนี่แห้งน้ำนี่แห้งท่านใช้ผ้าขาวมาทู่ตัวแล้วจะมีดินทั้งนั้นเลยขอให้ท่านใส่ส่วนดูเถอะแล้วใส่ส่วนดูแค่นี้เราเห็นแค่นี้ยังไม่จริงเท่ากรรมฐานเห็นไม่จริงเท่ากับผู้มีสมาธิเข้าไปรู้เห็นนั่นดินนี่น้ำนี่ลมนี่ไฟถึงจะรู้แจ้งชัดในการผู้ฝึกจิตเป็นสมาธิย่อมรู้ความเป็นจริงนี่ญาติโยมทุกคนโยมลงลุกขึ้นเดินจงกรมมันก็ได้นะยืนยืนแล้วก็นั่งก็ได้ถ้าคุณเมื่อยๆนะแต่เดี๋ยวก็ยืนเงี้ยยืนแล้วตรงจะดูไปที่อื่นนะโยมนะดู
ดูก็ดูเฉพาะที่กายนี่แหละยืนนะถึงจะเข้าหลักของนักปฏิบัติโยคีเป็นผู้ปฏิบัติไงนิพพะพัสสะปฏิยมพัสนี่แหละอัตโนนาโทตนตนเป็นที่พึ่งในตนเองใครจะพัดให้แล้วลมก็ไม่พัดโยมก็ต้องหาพัดมาพัดเองใช่ไหมล่ะแล้วก็เย็นได้เนี่ยเย็นได้ไหมโยมนี่พัดพัสสะคือความธาตุกระทบเมื่อลมมาพัดถูกกายก็เย็นนี่กรรมฐานขนแก่โยมกรรมฐานขนแก่ต้องแก่นอนน้อยแก่นอนแล้วภาวนาเข้าท่าน้อยเพราะจะลุกเดินก็เสียจะยืนนานก็จะล้มอาศัยกรรมฐานนอนก็ได้โยมมันฝึกหัดถึงจะหลับก็ไม่ว่าตื่นเมื่อไรเอาเมื่อนั้นขุนแก่ต้องรีบหน่อยรีบเดินรีบถึงนอนก็ทำนี่หนักขึ้นหนักขึ้นนอนหลับบ่ฝันฝันว่าทำกรรมฐานใช้ได้ถ้ายังนอนหลับฝันไปอย่างโน้นอย่างนี้ไปโน้นไปนี้ยังแทนไม่ได้ต้องฝึกว่าเรานอนอยู่ว่าได้นั่งกรรมฐานเจริญพระกรรมฐานอย่างนี้แหละถึงจะเหมาะสมถ้าฝันว่าได้ขับเปลี่ยนขับล้อแล้วก็โอ้ไม่ไหวอ่ะไปโน้นไปนี้ไปทุ่งไร่ทุ่งนาอย่างนี้ก็ถึงว่ากรรมฐานนี้ยังไม่งดงามยังไม่อยู่ในภวังค์นี่ถ้ามีอย่างนี้แล้วต้องรีบทำนั่นแหละถึงเรียกว่าพวกทุกข์กษัตริย์พวกทุกข์กษัตริย์ถึงเนี่ยนอนหลับมันก็ไปแบบนั้นอยู่สัตว์ก็ฝันว่าได้เจริญกรรมฐานฝันว่าได้เหาะมั่งอะไรบ้างนี่นี่แหละเรียกว่าปีติสมาธิทำให้เกิดมีขึ้นนักปฏิบัติคนนั้นแหละย่อมจะเกิดมีปัญญาได้รวดเร็วนี่ทำให้เก่งๆโยมเราพยายามมัจจุราชจะได้ไม่เห็นตัวเรานะญาติโยมของเรามันแก่แน่เจ็บแน่ตายแน่ที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็มีเราจะต้องสนใจให้มากเราจะได้รู้ญาณทัศนวิสุทธิคนนั้นตายไปเกิดที่นั่นคนนั้นตายไปเกิดเป็นเปรตคนนี้ตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานคนนั้นไปนรกคนนี้ตายไปสวรรค์คนนี้ตายไปเป็นพรหมคนนั้นตายไปพระนิพพานเราจะได้รู้ถ้าไม่รู้ก็พยายามทำเพราะเครื่องรู้นี่มีความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนไว้เราต้องสนใจเพราะเราพระไตรปิฎกของเราสมบูรณ์แล้วหูตาจมูกลิ้นกายใจของเราไม่บาเสียจริตจึงเรียกว่าพระไตรปิฎกงดงามนี่ขอให้ท่านทั้งหลายพึงว่าพระไตรปิฎกของท่านสมบูรณ์ดีนี่ขอให้ท่านปราบปลื้มใจว่าเราพยายามจะปฏิบัติมรรคผลต้องได้มีในเรานี่เพราะกายปิฎกดีอยู่วันนี้เป็นวันที่กลางเดือนเป็นที่พระจันทร์เต็มดวงเราก็พยายามจะปฏิบัติให้มีจิตใจแข็งแกร่งให้ตลอดวันตลอดคืนได้ก็เป็นอันดีพยายามฝึกไว้มันจะได้แก่กล้าขึ้นอย่างกับพระท่านไม่นอนมารู้จักกี่ปีแล้วโยมเรานี่หลงมันสักคืนนึงคงจะได้นะไม่ได้ก็ให้รู้ไปทีนะดูจะแย่แค่ไหนนะคงจะไม่เท่าไหร่นะแต่อาตมาก็ผ่าข้างๆนี่ยังมานั่งได้เป็นนานๆอยู่นะมานั่งเพลิดเพลินอยู่กับญาติโยมเป็นนานๆนะก็ได้อาศัยว่าของญาติโยมมีเต็มอกเต็มใจ
ันที่จะฝึกหัดมากันไกลๆถ้าหากว่าทำไม่ได้มันมักไม่เกิดขึ้นกับเราแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นได้จะไม่ตื่นได้ที่เราเจริญกรรมฐานนี่พอได้ปฐมฌานแล้วโยมรู้เลยโยมรู้ในการที่ว่าเจริญกรรมฐานเนี่ยยังไม่ผิดหวังละรู้ชัดเดียวว่าโอเราเข้าถึงหลักพระกรรมฐานแล้วนี่พระกรรมฐานผู้เจริญกรรมฐานด้วยกันเราที่มันเข้ามันออกนั่งสมาธิจิตเนี่ยมันออกรบออกไปรบแล้วเนี่ยผู้ฝึกสมาธิทำจิตใจเนี่ยเพราะผ่านอันตรายข้าศึกมีมากที่มันจะต่อต้านความง่วงเหงาเฮานอนขี้เกียจขี้คร้านความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเป็นทุกข์กายทุกข์ใจเราก็ฝึกสมาธิจิตให้มากขึ้นแล้วพวกมาร5เป็นเครื่องระรานจิตใจของพวกเราแล้วพยายามออกรบบ่อยๆแล้วมันออกรบแล้วเข้ามารักษาแผลเข้ามารักษาแผลเพราะเราออกไปต่อต้านข้าศึกย่อมบอบช้ำมากถูกข้าศึกตีฝันรันแทงเอามาเป็นเกิดแผลเราก็พยายามเข้าห้องพักผ่อนแล้วเยี่ยวยารักษาแผลออกหายดีแล้วออกรบใหม่นี่อันนี้หลักวิชาของสมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงแนะนำพวกเราไว้ซึ่งให้ออกรบบ่อยๆนี่ออกทำสงครามบ่อยๆนักปฏิบัติแล้วพวกท่านจะได้แก่กล้าขึ้นเพราะอย่างนั้นจะต้องพยายามหาผู้หัวหน้านักรบที่ดีก็คือพระพุทธเจ้าเราต้องลึกยึดเอาเป็นหลักชัยต้องมันรักษาแผลนะออกไปสู้แล้วก็มีแผลเหือดมากก็ต้องเข้ามารักษาแผลรักษาแผลให้ดีแล้วก็ออกรบใหม่ออกรบจนข้าศึกพ่ายแพ้ไปแล้วนั่นแหละพวกเราก็จะได้ยึดพระนครเอาไว้ให้ดีและพวกเราก็จะได้มีความสุขพระเจ้าแผ่นดินขี้เกียจไม่ได้หรอกโยมนะขี้เกียจรบไม่ได้เดี๋ยวก็เอาเมืองหมดนะโยมเพราะเราทั้งหลายด้วยกันนี่แหละเปรียบเทียบให้กับญาติโยมที่พระประยุทธ์ในป่าชาเนี่ยกลัวจะได้มาเนี่ยกลัวจะได้พระนครที่ดีมานะไปรบอยู่หลายปีโยมอาตมาไปรบอยู่ตั้ง6ปีพระสนอกไปรบมา3ปีเขาวัยน้อยนึงนะเขามันหนุ่มแน่นหน่อยนะก็อันนี้แหละทีนี้ก็มาจัดแนวรบขึ้นใหม่มาชวนพวกญาติโยมซึ่งออกทำสงครามกันนี่แล้วก็เราจะได้เอาเมืองโน้นได้เอาเมืองนี้ได้เราก็มีความสุขนะและเราก็โทษภัยอันตรายอะไรก็ไม่มีแล้วจึงเรียกว่าสมบูรณ์เนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์ในสิ่งสมาธิปัญญาเกิดมีขึ้นกับเรามีพระขันแก้วกล้าจะกวาดแกว่งข้าศึกไปให้หมดไปสิ้นไปได้
สมความปรารถนาของพวกเรา

0: แต่พวกอาตมานี่รบกันมาเป็น20ปี30ปีแล้วนี่ฮะ30กว่าปีแล้วรบกันยังไม่เลิกกันเลยโยมยังไม่เลิกเลยแต่โยมมาชวนโยมรบมากโยมจะเป็นคนขี้แพ้นะฮะถึงให้นอนสู้นะยืนสู้ไม่ได้ก็นั่งสู้นั่งสู้ไม่ได้ก็นอนสู้นะจึงที่เรียกว่าเป็นนักรบนะพวกเรามันกายนครกายนครมีเรื่องมากนะมีเรื่องมากนั่งสมาธิมีความรู้ความเห็นอย่างไรกันบ้างทางมืดมืดนุ่นยุงท่าจะกัดไหมโยมทางที่เงามืดมืดน่ะยุงมีไหมโยมยุงมันชอบเข้าที่มืดมืดนะกัดพวกเราเกิดอยู่กับดินกินอยู่กับดินนอนอยู่กับดินตายอยู่กับดินนี่แหละทีนี้เรื่องดินเนี่ยก็ผมขนเล็บฟันนั่งเนื้อเส้นเอ็นกระดูกเนี่ยเป็นดินทั้งนั้นแหละโยมเป็นดินเป็นธาตุสี่ดินนำลงไปที่ในกายตัวอุ่นๆเนี่ยเป็นธาตุไฟนี่ธาตุน้ำเนี่ยเห็นได้ยากโยมธาตุดินเนี่ยพอเห็นได้ง่ายนี่เพราะอันนี้แหละขอให้ญาติโยมพยายามให้มากทีเดียวเพราะสนใจเราเหมือนกับว่าหาเพชรในภูเขาพวกเราเหมือนหาเพชรในภูเขาเมื่อเราพยายามเมื่อได้เพชรแล้วเราก็ภูมิใจ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวาลเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อกันเทศว่าภาวนากันตายในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่13เดือนเมษายนพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าศาสนาพุทธมีจิตวิญญาณขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ก็คนก็ไม่น้อยนะมากมากกว่าที่อยู่กุฏินี้อีกเป็นสองเท่าหรือมากมาเมื่อไรเนี่ย
2: มาที่กรุงเทพจะถ่ายรออยู่กรุงเทพรอวันที่14จะไปปักกิ่ง
1: โอ้ปักกิ่งถึงย้ายไปที่ปักกิ่ง
3: ครับ
1: โอ้หนังสืออะไรหนาๆนี
3: ่หนังสือพระไตรปิฎกครับ
1: โอ้ยใครจะไปอ่านมันหนักจะตายไปทำเอาไว้ในตู้ในหีบไว้โกโก้อย่างนั้นมันไม่ได้สนใจเลยดูมีไฟก็เอาไฟทำไฟอะไรที่มีไฟทำนู่นเขาทำไฟไฟฟ้าอะไรนี่นะทำอยู่นี่นะทำไฟต่อจากอะไรนั่นอ่ะไฟเขาทำนี่เขาจะต่อไฟจากนี่หรือไง
3: ที่เขาเดินจากนี่เนี่ย
1: เออ
3: ค
1: ือ
3: เขาไปถ่ายกล้องไงครับต่อ
1: นั่น
3: ถ่าย
1: เออเอาไปรับแล้วเราให้เรียบร้อยแล้วนี่มันเป็นน้ำอะไรเนี่ย
4: น้ำแก้ควยคร
1: ับ แก้ควยแก้เนี่ยแล้วนี่อะไรอีกอันเนี่ยเดี๋ยวเอาไปถวายพระบ้างไปถวายพระข้างหลังเอาไปแล้วนี่อันนี้ก็ไปด้วยดีนี่เอานี่ไปด้วยนี่เอาเราทดลองดูรูปเดียวอันนี้ส่งไปนู่นถ้าเห็นว่ารายการไปทวงกลับมาเป็นอย่างนั้นดีกว่าทำรายการส่งเดชเลยลองดูที่คำป้อมคำป้อมเชื่อมนี่ก็ดีมีหวานอยู่บ้างเออวางกำลังจะทุ่มจะ5 นาทีซึ่งจะเริ่มมืดจะทุ่มอยู่แล้วที่สองป้อมนี่กันมันถ่ายนะมะขามป้อมถ่ายสมอรถก็กันหน่อยไม่ค่อยถ่ายนะแต่มะขามป้อมนี่ถ่ายเวลาเราอดอาหารนี่เรานี่ไม่แตะนะคือถ้าไหวเร็วที่สุดเลยนิดหน่อยก็ถ่ายถ้าอดอาหารธาตุมันอ่อนแล้วไหวเร็วเช่นอย่างฉันนี่นิดนึงถ่ายแล้วก็เพิ่มความเพียรเข้าไปไม่ดีมากับป้อมเนี่ยที่หนึ่งส่วนสมอลดลงไม่ได้ถ่ายเร็วเหมือนอันนี้เร็วอุปกรณ์ก็เทศจริงกุฏิที่ฝนมาแย่แล้วนั้นมาขู่ตอนนี้ฝนทำท่าจะตกบ้างไม่ตกบ้างที่นี่เวลาจะเทศที่นั่นก็กลัวเวลาฝนตกแน่อะไรสุดท้ายเลยมาอยู่ที่นี่นะมาที่นี่มันคนมันมากดูสินะที่อยู่ที่กุฏิมันก็มีเฉพาะกุฏิกับในถนนก็ไม่มากนะแต่อยู่ที่นี่มันมากเลยนะมากมายนั่นนี่ตอนบ่ายโมงก็ไปทางปากน้ำบ่ายโมงไปปากน้ำนั้นเมื่อวันพรุ่งนี้ก็ทำให้สงสัยมันเห็นกองอ้อยอ้อยเขาใส่รถบรรทุกมาเต็มอ้อยสำหรับพวกช้างแล้วเขาเคยเห็นเราอ้อยไปให้ช้างเที่ยวสยามวันนี้เมื่อวานมาแล้วอ้อย หากว่าไม่มีครูวันนี้อาจจะไปอยุธยาเพื่อช้างวันนี้ก็ได้นะมีอ้อยเต็มเหลือมีวันนี้คนมากก็เหมาะกับวันนี้เป็นวันสงกรานต์เป็นวันว่างทางโลกก็ว่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทางธรรมก็เปิดโอกาสให้ฟังใจก็เปิดรับอัดรับธรรมมันรับตั้งแต่มู่แก่คู่ที่จันหาเต็มหัวใจเผาตัวเองแล้วกระโจนคนอื่นแล้วทั่วโลกเอาแต่ฟาวิตี้จันหาเผาหัวอกกันถูกใช้รามไปถึงแก้มวัตถุขนาดยกยาฆ่าฟันกันนั่นเป็นเท่าเป็นฉากไปหมดก็เพราะที่มันเป็นฟืนเป็นไฟเผาเนื้อหัวใจไม่มีน้ำดับไฟคือฉับไอ้พวกคือเรื่องทางเวียงจันทร์นั่นนะพวกเราว่าจะเอาของไปส่งให้ทางเวียงจันทร์ไม่ทราบว่าขัดข้องอะไรอะไรจนกระทั่งได้พักของที่จะส่งไปเวียงจันทร์ไม่ใช่น้อยๆนะตั้ง10คันรถ10ล้อกว่าแล้ว10กว่าคันรถคือเราเตรียมพร้อมที่จะไปส่งของพี่น้องชาวเวียงจันทร์นะเขาก็เพราะว่ามีอุปสรรคอะไรนะเขาแยบๆออกมาเรามาพิจารณาอันนี้เพียงแง่หนึ่งไม่ยังหนักหนาแง่สำคัญที่เป็นเหตุไม่ไปเพราะอะไรนั่นก็พวกใครในบ้านในเดือนของเขานั่นแหละมีอะไรอย่างนั้นกลัวจะไม่ปลอดภัยแก่พี่น้องชาวไทยเราเวลาไปเขาหาอุบายวิธีการอย่างอื่นมาแก้บอกว่าเวลานี้กำลังโรคไข้หวัดนกระบาดบ้างอะไรบ้างเขาหาอุบายเป็นความงามความจริงอันลึกๆมันขัดกันอยู่ภายในนั้นแล้วก็กลัวจะกระทบกระเทือนกับพี่น้องชาวไทยเราที่ไปสงเคราะห์เขาบอกที่เจตนาดีต่อพี่น้องชาวไทยเราวิตกวิจารแล้วพวกนั้นมันเป็นภัยมันจะเอากินนั่นเลยต้องหาอุบายพักไปไว้ก็ตกลงพอพักเราก็เลยไม่ได้ไปละไม่ไปเวียงจันทร์ของทั้งหมดที่ว่าจะเอาไปเวียงจันทร์ต้อง10กว่าคันรถนะเพราะเราเป็นคนสั่งให้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมทุกอย่างเอาให้สมบูรณ์พูนผลเลยนะพวกเครื่องกระป๋องกระป๋องอะไรเหมือนกันเป็นพันๆเป็นพันใส่รถเต็มเพราะนี่พอทางโน้นเกิดอุบัติเหตุเราเตรียมพร้อมแล้วที่จะให้ทำไงวะก็พอดีทางแม่ห้องสอนคณะพวกไทยใหญ่เขาบกพร่องขาดเขินมากเขาก็มาติดต่อเหตุที่จะติดต่อนี่ก็คงจะเป็นเพราะเน้นอยู่ในวัดเรานี่เนี่ยเน้นนี่มันเป็นไทยใหญ่มันมาอยู่นี่ก็เป็นลูกป่าบรรดาแล้วแหละมันยังไม่ได้บวชเป็นพระนะมันจะรอเป็นปู่เน้นซะก่อนนี่ใครก็ไม่รู้มันยังไม่ได้บวชนี่แหละตัวสื่อมันคงจะส่งข่าวไปบอกทางโน้นเวลานี้หลวงตากำลังเตรียมของว่าจะไปทางประเทศลาวไหมไม่ได้ไปของท่านเตรียมไปแล้วท่านเตรียมจะขนย้ายออกไปในที่จำเป็นช่วยเหลือว่าทางนี้คงสถิตทางนู้นทางนู้นก็มาติดต่อขอทางไทยใหญ่ที่จังหวัดไปห้องสอนเรายกให้ช่องหมดเลยนะของก็มายกให้หมดเลยเพราะเราเตรียมจะให้แล้วเนี่ยที่อื่นสำหรับเมืองไทยเราก็ยังพอเป็นพอไปเขาเนี่ยขาดที่ไหนที่ขาดแคลนก็เรายังมีมากอยู่จึงต้องไปถามหาอยู่ทำใจใหญ่ตรงนู้นรู้สึกว่าบกพร่องมากก็พอดีกับเมนที่อยู่ในนั้นเป็นไทยใหญ่มันคงเป็นสื่อซะก็เลยสั่งให้เขามาเลยบอกให้มาเลยว่า เอารถมากี่คันมารถเราเตรียมไว้พร้อมแล้วหรือวะมาก็ทุ่มให้เลยขนไปหมดนะของที่จะไปเยี่ยมจันทร์ทุ่มไปให้สั่งแมวสอนพวกไทยใหญ่ทั้งหมดเลยทั้งชื่ออื่นเราเห็นว่าพอเป็นไปเราก็ไม่เอาเพราะพอเป็นไปอยู่แล้วผู้อดอยากขาดแคลนมากก็คือเวลานี้ก็คือพวกไทยใหญ่ส่งไปนั้นหมดเลยนะส่งไปให้หมดเลยมันมึงสิบกว่าคันรถนะของที่เราเตรียมพร้อมไว้เพื่อเวียงจันทร์ประเทศลาวนั้นยกหมดเลยนี่จะของดีๆดังนั้นข้าวจนกระทั่งบอกว่าทางโน้นบอกมาที่ว่าจะได้ไปอยู่นะทางโน้นบอกมาว่าข้าวมันมากจะไม่มีที่เก็บเพราะว่าเขากำหนดที่เก็บให้พอประมาณเพียงเท่านั้นตันมาเราก็เตรียมพร้อมเท่านั้นตันไปเลยแต่พอดีไม่จะไปจะเข้าจำนวนนี้ก็หมุนไปทั้งไม่ห้องสอนหมดเลยคือเครื่องกระป๋องมันมากนะก็ตั้งสิบกว่าคันรถแล้วเป็นคนสั่งเองจะด้วยนะทุกอย่างถ้าเราลุงได้สั่งแล้วต้องเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ย่อแย่ไม่เป็นนั่นเนี่ยถ้าว่าต่อยอย่างนี้หมัดหนึ่งไม่พอต้องเอาสองหมัดตัดเลยเข้าใจไหมหมัดหนึ่งไม่เอาต้องเอาสองหมัดเลยตัดเลยมันถึงใจว่าทำอะไรมันถนัดในจิตอย่างนั้นนะทำย่อแย่อย่างนี้ไม่ได้เมื่อของมีอยู่นั่นถ้าของเป็นเมื่อของมีอยู่จะมาทำย่อแย่ไม่ได้สำหรับนี่เป็นอย่างนั้นล่ะเอาหมดเป็นหมดว่างั้นเลยถึงได้ช่วยโลกด้วยมาในชาตินี้เรียกว่าเป็นชาติที่สำคัญมากสำหรับชาติของเราที่บวชมาในพุทธศาสนาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2477นั่นเป็นวันก้าวเข้าสู่ชีวิตของนักบวชตั้งแต่บัดนั้นมาสร้างแต่ความดีงามตลอดเลยไม่ได้ปรากฏในตัวเองว่าสร้างมนทินความมัวหมองฝืนไฟที่ไหนไว้ในกายวาจาใจแห่งเพศของนักบวชไม่มีตลอดชุ่มเย็นไปตลอดแม้เกี่ยวกับเพื่อนกับฝูงกับมันกันถ้าว่าสังคมก็เราก็เป็นนักสังคมทางปริญญาก็เรียนฟังที่จนเป็นมหาไม่สังคมเป็นมหาได้ยังไงเรียนสำนักนั้นสำนักนี้น้อยเมื่อไหร่ตรีโทเอกปริญญาสามประโยคนี่ผ่านทางด้านปริญญาเข้านอกออกในได้หมดวัดราชวัดหลวงวัดอะไรเข้าถึงหมดเห็นเหตุการณ์ต่างๆหมดโดยมีหลักธรรมวินัยเป็นรั้วกันว่าปฏิบัตินี้ผิดแปลกต่างกันไปแต่ไม่ให้ผิดต่อหลักพระวินัยยืนยันกันตรงนั้นส่วนจะมีอ่อนมีอะไรบ้างก็เป็นธรรมดาแต่ไม่เลยขอบเขตข้ามเกิดหลักธรรมวินัยก็เป็นนั้นว่าใช้ได้นั่นนี่อาการสังคมไปก็เรียบร้อยมาไปสำนักทั่วประเทศไทยนั่นแหละเราหลังจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ทางภาคปฏิบัติทางภาคปฏิบัตินี่มันเป็นอยู่ในจิตนะมันอาจจะมีนิสัยปัจจัยวาสนาอยู่ลึกๆก็ได้นะเรียนหนังสือนี่พอ ท่านอ่านไปเพราะปริยัติบอกไปถึงมรรคถึงผลถึงสวรรค์นิพพานพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพระสาวกทั้งหลายดำเนินกันดำเนินตามบรรลุธรรมตรัสรู้ถึงพระเป็นพระอรหันต์สุดขีดของทุกข์ที่จะเอื้อมถึงหมดโดยสิ้นเชิงมันก็ดื่มเขาดื่มเขานี่จนความอยากถึงนิพพานก็หนักเข้าแต่ก็มีข้ออันหนึ่งอยู่มาขัดอยู่ในจิตใจก็เมื่อเรามุ่งหวังต่อมรรคผลนิพพานอย่างเต็มกำลังอย่างนี้แล้วการปฏิบัติไปเป็นยังไงมรรคผลนิพพานก็แสดงไว้โดยถูกต้อง แต่จิตใจเรามันเป็นข้าศึกต่อตัวเองมันทำให้สงสัยอยู่เรื่อยๆไปหาปลดเปลื้องความสงสัยนี้จากครูบาอาจารย์ที่เป็นที่แน่ใจพอหยุดจากนั่นจากเรียนปั๊บเดือกเข้าหาหลวงปู่มั่นเลยพอเข้าไปท่านก็ปรงให้เลยเต็มเหนียวนะ 100% เลยใส่เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเราไม่ลืมสดๆร้อนๆนะเหมือนว่าท่านกลางเรดาร์ไว้หมดกับความมุ่งหวังตั้งใจอย่างแรงกล้าของเราเข้ากันได้สนิทปุ๊บเลยความมุ่งต่อพระนิพพานให้มีท่านผู้ชี้แจงให้ถึงมรรคถึงผลเต็มหัวใจหายสงสัยเถอะเราจะเอาชีวิตเข้าว่าเลยต้องตายไม่ตายต้องให้ถึงพระนิพพานให้ได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้มันตั้งไว้ขนาดนั้นพอดีไปถึงหลวงปู่มั่นท่านก็โปรดเปลื้องให้หมด 100% เลยใส่เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเหมือนว่าท่านถอดออกมาจากหัวใจเท่านั้นแหละนี่หน้านี่หน้านี่หน้าโอ้ยมันถึงใจนะสมใจที่เรามุ่งไปหาท่านจะไปปลดปล่อยความสงสัยอันเป็นก้างขวางคอต่อพระผลนิพพานนี้ออกจากใจให้หมดแม้กิเลสจะยังอยู่ความสงสัยว่าผลนิพพานไม่มีก็ทุ่มได้เต็มกำลังพอไปฟังท่านแล้วก็ถึงใจเลยขี้ลงขี้ลงที่นี่ที่นี่ขี้ไปต้นไม้ภูเขาท่านมาหาอะไรไม่ใช่ขึ้นธรรมดานะเผ็ดร้อนมากวันหนึ่งว่าผูกโกรธผูกแค้นให้เราท่านกับเมื่อไหร่นั่นแหละเรดาร์ท่านจับไว้ว่าท่านจะทุ่มลงให้เต็มเหนี่ยวตามความต้องการของเราที่ไปต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศตลอดทั่วแดนจักรวาลไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมนั่นสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งเหล่านั้นแต่ละอย่างอย่างกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจท่านจะไปวกวนหาที่ไหนให้เสียเวลาและลำบากเปล่าๆเอาให้ขุดค้นลงที่ใจท่านพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ใจเป็นศาสดาเอกขึ้นมาที่ใจพอลื้อลงไปนั้นแล้วจะเจอทั้งกิเลสสังหารทั้งกิเลสเจอทั้งธรรมฟื้นธรรมขึ้นมาขึ้นมาจะสิ้นเสร็จกันในจุดนั้นแล้วด้วยจิตภาวนาท่านว่างั้นนะเอาเปิดลงไปตรงนี้นะเห็นไหมท่านจะไปสงใจอะไรท่านก็มีพูดเป็นลักษณะอารมณ์นิดหน่อยท่านจะไปสงสัยอะไรการเรียนนี่มันมาถึงขนาดเป็นมหาแต่อย่าว่าผมดูถูกปริศาสนาพุทธเจ้าปริยัตินะเวลานี้การเรียนมามากน้อยยังไม่เป็นประโยชน์สำหรับท่านนะเพียงเป็นความจดความจำเป็นแบบแปลนแผนต่างยังไม่ลงมือปฏิบัติผลงานที่จะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติยังไม่มีผลงานนี้คือจิตตภาวนาเอาทุ่มลงไปนี้ให้เต็มเหนี่ยวผลงานจะปรากฏขึ้นมาโดยลำดับลำดากิเลสจะเจอกันที่นั่นสังหารกันที่นั่นธรรมะตั้งแต่ต้นจนสุดขีดแห่งธรรมก็จะเจอกันที่นั่นส่งเสริมกันให้สมบูรณ์ที่นั่นท่านใส่เปี้ยงเปี้ยงไม่แหเราฟังมันถึงใจนะคือตั้งหน้าฟัง 100% เลยเพื่อจะปลดเปลื้องความสงสัยมรรคผลนิพพานให้สิ้นไปกิเลสยังมีอยู่ความสงสัยไม่มีมันก็ทุ่มกำลังลงไปได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยพอฟังท่านอย่างถึงใจแล้วก็เอาละที่นี่นั้นเดินไปที่ฟังยังไม่ถึงฟังเทศจากท่านที่ศาลาต้องกระต๊อบนะศาลานะไปว่าไงที่นี่วะถามเจ้าของมาสมใจไหมวันนี้มาฟังเทศพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเทศยังเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วไปถึงใจไหมแล้วจะเป็นยังไงที่นี่สำหรับตัวเราว่าท่านปัญหาเข้ามาถามตัวเองอันนี้ก็รับกันทันทีเลยบอกว่าตายเท่านั้นให้ถอยไม่มีต้องให้ได้ครองมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจตามโอวาทที่ท่านสอนแล้วอย่างไม่มีลี้ลับเปิดเผยอย่างเต็มที่เราจะปฏิบัติให้เห็นนั่นนี่ว่าเอาตายเข้าว่าเลยนั่นละต้นเหตุแต่อันนี้นิสัยนี้มันอาจจะ ต่างใครๆอยู่มากนะพิสัยดวงตาคือมันจริงจังทุกอย่างนะไม่ค่อยรอดแหละถ้ายังไม่ลงใจนี่ก็คาราคาสังเพราะงั้นจึงหาที่ทำให้ลงใจเช่นยังไม่ลงใจเรื่องมรรคผลนิพพานจะมีอยู่หรือไม่มีนาทั้งๆที่ท่านเขียนไปแล้วในปริยัติว่ามรรคผลนิพพานมีแต่คิดแล้วมันมีกิเลสตัวขัดข้องยุ่งเหยิงกีดขวางมรรคผลนิพพานมันก็ทำให้สงสัยอยู่นั่นแหละเพราะนั้นจึงไปปลดเปลื้องที่พ่อแม่ครูอาจารย์มันพอปลดจากมันแล้วแม้กิเลสจะมีหัวใจก็ตามแต่ความเชื่อ 100% ที่นี่พุ่งเลยเจ้าจึงได้ปฏิบัติร้อนๆไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มันที่นี่เรามาตำหนิเราคนเดียวตามความรู้สึกที่มันเป็นในใจนะไปดูภาพพระทั้งหลายที่อยู่นั้นก็ไม่มากหรอกถ้าไม่ลำมาก9องค์10องค์นี่เป็นอย่างมากนะพ่อแม่ครูอาจารย์รับพระไปอยู่ด้วยนะแต่ก่อนท่านมักไปอยู่องค์เดียว2องค์เท่านั้นปกตินี่ท่านว่าอนุโลมผ่อนผันเต็มที่รับไว้ทีละ9องค์10องค์นี่เราไปนั้นก็ดู5องค์ไหนเหมือนผ้าพับไว้พับไว้เรียบหมดเรียกประหนึ่งว่าท่านเป็นอรหันต์หมดเลยนะมันเป็นในจิตเรานะเออนี่พระชั่วช้าละโมพระหมดราคำราคาไม่มีค่าแต่ยังไงก็คือเราองค์เดียวเข้ามาขวางวัดอยู่นี่นะนั้นคิดจะของนะครูพระทั้งหลายเหล่านั้นท่านเป็นเหมือนเป็นพระอรหันต์หมดนะเป็นปุถุชนคนหนาแน่นด้วยกิเลสเป็นช่วงเป็นฐานแต่เราคนเดียวว่ามันคิดถึงขนาดนั้นนะพอดูพระท่านนี้เรียบตลอดนะเหมือนผ้าพับไว้อันนี้ก็เวลาอยู่กันไปท่านเทศนาว่าการองค์นั้นแสดงความคิดความเห็นจากภาคปฏิบัติของตนออกมาองค์นี้แสดงออกมาองค์นี้เป็นอย่างนั้นองค์นั้นเป็นนั้นแล้วค่อยทราบนะว่าภูมิจิตภูมิธรรมนี้มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอยู่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ทุกๆองค์เหมือนที่เราคิดไปอันนี้ก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปไอ้เราก็พอฟิตแล้วไม่เป็นช่วงเป็นฐานอย่างเดียวแต่เราองค์เดียวนั่นแหละเรื่องราวพูดนี่แม่นั่นละท่านผู้ทรงอัดทรงธรรมพูดอัดพูดธรรมนี่มีแต่ธรรมล้วนๆดึงดูดจิตใจผู้ปฏิบัติให้เกิดศรัทธาความเคารพเริ่มใสกำลังใจที่จะสร้างความดีงามทั้งหลายถือท่านผู้ที่บรรจุไว้แล้วซึ่งมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจมาเป็นแบบเป็นฉบับมาฉุดมาลากเราที่กำลังใจมันก็มาของมันมาของมันแล้วนี่จึงและเอาเต็มที่แล้วนี่แหละที่ว่าขึ้นเวทีละทีพอไปถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหายสงสัยทุกอย่างแล้วที่นี่เรียกแต่ก่อนยังไม่เรียกว่าขึ้นเวทีนะพอหลังจากนั้นมาแล้วที่ขึ้นเวทีบอกว่าเป็นตายจะให้จะเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ต้องให้ถึงนิพพานในชาตินี้เพราะธรรมนี้บอกชัดเจนจากท่านผู้เป็นครังแห่งธรรมคือพระแม่อุจารย์มั่นไม่เป็นอื่นถ้าเป็นอื่นก็คือเราจะเป็นอื่นไปไม่ได้ตีเขาไปหาธรรมจุดนี้เอานิพพานก็ซัดกันเลยแหละนั่นแหละการปฏิบัติธรรมแล้วจริงจังด้วยนะนิสัยนี้เป็นนิสัยอย่างนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เป็นนิสัยดั้งเดิมอยู่นะว่าอะไรจริงอันนั้นท่านแน่ใจแล้วขาดกระบั้นไปเลยไม่มีอะไรจะมาแก้ไขดัดแปลงแม้ตัวเองก็ไม่กล้าที่จะแก้ไขดัดแปลงถ้าเหตุผลไม่เหนือกว่าไปแก้ที่เราตกลงใจในเหตุผลอันก่อนนั้นไม่ได้ไม่แก้ถ้าเหตุผลเหนือกว่าแก้ได้นั่นเอาขนาดนั้นนะนี่ก็ออกปฏิบัติแล้วก็สมมากสมหมายเพราะผู้ชี้ทางชี้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่มีที่จะให้สงสัยในการก้าวเดินก้าวไปก้าวไหนก็ถูกก้าวนั้นก้าวนั้นเพราะทางที่ท่านทำที่ท่านสอนไว้เป็นธรรมที่ถูกต้องทุกก้าวของผู้ดำเนินตามนี่ปฏิบัติตามท่านยากลำบากขนาดไหนมันก็เป็นการก้าวเดินเพื่อจะถึงจุดไม่ได้ปลีกออกนอกลู่นอกทางไปไหนด้วยความรูปๆคำๆ มันก็ก้าวเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็เร็วอยู่จะพูดถึงเร็วนะที่จิตเสื่อมไปถึงปีกับ5เดือนนั้นพลิกตัวเองได้แก้ได้จากนั้นก็ก้าวเรื่อยเรื่อยเรื่อยจิตไม่เคยสงบร่มเย็นร่มรู้คู่คานไปน้ำตาร่วงบนภูเขาเราไม่ลืมเราไม่เคยมาเล่าให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจนะเราตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มกำลังแต่อำนาจของกิเลสเหนือเราตั้งสติไม่อยู่ตั้งภาพล้มถอยล้มถอยนี่คือกระแสของกิเลสมันรุนแรงปัดสติให้ล้มเหลวไปทันทีทันทีจนน้ำตาร่วงบนภูเขาเสียใจมากลงมันเป็นอุทานภายในใจนะไม่ได้ออกทางวาจาแหละมันเจ็บมันแสบให้กิเลสมากนี่กระทำให้เกิดธรรมะข้อหนึ่งขึ้นมาการโกรธการเครียดแค้นให้ผู้ใดและสัตว์ตัวใดก็ตามนี่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นกิเลสตัณหาแต่การโกรธการเครียดแค้นให้กิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อใจของตัวเองนี่เป็นธรรมนั่นเอาแล้วนะนี่เครียดแค้นจริงๆนะนั่งอยู่ในน้ำตาล่วงตั้งสติไม่อยู่โถมันเป็นยังไงนี่ตั้งหน้าขึ้นมาฟาดกันบนภูเขามันเอาเราหงายลงภูเขาโรงงานใหญ่ก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นกลับไปก็ฟีดใหม่กลับมาอีกล้มอีกฟีดไม่ถอยมุมานะความเครียดแค้นในกิเลสนี่วิ่งฝังลึกฝังลึกจะเอาให้ได้ให้ชนะให้ได้ที่จะแพ้ให้ตายเสียว่างั้นจิตมันเด็ดซัดไปซัดมาหลายครั้งหลายหนไม่หยุดไม่ถอยด้วยความมุมานะและความเครียดแค้นให้กิเลสที่เป็นภัยตกตัวเองนี่มันก็ค่อยเห็นเหตุเห็นผลไปจิตใจก็ค่อยสงบสงบลงค่อยสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาที่นี่ก็ได้กำลังแล้วก็ยิ่งเพิ่มใหญ่นะพอได้กำลังแล้วฟาดใหญ่เลยเดียวได้กำลังก็คือว่าจิตเป็นสมาธิคือความสงบเย็นไม่กังวลกับสิ่งใดจิตมีความสว่างสวัยมันสงบเย็นอยู่ภายในใจไม่เป็นกังวลกับสิ่งใดทั้งนั้นแหละนี่เรียกว่าใจสบายแล้วนั่นกิเลสไม่กวนให้ลากไปคิดโน่นลากไปคิดทางโน้นทางนี้สงบกิเลสภายนอกอย่างนั้นสงบมีแต่ธรรมขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจิตก็แน่นหนามั่นคงนั่งอยู่ที่ไหนสบายคือนั่งอยู่อย่างนี้แหละจิตมันไม่ออกนี่แหละผู้มีธรรมในใจเพียงสมาธิเท่านั้นก็เป็นสุขเป็นสุขนะเราไปนั่งอยู่ที่ไหนเหมือนหัวต่อนะไม่อยากเคลื่อนอยากไหวไปไหนจิตนี่ไม่คิดไม่ปรุงไปไหนเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเด่นอยู่ภายในจิตความคิดความปรุงเป็นเรื่องให้ลำเกิดความลำคาญไม่อยากคิดอยากปรุงอยู่กับความรู้ที่ว่าเป็นเอกจิตเอกธรรมหรือเอกคตาจิตเพียงเท่านั้นสบายแล้วนั่งกี่ชั่วโมงลืมตัวนะนี่แหละจิตมีความสุขเหมือนหัวต่อท่านนั่งอย่างท่าไหนก็ท่านั้นคือจิตมันไม่ไหวกิเลสไม่เข้ากวนได้จิตก็สบายนี่เป็นความสุขแล้วนี่จากนั้นก็ก้าวออกทางด้านปัญญาที่พ่อแม่ครูอาจารย์ไล่ลงจากสมาธิสมาธิไม่ใช่ทำแก้กิเลสเป็นบาดฐานคือการหนุนให้ปัญญาให้แก้กิเลสต่างหากถ้ามานอนจมสมาธิไม่ก็ไม่ผิดอะไรก็หมูขึ้นเสียงนั่นท่านเอาขนาดนั้นออกนั่นไล่ออกจากสมาธิสมาธิไม่ใช่ทำแก้กิเลสเป็นทำเครื่องหนุนจิตใจให้อิ่มอารมณ์แล้วทำงานทางหน้าที่ทางปัญญาเพื่อแก้กิเลสต่างหากสมาธิแท้ไม่ใช่ทำแก้กิเลสนั่นแล้วซับจากทางด้านปัญญาพอออกทางด้านปัญญาก็จิตมันอิ่มอารมณ์แล้วมันจะคิดกับอะไรเมื่อไรในโลกนี้เหมือนไม่มีแต่ความสว่างสวัยความสงบเย็นภายในใจความคิดตัวเองเกิดขึ้นภาพมันรำคาญแต่ก่อนถ้าไม่คิดอยู่ไม่ได้มันกวนมันอยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เวลาความสงบมีกำลังมากแล้วทีนี้การอยากคิดอยากปรุงอะไรนี่รำคาญ นั่งมีแต่ความรู้อันเดียวแน่วนั่นแหละที่นี่ออกเอาจิตอันนี้ออกทางด้านปัญญาพิจารณาทางธาตุทางขันธ์แยกสัตว์แยกส่วนอันนี้จังทุกขังอนัตตาความเกิดความตายความพัดพรากจากกันพิจารณาแยกทั้งเขาทั้งเราสมบัติเงินทองเข้าของมีมากน้อยเป็นสิ่งที่จะพัดพรากจากกันอยู่เป็นประจำประจำเขาไม่พรากเราก็พรากเขาไม่จากเราก็จากพิจารณาแยกออกแยกออกแยกจิตมันค่อยปล่อยปล่อยสิ่งทั้งหลายที่มันยึดมันหึงมันหวงว่าเป็นสมบัติของตนนั้นพอพิจารณาทางด้านปัญญาที่มันปล่อยอันนั้นจางเข้ามาจางเข้ามาที่นี่หนาแน่นเขาว่าทางด้านจิตใจปล่อยไปเป็นลำดับลำดาปัญญาก็จางแจ้งนี่แหละปัญญาจิตการฝึกจิตที่มันว้าวุ่นขุ่นมัวมันเป็นทุกข์มากไม่ได้ผลประโยชน์อะไรพอจิตสงบแล้วเป็นคุณขึ้นมาจากความสงบพิจารณาทางด้านปัญญาออกสอดส่องมองทะลุกว้างขวางไม่มีอะไรเกิดมอง

ลกดินทั่วโลกดินแดนคือกิเลสนั่นแหละมันกวนมันบีบบี้สีไฟจิตใจสัตว์โลกให้หาความสุขไม่ได้สมบัติเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยก็เป็นสมบัติเงินทองแต่ไม่แก้ทุกข์อันนี้ให้ไม่แก้ทุกข์ได้เลยความรู้เรียนมามากน้อยที่ไหนมันก็แก้ทุกข์ไม่ได้บนเวลามันจะแก้ทุกข์มันก็มาแก้ตรงนี้พอปัญญาออกทะลุไปแล้วเนี่ยมันแก้ทุกข์ไปเป็นลำดับลำดาสิ่งทั้งหลายภายนอกที่หนักหน่วงที่สุดคือสมบัติเงินทองเข้าของบริษัทบริวารอันนี้มันจะค่อยปล่อยออกจืดชืดเข้ามาชืดเข้ามาอันนี้หนักหน่วงขึ้นไปเรื่อยมีรถมีชาติหนาแน่นขึ้นไปเป็นลำดับความเห็นทุกข์เห็นภัยเห็นขึ้นเป็นลำดับความที่อยากก้าวให้หลุดพ้นไป

น้องทั้งหลายฟังประจำพุทธศาสนามีมานานพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาสาวกทั้งหลายตรัสรู้ด้วยปัญญาด้วยกิตตภาวนาจึงฟื้นขึ้นมาเห็นมันจะไปไหนมันก็ไปทางเดียวกันบรรลุธรรมได้ตรัสรู้ได้เพราะฉะนั้นเป็นสาวกของศาสดาองค์เอกไม่ได้นะนั่นแก้ออกแก้ออกจะพุ่งถึงนิพพานบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วเป็นสารณะของพวกเราได้โดยสมบูรณ์เพราะอำนาจแห่งปัญญามันคลี่มันคลายมันชะมันล้างกิเลสตัณหาตัวกำดำกำขาวตัวมืดตัวบอดปกคลุมอยู่ในหัวใจให้กระจายออกไปด้วยน้ำอัดน้ำธรรมสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมแก้ออกไปชะล้างออกไปที่ท่านนี้กระจ่างขึ้นมากระจ่างขึ้นมาสิ่งที่มัวหมองทั้งหลายที่ควรใจสัตว์โลกทั้งเขาทั้งเราตลอดมาหนักมากขนาดไหนค่อยจางลงจางลงทุกจางลงไปที่นี่เมื่อกิเลสตัวเป็นตัวสร้างทุกจางลงไปแล้วความทุกข์ก็จางลงเพราะกิเลสเป็นตัวสร้างทุกข์กิเลสเบาลงมากน้อยเพียงไรทุกข์ก็เบาลงลงกิเลสสิ้นสร้างหมดทุกข์ไม่มีในใจพระอรหันต์หมดนั่นเอากันลงจนกระทั่งถึงกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดเลยไม่มีสิ่งใดเหลือหล่ออยู่ทีนี้ผลแห่งการบำเพ็ญและความบริสุทธิ์ของจิตเป็นยังไงสว่างจ้าครอบโลกธาตุนั่นฟังสิมีรายใดที่จะมาพูดได้อย่างพระพุทธเจ้าและสาวกผู้สิ้นกิเลสแล้วนี้ได้มีไหมไม่มีนี่แหละพูดทีเดียวโลกวิถูรู้แจ้งโลกตลอดทั่วถึงโลกเมืองคนเมืองผีโลกเปรตโลกผีโลกสัตว์นรกอเวจีจนกระทั่งถึงโลกสวรรค์พรหมโลกถึงนิพพานพระพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงทะลุหมดจึงเรียกว่าโลกวิถูนำธรรมที่รู้แล้วเห็นแล้วนี่ไม่เป็นอื่นนี่มาสอนสัตว์โลกจะผิดไปไหนมันเป็นแต่เพียงว่าสัตว์โลกมันดื้อด้านท่านบอกว่าบาปมีมันไม่ยอมเชื่อนี่แหละมันจะจมบุญมีไม่ยอมเชื่อนรกมีไม่ยอมเชื่อทั้งที่สิ่งเหล่านี้จากมาแล้วตั้งกับตั้งการผู้เจ้าตรัสรู้ก็มารู้มาเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งฝ่ายเป็นพิษเป็นภัยฝ่ายเป็นคุณนำออกมาชี้แจงให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้รู้ทั้งคุณทั้งโทษมันก็ไม่ยอมรับแต่กิเลสตัณหาความทะเยอทะยานดีดดีนมารู้จักเป็นจักตายหนาแน่นเข้าในหัวใจสัตว์เข้าทุกวี่ทุกวันความทุกข์มันจึงเต็มไปบ้านเต็มบ้านเต็มเมืองว่าบ้านนั่นเจริญบ้านนี้เจริญมันเจริญที่ไหนมองไปที่ไหนก็มีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายถนนโน้นทางซึ่งมันมีอยู่แล้วดังเดิมประดับแปลงให้มันเป็นอย่างนั้นนั้นขึ้นสร้างขึ้นเป็นบ้านไปเดินเอาอิฐเอาปูนเอาหินทรายขึ้นไปสร้างมันเจริญที่ไหนหัวใจเป็นไฟไม่ทำไมไม่ดูนั่นพอเปิดอันนี้ออกมาใจก็สว่างขึ้นมาสว่างขึ้นนี่ก็เปิดจ้าขึ้นมานั่นละการปฏิบัติธรรมให้มันเห็นในอย่างพระพุทธเจ้าปฏิบัติสวาคธรรมจัดไว้ชอบแล้วเท่านั้นผิดไปไหนมันผิดตั้งแต่พวกเราที่มันดื้อด้านหันทำในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามนั่นแหละเมื่อทำลงไปมันก็กระจ่างแจ้งขึ้นมาท่านว่าอาการที่กลัวอาการที่กลัวคืออะไรทำมีการสถานที่เวลาเวลาที่ไหนไม่ว่ากิเลสไม่ว่าธรรมการสร้างความชั่วสร้างเมื่อไรเป็นความชั่วขึ้นมาเป็นอาการที่กลัวไม่เลือกการสถานที่ที่รับที่แจ้งไม่มีเวลาสร้างลงไปแล้วมันก็เป็นความชั่วขึ้นมาเผาตัวเองผู้นี้สร้างความดีไว้ว่าที่รับ

0: ที่แจ้งเป็นความดีอย่างพุทธเจ้าตรัสรู้ใครเห็นพระองค์องค์อยู่องค์เดียวยังตรัสรู้ได้พระสาวกทั้งหลายตรัสรู้อยู่ในป่าในเขาจะมากก็มากใครไปเห็นท่านท่านเอาใครมาเป็นพยานท่านทำไมบริสุทธิ์ถึงพระนิพพานได้จึงเรียกอากาลิโกไม่มีที่รับที่แจ้งเมื่อปฏิบัติตามแล้วให้เชื่อคำสอนของพุทธเจ้านี่นะอย่าไปเชื่อคำของกิเลสที่มันหลอกโลกมานานให้ล่มจมล่มจมแต่ไม่รู้จักเมื่อนายอิ่มพอคือพวกสัตว์โลกที่มันหนาแน่นวิ่งตามกิเลสแล้วมันยังจะก่อมไปเรื่อยๆนะจะให้มันปล่อยว่ามือไม่ปล่อยที่ถ้าลงไม่ได้จับฟาดจมูกจมูกขาดฟาดแขนแขนขาดคอขาดไปตามมันให้มันปล่อยมันไม่ปล่อยนะถ้าไม่สลัดมันเข้าสู่อัตสู่ธรรมเพื่อปฏิบัติตนให้เป็นคนดีนะอย่าพากันตื่นนักนะตื่นกิเลสตัณหานี่มันหลอกโลกมานานแสนนานแล้วนะพาให้ล่มจมนี่ใครพาให้ล่มจมกิเลสทั้งนั้นทำพระพุทธเจ้าไม่ได้พาโลกให้ล่มจมทำไมจึงไม่สนใจปฏิบัติพวกเราไปยังไงชาวพุทธให้พิจารณากันบ้างสินี่งงงง่ายๆอยู่งั้นวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีแต่มืดกับแจ้งมันอะไรวิเศษวิโสยิ่งกว่ามืดกับแจ้งมันก็มีมาอย่างนั้นสร้างความดีสร้างไปดีมันวิเศษยิ่งกว่ามืดกับแจ้งความชั่วก็เลวยิ่งกว่ามืดกับแจ้งให้ดูตัวนี้สิแก้ความชั่วออกจากตนนี่เป็นลำดับลำดาแล้วความสุขความทุกข์ไปหาที่ไหนไม่ต้องหาในขอบเขตจักรวาลไม่มีสถานที่ใดที่เป็นที่สถิตอยู่แห่งความสุขและความทุกข์มีใจดวงเดียวเท่านั้นใจเวลามันสร้างความชั่วช้าละโมบมากองถูกทั้งมวลมารวมอยู่ที่หัวใจเป็นผู้แบกผู้หามหรือเวลาสลัดมันออกด้วยการสร้างคุณงามความดีและบาปบำเพ็ญบุญแล้วใจจะใสสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาที่นี่สุขสามแดนโลกธาตุไม่มีที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์ที่ชำระสิ่งเป็นภัยออกหมดแล้วเป็นจิตธรรมธาตุและแก่จิตพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ถึงเวลานี้ธรรมเหล่านี้หายไปไหนจึงไม่มีใครสนใจที่จะปฏิบัติหรือเราปล่อยตัวไปอย่างนั้นมันดีอะไรบ้างล่ะพิจารณาสิไม่เห็นมีอะไรดีตายแล้วก็นิมนต์พระมากุศลาธรรมมาใครกุศลาก็ได้ยากอะไรเรียนมาแล้วนะกุศลธรรมายายนี่ตายแล้วไปไหนนะเนี่ยตาคนนี่ตายแล้วไปไหนนะทำไม่เฉยไม่เกิดอยู่เวลามีชีวิตอยู่มันไม่สนใจกับบุญกับกุศลกุศลธรรมาแปลว่าทำอย่างคนให้ฉลาดสร้างความดีงามแก่ตนนั่นแล้วมันไม่สนใจสร้างความดีงามจะเอาความดีงามมาจากไหนมันต้องสร้างสิกุศลธรรมาเรานั่นเองเป็นผู้สร้างเพื่อเผาหัวใจเรากุศลธรรมาเราเป็นผู้สร้างเพื่อเบิกกองทุกข์ทั้งฟืนไฟทั้งหลายออกเนี่ยก็คือเราเองสร้างลงไปสิพากันฟังพิจารณานะนี่หลวงตาก็จวนจะตายแล้วนะเดี๋ยวทำประเภทนี้พูดโกงๆถอดออกมาจากหัวใจมาสอนพี่น้องทั้งหลายนะการเรียนปริยัติก็เรียนยกไว้ว่าเป็นป่าเป็นทางแต่ไม่ใช่สมบัติของตนโดยแท้เหมือนภาคปฏิบัติภาคปริยัติเรียนจดจำได้มากน้อยเพียงไรมันก็หลงลืมไปได้ตามธรรมชาติของมันนี่แต่ภาคปฏิบัตินี้ทั้งเวลาปรากฏผลขึ้นมาทั้งรู้ด้วยเห็นด้วยทั้งเป็นสมบัติของตนด้วยเป็นลำดับจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์เป็นสมบัติของตนโดยสมบูรณ์นี่ภาคปฏิบัตินี่ก็ได้ปฏิบัติมาเรียนก็เรียนมาแล้วภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินี่แหละที่สอนโลกอยู่เวลานี้และภาคปฏิบัตินี่แหละพาทำเจ้าของให้สมบูรณ์แบบเวลานี้หาที่ต้องติไม่ได้ในหัวใจดวงนี้เราไม่มีที่จะมาต้องตีเราว่ามีบกพร่องที่ตรงไหนเราหมดโดยสิ้นเชิงหายสงสัยในพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สาวกทั้งหลายทุกองค์เรียกว่าพูดสาธุพูดให้เต็มยันนั่งอยู่ในท่ามกลางพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายตั้งแต่วันกิเลสขาดสะบั้นโรยใจทำจ้าขึ้นมานั่นนะเขาไปนั่งอยู่ในท่ามกลางแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสาวกทั้งหลายท่านผู้บริสุทธิ์ไปเป็นธรรมชาติด้วยกันแล้วนั้นจะไปแยกแยกไปที่ไหนถ้าเทียบแล้วมันเป็นเดียวกันหมดเหมือนกันกับน้ำเต็มอยู่ในมหาสมุทรที่นี่ฝนตกลงมามากน้อยเอาเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาพอเพิ่มเข้ามาแล้วไปแยกได้ไหมฝนเม็ดใดหยดหยดใดหยาดใดตกเข้ามาในมหาสมุทรนั่นน่ะแล้วนี่ฝนเก่านี่ฝนใหม่แยกออกจากน้ำมหาสมุทรแยกได้ไหมมันเป็นมหาสมุทรด้วยกันแล้วแยกกันได้ยังไงนี่จิตเมื่อเข้าถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มสัดเต็มส่วนเป็นธรรมชาติเรียกว่าธรรมธาตุความบริสุทธิ์เลิศเลยอย่างเดียวกันแล้วแยกกันได้ที่ไหนเข้าใจไหมล่ะนี่แหละฟังให้ดีนะเราถอดออกมาจากหัวใจมาสอน ไม่ได้มาสอนโดยลูกคำนัดสอนออกมาจากหัวใจที่รู้แล้วเห็นแล้วทุกอย่างเราไม่สงสัยในโลกนี้เราก็แน่ใจไม่อย่างนั้นประกาศเลยภาษาธรรมคำว่าภาษาธรรมไม่มีการโอ้การอวดพูดตามหลักความจริงนี่โลกกิเลสมันจะมาเห่าฟ้าว่านี่ว่าท่านโอ้ท่านอวดอย่างนั้นนี่ไม่อวดว่างั้นเวลาเป็นน้ำตาล่วงอยู่บนภูเขาก็พูดให้ฟังเห็นไหมเวลาฟัดกับกิเลสด้วยความผูกโกรธผูกแค้นอาฆาตกันจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธนั่งอยู่ในท่ามกลางพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายอรหันต์ไม่สงสัยเลยนี่ก็มาพูดให้ฟังนี่มันเท่าในท่ามกลางนั่นแล้วธรรมธาตุเป็นแบบเดียวกันแล้วก็ได้มาพูดให้ฟังคุยแล้วเหลืออย่างนี้โอ้อวดแล้วเดี๋ยวพิจารณาแล้วเอาทำอะไรไม่โอ้อวดมาแข่งหลวงตาบัวหน่อยนะนะครับหลวงตาบัวพูดอย่างนี้มันโอ้อวดนะเอาทำไหนไม่โอ้อวดดีกว่าทำหลวงตาบัวที่พูดแบบนี้มาแข่งกันสักหน่อยนะพอกราบเราจะกราบแต่มันจะไม่ได้กราบไม่ได้ฝ่ามือจะฟาดหน้าผากมันนะกราบแทนเข้าใจไหมมันก็จะมาลูบๆคำๆให้ขวางหูขวางตาขวางใจผู้ฟังนะที่นั่นถ้ามันเปิดในหัวใจมันจะสงสัยอะไรมันจ้าไปหมดแล้วบาบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนี้ผ่านเปรตผีเวทต่างใครเป็นคนสอนไว้พระพุทธเจ้าสอนมาตั้งแต่องค์ไหนก็มันมีอยู่แล้วท่านสอนตามหลักความจริงที่มีอยู่แล้วเราจะไปลบล้างได้ยังไงว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์เปรตผีเวทต่างไม่มีจนกระทั่งถึงพรหมโลกนี้ผ่านไม่มีเราไปลบได้ยังไงก็มันมีอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรพระพุทธเจ้าองค์ไหนโกหกโลกมีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนโกหกมีแต่กิเลสโกหกสัตว์หลอกอยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะไปวัดไปว่าวันนี้ปวดศีรษะวันนี้เหนื่อยแล้วยิ่งวันนี้เป็นวันสงกรานต์โอ้ยวันนี้เล่นสงกรานต์เหนื่อยไปวัดไปว่าฟังธรรมไม่ได้เลยนี่เห็นไหมกิเลสมันหลอกน่าพวกเรานี่พวกถูกหลอกทั้งนั้นแหละพากันจำวันละพี่น้องทั้งหลายนะนี่เราจวนจะตายแล้วจึงเปิดออกธรรมประเภทนี้เป็นธรรมปัจจุบันเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นสาวกทั้งหลายเป็นแบบเดียวกันนี้นำทำประเภทเดียวกันนี้เป็นปัจจุบันเหมือนกันหมดเลิศเลอเสมอกันหมดจะไปว่าที่ก่อนหรือหลังได้ยังไงพากันตั้งใจปฏิบัติบ้างนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วนะเราไม่ได้ดูถูกหยาดหยามศาสนาใดๆเราเอาหลักความจริงมาพูดเรียกว่าพูดเป็นธรรมพูดเป็นธรรมดำเนินเป็นธรรมพิจารณาเป็นธรรมเอานำมาพูดเป็นธรรมคือเพราะอะไรเป็นเครื่องยืนยันกันพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เนี่ยกิเลสหมดจากพระทัยสอนลูกสอนโลกด้วยใจที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนสอนไม่ผิดไม่พลาดเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกไม่ว่าโลกไหนเห็นหมดแล้วนำมาสอนอย่างไม่ผิดเป็นสัจธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนั่นผู้ที่เป็นนอกจากนั้นเป็นยังไงก็เป็นเจ้าของกิเลสทางกิเลสเวลาสอนไปกิเลสจะไม่บังคับบัญชาให้สอนแบบกิเลสได้ยังไงเมื่อสอนแบบกิเลสแล้วจะเอาความถูกต้องดีงามสุดส่วนได้ยังไงไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสวดคารธรรมตัดไว้ชอบแล้วนั่นอันนี้ใครจะไปชอบกิเลสเต็มหัวใจมันเอาชอบเจ้ามาจากไหนหลอกตัวเองให้เย่อหยิ่งจองหองว่าเรานี่เป็นศาสดาของเขาเขามานับถือเราเป็นศาสดาศาสนานั่นศาสนานี่กิเลสเต็มหัวใจมันอยู่มันศาสนาขี้หมาอะไรเข้าใจไหมศาสนาพุทธเจ้าเป็นศาสนธรรมผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นใจที่บริสุทธิ์โลกวิถูรู้แจ้งโลกสอนมาเป็นสัจธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนั่นเป็นศาสนาแท้จริงให้ยืดให้ดีนะอย่าตายเปล่าๆนะโลกนี้เหมือนโลกตายเปล่าๆมันไม่สนใจกับอัตกับธรรมที่จะเป็นสาระประโยชน์แจ้งหัวใจเจ้าของแต่สิ่งใดที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเป็นภัยเผาจะเกาะเอาแล้วนะมันชอบอย่างนั้นนะทางอาจารย์มานะเอาละพอเหนื่อยแล้วเทศไปเทศมาจากฆ่าคนไว้เราเหนื่อยไหมยังว่าไงอย่าฆ่าคนยังอย่าฆ่าไปหาอะไรฆ่าแล้วก็เหม็นมีเหตุมีโสอะไรไม่ฆ่าแล้วปะโอ้โหก็โอ้โหงั้นนะกี่นาทีปะ
1: 34
0: ฮะ
1: 34
0: เนี่ยผมมันพูดเล่มนะ
1: คร
0: ับน่าจะเป็นงั้นเหมือนว่าได้ตั้ง3ชั่วโมงน่ะเทศนะแล้วได้34นาทีก็เรียกว่ามันเร่งเร่งๆหมดกำลังพอเร่งๆแล้วก็หมดกำลังก่อนเอาว่างไป มีอะไรอะไรบ้างล่ะนี่เทศนี้ก็ออกทางวิทยุแล้วนะเดี๋ยวจะออกทั่วประเทศไทยนะวันนี้รู้สึกเข้มข้นอยู่บ้างนะให้ได้ฟังทั่วประเทศใส่ได้บ้างทำปัจจุบันทำสดสดร้อนๆให้ได้ฟังกันเป็นไงล่ะพวกฟังเทศนี่อ่ะเดี๋ยวนี้เทศจบแล้วนะมันตื่นแล้วยังเนี่ยมันโกรธค่อยๆเขาแข่งอยู่ตามนั่นน่ะไปปลูกกันทีนะมันตื่นแล้วยังท่านเทศจบแล้วนะว่างั้นท่านจะกลับบ้านกันแล้วแล้วมันตื่นแล้วยังไปหาถามดูที่หน้าโอ้ยพูดเหมือนกับจะกัดจะฉี่กินนะนั่นก็แปลกอยู่นั่นแล้วนะพูดเหมือนจะกัดจะฉี่กินแต่ใจไม่เห็นมีอะไร
2: ฟังจากวัดป่าเสาหงค่ะเขาไปไม่ทันหลวงตา
0: อะไร
2: ที่วัดป่าเสาหง
1: โคราชครับ
0: เขาอะไรโอ้
2: เขาไปแล้วหลวงตากลับไปก่อน
0: กลับไปก่อน
2: อันนี้ของน้องหน่อยกันเน่งฝาก
0: ไว้ดีแล้วดีพอใจพอใจนี่วันพรุ่งนี้ก็อาจจะได้ไปอยุธยาล่ะ
1: เนี่ยช้างนะคร
0: ับนั่นแล้วก็เขาเอาอ้อยมาเป็นลำรถเต็มนั้นถ้าไม่มีธุระอะไรวันนี้อาจไปวันนี้ก็ได้แต่นี่มีธุระเนี่ยมันก็ต้องเลื่อนตามจังหวะของมันแล้ววันพรุ่งนี้น่าจะได้ไปอยุธยาอ้อยไปให้ช้างเป็นอย่างนั้นนะชุ่มสี่สิบมาทีแค่ยี่สามสิบ
1: สามสิบสี่ครับ
0: แง่ไม่ใหญ่มากนะไอ้สามสิบสี่นะคือเรานึกว่าแค่สามชั่วโมงเพราะแค่มันเง่งเดี๋ยวมันเหนื่อยที่ที่เหนื่อยก็เหนื่อยเจ้าของเง่งเดี๋ยวนึกว่ามันแค่ไปย่อยเป็นเวลาสามชั่วโมงที่ไงย่อยสามสิบสี่นะคืออย่างไรอ่ะมีเวลามันอ่อนค่าทางอ่อนไปยังไงพอพูดอย่างนี้แล้วก็ทำไมเราถึงเวลาแล้วมีชีวิตหนุ่มน้อยอยู่นะ503 504 505นะเริ่มได้เชฟมาอัดนะแต่ก่อนไม่มีเชฟไม่มีเชฟออกอากาศไปหมดเลยหายพี่พอได้เชฟมาแล้วพอเอาเชฟมาเวลาเราเชฟพระก็อัดเชฟเอาไว้คือพอมีโอกาสพอสมควรเนี่ยที่นี่ว่าแล้วก็เลยขนองปากเอาเทปมาเปิดให้เราฟังหน่อยนะมีจระเข้ที่คนอื่นฟังเจ้าของไม่ได้ฟังวันนี้เอาเทปมาเปิดให้เราฟังหน่อยเราจะฟังเทปของตัวเองนะมันก็เริ่มเปิดแล้วโอ้ยน่าฟังนะนี่แหละคือธาตุขันธ์มันพร้อมนะทุกอย่างส่วนธรรมมันพร้อมเต็มที่แล้วธาตุขันธ์ก็พร้อมแล้วพุ่งเลยจนกระทั่งออกอุทานนะโอ้โหมันขนาดนี้เฉลือนี่นะวะคือเวลาเทศไปลมหายใจหมดยังไม่หมดที่จะอธิบายต่อไปเนื้อธรรมยังหมดลมหายใจหมดรีบสูบลมหายใจดังฟิวขนาดนั้นมันเร็งเหงื่อทำพุ่งออกเป็นอย่างนั้นวันนี้ฝนก็ไม่ตกไปก่อนไปแค่อยู่ที่กุฏิไปแค่ไปเสียงฟ้าเสียงฝนทั้งจะแค่ทั้งจะวิ่งหลบฝนแล้วก็เลยมาแค่ที่นี่ได้คืนแรกเสียงฝนฝนก็เลยผ่านไม่ตกแล้วสองคืนวันนี้สามคืนยังไงเลยแค่เต็มเหนียวเลยมันแล้วคนก็มากซะด้วยให้ท่านพี่น้องทั้งหลายได้ฟังท่านผู้ทรงมรรคทรงผลจากภาคปฏิบัติได้ผลเป็นที่พอใจแล้วมาเทศให้พวกเราฟังซึ่งยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่มั่นเอกเราเกี่ยวข้องกับพระเจ้าพระสงฆ์ก็ทั่วประเทศไทยแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายฝ่ายกรรมฐานก็ทั่วประเทศไทยหรือจะเรียกว่าเราเป็นนักล่าครูล่าอาจารย์ก็ไม่ผิดเพราะสอบแสวงหาความดีเข้าถึงหลวงปู่มั่นก่อติดเลยไม่พลาดไม่หลุดไปไหนแล้วตั้งแต่วันเข้าไปอยู่นี่ละองค์นี้เทศไม่มีในเมืองไทยเราไม่ได้ประมาทองค์ใดนะคือเราไม่ค่อยสนิทสนมกับท่านเหล่านั้นยิ่งกว่ากับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น อันนี้ตั้งแต่ไปถึงที่แรกเกาะติดเลยจนกระทั่งท่านนิพพานจากไปเทศไม่มีที่ใครจะไปเทศได้อย่างนั้นไม่มีนั่นล่ะทำเต็มหัวใจใจก็ทำไปเดียวกันพอเปิดนี
3: ่บูชาธรรม
0: พุ่งเลยไม่ต้องไปหามาจากที่ไหนทำกับใจเป็นเดียวกันแล้วพุ่งเลยเราได้เห็นอย่างนั้นเนี่ยอะไรก็อะไรหืมมานี่ที่หู้นี่ที่มันประจักษ์ก็จริงๆจนไม่ลืมกระทั่งทุกวันนี้คือขั้งเทพขอขั้งเทพสองพระอยู่น้องขืออยู่นาวมวยบ้านโคกที่ไหนไม่มีประชาชนอย่างคือท่านอยู่ในป่าในเขาใครเข้าไม่ถึงมีแต่พระเข้าไปเทพสองพระล้วนเทศสอนพระนึกจะเป็นแกงหม้อเล็กหม้อเล็กหม้อจิ๋วหม้อเล็กหม้อจิ๋วแกงหม้อใหญ่ไม่มีก็เริ่มนี่ก็พุ่งผู้ฟังลืมตัวนะเห็นประจักษ์ในเราเองเวลาท่านเทศนี่พุ่งธรรมะนี่ตีลงเหมือนแม่กล่อมลูกด้วยบทเพลงถ้าจิตยังไม่สงบแล้วจะค่อยสงบลงด้วยธรรมที่ท่านแสดงถ้าจิตมีทางด้านปัญญาพอท่านแสดงออกทุกทั้งสมาธิทั้งปัญญาพอออกทางด้านปัญญานี้พุ่งจิตเราที่เข้าทางด้านปัญญามันจะขยับตามไม่อยู่เหมือนสมาธินะแค่ทางด้านสมาธิถ้าจิตยังไม่สงบมันสงบกล่อมลงพอจิตออกทางด้านปัญญาแล้วนี้พุ่งตามเลยนะพุ่งตามนี่ก็พอไปถึงวาระนั้นเราไปเรียนที่ที่มันไม่ลืมนะแค่นี้แหมมันหมุนจิ้วนี่แหละทำอันเลิศเลยออกจากหัวใจอันเลิศเลยของท่านเทศเต็มเม็ดเต็มหน่วยแก่พระที่ไปฟังเพื่อมรรคผลนิพพานเต็ม 100% ด้วยกันพุ่งแล้วจิตของเราไม่ทราบว่ามันดับอะไรนะหากไม่สงสัยแต่ความรู้มันก็รู้อยู่แต่มันดับอะไรนะดับหมดเลยเครื่องสัมผัสสัมพันธ์เหมือนไม่มีนะแค่ท่านเทศน์จิตมันดับคึบเลยดับก็คือดับเรื่องต่างๆอะไรต่ออะไรนะแต่ความรู้นี้เด่นอย่างนั้นนะ3 วันเราไม่ลืมนะนี่แหละอัศจรรย์ไหมท่านเทศน์พุ่งคือจะกล่าวว่าดับคึบคืออารมณ์ทั้งหลายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับจิตดับคึบยังแต่ความรู้เด่นอยู่อันเดียวเดินไปที่ไหนไปที่ไหนเห็นต้นไม้ภูเขาเห็นอะไรก็เห็นธรรมดาแต่อันนี้มันดับด้วยความสว่างซะด้วยนะ3 วันเองเราไม่ลืมที่นี่เราต้องย้อนไปหาพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกพวกเทวบุตรเทวดามนุษย์มนานี้ฟังเทศได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในขณะที่ฟังแต่ละครั้งเป็นหมื่นๆแสนๆไม่เป็นหมื่นได้ยังไงก็มันเห็นประจักษ์อยู่นี่เป็นหมื่นๆแสนๆนั่นพวกนี้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานนะทีนี้เมื่อเราเป็นนี้มันก็วิ่งถึงกันยอมรับเลยอ๋อเป็นได้เพราะธรรมนี้เป็นธรรมปัจจุบันไม่ใช่ธรรมอดีตอนาคตที่ชืดไปแล้วนะธรรมปัจจุบันออกเวลาอะไรเป็นปัจจุบันกิเลสก็เป็นปัจจุบันตีมันลงปัจจุบันขาดตะวันเป็นปัจจุบันจ้าขึ้นมาในปัจจุบันนั่นเห็นไหมล่ะมันชัดขนาดนั้นนะจึงกล้าพูดให้พี่น้องหลายฟังเมื่อไม่แปลกคนเราถ้าเราได้เป็นแล้วปิดไม่อยู่ใครมาปิดปากก็ตีปากมันเข้าใจไหมก็เมื่อมันเป็นแล้วมันเป็นจริงว่าอย่างที่ท่านเทศจิตดับที่3 วันหากได้ยินอะไรแต่เรื่องราวทั้งหลายดับหมดนะหรือว่าแต่จิตที่สง่างามเรื่องราวอะไรที่เคยมีก็เป็นดับไปหมดเลย3 วันจากท่านเทศในขณะที่ท่านเทศดับในขณะนั้นเนี่ยฮึบเลยเป็นโอ้ยทำไมเป็นนี่จิตนะวะทีนี้มันจะไม่เชื่อเรื่องมรรคผลนิพพานได้ไงวะผู้ฟังอัตตังธรรมจากท่านผู้แสดงด้วยความถูกต้องแม่นยำสำเร็จมรรคผลนิพพานไ เราไม่สงสัยเลยปัจจุบันล้วนนี่มันไม่ใช่ทำอดีตจืดชืดไปนานแล้วนะทำเป็นปัจจุบันฟังโดยความเป็นปัจจุบันจดจ่ออยู่ในปัจจุบันรู้ขึ้นปัจจุบันไม่สงสัยธรรมะจันทร์ส่วนมากจะอยู่ในพวกปฏิบัตินะส่วนมากมักจะอยู่ในป่าในเขานี่เราได้เปิดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเพราะเราเป็นสกุลในป่าในเขามาตั้งแต่เขาไปอยู่กับพ่อแม่กูจันมั่นมาจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นสกุลป่าสกุลเขาทีนี้เวลาพระท่านปฏิบัติยังไงยังไงพวกสกุลป่าสกุลเขาเหมือนครอบครัวในป่าถ้าท่านรู้เห็นอัตธรรมปฏิบัติอัตธรรมรู้เป็นไงเห็นยังไงท่านจะพูดให้ฟังในวงของท่านเองนะคนอื่นไม่รู้นะผ่านไปไม่รู้แม้พระเดียวกันถ้าเป็นพระปริยัติพูดตามความจริงนะท่านไม่สนใจพูดนะถ้าเป็นพระปฏิบัติเข้าถึงกันทันทีแล้วเป็นยังไงนั่นเอาแล้วนะพูดนี่เป็นชั่วโมงลืมจบมันเพลินต่างคนต่างดูดดื่มผู้พูดก็พูดด้วยกำลังใจผู้ฟังก็ฟังด้วยความดูดดื่มลืมเวลาเป็นอย่างนั้นแหละนี่เราทำปัจจุบันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นปัจจุบันอยู่กระทั่งทุกวันนี่นะถ้ามีผู้ปฏิบัติตามมีแล้วจะเป็นปัจจุบันอย่างนี้ให้ผลตลอดไปสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าผู้ไม่ปฏิบัติแบกคำพีอยู่หลังหักมันก็เป็นหนอนแช่กระดาษไปไม่ว่าทั้งเขาทั้งเราไม่ว่าเขาว่าเราเป็นอย่างเดียวกันถ้าปฏิบัติเป็นได้แปลนี่เต็มห้องแปลนี่สร้างตึกนั่นตึกนั่นเท่านั้นชั้นเท่านี้ชั้นเอามากองไว้ในห้องแปลนเต็มห้องเข้าใจไหมแต่ไม่เป็นตึกเป็นล้านที่ท่านดึงแปลนออกมากลางนี่นี่เราจะเอาหลังไหนขนาดไหนแปลนบอกไว้แล้วเอาจะเอาหลังนี้ขนาดนี้เอาแปลนมาออกปฏิบัติแบบมันก็เป็นบ้านขึ้นมาใช่ไหมล่ะตามขนาดที่แปลนบอกไว้นั่นไม่มีแต่แปลนเฉยไม่สร้างบ้านมันก็มีแต่ห้องแปลนนั่นแหละมีแต่ห้องทำเต็มอยู่ในตู้ในหีบเต็มเลยเพราะการไปดกก็เป็นแปลนอยู่งั้นล่ะไม่ออกมาเป็นมรรคเป็นผลถ้าดึงออกมาปฏิบัตินี่จ้าขึ้นเลยนั่นเป็นบ้านเป็นเรือนตึกรามบ้านช่องกี่ห้องกี่หับความสั้นความยาวก็เกิดจากแปลนใช่ไหมล่ะแน่ลบล้างได้หรือถ้านำออกมาปฏิบัติตามแปลนเป็นผลขึ้นมาแล้วมันจบแล้วยังเทศอยู่เหรอมันพิลึกเลยแหละมันเทศจนลืมจบวันนี้พิลึกแหละเทศจนลืมจบแล้วล่ะอะไรมาให้มันจบสักทีเถอะไม่ได้อะไรมาอีกนี่ก็เอาให้แล้ววันนี้มันน้อยเมื่อไหร่ทองก็เป็นกิโลเงินก็เป็นล้านหนึ่งแล้ววันนี้ไปเอาหาที่ไหนมาอีกเนี่ยเออไม่แค่ไปหาล้วงกระเป๋าเข้ามาเหรอนี่เทศแต่นี่ดูว่าทางอุดรเขาก็ได้ยินเหมือนกันนะฟังว่าออกทางอุดรด้วยนี
1: ่ครับ
0: คือเทศทางนี้เนี่ยทางอุดรเขาก็เห็นได้ยินเหมือนกันดังใช่ไหมได้ยินว่างั้นนะ
1: ได้ยินครับ
0: วันพรุ่งนี้อาจจะได้ไปอยุธยาละนั่นเห็นเขาพวกอ้อยมาเต็มแล้วมาไว้ที่นั่นวันนี้ก็มีงานอะไรๆงานทางอื่นไปวันหลังก็น่าจะเป็นไปแจกตังค์นะ
3: มาด้วยสองคน200ตอน
0: เออท่อตั้ง200ดอนของเล่นอะไรถ้าเทียบเป็นเงินไทยแล้วสักประมาณเท่าไหร่เนี่ย200
3: ดอนฮะ 7,000 ครับ7ประมาณ 7,000 บาทคร
0: ับโน่นน่ะของเล่นมาตั้ง 7,000 บาทวันที่6ออกเดินทางนี่เป็น7คืนหรือกี่คืน7ยึบ7 6 6กับ7เป็น23 7คืนแล้วนะ7คืนนี่ก็ตั้ง9กิโลแล้วเนาะใช่แล้วเราไปออกวันที่6วันนี้วันที่13เป็น7คืนแล้วนั่นแหละเงียบดีอยู่นั่นแหละนะเงียบดีอยู่ไม่มีเสียงอะไรจอแจป้องเบ้งทางโน้นตรงนี้ไม่มีเงียบเลยวันนี้คนก็มาฟังเทศน์มากอยู่นะตอนเช้าก็ไปสงกรานต์ตอนเช้าแท้มาสร้างบุญสร้างกุศลเอาบุญเอากุศลจากนั้นแล้วก็ไปสงกรานต์พอค่ำเข้ามาก็มาสร้างบุญสร้างกุศลต่ออีกวันนี้ไม่ขาดทุนทุนดอกได้กำไร แล้วก็จะมีแต่จะให้พรเท่านั้นเมื่อวานนี้ไปวัดเสือใช่ไหม
1: คร
0: ับ ฮะ
1: ใช่ครับ
0: ไปวัดเสือนะ
1: ดี
0: ฮะ
1: พักเมื่อวานนี้พักวันเสือนี้ไปวัดเสือ
0: เมื่อวานนี้พักเมื่อวันเสือนไปวัดเสือเสือ18ตัวนะเสือที่วัดเสือเมืองกาญ18ตัวนะไม่ใช่ของเล่นแต่ท่านจันนิสัยทั้งท่านกับสัตว์ถูกกันดีนะเลี้ยงสัตว์มีมากแต่ก่อนท่านจันนี่เป็นไปอยู่วัดป่าบันตาดนะไปอยู่หลายปีบวชปั๊บก็อยู่วัดป่าบันตาดเลยจนกระทั่งเท่าไหร่ถึงได้ออกจากนั้นมาก็มาทางเมืองกาญก็พอดีเขาถวายที่ที่เป็นวัดเสือตัวนี้เอ๊ะทำไงนะมาแต่เราล่ำแล้วก็ต้องมีหาตัวตั้งตัวตีมันพอดีก็ไปเจอกันกับท่านจันที่นั่นล่ะเลยปรึกษาเลยกับท่านจันพระเนนของท่านที่ท่านอยู่สำนักไหนสำนักไหนถามไปหมดไปทางทองพระภูมิไปทางนู้นแล้วเวลานี้ท่านพอว่างไหมได้ว่างควรที่จะได้เป็นหัวหน้าสร้างวัดตรงนี้ผมก็อยากให้มีเพราะแถวนี้ห่างกรรมฐานไม่ค่อยมีกรรมฐานนะว่าท่านเลยรับให้เรื่องราวเป็นอย่างนั้นเพราะท่านรับไปแล้วก็ให้ท่านอยู่ที่นั่นจนก็ได้ทุกวันนี้พอดีพวกสัตว์เต็มไปหมดเดี๋ยวนี้นะมันน่ะเป็นตามนิสัยวาสนานะพวกหมูนี่เป็นร้อยๆตอนเช้าลงมากินอาหารที่นะจัดเลี้ยงนะตอนเช้าเทใส่สังกะสีหรือเป็นแผ่นหุงข้าวอะไรเขาก็ลงมากินเต็มที่เป็นร้อยๆนะหมูพออิ่มแล้วเขาหลั่งไหลกันไปพวกนกยูงก็ฟัดเต็มเหนียวนกยูงก็เป็นร้อยๆเหมือนกันจนกระทั่งทุกวันนี้นะตอนเช้ามาตอนเย็นมาแต่ตอนเช้านะมามากที่สุดหมูทั้งนกยูงมามากที่สุดกินอิ่มไปเลยนะเนี่ยก็วาสนาของท่านดีอยู่นะแล้วก็สัตว์อื่นๆมีเยอะอยู่ในนั้นพวกวัวพวกควายพวกกวางเก้งหมูป่ามาเองก็มีพวกหมูป่านะหมูที่อยู่ในนี้เป็นพื้นฐานอยู่ประจำในวัดก็มีแล้วหมูป่าก็ออกมาจากป่ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะม้าป่าก็มีแล้วไม่เคยได้ยินว่ามีม้าป่าที่ไหนได้มันมาอยู่ในวัดนั้นถามเป็นม้าอย่างไรเนี่ยม้าป่าว่าไงชอบคนไว้อยู่ว่าม้าป่าก็มาอยู่ด้วยกันเสือ18ตัวท่านเลี้ยงไว้พวกสัตว์มีหลายประเภทมันสัตว์ประเภทอะไรบ้างนะ
1: ว
0: ั
1: วก็มีครับ
0: ฮะ
1: วัวแดง
0: กระทิงวัวแดงมีพวกแพะหรือพวกอะไร
1: มีครับครับ
0: นั่นมีเกือบครบสัตว์เต็มอยู่นั่นนี่ก็เป็นนิสัยวาสนาเหมือนกันนะคือทำนี่ไม่มีนิสัยวาสนามันจะไม่ค่อยเอาใจใส่เลี้ยงดูละมันก็ค่อยจืดค่อยชืดไปสัตว์ก็ค่อยหมดไปแต่นี่ท่านเลี้ยงดูดีสัตว์อยู่ในป่าก็ออกมาพวกหมูป่าออกมาอยู่ในวัดท่านเยอะแล้วมีหนามซ้ำม้าป่าเราไม่เคยได้ยินก็เห็นตัวมันหากินอยู่ในนั้นเวลาถามบอกว่าม้าป่าว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็มีว่าม้าป่ามาอยู่ในนั้นกระทิงวัวแดงมาจากป่ามาอยู่ด้วยกันเต็มไปหมดพวกกวางโอเคเราไปเมื่อ2วันนี้เข้าก่อนแล้วก็ไปบ่อยๆแต่คราวที่แล้วได้ถามละเอียดละออมากจึงได้ทราบชัดเจนนั่นแหละเออรถเรามันโปเกอยู่ในนะเห็นไหมเนี่ยรถเรามันโปเกแล้วนี่เหยียดขาไปแล้วนะรถมันโปเกขับไปสักหนึ่งชั่วโมงมาเข้าอู่3เดือนก็ไม่ออกนี่โอเคแล้วเขียนก็มันเขียนอะไรนะมันได้อะไรนะไปเวลาไหนเห็นแต่เขียนก่อนเงียบนะก็จะนี่ไปก็ให้พอเลิกกันละให้พอแล้วก็เลิกกันนะพวกเราคนเต็มไปหมดแล้ว วันนี้มากมากขึ้น
1: น้ำไหลตึงครับ
0: ฮะ
1: ต้องทำน้ำไหลตึงครับ
0: เออมาแล้วถึงให้พรนะเข่านี่มันปวดเข่านะที่จะเหยียดออกปวดเข่าถ้าเหยียดออกนี่ก็บรรเทาท่านนั่งอย่างนั้นผู้ปวดตรงนี้ขออนุญาตถึงให้พรนะ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบรรโนเมื่อวันที่10เดือนเมษายนพุทธศักราช2549ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่13เดือนตุลาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเล่นว่าถ้าแยกป่าออกจากศาสนาเมื่อไรแล้วก็หมดขอเชิญท่านฟังครับ
1: มาแล้วมาถึงวันแล้ว
2: คร
1: ับ ทานแล้วยังอ่ะ
2: ย
1: ัง ทานแล้วยังอ่ะทานอาหารแล้วยัง
2: เรียบร้อยแล้วครับผม
1: เยอะ
2: ไปรวมกฐินหลวงพ่อแล้วก็มีคนมีญาติหลานสาวเขาฝากมา
1: เป็น
2: เงินส่วนกับอาหารดีของทุกคนหลานสาวเขาฝากเกาหลีตรงเกาหลีมาถวายหลวงพ่อโ
1: ชว์
2: สบายดี
1: ก็พอสบายสบาย
2: ถึงกำหนดแล้วนะ
1: กำหนดแล้ววันที่23ตอนเช้าวันศุกร์นั่น
2: อาบานมันจะมาได้หรือเปล่าเพราะว่ามันที่วัดคลองมะลิก็24ตรงนั้น
1: วัดคลองมะลิวัดคลองมะลินี่เคยไปแล้วคลองมะลิโอ้ใกล้อยู่นะจากนั้นจากบ้านอ่างไปนะ
2: แล้ว7กิโลในราว7กิโล
1: ท่านเด้ได้เข้าไปดูแล้วดูลึกแกเหมาะเข้าไปถึงแล้วเหมาะมากที่ภาวนาสะดวกมากมันเป็นเขาย่อมๆนะขึ้นเขาม
2: ีบางคนมีศรัทธาจะต่างต่างกำแพงรอง
1: ก็ดีข้างกำแพงข้างกำแพงก็ดี
2: แล้วตรงที่เป็นคลองที่ผ่านไปเนี่ยก็จะกลบหมดแต่เมโทรกบทำเขื่อนสร้างเขื่อนเดี๋ยวนะ
1: แล้วมีท่อบ้านคลอง
2: มีท่อ
1: ถ้าติดหรือไม่มีท่อแล้วก็เป็นฝายน้ำขึ้นที่นั่น
2: ปวดเลี้ยวปวดหลังตัวปวดหลังมันชาทางมือทางไม้หมอก็บอกว่าเป็นโรคเบาหวานทานมากเด็กผมจะอยู่พักท่านอาจารย์ก็หลังจากกินแล้ว
1: มาคราวนี้ไม่ได้พักเลย
2: ก็จะพักกับท่านอาจารย์
1: เขาจะพักไปถึงกินแล้วเรื่องไง
2: กินแล้วกิจกรรมก็ตามมันอยู่ดีๆก็จะ

0: ันนี้ประมาณ43น่าจะคิดบ้างเนี่ยโรคคอไม่หายอ่ะคุณแก่แล้วด้วยอยู่ว่าไงอ่ะฮะเวียมด้วยกันเหรอเวียมขอบคุณครับไม่พูดมากด้วยยังเคยพูดอยู่มากมายไม่ต้องกลับไปพาวันสาวอย่างพระค่อยหลังไหลมาเลยมาเรื่อยๆล้นมาล้นมาวันนี้ออกพรรษาอย่างมากกว่าในพรรษาพาวันสาวแล้วต่างมาจากที่ต่างๆเต็มเลยดูเอ้วันนี้เขาจะสายๆหน่อยเขาจะไปบริษัทนึงนะเขาบอกให้ทราบแค่นั้นแหละใกล้แล้วตัวนั่นไงนั่งประตูหน้าต่างทันตัวไปเบื้องมือนั่นนั่งประตูหน้าต่างเขาลาดพื้นทันคัดนั้นลาดแล้วก็คัดตัวบอกเมื่อนั่นไปก็ลั่งเท่ลาดแล้วก็ขึ้นเนาะแล้วเขาไปแวะแล้วไปหมอก็วิ่งมาหาเหมือนมาธุระอะไรก็เกี่ยวกับหมอเรามาเกี่ยวก็ถือผีตั้งหากว่าหมอวิ่งเนาะมาดูเท่านี้แล้วว่าไม่ได้ไปไหนเราพวกเขาเนี่ยต้องอย่างกับแม่นี่ถือคือพวกเขาว่าถือโรงพยาบาลของพวกเขาว่ามาดูนี่เราก็กลับแล้วผมมาจากมาแวะเขาผู้เดียววุ่นเขาพรรษาพวกออกพรรษาวุ่นโถไม่จะเหลี่ยมนะแล้วเลยจะตายนะวันมัดมือเลยโทษนึกว่าสิแล้วไปแล้วว่าแล้วดิร้องเวทีเรายังตามตีตามต้อยตะบุตะเพื่ออยู่เลยมันว่ามันจะต้อยบนเวทีที่ร้องเวทีเราก็ยังตามต้อยอยู่ตะบุตะเพื่อไม่รู้ที่ตายโทษเข้าเมื่อยตัวอยากกระโดดเมื่อยเลยนึกว่าอยากว่ายังจะเกี่ยวยังมาว่าเราคนเดียวก็พูดมาตั้ง40กว่าปีแล้ววะไม่ใช่พูดอะไรตั้งหนาบางคนฟังไม่ไหวตายไปก่อนก็เยอะทนเราพูดไม่ไหวตายไปก่อนก็เยอะเรายังมาพูดอยู่ขนาดนี้จะเอาอะไรอีกคนที่เขาทนไม่ไหวเขาตายไปแล้วเยอะนะทนฟังไม่ไหวตายกันเยอะเลยยังใจเราเทศอะไรอีกสู้กันถึงขนาดตายแล้วขนาดนั้นยังใจสู้อะไรต่อไปอีกเหนื่อยจริงๆอ่ะแล้วยิ่งพอออกพรรษาแล้วนี่ก็เป็นเวลากฐินแล้วที่นี่ยุ่งใหญ่นะตลอดเลยนู่นถึงเดือน12เพ็ญเหตุกฐินมันมี1เดือนตั้งแต่วันเมื่อวานนี้ไปวันแรมค่ำหนึ่งจนถึงเดือน12เพ็ญเป็นเวลา1เดือนอันนี้ก็ยุ่งใหญ่ทั้งผู้ที่จะลากไปข้างนอกทั้งผู้ที่จะดึงผูกไว้ภายในวัดวันหนึ่งไม่ทราบกี่คณะเข้าออกเหนื่อย ไม่มาบวชในศาสนานี่ก็ไม่ได้เรียนวิชาดุคนแต่มันทำไมมันดุได้นะดุได้เพราะเหตุนี้แหละเราเรียนวิชาธรรมวิชาธรรมท่านไม่ดุหรอดุแบบโลกท่านไม่ดุหรือว่านี่มันดุแบบธรรมดุได้อย่างว่านเหรอดุอย่างนั้นแหละวันหนึ่งไม่มีที่ดุก็ดุพระดุเนรในวัดงั้นมันไม่ได้ว่างนับปากเนี่ยดูอย่างนั้นไม่ดุไม่ได้แล้วเข้าไปในครัวก็ดุมันต้องมีไปมันขวางแล้วนะพอมองไปภาพมันขวางเรื่อยๆถ้าไม่มองก็ไม่ได้ความรับผิดชอบอยู่ในเราหมดต้องไปดูนั่นดูนี่ไหนแล้วเกล้ากับว่าแล้วดุหลายขั้นหนดุอย่างครัวนี่ถึงจนไล่ออกนี่เจ้านี่เลยไม่เอาดูมานานแล้วนานแสนนานขู่มานานแสนนานแล้วไล่ออกเพราะมันทนดูไม่ไหวเอาชาวบ้านมาไว้ในวัดทั้งมีกฎมีระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยชาวบ้านเขาก็เอากฎชาวบ้านมาแหลกวัดเราสินี่ไม่ดูได้ยังไง อยู่ยังไงเป็นยังไงก็เป็นไปตามเรื่องของชาวบ้านอยากกินอยากขี้เกียจก็ขี้เกียจอะไรสกปรกเราดูแล้วไม่ดูหายปลาล่านนอนตัวเท่าแรงนี่อยู่นั่น 3-4 ตัวก็พอแล้วปึ๊บฟังใช่ไหมหายปลาล่านมันกินทุกวันแหละแต่ไม่สนใจกับนอนอยู่ในนั่นนอนขยกขยะออกมามันจะกินหัวคนมันใหญ่เท่าแรงนี่มันจะกินหัวคนหรือคนกินหัวมันก็ไม่รู้เอาเทลงไปในนั่นในแกงในป่นสิฟาดหัวแรงเข้าไปหัวแรงนั่นหัวแรงนอนน่ะนอนตัวใหญ่เท่าแรงฟาดหัวแรงเข้าไปก็ไม่รู้เลยไม่ทราบว่าใครกินใครนี่ที่มันดูไม่ได้น่ะโอ้เลอะเถอะธรรมดาเราก็ไม่เคยมีครัวเคลียร์ลมไปจะยิ่งเหลวยิ่งแหลกไปอ้าวไม่ได้นี่อ้าวไม่ได้ท่านสิดุไปขู่ไปจะไล่ออกหลายหนแล้วนะทนเอาสุดท้ายก็ต้องได้ไล่ออกไม่ไหวอ่ะวัดกรรมฐานมันมีครัวมีเคลียร์อะไรวะอารมณ์ขนาดนั้นนะดูเอาสิแต่บิณฑบาตก็ฟังได้วันหนึ่งขายรถอะไรกินให้ตายมันก็ตายอยู่วะอย่างมื้อเช้านี่กี่บาทวะ
1: 19บาทครับผม
0: 19บาทโน่นจะกินให้ตายหรือว่า19บาทจะกินไปได้เท่าไหร่นะแล้วหาอะไรมาอีกฟังสิองเดียวก็19บาทแล้วมื้อเช้านี่เพราะงั้นถึงไม่รับอันนี้รับแต่โน่นแล้วปล่อยบาทมาเลย19บาทฟังสิทางกรรมฐานปกติถ้ามายุ่งกับอาหารท่านผู้มุ่งอัดมุ่งทำเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเรื่องอาหารการกินถ้าไม่ได้ไปคิดให้เป็นอารมณ์เลยนะท่านจะเจาะหาแต่เด็กที่เหมาะสมกับการประกอบความภาคเพียรสถานที่อยู่เหมาะสมแล้วนั้นแหละเป็นพอคนจุนจ้างวุ่นวายมากนักท่านก็ไม่ชอบเพราะหาทำต้องหาอย่างนั้นเลยหาทำใครจะไปหาในตลาดเทศบาล1เทศบาล2มันต้องไปหาในป่าในเขาพระพุทธเจ้าหาทำก็หาอยู่ในป่าตั้งแต่วันเสด็จออกทรงพระหนวดใครจะติดตามพระพุทธเจ้ามีไหมก็มีในฉันและอมาตย์คนเดียวเท่านั้นกับม้าเนี่ยพอพระองค์ทรงแล้วม้าก็ตายกลับได้แต่ในฉันคนเดียวเพราะฉะนั้นก็ตกนรกหมกไหม้อยู่ในป่าในเขาภาวนาความเป็นกษัตริย์ก็หายหน้าไปตั้งแต่ขณะเสด็จออกจากพระราชวังอย่างนี้ก็นรกทั้งเป็นน่ะก็เป็นพระองค์ซะเองอ่ะเป็นนรกทั้งเป็นน่ะ6ปีทรมานอยู่ในป่าในเขาฟังนี่ป่าเขาอันตลาดเทศบาล1เทศบาล2เมื่อไหร่ต้องบำเพ็ญจนสลบสลายตัสรู้อยู่ในป่าแม้ที่สุดประสูติก็ประสูติอยู่ในป่าปรินิพพานในป่ามิแต่ป่าฮะป่ากับศาสนาเป็นคู่เคียงกันได้เป็นอย่างดีแยกกันไม่ออกถ้าศาสนาแยกจากป่าแยกป่าแยกเขาออกจากศาสนาเมื่อไรแล้วก็หมดผู้จะทรงมรรคทรงผลอยากจะพูดเต็มปากเลยว่าไม่มีว่างั้นเลยเพราะผู้จะทรงมรรคทรงผลจริงมรรคเสาะแสวงหาในป่าอย่างนั้นตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามาโดยลำดับลำดาพระท่านอยู่แต่ในป่าในป่าในบ้านก็มีแต่มีอย่างว่านะไม่ใช่มีอย่างจริงอย่างจังอย่างเป็นความจำเป็นเอาจริงเอาเป็นเอาตายเหมือนอยู่ในป่าท่านอยู่ประเพณีท่านป่ากับวัดกับศาสนาจึงเป็นของคู่เคียงกันถ้ายังป่าเนี่ยเขายังมีอยู่ผู้บำเพ็ญภาวนายังมีอยู่มรรคผลนิพพานยังมี ผู้จะทรงมรรคสมผลคือผู้เช่นนั้นผู้ไปหาบำเพ็ญในป่าในเขาอย่างหลวงตาบัวมันทรงได้ทุกอย่างทรงเข้าไปในตลาดเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองก็ได้ทรงไปตามนั่นก็ได้เอาจนกระทั่งทรงไม่ไหวจนจะหกล้มคงกาบเปิดขึ้นมาสู้ไม่ไหวก็ได้มันหลายสู้เราเนี่ยเอาแน่มาได้แล้วกับหลวงตาเนี่ยนี่เราพูดเพื่อคุณระบุถูกท่าภายหลังไอ้เรามันคนหมดราคาไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรแหละไปที่ไหนสู้ได้ทั้งนั้นแต่สู้ไม่เป็นท่านะพอสู้แล้วก็ถอยสู้แล้วก็ถอยมันมีกำลังจะสู้อย่างมันอ่อนสานั่นก็สู้ได้สองรอบบินทบาทนี่ มันวิ่งมันเวียนมันตึงตรงนี้ตึงไปแล้วก็ขึ้นข้างบนวิ่งเวียนอ้าวมันจะล้มจริงล้มล้มท่าไหนก็ไม่รู้เลยมันจะไปของมันยังไงผมไม่ไหวเลยหนีนี่จังว่าพูดไว้เพื่อคุณบุตรสุดท้ายไปหลังเรื่องป่าเรื่องเขานี่เป็นรากของศาสนาอันหนึ่งเหมือนกันรากแก้วจริงๆก็คืออริยสัจสถานที่จะขุดค้นตรงในรากแก้วคือก็คือป่าคือเขาไล่เขาป่าเขาเขาพระเจ้าไม่ได้ไล่เขาบ้านเขาเมืองนะไล่พระนี่นู่นป่านู่นเขานู่นถ้ำนู่นง้อมผาเนี่ยบอกนั้นไม่ได้บอกว่านู่นบ้านหนึ่งนู่นเทศบาลสองไปพระองค์ไม่ได้ว่าในตำรับตำรามีอย่างนั้นนี่นะไล่ป่าเข้าป่าเขาเขาให้บำเพ็ญสมณธรรมการอยู่การกินพระผู้มุ่งอ่านมุ่งทำจริงท่านไม่สนใจจริงอ่ะท่านจะมุ่งต่อสถานที่ที่เหมาะสมไม่พลุกพล่านวุ่นวายสงบสงัดมีน้ำมีท่าน้ำท่าเป็นสำคัญไปที่ไหนสถานดีเท่าไหร่ก็ตามท่านถ้าน้ำไม่มีก็อยู่ไม่ได้ น้ำมีจะห่างไกลบ้างก็ช่างชั่วระยะกิโลนึงท่านยังไปเอาน้ำมาวันละหนเท่านั้นตอนบ่ายๆท่านก็ลงไปอาบน้ำมันเสียแล้วก็สะพายกระบอกไม้ไผ่ทางภาคอีสานเขาเรียกว่าบั้งทิ้งเอาบ้างทิ้งไปสะพายมาขึ้นมาก็เท่านั้นพอแล้วกาลูกหนึ่งก็หิ้วมาบ้างทิ้งก็บอกไม่ไผ่สะพายนู่นไปอาบลงไปอาบลึกๆไกลๆเพราะสถานที่นี่เหมาะสมลงไปก็วันละหนเท่านั้นลงไปก็เดินไปก็ภาวนาไปไปคนเดียวฮะ ยุ่งกับใครอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาก็เดินจงกรมมาภาวนามาเรื่อยลงไปก็ภาวนาไปมีแต่เรื่องภาวนาเรื่องสอบแสวงธรรมเรื่องสั่งสมธรรมทั้งนั้นผู้ท่านบำเพ็ญธรรมผู้จะทรงมรรคทรงผลท่านทำอย่างนั้นอาหารการกินพอยังชีวิตให้เป็นไปถ้าไม่คำนึงว่าอาหารดีไม่ดีอาหารยังไงไม่สนใจพอยังชีวิตให้เป็นไปได้บำเพ็ญสมณธรรมเท่านั้นพอแน่เท่านั้นพออย่างอยู่ตอนนั้นป่าในเขาและสั่งสมทำตลอดเวลาทำไมทำจะไม่เกิดทำไมทำจะไม่มีต้องมีเสาะแสวงหาอะไรต้องได้เพราะสิ่งนี้มีอยู่ในโลกสมมุติเราหาธรรมก็มีหาโลกก็ได้หาไฟก็เจอหาน้ำก็พบพบหมดเพราะสิ่งนี้มีอยู่เมื่อสั่งสมทำอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่เป็นธรรมในหัวใจก็เป็นขึ้นมาได้มีแต่การรักษาการบำรุงตลอดเวลารักษาไม่อะไรมาแตะมาต้องบำรุงหนุนจิตเข้าไปเรื่อยๆมันก็เจริญรุ่งเรืองใจเจริญไม่ได้เหมือนอะไรเจริญนะใจเจริญมันสง่าอยู่ภายในใครไม่เห็นก็เห็นอยู่กับเจ้าตัวนั่นแหละยืนเดินนั่งนอนห ลับตื่นก็สง่าอยู่อย่างนั้นเห็นอยู่ภายในเจ้าของใครไม่เห็นก็เห็นเจ้าของเห็นเจ้าของรู้ท่านจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองจากผู้ปฏิบัตินั่นแหละไม่ใช่ผู้ไม่ปฏิบัตินะครับทำเจริญนี่ทำเจริญเมื่อใจมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงคือธรรมหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วจิตใจย่อมชุ่มเย็นพิจารณาอะไรย่อมเต็มเหตุเต็มผลไม่ได้เหมือนอย่างคนวิ่งหืดก็หืดก็หอบไปจะเป็นจะตายมองอะไรก็ตาฝ้าตาฟางไปหมดดูไม่ชัดดูอะไรอะไรก็ไม่ถนัดชัดเจนเพราะทั้งวิ่งทั้งหอบทั้งหืดคนหนึ่งอยู่กับที่ยืนอยู่มองดูอะไรมันมองได้ชัดนี่จิตอยู่กับที่จิตไม่วุ่นวายจิตสงบร่มเย็นด้วยอดด้วยธรรมมองดูเหตุดูผลดูเรื่องราวอะไรมันก็ชัดเจนชัดเจนนั่นเริ่มชัดเจนไปถึงจิตสงบเป็นสมาธิเนี่ยก็เริ่มชัดไปเพราะจิตอิ่มอารมณ์อารมณ์ภายนอกซึ่งจิตเคยมีความหิวโหยมาเป็นประจำไม่เคยมีขบันอิ่มพอก็ได้อิ่มตัวไปเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งอิ่มเข้ามาภายในใจไม่ยุ่งกับอะไรนั่นแหละจิตผู้เป็นสมาธิอยู่กับสมาธิก็พออยู่ทั้งวันทั้งคืนเพียงเท่านี้ก็พอกินแล้วนะอย่าว่าแต่ทำสูงกว่านี้เลยเพียงสมาธิเท่านั้นอยู่ไหนก็สบายเข้าปั๊บแล้วเลย โลกมันไม่มีทางเยอะโลกมันมีอยู่แต่หัวใจมันไม่ไปยุ่งกับโลกแล้วสิ หัวใจพอตัวแล้วก็อยู่กับธรรมคือความสงบเย็นใจอยู่นี่อยู่เท่าไรก็ไม่เบื่อไม่อิ่มไม่พอแต่ไม่หิวไม่หงอยนะอยู่เท่าไรก็พออยู่สบายมาเพราะฉะนั้นผู้จิตผู้เป็นสมาธิจึงต้องติดสมาธิเพราะเราไม่เคยเห็นธรรมที่ละเอียดละออหรือสูงมากกว่านั้นเราเห็นเพียงแค่นั้นเราก็พออยู่พอกินไปคว้าได้ครบได้เขียดตามไร่ตามนานี่ก็เอาไปต้มตำป่นก็กินพอกินไม่ได้กินหมูกินหมาเหมือนเขาก็พอกินเข้าใจเปล่าเขาทำไมทุกสบายทุกวันนี้หมามีแล้วนะหมาเต็มบ้านเต็มเมืองเอาไปฆ่ามาขายจ่ายตลาดแล้วอย่างนี้เพราะงั้นถึงว่ากินหมูกินหมาสินี่สร้างเพียงสมาธิก็สบายนี่แหละอำนาจของธรรมถ้าเราค้นเราเห็นถ้าไม่พ้นไม่ปฏิบัติเพียงแต่เรียนเฉยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเรียนจบพระไตรปิฎกก็จบเถอะก็ได้แต่ความจำเราไม่ได้ประมาทเราก็เรียนเหมือนกันแน่จะว่าไงเรียนมาก็ได้แต่ความจดความจำมาเนี่ยบาปมันก็สงสัยบาปเสียเรียนมาเพื่อจะหูแจ้งตาสว่างกลับไปสงสัยนั่นบางทีน่ะเรียนไปถึงบุญก็สงสัยบุญไอ้มีไม่มีเนาะเรียนไปถึงบาปสงสัยบาปเรียนไปเจอนรกเขาเอ๊ะนรกมีไม่มีนะว่าเรียนไปเจอสวรรค์เรื่อยเจออะไรสงสัยนั้นเจออะไรสงสัยนั้นเลยมีแต่เรื่องสงสัยเต็มหัวใจความจำแล้วกว้างเอาความสงสัยมาเต็มหัวใจไม่มีอะไรที่จะตัดกิเลสออกได้จากความจำที่เรียนมานั้นเลยทำไงนั่นท่านจึงให้มีภาคปฏิบัติเรียนมารู้จะแบบแปลนแผนผังแล้วก็ให้ดำเนินตามนั้นนะถ้าอยากพบอยากเห็นผลก็อันนั้นก็ปฏิบัติเหมือนเขาทำแปลนบ้านพอสร้างแปลนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาแปลนนี้ออกกลางแล้วสร้างตามแปลนนี้สำเร็จรูปเป็นบ้านเป็นเดือนขึ้นมาอันนี้ท่านสอนไว้วิธีปฏิบัติยังไงจิตจึงจะเป็นสมาธิจิตจึงจะเป็นปัญญาจิตจึงจะเพียงมีมุดหลุดพ้นท่านสอนไว้ทำตามนั่นตามแต่นั้นผลก็ปรากฏขึ้นมาดังที่ว่าสมาธิอยู่กี่ชั่วโมงก็อยู่ได้ไม่มีคำว่าเหน็ดมาเหนื่อยเพราะจิตไม่ออกมายุ่งกับคำว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรอยู่ในอารมณ์อันเดียวเป็นของตัวอยู่นั่นแม้แต่ความคิดแจ๊บไปข้างนอกก็ปวนใจเวลาจิตไม่มีหลักมีเกณฑ์นี่ไม่ได้คิดอยู่ไม่ได้นะโอ้มันคันยิ่งกว่าหมาขี้ร่วนก็เห็นไม่หมากินเลื่อนขันมันเกาทีละขาเนี่ยมันเกาแต่คนขันนี่ฟาดหมดทั้งสองมือสามมือเกาบ้าขนาดนั้นยังไม่รู้ตัวเป็นบ้านะพูดวันนี้สนุกไปดูงานดูการเขาสนุกทั้งเสียทั้งเงินว่าสนุกฮะมันคิดอยู่เฉยไม่ได้ต้องคิดนั่นคิดนี่ยุ่งตัวไหนจะไปเก่งกว่ายิ่งความคิดยิ่งคงจับดูก็รู้ถ้านักภาวนาไม่รู้ไม่มีถ้าฟังแต่ว่านักภาวนานะไม่ใช่สักแต่ว่าทำนะถ้าทำเพื่อจะรู้เหตุผลต้นไปของมหาเหตุจริงคืออะไรคือใจมันจะเกิดขึ้นจากที่นั่นทั้งหมดคิดเรื่องคิดนี้ไม่ให้คิดอยู่ไม่ได้ที่เราว่าให้จิตสงบสงบก็คือบังคับความคิดไม่ให้คิดความคิดนั่นแหละมันยุ่งจิตหาความสงบไม่ได้ก็เพราะความคิดมันกวนนั่นเวลาภาวนาเข้าไปก็เหมือนกับเอาสารส้มแกว่งแต่ความไม่ค่อยนอนก้นลงไปนอนก้นลงไปถูกสายส้มแกงนี่ภาวนาพุทโธตัวหรือกันอนาปานสติเหมือนกับสายส้มแกงถึงจะปรุงก็ตามอันนี้เป็นทางปรุงของมรรคปรุงเหล่านั้นเป็นปรุงสมุทัยเป็นปรุงกิเลสปรุงเป็นเรื่องกิเลสอันนี้ปรุงเป็นเรื่องของธรรมสายส้มแกงลงไปพุทโธให้จิตรู้อยู่กับนั่นแล้วก็ค่อยสงบลงไปสงบนั่นเหมือนตะกอนนอนก้นไงมีน้ำก็ใสเขียวตะกอนก็อยู่ก้นหมดนะถึงตะกอนยังไม่หมดมันก็นอนก้นนี่กิเลสยังไม่หมดมันก็นอนก้นเหมือนกันสุขสารส้มควรนี่จิตของเราก็อย่างนั้นพอสงบก็ผ่องใสอยู่วันหนึ่งกี่ชั่วโมงไม่ได้คำนึงคำนวณมีอารมณ์มันเดียวเอกท่านว่าเอกคตาอย่างนั้นเนี่ยมีความรู้อันเดียวไม่อยากคิดอยากยุ่งทั้ง

บแล้วไม่อยากยุ่งกับอะไรเพราะควรใจอยู่แนวนั้นเหมาะสมแล้วเป็นสุขเป็นสุขความสุขสบายแล้วความคิดยับออกมานี่ควรแล้วนั่นถ้ามันเห็นอย่างนั้นที่นักปฏิบัตินี่พอจากนั้นแล้วก็ออกทางด้านปัญญาแต่ทางด้านปัญญาท่านสอนไว้ตั้งแต่จิตเริ่มสงบเลยปัญญาเวลาจะใช้ปัญญาก็เริ่มใช้ได้แล้วไม่ใช่ว่าจิตสงบแน่ถึงขนาดนั้นต้องใช้ปัญญานะใช้ไปตามขั้นของสมาธิคือความสงบปัญญาเป็นไปตามภูมินั้นแต่เวลาเข้าพักให้พักจริงๆไม่ต้องไปห่วงใยกับเรื่องของปัญญาพักสงบแน่เหมือนเราพักงานไม่ต้องไปห่วงงานเวลาพักจะกินข้าวอาหารการกินอะไรก็แล้วแต่จะนอนหลับพักผ่อนก็นอนไม่ต้องไปห่วงงานพอตื่นขึ้นเอาที่นี่ทำงานไม่ต้องห่วงเรื่องเหล่านั้นนะมันต่างวาระกันจิตเวลาทำงานทางด้านพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาสุขะทุกขังเต็มอยู่ในร่างกายของเราร่างกายของโลกของสารเต็มไปหมดพิจารณาลงตามสภาพความจริงที่กิเลสมันเสกสรรตั้งยอเอาไว้เป็นอีกคนละโลกนะกิเลสปั้นไว้เป็นโลกหนึ่งแต่งปรุงแต่งไว้เป็นโลกหนึ่งหลอกเราไว้เป็นโลกหนึ่งธรรมะไปอีกโลกหนึ่งธรรมะไปตามความจริงกิเลสไปตามความหลอกลวงพิจารณาแก้ความหลอกลวงเข้าไปให้เข้าสู่ความจริงความจริงจริงมันก็ก็จองไปตามพิจารณาไปตามสว่างคล้อยตามแต่ละจิตยิ่งอ่อนยิ่งนิ่มนวลลงไปจิตยิ่งละเอียดละออความผ่องใสความสุขความสบายยิ่งละเอียดละออลงไปนั่นถอดเสี้ยนถอดน้ำคือความจำปลอมของกิเลสออกไปได้โดยลำดับความสุขก็แสดงอย่างนี้เป็นลำดับลำดามานั่นนี่ท่านเรียกว่าปัญญาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าวิจิเดชมันจะฝืนฝืนทำเสมอทำมาเป็นนิจังอันนิจังเป็นของไม่เที่ยงนะสิ่งนี้อย่าตายใจกับมันไม่เที่ยงยังไงฟังดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายกูก็เกิดมากับสิ่งนี้จะว่าไม่เที่ยงได้หรือไม่ก็ว่ากิเลสเข้าใจไหมเกิดมาของไม่เที่ยงแล้วมันไม่ว่านะทำบุญยาวเกิดมาเกิดมาด้วยของไม่เที่ยงแล้วว่าจริงเป็นอันนิจังแต่กิเลสไม่ว่านั่นนะอันนี้จังนี่จังนะเที่ยงนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายกูเกิดกับนี่แท้ๆนี่ว่ามันไปงั้นนะมาปฏิเสธได้กิเลสมันหลอกเห็นไหมดังนั้นก็ว่าสวยว่างามเทพบุตรเทวดายินพรมสู้ไม่ได้สู้มนุษย์ผีบ้าขี้เหม็นนี่ไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าใครขี้หอมเอามาอวดสิถ้าว่าเราพูดผิดเอาอย่างนั้นสินี่เราสอนธรรมสอนอย่างนั้นสินี่เราความจริงพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นกิเลสมันไปว่าไงที่พิจารณาสิมันว่าสวยว่างามตรงไหนน่ะสวยนั่นความจริงเป็นอย่างนี้เอาความไปสินี่แหละพอเวลาเข้าไปมันจังเข้าไปยังซึมซาบไปตามความจริงแล้วความยังปลอมนี่มันจะค่อยล้มไปแล้วก็ไม่ที่ก็ไม่มีอะไรกวนมีแต่ของปลอมทั้งนั้นกวนใจนั่นเมื่อเข้าถูกสู่ความจริงมากน้อยเพียงไรยิ่งสงบตัวละเอียดตัวเข้าไปเรื่อยนั่นงั้นเด้ธรรมะพระพุทธเจ้าพิจารณาถึงด้านปัญญาแล้ว ก็ยิ่งกว่าสมาธิไปอีกคือเวลาจิตมันอยู่ในสมาธิไม่อยากออกทุ่งนะเพราะมันเป็นความสุขอันหนึ่งที่พอตัวของภูมินั้นแหละไม่อยากออกคิดอะไรถือว่าลำบากเพราะออกไปต้องใช้ปัญญาต้องใช้สังขารแต่สังขารฝ่ายมากเท่านั้นเองต่างกับสังขารฝ่ายสมุทัยพี่คลายพิจารณานี่เป็นเรื่องของสังขารเวลาปัญญาอย่างขั้นหยาบขั้นกลางเหล่านี้ยังเป็นเรื่องสังขารทั้งนั้นนอกจากขั้นละเอียดสุดลงไปเนี่ยเราจะพูดว่าปัญญาเอาสังขารไปใช้นี่เราไม่สนิทใจที่จะพูดนะเพราะไม่ยุบไม่แยกนะมันซึมซาบปัญญาขั้นนั้นจะว่าปัญญาญาณก็ไม่อาจเอื้อมเราไม่อาจเอื้อมแต่มันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นซึมไปเลยกิเลสมันจะละเอียดขนาดไหนมันซึมซาบอยู่ตรงไหนกิเลสปัญญาขั้นนี้จะซึมซาบไปแบบเดียวแล้วกันนะเหมือนกับเชื้อไฟเอาเชื้อไฟแบบที่กอไผ่ทั้งกอนี่จ่อไฟเข้าไปนี่มันเสียงมันดังมันเผาไหม้กันระเบิดปึ้งปังปึ้งปังนั่นเชื้อไฟอย่างอย่างงั้นพอเชื้อไฟละเอียดลงไปเสียงก็ค่อยเบาลงเปลวของมันก็เบาลงจนกระทั่งยังเหลือแต่เป็นผงไฟก็ไหม้ผุยผงละเอียดไปนั่นอันนี้กิเลสเหมือนกันถึงขั้นมันผ่านผลนมปัญญาเหมือนกับไฟไหม้กอไผ่มันก็เอากิเลสผ่าผลปัญญาต้องผ่าผลเอากันเหมือนกับน้ำไหลตัวลงมาจากภูเขาผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะรู้ผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นอย่างนี้ถือว่า

0: เอากิเลสอย่างหยาบที่มันผ่านมันพ้นมันเจ็บมันแสบพาให้เจ็บให้แสบค่อยหมดไปปัญญาขั้นนั้นก็เปลี่ยนตัวเองไปโดยลำดับโดยหลักธรรมชาติกิเลสเข้าสู่ความละเอียดขนาดไหนปัญญาจะตามต้อนเข้าไปเป็นความละเอียดตามนั้นจนกระทั่งถึงว่ายังแต่ผุยผงเป็นผุยเป็นผงมันละเอียดจะเป็นท่อนอย่างนี้ก็ไม่ใช่ฟืนเชื้อไฟมันละเอียดยิ่งกว่านั้นเหมือนตะขี้ด้วยขี้เลื่อยมากองไว้ไฟจ่อเข้าไปสิมันจะครับไฟเผาขี้เลื่อยกับไฟเผาแกลบนั่นน่ะมันจะผิดกันกับไฟเผาไม้ทั้งหลายใช่มั้ยล่ะเพราะแกลบเพราะขี้เลื่อยนั่นมันละเอียดไฟก็จะค่อยเหม้าไหม้สุมอยู่นั่นละเอียดละเอียดนี่เรียกว่าปัญญาญาณท่านไม่ใช่สังขารเป็นกระซึมชากันไปเองซึมชาคือไหม้กันไปในนั้นน่ะไหม้กันไปในนั้นโดยอัตโนมัติไม่มีใครบังคับเป็นหลักธรรมชาติของธรรมที่มีกำลังพอตัวแล้วทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดละเอียดสุดก็เป็นอัตโนมัติไปเรื่อยเหมือนกันเช่นเดียวกับกิเลสไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดมันบีบคั้นหัวใจสัตว์โลกนี้มันเป็นอัตโนมัติของมันเราไม่จำเป็นจะต้องบังคับให้มันเป็นมันเป็นเองดีไม่ดีบังคับให้มันหยุดยังบังคับไม่ได้วะมันหมุนของมันหมุนไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสแล้วหมุนไปทางเรื่องอดีตอนาคตหมุนไปเป็นบ้าไปงั้นมันหมุนของมันอยู่เองในภายในใจนี่ก็เรียกอัตโนมัติกิเลสมันสร้างตัวเองภายในจิตใจของเราแต่เมื่อเราทำมีกำลังแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ผิดกันแม้เปอร์เซ็นต์เดียวเมื่อทำมีกำลังแล้วก็หมุนตัวเองเช่นเดียวหมุนตัวเองคือฆ่ากิเลสชำระกิเลสที่อยู่บนหัวใจออกส่วนหยาบก็เอากันหนักหนักในกิเลสส่วนหยาบก็ข้าวสาวน้ำก็เทลงอย่างหนักหน่อยทีนี้เรียกว่าปัญญาอย่างผากโผนโจรทยานทุ่มกันลงเหมือนน้ำไหลโจรมาจากภูเขาเหมือนฟ้าดินถล่มสติปัญญาขั้นนี้กับกิเลสขั้นหยาบทีนี้พอนั้นมันหมดปัญหาไปแล้วกับปัญญาขั้นที่จะรับกันกับกิเลสทั้งหลายที่พอมาผสมกันหักเป็นมาเองเป็นไปมาเองในวงปฏิบัติละเอียดเข้าไปกับปัญญาละเอียดเข้าไปละเอียดไปจนกระทั่งเป็นน้ำซับน้ำถึงเป็นอัตโนมัติทั้งนั้นน่ะเป็นเองถ้าลงได้กล้าถึงขนาดนั้นแล้วยังไงก็ไม่รอแล้วเซ็นไว้เลยก็ได้อีกไม่กี่วันข้าจะถึงนิพพานอย่างนี้ได้ถ้าพวกบ้าอรหันต์ลงหินนะจะเซ็นไว้เลยอีกไม่กี่วันข้าจะถึงนิพพานถ้าเป็นอรหันต์ลงหินจะเขียนไว้เลยถ้าผู้จะต้องการเป็นอรหันต์แบบศาสดาแล้วไม่เขียนก็รู้แน่ฟังสิไม่เขียนก็รู้มันอุดหวิดอุดหวิดกันอยู่ไงเพราะท่านถึงเพลินความเพียรสิที่ว่าอุทะจักอุทะจักหมายความว่าไงเราแปลกันเท่าไหร่แล้วอุทะจักอุทะจักของปุจจันในนิวรณ์ห้าเป็นอันหนึ่งนะเป็นของปุถุชนใครมีด้วยกันทั้งนั้นนะอุทะจักอุทะจักความฟุ้งซ่านลำคาญเดือดร้อนวุ่นวายอุทะจักนั่นคือความเพลินตัวจิตสติปัญญามันพุ่งไปเลยเพลินด้วยความเพียรถึงเรียกอุทะจักการเพลินจนเกินตัวนี่ก็ผิดความหมายว่านั่นจึงเป็นสังโยชน์เครื่องข้องได้อันหนึ่งเวลาแปลแล้วสังโยชน์ระบบนี้จะตัดด้วยอริยมรรคเพราะสังโยชน์อันนี้ไม่ใช่สังโยชน์ธรรมดาของผู้ดุชนเราเป็นพวกขั้นอริยธรรมแล้วมันจะก้าวไปโดยลำดับลำดาแต่การก้าวเดินของธรรมประเภทนี้มันเพลินถึงขั้นเพลินแล้วเพลินเหมือนกันกับทางโลกเพลินแต่เพลินเพื่อแก้เพื่อถอนเพลินด้วยลืมหลับลืมนอนเป็นอยู่ในนั้นเรียกว่าเป็นอัตโนมัติจนกระทั่งกิเลสหมดไปเมื่อไหร่แล้วสติปัญญาอัตโนมัติทุกขั้นแห่งความอยากความละเอียดของสติปัญญาถึงจะยุติลงไปได้ถ้ายังไม่หมดแล้วไม่ถอยนี่แหละที่ว่าเป็นเองถึงขั้นสติปัญญาคือทำมีกำลังแล้วก็เป็นเองอย่างนั้นไม่ใช่จะเป็นเองแต่กิเลสอย่างเดียวนะปัญญาก็เป็นเองได้เมื่อถึงขั้นเป็นเองแต่เวลาที่ยังมันไม่รู้ภาษีภาษาก็ต้องบังคับบัญชาเขียนก็ต้องจับมือเขียนเหมือนเราให้เด็กเขียนหนังสือเนี่ยให้เด็กทำงานผู้ใหญ่ต้องควบคุมไว้เผลอไม่ได้เด็กเพ่นหนีทะเลถลายใช่ไหมล่ะอันนี้เราก็เหมือนกันภาวนาเนี่ยพอจะก้าวทำโยกมก็ขี้เกียจแล้วนี่ทะเลถลายแบบหนึ่งแล้วพอก้าวหยอกๆเข้าไปแล้วไปห้าทวีปแล้วนั่นเห็นไหมล่ะทะเลถลายแล้วต้องบีบบังคับออกมาเรื่อยๆนี่ในขั้นนี้มันเป็นทุกคนแหละพอเห็นผลภายในใจมีผลมีประโยชน์เห็นคุณค่าของความเพียรแล้วทีนี้เริ่มเลยนะแล้วมีความเพียรจะเริ่มแล้วไม่ต้องบังคับกันละมันจะค่อยรู้หน้าที่การงานของตัวเองเหมือนผู้ใหญ่รู้หน้าที่การงานของตัวเองทุกยากลำบากขนาดไหนเขาก็อุตส่าห์พยายามในงานของเขาจนสำเร็จไปได้เนี่ยนี่จิตใจก็เหมือนกันมันเป็นภูมิอย่างนั้นไม่อยากจะถูไถไปตลอดเวลา นี่เราพูดเรื่องอะไรมานี่ล่ะลืมแล้วเราพูดถึงเรื่องสมาธิความสุขนะความสุขในสมาธิมันก็ไม่อยากคิดทางด้านปัญญาจนกว่าเห็นผลทางด้านปัญญาแล้วที่นี่ก็ปล่อยแล้วเรื่องสมาธิหมุนทางนั้นติ้วติ้วติ้วเพราะความละเอียดละออความสุขความอะไรมันต่างกันจากสมาธินี่เป็นลำดับลำดานี่เมื่อถึงคำขั้นที่สูงกว่าสมาธิแล้วย่อมมาตำหนิสมาธิได้คนเราที่แรกก็ชมพอถึงขั้นสูงกว่านี้ละเอียดกว่านี้ก็มากลับมาตำหนิสมาธิได้แล้วก็เลื่อยเลื่อยเลยนี่คิดพิจารณาไปเท่าไหร่แก้กิเลสไปโดยลำดับลำดาที่พูดเดี๋ยวนี้มีตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าเหนือทำพระพุทธเจ้าเป็นอาการิโกแสดงไว้มันมีการสถานที่เวลาใครก็เถอะถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วไม่สงสัยนะท่านบอกว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาพระอานนท์ทูลอาราธนาพระองค์ทรงประชนอยู่ต่อไปนานๆพระองค์อานนท์มาหวังอะไรกับเราอีกอะไรๆเราก็เทศสอนไม่หมดแล้วอานนท์ยังมาหวังอะไรกับเราอีกก็คือว่าเทศนั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วทำนี่แหละที่เป็นศาสดาแทนเวลาเราถามคนล่วงไปแล้วหรือตายไปแล้วก็นี่ก็พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วทำนี่แหละเป็นศาสดาแทนจากไม่ชอบแล้วเดินตามนี้เถอะคือทำนี่เป็นอาการิโกเลยมันจะไม่มีศาสนาจะมีแต่ตำรับตำราดูในตู้ในหีบก็ล็อกกุญแจไว้เหมือนผู้ต้องหาคัมภีร์โบราณเป็นล็อกไว้ในตู้ในหีบล็อกกุญแจไว้เหมือนผู้ต้องหาที่กิเลสออกเพ่นพ่านตามตลาดเรียนมากเรียนน้อยเท่าไหร่ก็ตามความประพฤติเกเรโกโรโกโสนั่นเรียกว่ากิเลสมันออกเป็นพ่านทำไปอยู่ในคัมภีร์ทั้งหมดถูกกักถูกกันไว้เหมือนนักโทษก็มีแต่กิเลสออกเพ่นพ่านเพ่นพ่านเวลานี้เป็นแล้วนะไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะเอาตามความจริงมาพูดผิดไปไหนวะมันเป็นแล้วทั้งเขาทั้งเรายกเอาเรานี่ที่ออกไปเราจะสอนเรานี่ละพูดนี่เพื่อเป็นคติแต่ละคนละคนที่ได้ยินได้ฟังให้เอาไปเป็นเครื่องสอนตนเองดิถ้าอยากเห็นผลแล้วก็นำธรรมะนี้ออกปฏิบัติอย่าให้อยู่ในตู้ในหีบให้อยู่ในบุคคลเอามาแนบสนิทติดกับหัวใจเราแล้วมันย่อมรู้บุญรู้บาปคนเราย่อมรู้ชั่วรู้ดีย่อมรู้ทั้งละทั้งการบำเพ็ญแล้วก็เป็นคนดีไปเรื่อยๆถ้าเอาธรรมมาปฏิบัติแล้วก็ทรงมรรคทรงผลไปเรื่อยๆนั่นศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเพราะท่านถึงไม่มีภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติไล่เข้าป่านี่ให้ท่านทั้งหลายทราบนะถอดออกมาจากตำรานะนี่มาพูดนี่นะเราไม่ได้อุตริพูดนะถอดออกมาจากตำรับตำราพุทธเจ้าสอนพระสงฆ์สาวกของท่านสอนพระสงฆ์ในข้างนั้นท่านสอนว่าอย่างไรนี่ดึงออกมาหมดสอนครั้งนั้นชั้นใดสอนครั้งนี้ก็ชั้นนั้นเหมือนกันเพราะศาสนาธรรมะกับของธรรมะของศาสดาองค์นั้นเององค์เก่าน่ะสอนแบบเดียวกันหมดวิเลียนแบบเดียวกันไม่มีอะไรแปลกปลอมการสอนจึงสอนแบบเดียวกันวิธีละวิธีถอนวิธีละวิธีสอนสอนแบบเดียวกันวิธีถอนวิเลียนสอนแบบเดียวกันหมดเมื่อทำตามนั้นแล้ววิเลียนไหนมันจะแบกแนวมาจากโลกไหนวะมันไม่อยู่ในข่ายของพุทธธรรมะพุทธเจ้าที่พระหานมันมีเหรอมันอยู่ในขังธรรมบุญญาทั้งนั้นเหรอเอามามันจะมาจากทวีปไหนโลกใดก็ตามแต่กิเลสธรรมะก็มีอยู่ทุกทวีปทุกโลกเหมือนกันนี่วะปากันแหลกมาเลยถ้าตั้งใจมาปฏิบัตินี่ถึงได้พูดว่าศาสนากับป่านี่เป็นธรรมที่มีคุณค่ามากนะแยกกันไม่ออกถ้าแยกป่าออกจากศาสนาเมื่อไรหมดศาสนานี้หมดยังเหลือแต่คัมภีร์ว่างั้นเลยผู้ปฏิบัติที่จะสอดแสวงหามากหาผลในป่านั้นเขาดังข้างพุทธการเนี่ยไม่มีผู้ปฏิบัติเลยก็มันไม่มีป่าหรือไม่ได้อยู่ในป่าบำเพ็ญในตลาดเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองเขาก็จะเอากระดูกหมูกระดูกวัวมาแขวนคอนี่เต็มเป็นพวงมาเลยนี่ฆ่าด้วยที่ว่างั้นเหรอเนื้อกระดูกหมูกระดูกวัวเนื้อเขาไปกินหมดแล้วยังเหลือแต่กระดูกเฮ้ยว่าโมโหพูดขึ้นก็ดีถ้าว่าป่าครับนี่ยังมีอยู่พระปฏิบัติอยู่ในป่าเนี่ยเขายังมีอยู่มรรคผลยังมีว่างั้นเลยไม่เป็นอื่นว่ะเพราะเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วผู้จะสั่งสมอัตธรรมทั้งหลายจะสั่งสมในที่ฉะนั้นเหมาะที่สุดกว่าที่อื่นแก้กิเลสก็แก้ง่ายกว่ากันแก้กิเลสง่ายกว่ากันง่ายกว่าอยู่ในบ้านแต่การบำเพ็ญที่ไหนก็ได้สำคัญที่ว่าผลนั้นสะดวกหรือไม่สะดวกมันต่างกันตรงนี้เองมีอยู่ในบ้านเราไปบำเพ็ญได้แต่มันไม่ค่อยสะดวกเรื่องนั้นเรื่องนี้ยุ่งแน่จะทำอะไรก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่อยถ้าเข้าไปอยู่ในป่าไม่เงียบสงัดไม่มีอะไรกวนถ้าว่ารูปมันก็ต้นไม้ภูเขาที่เป็นรูปไม่ใช่รูปหญิงรูปชายที่จะก่อกวนกันใจเปล่า สิ่งมันก่อกวนกันคืออะไรลูกหญิงลูกชายมันกวนกันพวกนี้ขึ้นเวทีไม่มีลงเจ้าขอเหินเดินฟ้าบ้าตัวนี้เข้าใจไหมเพราะงั้นมันจึงรุนแรงพิเศษตัวนี้แล้วพอเพราะงั้นมันจะขึ้นใหญ่เพราะว่าถึงนี้แล้วมันจะเข้าจะชนวนใหญ่มันจะขึ้นบ้างไฟหมุนบ้างไฟแสงไปแล้วนะเอาละพอพยะถาวาริวหาภูราปริภูเรติสาครังเอวะเมวะอิตุกินาเปตานังปะกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพภูเรตุสังคปาจานโทปนาราโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโหวินาสตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังมุทาปชายิโนจัตตาโรธัมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังสายบางสี่โมงก่อนเรื่องหรือห้าโมงก่อนเที่ยงเรื่องเขาจะไปหาบริษัทเรื่องเขียนไว้นั่นแน่หันมาบริษัทเรื่องจะไปบริษัทอยู่วันไหนล่ะฮะท่านดำใสเดี๋ยวนี้แล้วบ้านเขาจากบ้านลุงบุญเนี่ยเขาจากบ้านลุงบุญมันบอกมันเข้าไปบอกมันเข้าไปที่เขาไปแค่นี้เดี๋ยวเชิญถามตัวนี้ฮะเขาจะไปตามบริษัทนะท่านบอกนะเพราะมันมีบริษัทอยู่เอาเขียนบ้านท่านมันบ้านก็เขียนบ้านได้ทีก็จะไปบ้านใกล้ก็บริษัทก็ไปบ้านเหมือนแล้วท่านใกล้ใกล้ก็ไปหันแล้วย้อนมาหน่อยเขียนบ้านเลขที่ไปทางนั้นก็เขาไปทำอะไรเฮ้ยนึกว่าจะไปนิพพานเราก็คอยโมทนาอยู่เฮ้ยไปโซ่เอาวางสอนไปสอนนิพพานอยู่ตะกี้นิพพานจะฉีกเอากราบพุทโธธัมโมได้สังโฆหันหน้าพุ่นสี่ห้าหกเจ็ดไป
1: เจ้าค่ะอยากจะได้หนังสือไป
0: นั่นน่ะไปเอาหนังสือ
1: ได้ใช่
0: ไหมเดินมาแล้วมาขออะไรอีกอยากจะได้อะไรอีกเหรอขออนุญาตอะไรเขาอนุญาตมาตั้งแต่นู่นดีไม่ดีตั้งกี่ยังไม่พิมพ์ว่าไงไปโอ้ยุ่งไม่เข้าท่าอยู่ไหนจังหวัดไหน
1: บ
0: ุ
1: ร
0: ีรัมย์อำเภอไหนล่ะ
1: อำเภอ
0: นางรองอ๋อนางรองเคยไปหมดแล้วบุรีรัมย์เคยไปปัตตานีเนอะมาเจอได้ครบไหมหนังสืออ่ะเขาได้ครบกันไหมล่ะว่าไปอ่านนะเนอะเขาก็มาหาตะแต่งอย่างโดยมาทำหมอดพับไผ่ปั้นกุฏิกุฏางกันข้อที่เป็นทั่วไปหมดครับภาวนากับภาวนาไปทีหมู่บ้านมืดมืดเลยดิลองนึกว่าหมู่บ้านนี่ว่าถึงว่างน้อยอยู่กับวงวางนี้ล่างดึกหลักดึกหลักเมื่อขณะระยะนั้นขณะเข่าเวลานั้นขณะเข่าเวลานี้ยิ่ง
2: พอดีจะมาประชุมแพทย์สมาคมท่านจะประชุมพรุ่งนี้มาเลย
0: ประชุมวันพรุ่งนี้วันมือ
2: ครับประชุมประจำปีประชุมใหญ่ประจำปีของภูมิภาคครับ
0: พรุ่งที่ไหนอ่ะ
2: ที่โรงแรมเจริญ
0: อ๋อเจริญ
2: ที่ตอนแรกได้กราบเรียนให้คุณหญิงอัมพันธ์มานิมนต์ท่านไปเทศวันพฤหัสแต่ว่าท่านรู้สึกท่านจะไม่ไปไม่ได้
0: ไปละเขาไปเทศของหนึ่งแล้ว
2: ครับ
0: พวกอะไรพวกหอการค้าทั่วประเทศเขามาประชุมกันเนี่ยเขาก็นิมนต์มาประเทศไปเทศให้คุณหญิงแล้ว
2: ครับ
0: เพราะว่าอย่างนั้นมาประเทศไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่เอา
2: ครับ ก็เห็นว่าจะมีประโยชน์แพทย์นะเพราะว่าจะมากันประมาณสัก 200-300 คนได้ท่านมีอาการเวียนศีรษะไม่ทราบจะนิพนธ์วัดความดันให้ท่านเมื่อไหร่
0: วัดดูเขาดูก็คือมันยังยันคือเรารับบาปก้มเงยก้มเงยมันเป็นเวลานั้นพอขึ้นมาแล้วประมาณไปมันเป็นเวลาเรารับบาปรับมากกว่ามากนี่คน
2: เห็นว่าเป็นร้อยเลยใช่ไหมครับ
0: ถึงร้อยแล้วคนเป็นพัน
2: รับบาปนะ
0: ครับรับบาปสองเที่ยวแล้วเจ็ดสิบกว่าบาทเราหยุดห้าแล้วก็ห้าข้างกับไปอีกเที่ยวครึ่งฟังเที่ยวมันก็เป็น3เที่ยวครึ่งใช่ไหมเราไปยังได้เพียง2เที่ยวเต็มอีกกว่าบาทเราสู้มันหลายเรา
2: เพราะถ้าก้มลงบางทีเลือดมันจะไปเลี้ยงสมองที่ส่วนข้างหลังไม่พอ
0: นั่นแหละเหมือนกัน
2: แต่คงไม่ใช่เป็นเพราะความดัน
0: มันเป็นของมันแต่ขนาดที่เป็นแล้วมันเป็นมันก็เหมือนมันเตือนแหละมันจะปวดตามนี้ก่อนถ้าปวดตามนี้แล้วมันก็ค่อยชุบรังไปถ้าเดี๋ยวมีลักษณะอื้อแล้วเลยอ้าวแบบแล้วอ้าวเข้าคนพอเห็นภาพมันดีหรือลึกหนีมาวันนั้นวันออกพรรษา
2: แต่ไม่ถึงกับตาลายใช่ไหม
0: ไม่ถึง
2: จะรู้สึกมีค่าจะเบียดติดตา
0: เพราะออกวันนั้นแล้วค่อยสบายค่อยเบาไปก็เบาเรื่อย
2: เดี๋ยวก็ผมจะวัดความดันท่านนะครับ
0: โอ้ไม่ว่าความเบื่อนะขอบคุณนะระยะนี้ปกตินะว่าของกำลังนี้ก็ไปตรงรังดอนไปเดี๋ยวก็เรื่องแล้วเจอเจอมาแล้วจ่ายแล้วเนี่ย
2: ครับ
0: เจอเจ
2: อที่กรุงเทพยังรู้สึกที่สี่ร้านจะไม่ดีเลยคร
0: ับ
2: ครับเห็นว่าต้องสี่ร้าน
0: หนึ่งแ
2: สนแต่วันของโรงพยาบาลเป็นบุญของโรงพยาบาล
0: แต่ว่านั่งมาหลายเครื่องไม่ใช่เครื่องอย่างเดียวนะพวกเรื่องทางก็มีรถยนต์ก็มีนะมาพร้อมๆไป
2: รถยนต์ด้วย
0: รถยนต์นี่ไปแล้วก็คุณจังหวัดมหาสารคามมาพร้อมกันก็จ่ายข้ามไปนั้นห้าล้านกว่าอย่างนี้จ่ายนี่เรื่องเยอะเยอะไปเมื่อสองวันไปอยู่ก็เลยถามทางนั้นว่าเขามีเครื่องตรวจการมีแสงเครื่องที่แรกมีเครื่องเดียวมองดูคนนี่โหเต็มมาคอยตรวจตาในเครื่องเดียวนี่แล้วยังไงมันพอกันนี่เสียเวลาไปเท่าไหร่กันนี่หมอก็เหนื่อยมากทำนี่เราก็เลยให้สั่งเครื่องก็ได้มาเรียบร้อยแล้ว
2: แพงไหมครับ
0: อันนั้นเองสามแสน
2: ออก
0: สามแสนเก็บเงินลืมๆกันนะ
2: ครับ
0: แล้วไปเมื่อสองวันนี้ก็เลยบอกให้สั่งอีกถ้าเห็นว่าเหมาะสมทุกวันก็สั่งอีกที่ผมว่ามันยังไม่พอก็ให้สั่งได้เนี่ยหมอเหนียวพันเนี่ยคือถ้าว่าเห็นว่ามันน้อยอยู่ก็ให้สั่งได้เพิ่มเขาลงไปแต่ละครั้งเนี่ยคนที่มาตรวจตาเนี่ยเป็นโอ้ยไม่ใช่น้อยนะแล้วก็หมอก็มีว่ามันแต่ที่ว่าเราจะให้อนุญาตให้สั่งนะคุณหมอก็ยังมีหมอตาอยู่ที่นู่นเวลาได้เครื่องมาอีกเครื่องหนึ่งมันก็เบาลงขนาดเวลาเราก็ตั้งเขาให้เราได้เครื่องเวลาได้ง่ายเพราะที่อย่างนั้นเราจึงให้อีกเครื่องจะต้องมีข้อแม้เขามาข้อแม้ตัวหรือว่าเห็นอะไรที่สมควรที่จะสั่งแค่นั้นนี่ถ้าเห็นว่าจำเป็นกว่านี้เราก็ไม่ว่าแต่เราไม่มีข้อแม้นี้เราบอกอย่างเดียวไม่ได้ครับถ้าสั่งนี้ได้มาถึงนี่น่าเราถึงแล้วย้อนหลังเลยหรือว่าทางโรงพยาบาลอาจจะมีความจำเป็นมากกว่าเช่นนี้อีกมีคนทำ
2: ทราบจากคุณติ๋มท่านได้เลือดเลเซอร์ทราบจากคุณติ๋มนะฮะพยายามหมอชนก็ได้เครื่องเลเซอร์ผมตกใจโอ้โหพวกที่โรงพยาบาลบางกรุงเทพก็มีจะมีไม่กี่เครื่องนะครับที่ศรีราชยังไม่มีมีโรงพยาบาลส่งเดียว
0: เหรอแล้วแล้วถือนะมันไม่มีคนตาเสียไปแล้ว
2: เขาของงบใช้ผ่าตัดที่เก่าอ่ะท่านโดยที่ไม่ใช่เลเซอร์
0: ตรงนั้นคือแล้วมัน คือว่าขนาดศีลราชไม่มีเครื่องอะไรแล้วมันมีเครื่องอะไรที่จะมาแทนกันแล้วจะถามกันนั่นอยู่นี่ถ้าไม่มีเลยท่านมาน่าฟังนี่เลยมันต้องมีเครื่องแทนกันนะสิเครื่องแทนกันมีกันนะงั้นมันก็หมดปัญหางั้นถ้ามีเครื่องแทนกันเรื่อง
2: ใช้วิธีเก่า
0: เพราะวิธีไหนวิธีเก่าวิธีไหนวิธีใหม่
1: ต้องอย
0: ู่
1: โรงพยาบาลหลายวันต้องอยู่โรงพยาบาลหลายวัน
0: อันนี้มันอยู่นั่นเพื่อนเพื่อนอย่างเราไปมีเพื่อนที่โรงพยาบาลของไทยนะ
2: ครับ
0: ยิ่งแล้วออกไปเลยแล้วก็ไปเลย
2: นั่
0: นเอง
1: ใช่ค่ะที่โรงพยาบาลก็จะมีจะ
0: ทำ
1: จะม
0: ีสามารถจะเสร็จชั่วโมงข้างหนึ่งห้าชั่วโมงข้างหนึ่งสองชั่วโมงถ้าพอหมอนะไม่ทราบเลยไงเหตุเบื้องต้นกับตัวแล้วก็ชาวเรามาข้างหนึ่งเพราะว่าเมื่อไรชาวจะต้องมาไม่บอกใครนะต้องมาอยู่ที่นั่นแล้วทีนี้วันนั้นวันเขาจะชาวจะกลับนั่งที่ประตูกันมาต่างเวลาครับลงจากที่สี่ยอดเขาบอกท่านบูรูตาท่านอาจารย์นี่ถือว่าก็ถึงมากนะถือนี่นะท
2: ่
0: านอาจารย์ควรจะได้เกิดท่านตาท่านอาจารย์ถือว่าก็ถึงมากมากนะเรื่องก็พอดีจังหวะนั้นเราก็มีเชื้อตกลงเจ็บพอดีหรือไปพอก็เลยไปก็เลยเจ็บมากก็เลยหัวอุทานก็โอ้โหนะโอ้โหนี่ทำไมดูเรื่องจังหวะพอดีพอดีแล้วก็มีท่านเลยนี่ก็เจ็บวันตาท่านอาจารย์บอกเลยนี่ถือว่าถึงมากเพราะว่านั่นก็แต่ยินเดียวนั่นเลยนะว่าหลังจากบ่ายโมงจนกระทั่งถึงสามทุ่ม
2: อันนั้นหลายปีนะ
0: พอเลเซอร์ที่เสร็จแล้วหลังมาทำไม่นานก็ผ่านละมันมีสองครั้งนี่เราถึงได้เห็นคุณค่าของอันนี้เองไงก็หมอร้องโก้คุณโอ้โหคุณเลยจริงๆนะทำไมท่านการที่มาหมอต่อยกตัวนี้น่าเลยแต่เก็บวางนี่ตาบอดแบบไม่รู้จริงสื่อเลยไม่รู้ตัวเลยว่างั้นนี่พอหมอยกเกินเพราะว่าก็จับยิงอย่างนั้นเลยนะไม่ให้ออกมาเลยนะยิงอย่างนั้นเลยจนกระทั่งสามทุ่มตั้งใจ
1: ที่โรงพยาบาลสมมีที่โรงพยาบาลสมมีเ
0: รื่อง
1: น
0: ั้
1: น
0: พอดีของคนจะมีก็คนนี้จะยากก็ไม่ได้ข้างโรงพยาบาล
2: ครับ
0: ตอนนั้นกลับได้เลย
2: ถ้าแบบวิธีเก่านี้จะต้องค้างโรงพยาบาลประมาณ2วันหรือ3วัน
0: อ
2: ่
0: ะถึงนะมา2ครั้งนี้ครับ
2: ครับมาช่วยกันงานประชุมครับผมเป็นประธานวิชาการ
0: มาเจอลูกกันอย่างนี้แล้วกว่าเจอลูกนี่สามโมงครึ่งแล้วกว่าจะลุกเห็นไหมนะ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่13เดือนตุลาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าถ้าแยกป่าออกจากศาสนาเมื่อไรแล้วก็หมดในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับ

การสร้างความดีนี้นอกจากสนับสนุนให้เรามีความสุขความเจริญในภพชาตินั้นๆแล้วยังตัดภพชาติให้หดให้ย่นเข้ามาคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของพระอุรุเวลากัสสปะเถระเอตทัคคะด้านมีบริวารมากตอนที่สองขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเตโชกสิณสมาบัติคือการเข้าฌานกำหนดเพ่งธาตุไฟเป็นอารมณ์

0: บันดาลให้เกิดเปลวเพลิงรุ่งโรจน์โชตนาการเพื่อทรงทรมานความอหังการของพญานาคเพลิงจากทั้งสองฝ่ายลุกโผล่เป็นแสงสว่างหลุดเผาผลาญดวงบูชาไฟให้พันเป็นเท่าธุลีพวกชดินได้พากันมายืนล้อมโรงบูชาไฟต่างกล่าวกันว่าพระมหาสมณะนี้มีพระสิริโฉมงามยิ่งนักน่าเสียดายที่ต้องมาวอดวายตายลงด้วยพิษของพญานาคในที่นี้ครั้นรุ่งเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกำจัดฤทธิ์ของพญานาคให้อันตรธานและพยศหมดอำนาจทรงบันดาลให้ลงไปกดกายนอนอยู่ในบาทแล้วทรงนำมาให้อุรุเวรกัสสปะชดินดูโดยตรัสว่านี่แน่กัสสปะพญานาคของท่านสิ้นฤทธิ์แล้วอุรุเวรกัสสปะเห็นดังนั้นแล้วจึงคิดว่าพระมหาสมณะนี้มีอนุภาพมากมีฤทธิ์มากสามารถปราบพญานาคให้แพ้ได้แต่จะอย่างไรก็ตามพระมหาสมณะนี้ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนข้าพเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนลึกของจิตก็คิดเลื่อมใสในอิทธิปาฏิหาริย์จึงกล่าวว่าข้าแต่มหาสมณะขอเชิญท่านอยู่ณอาสมของข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะถวายอาหารให้ฉันทุกวันพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปประทับณไพรสนตำบลหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับอาสมของรุเวรกัสสปะมิทรงพักอยู่ในอาสมของชดินพอถึงมัชฌิมยามคือยามท่ามกลางของคืนแรกท้าวจาตุมหาราชทั้งสี่ลงมาที่พุทธสำนักถวายอภิวาทแล้วประดิษฐานยืนอยู่ในสี่ทิศมีรัศมีสว่างสวยจุดก่อกองเพลิงไว้ในสี่ทิศฉะนั้นครั้นเวลาเช้ารุเวรกัสสปะมายังสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลว่าข้าแต่มหาสมณะขอนิมนต์มหาสมณะไปฉันภัตตาหารเถิดข้าพเจ้าตกแต่งไว้ถวายเสร็จแล้วข้าแต่มหาสมณะเมื่อคืนนี้เห็นรัศมีสว่างสวยไปทั่วมวลชนสถานไพรสนนี้ท่านผู้ใดมาสู่สำนักของมหาสมณะจึงมีแสงสว่างรุ่งเรืองทั่วทั้งสี่ทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนรุเวรกัสสปะแสงสว่างนั้นเกิดจากเท้ามหาราชทั้งสี่ลงมาสู่สำนักตถาคตเพื่อฟังธรรมอุรุเวรกัสสปะฟังพระดำรัสตอบแล้วคิดว่าพระมหาสมณะรูปนี้มีอนุภาพมากแม้เท้าจาตุมหาราชยังลงมาหาถึงกระนั้นก็หาได้เป็นพระอรหันต์เหมือนกับข้าพเจ้าไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาเสวยพัตตาหารของอุรุเวรกัสสปะเสร็จแล้วเสด็จกลับมาสู่สำนักในไพรสนนั้นตามเดิมครั้นรัตติการพระอินทร์เสด็จมาสู่พุทธสำนักทรงถวายนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับยืนอยู่ณสถานที่อันสมควรทรงเปล่งพระรัศมีสว่างดุจกองอัคคีใหญ่ไพโรจน์สว่างยิ่งกว่าราตรีก่อนพอรุ่งเช้ารุเวรกัสสปะไปสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลให้เสด็จไปเสวยภัตตาหารและทูลถามว่าเมื่อคืนนี้มีท่านผู้ใดมาสู่สำนักของมหาสมณะเล่าจึงรัศมีแสงสีสว่างยิ่งกว่าคืนที่แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนอุรุเวรกัสสปะเมื่อคืนนี้ท้าวโกสีเทวราชเสด็จมหาตถาคตเพื่อฟังธรรมอุรุเวรกัสสปะยอมรับ ด้วยความอัศจรรย์ที่ปรากฏขึ้นนั้นที่ตนเองเห็นมาก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปทรงกระทำภัตตกิจเสร็จแล้วจึงเสด็จกลับมาประทับณไพศาลสถานนั้นอีกถึงเวลาเที่ยงคืนท้าวสหัมบดีพรหมลงมาที่พุทธสถานที่รัศมีรุ่งโรจน์โชติชัชวาลกว่า2ราตรีการที่ผ่านมารุ่งเช้ากุรุเวรกัสสปะชนินไปทูลนิมนต์พระพุทธองค์เสวยพระตาหารแล้วทูลถามถึงเหตุการณ์ในตอนกลางคืนที่ได้เห็นอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าเมื่อคืนนี้มีท้าวสหัมบดีพรหมมาที่สำนักของตถาคตชนินมีความดำริเหมือนครั้งที่แล้วมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยพระตาหารของอุรุเวลกัสสปะชนินแล้วจึงเสด็จมาพักณสำนักของพระองค์วันรุ่งขึ้นเป็นวันที่มหาญาณลาภจะบังเกิดแก่อุรุเวลกัสสปะชนินประชาชนชาวอังครัฐจะนำคาถียโภชนียาหารเป็นจำนวนมากมาถวายแก่อุรุเวลกัสสปะชนินตอนกลางคืนอุรุเวลกัสสปะชนินคิดว่าพรุ่งนี้มหาชนจะนำอาหารต่างๆมากมายมายังสำนักของข้าพเจ้าถ้าพระมหาสมณะองค์นี้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ลาภสักการะจะบังเกิดแก่มหาสมณะนี้เป็นมากข้าพเจ้าจักเสื่อมสูจากสรรพสักการะบูชาจะกระทำอย่างไรหนอวันพรุ่งนี้อย่าให้มหาสมณะนี้มาที่นี่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบถึงความคิดของอุรุเวลกัสสปะชนินโดยเจโตปริยญาณคือการรู้จักใจของผู้อื่นครั้นรุ่งเช้าพระองค์จึงเสด็จไปสู่อุตรกรุทวีปทรงจาริกบิณฑบาตพัตตาหารและเสด็จกลับมาทรงกระทำภัตตกิจที่สักอโนดาและทรงพักอยู่ณที่นั้นในตอนกลางวันโตกุลาสายันจึงเสด็จกลับมาประทับในพุทธสำนักณไพศาลต่อวันรุ่งขึ้นรุเวรกัสสปะได้ไปทูลนิมนต์เสวยพัตตาหารพร้อมกับทูลถามว่าเมื่อวานนี้พระมหาสมณะไปแสวงหาอาหารในสถานที่ใดเหตุไฉนไม่มายังสำนักของข้าพเจ้าล่ะข้าพเจ้ารึกถึงพระมหาสมณะอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกถึงการที่อุรุเวรกัสสปะมีจิตคิดวิตกนั้นให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งอุรุเวรกัสสปะฟังแล้วตกใจนึกว่าพระมหาสมณะนี้มีอนุภาพมากนึกรู้ได้แม้กระทั่งจิตของเราแต่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนกับเราในช่วงระยะเวลาการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับพักอยู่ในไพรสนเพื่อโปรดพวกชนินนี้ผ้าบังสกุลจีวรบังเกิดแก่พระองค์พระองค์จึงเสด็จไปทรงพิจารณาชักผ้าบังสกุลซึ่งห่อศพของนางปุณณฐาสีที่ถูกทอดทิ้งไว้ณป่าช้าปีดิบการที่พระองค์ทรงเป็นอุปโตชาติได้แก่ทรงบังเกิดสองครั้งคือเป็นขติยราชและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเป็นโมลีโลกนายกคือยอดผู้นำของชาวโลกและทรงลดพระเกียรติลงมาชักผ้าขาวบังสกุลจีวรห่อศพยากที่เทวดาและมนุษย์จะกระทำได้มหาปัตตภีใหญ่บังเกิดกัมปนาทหวั่นไหวเป็นมหัศจรรย์ถึง3ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระดำริมาตลอดทางว่าจะซักผ้าบังสกุลที่ไหนดีหนอพระอินทร์เสด็จลงมาทรงกุศะโบกขรณีเบื้องพระหัตถ์ในพื้นศิลาสำเร็จด้วยอำนาจเทวฤทธิ์และมีน้ำเต็มเปี่ยมสระแล้วทรงกราบทูล แค่ทรงซักผ้าบังสกุลและทรงหาแผ่นศิลาใหญ่มาถวายและทรงรองขยันตามพระพุทธดำริพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขยำจนสิ้นกลิ่นอสุภะคือกลิ่นซากศพที่เน่าเหม็นและทรงพระดำริจะหาสถานที่ตากผ้าบังสกุลรุกขเทวดาซึ่งสิงสถิตอยู่ที่ไม้กุมบกจึงน้อมกิ่งกุ่มลงมาถวายให้ทรงตากผ้าบังสกุลชีวานั้นและตอนที่พระองค์จะทรงพับผ้าพระอินทร์ทรงยกแผ่นศิลามาถวายครั้นรุ่งเช้ารุเวลกัสสปชนินไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแลเห็นสระน้ำที่มีน้ำเต็มเปี่ยมสระแผ่นศิลาสองแผ่นและกุ่มบกน้อมลงมาก็นึกแปลกใจในสิ่งเหล่านี้ที่ตนไม่ได้เคยเห็นมีมาก่อนเลยด้วยความอยากรู้จึงทูลถามถึงสิ่งต่างๆเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกให้ทราบโดยตลอดรุเวลกัสสปะฟังแล้วตกใจดำริว่าพระมหาสมณะนี้มีอนุภาพมากล้ำแม้พระอินทร์ยังเสด็จลงมาทรงประทับหน้าที่เป็นวัยาวัจกรแต่ถึงจะเก่งอย่างไรก็ไม่ได้เป็นอรหันต์เหมือนกับข้าพเจ้าวันต่อมารุเวรกัสสปะไปทูลรัตนาเสวยพระกัลยาหารพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนกัสสปะท่านจงไปก่อนเถิดส่วนตถาคตจะตามไปในภายหลังเมื่อทรงอุรุเวรกัสสปะไปแล้วพระองค์จึงเสด็จออกไปนำผลว่าใหญ่ประจำทวีปในป่าหิมพานต์แล้วเสด็จไปถึงโรงบูชาไฟก่อนอุรุเวรกัสสปะครั้นอุรุเวรกัสสปะมาถึงโรงบูชาไฟจึงถามว่าพระมหาสมณะมาทางไหนจึงมาถึงก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกเหตุแห่งการเสด็จมาแล้วตรัสว่าดูก่อนกัสสปะผลว่าใหญ่ประจำทวีปนี้มีสีสันสุคันธรสอันเอมโอชะถ้าท่านประสงค์จะบริโภคก็เชิญเถิดกุรุเวรกัสสปะชดินพิจารณาเห็นเป็นอัศจรรย์เหมือนที่แล้วมาครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฉันภัตตาหารเสร็จแล้วจึงเสด็จกลับมาประทับณที่สำนักในพระนาสนตามเดิมรุ่งขึ้นวันต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำอิทธิปฏิหารเพื่อให้ชนินได้เห็นเป็นมหัศจรรย์อีก4ครั้งหลังจากชนินไปทูลอาราธนาให้ไปเสวยภัตตาหารทรงส่งอุรุเวรกัสสปะให้ล่วงหน้าไปก่อนฝ่ายพระพุทธองค์เสด็จเหาะไปทรงนำผลมะม่วงมาครั้งหนึ่งทรงนำผลมะขามป้อมมาครั้งหนึ่งทรงนำผลส้มมาจากหิมพานต์ครั้งหนึ่งและเสด็จขึ้นไปบนดาวเดิมเทวโลกทรงนำผลไม้ปริชัดมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเสด็จมาถึงโรงบูชาไฟก่อนหน้าอุรุเวรกัสสปะทุกครั้งวันหนึ่งพวกชนินผ่าฟืนจะก่อไฟแต่ไม่อาจจะผ่าฟืนออกได้จึงคิดว่าที่เป็นที่นี้เพราะฤทธานุภาพของพระมหาสมณะนี้โดยแท้พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระดำรัสถามทรงพอทราบความนั้นแล้วตรัสว่าท่านทั้งหลายจงผ่าฟืนตามความปรารถนาเถิดพวกชนินจึงลงมือผ่าฟืนออกได้ตามต้องการครั้งหนึ่งชนินทั้ง500ตั้งใจจะบูชาไฟก่อไฟอย่างไรก็ไม่ติดจึงหวนคิดถึงฤทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังครั้งก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามจนทรงทราบความแล้วทรงอนุญาตให้ก่อไฟได้ไฟก็ติดขึ้นทั้ง500กองพร้อมกันในเวลาเดียวเมื่อบูชาไฟเสร็จแล้วพวกชดินจะดับไฟไฟก็ไม่ดับจึงคิดถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกพระองค์ตรัสถาม ทรงทราบเรื่องแล้วจึงทรงอนุญาตให้ดับไฟไฟก็ดับพร้อมกันทั้งหมด500กองวันหนึ่งอากาศหนาวผู้ชดินพากันลงอาบในแม่น้ำในรัญชราพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระกรุณาแก่พวกชดินทรงพิจารณาว่าผู้พวกชดินขึ้นจากน้ำแล้วจะหนาวจึงทรงเนรมิตเชิงกรานคือเตาไฟประมาณ500อันมีไฟติดอยู่พร้อมไว้ในที่ใกล้ท่าจะขึ้นจากแม่น้ำครั้นชดินทั้งหลายขึ้นจากแม่น้ำมาหนาวจัดได้ชักชวนกันเข้าไปปิ่งไฟที่เชิงกรานเหล่านั้นแล้วพากันสันนิษฐานว่าชะรอยพระมหาสมณะนี้จะเนรมิตไว้ให้เป็นแน่นับว่าน่าอัศจรรย์ยิ่งนักอีกวันหนึ่งมหาเมฆตั้งขึ้นในเวลาที่ไม่ใช่ฤดูกาลแล้วบันดาลให้ฝนตกลงมาเป็นมากกระแสน้ำเป็นพุ่งใหญ่ไหลท่วมท้นไปในสถานที่ทั้งปวงโดยรอบบริเวณนั้นธรรมดาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จสถิตอยู่ณที่ประเทศใดแม้ที่นั่งน้ำท่วมแต่ทรงอธิษฐานไม่ให้น้ำท่วมเข้าไปในสถานที่นั้นได้และในครั้งที่ฝนตกใหญ่พระพุทธองค์ทรงพระดำริว่าตถาคตจะยังน้ำนั้นให้สูงเป็นขอบขึ้นไปในทิศเอรอบพระองค์ในที่ท่ามกลางนั้นจะมีพื้นภูมิภาคราบเรียบเป็นปกติตถาคตจะจงกรมอยู่ในที่นั้นแล้วทรงอธิษฐานบันดาลให้เป็นไปดังทรงพระดำริทุกประการฝ่ายอุรุเวรกัสสปะชดินคิดว่าน้ำจะท่วมพระมหาสมณะนี้หรือไม่หรือว่าจะหลีกไปสู่ประเทศอื่นจึงลงเรือร่วมไปกับพวกชดินรีบพายไปดูโดยด่วนไปถึงสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงสถิตอยู่เห็นน้ำสูงขึ้นเป็นกำแพงล้อมรอบและเห็นพระผู้มีพระเสด็จจงกรมอยู่ที่ภาคพื้นนั้นไม่มีน้ำเลยจึงส่งเสียงร้องเรียกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขานรับว่ากัสสปะตถาคตอยู่ที่นี่แล้วแล้วเสด็จเหาะขึ้นไปบนอากาศและก็ค่อยเลื่อนลอยลงเรือของพวกชดินอุรุเวรกัสสปะชดินจึงคำนึงว่าพระมหาสมณะนี้มีอิทธิฤทธิ์มากที่นักแต่ถึงจะมีเดชานุภาพมากที่นั้นก็ตามทีก็ยังหาได้เป็นพระอรหันต์เหมือนข้าพเจ้าไม่แท้จริงนับตั้งแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสติกมาศคือเดือน12มาประทับอยู่ที่อุรุเวราประเทศจวบจนกระทั่งถึงวันเพ็ญเดือน20คือเดือน2เป็นเวลา2เดือนทรงแสดงอิทธิปฏิหารทรมานท่านอุรุเวรกัสสปะโดยอเนกประการถึงกระนั้นท่านอุรุเวรกัสสปะก็ยังมีจิตคิดกระด้างกระเดื่องถือตนว่าเป็นพระอรหันต์อยู่นั่นเองเพราะมีทิฏฐิอันกล้าแข็งมากพระพุทธองค์ทรงจินตนาการที่จะทรงกระทำให้อุรุเวรกัสสปะเกิดมีจิตคิดสังเวชจึงตรัสว่าดูก่อนกัสสปะตัวท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ทั้งทางปฏิบัติของท่านก็ยังห่างไกลไม่ใช่ทางมรรคผลอันใดเหตุไฉนเล่าท่านจึงถือตนว่าเป็นพระอรหันต์หลอกลวงตัวเองทั้งๆ ที่ตัวท่านเองก็รู้ตัวดีว่าตัวยังไม่ได้บรรลุโมกขธรรมอันใดเลยยังจักกระทำตนลวงคนอื่นว่าเป็นพระอรหันต์อยู่อีกดูก่อนกัสสปะถึงเวลาอันควรแล้วที่ท่านจะสารภาพแก่ตัวท่านเองว่าท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ทั้งยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อพระอรหันต์อีกด้วยกัสสปะแล้วท่านจะได้เป็นพระอรหันต์ในการไม่ช้านี้เมื่อท่านอุรุเวรกัสสปะสดับพุทธโอวาทแล้วจึงรู้สึกตัวและอายแก่ใจ ซบศีรษะลงแทบพระทุกคนละบาทแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระองค์และขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะคือที่พึ่งที่ระลึกพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนกัสสปะตัวท่านเป็นอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของหมู่ชฎิล500ตนจงชี้แจงให้พวกคิรินบริวารยินยอมพร้อมใจกันก่อนแล้วตถาคตจึงจะยอมให้บรรพชาอุปสมบทได้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของพระอุรุเวลกัสสปะเถระเอตตคะด้านมีบริวารมากตอนที่สองในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
2: อานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: ขณะนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาองค์หลวงปู่สุวัตสุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเล่นว่าความสงบขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: ภาวนาให้ปฏิบัติเหมือนกับเราทำทุกวันให้ทบทวนตรวจดูที่เราปฏิบัติมาวันไหนครั้งไหนได้รับความสงบได้รับความสุขความสบายที่ได้รับมาแล้วเราก็พยายามระลึกทบทวนดูแล้วก็พยายามปฏิบัติตามที่เราเคยปฏิบัติมาทางนี้เป็นทางที่ถูกทางนี้เป็นทางที่เหมาะสมกับจริตจิตใจของเราจิตที่ยังไม่สงบก็สงบได้จิตที่ยังไม่รู้ก็รู้ได้ยังไม่เห็นก็เห็นได้เห็นอะไรรู้อะไรคือเห็นธรรมรู้ธรรมกรรมฐานที่เราได้ตั้งใจไว้เราต้องการความสงบก็เห็นความสงบรู้ความสงบปรากฏขึ้นเป็นขึ้นมาในจิตใจเราต้องการสติระลึกต่อเนื่องกันไม่ให้เผลอสติก็ทำงานให้เราต่อเนื่องกันไม่เผลอทำไปตามที่เราตั้งใจไว้แปลว่าจิตควรแก่การงานจิตกัมมัญญาตากายก็กัมมัญญาตากายก็ควรแก่การงานคำว่ากายควรแก่การงานคือควรแก่กรรมการกระทำคือภาวนากายของเราเวลานั่งมันก็นั่งให้เราเวลาเราต้องการความสงบกายประสาทที่เรานั่งทับก็ไม่รู้สึกว่าปวดเจ็บขึ้นมาทำให้กายของเราเบาสบายนี่ความสุขทางกายเกิดขึ้นเรียกว่ากายควรแก่การงานหรือกายยลหุตากายก็เบากายยปคุณยุตากายก็อ่อนไม่ขัดไม่คล้องในเรื่องที่จะให้เกิด ความสงบให้เกิดความสุขมันเป็นไปตามทุกอย่างนี่ในส่วนกายส่วนจิตก็เช่นเดียวกันจิตก็เบาไม่ไปตามอารมณ์ต่างๆมันไม่หนักไม่เป็นทุกข์ไม่อยากจิตก็อ่อนน้อมไปตามธรรมเพื่อความสงบเพื่อความวิเวกเรียกว่าจิตอ่อนจิตตปัสสธิจิตก็สงบมันพร้อมที่จะสงบเมื่อครั้งใดเราปฏิบัติอย่างนี้เราก็จำไว้เพราะการสงบนั่นจะต้องมีสิ่งแวดล้อมช่วยอำนวยให้สงบด้วยไม่ใช่ว่าจู่ๆก็สงบถ้าอย่างนั้นมันก็สงบได้ทุกคนสงบได้ทุกครั้งที่ไม่สงบเพราะเรารักษาไม่ได้สิ่งแวดล้อมนี่มาก่อกวนที่เราไม่มีสติสํารวมระวังรักษาปฏิบัติให้อยู่ในทางแห่งความสงบอยู่ในอาการแห่งที่จะให้เกิดความสงบเกิดความสุขเป็นสมาธิได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีการสำรวมกายสำรวมวาจาถ้าเราไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาจะให้จิตสงบแต่ฝ่ายเดียวมันก็ยากเพราะกายกับวาจาจิตนี้มันเกี่ยวเนื่องกันมันอุปทานยึดถือซึ่งกันและกันเพราะกายเราก็ถือว่าเป็นของเราวาจาก็ถือว่าเป็นเราเป็นผู้พูดจิตใจก็ถือว่าเป็นเราผู้คิดเลยมันรวมอยู่ที่เราทั้งหมดถ้าสิ่งเหล่านี้เกี่ยวเนื่องด้วยเราแล้วการปฏิบัติเราจำเป็นจะต้องสํารวมจะต้องรักษาคุ้มครองดูแลเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้ไปในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรในสิ่งที่เราไม่ต้องการปฏิบัติในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องที่ให้ผลมาในทางที่ไม่ดีเพราะเราไม่ต้องการแต่เราต้องการความสงบความสุขแล้วเราต้องปฏิบัติในสิ่งที่เหมาะที่ควรตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นท่านสอนให้รักษาศีลก็รักษากายรักษาวาจาอันนี้เป็นทางที่เหมาะที่ควรที่จะให้เกิดความสงบความวิเวกรักษากายไม่ให้ไปทำความเดือดร้อนบุคคลผู้อื่นหรือสิ่งอื่นไม่ทำกรรมอันเป็นเวรเป็นภัยหรือในทำกรรมที่ไร้ประโยชน์เช่นช่างขนองทางกายต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้จะเกิดอารมณ์สะท้อนมาถึงจิตใจทำให้จิตใจเศร้าหมองทำให้จิตใจขนองทำให้จิตใจสงบได้เหมือนกันวาจาก็เช่นเดียวกันไม่ให้พูดขนองเมื่อเราพูดไร้สาระแล้วมันก็กระทบกระเทือนถึงจิตใจก็กวนจิตใจให้เศร้าหมองไม่ให้สงบไม่ให้ได้ความรู้ความฉลาดไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวเนื่องถึงจิตใจเพราะฉะนั้นนักภาวนาเราต้องสังเกตเราต้องรู้เรื่องกายเราต้องรู้เรื่องวาจาของเรารู้เรื่องกายของเราเป็นเครื่องมือที่เราสำหรับใช้ถ้าเราใช้เครื่องมืออันนี้ถูกต้องเครื่องมือคุณมีประโยชน์ถ้าเราใช้กายนี้ไม่ถูกต้องเครื่องมือนี้ก็กลับเป็นโทษเป็นทุกข์

็นชัดเป็นสัจธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าอมตะธรรมก็มาได้เพราะคำเหล่านี้เป็นความจริงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่เคยเปลี่ยนแปลงถ้าเราตรวจสอบดูแม้แต่เราไม่ใช้ในปัจจุบันก็เป็นของจริงมีประสิทธิภาพที่พระองค์ทรงตรัสว่าทำชั่วมาทำแล้วมันเกิดทุกข์เกิดภัยจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องกล่าวลอยๆที่เราตรองตามไม่ได้หรือรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เมื่อเราตรวจดูแล้วเห็นประจักษ์จริงๆทั้งทางกายทั้งทางวาจาเหมือนกับเป็นตัวเป็นตนเป็นพยานหลักฐานอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นคำพูดลอยๆเมื่อมีพยานหลักฐานให้เราเห็นแจ้งประจักษ์เราจะสงสัยอะไรอีกในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วในเรื่องการถูกการผิดเราพิจารณาให้มันชัดอย่าสักแต่ว่าพิจารณาเมื่อเราไม่สงสัยแล้วการปฏิบัติของเรามันก็ขาดจากกันในเรื่องความชั่วที่เราไม่ต้องการแล้วก็ตัดขาดได้เพราะเราไม่สงสัยไม่ลังเลใจในการที่เราจะละเราจะถอดจะถอนเพราะไม่เป็นทุกข์เป็นภัยแล้วใครจะไปเอาที่มนุษย์ทั้งหลายหลงประพฤติปฏิบัติก็เพราะคำว่าความหลงสำคัญผิดเข้าใจผิดเพราะไม่เห็นชัดมันเปลี่ยนแปลงมาหลอกในรูปต่างๆให้เราหลงเพราะเราไม่ได้รู้เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดคำว่าเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดทำริผิดเราก็ไม่รู้เมื่อเราไม่มีสติตามรู้ความดำริของเราเบื้องต้นนะการจะเคลื่อนไหวทางกายจะกระทำเราก็ไม่รู้อีกว่าผลมันจะออกมาอย่างไรหรือไปรู้ที่ผิดนึกว่าเป็นความดีตามที่เราดำริผิดขึ้นมาเมื่อทำลงไปแล้วเราก็นึกว่าเราทำดีทำที่ได้ประโยชน์นี่ในท่ามกลางเวลาผลทุกข์ปรากฏขึ้นมาเราก็ไม่รู้อีกว่ามันมาจากไหนเลยเข้าใจว่ามาจากดวงจากดาวนี่แหละที่ว่ามันมืดไม่รู้เบื้องต้นไม่รู้ท่ามกลางไม่รู้เบื้องปลายเพราะเราไม่ได้ตามไม่มีสติระลึกตามให้ต่อเนื่องกันจนผลปรากฏออกมาถ้าเราพยายามระลึกย่อมรู้ได้เห็นได้ทั้งเหตุทั้งผลที่เกิดขึ้นแก่ตนแล้วสิ้นสงสัยตัดสินได้ขาดอย่างแน่นอนเพราะจิตมันไม่ชอบสิ่งที่ทุกข์อยู่แล้วแต่มันอาศัยมันหลงยังไม่ฉลาดไม่มีธรรมะที่ถูกต้องเรียกว่าสัจธรรมเข้าไปช่วยเหลือนี่ต้องอาศัยช่วยเหลือเหมือนกับตาของเราถึงแม้ว่าดีแสนดีถ้าไม่มีแสงสว่างเข้าไปช่วยเหลือไม่เห็นอะไรเลยเมื่อไม่เห็นแล้วมันก็ไม่รู้อะไรต้องมีแสงสว่างเข้าไปช่วยเหลือจึงเห็นเห็นแล้วถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังจากที่อื่นเราก็ไม่รู้จักมีผู้รู้ก่อนเห็นก่อนบอกเราก็ไม่รู้จักที่เรารู้ทุกวันนี้ไม่ใช่เรารู้จักตัวเรานะอย่าทิฏฐิสำคัญว่าเรารู้เราฉลาดแท้จริงเรารู้จักคนก่อนๆร้องเรียกมาเรารู้หนังสือก็รู้จักผู้อื่นเขาบอกเขาพาอ่านพาเรียนพาเขียนจึงรู้ได้แต่คนที่ไม่ได้เรียนไม่ทำตามไม่ฝึกตามแหละมันก็ไม่รู้ถึงหนังสือมีอยู่

็อ่านเรื่องในหนังสือมีรู้ก็ไม่รู้ว่าเขาเขียนว่าอย่างไรนี่ถ้าไม่ฝึกเพราะฉะนั้นอย่าทนงตัวทิฏฐิว่าเราฉลาดเราไม่มีรู้อะไรฉลาดเพราะผู้รู้ก่อนมีมาก่อนแล้วเราเรียนตามทั้งนั้นให้เข้าใจให้ถูกต้องการเข้าใจอย่างนี้มีประโยชน์อย่างไรเราจะได้ทำความพอใจเรียนตามปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ทนงตัวว่าเรารู้ไม่ทนงตัวว่าเราเห็นโดยทั้งผิดจริงแล้วมันยังไม่รู้ไม่เห็นหรือเรารู้ว่าเราโง่แล้วเราก็จะได้สะเตียดสะกายศึกษาให้ฉลาดขึ้นมาจะได้ตามขึ้นมานี่แหละกิเลสเล็กๆน้อยๆสลับซับซ้อนที่ขัดขวางปกปิดที่เรียกว่าอวิชชามันซ่อนตัวอยู่ในความรู้ความฉลาดนี่เองที่เราสำคัญผิดรู้ผิดจึงได้เรียกว่าหลงอวิชชามีอยู่ก็สำคัญว่าไม่มีไม่เห็นสำคัญว่าเรารู้เราฉลาดเพราะตาเพราะคิดเพราะนึกได้เพราะทำได้นึกว่าเราฉลาดตัวฉลาดที่แท้จริงคือตัวขจัดทุกข์ขจัดภัยในสิ่งที่เราไม่ต้องการนี่เป็นตัวฉลาดฉลาดตัวนี้อาศัยธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องแม่นยำเราเชื่อได้ยึดเป็นที่พึ่งเสมอด้วยชีวิตจิตใจได้มอบกายถวายชีวิตยอมเป็นทาสเป็นผู้รับใช้ทำคำสอนพระพุทธเจ้าได้สมที่เราสวดพุทธัสสะงัสสมิดาโซวะธรรมัสสะงัสสมิดาโซวะสังขัสสะงัสสมิดาโซวะเรายอมเป็นทาสรับใช้พระพุทธเจ้าเราเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจเรายอมรับใช้เป็นทาสพระธรรมเราเชื่อโดยความสนิทใจแต่ไม่เป็นทาสใครก็ตามขอให้เป็นทาสพระธรรมยอมรับใช้ยอมประพฤติปฏิบัติตามถ้าเรายังไม่เป็นทาสใครก็ยอมเป็นทาสพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้ายอมประพฤติยอมปฏิบัติยกขึ้นเป็นใหญ่กว่าที่เดียวจึงจะสามารถที่จะเอาชนะกิเลสผู้เป็นใหญ่ในจิตใจของเราที่มันครอบครองบังคับที่เราเป็นทาสพระพุทธเจ้าเป็นทาสกิเลสเป็นทาสความโลภความโกรธความหลงมันใช้เราทำกรรมชั่วชาลามกต่างๆส่วนเป็นทาสพระพุทธเจ้าเป็นทาสพระธรรมเป็นทาสพระสงฆ์พระองค์ยกฐานะให้เราได้ประดับประดาชำระกายร่างกายทารูปเปรียบภายนอกเครื่องประดับอันสวยงามบริสุทธิ์สะอาดไม่มีสิ่งใดที่จะเศร้าหมองฉันใดถ้าเรายอมเป็นทาสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำให้กายสะอาดวาจาสะอาดจิตใจสะอาดไม่มีเวรไม่มีภัยมีแต่จิตใจเพื่อแผ่เป็นบุญเป็นกุศลบังเกิดผลประโยชน์ตามลำดับจนสามารถพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารดับกิเลสตัณหาเข้าจิตใจได้เข้าสู่ปรินิพพานเป็นความสุขอันถาวรเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเราถือว่าเรามีโชคดีแล้วพยายามประพฤติปฏิบัติศึกษาให้รู้จริงแจ้งประจักษ์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เรารู้ไม่ได้เพราะมันมีอยู่แต่อาศัยเราเลื่อนเล่อเผลอตัวมัวเมาไปในเรื่องตามสังขารที่หลอกมีอยู่ในโลกสันนิวาสอันนี้ไม่ได้พินิจพิจารณาตรวจตรองอย่างแท้จริงขอให้เราทั้งหลายพยายามกำหนดจดจำไว้ตั้งใจภาวนาดูกายดูวาจาตลอดถึงจิตใจของเราแล้วมารักษาใจของเราเอาทำคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระพุทธ

ทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติทำจิตใจของเราให้สงบเราก็ต้องรู้จักวิธีให้จิตใจสงบเราจิตใจสงบพอถ้าเรารู้ไม่รู้จักวิธีทำจิตใจให้สงบเราก็มาตรวจดูจิตใจที่ไม่สงบก็ได้ไม่ใช่ดูแต่สงบอย่างเดียวอะไรบ้างที่จะมาก่อกวนจิตใจของเราให้ไม่ให้สงบความโลภก็ก่อกวนจิตใจของเราไม่ให้สงบความโกรธก็ก่อกวนจิตใจไม่ให้สงบความหลงทุกครั้งที่เราโลภทุกครั้งที่เราโกรธทุกครั้งที่เราหลงล้วนแต่ไม่ให้ทุกครั้งที่เราปล่อยจิตของเราให้มัวเมาเพลิดเพลินในสิ่งที่เราชอบเรารักก็ล้วนแต่ทำให้จิตใจไม่สงบเราก็รู้แล้วเนี่ยทางไม่สงบเพราะฉะนั้นอันนี้เราควรละเมื่อเราละสิ่งที่มาแห่งความไม่สงบได้หมดแล้วอะไรเราเหลืออยู่ในตัวของเราลองคิดดูมันก็เหลือแต่ความสงบเพราะไม่มีอะไรก่อกวนนะแม้เราพิจารณาเห็นโทษอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราปฏิบัติเจริญมรรคเพียรพยายามก็เพียรพยายามชอบความระลึกเห็นโทษเห็นทุกข์ที่มีอยู่เพราะมันมีแล้วในตัวของเราก็ชื่อว่าเห็นชอบก็เห็นทุกข์เห็นของจริงก็กลายเป็นอริยสัจเนี่ยมันก็ซับซ้อนอยู่ในทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราดูความทางมาแห่งความสงบมันยากเราก็ต้องดูทางมาแห่งความไม่สงบเราจะได้เห็นชัดขึ้นมานี่เรียกว่าอุบายเรียกว่าฉลาดในการดูในการพลิกดูในการปฏิบัติถ้าอย่างนั้นเราก็งมหาอยู่ตลอดอะไรไม่เด่นชัดขึ้นมาก็ไม่ชัดสักอย่างต้องให้มันชัดในจิตในใจแล้วมันไม่สงสัยการดูการมองการยิบยกขึ้นมาปฏิบัติในจิตใจเราจะได้เห็นความสงบในกายก็มีจริงๆความสงบของวาจาก็มีจริงๆเพราะความรู้จักความไม่สงบทางกายให้เกิดความไม่สงบเราทำอย่างไรเราพูดอย่างไรไม่เกิดทางสงบเราก็จะตรวจอีกดูถึงจิตใจเราคิดอย่างไรไม่เกิดความสงบแน่ขยับไปจนถึงจิตใจเมื่อเรารู้จักแล้วเราก็ไม่เอาเมื่อเราไม่เอาแล้วไม่มีอะไรก่อกวนแล้วเราจะว่าอย่างไรเราไม่ต้องหาความสงบมันกับจิตก็เป็นอิสระและสงบอยู่เองเหมือนกับเราขจัดมืดไม่ต้องไปหามืดเพราะมันมืดมันนี่แหละไม่ต้องมัวจะไปคิดไปหาไฟอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นข้าศึกกับความมืดเราเอามาติดจุดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเองชั้นใดเมื่อเราต้องการความสงบแล้วตรวจดูความไม่สงบมันมาจากไหนเมื่อเราเห็นแล้วเพราะความไม่สงบมันยากมันพอกว่าที่ความมาทางมาแห่งความสงบเพราะฉะนั้นในอริยสัจธรรมทั้ง4พระพุทธเจ้าจึงยกขึ้นทุกข์ขึ้นก่อนเพราะมันยากมันเห็นได้ง่ายกว่าความในอย่างอื่นง่ายกว่าสมุทัยตัวกิเลสเราก็พยายามศึกษาว่าทุกข์นี่มันมีอยู่เฉยๆเมื่อไหร่มันก็ต้องมีเหตุก็พยายามศึกษาว่าทุกข์นี่มันมีอยู่เฉยๆเมื่อไหร่มันก็ต้องมีเหตุทุกครั้งเราทำอะไรทุกข์เกิดมาทุกครั้งเราพูดอะไรทุกครั้งเราคิดอะไรเรามีความเห็นอะไรจึงทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้รู้สมุทัยที่มาจากความคิดความนึกปรุงแต่งจากจิตใจมันมีให้เราเห็นนะมันไม่ใช่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสิ่งที่ไม่มีแต่เราไม่ยอมปฏิบัติให้มีระเบียบมีสัจจะในตัวของเราเองไม่ดูให้มัน
มีกฎเกณฑ์ในการดูเรียกว่าฉลาดในการดูฉลาดในการปฏิบัติฉลาดในอุบายในการรู้การเห็นถ้าเราทำอย่างจริงจังให้ฉลาดอย่างจริงจังเนี่ยมันก็ต้องรู้ได้เห็นได้เป็นได้ปฏิบัติได้ไม่ใช่เป็นแต่คนอื่นเพราะมีด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ทุกเหล่านี้ไม่ใช่มีแต่พระพุทธเจ้าก็สมควรที่จะรู้ได้เฉพาะพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีเฉพาะสาวกอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าจึงรู้ได้แต่เฉพาะทั้งในตัวเราก็มีอยู่เป็นอยู่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาทำไมเรารู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เราขาดความจริงใจขาดการสดับตรับฟังขาดการเชื่อขาดการน้อมไปใช้อย่างจริงจังนี่เองด้วยทิฏฐิสำคัญว่าเรารู้เราฉลาดนี่เองถ้าก็รู้ว่าเราไม่มีอะไรรู้เลยที่เรารู้ทุกอย่างเนี่ยเพราะถ้าเขารู้จักผู้รู้มาก่อนการรู้จักข้าวรู้จักน้ำก็ไม่ใช่รู้แต่เราเกิดมาเรารู้อะไรถ้าเขาไม่บอกถ้าเขาไม่เอามาใส่ปากเราได้อะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นเราพยายามชำระกิเลสความเข้าใจผิดความสนุกผิดสำคัญตัวสำคัญตนอหังการมามังการถ้าเรารู้ความจริงเราจำแนกออกไปอะไรมีประโยชน์สักอย่างเลยยิ่งจะเห็นไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงต่างๆของอารมณ์ของรูปของเสียงกลิ่นรสและตลอดถึงของขันธ์ 5ทุกอย่างแต่แล้วยิ่งจะเห็นชัดยิ่งจะปล่อยวางไม่เข้าไปสำคัญผิดยึดถือเมื่อแยกไปดูทั้งหมดละเอียดไปแล้วไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีประโยชน์อะไรเลยสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สงบสุขอย่างแท้จริงคือเอกลักษณ์ของจิตก็คือไม่คือธาตุรู้อันบริสุทธิ์เหมือนกับธาตุทองคำที่เป็นเอกลักษณ์ก็เพราะมันเหลื่อมใสในตัวของมันเองไม่มีอะไรมาทำให้มันเศร้าหมองเปลี่ยนมนุษย์จึงมีนิยมชมชอบจึงมีคุณมีค่าเอกลักษณ์ของทองคำถ้ามันเปลี่ยนแปลงมันเศร้าหมองมันไปอย่างอื่นแล้วมนุษย์ก็ไม่อยากจะเอามาทำอะไรถึงจะมันเปลี่ยนแปลงเป็นรูปประพันธ์ต่างๆแต่เอกลักษณ์ของสีวรรณะของมันมันอยู่คงที่มันมีอันหนึ่งประจำตัวของมันเช่นว่าธาตุดินมันก็มีอันหนึ่งประจำตัวของมันถ้ามันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแล้วมันก็ไม่คงที่ธาตุน้ำมันก็คงที่ของธาตุน้ำส่วนที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นเป็นกิริยาที่ไม่ใช่ธาตุเดิมดั้งเดิมแท้มีอันอื่นมาผสมที่เข้าไปแทรกซึมอยู่ด้วยแต่ส่วนธาตุเอกลักษณ์ของมันก็คือซึมซาบมันอยู่ได้ทั่วไปทำให้ไปซึมซาบที่ไหนก็ทำให้ชุ่มชื้นธาตุลมก็มีลักษณะพัดไปไม่หยุดนิ่งเอกลักษณ์ของมันจะแรงเบามากเท่าไหร่เขาจึงนิยมเมื่อต้องการให้มันเคลื่อนไหวเราก็ต้องอาศัยลมธาตุไฟเป็นก็มีเอกลักษณ์ของมันธาตุจิตล่ะเมื่อเรารู้จักธาตุจิตแท้แล้วนั่นแหละธาตุอมตะก็ไม่เรียกว่าจิตก็ได้ไม่เรียกว่าเราว่าเขาก็ได้แต่มันมีธาตุแท้เหนือที่สมุติอะไรปรุงแต่งไม่ได้เหมือนกับธาตุน้ำถึงธาตุแท้ละใครแต่งไม่ได้ใครเปลี่ยนไม่ได้มันต้องเป็นน้ำบัญญัติคำใครจะทำอะไรไม่ได้จะไปเป็นธาตุดินก็ไม่ได้จะไปเป็นธาตุลมก็ไม่ได้จะไปเป็นธาตุไฟก็ไม่ได้ต้องพิจารณาให้ถึงธาตุแท้ธาตุดินก็จะไปเป็นธาตุน้ำธาตุลมใครจะปรุงแต่งเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ได้เป็นเราเป็นเขาเป็นต้นไม้ภูเขาเราก็เปลี่ยนได้ส่วนที่เป็นไปได้เรียกว่าฐานะส่วนอฐานะไม่มีใครทำได้อยู่เอกลักษณ์ของมันนักวิทยาศาสตร์ถึงจะฉลาดรู้แต่งอะไรทุกอย่างแท้แต่ง
ที่เรียกว่าจิตเรียกว่าวิญญาณเรียกว่ามโนเรียกอะไรก็ตามทีเถอะ

0: แต่มันธาตุแท้มันก็ต้องมีเอกลักษณ์อันเดียวหลักอันเดียวเท่านั้นคือธาตุรู้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายตั้งใจพิจารณาตามความจริงหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้แก้ความหลงความเข้าใจผิดเราจะได้เดินทางอยู่ในฐานะอันถูกต้องและมั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกธรรมธรรมที่มีอยู่ประจำโลกจะเป็นสังขารธรรมประเภทไหนก็ตามอยากละเอียดนอกในอย่างไรก็ตามเราก็แจ้งประจักษ์ในใจสิ้นสงสัยจะมีอะไรเล่าจะทำให้เราสงสัยอีกเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามจะได้ประสบความสุขความเจริญจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวาโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเล่นว่าความสงบในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่48ครับ
1: ของพระกรรมฐานเท่าที่เป็นมาการสนทนาธรรมของพระกรรมฐานเป็นที่น่าเลื่อมใสและให้คติแก่ผู้ฟังสมดังมงคลสูตรบทว่ากาเลนะธรรมสาคัจฉาเอตมังคลมุตตมังการสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะเป็นกิริยาที่แสดงออกแต่ละฝ่ายอย่างน่าชมเนื่องจากเป็นความมุ่งอัดมุ่งธรรมเพื่อประโยชน์จากการศึกษาไต่ถามกันทั้งสองฝ่ายข้อนี้ผู้เขียนขอชมธรรมสาคัจฉาท่านว่าเป็นไปตามทางของปราชญ์ที่น่าเลื่อมใสจริงไม่ได้เป็นไปแบบซึ่งเห็นแล้วเอื่อมระอาและยิ่งนับวันมีมากดาดเดินจนบางท่านให้นามสภาประเภทนี้ว่าสภาน้ำลายไหลนองถ้าเป็นสภาธรรมตามหลักธรรมสาคัจฉาก็ควรจะมียุติกันด้วยเหตุผลและการยอมรับการกล่าวนี้โดยทราบว่าชาวพุทธเราต่างมีกิเลสด้วยกันแต่เป็นผู้มุ่งต่ออัตธรรมด้วยกันจึงเมื่อทราบดีชั่วประการใดก็นำมาลงจากการติชมของผู้อื่นลำพังเราติชมตัวเองคงไม่สามารถยังกิเลสความเห็นแก่ตัวให้ไว้ตัวได้บ้างเลยจำต้องอาศัยผู้อื่นช่วยอยู่โดยดีหากเป็นผู้มุ่งชำระสิ่งไม่ดีในตัวจริงแล้วคำติกับคำชมเชยน่าจะถือเอาประโยชน์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องผิดถูกดีชั่วของพระกรรมฐานผู้เขียนจึงกล้านำมาลงเพราะหวังประโยชน์จากสิ่งทั้งสองนั้นมิได้ตำหนิเพื่อเหยียบย่ำทำลายแต่อย่างใดการสนทนาธรรมของพระกรรมฐานท่านที่น่าชมเชยก็เพราะท่านมุ่งเพื่อยึดคติจากธรรมของกันและกันจริงๆไม่มีทิฏฐิมานะเข้าแฝงเลยแม้ต่างคนต่างยังมีกิเลสด้วยกันการสนทนาธรรมนั้นท่านสนทนาตามภูมิจิตภูมิธรรมที่ปรากฏขึ้นจากจิตตภาวนาซึ่งตนบำเพ็ญมาเริ่มแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นที่บำเพ็ญและสงสัยก็ศึกษาไต่ถามกันเป็นระยะไปท่านที่เข้าใจก็อธิบายให้ฟังตามลำดับแห่งความสงสัยจนอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจและปัญญาเป็นขั้นๆเช่นเดียวกับสมาธิผู้สงสัยในปัญญาขั้นใดเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังพิจารณายังผ่านไปไม่ได้ท่านที่เข้าใจหรือผ่าน

0: ไปแล้วก็อธิบายให้ฟังเป็นตอนไปตามที่สงสัยจนเป็นที่เข้าใจเหมือนภูมิอื่นๆที่ผ่านมาการสนทนาธรรมระหว่างกันและกันของพระกรรมฐานรู้สึกรื่นเริงไปตามธรรมขั้นนั้นเพราะผู้ถามก็ถอดออกจากใจที่ปฏิบัติรู้เห็นมาอย่างไรบ้างผู้อธิบายก็ถอดถอนจากใจที่ปฏิบัติรู้เห็นมาเช่นเดียวกันต่างได้พยานหลักฐานความจริงจากการปฏิบัติด้วยกันและเป็นคติต่อเติมกันไปไม่มีสิ้นสุดวันหนึ่งท่านองค์หนึ่งมาสนทนาเรื่องหนึ่งอีกวันหรือเวลาหนึ่งท่านองค์หนึ่งมาสนทนาอีกเรื่องหนึ่งสับเปลี่ยนถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆเพราะต่างองค์ต่างปฏิบัติต่างองค์ต่างรู้ในลักษณะต่างๆกันทั้งภายนอกภายในการสนทนาธรรมที่เกิดจากความรู้ภายในใจแม้ผู้มาเล่าและเรียนถามปัญหาจะมีภาษาอ่อนกว่ากันอยู่มากแต่การเล่าและการไต่ถามนั้นแฝงอยู่ด้วยความอาถรรพ์มั่นใจในความรู้และปัญหาของตนไม่พลั้นพรึงหวั่นไหวหรือประมาทกลัวท่านจะซักหรือทักท้วงแต่อย่างใดพูดไปและถามไปของตนและยอมรับกันโดยทางเหตุผลของแต่ละฝ่ายถ้าตอนใดเหตุผลยังลงกันไม่ได้ก็ซักซ้อมกันอยู่ในจุดนั้นจนเป็นที่เข้าใจแล้วค่อยผ่านไปโดยไม่มีฝ่ายใดสงวนศักดิ์ศรีดีชั่วของตนอันเป็นลักษณะโลกแฝงธรรมให้นอกเหนือจากความหวังเข้าใจต่อกันผิดหรือถูกประการใดผู้เล่าหรือไต่ถามจะดำเนินไปตามความถนัดใจที่รู้เห็นมาโดยไม่คิดว่ากลัวจะผิดผู้ฟังก็ตั้งใจฟังไปตามจุดที่ผู้นั้นถามและเล่าให้ฟังด้วยความสนใจและไม่สนใจกับอะไรยิ่งไปกว่าปัญหาธรรมที่กำลังเป็นไปอยู่เฉพาะหน้าไม่ว่าท่านผู้ใดสนทนาและฟังต่างมีความสนใจเอื้อเฟื้อต่อธรรมของกันโดยสม่ำเสมอแต่ต้นจนอวสานแห่งปัญหาธรรมไม่แสดงความอิจฉาระอาใจไม่แสดงความดูถูกเหยียดหยามด้วยภูมิจิตภูมิธรรมของกันและกันต่างสนทนากันด้วยความบริสุทธิ์ใจหวังความรู้และความอนุเคราะห์จากกันจริงๆเมื่อผู้เล่าและเรียนถามถูกคัดค้านจากผู้รับฟังในเรื่องใดตอนใดเรื่องนั้นตอนนั้นต้องกลายเป็นปัญหาการบ้านของเจ้าของปัญหาทันทีที่จะนำไปขบคิดเพื่อแก้ไขดัดแปลงต่อไปจนเป็นที่แน่ใจจนกว่าปัญหานั้นเป็นที่สนิทใจไม่ขัดแย้งจากอาจารย์ผู้ให้อุบายและตนก็เข้าใจตามนั้นจึงจะปล่อยให้ผ่านไปตามธรรมดาผู้ถูกคัดค้านแทนที่จะเสียใจแต่กลับเพิ่มความสนใจยิ่งขึ้นในปัญหาที่ถูกคัดค้านนั้นๆดังนั้นการสนทนาธรรมระหว่างผู้ปฏิบัติด้วยกันในลักษณะนี้จึงน่าจะเกิดมงคลได้ตามหลักธรรมว่าการสนทนาธรรมตามการย่อมเป็นมงคลอันสูงสุดการสนทนาที่เป็นข้าศึกหรือทำลายธรรมบทว่ากาเลนะธรรมสากัจฉาเอตมังคลมุตมังนั้นน่าจะได้แก่การสนทนาที่ทำให้เกิดกิเลสหรือสนทนาอวดกิเลสกันมากกว่ามุ่งประโยชน์ในธรรมแต่นี้กล่าวตามความด้นเดาของวิสัยป่าไปอย่างนั้นเองกรุณาอย่าได้ถือเป็นหลักเกณฑ์นักเพราะคำว่าป่าหรือเถื่อนก็เป็นคำประกาศตัวอยู่แล้วว่าเป็นสภาพเช่นนั้นอยู่ในตัวเองอะไรจะเกิดประโยชน์โดยธรรมแก่ตนด้วยวิธีใดควรพยายามตักตวงวิธีนั้นให้เต็มกำลังความเพียรของตนแม้วิธีนั้นจะอยู่ในท่ามกลางแห่งความตำหนิของใครที่มีกิเลสประเภทชอบติเพื่อยกตนหรือทำลายมากกว่าความเป็นธรรมก็ไม่สามารถลบล้างวิธีนั้นได้หากสามารถลบล้างได้พระพุทธเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญอยู่ในท่ามกลางเจ้าทิฏฐิทั้งหลายที่ควรเรียกได้ว่าคลังกิเลสคงไม่เล็ดลอดมาเป็นศาสดาของพวกเราชาวพุทธของพระองค์ได้มีความจริงเท่านั้นชนะสิ่งจอมปลอมทั้งหลายได้คือชนะตนได้ก็เพราะความจริงชนะโลกได้ก็เพราะความจริงหนีความจริงไปไม่พ้นผู้มั่นในศาสนาพุทธจึงควรมั่นในความจริงซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาดังนั้นการสนทนาธรรมและปฏิบัติธรรมจะเป็นวิธีใดก็ตามถ้าทำลงไปกิเลสกลัวและหลุดลอยออกจากใจได้การทำนั้นก็เป็นมงคลแก่ตนแม้กิเลสจะไม่เห็นเป็นมงคลด้วยก็ไม่เป็นปัญหาแต่โดยมากพวกเรามักทำตัวให้เป็นมงคลแก่กิเลสมากกว่าเป็นมงคลแก่ตัวจึงควรระวังมงคลชนิดนี้ถ้าคืนให้เป็นมากๆอาจจมไปทั้งที่เข้าใจว่าตัวเจริญดังแบบที่โคตรโกงจี้ปล้นรีดไถสมบัติของคนอื่นมาเป็นสมบัติและมงคลแก่ตนโดยเข้าใจว่าตัวฉลาดมีบุญมากมีอำนาจวาสนามากรวยเงินกองทัพภูเขาบัญชีเงินฝากธนาคารอ่านทั้งวันไม่จบ แต่ความจริงก็คือมงคลชั่วลมหายใจมงคลดินเหนียวติดศีรษะที่จะพาให้จมย่อยยับโดยไม่มีท่านผู้รู้ใดสงสัยกันว่านั่นคือมงคลอะไรกันแน่ความจริงการวินิจฉัยมงคลท่านสอนให้วินิจฉัยความเคลื่อนไหวเพื่อการกระทำของตนว่าเป็นไปในทางใดในวันเวลาหนึ่งๆความเคลื่อนไหวนั้นๆจะเป็นขึ้นที่กายวาจาใจของเราแต่ละรายความเป็นมงคลหรืออัปมงคลซึ่งเป็นส่วนผลจะตามมากับความเคลื่อนไหวนั้นๆอย่างแยกไม่ออกที่ผ่านมากล่าวความเป็นมงคลของการสนทนาธรรมที่ถูกกับสุขลักษณะทางใจนับว่าเป็นที่น่ายินดีในวงปฏิบัติที่ท่านสนทนาธรรมตามเยี่ยงอย่างของธรรมสากัจฉาซึ่งเป็นผลยังกันและกันให้รื่นเริงตามธรรมกถาเรื่องบรรเทาและกำจัดกิเลสภายในโดยลำดับเวลาสบโอกาสที่ต่างท่านต่างลงมาจากภูเขาและจากป่าอันเป็นที่ให้ความสุขความสำราญทางใจมารวมกันในบางการเวลานั้นเป็นโอกาสอันดีที่ท่านต้องสนทนาปกิณกะธรรมต่อกันด้วยความหิวกระหายเพราะนานๆจะมีสักครั้งขั้นเริ่มแรกโดยมากก็เป็นปัญหาของพระที่อ่อนพรรษาเริ่มต้นก่อนโดยพระอาวุโสเริ่มอารัมภบทกำหนดรายองค์เป็นผู้ริเริ่มปัญหาก่อนด้วยภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนาตามที่รู้เห็นมาพอองค์นั้นเล่าจบบางทีพระอาวุโสก็ซักและแทรกธรรมลงในระหว่างบ้างเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องและส่งเสริมธรรมที่ท่านองค์นั้นกล่าวถูกต้องแล้วให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นองค์นอกนั้นเมื่อยังไม่ถึงเวลาของตนก็นั่งฟังในท่าสงบเพื่อฟังอุบายต่างๆจากการสนทนากันระหว่างองค์แรกกับท่านที่คอยให้นัยยะตอนที่ท่านสนทนากันนี้เป็นที่ประหลาดและอัศจรรย์อย่างไม่คาดฝันว่าธรรมที่ต่างคนต่างปฏิบัติต่างคนต่างรู้เห็นอยู่คนละทิศทางแต่เวลามาพูดขึ้นกลับเป็นธรรมกลมกลืนกันได้กับที่ตนรู้เห็นมาในบางแขนงราวกับว่าใจดวงเดียวกันธรรมแท่งเดียวกันทั้งที่ธรรมก็มีหลายแขนงใจก็มีหลายดวงเพราะต่างคนต่างมีไม่น่าจะมาตรงกันอย่างเหมาะสมเช่นนั้นได้พูดเรื่องพูดผีก็ดีเรื่องเทพก็ดีเรื่องสัจธรรมบางแขนงก็ดีเรื่องอุบายปัญญาบางแขนงก็ดีหรือเรื่องกิเลสชนิดต่างๆก็ดีท่านเข้าใจกันได้ราวกับได้เห็นในขณะเดียวกันฉะนั้นผู้นั่งฟังก็ดีผู้เล่าผู้ถามก็ดีผู้รับฟังเพื่อวินิจฉัยก็ดีย่อมมีส่วนได้รับประโยชน์จากปัญหานั้นเช่นเดียวกับท่านชี้แจงให้ตนฟังโดยเฉพาะนอกจากความสามารถอันเป็นเรื่องของแต่ละรายไปเท่านั้นที่ยิ่งย่อนต่างกันจึงอาจเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเวลาฟังคำชี้แจงเฉพาะปัญหาที่ยกขึ้นนั้นสามารถอำนวยประโยชน์แก่ผู้ฟังได้โดยทั่วถึงเพราะอยู่ในฐานะที่ควรได้รับเสมอกันดังในตำราว่าพระพุทธเจ้าทรงกำลังแก้ปัญหาธรรมแก่ผู้ใดผู้หนึ่งอยู่ขณะนั้นยังมีผู้ได้รับประโยชน์จนสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ทั้งที่เป็นปัญหาของผู้อื่นและกำลังทรงแก้ปัญหาเพื่อผู้อื่นอยู่ทั้งนี้เพราะธรรมเป็นศูนย์กลางของโลกจึงสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ควรได้รับโดยไม่เหลือการสถานที่บุคคลที่อยู่ในฐานะควรได้รับการสนทนาธรรมในเวลาที่นั่งอยู่ด้วยกันหลายองค์ย่อมเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังโดยทั่วกันแต่ปัญหามีหลายชนิดมีทั้งเกี่ยวกับภายนอกและภายในเอาประมาณไม่ได้ที่ควรแก่สาธารณะก็มีที่ไม่ควรก็มีจึงยากที่จะพูดและฟังโดยทั่วไปได้จะเป็นปัญหาชนิดใดก็ตามผู้เป็นเจ้าของย่อมทราบเองถ้าเป็นปัญหาชนิดที่ควรแก่สาธารณะผู้อื่นก็มีโอกาสได้ฟังด้วยถ้าเป็นปัญหาเฉพาะผู้เป็นเจ้าของก็หาโอกาสเล่าและเรียนถามครูอาจารย์โดยลำพังตามความเหมาะสมปัญหาที่กล่าวเหล่านี้เป็นปัญหาทางจิตภาวนาล้วนๆเพราะการบำเพ็ญอยู่เสมอในอิริยาบถต่างๆทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาปัญหาจึงเกิดขึ้นเสมอโดยไม่เลือกอิริยาบถปัญหาหรือธรรมบางอย่างเมื่อปรากฏขึ้นมาจากใจเจ้าของทราบได้ชัดเจนในขณะนั้นก็มีบางอย่างก็พอแก้ไขได้โดยลำพังไม่ต้องให้ผู้อื่นช่วยบางอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องใช้เวลาพิจารณานานพอควรจึงเข้าใจและผ่านไปได้เป็นระยะระยะแต่ปัญหาบางอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วตัวเองไม่ทราบวิธีแก้ไขต้องอาศัยท่านผู้อื่นช่วยแนะนำปัญหาบางอย่างล่อแหลมต่ออันตรายต้องรีบแก้ไขถ้าไม่สามารถแก้ด้วยตัวเองต้องรีบไปหาครูอาจารย์ช่วยแก้ไขขืนปล่อยไว้อาจทำให้หลงผิดและเสียไปได้อย่างไรก็ตามสติปัญญาเป็นธรรมสำคัญทุกกรณีแห่งการแก้ไขหรือส่งเสริมปัญหาที่เกิดขึ้นกับตน ต้องนำสติปัญญามาทดสอบพิจารณาจนเป็นที่แน่ใจทั้งฝ่ายที่เข้าใจว่าผิดหรือถูกโดยทางเหตุผลมิใช่โดยความเข้าใจหรือชอบกับอารมณ์ของตนแล้วก็ยึดถือว่าเป็นถูกก่อนจะยอมรับกันแต่ละปัญหาต้องผ่านการพิสูจน์ด้วยปัญญาโดยทางเหตุผลดังนั้นพระกรรมฐานจึงแสวงหาครูอาจารย์และเคารพเลื่อมสายเชื่อฟังอาจารย์มากผิดกับทางปริยัติเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นจากจิตตภาวนาเป็นปัญหาสำคัญโดยเฉพาะต้องเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่เคยผ่านจะสามารถแก้ได้ผู้ไม่เคยภาวนาแม้ได้ศึกษามามากก็ไม่อาจแก้ได้เพราะปัญหาที่เกิดทางจิตตภาวนาโดยมากไม่ค่อยตรงกับปริยัติที่เคยเรียนมาหากมีแอบแฝงแฝงเรียบๆเคียงๆกันไปนั่นแหละจะว่าผิดกับปริยัติไปเลยทีเดียวก็ไม่ใช่จะว่าถูกกันทีเดียวก็ไม่เชิงจึงลำบากในการวินิจฉัยหาความจริงอยู่ไม่น้อยสำหรับผู้ไม่เคยผ่านการพูดเช่นนี้ท่านที่ไม่เคยปรากฏและไม่เคยภาวนาอาจไม่เข้าใจหรืออาจหัวเราะก็ได้ว่าพูดประปาเถื่อนไม่มีหลักเกณฑ์แต่ความจริงก็เป็นอย่างนั้นในวงปฏิบัติสำหรับท่านที่เคยปรากฏจากหลักภาวนามาแล้วพอแย้มออกก็เข้าใจได้ทันทีปัญหาที่เกิดขึ้นในวงสมาธิกับวงปัญญาต่างกันคำว่าปัญหาเป็นคำกลางๆยังไม่บ่งชัดลงไปว่าปัญหาอะไรบ้างเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเกิดขึ้นในระยะใดบ้างจึงขอชี้แจงไว้พอเป็นแนวทางสำหรับท่านที่เป็นนักจิตภาวนาเพื่อเป็นข้อคิดเวลาปรากฏกับตัวเองจะพอมีทางแก้ไขโดยอาศัยยึดหลักที่อธิบายไว้เป็นแนวทางทดสอบแก้ไขปัญหาที่เกิดในวงสมาธิมักจะเกิดแก่รายที่จิตสงบลงแล้วถอยออกไปรู้สิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องไม่มีประมาณเพื่อตัดปัญหาความยุ่งยากเกินภูมิแห่งขั้นเริ่มแรกของตนที่เริ่มฝึกหัดควรย้อนจิตเข้าสู่ภายในองค์สมาธิเสียไม่ตามวินิจฉัยใคร่ครวญสิ่งที่มาปรากฏนั้นๆต่อไปขณะจิตเข้าสู่ความสงบควรมีสติระวังให้จิตอยู่กับความสงบนั้นไม่ยอมให้ความผลักดันพาจิตออกสู่ภายนอกเช่นพาเหาะเหินเดินฟ้าเที่ยวชมนรกสวรรค์วิมานหรือความขนองในสมาธิคิดอยากดูจิตของผู้อื่นในขณะที่จิตสงบเหล่านี้เป็นเครื่องเขย่าก่อกวนจิตให้กระเพื่อมตัวออกสู่อารมณ์ควรให้จิตเป็นสุขสงบอารมณ์อยู่ในองค์สมาธิคือความสงบในเวลานั้นจะได้ชมความสุขอย่างบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรรบกวนชวนให้ยุ่งและเกิดปัญหาขึ้นมาโดยไม่มีประโยชน์เพราะยังไม่ใช่การเวลาและฐานะที่ควรจะรู้และได้รับประโยชน์จากปัญหานั้นเรื่องบาปบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงหรือไม่เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาใจแตกหรือโลกภายในใจแตกจึงควรสร้างสมาธิสร้างปัญญาอันเป็นทางรู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์และรู้นิพพานให้มั่นคงสิ่งเหล่านี้จะไม่พ้นวิสัยของใจที่ขัดเกลาด้วยดีหรือขัดเกลาดีแล้วไปได้ต้องรู้ประจักษ์ยิ่งกว่าการคาดคิดซึ่งเป็นปัญหาทำลายหัวใจเป็นไหนและควรทราบว่าท่านที่มาชี้แจงบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานให้พวกเราด้นเดาจนหัวเสียไปตามๆกันแบบเด็กขึ้นบนบ้านโดดชูชีพด้วยร่มกันแดดกันฝนสิ่งที่ได้รับคือขาหักสลบเหมือดไปพักหนึ่งนั้นท่านรู้ด้วยหลักใจหลักธรรมเป็นเครื่องพาให้รู้ให้เห็นท่านจึงรู้ได้ชัดพูดได้ชัดชี้แจงได้ชัดไม่ผิดพลาดจากความจริงแม้สิ่งนั้นจะมีจริงจากความรู้ความเห็นจริงท่านแต่พวกเรายังด้นเดาไม่ถูกสิ่งที่ถูกอย่างปฏิเสธไม่ได้ก็คือความเหลวไหลไร้สาระและคำปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีแล้วก็สร้างกรรมพอกพูนทับถมตัวเองจนหาผลไปไม่ไหวแม้เช่นนั้นก็ยังกล้าด้นเดาและปฏิเสธต่อไปอีกด้วยความลูบคลำกรรมกำมือว่าตายแล้วก็สูญเท่านั้นไม่มีอะไรมาคอยรับผลแห่งกรรมเหล่านี้สืบต่อไปอีกโดยไม่ได้คำนึงว่าโลกที่เกิดมาบ่นว่าทุกข์กันนั้นถ้าเสียงบ่นให้ความทุกข์ทรมานที่ทับถมจนหาทางออกไม่ได้ดังเหมือนเสียงฟ้าเสียงระเบิดแล้วโลกนี้คงตับแตกหัวใจวายตายฉิบหายปนปี้กันไปหมดเพราะเสียงระเบิดแห่งความบ่นดังสนั่นแผดเผาทั่วโลกธาตุไม่มีการสถานที่พอให้หายใจได้บ้างเลยแม้ต่างตนต่างบ่นให้กับทุกข์ที่อยู่บนหัวใจของตัวด้วยกันยังไม่ทราบว่ากรรมมีและกรรมให้ผลมาตลอดสายแต่อดีตปัจจุบันตลอดอนาคตไม่มีสิ้นสุดแล้วก็อยากจะหากรรมดีชั่วให้เจอได้ในนรกสวรรค์วิมานหลังไหนกันผู้เขียนก็อยู่ในแดนแห่งทุกข์ด้วยกันจึงไม่มีปัญญาจะแนะบอกวิธีให้เห็นกรรมและผลของกรรม ตลอดสถานที่อยู่ของผู้มีกรรมที่ต้องรับสวยได้นอกจากจะบอกว่าตัวทุกข์อยู่ที่ไหนตัวกรรมก็อยู่ที่นั่นเท่านั้นใครสิ้นทุกข์ผู้นั้นก็สิ้นกรรมดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ทรงสิ้นทุกข์ไปแล้วกรรมจึงไม่มีอำนาจตามบังคับให้ทรงรับสวยได้เช่นโลกจอมบนทั้งหลายที่กล่าวมาเกี่ยวกับการคิดเรื่องนรกสวรรค์เป็นต้นนั่นคือต้นปัญหาทำลายจิตใจควรระวังอย่าด่วนให้เกิดขึ้นแต่พยายามทำใจให้รู้แจ้งแทงตลอดสิ่งปกปิดกำบังทั้งหลายหากจะรู้ไปเองปิดไม่อยู่ต้องรู้แน่นอนสิ่งมีอยู่เหล่านั้นไม่ปิดบังตัวเองนอกจากโลกปิดบังตัวเองไม่มีอะไรมาปิดบังโลกมีจักษุคือตาในเปิดเผยก็เห็นเองสมาธิจิตอาจให้เกิดปัญหาได้หลายทางแต่ปัญญาคือฝังหรือทำนบกั้นนั้นปัญหาทุกชนิดพ้นไปไม่ได้ถ้านำมาใช้ต้องเห็นผลทันตาแต่การเริ่มแรกปฏิบัติไม่ควรวิตกให้เกิดปัญหาสลับซับซ้อนก่อนปัญหาจะเกิดดังที่กล่าวมาปกติธรรมดาถ้าจิตมีความสนใจอยู่เฉพาะบทธรรมที่บริกรรมและรวมสงบตัวลงอยู่ด้วยความสงบสุขเท่านั้นก็ไม่ค่อยเกิดมีปัญหาต่างๆมารบกวนให้จิตฟุ้งซ่านสำคัญที่ชอบคิดไม่มีเหตุผลจึงมาก่อความกังวลใส่ตนอยู่เสมอปัญหาทางสมาธิมีมากแต่ขอยุติไว้เพียงนี้เพื่ออธิบายปัญหาทางปัญญาต่อไปแต่ก่อนจะอธิบายปัญหาทางด้านปัญญาจะขอเล่าเรื่องผลของปัญหาทางสมาธิที่อบรมดีแล้วให้ท่านฟังพอเป็นคติต่อไปเพราะภูมิสมาธิและปัญหาต่างๆที่เกิดจากสมาธิของรายที่มีจิตผ่านผลเมื่อฝึกอบรมถูกทางแล้วย่อมใช้ทำประโยชน์ได้ลึกซึ้งและกว้างขวางผิดธรรมดาดังที่เคยทราบจากประวัติท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีจิตผ่านผลในขั้นฝึกทรมานและเป็นจิตอาชาในหลังจากท่านฝึกดีแล้วแต่ที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นผู้หญิงซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ที่ได้รับการอบรมมาจากท่านในขั้นต้นขณะนี้หญิงคนนั้นเป็นอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวแล้วและยังมีชีวิตอยู่จิตของแกมีนิสัยผาดโผนคล้ายคลึงกับท่านอาจารย์มั่นอยู่หลายแขนงซึ่งพอจะนำมาลงไว้เป็นข้อคิดแก่ท่านนักปฏิบัติได้พิจารณาหาสาระเท่าที่ควรเป็นได้สมัยแกยังเป็นสาวท่านอาจารย์มั่นเคยไปจำพรรษาอยู่ที่บ้านแก 1,000 พรรษาพร้อมพระเนนเป็นจำนวนมากทราบว่านับแต่ตั้งบ้านนั้นมาเพิ่งมีพระมาอยู่จำพรรษาราว 40-50 องค์คราวนั้นเองพระเถรานุเถระที่มีอายุพรรษามากซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านก็มีมาจำพรรษาด้วยหลายองค์องค์ที่มีความรู้ทางประจิตวิชารู้วรจิตของคนอื่นก็มีและทำหน้าที่ช่วยดักจับพระที่ชอบขโมยเก่งๆวงเล็บเปิดจิตพระที่ชอบขโมยคิดออกนอกลู่นอกทางวงเล็บปิดอีกด้วยคือก่อนท่านจะแสดงธรรมอบรมพระในเวลากลางคืนบางครั้งท่านสั่งพระองค์ที่มีความสามารถในทางประจิตวิชานั้นว่าวันนี้ท่านช่วยผมปราบขโมยหน่อยนะขณะเทศผมไม่ค่อยมีโอกาสดักจับขโมยเหล่านี้แม้จับได้ก็ไม่ถนัดดังที่คอยซุ่มดักจับอยู่ที่ประตูมือเปิดคอยกำหนดจิตดักจับจิตที่คิดต่างๆของผู้อื่นอยู่โดยเฉพาะไม่มีงานอื่นเข้ามาแทรกมือปิดเนื่องจากผมทำหน้าที่แสดงธรรมไม่มีเวลาคิดอย่างอื่นกว่าจะย้อนจิตมาตรวจจับขโมยก็รีบไปกว้านเอาอะไรแล้วรีบกลับมาซะก่อนเรื่องจึงมักจะเย็นไปไม่ได้คาหนังคาเขาจึงขอให้ท่านช่วยจับให้ได้คาหนังคาเขาให้หน่อยขโมยพวกนี้เก่งนักคอยด้อมออกเวลาเรามีธุระจำเป็นคอยดักเอาตัวเก่งๆที่ฉลาดให้ได้พอสั่งเสร็จก็เริ่มแสดงธรรมต่อไปโดยไม่สนใจกับอะไรอีกสักประเดี๋ยวขโมยก็ด้อมออกเที่ยวเพ่นพ่านตามเคยและก็ได้ยินเสียงท่านองค์ทำหน้าที่ปราบทักขึ้นในเวลาต่อมาว่าท่านองค์นั้นคิดอะไรอย่างนั้นท่านอาจารย์หยุดเทศชั่วคราวและช่วยเสริมการปราบของท่านองค์นั้นว่ามันต้องอย่างนั้นจึงจะทันกับพวกพันนี้ที่แสนรวดเร็วแล้วก็แสดงธรรมต่อไปสักครู่ต่อมาขโมยรายใหม่ก็โผล่ออกมาอีกท่านองค์ปราบก็ทักอีกว่าท่านองค์นั้นคิดอะไรอย่างนั้นล่ะจงกำหนดจิตให้อยู่กับตัวสิอย่าส่งจิตออกห่างอย่างนั้นมันผิดขโมยกลับกลัวท่านและเข็ดหลาบไม่กล้าออกเที่ยวเพ่นพ่านเหมือนแต่ก่อนท่านทักไม่กี่รายจวนผู้ร้ายก็สงบลงเห็นกับตาแต่บางรายกลับกลัวท่านมากทั้งในขณะนั้นและวาระต่อไปไม่กล้าส่งจิตออกเที่ยวนักเหมือนแต่ก่อนนี่ท่านสั่งให้ทำเป็นครั้งคราวส่วนจะมีความหมายอย่างไรบ้างนั้นพวกเราทราบไม่ได้เพราะท่านไม่บอกแม้องค์ที่เคยช่วยท่าน ถ้าท่านไม่สั่งก็ทำเป็นเหมือนไม่รู้ไม่เห็นราวกับว่าไม่รู้อะไรแต่พระเนนก็กลัวท่านมากรองท่านอาจารย์ลงมานี่เขียนออกนอกลู่นอกทางยิ่งกว่าขโมยพระซะอีกจึงขอย้อนกลับเข้ารอยเดิมที่วางแนวเอาไว้หญิงสาวคนนั้นก่อนที่จะเริ่มฝึกหัดภาวนาก็เนื่องจากท่านอาจารย์ไปจำพรรษาที่นั้นและแกก็เคยไปวัดกับชาวบ้านอยู่เสมอท่านจึงสั่งให้ทำภาวนาและแนะวิธีให้ไปทำที่บ้านได้ผลอย่างไรให้ออกไปเล่าให้ท่านฟังเพื่อท่านจะได้อธิบายต่อให
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกําลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจําทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สัญญาณวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเรานั่งก็ผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั้นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์hluangta.com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่0.3880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AF ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191

2ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาและ3ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาก SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

ผ้าป่าวิทยุเสียงธรรมสัญจรครั้งที่18ณวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมทำบุญมหาธรรมทานเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินและบูชาพระคุณแห่งองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสมทบทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเครือข่ายทั่วประเทศร่วมรักษาสืบทอดมรดกธรรมบูรพาจารย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตามรอยแห่งองค์หลวงตาที่เมตตาสงเคราะห์โลกด้วยหลักแห่งธรรมในงานมีบูธจิตอาสาแนะนำช่องทางการรับฟังธรรมะออนไลน์และแจกซื้อธรรมะมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19 นาฬิกาทำวัดเย็นเวลา 20 นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7 นาฬิกาเป็นต้นไปทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรเวลา 9 นาฬิกาพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเวลา 10 นาฬิกาประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรายนามครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานพระราชวชิระธรรมาจารย์พระอธิการสุธรรมสุธรรมโมพระราชวชิระญาณโกศลหรือหลวงปู่บุญมีธรรมระโตพระครูวชิระธรรมาจารย์หรือพระอัตตรโคพระครูสมุสุชินปริปุโนพระอาจารย์มนจิตเกษมหรือพระอาจารย์เฉลิมธรรมทะโรพระราชวชิราลังการหรือพระอาจารย์คำปอนสุทธิยาโนพระอาจารย์รัฐวีทิตวีโรหรือพระอาจารย์กอภัยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุ

0: เพื่อรักษามรดกธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้ที่หมายเลขบัญชี 510-4370-77-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: บอกรถเวทหมาบอกมันกัดกันจะตีบัวอย่ากัดกันนั่นเห็นไหมบอกกระทั่งถึงหมาเขาพูดอย่างนี้เราก็ยกตัวอย่างถึงหมาของเราในวัดของเราเอาฟังเสียงหมาบ้างทั้งยังคนฟังมาแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรทีนี้ฟังเสียงหมาบ้างหมาคือหมีของเราหมาตัวนี้มันก็น่ารักนิสัยโอ้ยท่าใหญ่มากนะถ้าเป็นคนนะเป็นผู้ใหญ่ซะอีกยิ่งท่าใหญ่กัดแหลกไปหมดกินแหลกไปหมดตื้นแหลกไปหมดถ้าเป็นคนนะแต่นี่มันเป็นหมาชื่อมันไอ้หมีเข้าใจไหมเลี้ยงเขาเอามาทิ้งไว้ในวัดเด็กก็แล้วก็เอามามาดูอุ้ยหมาตัวนี้สวยระวังนะหมาตัวนี้มันท่าใหญ่นะก็บอกเนี่ยวิชาสอนคนเอาหมาเป็นต้นเหตุเข้าใจไหมหมาตัวนี้มันท่าใหญ่นะเนี่ยมันไม่ลงใครง่ายๆนะเนี่ยพอกัดมันกัดเพราะอะไรมันทำเท่านั้นหมาตัวนี้นะมันเพิ่งเกิดมาใหม่ๆนะสูระวังมันตั้งแต่นี้ต่อไประวังมันนาว่าหมาตัวนี้นาว่าให้จากนั้นมามันก็เรียนวิชานั่นออกมาหรือไปสอนมันก็ไม่รู้นะแต่สอนมันไม่บอกให้มันหยิ่งมันองอาจกล้าหาญจองหอมไม่กล้านะสอนให้ระวังหมาตัวนี้มันจะเป็นอย่างนั้นว่างั้นนะอันนี้ก็ต่อมามันก็เป็นของมันอย่างนั้นมาเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อ2-3 วันนี้แล้วอยู่ๆมันก็ไปขู่เขาก็เดินมาไอ้หมาพวกเดียวกันเดินมาเท่านี้ก็ไปขู่ทำท่าจะกัดเขาเอาไม้ฟาดไปเลยเนี่ยอาจารย์นั้นมันมีไม้ทรนักอย่างนั้นมันไม่น้องนั้นมันไม่กลัวแล้วพาก็เอาไม้ไปหวดหลังพอหวดหลังแล้วมันก็หมอบลงพาก็หวดเรื่อยนะมาตีหลังมาเรื่อยมันยิ่งหมอบลงเรื่อยคือมันยอมไอ้พาที่นี่ทำไมสอนหมาก็ไม่ได้เรื่องเลยล่ะหมายอมแล้วทำไมจึงตีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะเอาไม้ไปฟาดหลังพาให้หน่อยนะระหว่างนี้นะพาสอนหมาสอนเพื่อความฉลาดพายิ่งโง่ไปยังไงวะนี่อ่ะไม่หัวหลังหมาหมอบทะเลพายิ่งตีลงแล้วว่าไม่ฟาดหลังพาให้หน่อยนะหลังนี่เราแล้วพ่อเราเอาท่าว่าหลวงตาบัวสอนไม่ผิดไปเอาไม้มาฟาดหลังหลวงตาบัวอีกว่าสอนพาไม่ฉลาดว่างั้นนะวะจบเท่านี้แหละ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: สวัสดีพระมาฉันเท่าไร
3: พระมา26ครับผม
2: 26พระมา26กล้วยไม้เห็นไหมเลยมาปู่ก็ตีให้ยังปู่ก็ตีให้ยังไม่สะดวกอยู่ก็หมู่ก็พ่วงด้วยแล้วก็ไม่สะดวกเฉพาะเรื่องที่การขับการถ่ายไม่ได้ปู่ก็ตีแยกให้ยังจังน่าจะเสร็จแล้วมั้งเมื่อเช้าวันนี้เราเข้าไปดูรู้ค่อนข้างจะเสร็จแล้วก็พูดตีให้หลังเลยข้างๆคือจะออกมาสนุนแต่ห้ามไม่มีประตู จากมันประตูหน้าตำหนักไปทางนู้นคือเป็นสังกะสีเสียวไม่มีประตูให้ออกทางเดียวถ้ามีประตูนี้จะเป็นภัยเข้าออกในทุกแบบทุกจานเสียหายอย่างรวดเร็วห้ามแต่ก่อนเลยไม่ให้ ม่ให้มีประตูทางด้านนี้ให้ออกทางด้านมือทั้งหมดดูน่าจะเสร็จแล้วเมื่อวานนี้แล้วตอนนั้นเข้าไปดูไม่เห็นมีคนทำงานเลยแรงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ละป่วยมากอวัยวะไม่สมประกอบอะไรละจึงได้อนุเคราะห์งั้นละอุตติให้มีห้องน้ำห้องอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไม่ให้สูงไปถึงนั่งปั๊บไปอะไรเลยห้องข้างในนี้กุฏิพระจะมีจักรท็อปกระท็อปนะพวกอะไรสร้างศีรษะหรืออะไรหมอสร้างศีรษะเขามาเขาเรียกดูวัดเราให้พระไปพาไปดูเลยดูให้ละเอียดเราบอกนี่นะให้ไปดูเอะใจไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งออกมาโอ้ยถือขาดถือหมายวัดป่าวันตาดีนึกว่าจะอะไรจะรู้ราทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีที่ไหนจะเกินวัดป่าวันตาเขามีชื่อเสียงโด่งดังมากว่างั้นนะแล้วเข้าไปแล้วดูกุฏิเท่ากับปั้นหิดหลังไปหาหวังไปปลูกขอประสาทแข่งเมืองสวรรค์ไปวะเพราะว่านี่ละนั่นเราสมหวังเราไปวะไปหาที่สมหวังวะพวกหมอศิริราชนั่นแหละเรื่องของธรรมท่านเป็นอย่างนั้นท่านไม่ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมนะเรื่องธรรมเพราะงั้นจึงสงบเย็นทุกอย่างท่านกะจะพอดีพอดีนิสันเลสขัดธรรมสิบข้อนี้สำหรับพระผู้ปฏิบัติเดี๋ยวออกหน้าแล้วอภิชตามากน้อยแน่เหมือนท่านจันหลุยไปหาที่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเราองค์ไหนจะเหมือนท่านจันหลุยไม่มีเรายกให้เลยเรื่องมากน้อยจนกระทั่งย่ำขาดงดทั้งนอกข้างในมันมีสองชั้นเลยเราไปจับย่ำจับถอยคืนทันทีมันยังดีอยู่นี่ว่ามันดีเลยไม่ใช่คนตาบอดดูมันดีอยู่ข้างในคือชั้นในดีอยู่แต่คนก็ได้กระถูไอ้เราไปจับกระถูมันก็เราดูมันดูไม่ได้ดูข้างนอกอย่างนั้นท่านใช่ มักน้อยที่สุดก็คือท่านจันลุยล่ะบรรดาลูกศิษย์พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเด่นทางมักน้อยทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีคำว่าสดสวยงดงามอะไรผ้าก็เอาขังยีวอนเก่าๆมาอย่างนั้นแหละท่านมากน้อยมากในบรรดาลูกศิษย์เราพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี่ก็ท่านจันดุยเป็นที่หนึ่งความมากน้อยนะเห็นไหมล่ะอธิษฐานท่านกลายเป็นพระธาตุแล้วใช่ไหมล่ะนั่นปีกาบอกแล้วนั่นคือพระอรหันต์การลงอธิษฐานพระธาตุเราประกาศตั้งขึ้นมาทั้งส่วนสกุลกายภายนอกอย่างแจ้งชัดภายในนั้นท่านรู้กันมาละในวงกรรมฐานรู้กันองค์ไหนภูมิจิตภูมิธรรมอยู่ชั้นใดภูมิใดมีรู้กันนะในวงกรรมฐานนะท่านพูดเรียกว่าธรรมะในครอบครัวท่านพูดกันในวงปฏิบัติเงียบๆรู้กันเงียบๆอยู่งั้นนะท่านไม่พูดฟ้าไม่พุ่งเฟ้อไม่โอ้ไม่อวดละท่านอาจารย์ฟันนี่ชุ่มเย็นมากท่านอาจารย์ฟันท่านพระที่ชุ่มเย็นมากทีเดียวแต่ฝ่ายเรานะโจมตีท่านนะท่านไม่ว่าอะไรเราเห็นเรามาท่านกำลังแจกอะไรแจกอะไรเหรียญอะไรให้เขาอยู่ก็เห็นเราไปยุดเราจะพูดธรรมะปิดทันทีเลยไม่ให้เราเห็นนะจะถูกโจมตีใช่ไหมล่ะให้แจกของขลังอ่ะขลังตั้งแต่ภายนอกภายในไม่ได้ขลังนั่นจะเอากันตรงนั้นนะท่านเห็นเราเลยมีแต่เราเป็นฝ่ายโจมตีไปหาครูบาอาจารย์องค์ไหนก็เหมือนกันเพราะเรานิสัยอย่างนี้ว่ากล้าเรียกว่ากล้าจริงๆกล้าโดยอดโดยทำกลัวโดยอดโดยทำล่ะเราบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีเราเป็นฝ่ายโจมตีนะค้านไม่ได้นะเพราะฉะนั้น
1: ท่านจะรัดท่านกำลังแจกของข้างเหรียญอะไรเนี่ยพอเห็นเราโผล่เข้ามาโยนจะพูดธรรมะหยุดทันทีเลยปิดปุ๊บเลยทันทีนะไม่งั้นเอาจริงๆนั่นนี่หรือของถังจังเก่งนี่เลยจะซัดกันเลยนะไม่ว่าเห็นท่านแล้วเราก็ไม่ว่าแต่ท่านเป็นฝ่ายระวังเราเป็นฝ่ายโจมตีท่านแต่กับเรานี่สนิทกันมากนะท่านจันทร์ฟันนะท่านกลัวเราก็จริงแต่กลัวเป็นธรรมนะเพราะเราเอาจริงนี่กำลังแจกของขังอยู่เหรียญนั่นนี่แจกแล้วพอเห็นเราโผล่ไปโยนจะพูดธรรมะหยุดทันทีเลยไม่ให้ออกเลยไม่งั้นจะถูกโจมตีเราก็ไม่ว่าอะไรรู้อยู่รู้แล้วท่านระวังท่านจันทร์ฟันแต่กับเรานี่เป็นยังไงไม่รู้นะล่ะเจดีย์ของท่านกับเรานั่นน่ะล่ะสร้างให้12ล้านนะเจดีย์ของท่านจันทร์ฟันเราล่ะเป็นคนสร้างให้พอท่านมรณภาพก็ประกาศลั่นกันขึ้นเลยว่าจะสร้างเจดีย์แล้วก็ประกาศทันทีเลยว่าสร้างก็สร้างแต่อย่าให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะเราทำพิพิธภัณฑ์ในหลวงปู่มั่นเรียบร้อยแล้วนี่เราแก่แล้วเราไม่เป็นประธานแล้วเขามาให้เราไปเกี่ยวข้องก็คือเป็นประธานมันหนักมากนะไม่ใช่เล่นนะไอ้ทีนี้ทำไรมันก็ไม่ขึ้นไอ้ที่พอสัก3ปีนู่นน่ะเห็นมั้ยล่ะประชุมกันแล้วปีที่3นี่มาประชุมกันมีคณะกรรมการมา5คนหมดหวังอ่ะกับท่านสุวัฒน์น่ะกับผู้ว่าราชการจังหวัดผู้กำกับการตำรวจสกลนครมาเลยนะยกกับพวกญาติโยมผู้มีเกียรติล่ะมาแห่กันมาเลยนะไปกุฏิเราเพราะเราปัดแล้วตั้งแต่ต้นเราไม่เอามาก็มาพูดเรื่องสุดๆจริงๆให้ฟังแล้วเราเคารพท่านจันทร์ปั้นเคารพมากนะทั้งรักทั้งเคารพแต่โจมตีเป็นฝ่ายละแล้วก็เคารพท่านก็ระวังแต่ท่านก็เมตตาเรามากนะท่านจันทร์ฟันนะท่านเมตตาเรามากอยู่นะทีนี้ถึงวันนั้นสุดท้าย13ปีไม่ขึ้นมีคณะกรรมการมาประชุมเพียง5คนเป็นอันมาล้มเหลวท่านสุวัฒน์นะเป็นหัวหน้าท่านสุวัฒน์เป็นหัวหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดผู้กำกับการตำรวจมาเลยจ้ะนะพากันมาพวกประชาชนญาติโยมผู้มีเกียรติละมาแห่กันมาก็มาพูดเรื่องความสุดสุดสิ้นสิ้นเรื่องเจดีย์ท่านจันทร์ฟันให้ฟังแล้วก็ไม่มีที่ไหนก็มองเห็นแต่ท่านอาจารย์นะถ้าท่านอาจารย์หยุดซะเลยอย่างเดียวแล้วก็เป็นว่าล้มไปเลยว่าไอ้เราความเคารพท่านเราก็เต็มหัวใจเราท่านจันทร์ฟันเราเคารพมากนะแต่โจมตีเป็นฝ่ายเราโจมตีท่านแล้วท่านก็เมตตาเรามากอยู่นะแปลกอยู่นอนร้องให้ฟังสุดสิ้นแล้วไม่มีทางแล้วตกลงเราก็เลยรับเป็นประธานให้พอเรารับท่านออกไปประกาศกันลั่นเลยขึ้นทันทีเลยละเจดีย์12ล้านนะเราหาเงินให้ทั้งหมดเลยนะเจดีย์ท่านจันทร์ฟัน12ล้านเราเป็นหัวเป็นประธานแล้วก็หาเงินให้ด้วย12ล้านพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเงิน12ล้านเสร็จไป800,000ยังเหลือ800,000800,000นี่ก็มอบให้วัดอุดมสมพร วัดอุดมสมพรนี่รับเป็นรับตายอยู่นี่หมดนั่นละมันเรื่องของท่านจันทร์ฟันจะอยู่ที่วัดอุดมสมพรว่าอันนี้เงินนี่มันเหลืออยู่สร้างเจดีย์ 800,000 มอบให้วัดอุดมสมพรเลยคณะกรรมการว่างพวกคณะกรรมการก็ยอมรับตามเราสมมอบเงิน 800,000 ให้วัดอุดมสมพร12ล้านก็จะเป็นเจดีย์ทั้งหมดแล้วก็เรียบร้อยมาเลยอย่างนั้นแหละนี่เวลาท่านมรณภาพก็โน้มท่านเกี่ยวเราตั้งแต่วันท่านมรณภาพนะท่านจันทร์ท่านนะรู้สึกเมตตามาเกี่ยวข้องกับเราเราไปอยู่ที่วัดอุดมสมพรวัดนั่นนะวัดหลวงสีชมพูคือเราจะ
2: ออกเดินทางอย่างพรุ่งนี้นะกลางคืนนี้ท่านเสียแล้วเพราะท่านเสียฝนตกทั้งคืนนะวันนั้นอะไรเราจะออกเดินทางไปคัดข้องทั้งหมดเลยนะเนี่ยอำนาจเมตตาธรรมของท่านมาเกี่ยวโยงกับเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะออกเดินทางคัดไปหมดเลยนะจนกระทั่งเราได้ออกพูดลั่นเสียงลั่นโก้ขึ้นมาเลยแล้ววันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรแน่นอนนะคอยดูว่าสะเทือนใจมาสามหนเนี่ยหนที่สามที่นี่พูดแล้วคอยดูก็แล้วกันนะอะไรมันขัดไปหมดเลยเรื่องของเราที่จะกลับวัดอุเบกขาพรเริ่มแรกตั้งแต่ไปรถเขามันพลิกตลบัดไปเลยนะเนี่ยจะว่าเป็นธรรมไม่เป็นดังประตามแต่ความบันโดนบันดาลจิตใจของท่านไม่เกี่ยวกับเราเราจะมาวันนั้นก็รถติดขัดไปหมดเลยรถที่จะไปรับเราไปไม่ได้น้ำท่วมหมดตามทุ่งนาถ้าลงเขาก็ต้องเดินทางไปเองไปหาเราเขาเดินทางไปจากบ้านอะไรบ้านนาขามเนี่ยไปวัดเดินทางไปคือรถไปไม่ได้นั่นก็ท่านทุยแล้วเป็นผู้จัดการให้เราทุกอย่างคัดไปหมดเลยนะมันแปลกอยู่นะรถที่จะมารับท่านพลิกตลบัดท่านทุยไปสั่งว่ารถที่จะมารับท่านอาจารย์วันนี้เป็นรถเก๋งนะมานี่จะเข้าไม่ได้รถเก๋งข้ามถึงนาไม่ได้ให้เอารถที่บ้านเราว่างั้นนะท่านไปบอกท่านไปบอกเองนะท่านทุยที่บ้านเราคือบ้านดอกอุปถาคันมีรถอยู่สองคันให้เอารถนี่ไปรับรถที่บ้านเราไปรับท่านอาจารย์มาขึ้นรถเก๋งกันนี้กับอุดรว่าอย่างนั้นนะท่านทุยสั่งเรียบร้อยแล้วพอรถมาก็พิกตรปัดบอกว่ารถมานี่ให้รออยู่นี่รถเจ๋งกับมาก็ให้รออยู่นี่ท่านจะเดินทางมาเองดูสินะไอ้รถที่ท่านทุยไปสั่งรถสองคันจะเขามีอยู่รถสองคันให้เอารถที่บ้านไปรับท่านอาจารย์มาเพราะรถนี่มันบุกน้ำได้บางอันเถอะนะท่านมานี่ก็บอกเจ้าบอกให้รถคันนี้ท่านอาจารย์จะเดินทางไปเองดูสินะเดินทางไปเองเนี่ยมันขัดที่ขนาดไหนท่านตกลงก็เลยไม่ได้จนเสร็จสายท่านคนขับรถเก่งนั่นแหละเขาก็ไปเดินทางไปหาเราเขาดูทางไปพอเล่าให้ฟังอย่างนั้นแล้วอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้เขาเล่าสั่งอย่างนั้นสั่งนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่ทราบมันก็เป็นอย่างนี้วะตายตายแต่ท่านยวนก็ไปอยู่มาเลยแล้วมาจะมาเอารถที่ท่านสั่งไว้เรียบร้อยแล้วมันไม่ได้อย่างนั้นพี่ทำมาแล้วก็มาบ้านนี้แล้วรถในบ้านไม่มีสักคันเดียวอยู่อย่างนั้นแหละจนกระทั่งบ่ายสองโมงรถถึงไปจากป่าคาดนี่รถสองแถวคันหนึ่งมาก็ลากรถสองแถวไปรับเรานี่มันก็คิดดูที่ต้องบ่ายเข้าสองโมงแล้วนะเราจะมาอุดรจะมาไม่ได้รถติดขัดนี่ท่านไม่ได้รถนี่แล้วท่านก็ไปผมมาถึงบ้านนาขามรอรถอยู่ตั้งบ่ายสองโมงไม่มีรถคันไหนเข้ามาเลยนะรถที่ว่านั่นเหลวไปหมดเลยทำไงพอได้รถบ่ายสองโมงได้รถสองแถวคันหนึ่งเข้าไปแต่เข้าไปก็ไปติดเครื่องติดยังไงมันก็ไม่ติดนั่นเห็นไหมล่ะเห็นชัดเจนมากเราเป็นคนนั่งรถเลยติดเครื่องติดยังไงมันก็ไม่ติดปุ๊บดับปุ๊บอยู่งั้นนะมันสะเทือนใจเรื่อยถึงหนที่สามก็ป้างออกมาเลยวันนี้จะมีเหตุการณ์นะมีแน่ๆกระเทือนใจถึงสามหนแล้วว่าคอยฟังกันแล้วกันนะวันนี้จะมีเหตุละรถนี่มันไปไม่ได้อย่างนี้แล้วมีให้ขึ้นนั่งรถแล้วติดเครื่องไม่ติดพอดีท่านเย็นก็ไปจากอุดร ไปฉันทหารบ้านตังลงเนี่ยได้ทราบข่าวท่านจางท่านมรณภาพนั่นแล้วก็จากนั้นท่านเย็นก็ไปหาเราเนี่ยรอข่าวท่านเย็นเอาข่าวท่านจางท่านไปหาเรานี่เห็นไหมติดขัดพอเราพูดอย่างนั้นแล้วมันจะมีเหตุอะไรแน่นอนวันนี้คอยดูก็แล้วกันว่าพอไปท่านเย็นไปได้ข่าวนี้เรียบร้อยแล้วก็ไปเนี่ยเอาข่าวนี้ไปหาเราเราต้องรอข่าวดีตลอดนั่นอำนาจท่านยันฟันนะเกี่ยวกับเราพูดง่ายๆว่าเกี่ยวกับเราจะไม่ให้เรากลับอุดรจะให้ไปอุดมสมพรนครท่านพอไปก็พอท่านเดินไปจากอุดรนี่แล้วก็ไปลงรถปั๊บวิ่งมาเรารถยังกำลังจะไปติดเครื่องไม่ได้อยู่นั่นแหละพอท่านเดินวิ่งมาปั๊บมาก็นี่ท่านจันฟันเสียแล้วตั้งแต่เมื่อวานหรือว่า6:50 น.หรือว่างั้นนะท่านเสียแล้วเมื่อวานนี่นี่เรื่องเล่าเพราะว่างั้นก็เอาละเข้าใจอ่ะเอาติดไม่ต้องติดเครื่องก็ได้ที่นี่แล้วว่างั้นเลยนะเหยียบคันเร่งเลยแล้วบอกก็มันมีเรื่องอันเดียวนี่เข้าใจไหมบอกว่าไม่ต้องติดเครื่องรถนี่นาวะเหยียบคันเร่งไปเลยวะพอสิเครื่องปุ๊บผึ่งก็ไปเลยจริงๆไปออกไอ้นี่ก็วาดไปวัดอุดมสมพรแทนที่จะมาอุดรไม่ได้มานะไปวัดอุดมสมพรทางนู้นก็รอเราอยู่แล้วเอาอยู่แยะนั่นแหละเรื่องราวท่านจันฟันพี่เป็นตระปัดกับเรานะเลยต้องไปวัดอุดมสมพรทางนู้นก็รอเราอยู่แล้วเราไปเราก็สั่งเสียเรื่องนั้นเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงได้มาจากวัดอุดมสมพรกงมาอุดรทีเดียวเราจึงไปวัดหนองกองเราจะไปทอดผ้าป่ามันไปไม่ได้ท่านจันฟันขวางตลอดเลยเรามันจะเกิดเหตุอะไรวันนี้คอยดูก็แล้วกันว่าเป็นจริงๆพอทราบว่าท่านจันฟันเสียแล้วเมื่อวานเวลาสนนะเอาไปเลยรถนี่ไม่ต้องติดเครื่องเหยียบคันเร่งเลยคราวนี้ไปได้เลยติดเครื่องปึ้งก็ไปเลยก็รถถามแล้วรถนั้นเป็นยังไงแต่ก่อนดีๆธรรมดาว่างั้นแต่วันนี้เป็นอย่างนี้นั่นแหละเรื่องราวต้องใช้จันทร์ฟันนะนี่เราจึงได้ไปนู่นกลับมาจึงได้ไปหนองกอจากนั้นแล้วก็เป็นภาระของเราทั้งหมดเลยสุดท้ายก็สร้างเจดีย์ขึ้นมาก็เป็นเราทั้งที่เราหาเงินให้ด้วย12 ล้านเจดีย์ก็เราเป็นประธานมันไม่ได้ที่ไหนไม่ได้จนกระทั่งพวกยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดผู้กำกับการตำรวจและประชาชนชาวสกลนครแห่ไปหาเราไปพูดถึงเรื่องจะล้มเหลวเรื่องการสร้างเจดีย์เราเคารพท่านมากตกลงเราก็เลยรับให้พอรับให้ภาพขึ้นเลยทันทีนั่นเป็นอย่างนั้นแหละเรื่องท่านอาจารย์ฟันเกี่ยวข้องกับเรานี่เกี่ยวจริงๆนะเกี่ยวอย่างเห็นได้ชัดเลยรถติดเครื่องมันก็ติดไม่ติดอะไรมันก็ไม่ติดจนร้องโก้กันเลยว่ามันจะมีเรื่องวันนี้คอยดูพอทราบข่าวท่านอาจารย์ฟันท่านตัดเย็นไปเล่าให้ฟังเลยนะเอาที่นี่เหยียบคันเร่งเลยไม่ต้องติดเครื่องมันไปเลยเห็นเป็นอย่างนั้นนะมันเรื่องธรรมนี่ให้คาดไม่ถึงนะอย่าไปคาดนะเรื่องธรรมยกตัวอย่างท่านจันทร์ฟันกับเราเนี่ยคือท่านเกี่ยวข้องกับเราท่านเมตตาให้เราเป็นภาระความหมายว่าอะไรนะพอทราบเรื่องของท่านแล้วก็เป็นเราทั้งหมดถึงกระทั่งก่อเจดีย์เจดีย์แล้วทำให้ท่านทั้งหมดเลยนี่พูดถึงเรื่องธรรมบันดาล นะใครจะไปคาดไม่ได้นะคาดทำยกตัวอย่างอย่างท่านจันทร์ฟันเสียเนี่ยอำนาจธรรมของท่านอำนาจใจของท่านมาเกี่ยวข้องกับเราบังคับไว้หมดไปไม่ได้เลยพอทราบเรื่องของท่านตอนแรกเอาที่นี่ไม่ต้องติดเครื่องเดียวกันเลยเลยปึ๋งเลยไปเลยนั่นก็อย่างนั้นแหละมันไปไม่ได้นี่นะติดแล้วมันดับติดแล้วมันดับอยู่กันนะมันไปไม่ได้พอทราบท่านอาจารย์ฟันไปเลยป้าไปเลยเอาเหยียบคันเร่งเลยที่นี่วะไม่ต้องติดเครื่องแล้วก็ว่างกันมันมีอันเดียวนี่แหละวะ
1: ที่เป็นเหตุที่เราบอกว่าวันนี้จะมีเหตุอะไรแน่นอนคอยฟังนานเลยครับนี่มีแล้วนี่นะวะทราบแล้วทีนี้เอาเหยียบคันเร่งเลยวะไม่ต้องติดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปึ้งก็ไปเลยนั่นก็อย่างนั้นแหละอำนาจธรรมของท่านเพราะท่านอาจารย์ฟังท่านมีนิสัยทางด้านกิตตะกิตานุภาพนะอนุภาพของใจท่านเจ๋งมากนะรถนี่จะวิ่งไปนี่ให้หยุดหยุดเลยไม่ให้ไปก็ไปไม่ได้แล้วท่านจันฟันกับท่านจันลีพ่อๆกันอำนาจของใจท่านจันลีวัดโสกรามเนี่ยท่านจันฟันเนี่ยพ่อๆกันท่านจันลีก็เหมือนกันแต่ทั้งสองนี่ก็เมตตาเรามากทั้งสองนะอย่างวัดโสกรามมีงานขึ้น2อาทิตย์ยังไม่ถึงไหนเกิดเรื่องขึ้นแล้วในวงการในงานวัดโสกรามนี่ก็ท่านพ่อลีแล้วสั่งไปเลยว่าให้มหาบุรุษไปครัวนั้นห้ามใครไปแทนเป็นอากาศบอกให้ท่านอาจารย์เจี๊ยไปอาจารย์เจี๊ยไปหาเราให้เราไประงับเหตุการณ์ในครัวแล้วเราบอกไปแล้วก็เงินไม่ได้ท่านห้ามเด็ดขาดให้ท่านอาจารย์เท่านั้นไประงับเหตุการณ์ในครัวตกลงเราก็เลยไปครัวก็มีแต่เขาโค้งๆพูดแล้วมันชัดๆเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เล่นๆนะนั่นก็เอาอีกแล้วเขาไปก็ใส่เปี้ยงเลยเดียวในครัวเรียบปุ๊ดเลยเห็นโทษของตัวเองหมดยอมรับตามเหตุผลของเราทุกอย่างเรื่องก็ขึ้นเลยท่านเลยขยายงานออกไปเป็น3อาทิตย์ที่แรก2อาทิตย์นะเห็นว่าเรียบร้อยแล้วทุกอย่างแล้วก็ให้เลื่อนงานออกไปเป็น3อาทิตย์แต่ว่าเราไปไหนไม่ได้นะก็เห็นหน้าเรามหาบัวไปไหนไม่ได้นะท่านจันดีเรามักจะเป็นอย่างนั้นแหละไปก็เดชาอยู่ไประงับที่ไหนเรียบทุกอย่างเรียบทุกแห่งไม่เคยเหยียบหัวเราไปด้วยงานไม่สงบไม่เรียบร้อยไม่มีไปที่ใดก็เรียบร้อยทุกอย่างอย่างวัดโสกรามก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะอันนั้นก็เรียบไปเลยแหละเป็นอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวจะพูดเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไร
4: ลืมเนี่ย
1: ฮะตั้
4: งแต่หล
1: ว
4: งป
1: ู่
4: หล
1: ุ
4: ย
1: ส์
4: เจ
1: ้
4: า
1: ฮะตั้งแต่หลวงปู่หลุยส์เจ้าค่ะเออตั้งแต่หลวงปู่หลุยส์ต่อไปนะหลวงปู่หลุยส์ยกให้เป็นพาธิปัตตะน้อยที่สุดมีความบ้างน้อยมาก แต่กับเรานี่ก็คุ้นกันมากนะอันนี้ก็แบบเดียวกันเลยคบขันจะตายเลย เราเดินยังกรมอยู่ในป่าลึกๆอยู่นะหนองผือนะท่านไปหาเราไปหากุฏิไม่เจอถามพายหาไปไหนท่านอยู่เรื่องในป่าเข้าไปนี่แหละทางเข้าไปนี่ในป่าท่านก็ไปเลยไปหาเรานี่แหละมันคบกันที่ว่าท่านสนิทกับเรามากนะพอเข้าไปเสียงกุบกับกุบกับกลางคืนเขาไม่มีไฟไฟก็โดนนั่นโดนนี่ไปเสียงกุบกับกุบกับเราก็เดินจงกรมไม่มีไฟอีกแล้วเราก็ยิ้มพอไปประมาณต้นเสาเนี่ยกุบกับกุบกับเข้าไปเราวิตกถึงพ่อแม่อาจารย์มั่นนะเอ๊ะพ่อแม่อาจารย์เป็นอะไรนะมีใครมาหาเราล่ะนี่วะเกี่ยวแล้วป่ะพอไปเราก็เลยถามใครมานี่นะผมเองท่านว่าท่านก็รู้ทิศทางของเราว่าอยู่ตรงไหนเข้าใจไหมกุบกับกุบกับมาว่าใครมานี่นะผมเองกันว่านะเพราะว่าท่านรู้ทิศทางแล้วท่านก็กงก็มาเลยมาก็คว้าแขนจูงเลยดึงจากนั้นมาอ้าวจะเอาไปไหนไปหาท่านอาจารย์แล้วที่นะไปหาอะไรไปฟังเทศนะเมื่อคืนนี่ก็ผมก็ไปทำไมท่านอาจารย์ไม่ไปเลยวะก็นั่นแหละสิขึ้นแล้วถ้าไปจะท่านไปโอ้ยถูกเขกไล่ลงถูกเขกไล่ลงเราไปท่านไม่ว่าอะไรแล้วก็นิสัยจากนั่นท่านเมตตาแบบหนึ่งนะท่านตะลุยขึ้นไปมาอะไรลุยขึ้นเลยนะไล่ที่ก็ไล่ลงไปไล่นี่คือเมตตาแบบหนึ่งเข้าใจไหมใช้ดูต่อลูกศิษย์ที่คนละแบบไม่ซ้ำกันนะ กับท่านจารุนี่แบบนี้กับท่านจารุนั่น

0: ถ้าใช้เมตตาแบบนั้นกับลูกศิษย์คนนี้ใช้เมตตาแบบนี้กับลูกศิษย์คนนี้ไม่ได้ซ้ํากันนะพ่อแม่ครูอาจารย์มันเรื่องของมากน้อยยกให้สันจรู้ไม่มีใครสู้มีอะไรแม่เอาใช้ของใหม่ๆไม่ใช้ใช้แต่ของเก่าๆทั้งนั้นแหละอีกอธิษฐานกายพระธาตุแล้วพูดถึงเรื่องความสนิทกันท่านสนิทมากกับเราสันจรู้ที่ดูที่เขาไปจับแขนตูงมาเลยเหมือนมืดนะตูงมาจะท่านกลมในป่าเอ้าจะเอาไปไหนดีวะเอ้าไปฟังเทศน์สิวะตูงไม่ถอยนั่นนะตูงมาเลยบุกออกมาจากป่าจนกระทั่งมาถึงที่โล่งแจ้งแล้วถึงปล่อยมือแล้วก็เดินไปด้วยกันไปอย่างนั้นท่านจะรู้ท่านนิสัยชอบพูดเล่นไม่ถือเนื้อถือตัวไม่มีคำถือเนื้อถือตัวจะไม่มีสำหรับท่านจะรู้นะแต่ท่านมักน้อยมากไม่มีบรรดาลูกศิษย์หลวงปู่มั่นไม่มีมีท่านจะรู้องค์เดียวเป็นผู้มักน้อยมากทีเดียววันนี้หมดแล้วละกุฏิแล้วละมีอะไรที่จะเลิกแล้วให้พวงจะไปสายแล้ว2โมงครึ่งแล้ว
1: คุณอรทัยแสนกลางกฐินตกคล้าง 1,000 บาทและมีผู้ฝากมาอีก2ท่านเป็น 1,040 บาทเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อะไรหมดแล้วนะ
2: เพื่อนฝากมา 3,000 เจ
0: ้
2: าค่
0: ะ
2: เพื่อนสิริวัลค่ะฝากมา 3,000 แล้วก็เพื่อนอีกคนฝากมา 500
0: นั่นมาถึงค่ำกันอะไร
2: 6 โมงคร
0: ึ่
2: งเจ
0: ้
2: าค่ะ
0: 6 โมงถึงแล้วมาครัวนี่มีพระบอกว่าหมวยจะมาวันนี้วะเดี๋ยวนี้กำลังออกเดินทางไปโทรศัพท์ถึงกันอะไรก็ไม่ทราบละยังอยู่อีกประมาณ60กิโลว่างั้นนะจะมาถึงว่างั้นคงโทรไปหากันละท่านยัง60กิโลจะมาถึงโอ้60กิโลก็เขาสนกว้างวะก็ระยะนั้น60กิโลอยู่ตรงนั้นนะเขาสนกว้างแล้วกะเวลาประมาณเท่านั้นสินี้จะมาถึงจากนี้ที่เขาสุกวางรถเราวิ่งจากวัดนี้ไปนี่เขาสุกวาง4:25 นาทีเนี่ยเรารู้จนขนาดนั้นนะรู้เวลาก็มาก็ถูกจริงๆตามมานะไปไหนมันรู้หมดแล้วเวลาเพราะมันเคยไปเคยมาสังเกตไปเรียบร้อยๆเวลามีเหตุการณ์นี้ดึงมารับกันปั๊บนี่ก็ประมาณเท่านั้นเวลาเท่านั้นจะมาถึงเนี่ยคิดกันนี่4:25 นาทีจากนี้ที่เขาสูงกว่าอืมอะไรที่หมดแล้วละมีอะไร
3: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพครับ
0: เออ
3: โรงพยาบาลชุมแพมาขอเครื่องมือแพทย
0: ์โรงพยาบาลชุมแพเหรอเออชุมแพชุมแพมีจะไปส่งของเฉยๆรู้ว่าไม่ได้ช่วยโรงพยาบาลเลยส่วนไปส่งสิ่งของส่งวางกันละวางแล้วมีอะไรว่ามาม
3: าขอ
0: เอาอ่านมาว่าไง
3: โรงพยาบาลชุมแพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น
0: เออเอาว่ามา
3: ขอสนับสนุนบริจาคเครื่องมือแพทย์นมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตา
0: ขอสนับสนุน
3: ขอ
0: สนับสนุนได้แล้วคอยฟังคอยฟังคำสนับสนุนนะคอยฟัง
3: ขอรับสนับสนุนเครื่องจากเครื่องมือแพทย์ครับ
0: เออว่ามา
3: ด้วยโรงพยาบาลชุมแพจังหวัดขอนแก่นได้รับการยกระดับจากโรงพยาบาล120เตียงเป็นโรงพยาบาลขนาด300เตียงเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงเช่นอำเภอภูเวียงหนองเรือสีชมพูภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นอำเภอภูเขียวเกษตรสมบูรณ์คอนสารจังหวัดชัยภูมิอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยและอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูเนื่องจากทางคมนาคมไม่ไปมาสะดวกในปี2549ได้รับจัดสรรอาคารและหอผู้ป่วยใน5ชั้นดำเนินการก่อสร้างเสร็จในเดือนกันยา2550ปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยได้เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและโรงพยาบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งนี้เพราะจากเดิมที่มีหอผู้ป่วยใน3หอ สามหอหอผู้ป่วยในสามหอเมื่อจัด
0: ขยาย
3: ขยายไปใช้ตึก
4: หอผู้ป่วยครับหอผู้ป่วยครับหอผู้ป่วยตึกผู้ป่วยคร
0: ับ อะไร
4: เขาเรียกเป็นวอร์ดนะครับ
3: เขาเรียกเป็นหอตึกผู้ป่วยนะครับ
4: ตึกผู้ป่วยครับ
0: ตึกผู้ป่วย
3: ครับ
4: ก็เลยเรียกว่าเป็นหอผู้ป่วยก็ได้ครับบางทีก็เรียกว่าวอร์ดผู้ป่วย
0: โรงพยาบาลไหน
4: โรงพยาบาลชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับ
3: เมื่อจัดขยายไปใช้ตึก5ชั้นหอผู้ป่วยในและรวมหอเก่าเป็นทั้งสิ้น7หอจึงจำเป็นต้องจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้เพียงพอต่อการบริการและเพิ่มศักยภาพทางบริการแก่ผู้ป่วยทุกประเภทโรงพยาบาลชุมแพไม่อาจรอการจัดสรรงบประมาณอย่างไม่มีกำหนดได้จึงได้มีความเห็นร่วมกันกับหน่วยราชการพ่อค้าประชาชนในอำเภอชุมแพขอรับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงตาเป็นรายการพลุพันธ์ทางการแพทย์จำนวน4รายการตามลำดับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น4,750,000 บาท
0: 4,750,000 บาท
3: ครับ
0: แล้วค่าอะไรบ้างอ่ะเนี่ย
3: ครับ1เครื่องมือกระตุกไฟฟ้าหัวใจจำนวน5เครื่องเครื่องละ 350,000 บาทรวมเป็นเงิน 1,750,000 บาท2เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบประมวลผล5เครื่องเครื่องละ 85,000 รวมเป็น 425,000 3เตียงผ่าตัดตึกคลอด1เตียง1,200,000 บาท4เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์ชนิด3แก๊ส2
5: อะไรอ่ะ
4: 2ทาง
3: 2ทาง1เครื่อง1,400,000บาทรวม4,750,000 บาทครับ
0: รวมเป็น
3: รวมเป็นเงิน4,750,000 บาท4ล้าน
0: รวมแล้วเป็นเงิน
3: 4เป็นเงิน4,750,000 บาทครับ
0: 4,750,000 บาทเราใครจะมาสมทบก็ได้นะเรามีแล้ว1ล้านเรามีแล้ว1ล้านยังเหลือเท่าไหร่ใครหัวล้านเอามาเสนอเดี๋ยวนี้เอาได้2ล้านแล้วนะ2ล้านแล้วเราต้องหมดเท่าไหร่เป็น4ล้านนะ
3: ครับ4,750,000 บาท
0: อะไรบ้างเอาว่าบอก
3: อันหนึ่ง
0: หนึ่ง
3: เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจห้าเครื่องเครื่องละ 350,000 บาทสองเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบประมวลผลห้าเครื่องเครื่องละ 85,000 บาทสามเตียงผ่าตัดตึกคลอด 1,200,000 บาทสี่เครื่องมือดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจหนึ่งเครื่อง1,400,000 บาทรวมเป็น4,750,000 บาท
0: เออเออแล้วติดต่อยังไงล่ะแล้วท่านลบมานี่เนี่ย
3: ท่าน
0: เดี๋ยวอย่างนี้ล่ะดูนี่ล่ะเอาว่ากันตกลงกัน
6: เดี๋ยวให้หมออ้วนสั่งนะผมเขากันครับผมให้หมออ้วนสั่งตามรายการนี้ให้หมออ้วนจัดการ
3: ให้หมออ้วนฮะ
6: หมออ้วน
0: หมออ้วนจัดการเลย
6: ครับผม
0: เออเอาตกลงให
3: ้สา
0: ธุอย่างนั้นแหละเราช่วยไม่หยุดเลย
3: ดวงตาครับมีมาอีกโรงพยาบาลนึง
0: ฮะ
3: โรงพยาบาลห้วยเม็กอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ฮะ
0: อำเภออะไร
7: ห้วยเม็กครับ
0: โอ้ห้วยเม็กเข้าใจแล้วเป็นเรื่องอะไรอีกล่ะสองโรงสามโรง
7: รถส่งผู้ป่วยครับ
0: เหรอ
7: รถส่งผู้ป่วยครับรถแอมบูเรนคร
0: ับ อะไร
3: ขอรถยนต์ฮะ
7: รถแอมบูเรนคร
0: ับขอรถยนต
3: ์ครับ
0: รถยนต์แอมบูเรน
3: ครับ
0: โธ่ตายเราก็มีแต่ล้ออยู่นั่นไม่ชัวร์ล้อของเรามีอยู่กี่ล้อไม่รู้แล้ว
7: มันมีรถแล้วมันเก่าครับ
0: เหรอ
7: ตั้งแต่ใช้มา11ปีแล้วครับคันหนึ่งค ัน
0: โอ้ไอ้เรื่องเก่าเรื่องแก่นั้นเอามาพูดไม่ได้ถ้าจะเอาเรื่องเก่าเรื่องแก่มาพูดแล้วก็เอาผู้เฒ่าผู้แก่ไปฆ่าให้หมดฮะเพราะยังไงนี่นะเห็นว่าไงเฒ่าแก่กันอะไรก็ตามที่เมื่อมันใช้ได้ก็ใช้ได้เป็นใช่ไหมคนเฒ่าคนแก่ก็เป็นที่กล่าวว่าของลูกของหลานต่อไป
7: ใช้มา11ปีครับ
0: ฮะ
7: 11ปีครับ
0: ไหนว่าไง
1: ใช้ใช้มา11ปีแล้วจ้ะค่ะรถรถคันนี้มันใช้มา
0: ใช้มาเท่าไหร่ก็เหมือนกันคนเฒ่าคนแก่มีอายุกี่ปีแล้วก็ฆ่าใช่ไหมนี่เรามันไม่ทันนะเรานะพี่ลึกจริงๆนะไม่ทันติดนี่เขาก็มีนะไม่ใช่เล่นนะอย่างนี้เรามาเรื่อยๆวันนี้แขกคิดดูเป็นเงินเท่าไหร่แล้วตีช่วย
1: ฮะ5
0: ล้าน
3: 4ล้าน4ล้าน 750,000
0: เออ4ล้าน 750,000 แล้วอันนี้แล้วจะบวกเขาอีกหรือยังไม่ได้บวก
1: จ้างค่ะ
0: เท่าไหร่เนี่ย
1: ล้านกว่า
7: ล้านกว
1: ่
7: าครับ
3: รถตู้ล้านกว่า
0: ฮะรถตู้เหรอรถตู้เอมบูแลนนี่ก็ให้ทั่วไปหมดโรงพยาบาลรถตู้ใช้มากี่ปี
7: 11ครับ
0: ฮะ
3: 11ปีฮะ
0: เอาให้เลย
7: สาธุ
0: 11ปีเอาให้เลยให้ติดต่อกับทางอะไรเออไอ้อันนี้เราเคยติดต่อเองไปอะไรตู้บริษัทอะไรโตโยต้าอยู่ในอุดรนี่เราเคยติดต่อเองนี่จะให้ชูเขาไปติดต่อไม่ต้องเกี่ยวกับทางหมอนะหมออ้วนเป็นผู้รับเป็นรับตายอยู่ที่โรงพยาบาลโนจาดอันนี้เป็นอะไรบ้างเราไม่ต้องไปนะเราติดต่อกับทางนี่เลยให้เลยนั้นท่านลบ
3: ครับไปติดต่อแล้วครับ
0: ให้ท่านลบไปติดต่อบอกสั่งชูให้ชูที่ต่อรถคันนี้ออกมาแล้วให้ไปเลยนะไม่ต้องให้หมออ้วนเราเคยที่ต่อทางนี้อยู่แล้วนะเพราะถ้าเป็นรถยนต์แล้วสั่งก็ไปทางนี้เลยบอกเลยนะรถเนี่ยเราที่พูดกับหมอใช่ไหมเข้าใจก็แล้วก็ให้สั่งชูให้ชูเอารถคันนี้มา
6: ครับ
0: นะ
6: ครับ
0: เท่านั้นแหละหนึ่งเท่าไรสักกี่ล้านได้ล่ะเกิดไปซะมีเท่าไร
1: หกล
0: ้
1: านกว่าวันนี้ประมาณ6ล้านกว่าแล้วค่ะ
0: อย่างนั้นแล้วแหมว่าไงหมดแล้วนะทีนี้เขาไม่ใช่เล่นนะเรานี่มันกี่ล้านอะเนี่ยมันพอกับรถยนต์ไหมล่ะมึงอะไรอยู่มึงอะไรกันเลยมึงมาอะไรกันเนี่ยไปบอกซัดดำไปซัดดำไปเอามันไปบักซัดดำเรียกมันบักซัดดำมันอยู่โน่นเนี่ยเนี่ยบักซัดดำนี้เลี้ยงอยู่นอกกระแพงนั่นโกกหนึ่งโกกเลี้ยงหมาไอ้มันเข้ามานี่มันเข้านอกออกในเรื่อยอยากเข้ามานี่ก็เข้าอยู่นู่นก็อยู่หมาวัดเรียกมันเรียกซัดดำหมดแล้วนะไม่มีอะไรหมดแล้วนะจะให้พรเอาอันนี้ไปจะให้พรอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปุเมวะสมิจตุสัพเพปุเรตุสังคภาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายโนยัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลังเราพูดวิทยุวันนี้เราพูดวิทยุพูดอยู่เดียวนี้มันออกทางวิทยุนะวันนี้หลวงตาจ่ายไปสักกี่ล้านลูกศิษย์ลูกหาให้ฟังนะแล้วไปงั้นเราตายนะจ่ายไปสักกี่ล้านโอ้เราช่วยโยกไม่ได้ธรรมดานะ เราช่วยโลกมันอยากอยู่ที่นี่ก็เป็นอย่างนึงเจ้าของอยู่ที่นี่แต่การช่วยเหลืออยู่อย่างกรุงเทพไม่น้อยนะอยู่เก็บไข้เลยป่วยเร็วเทพจำเป็นจำเป็นให้เป็นคนไข้ของเราของเราส่งเขาโรงพยาบาลโรงพยาบาลแล้วเขียนใบถอนเงินนะคือเงินเขาถวายในกรุงเทพนะเราจะฝากไว้ที่ธนาคารทางกรุงเทพฝากไว้เวลาทางโน้นมีคนจำเป็นถอนทางโน้นออกช่วยทางโน้นเข้าใจไหมล่ะนี่ก็ช่วยอยู่ตลอดอยู่ในกรุงเทพเงินที่ฝากในกรุงเทพก็หลายธนาคารเราเขียนใบถอนไว้ทุกธนาคารมอบไว้กับทางคุณชายต่ำหากมีความจำเป็นให้เอาใบถอนนี้ไปถอนเงินจากธนาคารต่างๆนั้นนะช่วยคนไข้ในกรุงเทพ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กกต.ชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาพร้อมย้ำผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เร่งแจ้งเหตุจำเป็นภายในวันที่5กรกฎาคมนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7วันและจะดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุดทางการอิหร่านประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กกต.ชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมย้ำผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เร่งแจ้งเหตุจำเป็นภายในวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภายหลังการปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งทุกแห่งซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้น 6,628 หน่วยและเมืองพัทยา113พบกระบวนการที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายประชาชนสามารถทักท้วงคัดค้านต่อกรรมการประจำหน่วยได้ทันทีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบหรือสามารถติดตามผลคะแนนได้ทางเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com และเมืองพัทยาติดตามได้ที่ vote.pattaya.go.th ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถไปลงคะแนนในวันนี้ได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมส่วนกรอบระยะเวลาในการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งตามกฎหมายกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนจะประกาศผลได้ภายใน30วันนับจากวันเลือกตั้ง
2: แต่หากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
1: รองเลขาธิการกกต.ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหากเกิดฝนตกหนักหรือภัยธรรมชาติจนทำให้ไม่สามารถนับคะแนนต่อได้กรรมการประจำหน่วยจะประกาศงดการนับคะแนนชั่วคราวโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะกำหนดวันนับคะแนนใหม่ภายใน15วันซึ่งกระบวนการจัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดตามกฎหมายขอให้ประชาชนมั่นใจในความโปร่งใสด้านปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมหลังปิดหีบเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้เผชิญฝนตกหนักและลมกระโชกแรงและการนับคะแนนในบางหน่วยอาจมีความล่าช้าน
3: ายณรงค์กรุงเทพมหานครแถลงภายหลังการปิดหีบเลือกตั้งณห้องรัตนโกสินทร์แต่แล้วว่าการกรุงเทพมหานครเสาร์ชิงช้าว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาได้ปิดการลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อเวลา 17:00 น.โดยตลอดทั้งวันได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยแจ้งวัฒนะ10แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของหน่วยเลือกตั้งอย่างไรก็ตามหลายพื้นที่ประสบปัญหาลมกระโชกแรงและฝนตกหนักส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางพื้นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังส่วนของผลกระทบจากสภาพอากาศพบว่ามีเหตุป้ายประชาสัมพันธ์ล้มทับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งเขื่อนต้นไม้หักโค่นและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตภาษีเจริญและพื้นที่ฝั่งชลบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าดำเนินการแก้ไขและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การนับคะแนนในบางหน่วยอาจล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากฝนตกหนักแต่เบื้องต้นยังคาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ในเวลาประมาณ 22:00 น.
4: สภาพอากาศได้รับแจ้งจากสำนักการระบายน้ำจากการตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่นะครับมีการก่อตัวจากจังหวัดนครพนมนครปฐมนะครับเคลื่อนผ่านเข้ามาทางพื้นที่กรุงเทพทางด้านตะวันตกพื้นที่ซึ่งในส่วนหนึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของพายุที่พัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้หักโค่นเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับในส่วนนี้ ซึ่งจากที่ทางกรุงเทพมหานครเองเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนที่เผชิญเหตุในการเฝ้าระวังในเรื่องของกรณีที่จะเกิดเหตุเรื่องของฝนที่ตกขึ้นในพื้นที่ก็ได้เร่งดำเนินการในส่วนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
3: สำหรับข้อร้องเรียนที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นกรณีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ผิดหน่วยโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งนี้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านจะต้องกลับไปใช้สิทธิ์ในเขตเดิมหากยังมีชื่ออยู่ไม่ครบ1ปีและการแจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องดำเนินการภายใน10วันก่อนวันเลือกตั้งภวิษาปทุมมารายงาน
1: เลขาธิการกกต.ระบุการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกรณีถูกอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งแจ้งความคดีหัวเลือกสว.ปี2567จะเป็นแนวทางพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เหมาะสมนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่าการที่พันตำรวจเอกมนัสนครศรีอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ระดับประเทศปี2567เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเลขาธิการกกต.และสำนักงานกกต.เป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากจะทำให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้รับการพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมแทนการโต้ตอบผ่านสื่อมวลชนส่วนกรณีที่พันตำรวจเอกมนัสอ้างว่าได้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.ให้เลขาธิการกกต.รับทราบในวันเกิดเหตุนั้นเหตุการณ์ในวันดังกล่าวมีรายละเอียดหลายประเด็นและไม่ประสงค์ชี้แจงรายละเอียดต่อสาธารณะควรปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้พิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยยืนยันว่าไม่มีประเด็นใดที่น่ากังวลและพร้อมให้ความร่วมมือหากได้รับการประสานให้เข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5: มันดีคือมันจะได้เข้าสู่กระบวนการคือเอาไปพูดกับไปกลับมาแล้วมันอะไรอ่ะมันไม่จบอ่ะสำหรับผมว่ามันดีไม่เป็นไรอ่ะมันอยู่ในกระบวนการแล้วครับมันผมว่าสำหรับผมคือดีมันดีคือจริงๆอ่ะมันอยู่ในเหตุการณ์อยู่หลายเหตุการณ์นะครับผมไม่อยากจะมาพูดเหมือนกับต่อความยาวสาวความยืดข้างนอกนะครับก็จะบอกว่ารู้สึกดีที่มันจะได้เข้าสู่ช่องไม่ใช่คนต่างเขามาพูดผมเนี่ยไม่พูดผมเนี่ยฟังมาตลอดก็พอเป็นแบบนี้มันก็เป็นดีที่มันจะได้พิสูจน์
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันภรรยาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นตามที่มีคลิปเสียงแอบอ้างพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการทุจริตให้แล้วเสร็จภายใน7วันและจะดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงประเด็นกรณีคลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนั้นโดยยืนยันว่าภรรยาของตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวและมองว่าเป็นการพยายามดิสเครดิตของตนเองหรือเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจจากประเด็นการตรวจสอบทุจริตโดยย้ำว่าตลอดอายุราชการของตนเองและภรรยาทำงานโดยความสุจริตมาโดยตลอดอีกทั้งภรรยาของตนเองทำงานกับบริษัทต่างชาติและไม่เคยเกี่ยวข้องกับระบบราชการหรือการเมืองซึ่งจากนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้จงใจกล่าวเท็จทุกกรณีเพื่อความถูกต้องชอบธรรมส่วนการดำเนินการที่ผ่านมาได้สั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงและตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วันนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวด

0: คนที่กำลังทำความผิดคนที่กำลังเดือดร้อนคนที่กำลังเสียหายเนี่ยเขาก็สบายใจเพราะว่าโอ้ผู้สื่อข่าวหันเหประเด็นไปแล้ว
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าสำหรับผู้ได้รับความเสียหายหรือมีเบาะแสเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยข้อมูลจะถูกนำมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับเอกสารการสอบจริงเพื่อความกระจ่างสำหรับกลุ่มผู้สอบแข่งขันได้ที่มีกำหนดรายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ยืนยันว่าหากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ตามมติของคณะกรรมการกลางพร้อมขอให้ข้าราชการและประชาชนเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยจะทำเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดและผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับผลในไม่ช้าชวนันท์มาลีรายงาน
2: สำหรับช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์นอกจากศูนย์ดำรงธรรมแล้วยังมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ซึ่งเป็นศูนย์ที่รัฐบาลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการร้องเรียนแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยทุกเรื่องจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามขั้นตอนติดต่อได้ทางสายด่วน1111ตลอด24ชั่วโมงเว็บไซต์www.1111.go.th แอปพลิเคชัน PSC 1111และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ทำเนียบรัฐบาลด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เข้าตรวจการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ที่ส่งเข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบรรจุเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงทั้งการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินทุกประเภทอย่างใกล้ชิดรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อพื้นที่โดยรอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปภ.และพระที่นั่งนงครานสโมสรซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันรวมถึงประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถานที่ราชการที่เก็บพยานหลักฐานจะได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัยสูงสุดด้านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ที่จัดสอบไปเมื่อวานนี้มีการตรวจพบการทุจริตลักษณะสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนซึ่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งดำเนินคดีเด็ดขาดนายพีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่คุมสอบณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตรวจพบการทุจริตลักษณะสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ว่าได้รับทราบจากการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนพบว่าใบหน้าของผู้เข้าสอบไม่ตรงกับรูปในโดยบุคคลดังกล่าวมีลักษณะดูมีอายุมากกว่าข้อมูลในบัตรอย่างเห็นได้ชัดเจ้าหน้าที่จึงมีการประสานงานตำรวจควบคุมตัวไว้ทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยในช่วงแรกของการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยพยายามบ่ายเบี่ยงโดยอ้างว่าสาเหตุที่หน้าตาเปลี่ยนไปจากรูปในบัตรประชาชนเป็นเพราะผลข้างเคียงจากการเข้ารับเคมีบำบัดหรือคีโมแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากมีความแตกต่างกันมากเกินไปหลังจากสิ้นสุดเวลาสอบเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริงโดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองกฎหมายปภ.แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวแล้วพร้อมทั้งประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมของผู้กระทำผิดมีท่าทีสงบนิ่งอาจเคยรับจ้างสอบแทนในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งขณะที่การตรวจความเรียบร้อยศูนย์สอบทั้ง4ศูนย์ยังไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่มเติม
3: ในส่วนของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นตอเพราะที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่าที่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแล้วคิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
2: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยัน

0: ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วด้วยมาตรการที่วางไว้โดยปภ.มีมาตรการควบแต่งกายไปจนถึงอุปกรณ์ที่อนุญาตให้พกพาเข้าห้องสอบถือเป็นความพยายามป้องกันความเสี่ยงในทุกด้านเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมที่สุดต่อผู้เข้าสอบทุกคนกระทรวงคมนาคมขยายเวลามาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศร้อยละ30ออกไปอีก2เดือนเพื่อพยุงสายการบินในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง
1: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานที่ผันผวนเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกด้านนายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บวท.ระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการบวท.มีมติเห็นชอบให้ขยายมาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศในอัตราร้อยละ30ออกไปอีก2เดือนคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569นอกจากนี้ยังได้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือเครดิตเทอมโดยให้สายการบินชำระค่าบริการร้อยละ50ตามกำหนดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ50ให้ยืดเวลาจ่ายออกไปอีก30วันเพื่อลดภาระต้นทุนค่าน้ำมันควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจราจรทางอากาศให้คุ้มค่าและปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมนวัตกรรมหม่อนไหมครบวงจรพร้อมนำเทคโนโลยีช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผ้าไหมไทยสร้างรายได้รวมกว่า340ล้านบาทนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตนวัตกรรมหม่อนไหมณศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมหม่อนไหมมุ่งมั่นสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไหมไทยในทุกห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำโดยเน้นย้ำให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่มีความมั่นคงด้านอาชีพอย่างแท้จริงด้านนายสรัญญูภูลลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าวว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถส่งมอบไข่ไหมพันธุ์ดีให้เกษตรกรกว่า 33,000 แผ่นคิดเป็นมูลค่ากว่า130ล้านบาทผลิตผ้าไหมมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานได้กว่า 130,000 เมตร210ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า340ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่แก้ปัญหาการทับซ้อนของที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นและแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้วหรือถอนสิ่งปลูกสร้างภายในเวลา15วัน
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมปและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโปร่งใสสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการคุ้มครองสิทธิของชุมชนดั้งเดิมอย่างเป็นธรรมนายสุชาติกล่าวว่าปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานสะสมมายาวนานกว่า40ปีที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายรัฐบาลแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากติดขัดข้อสงสัยจากหน่วยงานอิสระและภาคอนุรักษ์หรือ NGO โดยได้ออกคำสั่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานหรือถอนรีสอร์ทหรือโรงแรมขนาดใหญ่ที่บุกรุกป่าภายใน15วันหากไม่ดำเนินการจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่กว่า200นายเข้าทำการรื้อถอนทันทีซึ่งวันนี้ได้นำหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้ว3แห่งในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขีย

0: ให้เร่งดำเนินการทันทีแล้วเพื่อนำที่ดินคืนมาให้อุทยานแห่งชาติฟื้นฟูป่าต่อไปพร้อมยืนยันประชาชนที่อยู่อาศัยจริงจะได้รับสิทธิครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีการตัดพื้นป่าธรรมชาติอย่างแน่นอนสิ่งสำคัญมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเป็นมติเอกฉันท์ไม่ว่าที่ดินจะถูกเปลี่ยนผ่านไปเป็นสปก.หรืออยู่ภายใต้มาตรา64ยังคงเป็นที่ดินของรัฐจึงไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนแน่นอนติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนตรวจล้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ล้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากขอย้ำว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสร้านผิดกฎหมายผ่าน LINE @traffifongdu สามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร022577042ในวันและเวลาราชการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ฟ้าสลัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ทนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะเกชเมืองสิริกและเมืองบันดาเอเลนเกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ลงนามเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าสหรัฐจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกหากกองทัพอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีต่อเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาออกแถลงการผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลของ24ประเทศส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,700 คนพร้อมกับหน่วยสุนัขกู้ภัย86ทีมมายังเวเนซุเอลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและสูญหายมากกว่า 54,000 รายขณะที่องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประเมินว่าประชาชนชาวเวเนซุเอลาราว 1,800,000 คนซึ่งรวมถึงเด็กประมาณ 680,000 คนต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้โดยยูนิเซฟขยายการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพื่อเข้าถึงผู้ประสบภัยได้มากขึ้นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่28มิถุนายน

0: ยุนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนี่คือภาคตะวันออกซึ่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 นาทีระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 นาที
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพทองนาคและบุญ
3: รับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเชิญการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่27เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าสขสสินค้าประเสริฐขอเชิญท่านฟังครับ
4: คำที่ว่าศาสนานั่นเป็นกิริยาหรือเป็นอาการอันหนึ่งที่ออกมาจากธรรมแท้เมื่อแยกออกมาเป็นคำพูดเป็นอาการคือเป็นคำสอนไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยหรือพระปรมัตถ์เป็นอาการแห่งธรรมทั้งนั้นคำว่าศาสนาคือคำสั่งสอนถ้ามีเพียงเท่านี้ก็ไม่ซึ้งแต่คำสั่งสอนนี้ออกธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบสิ่งที่พระองค์ทรงครองอยู่ภายในพระไข่นั่นแหละคือธรรมแท้ดังที่เทศเมื่อคืนนี้แล้วท่านนำอาการคือท่านแยกเป็นอาการออกมาในทางเหตุคือวิธีการปฏิบัติต่อตนเองเพื่อความสุขหรือเพื่อความสงบสุขเป็นชั้นๆเข้าไปจนกระทั่งถึงธรรมแท้ถ้าไม่มีปฏิปทาคือเครื่องดำเนินก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความสงบสุขเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงความสุขอันสุดยอดได้คำว่าผลก็เป็นอาการอันหนึ่งคือเป็นชื่อแห่งธรรมนั้นๆที่ปรากฏอยู่ในจิตใจตามขั้นตามภูมิของใจที่เรียกว่าธรรมแท้เป็นลำดับลำดับขึ้นไปดังที่ท่านว่าโสดาปัตติผลสกิทาคาผลอนาคาผลอรหัตตผลนี่เป็นธรรมแท้คือแท้เข้าไปโดยเป็นตามขั้นแห่งธรรมที่ผู้สำเร็จหรือผู้บรรลุได้เข้าถึงตามธรรมขั้นนั้นๆที่เรียกว่าธรรมแท้ส่วนชื่อว่าโส ดาสกิทานาคาอรหันต์อันนี้เป็นอาการอันหนึ่งออกมาท่านแสดงผลก็เป็นอาการทั้ง

นั่นแหละอันผลที่แท้จริงก็คือใจเป็นผู้ครองใจเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นสมบัติของใจติดอยู่กับใจฉะนั้นเมื่อพูดถึงว่าศาสนาหรือว่าศาสนธรรมจึงไม่ค่อยซึ้งเพราะเป็นอาการออกมาแล้วไม่ใช่ตัวจริงแต่เมื่อได้ปฏิบัติเข้าไปโดยลำดับจนปรากฏผลขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติเป็นชั้นๆนั่นแหละจึงจะค่อยปรากฏผลที่ปฏิบัติจากตามศาสนธรรมภายในจิตใจของตนศาสนธรรมฝ่ายเหตุก็เปรียบเหมือนเครื่องมือทำงานถ้ามีแต่เครื่องมือจะมีมากน้อยเพียงใดก็ตามกองเต็มอยู่ในบ้านในเรือนก็ไม่สำเร็จประโยชน์ถ้าผู้เป็นเจ้าของไม่นำเครื่องมือนั้นไปประกอบไปทำงานตามหน้าที่ของเครื่องมือนั้นที่จะพึงใช้ในกิจการอันใดตามและตามความฉลาดของตนเครื่องมือนั้นจึงจะสำเร็จทำให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ทำขึ้นมาเป็นลำดับเช่นเครื่องมือเสื่อมเหล่านี้เป็นต้นศาสนธรรมจะมีแต่คำพูดมีแต่การศึกษาเรียนจดจำมาไว้มากน้อยเพียงไรก็ตามก็เอามาทิ้งไว้ที่จิตใจของเราคือความจำเท่านั้นก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรต้องอาศัยการปฏิบัติตามสิ่งที่จำมาแล้วนั้นๆจนเกิดผลขึ้นมาภายในจิตใจของตนนั่นแหละชื่อว่าเป็นผลที่สำเร็จขึ้นมาจากการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกับบ้านเรือนเป็นต้นที่สำเร็จมาจากเครื่องมือที่เราเป็นผู้นำไปใช้ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควรจะเอาเครื่องมือที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนหรืออ่านในหนังสือพุทธศาสนาเล่มใดก็ตามมาทิ้งไว้กับความจำเฉยๆแล้วถือความจำนั้นเป็นสมบัติของตนโดยมีแต่ชื่อโดยมีแต่เงาไม่ปรากฏตัวเลยนั้นไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกที่เหมาะสมอย่างยิ่งก็คือการปฏิบัติท่านสอนว่าอย่างไรก็ปฏิบัติตามนั้นเฉพาะอย่างยิ่งสอนให้รักษาจิตใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวเหตุอันยิ่งใหญ่ภายในตัวของเราเราควรจะระมัดระวังรักษาจิตนี้จิตนี้มีสิ่งสลับซับซ้อนนับไม่ถ้วนเต็มไปหมดภายในดวงใจบรรจุสัญญาอารมณ์ต่างๆไว้เต็มไปหมดจนมองหาดวงใจแท้ไม่ปรากฏมีแต่สิ่งจอมปลอมทั้งนั้นคิดออกมาในแง่ใดก็ตามมีตั้งแต่เรื่องจอมปลอมเมื่อเราได้พิสูจน์ตามหลักจิตตภาวนาแล้วเราจะได้ทราบสิ่งจำปลอมทั้งหลายที่แสดงออกมาจากใจโดยลำดับจนนับไม่ถ้วนว่าเรื่องอะไรบ้างความเป็นทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจนั้นมันมีมากการแสดงออกแห่งสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในจิตใจนั้นจึงไม่มีที่สิ้นสุดคิดได้วันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งตลอดการไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันพระวันโกนไม่มีเดือนทีนะเดือนปีนาทีโมงไม่มีอิริยาบถที่จิตจะไม่คิดล้วนแล้วแต่คิดเรื่องเหลวไหลหาสาระแก่นสารที่ตนจะพึงได้อาศัยให้เป็นความร่มเย็นภายในจิตใจไม่ค่อยมีทั้งนี้เพราะสิ่งเหล่านี้ออกมาจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกมาจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่ฝังอยู่ภายในจิตใจของเรามีจำนวนมากขนาดที่ว่าคิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หมดไม่จบคิดเท่าไหร่มันเข้าไปในที่นั่นอีกมันจะหมดจะสิ้นไปได้ยังไงเพราะความคิดนี้เป็นความผิดสิ่งที่ไม่เป็นท่านั้นให้เพิ่มตัวขึ้นมาภายในจิตใจหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันมาอยู่เช่นนี้จึงไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้ถ้าเราจะปล่อยให้เป็นไปตามความคิดความนึกธรรมดาของมันแล้วจะมีแต่ความหมุนเวียนไปเพื่อสั่งสมกิเลสขึ้นมาก

0: สั่งสมความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดความปรุงนี้มากมายก่ายกองภายในจิตใจนี่แหละที่จิตหาความสงบหาความร่มเย็นไม่ได้เพราะสิ่งที่ร้อนมีอยู่ภายในใจไปอยู่ที่ไหนจึงร้อนนั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนนอนอยู่ก็ร้อนเว้นเสียแต่ขณะที่หลับไปเท่านั้นในยาบททั้ง4หรือสถานที่ใดมีแต่ความร้อนเพราะจิตไม่มีอิริยาบถเป็นความร้อนอยู่ในหลักธรรมชาติของตนเพราะสิ่งที่ทำให้ร้อนมันมีอยู่ภายในจิตท่านจึงสอนให้ชำระท่านจึงสอนให้ระงับท่านจึงสอนให้พิจารณาหรือไข้ครวญกระแสของจิตที่คิดออกมาแต่ละสิ่งและอย่างว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วจะได้กันกรองความคิดความเห็นนั้นด้วยสติด้วยปัญญาอันเป็นทางตำราปราบปรามสิ่งเหล่านี้ให้หมดสิ้นลงไปโดยลำดับนักปราชญ์ท่านถือกันยิ่งนักนักปราชญ์ท่านสงวนจิตใจมากยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกในวันคืนหนึ่งๆเราพอมีเวลาที่จะปฏิบัติต่อตนเองแม้จะมีงานมากเพียงไรก็ตามสำคัญอยู่ที่ความสนใจความใคร่ต่อการประพฤติปฏิบัติที่จะกำจัดสิ่งไม่ดีออกจากจิตใจเราพอทำได้แม้แต่เราเขียนหนังสือหรือทำงานอะไรอยู่ความคิดที่เคยคิดเคยปรุงทำไมจึงคิดได้ปรุงได้แล้วความคิดที่เป็นอัตเป็นธรรมทำไมจะคิดไม่ได้คิดได้ด้วยกันในข้อนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดๆโดยไม่มีความสงสัยอะไรเลยนั้นตอนเมื่อสติปัญญาออกก้าวเดินตามหลักธรรมชาติของตนที่เรียกว่าอัตโนมัติจะอยู่ที่ใดก็ตามสติปัญญาจะทำหน้าที่ปราบปรามกิเลสอยู่ตลอดไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นนอกจากนั้นไม่มีว่างที่สติปัญญาจะไม่ทำงานในการปราบกิเลสนี่เหตุที่จะเป็นเช่นนี้ได้เพราะอะไรก็เพราะความฝึกฝนความอบรมอยู่เสมอสืบต่อเนื่องกันโดยลำดับลำดาจนกลายเป็นสติที่มีความสืบต่อเนื่องกันเป็นลำดับและปัญญาสืบเนื่องกันเป็นลำดับเช่นเดียวกันมีเรื่องของวัฏจักรที่หมุนเวียนอยู่ภายในจิตใจของเรานี้มันหมุนเวียนมานานไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันจนกระทั่งพอตัวแล้วแสดงตัวออกมาโดยอัตโนมัติคือความคิดความปรุงต่างๆเราไม่ต้องตั้งอกตั้งใจมันคิดมันปรุงขึ้นมาได้หมดเรื่องอดีตจะกี่วันกี่ปีกี่เดือนในกระทบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆดีชั่วนำมารุ่นมาคิดมาวุ่นมาวาอยู่ภายในจิตใจของตนทั้งที่บางครั้งเราก็คิดหนาละอาใจไม่อยากให้มันคิดแต่มันก็ยังคิดได้คิดอยู่ตลอดเวลานี่เพราะความเคยชินของธรรมชาตินี้จะบังคับให้คิดหรือไม่ก็ตามเป็นความเคยชินแล้วย่อมคิดได้ธรรมดาธรรมดาเราจะทำการงานอะไรอยู่ยังไงก็ตามความคิดนี้เป็นไปได้ตามธรรมชาติของมันเพราะความเคยตัวจนกลายเป็นความเคยชินเป็นอัตโนมัติขึ้นมาในทางนี้ทีนี้สติปัญญาของเราเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานจนเกิดความอิจฉาละอาใจก็มีในบางครั้งแม้จะไม่มากก็พอจับความรู้สึกของตนได้ไม่ว่าท่านผู้ใดแม้แต่ท่านผู้สำเร็จสิ้นเสร็จไปดังพระพุทธเจ้าลูกสาวพระสาวกท่านเมื่อกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจแล้วย่อมจะมีทางคิดอิจฉาละอาใจในบางครั้งได้เช่นเดียวกับเราทั้งหลายนี่แหละเป็นแต่เพียงว่าท่านคิดไปชั่วการแล้วกระงับกันได้หรือดับกันลงได้ไม่นานเมื่อเราได้พยายามอยู่โดยสม่ำเสมอมากน้อยตามกำลังความสามารถของตนด้วยการอบรมโดยการพยายามรักษาจิตจิตเมื่อได้รับการอบรมได้รับการรักษาดูแลอยู่เสมอย่อมจะปลอดภัยไปเรื่อยๆแม้จะมีสิ่งมากระทบกระเทือนสติสตังก็พอมีขึ้นเช่นบางครั้งที่เกิดความไม่พอใจในเรื่องอะไรหรือในบุคคลใดแต่ก่อนเราไม่ทราบ เราถือความโมโหโทโสความไม่พอใจนั้นเป็นเราอย่างเต็มตัวถ้าไม่ได้โมโหเต็มที่เหมือนกับว่าเรานี่ขาดไปถ้าได้โมโหโทโสโกรธแค้นให้เขาวันยังค่ำนั่นแหละคือเราเป็นเราทั้งคนวันนั้นเราเป็นเราทั้งคนเราไม่ทราบว่าเป็นกิเลสทั้งตัวนี่ต่อเมื่อเราได้มารับการอบรมด้วยสติให้ทราบว่าสิ่งนั้นชั่วสิ่งนี้ดีไปโดยลำดับแล้วพอเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาหรือหงุดหงิดขึ้นมาโกรธขึ้นมาในเกี่ยวกับเรื่องใดหรือบุคคลใดก็ตามจะเป็นการสะเทือนจิตใจให้สติหลับทันทีว่าอ้อนี่เราโกรธได้อย่างไรนี่แม้จะระงับดับมันยังไม่ได้ในขณะนั่งก็ตามสติเราก็ยังมีว่านี่เราโกรธแสดงว่าเรานี่ไม่ชอบความโกรธแต่เพราะกำลังของความโกรธมันเคยตัวมันรวดเร็วยิ่งกว่าเรามันก็แสดงตัวขึ้นมาได้ทั้งที่รู้อยู่ด้วยสตินี่มันผิดกันอย่างนี้คนที่ได้รับการอบรมกับไม่ได้รับการอบรมผู้ไม่ได้รับการอบรมเลยนั่นถือความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวทั้งตัวเต็ม 100% วันไหนได้โลภวันไหนได้โกรธได้หลงลืมตัวไปวันยั่งค่ำแล้ววันนั้นเป็นคนทั้งคนเต็มตัวเป็นคน 100% ไม่บกพร่องในส่วนใดเป็นเราทั้งคนทีเดียวเป็นเจ้าอำนาจวาสนาเพราะได้โกรธให้เขาเป็นต้นนี่คือผู้ไม่ได้อบรมความรู้สึกเป็นเช่นนั้นแต่เมื่อได้รับการอบรมแล้วคำที่ว่าเป็นคนทั้งคนเพราะความโลภความโกรธความหลงแสดงตัวขึ้นมานั้นกลับเห็นว่าเป็นความผิดของตัวแม้จะระงับไม่ได้นะขณะนั้นก็ยังทราบได้อย่างชัดๆว่านี่เราผิดไปเราเผลอไปนี่เราผิดไปแล้วพยายามแก้ไขไม่ได้นะขณะนั้นก็ได้ในวาระต่อไปจนได้นี่แม้จะยังไม่ได้ในขณะนั้นหรือวาระต่อไปยังไม่ได้นานไปกว่านั้นจนกระทั่งมันระงับลงไปด้วยการพยายามหลายครั้งหลายหนแม้ฉะนั้นเราก็ยังได้เห็นโทษของตัวไม่น่าเลยไปโกรธเขาทำไมไปเครียดให้เขาทำไมเรื่องเช่นนั้นคนเช่นนั้นเราพยายามหาความดีความโกรธไม่ใช่เป็นของดีเขาโกรธให้เราโมโหโทโสให้เรายังไม่พอใจเหตุใดเราจึงแสดงความไม่พอใจซึ่งเป็นสิ่งที่ใครไม่ปรารถนาเลยนี้ต่อเขาได้เล่านี่แสดงว่าเราก็ผิดมากมายรู้สึกเสียใจตนเองนั่นนี่คือผู้อบรมธรรมะเป็นอย่างนี้เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษจริงเห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณไม่ได้เห็นคุณในสิ่งที่เป็นโทษเหมือนนั่งว่าที่ว่าโกรธเขาแล้วว่าตัวเป็นคนเต็มคนอย่างนี้พอได้อบรมไปนานๆสติสตังค่อยดีปัญญาค่อยรวดเร็วขึ้นโดยลำดับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ค่อยจะมากระทบคือไม่ค่อยจะเกิดความกระทบภายในจิตใจของตนแม้สิ่งภายนอกจะเข้ามาสัมผัสหรือเขาพูดกระแทกแดกดันอะไรก็ตามเราจะพอมีสติยับยั้งรู้เรื่องรู้ราวของเรื่องนั้นกับเรื่องเราที่จะออกรับกันหรือจะออกโดนกันบ้างชนกันบ้างกระทบกระเทือนกันนั่นเองกับเขาได้พอสมควรและมีความละเอียดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งพอแสดงความงุนงิดขึ้นมาไม่ทันทีว่าความงุนงิดนี้คือตัวโทษซึ่งเกิดขึ้นแล้วกับเราเวลานี้นั่นเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นโทษโดยความเป็นโทษของมันแล้วย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นชอบแล้วพยายามละจนได้ต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏขึ้นมาแก่เราได้อย่างง่ายดายแล้วค่อยหมดไปนี่แหละจิตค่อยสะอาดไปด้วยวิธีการชำระการรักษาการระวัดระวังอย่างนี้โดยลำดับนี่แหละคือจิตมีเจ้าของคือมีสติปัญญาคอยระมัดระวังสติปัญญาเป็นเรื่องของธรรมเมื่อมีอยู่ในจุดใดงานใดงานนั้นย่อมเป็นชิ้นเป็นอันไม่ค่อยผิดค่อยพลาดนอกจากเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาจริงๆถ้าอยู่ในวงของสติปัญญาตัวแล้วไม่ค่อยพลาดเพราะนำมาใช้อยู่เสมอคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญานั้นย่อมจะพลาดไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรจนเป็นความเคยชินเพียงเท่านี้ก็พอจะทราบความเคยชินของการรักษาใจเราด้วยการอบรมมีอะไรมากระทบกระเทือน ในระยะนี้เราทราบได้ง่ายกว่าระยะที่เรายังไม่เคยอบรมเลยจนกระทั่งสติปัญญามีภูมิที่จะออกทำหน้าที่การงานโดยลำพังตนเองได้ซึ่งไม่ต้องบังคับบัญชาใดๆด้วยแล้วนั่นยิ่งมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าต่อสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งที่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นต้นเหตุอันหนึ่งที่จะให้กิเลสเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแต่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะจิตใจมีสติปัญญาครอบหรือรักษาอยู่ตลอดเวลาและหมุนตัวเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนสิ่งภายในที่มีอยู่แล้วให้หมดสิ้นไปเดิมดับและพยายามกำจัดสิ่งภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญารอบด้านนี่ท่านเรียกว่าท่านรบกับข้าศึกทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อมีกำลังสามารถโดยอัตโนมัติแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรทั้งนั้นถอดถอนกิเลสหรือฆ่าฟันหั่นแหลกกิเลสแหลกไปหมดไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนมีแต่ท่าฆ่ากิเลสให้หลุดลอยไปจากใจเรื่อยๆแล้วกิเลสมันจะมีมาจากไหนเมื่อมีแต่การทำลายไม่มีเคลื่อนที่ไปไหนปัญญาเคลื่อนไปด้วยอ้าวขึ้นสูงสูงด้วยลงต่ำต่ำด้วยเอาจนกิเลสตายเป็นลูกศิษย์ตถาคตด้วยความเป็นพุทธบริษัทอุบาสกธรรมของพระองค์เช่นเดียวกันเป็นปฏิกันถ้ามันกล่อมทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนกล่อมเรื่อยเรื่อยทำไมด้วยกำลังฝีมือของเหล่านี้เท่านั้นกิเลสถึงจะตัวกำจัดลงที่ตรงนี้อะไรก็ไม่เท่าสุขใจสุขใจนี่สุขสวัสดีไม่ว่าปีใหม่ปีเก่าสุขในโลกสวัสดีปีใหม่พอปีเก่ามาแล้วทุกทั้งในปีใหม่ก็ทุกหากตั้งความหวังไว้ปีใหม่จะมีความสุขอย่างนู้นอย่างนี้คาดกันไปยุ่งกันไปหมดถึงวันปีใหม่แล้วโอ้ส่งสกสกันยุ่งไปหมดเลยสกสก็มีตัวหนังสือเลยตัวใจไม่เฮ้มันสอปทอยมันสอปทอยส่งความทุกข์นี่มันอยู่ภายในนี่นี่เอาสอปสอตรงนี้นะอย่าไปสอปสอวันนั้นปีนี้ยุ่งไปอย่าไปหาเกาเดี๋ยวมันถลอกหมดไม่คันเอาเกาตรงมันคันเนี่ยมันทุกข์อยู่ที่ตรงไหนคันอยู่ที่ตรงนั้นเกากันลงที่ตรงนั้นแก้กันตรงที่ตรงนั้นสอคอสอจะมีอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นที่นั่นนี่เป็นสอคอสอทางพุทธศาสนาเป็นความที่ถูกต้องที่โลกเขาทำนั้นก็ไม่ได้ผิดแต่เราแยกอันนั้นมาเพื่อสอนเราคือโอปนัญญิโกเราไม่ตำหนิติเตียนโลกเขาที่ทำมาเป็นประเพณีนิยมจิตใจมีความรื่นเริงบันเทิงไปในแง่ใดซึ่งไม่ผิดจากกฎหมายบ้านเมืองก็เป็นความดีโลกมีอย่างนั้นไม่ว่าโลกไหนๆย่อมมีความรื่นเริงบันเทิงมีความหวังด้วยกันแต่ถ้าจะพิจารณาหรือคิดไปในแง่เดียวเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ย้อนหน้าย้อนหลังนี่การอธิบายถึงเรื่องสกสนั้นย้อนเข้ามาในเราก็เพื่อจะเห็นสกสภายในสกสภายนอกสกสภายในก็ได้แก่ส่งความสุขให้แก่ใจด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มัวหมองหรือรบกวนจิตใจนั้นให้ห่างไปโดยลำดับมีความสุขแทรกขึ้นมาได้เดิมดับจนความสุขเกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นสกสขึ้นภายในจิตใจอยู่ที่ไหนก็สบายปีใหม่ปีเก่าสบายเดือนใหม่เดือนเก่าสบายทั้งนั้นเพราะทุกข์หมดไปจากใจแล้วจะไม่สบายยังไงคนเราที่เป็นทุกข์ก็เพราะทุกข์มันมีเป็นเจ้าเรือนอยู่ภายในใจเมื่อทุกข์หมดไปสุขก็เป็นเจ้าเรือนอยู่เท่านั้นเองนั่นนี่เป็นจุดสำคัญการแสดงธรรมก็เห็นพอสมควรวันนี้เอาละย่อถึงตรงนี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่27เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าสกสสินค้าประเสริฐในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับบทเรียนแจ้งรายการพระคำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

0: พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2526พุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าสิทธิ์ดื้อต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่1เดือนเมษายนพุทธศักราช2511มีชื่อกันเทศว่าสติกับจิตอย่าได้ห่างกันตามด้วยพระเมื่อวันที่15เดือนมกราคมพุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่าศาสนธรรมมุ่งลงที่ใจจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่าธรรมสถิตที่ใจต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่28เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่ารู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ใจตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าจนตรอกออกปัญญาจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนมีนาคมพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าอย่าทำตัวเหมือนไก่ได้ปล่อยต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนตุลาคมพุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่าธรรมาวุธตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนมีนาคมพุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าพระอาจารย์เสาพระอาจารย์มั่นต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่ามัชฌิมาตามขั้นของกิเลสและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนเมษายนพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่ายาแก้กิเลสจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าใจฝึกทรมานได้พยันถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ
1: รัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศวิสัยทัศน์ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลาง AI แห่งภูมิภาคการแข่งขันกอล์ฟ KPMG Women's PGA Championship หลังจบรอบที่3โปรจีโน่อาทยาทิติกุลทำผลงานอยู่อันดับที่12ร่วมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นยิ่งเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บ และผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 00:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระขออภัยครับในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณท่าอากาศยานปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่ง

0: การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่สามของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440ครั้งที่สองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่สามนี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสารและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่สองจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดสแชงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณธรรมเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบประธานาธิบดีในวันที่สามจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาในด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องบินจำลองการบินเสมือนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
2: สัมมาสัมพุทโธภะคะวา

0: สารถิสัทธาเดวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติ
1: บุตรมารา

0: ยังปุญญังปัสสตังอิทังสัมเวปิอันตรายามิมาเหสุตัสสะเตยัสสะ
1: อายินวาจายวจีรสาวะบุตเถกุมภะปะตังยังบุตโตปะติระตังอัติยตังกาลันตะเรสังวะริตุมะบุตเ
2: ถอันนมัยยังขัมมานุสตินยังกะโรมะเส
0: วะคะโตวะตาธัมโม

0: บุญญังปัสสุตังอิทัสสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุนตัสสะเตยัสสะ
1: กามิณวาจายวจีตุสสะวาอามิปุพพมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิกันตุอัตติยันตังกาลันตะเรสังวริตุวัฏฐามิ

ยันติดังวันนันโตหังจริสามิสังฆโสปฏิปันนตัง

0: จสาอะริวาจาโยติตสาวาสัมมิงกัมมปะตะมะยายังนัมโคปิกันนะตุเตระภาระตะเวสังวะริโกสัมปิ
1: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวาเดวาสีตาสาปฏิฆาตายะวันหาสาปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวาตาสาปสิริงสาปสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโก

พวกจะแตกความหูกับเพื่อนมันจะดุดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันหลังไหลเข้ามามาเหยียบมาย่ำทำลายมันจะมาส่งเสริมอะไรนี่เคยทำมาทุกอย่างในบรรดาที่นำมาสอนหมู่เพื่อนและหมู่เพื่อนทำอยู่ทุกวันนี้ผมเคยทำมาแล้วทั้งนั้นเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มาท่านก็ท่านอนุโลมเราไปดูท่านก็ไม่เคยเห็นที่ไหนเราก็ยึดหลักนั้นมาเพื่อปฏิบัติเต็มด้วยกำลังความสามารถของตนเพราะนั้นหมู่เพื่อนมาเกาะลมเข้ามาเรื่อยตั้งแต่ท่านมาหน้าภาพจากไปนู่นเขาในป่าในเขาอย่างนี้ก็ลุ่มไปตามสุดท้ายก็พันกันตรงไปด้วยกันอย่างที่เห็นนี่เราไม่ใช่เป็นคนนิสัยวาสนากว้างขวางใหญ่โตภูมิฐานอะไรเพราะว่าเราเป็นคนนะครับวาสนาก็ยอมรับทันทีเพราะนิสัยเราไม่ได้ชอบเรื่องพลุงพลังไปไหนก็ไปตามสายวาสนาอาภัพเรื่องของไม่เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนนอกจากครูบาอาจารย์เท่านั้นพอท่านร่วงไปแล้วก็เข้าป่าเข้าเขาหมู่เพื่อนก็ลุมตามขโมยหนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้นขโมยหนีจากหมู่จากเพื่อนเพราะเราอยู่ลำพังองเดียวมันสะดวกสบายไม่ยุ่งอะไรกับใครอยากกินก็ได้ไม่อยากกินก็ได้หนึ่งสุดท้ายก็เต็มไปหมดที่ไหนๆก็หลั่งไหลมาตัวเสมอสอนเสมอการที่จะเกิดผลดีขึ้นมานั้นก็ยิ่งเพิ่มความไม่ดีขึ้นเรื่อยๆให้เห็นอยู่ตำหูตำตาอยู่เรื่อยเหมือนก็ไม่ได้มาศึกษาทั้งๆที่ศึกษาแล้วก็สั่งสอนกันแล้วมันยังเป็นไปอยู่ต่อหน้าต่อตาจะทำยังไงเราอดอาหารผมก็อดแล้วหรือว่าอะไรน้ำอ้อยน้ำตาลแม้แต่น้ำร้อนเฉยๆผมก็ไม่ได้ฉันอยู่อย่างนั้นแล้วไม่ได้เคยมาเกี่ยวกับน้ำร้อนน้ำชาอะไรเลยจะมาแต่น้ำตาลโกโก้กาแฟน้ำส้มน้ำหวานนี่เลยวัตถุกรก็ไม่มีด้วยไม่สนใจด้วยอันนี้มันเหลือเฟืออันวัดนี้ถึงว่าเราอารมณ์จะอกกระแตกก็นะเดี๋ยวบอกแล้วมันก็ยิ่งลุกลามไปลุกลามไปลุกลามไปมันมาหาอยู่หากินกันมันไม่ได้มาเพื่ออัดเพื่อทำนี่ที่ตัวอกเราจะแตกเราจะอยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้อดถ้ากลัวตายอดไปทำไมอดอาหารถ้าจะฉันก็มาฉันที่ควรเดี๋ยวนี้ยังมีองค์ไหนมั่งที่ขนไปเป็นคลังน้ำอ้อยน้ำตาลโกโก้กาแฟเนยใสเนยข้นอยู่ตามกุฏิแล้วมีกุฏิองค์ไหนมั่งยังมีอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ฮะยามาอยู่ให้หนักวัดนี่นะเราไม่สอนหมู่เพื่อนเพื่อน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำส้มน้ำหวานเนี่ยสอนเพื่อหัดเพื่อทำจริงๆยาเอาสิ่งเหล่านี้มาเหยียบย่ำทำลายยามาเอาสิ่งเหล่านี้มาอวดนะสิ่งเหล่านี้มีเต็มไปในแผ่นดินไม่เห็นเป็นของประเสริฐไม่ถือว่าสนังกระฉามีกับมันนักกี่ยามาอวดนะพุงยามาอวดลิ้นยามาอวดยามาเหยียบย่ำทำลายธรรมผู้เจตนาหวังดีมีอยู่อย่าเอามาจีบมาขวางเมื่อไม่สมัครใจให้ไปอย่าให้ได้ไล่กันนะมีองค์แต่เรานักหมู่กับเพื่อนมาอยู่ทำไมเราไม่ได้มาสอนหมู่เพื่อนใส่น้ำอ้อยน้ำตาลนี่นะใส่เรื่องเปล่าเรื่องท้องเราสอนขาแต่ทำต่างหากมาเองนี่นะใครไม่ได้เชื่อเชิญมาไม่บังคับบัญชามันมาทำไมจีบขวางหมู่เพื่อนเหยียบย่ำทำลายครูบาอาจารย์ในการแนะนำสั่งสอนไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าพุงกว่าปากกว่าท้องแล้วเวลานี้นะมันหน้าด้านไปแล้วนะได้พูดแล้วถ้าจะฉันก็มาฉันที่ครัวนี่นะฉันพอเยียวยาเท่านั้นถ้ามันหิวยิ่งกว่านั้นก็มากินซะที่กินข้าวไปไล่ไปก็ข้าวก็มีอยู่แล้วนี่ให้มันขวางทำไมมาอวดทำไมอวดที่เดียวจะหยาดอย่างนั้นนั่นน่ะยิ่งหยาบขึ้นไปยิ่งกว่าผู้ไม่อดก็อีกสั่งอะไรก็ตามแต่นี่ใครจะสั่งอะไรถ้าเราไม่รู้ด้วยไม่ได้นะมันเก่งแล้วเดี๋ยวนี้มันแวกแนวไปเก่งยิ่งกว่าครูเวลามันได้ออกเหมือนผีตัวหนึ่งมันจะเล่นเมื่อไหร่จะเทือนหัวใจอยู่ไม่หยุดเลย
พราะมันผิดกับเจตนาที่เราสั่งสอนหมู่เพื่อนหรือความทุ่มเทลงจริงๆแล้วเวลาผลมันตกออกมามันเป็นอย่างนี้เป็นเปรตเป็นผีไปหมดท้องตะภูเขาปากเท่ารูเข็มมันไม่มีอิ่มมีพอเลยให้คลายบ้างอะไรบ้างโกยไปไว้ที่กุฏินะฮะมาหาอะไรหนีนะอย่าอยู่นะวัดนี้ไม่ประสงค์ทั้งนั้นถ้าเป็นแบบที่ว่านี่อย่าเอามาอวดเราจะอยู่คนเดียวเรานี่ตายก็ไม่ใครมากุศลาแหละพูดตรงๆอย่างนี้เราไม่ใช่อวดนะเราจะตายอย่างสบายเราเลยตามนิสัยของเราที่มันอาภัพอยู่คนเดียวตายคนเดียวนี่ไม่ได้หวังพึ่งอะไรทั้งสามแดนโลกธาตุการที่อยู่กับหมู่กับเพื่อนอยู่ด้วยการถูการไถ่ด้วยความเมตตาสงสารเราก็จะเป็นผู้เป็นคนเป็นพระเป็นเนรยึดหลักยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์แนะนำสั่งสอนมุสาสั่งสอนมากี่ปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่เกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะมันเริ่มตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านมรณภาพไปนั้นลงมาตั้งแต่นั้นบัดนั้นจนกระทั่งปัจจุบันยิ่งหนายิ่งแน่นขึ้นทุกวันทุกวันทุกเวลาผลที่จะพึงได้มันไม่ปรากฏมีแต่เรื่องผีเรื่องขวางเรื่องทิ่มแทงหูตาใจอยู่ตลอดเวลามันหวังเอาประโยชน์อะไรสั่งสอนเพื่อประโยชน์อะไรเมื่อมันเกิดประโยชน์แล้วสอนไปทำไมอยู่เฉยๆมันไม่สบายดีกว่านั้นน่ะหรือยังมีอยู่ไหมเนี่ยไล่ไหนพูดมาหลายครั้งแล้วนี่นะมันยังมีอยู่ไหนอยู่ไหมไอ้ท่าหน้าด้านพุงเท่าภูเขานี่มันยังมีอยู่ไหนเอามาอวดทำอยู่นี่นะต้องไม่กลัวตายที่ถึงได้ทำสิ่งใดถ้าเห็นว่าชอบทำแล้วไม่กลัวตายกลัวตายอย่าทำอย่าให้มันกีดขวางหมู่เพื่อนนี่ได้สอนแล้วของในครัวนี่ก็เต็มมันอะไรมันจึงต้องแหวกแนวไปกุฏินู่นเอาไปนู่นไปนู่นอะไรก็สั่งเข้ามาโกยเข้ามาโกยเข้ามาขโมยเข้ามาลักลอบเข้ามาเหมือนของหนีภาษีนี่เยอะเนี่ยพระเหล่านี้เป็นอย่างนั้นถึงทำไมมันถึงหยาบโลนเข้าไปทุกวันทุกวันสอนให้มีความเลี่ยงเข้าไปอะไรยิ่งเพิ่มความหยาบโลนให้เห็นมาอยู่ให้หนักวัดทำไมมีสอนหมดใช่หมดภูมิทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าปฏิปทาเครื่องดำเนินสอนหมดภูมิผลเกิดขึ้นมากน้อยเป็นยังไงทุ่มลงไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือเพื่อหมู่เพื่อคณะในความเมตตาสงสารจริงๆแล้วไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องโลกามิตรใดๆไม่มีมาเกี่ยวข้องในหัวใจเลยนอกจากเพื่อหัวใจหมู่เพื่อนถ่ายเดียวเท่านั้นทุกยากลำบากขนาดไหนก็ทนเอาเพราะเห็นจากหัวใจ แต่ที่ว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ร่วงโรยลงไปร่วงโรยไปร่วงโรยไปเดี๋ยวไม่มีที่ยึดที่ถือที่พอเป็นหลักเป็นเกณฑ์ผู้เจตนาหวังดีผู้ตั้งใจเป็นหลักเป็นธรรมมีอยู่ก็มุ่งแล้วนี่ไม่ทราบอะไรเป็นธรรมไม่เป็นธรรมมันเป็นมูลสดมูลแห้งไปหมดแหลกไปตามๆกันหมดแล้วผู้มาใหม่ก็ไม่รู้เรื่องก็เห็นขี้ก็เลยคลุกเคล้ากันไปกับขี้นั้นไปเลยเพราะพวกนี้สร้างแต่ขี้เลยขี้กองเต็มมัดเต็มมาไปหมดหาที่เหยียบที่ยากไม่ได้ผู้มาทีหลังก็นึกว่าสถานที่นี้มันมีที่เหยียบที่ย่างตั้งแต่ขี้เท่านั้นไม่มีอะไรก็เหยียบไปตามๆกันก็แหลกไปตามๆกันหมดไม่มีอะไรเหลือสอนหมดทุกแง่ทุกมุมเรื่องครูบาอาจารย์พาดำเนินมาอย่างไรการต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทต้องลำบากลำบนก็บอกแล้วเพื่ออัดเพื่อทำต้องรื้อต้องถอนต้องฟาดต้องฟันเข้าไปหนักกับเบาก็ไม่ได้คำนึงนี่เพราะกิเลสมันหยาบมันหนามันทำความลำบากทรมานแก่เราปกติมันก็ทำความทรมานเวลาจะถากจะถางมันออกมันก็ทุกข์ก็ยากก็ลำบากเพราะเรื่องของกิเลสถ่ายเดียวเท่านั้นเรื่องของธรรมไม่ได้มีอะไรลำบากทำเป็นธรรมอยู่แล้วไม่เคยก่อความลำบากลำคาญเป็นทุกข์เดือดร้อนแก่ผู้ใดขึ้นชื่อว่าธรรมประเภทใดเรื่องกิเลสรับความทุกข์ความยากความลำบากต้องฝึกฝนทรมานก็ฝึกทรมานต่อสู้กับกิเลสตัวยากๆนั่นเองก็สอนแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องฆ่ากิเลสเหรอนอกจากมันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีกำลังเหยียบหัวคน
เหยียบหัวพระลงไปสดๆร้อนๆจนหน้าด้านไปเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรเงินจะกลายเป็นพระหน้าด้านไปหมดทั้งวัดนั้นนะพวกท่านมาหวังประโยชน์อะไรหรือมากินมานอนมาขี้นี่เหรอมันพิเศษเหลือของอย่างนี้เอามาอวดทำไมมาเหยียบย่ำทำลายทำทำไมเอามาอวดทำทำไมหรือถ้าไม่เคยทำไม่เคยดำเนินมาก็ไม่ว่านั่นแหละเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เคยดำเนินมาเหมือนเป็นพระเราก็เป็นมาก่อนแล้วการปฏิบัติอย่างไรลำบากลำบนขนาดไหนหรือสะดวกยังไงก็เป็นมาแล้วได้เอาเรื่องที่เป็นมาแล้วทั้งนั้นมาสอนหมู่เพื่อนแต่ว่าอดข้าวก็ได้พูดแล้วถึงขนาดเขาแตกบ้านมาดูเพราะว่าตายแล้วหนึ่งถ้าไม่ตายไม่โมโหโตโสอยู่เหลือไปดูหรือหนึ่งถึงขนาดนั้นไม่ได้สนใจเพราะน้ำอ้อยน้ำตาลมันก็ไม่มีแล้วตามปกติของมันน้ำส้มน้ำหวานโกโก้กาแฟจะไปถามให้มันเลยแล้วก็ไม่สนใจด้วยแม้แต่น้ำร้อนน้ำชาก็ไม่แตะไม่เคยสนใจอดจริงๆเอาจริงๆสู้จริงๆมันจะตายจริงก็ไปฉันมันได้เหมือนเราปฏิบัติเพื่อเราจะแท้ทำไมจะไม่รู้เรื่องของเราจะเป็นหรือจะตายปฏิบัติได้อย่าเอาความสะดวกความสบายอันเรื่องของกิเลสมาเหยียบย่ำทำลายวัดวาว่าครูบาอาจารย์ตลอดเพื่อนฝูงที่เจตนาหวังดีมีอยู่มากอย่าเอาของหยาบๆโดนๆเข้ามาหยาบย่ำทำลายอย่าเอามาอวดนะนิสัยเคยชอบสะดวกสบายมันติดสันดานมานี่นิสัยนั้นมันเป็นอะไรมันเป็นธรรมหรือมันเป็นกิเลสเวลานี้จะมาแก้อันนั้นไม่ได้หรือทำไมจึงต้องมาประกาศออกหน้าออกตาขวางวัดขวางวาขวางหมู่เพื่อนขวางครูบาอาจารย์อยู่ได้โดยไม่สะทกสะท้านเลยมันต้องควรนะหรือภาพแบบนี้ท่านจะหวังความวิเศษวิโสจากอะไรถ้าจากอันนี้มันเอาความวิเศษวิโสอะไรให้เอามาอวดผมมั่งสิสั่งนั้นมาสั่งนี้มาสั่งนั้นมากินสั่งนี้มากินมันพากรรมฐานยังไงนี่ที่ผมจะโลดสังเวชน่ะเพราะผมไม่เคยครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยทำมาแล้วก็ได้นำแบบฉบับครูบาอาจารย์ตามหลักธรรมในรุ่นไหนมาสอนด้วยนะทำไมเอาเนี่ยนี่มันมาจากไหนทำไมมาจากเรื่องของกิเลสเรื่องหยาบช้าละมุกนำมานั้นมาอวดอวดหมู่อวดเพื่อนอวดครูอวดอาจารย์เหยียบย่ำทำลายทำที่ไหนมันจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่อันเดียวนี่นี่ก็เคยได้พูดวันนี้มันดั้งเดิมก็ไม่เคยฉันอะไรน้ำร้อนน้ำชาไม่ยุ่งทั้งนั้นตั้งแต่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เป็นเช่นนั้นไม่มีแล้วดำเนินมาก็ไม่เคยสนใจกับมันที่ก็มาอยู่นี้ก็มากเข้ามากเข้ามากเข้าสิ่งของก็มีมากมากของอนุโลมไปอนุโลมมันเร็วอนุโลมไปอนุแหลกไปแล้วเดี๋ยวนี้อนุเร็วไปแล้วมันแซงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วแซงเร็วที่สุดเลยดิ่งร้อยตัวสู้ไม่ได้ถ้าอันไหนที่จะเป็นความเสื่อมความเสียมันแทงเร็วที่สุดเลยถ้าไหนจะดีไม่ยอมไปนี่สอนมากี่ปีกี่เดือนแล้วมาอยู่กับผมมีกี่ปีกี่เดือนแล้วแต่ละองค์นี่มันปลอมที่ไหนหลักธรรมหลักวินัยที่นำมาสอนมันถึงได้เอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาแทนหลักธรรมหลักวินัยที่สอนให้อรหันต์ให้คนนั้นอันนี้ไปส่งคนนี้ไปส่งมีไหม

อย่ามาอดอวดวัดนี่นะถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าอดให้เห็นให้ผู้นั้นเอาของนั้นไปส่งให้คนนี้เอาของนี้ไปส่งติดต่อคนนั้นติดต่อคนนี้ซื้อนั้นมาให้ซื้อนี้มาให้ผมไม่เห็นคุณค่าของเงินยิ่งกว่าท่านทั้งหลายนะใครจะไปก็ไปที่จะโกยไปก็โกยไปสิมันมีเท่าไหร่มากน้อยที่เก็บไว้เพื่อความเป็นธรรมต่อหมู่ต่อเพื่อนรับความสะดวกไม่ได้เก็บไว้เพื่อสังหารเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสังหารผมไม่ได้มาสนใจกับเงินกับทองเข้าของอะไรทั้งนั้นมีมากมีน้อยไม่เคยสนใจยิ่งกว่าพระนิเรียนที่ผมรับไว้การสั่งสอนลงที่ถูกจุดนี้สนใจที่จุดนี้ต่างหากผมไม่เคยสนใจกับสิ่งเหล่านั้นมันจะมีมากขนาดไหนไม่เคยสนใจกับมันเลยถ้านำมาใช้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เป็นธรรมยามาเป็นเครื่องสังหารยาเป็นยาพิษมาเผาผลาญพระหนึ่งที่ชอบความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมมันเล็บมันรอดมันแทรกมันแซงมันขโมยไปอยู่ในตัวของมันนั่นแหละแบบพระหน้าด้านมันไม่พระในวัดนี้เริ่มตั้งแต่ทำสระมาเนี่ยผมได้เห็นความหยาบของพระที่สุดมันฝังใจไม่ได้ลืมเลยนะไม่ทราบเป็นไงเพราะมันฝังลึกมันจะลืมได้ไงเหมือนยักษ์เหมือนผีเหมือนกับถูกกักถูกกันเอาไว้พอเปิดช่องนิดมันแหวกแนวกันหน่อยเหมือนท่าหน้าด้านสันดานหยาบแล้วมาทำให้หมู่เพื่อนที่ดีเสียไปด้วยเหยียบย่ำทำลายไปด้วยปีนี้ที่ถึงจะปกครองหมู่เพื่อนมาก็มีปีนี้ที่ปีที่แสดงความอกจะแตกให้เห็นกับหมู่กับเพื่อนผมไม่เคยเห็นท่าหน้าด้านอย่างนี้ปกครองมานานแล้วเพิ่งมาเห็นสันดานหยาบไม่จะไม่พอจัดจูก็หนีไปสิใครบังคับเอาไว้เดี๋ยวนี้หนีไปหมดนี่ก็ไปสิทำไมนิมนต์ใครมาเนี่ยอย่ามาเหยียบย่ำทำลายปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์ทำเนินมาอันนี้มันเป็นความเสียหายมากนี่หนีไปเสียไม่เสียหายไปเสียหายแต่ตัวเองจะไปไหนก็ไปเถอะอย่ามาทำหมู่ทำเพื่อนให้เสียหายบ้านวาว่าให้เสียหายเพลงก็ไปทำเรื่องเพลงก็เก่งๆนั่นสิไปวาดลวดลายสิสามโลกเขาได้กราบลวดลายที่เก่งกล้าสามารถเก่งกว่าครูกว่าอาจารย์ให้ได้เห็นบ้างสิทำไมเก่งจริงอ่ะไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวอะไรก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้มันรู้กันอยู่แล้วสอนกันมาสักเท่าไหร่แล้วถ้ามันไม่เป็นด้วยนิสัยสันดานหน้าด้านมันจะเป็นเพราะอะไรมันก็เห็นได้ชัดๆอย่างนี้ทำไมเคยดำเนินมาก็ไม่รู้รู้หมดเนี่ยดำเนินมาแล้วนี่ครับว่ามันนั่นเป็นอย่างนี้พระจะต้องได้ออกจากวัดหมดจริงๆนี่อย่างน้อยตรงน้ำอ้อยน้ำตาลนี่ให้หยุดหมดเลยไม่มายุ่งเลยมาสร้างความหนักใจมาสร้างขวากสร้างหนามไว้ทำไมเราไม่เอาขวากเอาหนามสอนหมู่สอนเพื่อนเราอาจเอาธรรมสอนหมู่สอนเพื่อนมาทิ่มแทง

จะไปหมดนี่ก็ไปเสร็จหลวงตาบัวนี่มันร้องห่มร้องไห้หาหมัวมาอยู่แบบนี้เดี๋ยวมาอยู่มันหนักวัดหนักวาหนักหัวใจภูเขาทั้งลูกไม่ได้ไปแบกไม่แต่พระเนรในวันไม่ว่าลูกใดแบกทั้งนั้นเพราะความรับผิดชอบอยู่เราคนเดียวมันหนักอยู่ตรงนี้ด้วยมันไม่หนักเพราะภูเขานี่นิสัยสันดานมันเคยมาเวลามันได้ออกมันก็เตลิดเปิดเปิงไม่มีครูมีอาจารย์เลยถ้าเป็นสัตว์ก็ไม่มีเจ้าของยาอดนะอาหารถ้าหากเป็นอย่างนี้ยาอดเป็นขาดนะจะให้เห็นนะถ้าอดอย่างที่ว่านี่ใครเอาอะไรไปให้อะไรไปให้นี่ยามาอดมันขวางตานะนี่เคยอดมาแล้วอดเพื่อจะทรมานตัวเองไม่ได้หรือทำไมจะมาอดเพื่อปลนปลื้มตัวเองสร้างความลำบากระบนทิ่มแทงหัวใจหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์ทำไมนี่ก็ได้เคยได้บอกแล้วว่าได้พลังอนุโลมผ่อนผันหมู่เพื่อนจนกระทั่งองค์แตกกันหน้านี่นะนี่ได้พูดแล้วพูดแล้วพูดเล่านี่ตั้งแต่ยังไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็ได้พูดอยู่แล้วเพราะอนุโลมเต็มที่จริงๆถ้าเลยกว่านี้ไปพบอยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้นะอกผมจะแตกเนี่ยก็ได้บอกอยู่แล้วมีน้ำช้ำยังมาสร้างความอกแตกให้เห็นต่อหน้าต่อตานี่เงินมีพระองค์ไหนบ้างใช้เอาอะไรไปให้บ้างฮะตอนชาติอะไรให้เอาอะไรไปให้กินนี่คือมันเคยมาแล้วตั้งมันเข็ดมาตั้งแต่สมัยเขาแม่ครูอาจารย์ยังอยู่กับพระกับเงินกึ่งกันกึ่งกันกึ่งกันมันมาเป็นกับเราตัวเองได้ให้เห็นชัดเจนนี่อกไม่แตกไปทางไหนก็มันเข็ดอยู่แล้วนี่ชายก็อยากมาอยู่ใครก็อยากมาอยู่ให้เห็นแสดงลวดลายความอยากมาอยู่อันดีงามไม่เห็นบ้างเลยยิ่งตอนกำลังทั้งขาทั้งกายเราสุดตอนนี้แล้ววันยิ่งเห็นเด่นชัดเรื่องชาติเรื่องนี้เหยียบย่ำทำลายวัดวาว่าหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์มีพระเจ้าชู้พระคุณนางที่ไหนมาอยู่ที่นี่ทำทั้งสอนให้เป็นพระเจ้าชู้พระคุณนางนะพระฟุ้งเฟ้อเห็นพระเห็นแก่อยู่แก่กินเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่เรื่องใช้เรื่องสอยอย่างนั้นเหรอมีไหมมันสอนได้ว่าไงอภิจตาสันตุถีท่านว่าไงท่านบอกไหมว่าให้สังสมอภิจตาว่ามหิสตาให้มากมีไหมทีนี้ท่านสอนอภิจตาเนี่ยความมากน้อยสันโดษในสิ่งที่มีอยู่ยินดีในสิ่งที่มีอยู่มันแหวกแนวไปหาอันนั้นมันเป็นสันโดษแล้วหรือบุหรี่ทำไมใช่บุหรี่นอกมันก็ไม่เอามาซื้อมาสูบเนี่ยองค์ไหนซื้อบุหรี่มาสูบนี่มันซื้อมาเผาหัวมันเหรอซื้อมาทำไมมาปฏิบัติเพื่อสูบบุหรี่เหรอเพื่อซื้อบุหรี่เหรอนี่เหรอวิเศษอย่างนี้เหรอท่านสอนให้สร้างความดีจากนี่เหรอมองไม่ทันเลยความเร็วของพระนะเวลามันเต็มขึ้นมาจนอทุอทังเราก็ดียิ่งเราแก่ลงไปคนนี้แล้วก็ยิ่งแย่นะมันก็ยังมาควักตากันกินอยู่นี่ในวัดนี่มันสลดของเวชกายกันในวัดนี่เราก็เป็นวัดหนึ่งที่มันเหลือเฟืออยู่แล้วอะไรๆก็เต็มไปหมดเราก็ไม่เคยสนใจว่ามีอะไรถ้าเนรจะรับความสะดวกสบายด้วยความเป็นธรรมไงเราเป็นที่พอใจแล้วเราจึงไม่เคยมาสนใจกับสิ่งนี้แต่เมื่อพระเนรที่จะเสียสังหารตนสดสดร้อนๆมันก็อยู่ไม่ได้สิด้วยสิ่งเหล่านี้น่ะมันกว้านมาสังหารตนเองมันไม่ใช่ความพอดีอยากให้หมู่เพื่อนได้ครบได้ฉันได้ใช้ได้สอยด้วยความเป็นธรรมทั่วหน้ากันนี่เป็นเจตนาสุดซึ้งในหัวใจเราเราพูดได้

อย่างเต็มปากเลยเป็นอยู่อย่างนั้นแต่สิ่งเหล่านี้กลับมาเป็นเครื่องสังหารพระเนรเราก็ดูไม่ได้อีกเหมือนกันอกเราจะแตกวัดนี้ที่เหลือเฟือเราอย่าว่าพอดีพอดีเลยมันเหลือเฟือวัดนี้ขนออกไปทานเท่าไหร่ก็เป็นความชอบธรรมทั้งนั้นแหละไอ้ขนเข้ามาสังหารตัวเองที่เพราะความปุ้งเฟ้อเหิมความโลภความโลเลความไม่รู้จักประมาณความเห็นแก่ปากแก่ท้องนี่สิมันเป็นเรื่องหยาบโลนที่สุดนะไม่อยากได้ยินได้ยินไม่อยากเห็นผู้ปฏิบัติจะมาแสดงตัวเป็นอย่างนั้นมันเข้ากันไม่ได้กับตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานนอกจากจะปฏิบัติเพื่อจมลงโดยถ่ายเดียวเท่านั้นมันเข้ากันได้อันนี้ถึงไม่มาปฏิบัติมันก็สร้างมันอยู่แล้วแต่นี้เราไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อทางจมทั้งเป็นนี่นะยังดูไม่ได้เลยฐานปฏิบัติธรรมไม่ฝ่าไม่ฝืนไม่ตัดไม่แปลงกดขี่บังคับตนกดขี่บังคับกิเลสที่มันฝังใจมันกดขี่บังคับเรานั้นก็ไม่ทราบจะเดินทางไหนทางผู้เป็นสรณะก็เห็นแล้วตามตำหลักตำหลักใครจะค้านฉันได้ลงคอขอคำพีเดียวกันไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระสงฆ์สาวกท่านท่านดำเนินอย่างไรนี่ที่มันได้มาไม่ได้มาเป็นสาวกสาวกของพระพุทธเจ้ามีเหรอสกุลไหนก็ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นดำเนินตามพระองค์หมดทุกสกุลสกุลพระราชามหากษัตริย์นะฟังดูเศรษฐีกุลปีพ่อข้าประชาชนคนธรรมดาราจกในพวกคนขอถามเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นมาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้ทั้งนั้นท่านไม่ได้มาเป็นด้วยความโอ้อาสง่าผ่าเผยด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องตามนิสัยสันดานนั่นท่านมาด้วยอัตด้วยธรรมท่านมั่งมีสีถูกขนาดไหนอำนาจลักษณะกว้างแคบขนาดไหนท่านไม่เคยสนใจกับเรื่องนั้นนอกจากธรรมอย่างเดียวเท่านั้นแล้วดำเนินตามพระพุทธเจ้าด้วยความลำบากลำบนท่านก็ไม่ได้ท้อใจจนได้เป็นสังฆังสนังกฉามีของพวกเราขึ้นมาถ้าไม่ได้เป็นสังฆังสนังกฉามีมาด้วยน้ำอ้อยน้ำตาลโคโค่กาแฟเนยใสเนยข้นดังที่พวกเรากว้านเข้ามาเป็นสาระอยู่ทุกวันนี้มันมาสังหารตนสาวกทั้งหลายท่านไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เยียวยากันไปอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่เยียวยาอะไรทางจงกรมที่ที่นั่งสมาธิภาวนานั่นเป็นสถานที่หายใจของท่านเริ่มหายใจท่านอยู่กับความเพียรท่านมาอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเศษของเดนของโลกสมมตินิยมกันของธาตุของขันธ์ที่มันต้องการแต่ที่เดนมันไปกว้านเอามาเป็นเจ้าตัวการสำคัญขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตในหัวใจพระในพุงของพระในลิ้นของพระไปเสียแล้วธรรมจะเกิดได้ที่ไหนเมื่อสิ่งนี้มาเป็นใหญ่กว่าแล้วนี่ที่มันจึงทำให้อิจฉาและอาใจอันนี้ก็ดำเนินมาก็แทบล้มแทบตายได้พูดหมดแล้วให้หมู่เพื่อนฟังไม่เคยลี้ลับบางทีเหมือนก็จะตายอยู่คนเดียวจริงๆมันทุกข์มันลำบากทั้งขาดขันร่างกายทั้งทรมานจิตใจไม่กินแล้วยังไม่แล้วยังไม่นอนแต่ความเพียรไม่ถอยลมออกหูอื้อไปหมดเหมือนมันไม่ออกจมูกไม่ได้คิดว่าจะมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเวลาปฏิบัติตนอยู่มันเหมือนผ้าเช็ดเท้าผืนหนึ่งชิ้นหนึ่งเท่านั้นมันเด็ดก็คือว่าจะเอาให้กิเลสมันพังถ่ายเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายจนขนาดนี้ไม่ตายยกพระพุทธเจ้าเป็นบรมศาสดามาเป็นธงชัยพระพุทธเจ้าสรบถึงสามหนพระองค์ไม่เห็นตายวะนี่ยังไม่เห็นสรบนี่ทำไมจะกลัวตายแล้วนี่เนี่ยสอนเรื่องของแต่สลบไม่สลบมันก็รู้กันอยู่นี่ว่ามันไม่สลบทุกขนาดนี้ยังไม่ถึงพระพุทธเจ้าถึงขั้นสลบนี่นะเนี่ยแล้วหวดว่าเราตื่นไงได้มันก็มีแก่ใจเมื่อปลุกเจ้าจิตจริงนะ

0: ให้มันท้อถอยอ่อนแอทุกขนาดไหนก็ให้มันรู้ที่ทุกข์กษัตริย์เป็นของจริงอยู่แล้วไม่เรียนรู้ทุกข์กษัตริย์จะไปรู้อะไรมันเห็นรอบตัวรอบกายรอบใจนี่อยู่นะผู้ปฏิบัติจะไปเห็นแต่สิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นประเสริฐสิ่งนั้นดีตัวเลวไม่ได้ดูมันเมื่อไม่เห็นความเร็วของตัวก็ความเร็วนั่นแหละมันเหยียบย่ำทำลายหัวใจอยู่ไม่มีวันลดหย่อนผ่อนผันลงบ้างเลยมีแต่เพิ่มขึ้นด้วยกิเลสเพิ่มหัวใจมันเหมือนทำเพิ่มหัวใจไหมล่ะมีแต่กองฟืนกองไฟไฟนรกยังสู้ไม่ได้มันเผาอยู่ในหัวใจเพราะพิษของกิเลสอาจจะไปก็ไปนะหนึ่งเดือนเข้าพรรษาแล้วนะแต่ไปหมดก็ไปอย่ามาขวางหัวใจว่ะคนเดียวตายคนเดียวมันดีกว่าเรื่องความเคลื่อนคนด้วยพื้นด้วยไฟอย่างนี้มันหมดน่ะหมดภูมิสอนหมู่เพื่อนไม่มีอะไรจะสอนน่ะมันหมดภูมิแล้วมันเกิดความมินหนาลาใจขึ้นมาแทนที่จะรับความภาคภูมิใจสมุขเพื่อนมันเลยกลับได้นี่ขึ้นมามาปฏิบัติทำความภาคความเพียรรักใหญ่อยู่ตรงนั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นนั่นเป็นทะงานของข้าโดยตรงก็ได้สอนหมดแล้วถืออะไรวิเศษวิโสยิ่งของงานอันนี้เครื่องอาศัยไปเท่านั้นไม่ได้ถือเป็นหลักเป็นเกียรติจนถึงกับทำให้เจ้าของลืมเนื้อลืมตัวไปเพราะวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นอะไรอะไรสั่งเข้ามาไม่อัดไม่อั้นสั่งไม่มาไม่ลืมหมูดืนตาถามเข้ามาด้วยอำนาจของกิเลสปัญหาได้แท้ไม่ใช่ด้วยอัดด้วยทำนอกจากนั้นยังแบบลบหลีกลบหลบซ่อนซ่อนอีกเป็นลักษณะขโมยขึ้นมาอีกนี่มันหยาบมากนะมีความจำเป็นแล้วเอาให้จิตทุ่มทั้งหมดนี่ผมจะว่าอะไรผมทราบเหตุทราบผลด้วยเถอะต้องการที่สุดเรื่องเหตุเรื่องผลความเคลื่อนเพื่อนหรือความจำเป็นของหมู่เพื่อนมีมากน้อยอย่างไรนี่พร้อมเสมอที่จะรับฟังที่จะปฏิบัติตามเหตุผลและความจำเป็นนั้นๆเราไม่หึงไม่หวงอะไรทั้งหมดของที่มีอยู่ในวัดหรือนอกวัดซึ่งเป็นสมบัติของวัดเราสงวนแต่พระแต่เนรนี้เท่านั้นที่เป็นหลักใจของเราในหัวใจเป็นอยู่อย่างนั้นนั้นมันจะเกิดจะมีมามากมาน้อยมันไม่เห็นเป็นลมของมันมันก็ฝังอยู่ในใจอยู่แล้วว่าปัจจัยเครื่องอาศัยเท่านั้นพอเป็นไปวันหนึ่งขึ้นที่จะทำให้เป็นความสะดวกแก่การปฏิบัติบ้างเท่านั้นไม่ถือเป็นความสะดวกมากจนกระทั่งกลายเป็นเครื่องสังหารตนเด่นดันได้ถึงไม่คุ้นได้เจอในเลยทำไมไปที่ไหนยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยมีแต่พระแต่เมียแล้วมันจะกลายเป็นขอนสูงไปหมดเกลื่อนวัดอยู่แล้วทำไมพยายามรักษาเพื่อส่วนรวมให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ทั้งประชาชนพวกคารวาสด้านตรงมาเกี่ยวข้องกับวัดเราก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบคนเดียวไม่ให้ใครทำแทนเราพระเนนทั้งหมดก็เป็นหน้าที่เราผู้รับผิดชอบในกิจการใดหรืออะไรที่ควรไม่ควรก็ต้องพิจารณาทั้งสองเหมือนประชาชนก็ต้องพิจารณาอย่างนี้มาขอปลูกกุฏิที่ครัวนั้นก็ให้ได้รับความพิจารณาจากเราหรือเราขอปลูกนี้มีมากกว่ามากเราก็มาเทียบแล้วกับเหตุผลอัตถังส่วนได้ส่วนเสียเมื่อส่วนเสียจะมีขึ้นส่วนได้จะไม่ปรากฏก็จะฟื้นไปทำไมระยะแล้วคนนี้มาปลูกคนนั้นก็มาปลูกได้คนนี้ก็มาปลูกได้ทั้งวัดอันนี้สายประชาชนกับ หลักธรรมหลักวินัยมันเข้ากันได้ตอนนี้ใส่อันนั้นมาใช้เหยียบย่ำทำลายแต่ทั้งวัดจึงให้เป็นวัดของแผ่นดินโดยมีหัวหน้าเป็นผู้รับผิดชอบในวัดสมควรให้ปลูกก็ปลูกไม่สมควรให้ปลูกก็ไม่ปลูกไม่ให้ปลูกปลูกทำไมพอเดี๋ยวลงให้ทำให้อย่างนี้มันก็มากพอแล้วมากเข้ามากเข้ากลายเป็นโรงหมัดโรงมวยขึ้นมามวยสีปากนะทะเลาะกันระวังทั้งหมดมันไม่ไปไหนมันจะลงช่องนี้เคยว่าเที่ยวจะจนแหลกสมาคมรู้จนแหลกทำไมจะไม่รู้เรื่องเหล่านี้ยิ่งฝ่ายผู้หญิงทะเลาะกันเร็วที่สุดไม่เหมือนผู้ชายความเห็นแก่ตัวความชอบอำนาจความมองกันในแง่ร้ายมันเด่นปากก็ไม่มีขาปิดข้างพร่ำมาข้างมาคำไหนเข้าใจว่าตัวถูกทั้งนั้นมันจะผิดเป็น 100% มันก็ไม่ได้ว่าผิด 100% แล้วถูก 100% นั่นที่มันทะเลาะกันก็ตรงนั้นถ้าปากมีเหตุมีผลออกมาจากใจที่มีเหตุมีผลไม่อยากมีทำนะก็เป็นอีกอย่างไม่เป็นอย่างนั้นแล้วคารวะมาปกครองวัดมันกลายเป็นอย่างนั้นไปโมโคโลกนะมันทำลายความเห็นแก่หน้าแก่ตามันทำลายหลักใหญ่คือหลักธรรมวินัยหลักศาสนาเรื่องของบุคคลแต่ละคนละคนเราถือมาเป็นใหญ่ไม่ได้แล้วแต่ละคนละคนถ้าเป็นจิตที่บริสุทธิ์มันก็เป็นธรรมเครื่องส่งเสริมถ้าไม่บริสุทธิ์อย่างนี้มันก็จะหาพวกกิเลสมากัดกันแหลกกันหมดกิเลสไม่ไว้หน้านะกัดได้ทั้งนั้นกัดด่ากันหมดเลยมันสุนัขบ้าทำมันมีเหตุมีผลควรหนักเบามากน้อยเพียงไรก็ดำเนินไปตามนั้นเรียกว่าธรรมกิเลสมันไม่มีเหตุมีผลมีแต่จะเอาท่าเดียวให้ได้อย่างใจท่าเดียวใจของกิเลสเป็นไงกิเลสครองใจเป็นไงมันไม่เหมือนธรรมครองใจทำครองใจมีการดับยั้งสร้างตัวมีเหตุมีผลการแสดงออกก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์อันที่เรียกมันไม่ได้เอาหลักเอาเกณฑ์อะไรมาใช้นอกจากตามหัวใจมันทั้งนั้นหัวใจของกิเลสกิเลสเป็นหัวใจเรานั่นแหละไปครองเป็นหัวใจมันบีบบี้สีไฟยังไงก็ได้หรือได้ยินตามวัดต่างๆครูบาอาจารย์ท่านเคยพูดเรื่องความอินาและอาจารย์ให้ฟังก็เป็นผลที่เราคิดไว้แล้วทั้งนั้นก็ไม่ทราบแต่ค้านยังไงมันเกิดความอินาและอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องประชาชนที่จะไปอยู่ในวัดสร้างความไม่สงบขึ้นสร้างความทะเลาะบอกแย้งกันขึ้นสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นยุ่งไปหมดนะกี่หลังไหนไปสร้างแล้วก็ถือกรรมสิทธิ์ใครไปแตะไม่ได้นะสำเร็จกุฏิในวัดกับปฏิกรรมสิทธิ์เหมือนอย่างอยู่ในโลกอยู่ทางโลกเอามาใช้ในวัดนิสัยของโลกมาใช้ในวัดมันก็ขวางวัดเลยมันไม่ขวางนะเพราะวัดมันไม่ได้เหมือนโลกแต่เอานิสัยนั้นมาใช้ของใครก็ล็อกกุญแจเวลาไปห้ามด้วยติดไว้ห้ามด้วยว่าแม่ใครมาอยู่นะจะมาเกี่ยวข้องนะทำดินิสัยก็มาเป็นของใครของเราเป็นเจ้าอำนาจอย่างนั้นบางทีเราไม่ทำก็เพราะคิดเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยทำแล้วเป็นจริงถ้าอนุญาตให้เป็นก็เป็นอย่างนั้นจริงอนุญาตให้ทำเราจึงอนุญาตถ้าจะมาขอสร้างขนาดไหนก็ตามเป็นคนใหญ่คนโตขนาดไหนไม่สำคัญยิ่งกว่าเหตุผลคืออัดคือทำมาอยู่เลยบ้านนี้คนเคยมาอยู่กันมากแล้วไม่มีอะไรเลยไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรมาอยู่เลยบอกนั่นเลยอยู่ได้เขาครับเราก็ครับเขาแคบเราก็แคบเขาแน่นเราก็แน่นเขาลำบากเราก็ลำบากมันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมาเลยถ้าเป็นผู้มุ่งอัดมุ่งทำไปนั่นเราตอบไปนั่น
1: ส่งเช็คมาสิพี่จะสร้างอย่างนี้ส่งกลับนะเราไม่รับไว้เมื่อเราไม่เห็นเหตุผลด้วยส่งมาเป็นล้านล้านก็ตามไปส่งกลับให้หมดเงินล้านมันมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมเอาตรงนั้นเลยหรือเป็นโมกโขโลกนาถ้าตายทิพย์หายหมดนะเคยมีส่งเช็คมาส่งมาขอสร้างทั้งสั่งนี่ส่งกลับพร้อมจะชี้แจงเหตุผลให้ทราบเพราะเคยพูดให้แล้วมันฝืนไม่เฉยผู้ที่ส่งมาก็ฝืนไม่เฉยทั้งที่เราก็ชี้แจงแล้วทั้งยังฝืนส่งมาส่งมาก็ส่งกลับสิอย่างนี้ผมไม่พูดผมเพิ่งมาพูดวันนี้เมื่อมาสัมผัสผมก็พูดมันเป็นมาอยู่เรื่อยมาเกี่ยวข้องกับเราโดยเฉพาะเพราะเห็นว่าเราเป็นหัวหน้าเราเห็นทุกคนไม่ทุกคนยังไงเราก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ผ่านไปเราจึงไม่นำมาพูดอะไรเมื่อมาสัมผัสมีเหตุมีเรื่องมีราวมาสัมผัสก็จึงได้นำออกมาพูดที่เสืออย่างนั้นไม่ได้สำคัญเท่าความลงใจด้วยเหตุด้วยผลกันนะอันนั้นต่างหากที่จะเป็นที่มงคลไม่ใช่เป็นที่มงคลเพราะการมาทำมาตามชอบใจและการส่งเงินมาเป็นล้านล้านเป็นมงคลอะไรหาเหตุผลไม่ได้เอามงคลมาจากไหนความมีผลความมีหลักเกณฑ์นั่นคือความเป็นมงคลนั่นคือความเป็นของมีคุณค่าคุณค่าอยู่ตรงนั้นต่างหากไม่อยู่กับความเพราะเห็นแก่หน้าแก่ตากันไม่อยู่เพราะเห็นว่าเขาเอาเงินเอาทองมาให้นั่นกันนี้ถ้าอย่างนั้นศาสนาก็จมเลยศาสนาไปเห็นแก่สิ่งเหล่านั้นศาสนาก็ไม่เป็นตัวของตัวได้ปกครองโลกไม่ได้กลายเป็นโลกมาปกครองศาสนาแหลกไปหมดนั่นต้องคิดเรื่องเหล่านี้ไม่คิดไม่ได้นี่คือไม่ได้ปฏิบัติต่อใครนะไม่น่าโดยหาเหตุผลไม่ได้ผลพร้อมแล้วไม่ว่าใครปฏิบัติได้ทั้งนั้นลงใจหน้าทั้งนั้นมันลงอยู่ที่เหตุผลต่างหากไม่เลยลงอยู่กับเพื่อนกับทองกับข้าวของกับเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยฐานะนั่นฐานะนี้ไม่ลงเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะทำไม่อยู่กับสิ่งเหล่านั้นทำอยู่กับเหตุกับผลคือความถูกต้องมีงามเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์ต่างหากลงที่จุดนั้นมองเห็นพระเนรเป็นผ่านหาเหตุหาผลไม่ได้มันสะดุดใจสะดุดใจนะเห็นอยู่ในทางจงกรมเห็นอยู่ที่สมาธิภาวนาเราปลื้มใจภูมิใจสมุจเจตนาที่เราสอนเพื่ออย่างนั้นแล้วเราก็ดำเนินมาอย่างนั้นด้วยนี่นะไม่ได้ว่าเป็นเพียงผ่านมีจิตวิญญาณจำเป็นแล้วว่าทำเนี่ยเหมือนกับว่าอยากจะให้เสร็จให้สิ้นเร็วๆจะได้ภาวนาสนุกอันนี้มันเป็นน้ำไหลบ่าแม้จะมีสติตั้งหน้าตั้งตาด้วยความมีสติอยู่ในจิตการนั้นทั้งรักษาจิตก็ตามมันก็เป็นน้ำไหลบ่าไม่เป็นไม่เป็นหน่อยพอจากนั้นน้ำก็ทุ่มกันเลยในความเพียรไหลลงช่องเดียวนี่เราอยากเห็นหมู่เพื่อนอย่างนั้นนี่นะไม่อยากเห็นไม่อยากพบไม่อยากเห็นที่เป็นเพื่อนผ่านๆแล้วยังที่เป็นมาเหล่านี้มันสะดุดตาสะดุดใจคุยโม้กันหาเหตุหาผลไม่ได้น้ำบ้าน้ำลายอะไรนี่ไม่อยากพบไม่อยากเห็นอยากเห็นเดี๋ยวพูดน้อยแต่ต่อยให้มากนะฟัดลงไปกับที่เหล็กนี่ถ้าว่าเป็นตัวเป็นตนที่เหล็กเป็นตัวเป็นตนเรากับที่เหล็กนี่เป็นคู่แค้นกันจริงๆเลยถึงใจเลยเถอะแต่นี่มันที่เหล็กมันเป็นนามธรรมถ้าว่าเป็นรูปเป็นร่างเป็นเหมือนสัตว์เหมือนบุคคลเนี่ยไอ้เรากับกิเลสนี่จะเป็นคู่เครียดคู่แค้นกันด้วยเหมือนกับเป็นคู่ผูกกรรมผูกเวรกันอย่างถึงใจเลยจ้ะกิเลสไม่พังขึ้นมาอะไรจะถอยไม่ได้ตายก็ตายไปเถอะว่างั้นเพราะมันเคยบีบบังคับหัวใจมาตั้งนานแสนนานไม่ทราบว่านานเท่าไหร่ในชาตินี้ก็เห็นแน่ตั้งแต่วันเกิดมาในขณะที่ออกบำเพ็ญที่แรกมันก็เหยียบย่ำทำลายแล้วมันไม่ลืมนั่นนะตั้งหน้าตั้งตาพยายามทำความภาคความเพียรมันยังฉุดลากไปได้ต่อหน้าต่อตาจนโอ้โหขนาดนี้เดียวหรือบังคับบนขนาดนั้นมันยังฉุดลากไปต่อหน้าต่อตากำลังสู้มันไม่ได้นี่แหละเหตุที่จะได้ฝึกทรมานหลายด้านหลายทางนะก็เพราะ ธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ฝึกกันอย่างนี้มันไม่ได้เอ๊ะทำยังไงนี่แหละหาวายอดนอนก็ลองดูแต่ปรากฏว่ามันทื่อไปเสียนิสัยไม่ถูกไม่นอนทั้งคืนกันนอนเป็นยังไงจิตมันทำไมคึกขนองนักหนามันคึกขนองอยู่ในมันเองนะไม่ใช่ว่ามันไปคึกขนองเพราะไปลากรูปนั่นรูปนี้อย่างนั้นถึงพวกเหอก็เป็นนั้นมันนักเป็นอยู่ในหัวใจเนี่ยเผาอยู่ในหัวใจเจ้าของในความคึกความนองของจิตต้องทีนี้ก็ต้องหาอุบายฝึกแหละไม่นอนก็ลองดูสองคืนสามคืนที่ติดกันก็ลองดูผลมันก็ปรากฏมันทื่อไปมันไม่แยบคายพลิกใหม่นะอดอาหารลองดูพออดมันก็ปรากฏขึ้นมาเรื่องที่มันความคึกความกระนองอยู่ภายในจิตใจนั้นมันก็สงบตัวลงไปสงบตัวลงไปใจก็ค่อยเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาชอบผลชอบผลนะนี่แหละเหตุที่เราจะได้อดอาหารจนกลายเป็นนิสัยก็เพราะเหตุนี้เองความหิวหิวความทุกข์ทุกข์ทำไมจะไม่ทุกข์แต่กิเลสมันดัดสันดานเรามันทรมานเรามันบีบบังคับเรามันทุกข์ยิ่งกว่านี้ไปอีกนั่นเอาข้อนี้มาเทียบดูนี่เรียกว่าปฏิปทาเป็นปฏิปทาอดอยากปฏิปทาเราเพราะเลยพินิจพิจารณาหาอุบายที่จะต่อสู้กับวิเดนมันหลายแง่หลายกระทงเหลือเกินก็พอได้เงื่อนมันก็คือเรื่องอดอาหารสำหรับเราเองนะคนอื่นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันจะชวนใจมันลงธาตุขันธ์มีกำลังนี้ธาตุขันธ์นี่เป็นเครื่องเสริมกิเลสได้เป็นอย่างดีเราไม่สงสัยเช่นราคะก็เกิดได้เร็วถ้าธาตุขันธ์มีกำลังเพราะมันได้เครื่องมือดีเครื่องมือทันสมัยพออดลงไปอดลงไปยายไม่กำลังคึกขนองนั้นก็สงบตัวลงไปเห็นจนกระทั่งสงบแน่วลงไปมันก็รู้ได้ชัดเลยนี่ละยากก็ทนทีกินพรไม่ให้มันตายกันนั่นแหละฟาดกันไปฟาดกันมาจนจิตมันเข้าสู่สมาธิเป็นความสงบได้จริงแม้ทีนั้นก็ยังต้องได้ไม่ทรมานมากก็ต้องทรมานน้อยอยู่นั่นน่ะในการขบการฉันนี่นะไม่ได้ฉันเดินไม่เป็นหน่อยเพราะฉันเราจะไม่เป็นหน่อยมันฝืดเครื่องภายในจิตใจคลุกขับเวลาดำเนินมันก็ต้องถอยมาอีกที่อยู่อย่างในพรรษาหนึ่งนี่ผมไม่ได้ฉันอย่างนั้นอิ่มแม้วันเดียวเลยในพรรษาที่อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่ออยู่กับหมู่เพื่อนมากถ้าอดอาหารมันก็ไม่สะดวกก็เลยต้องใช้แบบผ่อนคือให้มันเท่านี้เช่นยังให้เท่ากำปั้นนี่นะให้วันละเท่านั้นหมดเท่านั้นอิ่มไม่อิ่มไม่สำคัญเพราะเรากำหนดให้เองแล้วเราอดแล้วไม่ฉันมันยังเหม็นตายแล้วฉันเท่านี้มันจะเป็นลายตายถ้ามันเห็นด้วยนี่วะเรียนธรรมะเรียนเพื่อความรู้ความฉลาดทั้งธาตุทั้งขันธ์และจิตใจทำไมจะไม่รู้เรื่องจะเป็นจะตายเจ้าของในพรรษาหนึ่งเป็นอย่างนั้นแล้วอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มากี่ปีในพรรษากินข้าวไม่อิ่มแหละอันนี้ก็ลุงจะไม่ค่อยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังแต่เรื่องสมาทานทุดงผมเอาทุกพรรษาเลยหมู่เพื่อนจะล้มไปกันล้มไปเถอะเราไม่ให้ล้มยิ่งเข้มงวดกวดขันธ์เจ้าของมากยิ่งขึ้นเห็นหมู่เพื่อนเลี้ยวไหลเพราะมันเห็นเหลวไหลมาจากนู่นน่ะนี่หาความจริงใจไม่ได้ทำยังไงทำให้วิตกวิจารกับหมู่กับเพื่อนทั้งที่เราก็ตะเกียกตะกายต่อสู้กิเลสอย่างหนักเหมือนกันแต่ยังอดคิดเรื่องหมู่เพื่อนว่าไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่ได้นะมาทานทุดงก็เอาแต่เดี๋ยวล้มไปล้มไปสุดท้ายหมดเอ๊ะทำไมถึงยิ่งแสดงความไม่ไว้ใจเราก็ยิ่งเข้มงวดกวดขันเนาะข้อทุกทีฉันอาหารไม่มีอิ่มแล้วไม่ต้องออกพรรษาให้อย่างนั้นทุกวันให้เท่านั้นไม่ตายบอกเจ้าของเองไม่ตายเหนื่อยสงบจิตก็บังคับได้ง่ายเมื่อจิตสงบแล้วมันสบายมันไม่ยุ่งวุ่นวายใจปวดภายในนี่มันก็ไม่คึกไม่ขนองทำลายตัวเองอยู่โดยเฉพาะ นอกคือตามธรรมดาของจิตทำไมคึกขนองนอกธรรมดา

ดยเฉพาะมันยังตะกว้านเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสมาเผาก็มาอีกเป็นอารมณ์เผาตัวเองนี่ที่มันใหม่มันลำบากมากกิเลสนี่มันถึงได้ถึงใจนะฝึกทรมานนี่เกือบเป็นเกือบตายเวลาเราทำทุกข์มากจริงๆกิเลสเนี่ยทำให้เราทุกข์การฝึกลำบากระบนก็เพราะกิเลสเป็นต้นเหตุทั้งนั้นพาให้ทุกข์ทำถ้ามันจะพาให้ทุกข์นี่ทุกเนี่ยทุกมุมโดยลำพังมันที่ปีกบังคับเราก็ทุกข์แล้วต่อสู้กับมันก็ทุกข์นี่แต่เรื่องของกิเลสพาให้ทุกข์ทั้งนั้นทำถ้าให้ทุกข์ก็จะเราที่ไหนมีแต่กิเลสทั้งนั้นให้ทุกข์มากน้อยการทรมานกันอย่างหนักก็เป็นเรื่อง

ใช้เป็นความสงบในตัวเองภายในตัวเองแม้แต่อยู่ในร่างกายมันก็ไม่ใช่ร่างกายมันรู้ชัดๆว่าคือจิตนี่คือจิตนี่จิตคือความสงบของจิตเนี่ยรู้ได้ชัดๆอยู่ภายในร่างนี้แหละแต่ไม่ใช่ร่างกายนี้มันหนักมันมีความแยบคายเพราะไม่ใช่เรื่องปัญญาเป็นความสงบเหมือนกับว่าตีกิเลสให้ล่มตัวเข้ามาปัญญาไม่ได้คลี่คลายออกฟาดออกฟันหั่นแหลกกับกิเลสพอเมื่อปัญญาได้ก้าวเดินออกไปนั่นแหละจริงเรื่องมันฝังมันตรงอยู่ที่ไหนมันคลุกมันซ่อนที่ไหนปัญญาขุดค้นขึ้นมาขุดค้นขึ้นมาฟาดหั่นแหลกละเอียดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยธาตุขันธ์ของเราเนี่ยทุกผลทุกแห่งเป็นเรื่องของกิเลสทุกตัวอุปทานทั้งนั้นเวลาปัญญาที่คลายลงไปที่กลางกันถอดเสี้ยนถอดหนามขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยผมเห็นคุณค่าของปัญญาประจักษ์ใจอย่างนั้นน้ำก็หมุนแล้วทีนี้แต่ความขี้เกียจขี้ข้านความท้อถอยอ่อนแอนี่มันเรารู้แต่ชัดชาติเป็นเรื่องของกิเลสก็เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีนี่มีแต่ท่าจะเอาท่าเดียวจนรั้งเอาไว้มันจะเลยเถิดไม่หลับไม่นอนนอนไม่หลับนอนก็นอนแต่ไม่หลับเพราะจิตมันทำงานมันต่อสู้กิเลสไม่ถอยนั่งเนี่ยมันก็ต่อสู้แม้ที่สุดฉันจะหันอยู่มันก็ไม่ได้อยู่กับลิ้นกับปากนี่นะมันอยู่กับกิเลสต่อสู้กิเลสฟาดกับกิเลสมันมาสนใจกับรถกับชาติที่ไหนมันเห็นชัดชัดรู้ชัดชัดอย่างนี้มีปฏิบัติมาอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นปัญญาและก้าวเดินทำได้ก้าวเดินทำได้แซงเหยียบหัวกิเลสไปแล้วเป็นอย่างนั้นกิเลสค่อยหมอบลงหมอบลงแต่ก่อนกิเลสเหยียบย่ำทำลายทำแม้สมถะทำก็เกิดไม่ได้ถูกกิเลสเหยียบพังทลายไปหมดทุกข์มากทีเดียวจิตหาความสงบไม่ได้นี่ทุกข์แสนสาหัสนี่พอจิตสงบได้ก็ศาสนาก็มีคุณค่าขึ้นมากราบพระพุทธเจ้าก็ค่อยสนิทใจก็กราบที่เคยนับถือเฉยอย่างหนึ่งก็กราบด้วยความถึงใจเป็นลำดับบรรดาไปเป็นอีกอย่างหนึ่งนะกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์พลิกกันพอกิเลสอ่อนกำลังลงธรรมะก็ยิ่งมีกำลังมากมากสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหะธรรมวิริยะธรรมกลมกลืนเป็นอันเดียวกันไปเลยขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วรวมพลังกันมาเป็นจุดเดียวจุดเดียวจุดเดียวพุ่งพุ่งพุ่งความที่เกียดที่ข้านหายหน้าไปหมดมีแต่เอาเป็นเอาตายก็สู้ท่าเดียวสุดท้ายก็มาลงที่ว่าพี่เดียวกับเรานี้ต้องฝ่าได้ภายหนึ่งตายนั่นพี่เดียวไม่ตายก็เราตายเท่านั้นเวลามันเห็นโทษกันถึงขนาดนั้นแล้วเห็นคุณของธรรมถึงขนาดนั้นแล้วมันก็มีอยู่สองกันนั้นจะให้อยู่ด้วยกันครองจิตนครด้วยกันทั้งกิเลสทั้งธรรมนี้ไม่ได้เอากิเลสถ้ากิเลสเหนือเราก็ให้กิเลสได้ครองจิตนครอันเราก็บรรลัยแบบนี้ถ้าเราเก่งก็หยิบนี้จะต้องพังเราจะเป็นผู้ครองจิตนครให้ธรรมครองจิตนครมันมีสองเท่านั้นนี่แหละที่มันเด็ดนะมันเด็ดมันเฉียบมันขาดเด็ดยิ่งเข้าไปอีกคือคำว่ากิเลสนี้จะยังเหลืออยู่ภายในใจไม่ได้ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ว่างเนี่ยต้องพังไม่วันใดวันหนึ่งต้องให้พังแน่ๆมันจะขยับเข้าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันยิ่งเห็นชัดเจนกิเลสตัวไหนมันขาดออกไปด้วยสติปัญญาด้วยอุบายใดมันรู้ไปโดยลำดับตัดนั้นขาดเข้ามาอันนี้ขาดเข้ามาขาดเข้ามาเรื่อยมันเห็นชัดๆเลยใจนี่นาเป็นอย่างธาตุอย่างขันมันยึดธาตุถือธาตุถือรูปถือกายนี่เวลาพังเข้าไปด้วยอุบายต่างๆตั้งแต่อสุภะอสุพังลงไปถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาแตกกระจายไปหมดรอบด้านไปหมดแล้วคำว่าอุปทานความหลงในกายมันก็หมดให้เห็นชัดชัดนี่มันรู้ชัดชัดภายในใจไม่มีใครบอกก็ตามมันบอกขึ้นกับตัวเองเป็นจัตติกิโกสันติโกทิฏฐิโกจนกระทั่งมันหมดความหลงกายความยึดมั่นถือมั่นในกายอุปทานในกายมันหมดมันก็รู้มันหมดก็ไปแล้วท่านๆเนี่ยที่เรียกตัวสำคัญเนี่ยตัวอยู่ในร่างกายเนี่ยตัวสำคัญมากที่เรียกกำลังก็มาก

0: บีบบังคับเราก็หนักทุกข์ก็มากพอตัวนี้พังลงไปแล้วมันก็มีแต่ส่วนละเอียดลงไปเป็นนามธรรมหรืออย่างสังขารวิญญาณมันยิบยับยิบยับยิบยับมันจะยิบยับขนาดไหนก็ตามเถอะลองสติปัญญามันได้ย่ำเข้าไปจ่อเข้าไปแล้วยังไงมันก็ไม่ถอยเอาจนรู้ไม่มีอะไรเหนือสติปัญญาไปได้ที่เด็ดตัวใดไม่แหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาเมื่อถึงขั้นสติปัญญาแหลมคมแหลมคมขนาดนั้นอย่าเข้าใจว่าคนเรานี่จะโง่ตลอดเวลาถึงเวลาฉลาดฉลาดจริงๆมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเองนั่นแหละโดยไม่ต้องว่าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้มันถ้าเป็นในหลักธรรมชาติของจิตที่มีความรอบครอบหรือคล่องแคล่วในตัวเองมันเป็นอัตโนมัติเนี่ยหรือนี่มันอะไรขาดลงไปขาดมันรู้นี่แม้แต่สัญญาสังขารวิญญาณปกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันขาดออกไปมันเหลือแต่จิตล้วนๆมันก็รู้เวทนาก็มีแต่จิตเวทนาอันละเอียดละเอียดมันก็เป็นคู่กันกับพวกสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเกิดมาจากใจเดียวกันมันก็เป็นขันธ์มันเป็นอันหนึ่งต่างหากมันเป็นเหมือนกาฝากถ้าเราหลงมันมันก็ดูดซึมเอาจิตมันแหลกไปเหมือนกันเหมือนกับกาฝากที่อยู่ตามกิ่งไม้มันเกิดขึ้นมามันเป็นกาฝาเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นต้นเป็นลำของมันเป็นดอกเป็นใบของมันแต่มันอาศัยอาหารของกิ่งไม้นั้นเลี้ยงลำต้นของมันถ้ากาฝากต้นไหนต้นไม้ต้นไหนมีกาฝากมากๆแล้วไม่นานก็ตายอันนี้ที่เลียนมากๆเหยียบลงมันก็แหลกเหล่านี้อาการทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นกาฝากสติปัญญาอย่างทราบหมดแล้วตัดกันขาดลงไปเพราะนั้นก็ยังมีเหลือตั้งแต่เชื้อที่มันฝังอยู่ภายในจิตอย่างลึกลับอย่างละเอียดละออมากแต่ก็ไม่เหนือสติปัญญาอันเกรียงไกรนี้ไปได้มันหมุนเข้าไปจนได้เอาจนพังนี่ที่พูดถึงเรื่องว่าความเจ็บแสบกับกิเลสที่เป็นเหมือนกับเป็นคู่กรรมคู่เวรคู่เครียดคู่แค้นกันจริงๆมันถึงใจจริงๆไม่ได้ธรรมดาเพราะมันทำความทุกข์ความทรมานให้เราตั้งแต่ไหนจะลายมามันก็ทราบไปชัดในชาติปัจจุบันนี้เวลามันบีบบังคับเราเอาต่อหน้าต่อตาเลยมันทำไมมันจะมันเข็ดเมื่อถึงขั้นที่ควรจะเข็ดมันเข็ดสติปัญญามีอย่างทราบลงไปอย่างทราบลงไปสิ่งที่ควรเข็ดต้องเข็ดมือกล้าพูดว่ากิเลสกับเรานี่มันเป็นอย่างนั้นวางกันเลยเมื่อถึงขั้นมันจะเป็นเมื่อถึงขั้นมันเป็นกิเลสกับหัวใจเรานี้จะให้ครองกันอยู่ต่อไปอีกไม่ได้หนึ่งกิเลสต้องพังสองเราต้องพังคือกิเลสต้องตายเราสองเราต้องตายมีสองอย่างตอนนี้จะให้อยู่ด้วยกันทั้งสองนี่ไม่ได้ว่ะแต่ยังไงก็ตามเราจะให้มันพังให้ได้นี่ไม่มีถอยจนกระทั่งหมดลมหายใจขาดดิ้นนั่นแหละสุดวิสัยมันจะคลองขันมันคลองไปลมหายใจยังมีอยู่แล้วยังไงมันก็จะต้องพังเราจะเป็นผู้ครองจิตตรงนี้ทำนั่นแหละคำว่าเราก็ดีมีเท่านั้นนี่เมื่อมันถึงขนาดแล้วมันจะอ่อนข้อย่อหย่อนได้อย่างไรอะไรมันก็เป็นเหมือนไฟไปหมดมันเผาไปเลยเผาไปเลยที่เหลือตัวไหนมันจะมาเป็นเนื้อธรรมวะสุดท้ายก็พังทลายไปหมดหาที่ไหนของวิเศษที่มันวิเศษก็คือกิเลสนั้นมันเป็นเหมือนมูดเหมือนขูดมันไปพอกอยู่บนหัวใจใจมันจึงเป็นใจที่ต่ำช้าเร็วซามไปเยอะหาคุณค่าไม่ได้ก็เพราะกิเลสนั่นเองตัวหาคุณค่าไม่ได้ไปครอบอยู่นั้นหมดพังสิ่งนี้ออกไปจนหมดไม่มีเหลือแล้วไม่ต้องบอกแล้วของวิเศษไม่อะไรวิเศษในโลกนี้ดินมันก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอากาศเป็นอากาศมันวิเศษวิโสอะไรมันเคยมีมาตั้งกับตั้งกันไม่เห็นใครว่ามันวิเศษวิโสไม่มีใครได้ความวิเศษวิโสจากมันแน่มันก็รู้ได้ชัดด้วยครับเมื่อจิตกับธรรมเขาสัมผัสกันไม่ต้องบอกว่าความวิเศษวิโสเป็นยังไงมันรู้เนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันวิเศษวิโสยังไงมันก็รู้อันนี้วิเศษวิโสยังไงบ้างก็รู้เนี่ยมาจากเรื่องของนี่แหละที่ว่าพูดเห็นคุณมันก็เห็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์ใจประจักษ์ใจเห็นอย่างถึงใจถึงใจเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจทำไมจะไม่มีกำลังใจต่อสู้กับมันเมื่อความเห็นโทษก็เห็นถึงใจความเห็นคุณของธรรมก็เห็นถึงใจแล้ว กำลังมันทั้งสองอย่างก็เป็นเครื่องหนุนให้มีกำลังมากขึ้นมันก็พุ่งนี่นี่นี่นำมาสอนหนูสอนเพื่อนสอนด้วยจิตด้วยใจทอดมาเข้าใจมาสอนลากมาหมดจนไม่มีอะไรเหลือเลยในที่นี้มันเห็นอะไรแสดงหูแสดงตามันพิสะเทือนมากนะเพราะไม่ได้สอนเล่นแล้วพูดโกงๆด้วยนะว่าไม่ได้สอนแบบด้นเดาด้วยสอนตามความมีความเป็นที่มันปรากฏขึ้นมาทั้งภาคปฏิบัติทั้งผลที่ปรากฏขึ้นมามากน้อยเพียงไรนำมาสอนทั้งสองเงื่อนทั้งเงื่อนเหตุเงื่อนผลยางเต็มไม่เต็มหน่วยเต็มกำลังความสมัครของตนจะไม่มีอะไรจะสอนสอนหมู่สอนเพื่อนแล้วไม่ได้มีในความรู้สึกว่าเราได้ด้นได้เดามาสอนหมู่เพื่อนนะพอออกมานี่งานนี้นานๆเหมือนอย่างนั้นแต่ว่าท้าทายก็ได้ทำทั้งหลายเองปัจจุโกเองปัจจุโกประกาศอยู่ในหัวใจเหมือนกับว่าท้าทายนี่ดูที่นี่หนักนี่หนักว่างันเมื่อเวลาถึงขั้นธรรมของจริงเจ้าของก็ได้เห็นอย่างชัดเจนก็สามารถประกาศให้โลกทั้งหลายได้รู้กันได้หรืออย่างพระพุทธเจ้าของเราแต่ว่าเกลียดวักแค้นอยู่ตรงเกลียดแค้นถึงขนาดนั้นเป็นที่เด็ดเพราะมันได้รับความทุกข์ทรมานจากมันนี้มากน้อยอย่างไรมันเต็มในหัวใจก็จักหัวใจนึกถึงขนาดว่าจะครองหัวใจนี้ทั้งสองไม่ได้ทั้งธรรมทั้งกิเลสไม่ได้หนึ่งกิเลสต้องพังสองเราต้องพังสองอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ยังไงก็จะต้องเอากิเลสให้พังในวันใดเวลาหนึ่งจนได้ไม่ถอยแล้วมันจะหนีความสามารถไปได้ยังไงเมื่อกำลังใจถึงขนาดนั้นแล้วมันต้องพังจนได้ทีนี้เอ้ามันไปอยู่ในหัวใจใดสมมุติว่ามันอยู่ในหัวใจนี้ไม่ได้แล้วมันพังหมดแล้วมันอยู่ในหัวใจใดแสดงมากิริยาท่าทางไหนมันทำไมจะไม่รู้เออกิเลสมันประเภทเดียวกันนี่แสดงออกมาด้วยคนมายาใดมันก็รู้แสดงมาอย่างเปิดเผยก็รู้แสดงมาอย่างลี้ลับแสดงมาอย่างแบบตนมายามันก็รู้หมายเพราะมันไม่เหนือธรรมธรรมเหนือมันอยู่แล้วนะทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้เพราะนอกจากไม่พูดเท่านั้นนั่นคือทั้งเมื่อยากขวางการฆ่าดีการกอดของดีงานในสามแดนโลกกันไม่มีงานใดยิ่งกว่างานการต่อสู้การฆ่าการต่อการเบียดทุ่มมาทุกอย่างเลยนั่นถือสิทธิ์ใจก็มอบลงไปเลยทีเดียวยาอยู่ไม่ได้ถึงเวลาที่จะมอบลงเลยทุ่มลงเลยถ้าจิตปัญญามีเท่าไรทุ่มลงเลยจะสงวนไว้ไม่ได้นั่นอื่นก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันเกิดก็เกิดไม่เสร็จก็ไม่เสร็จงานนี้ถึงเวลาเป็นยากจริงๆอย่างที่ว่าทำแล้วก็ทำเนี่ยคือพูดอยู่ด้วยเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรหล่อเลยเคลื่อนพังๆแล้วหล่อเลยเราไม่ได้ทำทั้งเวลามาเห็นหมู่เพื่อนเพื่อนพังๆแล้วหล่อเลยมันถึงขวางตาแทงหัวใจไม่อยากพบอย่างนี้มันขัดก็จริงๆเราถือเรื่องความเปลี่ยนนี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากเลยเยอะมองเห็นพระอยากเห็นพระที่มีความเปลี่ยนเราไม่อยากเห็นพระเด่นดันดังขึ้นท่าที่เด็กเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลาเราไม่อยากพบอยากเห็นเพราะที่เด็กมันเหยียบหัวคนอยู่แล้วเหยียบหัวพระอยู่แล้วเราจะเห็นวิธีต่อสู้จะเห็นการต่อสู้ของพระเพื่อจะลากคอที่เด็กที่มันอยู่บนหัวลงมาเหยียบมันแหลกแตกกระจายไม่มีอะไรเลยให้เหลือถือมุติธรรมเต็มหัวใจเราอยากพบอยากเห็นอย่างนั้นเพราะอันนี้วิเศษสุดนะที่เด็กมันม้วนเสื่อเรื่องกับหัวใจเรื่องนั้นมีอะไรกวนใจนะเมื่อประมวลลงมาแล้วทั้งหมดก็ทุกมากทุกน้อยกันแต่มหันต์ทุกมาจนสร้างถึงทุกอย่างละเอียดมันก็เรื่องที่เด็กทั้งนั้นผ่านทุกเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะตำหนิตัวความจริงมันเลยก็คือกิเลสเท่านั้นนะพอนี่มันจะม้วนเฉื่อยลงไปแล้วไม่มีอะไรแม้แต่ธาตุขันธ์มันจะแตก
1: ของมันอยู่ด้วยความเจ็บใครจะป่วยมันก็ทราบก็อยู่ตามความจริงของมันมันไม่ได้มีความกระทบกระเทือนมันไม่มีความเจ็บปวดแสบร้อนภายในจิตใจเลยมันต่างอันต่างจริงอยู่นี่นั่นมันเห็นได้ชัดอย่างนั้นนะมันจะทุกข์มากขนาดไหนมันจะทนได้มันก็ทนของมันทนไม่ได้มันก็ไปของมันมันเรียกพูดเทียบมันข้อเปรียบเทียบเหมือนกับไฟไม่กอไผ่ไฟต่อเข้าไปมีส่งเปลวเกิดเมฆเสียงระเบิดถึงตรงปังปังปังปังปังปังเหมือนฟ้าถล่มในขณะที่มันแสดงเต็มที่ทั้งฟืนทั้งเปลวไฟทั้งเสียงของไฟนั้นมันเหมือนกับว่าต่างอันต่างมีวิญญาณเหมือนกับฟืนก็มีวิญญาณไฟก็มีวิญญาณเปลวมันก็มีวิญญาณความที่มันระเบิดตุ้มตามตามมันก็เหมือนมีวิญญาณพิจารณาเข้าตามความจริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยฟืนมันก็ไม่รู้ความหมายของตัวเองและไม่รู้ความหมายของไฟไฟเองก็ไม่รู้ความหมายของตัวเองและไม่รู้ความหมายของฟืนเปลวส่งเกิดเมื่อก็ไม่รู้ความหมายตัวเองเสียงระเบิดตุ้มตามตามก็ไม่รู้ความหมายตัวเองคือเราที่ยืนดูอยู่นี่เป็นผู้รู้ความหมายทุกอย่างถึงนั้นเขาไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันเวลาทุกขเวทนามันบีบบังคับกายขึ้นเจ็บไข้ได้ป่วยหนักเนี่ยมันทำให้บีบให้ดิ้นให้อะไรต่ออะไรมันก็เหมือนกับไฟไหม้กอไผ่นั่นแหละมันงอมันหงิกมันก็เด่นตกปุ้งปังปุ้งปังเหมือนมือยืนด่าอันนี้ร่างกายมันก็หงิกก็งอกวัดแปลงเหมือนเพราะทุกขเวทนาเนี่ยมันเป็นเหมือนไฟเผามันอันนี้เป็นได้พระอรหันต์เราก็แน่ใจว่าเป็นได้เหมือนกันเพราะเป็นเรื่องส่วนธาตุขันธ์คือมันจะแสดงความหยุดความงอความกระตุกกระตึกไปในแง่ต่างๆเป็นได้เหมือนกันเพราะเรื่องของขันธ์ขันธ์ของโลกเป็นได้ขันธ์นั้นท่านก็เป็นได้อันไหนที่มันที่อยู่ในวิสัยของท่านที่จะบังคับได้ท่านก็บังคับอันไหนไม่ใช่วิสัยของท่านที่จะบังคับมันก็เป็นไปตามเรื่องของขันธ์ล้วนๆมันก็ต้องแสดงได้อันนี้เราไม่ค้านแต่สัมพันธ์จิตนี่มันเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองทั้งติดอยู่ในขันอันเป็นตัวสมมติแต่จิตนี้ก็เป็นวิมุตต์แล้วมันเข้ากันได้ไหมมันประสานกันได้ไหมมันทำใจให้กระทบกระเทือนได้ไหมกระเทือนไม่ได้วางกันเลยนะหรือจะกล้าพูดว่าพระอรหันต์ไม่มีทุกขเวทนาไม่มีเวทนาว่าแต่เวทนามาจากไหนเวทนามันก็เป็นสมมติทุกขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามเกิดขาดเวทนาก็ตามมันเป็นสมมติทั้งมวลเป็นการทุกขังอาการด้วยกันทั้งนั้นคือตัววิมุตต์เป็นอันนี้กันตัวหลังหน้าตามเมื่อไรความจริงก็เป็นอย่างนั้นรู้ก็อยู่อย่างนั้นจะทำอะไรให้ท่านจะทุกข์กระเทือนเพราะเป็นหลักธรรมชาติตายตัวแล้วเรียกว่าอกุปะก็เรียกได้แล้วเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หาความรู้ไม่ได้ทำไมของการว่าบางทุกข์เสียงได้ตลอดพระอรหันต์บางองค์ดูนิพพานบางเดินนิพพานบางนั่งนิพพานบางนอนนิพพานไม่ได้ใส่ความขนาดของท่านในวาระสุดท้ายที่ท่านจะแสดงมาท่านก็แสดงท่าทางต้องการของท่านเพราะจิตของท่านดูเหมือนนี้แล้วเวทนาไม่ละเอียดย่ำปัญญาจิตใจท่านได้ทำไมท่านแสดงไม่ได้ตามมาใส่ของท่านทำงานส่วนมากมันนอนนิพพานนั่งนิพพานก็จำนวนน้อยแต่มันมากกว่าถ้ายืนก็เดินผ่านมีน้อยมากเลยนะปรากฏขึ้นมาน่ะท่านเองท่านก็เห็นขั้นท่านก็เห็นขั้นในความเป็นของท่านมันไม่ถูกทำไมว่าอรหันต์จะนิพพานนั้นได้เนี่ยท่านไม่เห็นขั้นท่านก็เล่าตามความจริงที่ท่านรู้ท่านเห็นแต่มันไม่จริงท่านก็ขั้นของท่านเองสิเพราะท่านรู้เห็นเองมีท่านก็ไม่ขั้นท่านก็เล่าตามความจริงท่านเองแต่เราเองก็หาที่ค้านไม่ได้เหมือนกันยอมรับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันเดียตาในท่าใดเรื่องใดประเหตุเป็นต้นนั้นตายที่เรื่องของขันเหมือนเรื่องของขันล้วนๆจะตายท่าไหนแบบไหนก็เป็นเรื่องของขันล้วนๆไม่ใช่เรื่องของจิตวิมุตติไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกันมีปัญหาอะไรก็เรื่องท่าดังขันแตกตายไปด้วยวิธีการต่างๆด้วยเหตุการณ์ต่างๆมันก็เรื่องของท่าของขันนั่นเองคำที่พูดอยู่ทั้งหมดนี่มันก็กังวานอยู่ในหัวใจนั่นทำไมจึงจะคุยเกี่ยวกับที่เด็กมาโปะเอาโปะเอาโปะจน มืดมิดปิดตาหาทางออกไม่ได้ออกไปแต่สิ่งที่มองดูไม่ได้นะเรื่องนี้เดชพาให้ออกไม่ใช่เรื่องทำพาให้ออกอย่างนั้นนี่ที่เราสะดุดสังเวชสะดุดสังเวชก็หมอบไปสิ่งที่นำมาสอนก็สอนตุ้งตุ้งทั้งอย่างถึงใจได้จะถ้าจะให้ถึงใจมันก็ถึงเพราะเทศด้วยความถึงใจนะไม่ได้เทศแบบหล่อๆเลยแหละก็หมอบกับเพื่อนเทศด้วยความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่อยเต็มอัดเต็มคำเต็มหัวใจจะขอหาบุตรที่จะเข้าอกเข้าใจนี่มึงไม่มีในเรื่องความเข้าใจมันคือเรื่องเทวทัตทำลายศาสนาทำลายตัวเองนั่นเองมันน่าจะหลุดทั้งเลยเรื่องอะไรต้องทำไม่ปรากฏนะเลิกนะ

บอกหรือพระเรามีจำนวนมากหลายองค์งานนั้นก็มากทำไม่ยุ่งเหมือนกันต่างคนต่างองค์ให้เรื่องภาวนาสติกับจิตอย่าให้ห่างไกลกันผู้ปฏิบัติรายไหนที่มีความจดจ่อหรือมีความเคลื่อนไหวของตัวเองนั่นแหละจะได้ทราบความดีชั่วที่แสดงอยู่กับตัวตลอดเวลาอย่าไปสนใจกับสิ่งอื่นมากยิ่งกว่าสนใจกับเรื่องของตัวที่แสดงออกและสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนี่หลักของการปฏิบัติถ้าพูดถึงเรื่องความลำบากไม่มีงานชิ้นใดจะลำบากยิ่งกว่างานของจิตที่จะพยายามทราบเรื่องของตัวโดยมากเรามองข้ามจุดสำคัญไปหาความสุขก็หาในจุดที่ไม่ใช่ความสุขมันจึงพบแต่ความทุกข์หาถูกจุดนั้นก็มีความสุขมีต่างท่านต่างมาในที่ต่างๆจากที่ต่างๆมาอบรมทั้งเก่าทั้งใหม่โปรดได้สังเกตจากหมู่เพื่อนที่อยู่ก่อนแล้วอย่าทำตามความชอบใจของตนที่เห็นว่าเคยกินมาโดยไม่คำนึงถึงว่าผิดหรือถูกการสำเนียกศึกษาเคยได้อธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเป็นสิ่งที่จะให้ความรู้ความฉลาดได้ถ้ามีความจดจ่อเพื่ออยากรู้ความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนแต่ถ้าไม่สนใจแม้จะสัมผัสกันอยู่วันดั้งค่ำก็ไม่ได้เรื่องการจะพยายามตั้งฐานจิตให้ได้รับความสงบเย็นใจตลอดไปนี่เป็นรู้สึกจะลำบากอยู่บ้างจิตมีฐานถ้าทำให้มีคำว่าฐานนั่นหมายถึงเป็นพื้นถ้าเป็นความสงบก็เป็นพื้นอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นปัญญาก็เป็นพื้นของปัญญาคือคิดอ่านไตรตรองอยู่เช่นนั้นนี่ท่านเรียกว่าพื้นเป็นพื้นเพจิตที่ยังไม่มีพื้นฐานเวลาสงบก็สงบแต่เวลาถอนขึ้นมาแล้วไม่ปรากฏความสุขแต่จิตที่มีพื้นฐานเวลาสงบลงไปก็เสวยความสุขประเภทที่สงบคือเกิดจากความสงบนั้นเวลาจิตถอนขึ้นมาก็เสวยความสุขซึ่งเป็นพื้นฐานของจิตที่ได้ชำระมานี่เรียกว่าจิตมีพื้นผู้ที่มีได้รับผลที่เป็นสืบเนื่องมาจากสมาธิจนกลายเป็นพื้นฐานของจิตแล้วที่ว่าผู้มีที่ปลงที่วางใจไม่ค่อยจะรุ่มร้อน

มันอยู่ทั้งวันทั้งคืนจะคิดจะอ่านใจตรองอะไรก็พอมีเหตุมีผลจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ในเอียบทใดก็หรือที่ใดก็ดีก็รู้สึกจะเป็นความสุขไม่ค่อยจะมีทุกข์มารบกวนมีท่านเรียกว่าพื้นฐานของจิตความคิดความปรุงก็คิดได้ปรุงได้แต่ไม่ได้คิดไปในสิ่งที่จะทำความก่อกวนตนเองได้รับความทุกข์เดือดร้อนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาคิดก็คิดไปทางอัตทางธรรมผู้มีความสงบเป็นพื้นฐานของจิตเป็นอย่างนี้ส่วนไม่มีพื้นฐานนั้นเราก็ทราบกันเผลอขนาดเดียวเท่านั้นมันก็คิดไปนอกลู่นอกทางเลยยิ่งเผลอไปมากเท่าไหร่มันก็มีเวลาที่จะสั่งสมความคิดประเภทที่ดุแย่ทำลายตัวเองนั้นตลอดเวลาที่เราเผลอแต่จิตที่มีพื้นฐานไม่เป็นอย่างนั้นแม้จะเผลอไปบ้างมันก็ไม่คิดอย่างนั้นแม้จะคิดก็มีจำนวนน้อยโดยมากเขาคิดไปทางอัตธรรมไม่พักมันพยายามทำจิตให้มีพื้นฐานอย่าเป็นคนหลอกเนี่ยอย่าเป็นคนง่อนเนี่ยตอนแกให้เป็นคนจริงพระพุทธธรรมะพระพุทธเจ้ามีแต่จริงทั้งนั้นยึดหลักธรรมะเข้ามาเป็นหลักใจต้องให้เป็นผู้มั่นคงอย่าเอานำความลำบากเข้ามาเกี่ยวข้องจะกลายเป็นอุปสรรคขึ้นทันทีหนักก็ถือเป็นงานของเราเบาก็ถือเป็นหน้าที่ของเราจะต้องทำเพื่อความสำเร็จทั้งงานหนักงานเบาจิตถึงคราวจะปลอบโยนก็มีบ้างถึงคราวจะข่มขู่ก็ข่มขู่กันไปจะให้มีแต่ปลอบโยนทีเดียวก็ไม่นะมีจะให้มีแต่ข่มขู่ทีเดียวก็ไม่ถูกมันต้องมีทั้งสองอย่างปะปนกันไปตามการที่เห็นควรที่จะควรปฏิบัติต่อกรณีใดในเรื่องของตัวเองสิ่งใดจะทำความอ่อนแอให้แก่จิตอย่าสนใจคิดถ้าจะคิดก็ให้คิดเรื่องมาแก้ไขกันเราต้องคิดถึงเรื่องความอ่อนแอมีผลอย่างไรบ้างนะถ้าคิดไปอย่างนั้นความขี้เกียจอ่อนแอหรือความท้อแท้มีผลอย่างไรบ้างเมื่อจะนำสิ่งเหล่านี้มาใช้เราจะมีผลดีอย่างไรบ้างถ้าเราคล้อยตามสิ่งนี้จะมีความเจริญหรือมีความเสื่อมไปเป็นลำดับเอานำมาเทียบเคียงนั่นแหละนักปฏิบัติต้องมีเหตุผลรักษาตัวอย่างนี้ถ้ามีเครื่องรักษาไปไม่รอดลำแบกตู้คัมภีร์ไปก็ไปไม่รอดมีความเข้มแข็งขาดฐานร่าเริงทุกเพื่อการถอดถอนสิ่งที่คือกับตนเองตัวเองไปตามหน้าของผู้การปฏิบัติธรรมะต้องทดสอบตัวเองอยู่เสมอวิธีการต่างๆที่เรานำมาใช้ต้องสังเกตผลอุบายมายาของกิเลสที่แสดงตัวออกมาเราต้องสังเกตผลที่ปรากฏขึ้นจากสิ่งเหล่านี้เสมอไม่งั้นจะไม่มีทางหักห้ามไม่มีทางแก้ไขตามความรู้สึกของผมถ้าเราได้ลงตั้งใจจริงๆเราจะพิจารณาอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับทางสมาธิหรือเกี่ยวกับทางด้านปัญญาจะต้องเห็นผลเป็นลำดับหากไม่พิจารณาไม่เอาจริงเอาจังจะไม่ค่อยได้ผลและไม่ได้ผลผู้กำหนดลมหายใจทั้งเกียรติอยู่เฉพาะลมเท่านั้นมีหน้าที่อันเดียวมันจะไปไหนลมนี้จะเข้ากับออกเท่านั้นเรื่องของลมเราก็ให้ทำความรู้สึกกับความสัมผัสของลมเท่านั้นเรื่องจะเกิดเป็นผลขึ้นมาอย่างไรนั้นเราไม่ต้องไปคาดหมายในเวลาเช่นนั้นผลกับเหตุไม่หนีจากกันคือไม่แยกจากกันไปไหนถ้าเหตุมีความสืบเนื่องกันผลจะทนตัวอยู่ไม่ได้ต้องแสดงออกมาให้เห็น

เมื่อเรามีสติเพียบจ่ออยู่การกำหนดลมก็ดีจะกำหนดคำบริกรรมคำอะไรก็ดีเราไม่ได้หมายจะเอาลมและคำบริกรรมนั้นแต่เรามุ่งจะให้ทราบเรื่องของจิตถ้ามีเครื่องผูกมัดหรือเครื่องยึดไว้ใจไม่รวมกระแสของตนเข้ามาสู่จิตก็เลยไม่มีทางจะทราบได้ว่าความสงบเป็นอันแท้จริงเป็นยังไงมันไม่เห็นไม่เจอที่ไปหาอุบายมามีเครื่องผูกมัดจิตใจก็เพื่อนี่พอจิตได้ทำหน้าที่อยู่กับงานของตนโดยเฉพาะแล้วความรู้สึกทั้งหมดก็จะพุ่มเทกันลงที่จุดนั้นไม่ปล่อยให้เพ่นผ่านออกไปดังที่เคยเป็นมาเมื่อกระแสของจิตได้มารวมตัวอยู่นั้นสืบต่อกันไปเป็นลำดับแบบไม่นานเราก็เห็นความสงบเกิดขึ้นแต่เห็นความสงบแล้วเราก็เห็นจุดของความรู้คือใจการกำหนดลมหายใจที่เรียกอานาปานสติมีความสำคัญอยู่หลายระยะเหมือนกันนั่นพอกำหนดลมเข้าไปเข้าไปเข้าไปลมก็ค่อยละเอียดละเอียดที่ปรากฏว่าลมหายไปใจหาที่ยึดไม่ได้นี่ไงลมหายไปทั้งที่เราก็รู้อยู่ว่าลมหายไปนี่ใจไม่มีที่ยึดรู้สึกแปลกๆมีความรู้สึกแปลกๆขึ้นมาไอ้นี่ลมหายใจหายไปแล้วมันไปอยู่ที่ไหนลมหายไปแล้วแล้วมันจะไม่ตายเลยเกิดความคิดขึ้นมาก็ไปทำลายความสงบที่กำลังจัดแสดงตัวเต็มที่ที่ลมหายใจก็เลยกลับใหม่พอเราไม่เดินตามปกติของหลักธรรมชาติแต่เราปรุงแต่งขึ้นมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องก็เลยผิดหลักธรรมชาติไปลมก็หายไปที่หายไปแล้วก็กลับมาจะหายไปในหลักธรรมชาติของลมจริงหรือว่าหายไปในความรู้สึกของเราก็ตามทั้งสองนี้อย่างแต่อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะทำให้ลมปรากฏตัวขึ้นมาถ้าเราคิดว่าลมหายไปเกิดความสงสัยขึ้นมาลมต้องกับปรากฏตัวขึ้นมาใจก็หยาบขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่ทำลายความสงบได้ทางที่ถูกให้เป็นไปด้วยความราบรื่นลมจะละเอียดก็ให้ทราบตามความละเอียดของลมลมหมดไปก็ให้ทราบเรื่องลมหมดไปใจที่ยังมีอยู่ให้อยู่กับความรู้นั้นนี่อันนั้นอีกอย่างหนึ่งลมหมดไปด้วยจิตขาดวรรคขาดตอนจากอารมณ์ใดๆด้วยเหลือแต่หลักธรรมชาติที่รู้อันนี้ไม่สงสัยว่าลมจะหมดไปหรือไม่หมดก็ตามธรรมชาตินี้จะเป็นความแน่วแน่สำหรับตัวเองไม่ไปพวักโพนกับลมที่หายไปแล้วมีความมั่นคงอยู่กับความรู้ทั้งขาดวรรคขาดตอนจากทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาขันธ์ที่มีความเกี่ยวโยงกับจิตในเวลาเช่นนั้นด้วยนี่เป็นจิตที่สงบละเอียดมากและไม่สงสัยในความรู้ว่าเป็นอย่างไรไม่สงสัยในเรื่องลมว่าหายไปแล้วจะไปอยู่ยังไงหรือจะเป็นจะตายอะไรไม่มีความสงสัยเพราะเวลานั้นจิตไม่แสดงอาการคือขันไม่แสดงออกจากจิตเหลือแต่ความรู้ล้วนๆแสดงตัวอย่างเด่นชัดอัศจรรย์ขาดมรรคขาดตอนเหลือแต่ความรู้เท่านั้นอานาปานสติประเภทที่ละเอียดเป็นอย่างนี้เพื่อความราบรื่นของทั้งสองประเภทเราอย่าไปกังวลกับลมเมื่อลมได้หายไปให้อยู่กับความสงบหรือให้อยู่กับความรู้จนกว่าจะลมจะปรากฏขึ้นมา
แต่ไม่ได้คาดหมายว่าลมจะปรากฏขึ้นมาให้รู้อยู่อย่างนั้นรู้ประเภทแรกจิตมีกิริยาที่ใช้งานอยู่ได้ใช้งานได้อยู่มีคิดแปลกๆต่างๆลมหมดไปยังไงก็อยู่กับอะไรนี่ยังคิดได้ขั้นนี้นี่แหละขั้นนี้จะทำให้คนสงสัยแล้วจิตจะถอนขึ้นมาเพราะความสงสัยเป็นตัวเหตุเพราะความสงสัยมันเป็นสังขารประเภทหนึ่งที่ปรุงขึ้นมาและประกอบควรความสงบโดยถืออารมณ์คือถือลมหายใจว่าหมดไปนั้นมาเป็นอารมณ์ประกอบควรความสงบอันนี้ให้หนักแน่นยิ่งกว่านั้นไม่ได้หรือมั่นคงยิ่งกว่านั้นไม่ได้ถอนขึ้นมาสิเพราะความถูกต้องเราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องประเภทนั้นประเภทที่สองนั้นที่กล่าวแล้วนั้นอันนั้นหมดปัญหาเหลือแต่ความรู้ล้วนๆมีความปรุงความแต่งอะไรทั้งหมดขาดแม้ที่สุดกายมันสาบหายไปไหนนะถึงขนาดแบบจริงๆของอนัตตานาสิกายก็ไม่มีเลยลมหมดไปกายหายไปด้วยเหลือแต่ความรู้ล้วนจะดูเท่าไรไม่ต้องบังคับให้ถอนขึ้นมาดูเท่าไรก็ไม่มีเดือนปีนาทีโมงเข้าไปจับเลยนะจิตจะมีความรู้สึกว่ามีอาการเหน็ดเหนื่อยในส่วนร่างกายมาเกี่ยวข้องเลยถ้าจิตลงได้ขาดว่าขาดตอนจากเรื่องของขันแล้วจะไม่มีขันใดเข้ามาทำลายหรือก่อกวนจิตดวงนั้นให้รับความไม่สะดวกสบายขึ้นเพราะขันเป็นเหตุแต่จะทรงหลักธรรมชาติของตนไว้อย่างสมบูรณ์ของภูมิสมาธิให้ท่านนั้นนี่แหละพูดถึงเรื่องอนาปานสติผลที่ปรากฏเป็นอย่างนั้นเราจะแยกมาใช้ปัญญาเราต้องแยกในเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วจิตคิดจิตปรุงแต่งได้แล้วที่ว่าสมควรแต่งงานแล้วอ่ะทำลงไปการค้นคว้าดูค้นคว้าดูตัวของเรานี่มันท่องเที่ยวอยู่นี่ไปไหนรอบโลกมันไปมาแล้วมันได้อะไรเที่ยวดูรูปดูเสียงดูกลิ่นดูรสอะไรต่ออะไรมันเต็มอยู่ทั่วโลกไปที่ไหนมันไม่มีสิ้นสุดเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปใจก็เปิดเปิดเติงหาที่ยับยั้งไม่ได้เอาหาให้หาหลักเพื่อเป็นการดับยั้งจิตดูเห็นตามหลักความจริงที่เรียกว่าโลกวิถีดูอาการของกายจะอาการไหนก็เห็นให้ยังลงชัดด้วยไตรลักษณ์ถ้าลงไตรลักษณ์ถึงใจแล้วอะไรก็ถึงใจหมดทุกขังว่าทุกขังคำเดียวก็ถึงใจอนิจจังอนัตตาอะไรมันอยู่ด้วยกันวิ่งถึงกันหมดเราไม่ต้องบอกอันนั้นเป็นอนิจจังอันนี้เป็นทุกขังนั่นเป็นอนัตตาอะไรนะเพราะหลักธรรมชาติมันเป็นอันเดียวกันมันพูดแยกเป็นอาการเฉยเรื่องปัญญาน่ะเป็นเรื่องสำคัญสติกับปัญญานี่สำคัญมากผู้ปฏิบัติถ้ามีความสนใจต่อการคิดอ่านใจตรองเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เกี่ยวกับเรื่องหลักไตรลักษณ์แล้วจะมีทางถอดถอนกิเลสเป็นลำดับลำดับแล้วโปรดทราบให้ด้วยว่าปัญญานั่นแหละเป็นสิ่งที่จะถอดถอนกิเลสทุกประเภทสมาธิเป็นแต่ผู้รวบรวมเข้ามาแต่ปัญญาเป็นผู้ตัดผู้ฟันผู้ทำลายให้ขาดออกไปเป็นลำดับบรรดากิเลสที่มีมากน้อยแปลกใจอยู่ถ้าเราพิจารณาให้ถึงความจริงมาหลงของเยี่ยมของปลอมความคิดก็ปลอมกีรังขาวรว่าสวยว่างามว่าเราว่าเขามันปลอมฉะนั้นความจริงเราก็หลงความคิดของเรานี่แหละโดยถือสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องนั้นเป็นตัวเหตุแต่ท่านแล้วก็คือความคิดของเรานั่นแหละเป็นผู้หลอก

นี่จะมาแก้ยากคือต้องอาศัยหลักทำเข้าแก่คำว่าอาจารย์ทุกขังอนัตตาแก้ส่วนที่ว่าเนี่ยทำความต้องการผิดเหล่านี้ไม่แก้อะไรทำแล้วนี่เขาไปแก้มันไม่มีทางออกในรูปพระปฏิกูลก็เหมือนกันจะไปแก้เนี่ยที่ว่าความสำคัญว่าสวยว่างามแล้วทีนี้ความสวยความงามมันมีอยู่ที่ไหนดูตามหลักความจริงมันไม่มีอะไรมีถ้ามันหนังมันงามหนังรองเท้าเรามันเป็นไงงามไหมพี่นาดีไหมมันบางขนาดมันหนาเท่ากระดาษก็ได้หรือสิ่งที่มันหลอกตายนะแล้วมันก็ไม่ได้หลอกไอ้ที่บางที่เขาว่าสวยงามมันก็มีอะไรอยู่นั้นมันเฮ้ยถ้าพูดตามหลักธรรมชาติมูลเต็มไปหมดรอบทั้งตัวทั้งว่าตาจ่าพยันโตนี่หนังหุ้มอยู่ที่สุดรอบมีมูลที่ติดอยู่กับหนังหุ้มอยู่ที่สุดรอบเป็นที่สุดรอบเหมือนกันถ้าตามพิจารณาให้มันทันกับเหตุการณ์หรือกับสิ่งที่มันเป็นอยู่มีอยู่นั้นมันก็ไม่มีอะไรจะหล่อปัญญาต้องอย่างนั้นถ้ามันทันกับมายาของตนเองที่มันออกไปเมื่อดูนี่แล้วเพราะฉะนั้นเรียกอีกพลิกข้างในออกมาข้างนอกมันจะเยอะบุตรภูโรมยิ่งไม่น่าดีเอาถลอกออกหมดทั้งหนังมาให้มีโลกหนังออกหมดเลยคนไม่มีหนังมันชอบกันไหนมันจะมีหญิงมีชายที่ไหนจะมีแต่แมลงวันบินตามนั่นหลงหนังกันนั่นไม่หลงอะไรหลงหนังว่าเฉยบางบ้างมันไม่ได้หนาเท่ากระดาษนะที่เรียกว่าผิวหนังเท่านั้นแหละมันฉาบเท้าให้สำหรับคนโง่พอเลยนั่นเข้าไปนิดก็เห็นแล้วเห็นเรื่องทันทีแล้วแล้วยิ่งถ้าหลอกออกหมดทั้งหนังแล้วดูคนเป็นไงเขาดูเราก็จะดูได้ไหมเราดูเขาจะดูได้ไหมมันดูกันไม่ได้ทั้งนั้นแหละนั่นแหละหลักจริงความจริงแล้วมันหลงอะไรนะนั่นน่ะหลงที่ตรงไหนดูไปนั่นปัญญาดูแล้วดูเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนมันเกิดความช่ำชองในจิตใจดูเพียงเพื่อพาดเพื่อพาดพาดผ่านไปใช่ไม่ได้ขัดลงไปกล้าลงไปรับลงไปปัญญาของเราเอานี่แหละเป็นหินรับดูแล้วดูเราจะดูข้างนอกก็ได้ดูข้างในก็ได้ไม่ผิดคำว่ามรรคสมุทัยแล้วจะมีได้ทั้งข้างนอกข้างในนี้จะเอาวัตถุข้างนอกเช่นจะเป็นรูปหญิงรูปชายก็ตามเอาออกมาพิจารณามันไม่ผิดเมื่อมันเห็นชาติมันก็วิ่งเข้ามาข้างในตรงนั้นมันไม่เห็นนั่นแหละมันที่มันเพ่นพ่านอยู่ตลอดเวลาทำให้ยุ่งไม่มีเวลาสงบตัวได้เลยหาของมีหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอสิมันมีที่ไหนของสวยงามมีที่ไหนของจริงของจางของกิรังทวารมีที่ไหนอัตตามีอยู่ที่ไหนมันไม่มีนี่มันหาเองมันต้องยุ่งหาของไม่มีเนี่ยภาวะตัณหาอยากในของไม่มีเราว่างั้นธรรมะป่าที่ภาวะตัณหาอยากในของไม่มีภาวะตัณหาอยากในของมีนี่เป็นสองเป็นสองขั้นเอาไปขั้นที่สามเอาออกเนื้อออกให้หมดเฉือนเนื้อออกหมดไปสิแล้วจะกองไว้กองเนื้อนั้นสวยที่ไหนรักชิ้นไหนชิ้นเนื้อนั้นนั่นออกหมดนะเนื้อในส่วนร่างกายไม่ว่าข้างบนข้างล่างออกให้หมด
มันจะมีอะไรเป็นที่กำหนดยินหน้ากำหนดยินดีในชิ้นเนื้อทุกชิ้นไม่ว่าชิ้นที่ซึ่งเป็นที่จุดหมายแห่งความกำหนดแล้วเอามาดูเหมือนกันมันจะมีอะไรแตกนี่เป็นวาระที่เป็นขั้นที่สามรวมทั้งอวัยวะภายในด้วยเอาออกมาหมดมันมีอยู่อะไรที่อยู่ภายในร่างกายเราส่วนภายในที่เกี่ยวกับเป็นสิ่งที่อ่อนๆเป็นเนื้อสงเคราะห์เข้าในเนื้อได้ถึงตับไตไส้พุงเอาออกมาให้หมดเอามาดูเอาที่นี่คลี่คลายไปชิ้นไหนชิ้นส่วนไหนชิ้นไหนชิ้นที่หอมหวนชวนให้ดมนี่นั่นแหละพี่น้ำถึงของจริงในขั้นนี้มันตื่นอะไรเดี๋ยวนี้มันตื่นอันนี้แหละคนเราดูมันถึงที่สุดของมันดูมันแต่เป็นชิ้นเนื้อออกมาดูจนกระทั่งถึงมันค่อยแสดงวิปริตนามธรรมมันแปรสภาพมันแปรทั้งสีสันมันนะแปลทั้งรูปร่างแปลทั้งกลิ่นแปลไปเป็นลำดับดับมันเห็นชัดนี่ขั้นที่สามรวมกันหมดขั้นที่สี่เอาดูกระดูกดูไปตั้งแต่บนที่สามไม่มีเนื้ออะไรติดอยู่ในมันแล้วมันเป็นไงกระดูกตามก็โบหมดทั้งนั้นมีเส้นเอ็นนัดลึงมันแขนเป็นพวงไปพวงแขนลองไหมพวงแขนพวงขาห้อยเป็นพวงไปดูมันเห็นทุกระยะกระดูกชิ้นไหนแต่ที่ไหนมันติดมันต่อกันเอาออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นไปชิ้นนี้น่ารักไหมน่ากำหนัดไหมเอาชิ้นนี้มันชิ้นนี้เป็นยังไงแต่จากชิ้นทั้งหลายใหม่กระโหลกที่สาออกมาดูมีพูดให้ถึงคิดถึงขิงกันมาอย่างนั้นไม่รู้นี่แหละวิธีปฏิบัติทางด้านปัญญาแม่กระโหลกที่สามีอะไรมั่งเอาคลี่ออกมาอีกกำหนดมีดฟันลงไปดูอมเอามาดูทำให้เห็นชัดมีอะไรอยู่นั้นมันจะยิ่งจะน่ากลัวซะเลยนะทิ้งมันจะขึ้นเรื่องน่ากลัวนะเรื่องน่ารักมันจะหายไปน่ากลัวซะเลยน่าสลดสังเวชออกมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นออกมันทุกชิ้นที่มันรัดลึงกันอยู่ที่ไหนมั่งด้วยเอ็นเช่นเอ็นออกมันเห็นทุกชิ้นทุกชิ้นชิ้นอ้าวชิ้นไหนมีความแตกต่างกันซึ่งเยอะเป็นที่คล้องใจว่าหน้ากำหนัดยินดีอันไหนเป็นนิจจังอันไหนเป็นทุกขังอันไหนเป็นสุภาพคือของเสือของนางไหนมันก็จะวิ่งไปหานั่นทุกครั้งไหนมันก็จะวิ่งไปหานั่นคนโง่ต้องได้ทุกครั้งนั่นถ้าไปหลงนะนะตาเอ้าหายิงห้าชายห้าสามทุกคนห้าเราเขาที่ไหนมีในกองอวัยวะทุกกองที่เรามารวมกันมาเยอะหรือแยกเป็นกองหนังกองเนื้อกองกระดูกแยกแล้วเอาดูกระดูกทุกชิ้นชิ้นไหนที่น่ากำหนดยินดีมีไหมนี่แหละบังคับให้มันดูอย่างนี้แหละปัญญาเราเป็นผู้บังคับให้จิตมันดูให้ตัวมันหลงมันหุ่มหง่ำหุ่มหง่ำคำโน้นคำนี่นะมันดูให้มันดูของจริงอย่าคำบอกงั้นสิอย่าไปเที่ยวหาคำเอาดูของจริงนี่แหละนี่แหละในอวัยวะไม่ว่าของคนของสัตว์ของหญิงของชายมันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละอย่าไปหารูปหาคำให้ดูของจริงนี่แหละนี่ของจริงเองนะนั่นสอนมันอย่างนั้นสิสอนจิตบังคับมันมาดูให้มันเห็นได้นี่หลังงานที่จะถอดถอนตนจนเห็นทุกชิ้นประจักษ์กับปัญญาแล้วเอาจิตมันจะห่อเหินเดินฟ้าไปที่ไหนก็ตามด้วยความเพลิดเพลินของมันมันจะสงบตัวเข้ามาทีเดียวเพราะมันห่อเหินเดินฟ้าไปด้วยความเพลิดเพลินมันห่อเหินไปเพราะสิ่งนี้เป็นเครื่องฉุดลากมันไปคืออารมณ์อันหนึ่งหลอกมันไปฉุดลากมันออกไปอันนั้นก็เป็นธรรมชาติของเขาที่จริงนั้นอย่างที่เราแยกออกมาแล้วนั่นแหละผู้นี้มันเป็นเฉยๆ
หลงอารมณ์ของตัวเองนะครับสอนตัวเองให้มันรู้เรื่องตามหลักความจริงแล้วมันจะเอาอะไรมาหลอกอีกพิจารณาแล้วพิจารณาเราอย่างนี้พอมันรู้เรื่องแล้วจิตมันจะต้องเบาทันทีหมดความกังวลวุ่นวายเข้ามาเป็นลำดับลำดับเพราะกังวลกับสิ่งเหล่านี้ยุ่งกับยุ่งกับสิ่งเหล่านี้เพลินกับเพลินกับสิ่งเหล่านี้ทุกข์กับทุกข์กับสิ่งเหล่านี้นะเมื่อได้เห็นสิ่งเหล่านี้ตามมาประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วทุกสิ่งที่มันเป็นความกดทวงจิตใจมันก็ต้องถอนตัวออกมาถอนตัวนะครั้งนี้แล้วเอาพิจารณาอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนั้นจนเป็นที่ยอมรับกันเมื่อพอตัวแล้วมันยอมรับกันเองหลักความจริงจะฝืนไปไม่ได้จิตจะมีความอาถรรพ์ต่อสิ่งที่เคยกลัวสิ่งที่เคยระวังมีรูปเป็นต้นนี่เรื่องปัญญาที่จะมาแยกตัวเองออกไปอีกเทียบกันเขาถ้าสมมติเราพิจารณาภายนอกเป็นอย่างนั้นนะเอาตัวเองลงไปอีกพิจารณาแบบนั้นมันเหมือนกันไม่มีอะไรผิดกันว่าเฉยๆว่าหญิงว่าชายว่าเอาที่เฉยด้วยความเสียดสันปันดอนในหลักธรรมชาติจริงมันไม่มีอ่ะถ้าว่าหนังก็หนังเหมือนกันหมดฟันเนื้อก็หนังเหมือนกันหมดนอกจากมันเสียดสันปันดอนหลอกตัวเองเท่านั้นไม่มียังไม่เป็นท่าอย่างนั้นเถอะมีขั้นพิจารณากายพิจารณาคือนานแล้วคือนานแล้วซ้ำๆซากๆอยู่นั่นจนมันเป็นที่เข้าใจกันเมื่อมันพอตัวแล้วมันเป็นอีกแง่หนึ่งเหมือนกับเรารับทานอาหารพอแล้วจะบังคับให้รับทานต่อดีไหมล่ะนี่เมื่อพิจารณาพอแล้วจิตก็ถอดถอนตัวจากอุปทานในสิ่งแล้วสิ่งเหล่านี้แล้วอย่างเด่นชัดจะพิจารณากันอีกไม่ได้มันก็รู้เองสิ่งส่วนไหนที่มันยังดูดดื่มที่ยังข้อข้องใจยังเป็นข้อข้องใจอยู่ซึ่งมีความละเอียดยิ่งกว่านี้มันก็ตามมันไปเหมือนกับไฟไปเชื้อเอาไฟไหม้เข้าไปที่ปัญญามันลุกลามไปแซงซึมซาบเข้าไปซึมซาบเข้าไปแทรกเข้าไปแซงเข้าไปตรงไหนมันยังคล่องปัญญาจะต้องสอดเข้าไปอยู่นั่นจนเป็นที่พอใจเช่นเดียวกันอีกกับส่วนละเอียดก็พอกันปล่อยอีกรูปขันธ์มันรู้แล้วมันก็ปล่อยได้อย่างนั้นนามขันธ์มีอะไรบ้างมันถ้ามันพิจารณารู้ด้วยกันรู้อย่างเดียวกันนี้ด้วยนางปัญญาแล้วมันจะทนถือไว้ไม่ได้เหมือนกันปล่อยอีกเข้าไปปล่อยเข้าไปเป็นลำดับแบบแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องความละเอียดเข้าไปอีกละเอียดสุดยอดของสมมติก็เหมือนยาพิษที่สิงอยู่ภายในจิตเช่นเดียวกับยาพิษที่สิงอยู่ในวัตถุต่างๆไม่มองเห็นตัวแต่พิษจะแสดงตัวสำหรับผู้ไปเกี่ยวข้องนำมารับทานหรือมาอะไรก็แล้วแต่พิษนั้นจะแสดงตัวออกมาทั้งๆที่มองไม่เห็นเนี่ยที่ท่านเรียกว่าที่เรียกอันละเอียดสุดยอดท่านชื่อว่าอวิชชาอะไรเป็นอวิชชาถ้าไม่ใช่นี่เป็นอวิชชามันไม่เห็นรูปมันไม่เป็นอวิชชาเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันไม่ใช่อวิชชาไม่ใช่วิชชาตัววิชชาจริงก็คือพวกตัวใจที่หลงนี่วิชชาคือปัญญาที่พิจารณาเข้าไปให้รู้เรื่องของตัวเองเป็นลำดับมาเข้าไปถึงหลักฐานตปะธรรมความรุ่มร้อนสำหรับแผดเผากิเลสมันก็เผาเข้าไปหาจิตจริงพิษภัยที่มันเกลือกแข็งซึมซาบอยู่ภายในจิตมันก็ถูกกลั่นกรองขับไล่ออกหมดด้วยอำนาจของตปะธรรมคือปัญญาอันแหลมคมไล่ขี้กันออกหมดเลยไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่นั่นนะอุปทานที่ไหนจริงอุปทานในรูปมันก็มีปัญญาอย่างที่ว่านี้อุปทานในขันเอาขันไหนมันจะทนปัญญาไปได้สี่ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปัญญาไล่เข้าไปจนรู้รากฐานของมันที่มันเกิดขึ้นมาทั้งตัวของมันที่แสดงออกถืออันไหนอีกไม่มีทั้งยาพิษที่มันฝังอยู่ในหัวใจจริงๆไล่เข้าไปจน

ไม่มีอะไรเหลือถูกขับไล่ด้วยอำนาจของตปธรรมคือปัญญาจะกลายเหลือแต่ธาตุล้วนๆที่บริสุทธิ์เอาที่นี่ถือที่ถืออะไรจะถือมั่นอะไรที่ถ้าเป็นล้วนแล้วจะถือกันไปทำไมมีอะไรบกพร่องที่จะให้ถือมีอะไรสงวนควรรักควรสงวนที่จะให้ถือความรักมันก็เป็นกิเลสความสงวนก็เป็นผลของจากความรักมันเป็นเรื่องกิเลสต่อขนานเมื่อพอตัวแล้วอะไรก็ไม่มีที่จะไปเสริมให้เป็นกิเลสขึ้นมาอีกนั่นปัญญาการละปัญญานั่นอันนี้จังทุกขังตามเมื่อหมดขีดสมมุติแล้วแต่รักที่ว่านี้ก็หมดถ้าสมมุติยังมีอยู่ตราบใดสมมุติคำว่าสมมุติในตอนนี้ในท่านนี้หมายถึงกิเลสนั่นเองเครื่องหลอกลวงตัวเองมันมีส่วนละเอียดแค่ไหนนั่นแหละที่ว่าสมมุติมีส่วนละเอียดแค่นั้นตรักจะต้องตามกันไปถึงกันตอนนั้นเมื่อส่วนละเอียดนี้หมดไปแล้วตรักก็หมดปัญหาเพราะเป็นเครื่องแก้หรือเป็นทางเดินหมดปัญหาถ้าเราจะพูดว่าเหลืออยู่ก็เป็นธาตุรู้ธาตุที่บริสุทธิ์เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วเหลือแต่ธาตุที่บริสุทธิ์คือธาตุรู้ล้วนๆไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวปนประกาศสอนโลกเป็นอัตเป็นธรรมเป็นมีเหตุมีผลมีรสมีชาตินั่นแหละธาตุรู้นั่นออกมาจากธาตุรู้นั่นแหละธรรมะจริงอันนั้นจริงพอแล้วธรรมะที่แสดงมาก็จริงจะเป็นขั้นใดภูมิใดในบรรดาธรรมะจริงไปหมดเพราะทำหลักเดิมของธรรมชาตินั้นเป็นของจริงอย่างตายตัวไม่มีอะไรปลอมแปลงแสงหรือแม้แต่นิดอุปทานก็มีอยู่3ถือกายรูปขันธ์นามขันธ์ถือจิตมีอยู่3ฐานะและอุปทานเท่าที่ปฏิบัติมาเต็มความสามารถเรียนบรรดาท่านผู้ฟังหลายอย่างเปิดเผยแต่มีเลยนั่นมีไม่เห็นปฏิบัติมาไม่มีอะไรเลยหนีจากนี้ไปสิ่งที่ทำความก่อควรก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องขันของตัวเองเท่านั้นพูดง่ายๆภายนอกไม่ต้องพูดหยาบมากกว่านี้ขันกับรูปขันเป็นส่วนหยาบอีกมาติดอันนี้พิจารณาถึงที่กันแล้วมันก็ปล่อยของมันได้นามขันธ์เมื่อถึงที่ด้วยอำนาจของปัญญาแล้วก็ปล่อยได้จิตเมื่อพิจารณาถึงที่แล้วก็ปล่อยกันได้นั่นจะไปพิจารณาอะไรอีกทีไม่มีทางที่พิจารณามันพอตัวเนี่ยเวทนามีไหมที่นี่เมื่อขอสักการณ์ได้ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เวทนามันเป็นสมมติอันหนึ่งเวทนามันก็เป็นเวทนามันก็เป็นเวทนาขันธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วจะเอาเวทนามาจากที่ไหนเพราะว่าสุขก็เป็นปรมังสุขขังเสียสุขในหลักธรรมชาติไม่จัดไม่เรียกว่าเวทนาเพราะเวทนามันเป็นอนิจจาทั้งนั้นไม่เที่ยงทั้งนั้นถ้าชื่อว่าเวทนาอันนั้นไม่ใช่เวทนาเพราะเป็นธรรมชาติอยู่กับหลักธรรมชาติที่เรียกว่าปรมังสุขขังเปลี่ยนไปเท่านั้นสุขเลยสมมุติพูดง่ายๆนะปรมังถ้าจะยิ่งกว่าสมมุติยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นเลยสมมุติมันถึงไม่มีอะไรจะไปเทียบเทียบอีกปรมังสุขขังนี้ไม่ใช่จะเปลี่ยนตัวเองไม่มีทางจะเปลี่ยนเพราะความมือสุดไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนื่องจากเป็นหลักที่ตายตัวแล้วเป็นธรรมชาติที่ตายตัว

0: การพิจารณาพิจารณาอะไรให้จิตอยู่กับมันนั้นให้ความรู้สึกอยู่กับมันนั้นปัญญาอยู่กับมันนั้นวิ่งอยู่กับมันนั้นมันต้องรู้จะผ่านไปไม่ได้หลักธรรมะเป็นเหมือนกับทำนกใหญ่กั้นนะหรือเหมือนกับปั่นมหาสมุทรไปไม่ได้ไม่ว่าแต่น้ำธรรมดาอ้าวมหาสมุทรมันก็ยังเลยไปไม่ได้มหาสมุทรมันจะเลยธรรมะไปได้ยังไงเนี่ยช่วยเสริมเต็มสติกำลังหมู่เพื่อนที่ตั้งใจมาปฏิบัติให้ได้ยินรู้นั้นรู้นี้เรื่องการปฏิบัติไม่ค่อยมีนั่นคุณนะมีคุณนั้นมากมากเลยนี่มีคุณภาพมากปริมาณตัวให้พ้นมันจะความรู้เครื่องถูกมัดกันเองน้ำกลมกลมอารมณ์หนักมากคิดกลมมากมันก็เลยข้ามโลกหรือข้ามอะไรอะไรเป็นโลกถ้าไม่ใช่เรื่องของขันนี่เป็นโลกจะอะไรเป็นโลกข้ามโลกข้ามจริงรู้โลกก็รู้จริงโลกก็วิถีรู้แจ้งความจริงที่มีอยู่ในตัวเองไม่มีอะไรจะเป็นโลกวิถีรู้แจ้งโลกรู้แจ้งอะไรไปหาไม่เห็นนักไม่เห็นในสายไม่ใช่ไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาดูประเทศนั้นประเทศนี้ไปหลายเมืองหลายบ้านอะไรก็ยิ่งเป็นโลกวิถีไม่ใช่อย่างนั้นรู้แจ้งโลกวิถีในตัวเองรู้แจ้งในธาตุในขันเห็นตามหลักความจริงของมันเท่านั้นพอรู้นี่แล้วโลกกับธาตุนี้มันเหมือนกันหมดนั่นมันจะมีอะไรมาแตกต่างกันพอจะให้สงสัยนั่นแหละที่ว่าโลกวิถีรู้ไปหมดถ้ารู้อันนี้แล้วรู้ขันนี้แล้วรู้ไปหมดทุกขัน
1: วาง

คำว่าศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนโลกไม่ว่าพระองค์ใดสอนด้วยความที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาที่นำมาสอนโลกไม่มีคำว่าด้นเดาสอนด้วยความรู้แล้วเห็นแล้วพร้อมทั้งคุณและโทษของสิ่งนั้นๆจึงสอนโลกด้วยความแม่นยำไม่มีอะไรผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปเลยที่ให้นามว่าสวากขาโตพระกวาตาพระธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วหรือชอบแล้วนั้นจึงเหมาะสมเต็มส่วนลำดับจากพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วผลก็ปรากฏโดยลำดับลำดามีพระสาวกเป็นผู้รู้ตามเห็นตามตามสติกำลังความสามารถของตนแม้จะไม่ลึกซึ้งหรือละเอียดเหมือนพุทธวิสัยก็ตามแต่ก็เป็นเครื่องยืนยันในสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ทรงนำมาแสดงนั้นได้โดยสมบูรณ์เต็มกำลังหรือตามกำลังของพระสาวกที่ได้รู้ได้เห็นตามไม่มีที่คัดค้านพระพุทธเจ้าท่านต่อมาโดยลำดับก็ค่อยเลือนลางจางไปจางไปสิ่งที่มีอยู่ก็เหมือนไม่มีสิ่งที่เป็นบาปก็เหมือนไม่เป็นบาปสิ่งที่เป็นบุญเหมือนไม่เป็นบุญสิ่งที่จริงเหมือนไม่จริงแต่สิ่งที่ปลอมเหมือนจริงไปเรื่อยๆจนกระทั่งของปลอมกลับกลายขึ้นมาเป็นของจริงให้ผู้เกี่ยวข้องก็คือสัตว์โลกได้สนใจใคร่ต่อการทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นด้วยความชอบใจด้วยมานี่ผิดกันอย่างนี้คือผิดกันไปเรื่อยๆจางไปเรื่อยๆ

ตาของจริงเพราะใจที่จะรับทราบในของจริงทั้งหลายถูกปิดบังหุ้มห่อเอาไว้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งกลายเป็นความปิดบังอย่างหนาแน่นประหนึ่งว่าหลับหูหลับตาพูดหลับหูหลับตาดูไม่ได้ลืมตาดูพูดออกมาคำใดจึงมักเป็นไปตามความอยากอันเป็นเรื่องของข้าศึกแห่งธรรมที่เรียกว่าอธรรมไปเสียเป็นส่วนมากนี่จึงลำบากทั้งผู้จะนำมาสอนก็ไม่ทราบว่าได้ความรู้ความเห็นลึกตื้นยามละเอียดเพียงใดที่จะนำมาสั่งสอนซึ่งกันและกันผู้ปฏิบัติก็ไม่ได้สนใจเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนครั้งพุทธเรื่องจึงเป็นเรื่องเลื่อนลอยไปเรื่อยๆสุดท้ายศาสนธรรมก็สักแต่ว่าชื่อมีในตำราก็มีอย่างนั้นไม่ค่อยมีใครสนใจความสนใจมีน้อยความไม่สนใจมีมากนี่พูดถึงเรื่องชาวพุทธเราและต่อไปเมื่อชินชาเข้าไปมากๆต่อสิ่งต่ำทรามทั้งหลายก็เลยไม่สนใจต่อสิ่งที่ทรงแสดงไว้ในตำรับตำราไปสนใจแต่สิ่งที่ไม่มีผลประโยชน์ในทางที่ดีและเป็นพิษเป็นภัยต่อการกระทำของตนโลกยิ่งนับวันร้อนเข้าทุกวันทุกวันคำว่าโลกนับวันร้อนเข้าทุกวันทุกวันเราอย่าไปหมายแต่คนอื่นโดยถ่ายเดียวต้องบวกเราเข้าเป็นในหลายเข้าไปมันจึงได้มากว่าเป็นโลกถ้าไม่ได้บวกเราเข้าก็บกพร่องเพราะเรามาปฏิบัติเพื่อเราจริงๆพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมีน้ำหนักไม่มีอะไรเกินเพราะทรงรู้ทรงเห็นเต็มพระทัยในทุกแง่ทุกมุมที่นำมาสอนโลกไม่ใช่สอนแบบลอยๆหรือแบบคำบอกเล่าเหมือนเราทั้งหลายได้รับคำบอกเล่าต่อๆกันมาแล้วก็มาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นซึ่งก็เป็นเพียงลอยๆไปเท่านั้นไม่เหมือนกับผู้ที่ไปเห็นมาด้วยตัวเองหรือไปประสบพบมาด้วยตัวของตัวเองแล้วพูดได้อย่างจะแจ้งหรือพูดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพร้อมกับกำลังใจที่พูดด้วยความรู้ความเห็นนั่นจริงๆเนี่ยผิดกันที่ตรงนี้พระสาวกก็เหมือนกันท่านรู้ท่านเห็นตามพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยแล้วการมาพูดในข้อธรรมแง่ใดจึงพูดอย่างเน้นหนักพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดอย่างอาจหาญพูดด้วยพลังของจิตที่ได้รู้ได้เห็นมาจริงๆผู้ฟังย่อมจะซึ้งภายในจิตใจผิดกันที่ตรงนี้เราฟังตามคำบอกเล่ากับฟังตามที่ผู้ที่รู้ที่เห็นมาพูดให้เราฟังนั้นมีน้ำหนักต่างกันอยู่มากเพราะฉะนั้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์ของและออกจากสาวกทั้งหลายที่ท่านแสดงเองนั้นจึงมีน้ำหนักมากทีเดียวผิดกับที่เราศึกษาเราเรียนตามตำรับตำราหรือผู้มาแนะนำสั่งสอนเราก็เรียนมาจากตำหนักตำราและปฏิบัติแบบเป็นรุ่นเดาๆแล้วก็นำมาสั่งสอนประหนึ่งว่าลูกๆคำๆในการสั่งสอนหรือนำคำบอกเล่ามาสอนผู้ฟังจึงไม่ได้ถึงใจแต่ส่วนที่จะทำจิตใจของเราให้กำเริบสืบสานหรือให้ร่มจมลงไปนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องลอยๆเหมือนธรรมที่เป็นยาแก้กิเลสตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ฝังจมจริงๆมีน้ำหนักมาตลอดไม่เคยมีความจืดจางในตัวของ

มันเลยนี่แหละมันลำบากอยู่ที่ตรงนี้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายแม้จะเป็นผู้ตั้งใจจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ตามก็ยังต้องลำบากในการเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ที่จะแนะนำสั่งสอนให้ถูกต้องแม่นยำตามหลักของศาสดาที่ทรงรู้ทรงเห็นและสอนไว้แล้วจริงๆผิดกันอยู่มากจึงเป็นครูอาจารย์ที่หายากมากผู้จะเสาะแสวงหาได้ในครูอาจารย์อย่างที่กล่าวมานี้นับว่ายากมากที่สุดยากยิ่งกว่าหาเพชรหาพลอยเป็นไหนๆเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วๆไปแม้ที่สุดที่ข้อมือคนคอคนเนี่ยมันยังไม่พวกสิ่งเหล่านี้แต่เราไปหาครูหาอาจารย์ผู้ที่ทรงคุณค่าแห่งธรรมด้วยความรู้ความเห็นเต็มหัวใจจริงๆมาสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำนี้รู้สึกจะหายากมากทีเดียวและยิ่งค่อยร่อยหลอลงไปทุกวันทุกวันนี่แหละทำให้จิตใจของผู้นับถือพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้ย่อหย่อนอ่อนข้อลงไปปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายเข้าเป็นลำดับลำดาสุดท้ายก็มีแต่ความทุกข์ภายในจิตใจและการแสดงออกด้วยความทุกข์ความลำบากทั้งนั้นโลกจึงหาความสงบร่มเย็นในกิริยาท่าทางนับแต่ภายในจิตตลอดถึงร่างส่วนร่างกายออกมานี้ไม่ได้มีแต่ความทุกข์ความทรมานระบายออกต่อกันนี่มีแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นจะไม่มีได้ยังไงก็ต่างคนต่างสั่งสมต่างคนต่างก่อขึ้นภายในใจก่อนแล้วก็ระบายออกมาทางความประพฤติเมื่อไฟต่อไฟและไฟกับเชื้อไฟได้เจอกันแล้วทำไมจะไม่แสดงเปลวขึ้นมาพร้อมกับความเดือดร้อนวุ่นวายให้เผาผลาญซึ่งกันและกันโลกจึงหาความสุขไม่เจอเพราะที่สถิตของความสุขอันเป็นสิ่งสำคัญดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องนั้นคือใจไม่มีกิริยาของจิตที่จะเสาะแสวงหาความถูกต้องดีงามนั้นเข้ามาบรรจุภายในจิตใจของตนเลยจึงหาความสุขเพื่อเป็นเครื่องตอบแทนหรือเป็นเครื่องสนองความหวังมันไม่มีมีแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานแล้วอยู่ก็อยู่ด้วยหาความแน่นอนไม่ได้อยู่แบบเลื่อนๆลอยๆไปแบบเลื่อนๆลอยๆกิริยาแห่งความเป็นอยู่แม้จะชีวิตลมหายใจมีอยู่ก็ตามแต่ใจหาหลักเกณฑ์ที่ยึดเป็นที่แน่นอนไม่ได้ย่อมแสดงความรวนเร็วอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเมื่อเป็นฉะนั้นทุกข์จะไม่เกิดได้ยังไงทุกข์จะไม่มีได้ยังไงก็เพราะกิริยาการที่เป็นเหล่านี้เป็นเครื่องสั่งสมทุกข์ขึ้นมาโดยลำดับไม่ใช่เป็นเครื่องสั่งสมความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นภายในจิตใจเพื่อกระจายออกสู่กันและกันให้รับความร่มเย็นด้วยกันเลยนี่ละเรื่องของโลกกว้างแสนกว้างเราอย่าไปมองดินฟ้าอากาศจักรวาลกี่จักรวาลหมื่นแสนจักรวาลเราอย่าไปมองให้มองดูหัวใจของสัตว์ของบุคคลที่เป็นสถานที่เกิดขึ้นแห่งความสุขและความทุกข์ทั้งหลายนี้เป็นของสำคัญด้วยเหตุนี้เองศาสนธรรมจึงประกาศลงที่ตรงนี้ไม่สอนดินฟ้าอากาศไม่สอนจักรวาลใดๆว่าเป็นผู้จะรับอัตรับธรรมเป็นผู้จะรับความสุขความเจริญและจะเป็นผู้ชำระสัตว์สางสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟทั้งหลายได้นอกจากใจของสัตว์โลกแต่ละหลายเท่านั้นธรรมะจึงมุ่งลงไปในจุดนั้นนี่ดินฟ้าอากาศไปสอนเขาทำไมโลกกว้างแสนกว้างมีความหมายอะไรกับตัวเขาเขาไม่มีความหมายอะไรกับตัวเขาเองเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์ว่าสุขจึงไม่ปรากฏกับเขาเองเพราะเขามีความหมายอยู่แล้วสิ่งที่เสาะแสวงหาหรือสิ่งที่กอบโกยความหมายสิ่งที่เป็นเจ้าเรื่องหรือเจ้าแห่งความหมายจริงๆมันอยู่ที่ใจใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างใจเป็นผู้ก่อเรื่องขึ้นมาถ้าไม่มีเครื่องแนะนำพร่ำสอนให้เป็นทาง
ดำเนินที่ถูกต้องดีงามเพื่อใจจะได้ไต่เต้าไปตามนั้นแล้วใจก็จะสั่งสมตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานแต่ตนกี่กับกี่กันก็เป็นดังที่เป็นอยู่เวลานี้หาเวลาที่จะสว่างสางตาไปไม่ได้เลยเพราะอะไรก็เพราะมีแต่การสั่งสมสิ่งที่จะให้หนาแน่นลงไปด้วยความทุกข์ความทรมานจมทั้งนั้นเนื่องจากไม่มีทางเดินแต่ทางของกิเลสนั้นไม่บอกมันก็คล่องตัวมันแล้วมันก็พาเดินในทางนั้นหลับหูหลับตาเดินก็ถูกไม่ต้องลืมตาละธรรมชาติอันนี้กิริยาการใดแสดงออกมาเป็นเรื่องของมันทั้งนั้นที่ครอบงำอยู่ทำให้เคลื่อนไหวไปมาในอากัปกิริยาใดๆเพราะฉะนั้นไปสู่ภพใดภูมิใดจึงเป็นเรื่องของธรรมชาตินี้พาไปนี่เมื่อเป็นเช่นนี้เราเห็นยังไงบ้างกับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกแนวทางอันถูกต้องดีงามแล้วกำจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอันจะเป็นภัยต่อสัตว์โลกเองออกด้วยการสดับตรับฟังคำสอนของท่านเรามีคำสอนของท่านเป็นเครื่องชี้แนวทางและเป็นเครื่องประกอบดำเนินตามกลับไม่มีเลยก็เสือกกระสนไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเรื่อยมาดังที่เป็นมานี้อันไหนดีนะเราต้องตั้งปัญหาถามตัวของเราเวลานี้กอดคัมภีร์กอดธรรมะกอดเข็มทิศทางเดินที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องอยู่ที่หัวใจเราอยู่ที่ตัวของเราถ้าเราไม่ได้พยายามตักตวงเอาเสียในเวลานี้เราจะเอาอะไรเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยเพื่อสนองความหวังของเราตั้งแต่ปัจจุบันนี้จนกระทั่งถึงอนาคตจนหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้นอกจากธรรมเท่านั้นจะเป็นเบรกห้ามล้อให้ยุติการหมุนเวียนในวัฏจักรนี้นอกนั้นไม่มีเราจะคอยเอาความอยากความทะเยอทะยานให้มันพายุติเราอย่าหวังเพราะมันเคยพาอย่างเป็นอย่างนี้มาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเรื่องพายุตินั้นไม่มีต้องหมุนไปเวียนมาหมุนไปมาอยู่อย่างนี้ตลอดไปที่ว่าสูงสูงก็เพราะอาศัยอำนาจแห่งธรรมที่เข้าแทรกจึงสูงได้นอกจากนั้นก็ต่ำลงไปตัดเสียให้ไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยนั่นแหละจึงชื่อว่าเป็นผู้สร้างความหวังไว้ในหัวใจของเราอย่างเต็มที่ไม่มีข้อข้องใจสงสัยใดๆเลยเอาตายวันไหนก็ตายเถอะแตกวันไหนก็แตกเถอะเพราะความรู้นี่รอบหมดแล้วตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ถูกต้องแล้วและเราก็ดำเนินถูกต้องสมบูรณ์แล้วเราสงสัยอะไรแม้พระพุทธเจ้าจะไม่ทรงมาชี้บอกอยู่ต่อหน้าต่อตาก็ตามเพราะว่าคำสอนนั้นคือพระองค์คือเป็นธรรมชาติบันไดอันสำคัญที่ทรงหยิบยื่นให้แล้วใครจะยึดก็ยึดใครจะถือก็ถือถ้าอยากจะให้หลุดพ้นไปโดยลำดับให้มีความหมายแก่ตัวของเราเองเพื่อจะได้ยุติในการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงด้วยความเป็นฟืนเป็นไฟภายในภพในชาติอันมีดวงใจเป็นผู้รับเคราะห์อันสำคัญนี้ขอให้ทุกท่านพิจารณาการเทศนาว่าการผมแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมานี้สอนด้วยความเต็มอกเต็มใจสอนด้วยความไม่สงสัยผมพูดโกงๆผมไม่สงสัยตอนที่สงสัยก็บอกว่าสงสัยเวลาไม่สงสัยก็บอกไม่สงสัยสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่สงสัยทำไมจึงไม่สงสัยเหมือนเราก้าวเข้ามาสู่วัดป่าบันตานี้เห็นวัดป่าบันตาแล้วเราสงสัยอะไรที่นี่แต่ก่อนเราไม่สงสัยเมื่อเข้ามาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาที่เราต้องการได้เห็นแล้วเราสงสัยอะไรอีกนี่บาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์จนกระทั่งนิพพานพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อให้เรารู้เราเห็นด้วยการปฏิบัติตามพระว่าของพระเจ้าแล้วจะหนีไปไหนถ้าเราจะเป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามพระว่านี้แล้วจะไปไหนถ้าไม่เข้าไปสู่ความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ตามหลักธรรมที่ทรงสอนมาแล้วนั่นเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเป็นที่มั่นใจในการปฏิบัติตัวเองต่อความดีงามทั้งหลายจะเป็นการสร้างความสมหวังให้แก่ตัวไปโดยลำดับอันเรื่องความทุกข์ความยากเพราะกิเลสมันหลอกลวงว่าการประกอบความเพียรทุกๆยากนั้นมันเคยหลอกเรามาเท่าไหร่แล้วเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่หรือก็การประกอบความเพียรหรือจิตใจของเรามีความสงบร่มเย็นน้อยหรือร่มเย็นยาก
ปัญญาไม่ค่อยเกิดก็เพราะอะไรเป็นผู้ปิดบังปัญญาไว้เพราะอะไรเป็นผู้กีดกันจิตไม่ให้สงบไว้นั่นถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นตัวไหนจะเป็นอะไรผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วท่านไม่ได้มาบ่นถึงเรื่องว่าจิตไม่สงบจิตไม่รวมจิตเป็นทุกข์ท่านไม่เคยมาบ่นก็เพราะสิ่งที่ทำให้บ่นนั้นมันสิ้นซากไปจากใจแล้วท่านจะเอาอะไรมาบ่นนี่เอาอันนี้เข้าไปเทียบกันสิอะไรมายากท่านไม่ได้ยากคำว่ายากก็เป็นเรื่องของสมมุติที่เกิดขึ้นจากกิเลสเป็นผู้ตกแต่งให้เท่านั้นเราก็ยึดเอามาผันศีรษะคือหัวใจเราเท่านั้นเราจึงก้าวไม่ออกการก้าวไม่ออกมีแต่จมอยู่กับวัฏจักรมีกิเลสเป็นเครื่องเสียดแทงนี้มันดีแล้วเหรออันนี้ก็เคยสอนมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนฟาดมันลงไปให้มันขาดสะบั้นมันไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจแล้วเป็นยังไงให้เห็นในตัวของเราเองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่านรกมีจริงให้มันเห็นอยู่ในหัวใจเรานี่เป็นไรเขาจะสงสัยไปไหนนรกก่อนนรกเป็นของที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วว่ามีจริงพระอุปโภคเห็นแล้วของไม่มีจะเห็นได้ยังไงรู้ได้ยังไงนำมาสอนได้ยังไงเพราะไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์ด้นเดานี่บาปบุญนรกใครเป็นคนสัมผัสสัมพันธ์แบบบาปนี้ถ้าไม่ใช่สัตว์โลกไม่ใช่พวกเราท่านนี้เป็นใครแล้วยังไม่เชื่ออยู่หรือว่าบาปมันไม่บาปคืออะไรความเศร้าหมองมืดตื้อก้าวไปไหนก็มีแต่เหยียบความเหยียบหนามนั่นเห็นไหมมันปิดบังไว้โทษทางบาปความเศร้าหมองคืออะไรก็คือกองทุกข์เหยียบหนามเป็นทุกข์ไหมนั่นเราจะก้าวไปตรงไหนไม่ถูกต้องตามความมุ่งหมายมีแต่โดนทุกข์มันเป็นของดีไหมนี่แหละเรื่องของกิเลสหลอกลวงหัวใจของโลกมันหลอกอย่างนี้ทำพุทธเจ้าทรงแก้ทรงถอดทรงถอนอยู่ตลอดเวลาและผัดเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้คือพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้องค์ข้างหน้าที่จะมาตัดกระลูกก็ตัดแบบเดียวกันเอาอะไรมาผิดแปลกกันเพราะมาสอนสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่เป็นอยู่ด้วยกันนี้ทั้งนั้นเพราะว่ากิเลสก็มีอยู่ในหัวใจสัตว์หัวใจท่านหัวใจเราสอนวิธีแก้กิเลสก็สอนแบบเดียวกันกับท่านผู้ที่สอนไปแล้วได้ผลเป็นที่พอพระทัยคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสอนโลกจนถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานได้นั่นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดคำว่าสอนแบบเดียวกันแก้แบบเดียวกันแก้กิเลสเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะเอาแบบไหนมาแก้กิเลสเป็นแบบแนวจากพระพุทธเจ้ามีที่ไหนแบบแนวของพระพุทธเจ้าก็มีแต่แบบกิเลสนั่นที่มันเคยหลอกลวงมาพาแหวกแนวมามากต่อมากแล้วเราได้รับความสุขความสบายที่ตรงไหนเอามาแก้เจ้าของสิเอาสร้างปัญหาขึ้นปัญหาอย่างนี้เป็นปัญหาที่แก้ตัวเองไม่ใช่ปัญหาผูกมัดเราเป็นปัญหาที่จะแก้ที่คลายออกให้เห็นเหตุเห็นผลถ้ามันเห็นประจักษ์สิพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างเต็มพระทัยแท้ๆในสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้ไม่ได้เอามาหลอกโลกนี่นะปฏิบัติลงไปให้มันเห็นจะชัดภายในจิตใจนี่เป็นไรของมีอยู่ทำไมมันจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงปิดบังสอนเพื่อให้รู้ให้เห็นทั้งนั้นทำไมมันจะไม่เห็นถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อให้รู้ให้เห็นมันต้องเห็นไม่ว่าบาปไม่ว่าบุญกิเลสประเภทใดที่มันเหยียบย่ำทำลายหัวใจเราอยู่เวลานี้เราไม่เห็นมันก็ธรรมะทั้งปวงนี้สอนเพื่อให้เห็นกิเลสเพื่อจะละกิเลสเพื่อให้ฆ่ากิเลสทั้งนั้นทำไมจะเห็นไม่ได้ฆ่าไม่ได้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านฆ่าด้วยวิธีใดทำข้อใดทำหรืออันใดมาแก้มาฆ่ากิเลสก็เป็นเรื่องของธรรมที่ทรงสอนไว้ด้วยความเห็นผลมาแล้วนี่ทั้งนั้นท่านเอาอะไรมาสอนนี่ก็มีเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสดๆร้อนๆท่านก็เรียกว่าอากาลิโกฟังจะว่าธรรมมันเป็นอากาลิโกสอนสิ่งใดสิ่งนั้นมีอยู่แล้วสิ่งนั้นมีอยู่แล้วไม่มีคำว่าคือไม่มีคำว่าล้าสมัยไม่มีคำว่าหมดสิ้นไปแล้วเป็นของมีอยู่เป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างและสอนตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นั้นสิ่งที่ควรละสอนให้ละสิ่งที่ควรบำเพ็ญสอนให้บำสมัยสอนให้ละได้ผู้ตั้งใจจะละผู้บำเพ็ญก็บำเพ็ญได้จนกระทั่งสมบูรณ์ถ้าไม่ให้กิเลสตัวขี้เกียจเข้าไปเหยียบย่ำทำลายความเพียรนั้นเสียท่านก็สอนว่าอย่างนี้แล้วนี่ธรรมะของพระเจ้าเลยมีแต่ตัวหนังสือแล้วนะเวลานี้เห็นอยู่ก็ไม่ปฏิบัติตามจะทำยังไงแล้วใครก็อยากได้รับความสุขความเจริญใครก็อยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานแต่ไม่สนใจกับทางสวรรค์ทางนิพพานสิ่งที่ไม่สนใจที่จะไปนั้น
มันประกอบหรือมันทำอยู่ตลอดเวลาด้วยความสนใจของตัวเองเพราะอำนาจกิเลสมันบีบบังคับให้ทำราคะเป็นยังไงความกำหนัดยินดีมันเคยมีประจำโลกจำหนังส

ฐานจำใจท่านประจำกับใจท่านใจเรามานานเท่าไหร่แล้วมันทำไมจึงไม่คืบทำไมจึงไม่ล้าสมัยทำไมจึงทำให้ติดให้พันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งบัดนี้และยังจะติดพันกันอีกตลอดไปมันมีเวลาจืดจางที่ตรงไหนสิ่งเหล่านี้เราก็เคยเห็นพิษเห็นภัยของมันแล้วมันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านสอนจึงไม่ยอมละยอมถอนไม่ยอมเห็นโทษตามพระองค์ท่านธรรมะนั้นเลิศยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้ราคะตัณหาก็ดีความโลภความโกรธความหลงก็ดีปีแต่ของต่ำทรามกว่าธรรมทั้งนั้นธรรมเป็นกำจัดปัดเป่าหรือธรรมตำหนิทั้งนั้นทำไมเราจึงเห็นว่าเป็นของดีของดีอยู่ตลอดเวลาและสั่งสมแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งที่แจ้งทั้งที่ลับทั้งอัตโนมัติทั้งจงใจเป็นไปอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะเอาหาความสุขความเจริญความเลิศเลอมาจากที่ไหนเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สร้างความเลิศเลอให้ใครทั้งนั้นนอกจากสร้างตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานไปที่ไหนถามมันสิเราจะไปถามกันนอกถามในวงวันนี่ก็ถามถามดูหัวใจดูก็ถามสิมันเป็นยังไงขณะหนึ่งมันเย็นไหมมันมีแต่ความรุ่มความร้อนมีแต่ความดิ้นรนกระวนกระวายดิ้นมากี่ครั้งกี่ขนกี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันแล้วใจดวงนี้ทำไมไม่เห็นโทษของมันดิ้นเรื่องไม่เป็นท่าดิ้นหาขวากหาหนามมาเสียบแทงตัวเองนั่นมันดิ้นมาสักเท่าไหร่ดิ้นหาฟืนหาไฟมาเผาตัวเองมันดิ้นมาเท่าไหร่แล้วมีแต่กิริยาแห่งฟืนแห่งไฟทั้งนั้นเรายังไม่เข็ดไม่หลับหรือเหลือให้มันดิ้นทางธรรมะผันกันกับหัวกิเลสให้มันขาดสะบั้นลงไปดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านดิ้นเหมือนเป็นไรนั่นท่านสอนอย่างนั้นนะมีแต่สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจสอนมันสอนอย่างอาจหารพูดง่ายๆว่างนี่นะไม่สะทกสะท้านก็มันเห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่เอาอะไรมาสะทกสะท้านไม่เห็นก็บอกไม่เห็นเมื่อเห็นอยู่แล้วจะให้ว่างไงอีกถ้าเราไม่เอาแล้วก็มันก็สุดหัวใจมันไม่ถึงใจแล้วมันก็หมดเท่านั้นนี่แหละเป็นเครื่องถึงใจก็มีแต่นั้นแหละมันจะถึงทุกข์พาให้ถึงทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าทำไม่ถึงใจความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากทุกข์ก็ไม่มีวันที่จะถึงใจได้ใจก็ผ่านพ้นไปไม่ได้แล้วพวกเราจะทำยังไงตั้งปัญหาถามเจ้าของสิอยู่มาวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นยังไงมีใครเลิศประเสริฐกว่ากันคนในโลกนี้ซึ่งเป็นครั้งกิเลสปีบบังคับอยู่หัวใจด้วยคนทุกคนทุกรายทุกรายใครเลิศเอามาเทียบกันสิเอามาเป็นคู่แข่งกันสิแข่งตั้งแต่ฟืนแต่ไฟนะเผากันตลอดเวลาแต่แล้วก็เอาลมเอาแรงมาพูดว่าดีว่าเด่นว่าเลิศว่าประเสริฐนั้นดีอันนี้เสกสรรปัญญามีแต่ลมแต่แรงหาความจริงไม่ได้คืออะไรคือที่เรียนหลอกคนถ้าทำแล้วไม่หลอกอย่างนั้นเป็นยังไงเห็นอย่างนั้นเรายกตัวอย่างตั้งแต่เพียงขั้นสมาธินี่ก็รู้ก็เป็นแล้วสมาธิเป็นยังไงเมื่อเป็นในใจแล้วมันไม่ได้ไปมีแต่ลมแต่แรงเป็นจริงๆเห็นจริงๆรู้จริงสงบจริงเย็นจริงๆนะสมาธิขั้นใดละเอียดขนาดไหนเห็นอยู่กับใจรู้อยู่กับใจอัศจรรย์อยู่กับใจนี่มันเป็นลมๆแรงๆที่ไหนนี่แหละทำเป็นอย่างนี้แล้วท่านหลอกโลกที่ไหนล่ะก็ท่านเป็นแล้วท่านถึงมาสอนโลกเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องปัญญาก็ดีเอาปัญญาขั้นใดตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานไปจนกระทั่งถึงขั้นที่หมุนตัวเป็นเกลียวเป็นหลักธรรมะเป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติจนกระทั่งถึงกิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีอะไรที่จะมาต่อต้านกับปัญญาประเภทนั้นได้เลยก็พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเป็นอยู่ที่ไหนก็เป็นอยู่ที่จิตนี้เป็นลมเป็นแรงที่ไหนลมแรงที่ไหนเป็นอยู่ที่จิตรู้อยู่ที่จิตเห็นที่จิตการละกิเลสละได้ที่จิตหลุดพ้นหลุดที่จิตประเสริฐเลิศเลอประเสริฐอยู่ที่จิตเห็นชัดชัดอยู่นี่เป็นลมแรงที่ไหนธรรมไม่ใช่ลมแรงไม่ใช่โกหกโลกสิ่งที่โกหกก็พูดแล้วอะธรรมนั่นคือความโกหกมันโกหกตลอดเวลาเรายังไม่จืดไม่จางยังติดพันกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาอิ่มพอเลยจะทำยังไงยังไม่เบื่อหรือการเกิดตายในโลกนี้มากี่กับกี่กันแล้วประมวลมาใจดวงนี้ใจดวงนี้แหละดูดวงหาประมาณไม่ได้ทั้งเกิดทั้งตายท่านก็บอกไว้แล้วในธรรมไม่มีคำว่าต้นมีคำว่าปลายพรรณนาไม่ได้เลยเพราะความหมุนเวียนเกิดตายอยู่นี้ตลอดไปถ้าไม่มีธรรมมาเป็นเครื่องแก้แล้วยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันอย่าเข้าใจว่ากิเลสมันจะเบื่อหัวใจคนแล้วปล่อยให้ไปสวรรค์นิพพานและหลุดพ้นจากทุกข์เลยไม่มีวันถ้าไม่ใช่ธรรมเป็นเครื่องถอดถอนนี่แล้วไม่มีทางที่จะหลุดพ้นไปได้นี่แหละถ้าเราไม่มันจะหยิบยิ้มย่องต่อพระโอวาทของสองพระพุทธเจ้าและวาสนาของตัวที่ได้มาบวชเป็นพระเป็นมนุษย์แล้วก็มาบวชเป็นพระนี้เราจะไปหวังเอาอะไรนี่ลาภเกิดเฉพาะหน้าแล้วนะกิจโฉมนุสสปฏิลาโภลาภคือความเป็นมนุษย์เราได้เป็นแล้วเนี่ยและนอกจากนั้นเรายังได้เป็นพระอีกในประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเอาฟาดลงไปสิเราเคยเป็นเคยตายกับกิเลสเป็นมามากตายมามากแล้วมันมีเศษวิโสที่ตรงไหนเอาเป็นกับตายกับธรรมนี่ลงสิฉลาดลงไป
เออนี่เห็นความประเสริฐเลิศเลือดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนพูดเราพูดเป็นสดๆร้อนๆอยู่ในหัวใจของผู้เป็นนั่นเองเมื่อได้เป็นเต็มที่แล้วอยู่ที่ไหนเรื่องของสมมุติที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้นะตาก็เพียงแต่สัมผัสแต่ทางรูปเพียงเท่านั้นแยบเท่านั้นนั่นแหละกิริยาสมมุติที่มันรับกันคืออวัยวะของเรานี่เป็นสมมุติอันหนึ่งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นสมมุติอันหนึ่งอันหนึ่งแต่ละอย่างอย่างตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสมมุติอันหนึ่งหนึ่งแต่ละอย่างอย่างเป็นเครื่องมือของใจแล้วก็สัมผัสสัมพันธ์กันเพียงแยบที่แยบแล้วดับไปดับไปดับไปเพียงเท่านั้นมันมีเศษวิสุอะไรฟาดใจให้มันบริสุทธิ์หลุดพ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วนั่นแหละอันนี้แหละอันเหนือโลกอันไม่มีใครรู้ได้กล่าวถึงได้ถ้าไม่เป็นถ้าลงเป็นแล้วไม่กล่าวก็รู้กล่าวก็รู้ดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านไม่บอกว่าประเสริฐก็ประเสริฐถ้าลงได้สิ่งธรรมทั้งหลายได้หลุดลอยประจักษ์ใจแล้วธรรมะก็สดๆร้อนๆที่ท่านสอนไว้นะไม่ผิดไม่เพี้ยนที่ตรงไหนเลยนะแต่การปฏิบัติของเรานี่สิเอาแต่กิเลสไปเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาแทนศาสนธรรมของพระเจ้าไปเสียอันนี้ที่สำคัญมันจึงหาความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจไม่ได้แล้วเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเราจะหาความหวังที่ไหนได้เราไม่ได้สร้างความหวังอันถูกต้องดีงามไว้แก่หัวใจเลยจะมีความหวังเป็นเครื่องตอบสนองเราได้ยังไงเรารีบสร้างสิเอาให้ดีเอาให้จริงสิยากก็ยากเถอะยากการสร้างความดีปีติยินดีก็ยิ้มไปเป็นหลักเอาตายด้วยความสร้างการสร้างความดีเอาตายก็ตายเถอะว่างั้นเลยไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลาก็ได้ถ้าลงตายด้วยความดีแล้วดีทั้งนั้นแหละเอาให้มันจริงจังผู้ปฏิบัติหมดเข้าหมดเข้าแล้วนะครูบาอาจารย์วิตกมันอดไม่ได้นะเพราะคิดถึงหมู่ถึงเพื่อนเห็นได้จึงต้องคิดถึงหมู่ก่อนก็คิดถึงเจ้าของมาแล้วนี่ไปยังไงเจ้าของกระเสือกกระสนกระวนกระวายหาครูหาอาจารย์เพื่อหลุดความหลุดพ้นเท่านั้นการปฏิบัติธรรมไม่ได้เพื่ออย่างใดเราเพื่อความหลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกเลยเพราะฉะนั้นการสอดแสดงหาครูหาอาจารย์จึงสอดแสดงแม้เราจะขี้ริ้วขี้เหร่งโง่เขลาบ่ปัญญาปัญญาขนาดใดก็ตามเราจะหาตั้งแต่ยอดครูบาอาจารย์ที่สอนอย่างแม่นยำอย่างถูกต้องไม่มีสงสัยเลยนี่มันก็กระวนกระวายสิเรื่องความทุกข์ความลำบากในการสอดแสดงหาครูหาอาจารย์นี้ยากมาเฉลื่อนนะที่จะสอนเราครูบาอาจารย์ที่จะสอนเราด้วยความถูกต้องแม่นยำไปที่ตายใจตรงได้นั่นน่ะในสมัยปัจจุบันนี่ก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราเนี่ยเอกเราหาที่ท่านมาได้ในสมัยปัจจุบันเนี่ยท่านผิดลูกศิษย์ลูกหาได้มามากขนาดไหนเราคิดดูสิท่านแม่นยำขนาดไหนการประพฤติปฏิบัติทั้งความรู้ความเห็นของท่านไม่คาดเคลื่อนจากสาวกทั้งหลายที่เคยรู้เคยเห็นมาตั้งแต่ก่อนเลยเป็นระดับเดียวกันธรรมะระดับเดียวกันตาที่ปฏิบัติระดับเดียวกันการสอนระดับเดียวกันผู้ปฏิบัติตามท่านจึงได้สร้างความดีขึ้นเต็มหัวใจตัวเองกลายเป็นลูกศิษย์ที่มีครูแล้วเห็นไหมลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมีมากไหมใครเจ้าชาติว่าเราจะพูดเป็นแบบหามาคู่แข่งมาเป็นคู่แข่งที่สมัยปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้มีกระเพาะน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งทั้งนั้นเวลาอยู่เฉยๆก็เหมือนมีดอยู่ในปากเหมือนโง่ที่สุดเวลาพูดธรรมะกับท่านที่ทางด้านปฏิบัตินี่โอ้โหจะแสดงอาการความสง่างามขึ้นมาแผ่วพาวแผ่วพาวแล้วก็ขึ้นก้าวถึงขั้นอัศจรรย์ขึ้นมาแต่ละองค์ท่านเป็นอย่างนั้นนั่นแหละความรู้ที่เป็นขึ้นภายในจิตใจแล้วเหมือนกับมีดที่คมกริบที่พันนั่นพันอยู่ในปากถอดออกมานี่กราดเป็นที่ไหนขาดสะบั้นไปหมดเลยนี่แหละจิตใจที่เป็นจิตใจที่คมในฝักเป็นอย่างนั้นพูดตรงไหนถูกหมดก็ท่านรู้หมดแล้วจะให้ท่านพูดผิดไปตรงไหนพูดถึงเรื่องสมาธิท่านก็ผ่านมาแล้วด้วยวิธีการใดท่านนำวิธีการนั้นมาสอนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดถึงผลเป็นยังไงท่านก็พูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นเดียวกันจนกระทั่งถึงปัญญาวิมุตติหลุดพ้นท่านทรงไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะโชคทานในการสอนได้ยังไงท่านไม่ใช่โชคทานเพราะท่านรู้ท่านเห็นทั้งเหตุทั้งผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยกเทิดทูนธรรมะพระเจ้าไว้บนเสียงก้าตายก็ตายไปเถอะไม่มีอะไรมีคุณค่ามากยิ่งกว่าธรรมบนหัวใจแล้วมอบถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปเลยนั่นท่านถวายได้ถึงขนาดนั้นไม่มีอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมเพราะเห็นแดนประเสริฐอ๋อประเสริฐอย่างนี้เหรอนั่นเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ไม่ประเสริฐมันคุกเข้ากันมากี่กับกี่กันแล้วในหัวใจดวงนี้เราเคยครองกันมาเราเคยพัวพันกันมาเคยเผาเราขนาดไหน
มาแล้วรู้ด้วยกันทุกคนทุกคนเมื่อได้ผ่านอันนี้ออกไปดงหนาป่าทึบมีแต่ฟืนแต่ไฟนี้ออกไปถึงความสว่างกระจ่างแจ้งเลิศเลอแล้วทำไมจะไม่อัศจรรย์ธรรมพุทธเจ้าเพราะธรรมแท้ๆเป็นผู้พาให้หลุดพ้นจากสิ่งจองจำหรือฟืนไฟทั้งหลายเหล่านี้นี่สัมพันธ์อยู่ตรงนี้ใจดวงนี้เราเอาให้ดีนะไม่ตายไม่เคยตายละยันได้เลยเชียวเอาเรียนเข้าไปเรียนภาคปฏิบัติเนี่ยจะได้รู้เรื่องความจริงของใจถ้าเพียงแต่เราเรียนในภาคปริยัติเฉยนั้นเรียนเท่าไหร่ก็ไม่พ้นความสงสัยละไม่ว่าท่านว่าเราเป็นเหมือนกันหมดไม่ตำหนิติเตียนใครละเพราะมันไม่รู้มีแต่คำบอกเล่ากันเฉยความจริงมันไม่มีมันก็ต้องสงสัยแต่ที่เวลาปฏิบัติเข้าไปถึงความจริงความจริงความจริงจนกระทั่งถึงความจริงเต็มส่วนแล้วสงสัยที่ไหนนั่นฟังสิเต็มหัวใจไม่มีทางสงสัยไอ้จิตเวลามันเต็มไปด้วยความมืดหนาป่าเถื่อนเราก็เห็นอยู่แล้วประจักษ์อยู่แล้วภายในใจของเราถึงจะโง่แสนโง่มันก็รู้อยู่นี่จะว่าเป็นแต่เพียงหาทางออกมาได้เท่านั้นเวลาแก้ไปสิ่งที่พัวพันสิ่งที่ผูกมัดรัดเริงจิตใจของเรานี่มันค่อยขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปความภาคเพียรสติปัญญาค่อยแทรกเข้าไปได้แทรกเข้าไปตีกระจายออกตีกระจายออกชาติมันย่นเข้ามามากน้อยเพียงไรมันก็เห็นอยู่ในหัวใจนี่ต่อก่อนมีแต่พบแต่ชาติจนหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เลยมันก็รู้เวลาตัดเข้ามาก็รู้จนกระทั่งตัดขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นชิ้นต่อกันแล้วคราวนี้อกุปปเมวิมุตติความหลุดพ้นนี้ไม่มีทางกำเริบแล้วมันเห็นชัดล่ะแล้วหมายความว่าความเกิดความตายนี้ไม่มีอีกแล้วในจิตดวงนี้นั่นมันก็รู้ได้ชัดๆดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมจักรกัปปวัตสูตรนัตถิดานิปุณณภโวความเป็นคืออะไรความเป็นอย่างนี้ได้แก่ความเกิดแก่หรือตายที่หาผามของทุกข์แล้วไม่มีอีกแล้วนั่นก็จิตดวงนั้นเองอุทานตัวเองเพราะเคยแบกเคยหามมาแล้วเมื่อสลัดปัดทิ้งออกหมดก็ต้องออกอุทานอีกแบบหนึ่งด้วยบัดคราวนี้อุทานว่าพ้นแล้วจากกองทุกข์ทั้งหลายมหันตทุกข์นั่นท่านหมดท่านยุติได้แล้วทีนี้อยู่ก็อยู่ไปสิผมจึงได้เคยพูดเสมอว่าความเป็นความตายพระอรหันต์ถ้าไม่มีน้ำหนักต่างกันเลยนี่ถ้าไม่เอาประโยชน์ของโลกเข้าไปเทียบเคียงแล้วตายวันไหนท่านก็ตายได้สบายสบายอยู่ได้ตายได้สบายสบายเพราะไม่มีอะไรหนักใจสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสมมุติความมีมุดหลุดพ้นนั้นเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงไม่เกี่ยวเมื่อถึงขั้นไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวทำยังไงก็ไม่เกี่ยวเหมือนอย่างว่ากิเลสท่านสิ้นไปนะเมื่อกิเลสสิ้นไปแล้วไม่ว่าราคะไม่ว่าความโลภความโกรธความหลงอันใดก็ตามเมื่อสิ้นไปแล้วหาที่จะหาสิเมื่อมันหายังเจออยู่ที่จะว่าสิ้นยังไงหาไม่เจอที่เรียกว่าสิ้นคือสิ้นแล้วมันไม่มีอะไรเหลือแล้วจะหาเจอได้ไงนั่นล่ะท่านว่าท่านสิ้นท่านสิ้นอย่างนั้นแล้วนี่ภพชาติมันติดตามมาจากกิเลสเมื่อกิเลสมันหมดไปแล้วภพชาติมันเอาอะไรมาเกิดเห็นแต่ชาติอยู่ในหัวใจดวงนั้นดวงที่เคยพัวพันอยู่กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดแก่เจ็บตายมาขีดกลับอีกกันเวลามันสลัดกันออกมันเห็นชัดๆอย่างนี้ทำเอาใจถึงว่าทันทิโกประกาศท้าทายอยู่ตลอดในธรรมศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเอาที่ผู้ปฏิบัติถ้าอยากรู้อยากเห็นความจริงจางไปจางไปไปที่ไหนมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเหยียบหัวพระหัวเนนกิริยาการแสดงออกมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเหยียบหัวพระหัวเนนเราท่านยังไงหัวพระปฏิบัติไปด้วยหัวพระกรรมฐานไปด้วยพระทั้งหลายเราก็ไม่ว่าพระกรรมฐานเราตั้งหน้าต่อสู้ขึ้นไปให้เขาเตะเขาต่อยเอาซะจนเหมือนกระสอบกิเลสมันต่อยเอาอย่างนั้นเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาศรัทธาก็ไม่ทราบไปไหนกิเลสไปถลุงหมดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีแต่เป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งหมดเป็นเครื่องมือของธรรมไม่มีเลยจะว่าไงแล้วมันจะไม่ถลุงยังไงก็เมื่อขนาดนั้นแล้วศรัทธาก็เชื่อตามสิ่งกิเลสพาเพื่อนเสียวิริยะก็เพียรไปตามความเชื่อนั้นเสียสติก็จดจ่อต่อเนื่องกันไปกันในเรื่องความชั่วช้าละโมกนั่นเสียปัญญาก็หาอุบายความเฉลียวฉลาดศึกษามามากน้อยเพียงไรมันก็ทุ่มลงไปในจุดเดียวนั่นเสียว่าไงคำว่าสมาธิก็เป็นสมาธินั่นแหละคือมุ่งมั่นต่อความที่จะเอาที่จะสร้างความชั่วมุ่งมั่นในสิ่งชั่วละช้าละโมกที่ตนต้องการนั้นให้ได้มันก็เป็นปัญหาเสียท่านถึงว่ามิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิมันจะมีเป็นคู่กันไปคู่กันไปศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันเป็นคู่กันได้ถ้าใจไต่เต้าไปตามอัตตธรรมสิ่งนี้ก็เป็นเครื่องดำเนินของธรรมถ้าจิตมันหมุนไปทางกิเลสก็เชื่อไปทางกิเลสมันก็หมุนไปตามกันหมดนั่น
ทั้งเอาสิมันอยู่ไหนอยู่หัวใจเราด้วยกันทั้งนั้น

ขณะนี้มันขยันเดี๋ยวขณะต่อไปมันขี้เกียจนั่นเห็นไหมมันพลิกได้ขณะเดียวเท่านั้นในหัวใจเรานี่แหละที่เด็กกับธรรมมันอยู่ในฉากเดียวกันนี่เห็นดูสิเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านว่าท่านเลิศแล้วเลิศยังไงพระสาวกว่าอรหันต์นั้นท่านเลิศยังไงมันเห็นในหัวใจเจ้าของหัวใจนี่เป็นผู้ที่จะรับธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่อันใดเช่นเดียวกับมันรับกิเลสนั่นแหละแต่ก่อนก็เป็นภาชนะกิเลสเหมือนกันพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายใจดวงนั้นน่ะเวลามาชำระซักฟอกออกหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่กลายเป็นเรื่องทรงธรรมทั้งแท่งเลยนี่ไม่ต้องบอกก็เลิศไม่ว่าก็เลิศไม่ว่าเลิศก็เลิศนั่นไม่มีละคำว่าลมๆแรงๆเสียสันปั้นยอเฉยๆไปเป็นความจริงล้วนๆเต็มหัวใจแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปเยี่ยมพระป่วยโอ้สลดเหมือนกันนะนี่เลยจริงๆพูดออกมาอย่างจะว่าบ้าก็ตามว่าอาถรรพ์ก็ตามเวลาเราจะตายอย่ามาทำเราอย่างนั้นเป็นอันขาดนะอะไรต่ออะไรระโยงระยางเต็มจมูกมันทนอยู่ได้จะทนทนไม่ได้จะไปอย่าเอาอะไรมาทรมานนะสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งดีเป็นสิ่งทรมานที่สุดยิ่งเป็นผู้ปฏิบัติกำจัดกิเลสให้มันหมดไปจากใจแล้วสิ่งนี้มันจำเป็นอะไรว่างั้นเลยนะมันเห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจเจ้าของอยู่แล้วสงสัยอะไรลวดลายของความบริสุทธิ์ของใจมันเป็นยังไงลวดลายของสมมติมันเป็นยังไงมันรู้กันหมดแล้วนี่จะมาบีบบังคับกันยังไงไม่สงสัยว่าท่านจะเสียท่าเสียทีเรื่องสติปัญญาเป็นกิริยาที่อันหนึ่งเป็นสมมติเครื่องใช้เท่านั้นความบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่ขึ้นกับอะไรโรคไข้ไข้เจ็บมันจะเป็นขนาดไหนแบบใดก็ตามมันก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์เป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นไปเกี่ยวข้องกับจิตวิมุตติไม่ได้นั่นฟังสิมันจึงไม่ควรให้ท่านทรมานจะเป็นผู้ใดก็ตามโอ้ยดูแล้วทุเรศนะครับเคยพูดกับหมู่กับเพื่อนเสมอเวลาเป็นหนักก็บอกว่ายาหยุดนะให้หยุดว่างั้นเลยนะแล้วใครจะมาแตะต้องกันจะทำหน้าที่วาระสุดท้ายพูดง่ายๆว่าเอาไว้ลวดลายให้เต็มที่ในหัวใจโยของนี่ใช่ไหมว่างั้นก็ได้นี่เพราะไม่สะทกสะท้านในเรื่องเหล่านี้นี่นะกลัวก็ไม่กลัวกล้าก็ไม่กล้าดูตามความจริงไปตามความจริงไม่สงสัยอะไรทั้งนั้นเรื่องเหล่านี้มันอะไรสมมติก็รู้กันรู้สมมติเรียนมาเรียนสมมติปฏิบัติก็ปฏิบัติให้รู้สมมติหากว่ามันรู้กันแล้วมันจะสงสัยกันอะไรจะหลงกันอะไรแล้วมันเห็นจะใช้งานที่นักปฏิบัติไปเห็นโอ้ทุเรศสะดุดใจกึกเลยเอาไปเห็นเอาไปทรมานอะไรมารู้มันจะไปไม่รอดแล้วหรือว่าธาตุขันธ์นี่อยู่เหลือๆก็ปล่อยซะปล่อยเลยไม่มีคำสะทกสะท้านความว่าสะทกสะท้านขอให้มันถึงขั้นนั้นเถอะนะลายใดก็ตามหมื่นๆแสนๆนั่นล้านลายก็จะไม่มีแม้รายเดียวที่จะมาสงสัยในเรื่องความเป็นความตายตัวเองแล้วจะมาสะทกสะท้านกับเรื่องความเป็นความตายอย่างนี้ไม่มีเพราะเป็นความจริงด้วยกันแล้วเอาละเหตุตอนนี้พอเทศน์ที่แต่ก็รู้สึกยังไงที่นั่นเทศน์วันนี้รู้สึกเสียงจะดังไปเครื่องพ่นไปจึงมีอะไรนิดนิดผมเวลาเทศน์อย่างนั้นจะไปล้างมันไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันเพราะเราไม่ได้ตั้งท่าทางที่จะให้เป็นมันเป็นประจำหลักธรรมชาติเป็นพอดีของตัวเองเวลานั้นแต่ชาตินี่เร็วเสียงเบาหรือหนักอะไรมันก็เป็นไปตามธรรมชาติมันเป็นบังคับไม่ได้นะนี่มันก็มากระเทือนเมื่อมันเข้มข้นก็พระกรรมฐานเราจะตายแบบนั้นไม่เหมาะเลยนะผมพูดจริงอ่ะมันถึงจะเป็นยังไงก็ตามเราไม่อยากยุ่งอะไรเลยเราจะตายโดยหลักธรรมชาติของเรายิ่งอย่างทุกวันนี้ด้วยแล้วเราพูดตรงๆนะอย่าไปดังขาดนะกับเราว่าอย่าเอาอะไรมายุ่งเรานี่ไม่หลวงปู่ขาวท่านปัดปุ๊บเลยพออันนี้เข้ามาจะมาท่านปัดเทียบกันที่แล้วท่านปัดเพราะอะไรเท่านั้นก็ถึงใจแล้วเรื่องขันระหว่างคุณนะมันอยู่ได้แล้วเราอยู่มันอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยเลยเพราะธรรมชาตินั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วมีปัญหาอะไรท่านผู้ท่านสิ้นปัญหาสิ้นอย่างนั้นสิ้นจริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยเรื่องเป็นเรื่องความเป็นความตายเป็นอากัปกิริยาใดก็ตามไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
จิตวิมุตติของท่านเลยคนละโลกคนมันเห็นรู้กับเจ้าของจะไม่สาวจะเอาอะไรไปสงสัยซึ่งเป็นเรื่องตามเรื่องโลกทั่วไปก็เป็นอีกอย่างโอ้มันคุกค้าคร้าวกันไม่รู้ใครอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นคนเราทิ้งนี่ทิ้งเนื้อทิ้งตัวหาจะตีสตังไม่ได้เลยเพราะมันเป็นอันเดียวกันท่านผู้เป็นคนละจัดละส่วนท่านยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นคือเป็นหลักคนละจัดละส่วนเรานี่มันก็เป็นมาถึงขั้นที่ว่า 99% ทั้ง2ชนิดนั่นนี่น้องที่เคยพูดที่ว่าถ่ายท้องอยู่น้องผือก็นั่ง 99% ให้เห็นชัดเจนไอ้นี่ก็เหมือนกันโรคหัวใจที่มันตอนที่ว่าที่เล่าให้หมู่เพื่อนฟังว่ามันจะไปจริงถึงกับไม่กล้านอนที่เรายังจะมันพอจะเยียวยากันได้ก็เยียวยากันไปไม่กล้านอนนอนมันจะเป็นเวลานั้นเวลานอนทำไงนั่นมันก็รู้เองไม่พูดเลยท่าทางมันก็รู้ในเจ้าของเพราะงั้นพ่อแม่ครูอาจารย์เวลาท่านอยู่บ้านผู้ท่านจึงบังคับให้ไปเดี๋ยวนี้ที่อย่ารอนะเอาผมมาทำไมอย่ารอนะรอไม่ได้นะนะก็ท่านรู้ท่านนั่นท่านบังคับเอาไว้ถึงจุดท้ายคืนนั้นท่านไม่ยอมนอนเลยคือพอตื่นเช้ามาก็ไปท่านไม่ยอมนอนว่าผมอยู่ในมุ้งกับท่านนี่จะสงสัยไปไหนอ่ะถ้าไม่นอนผมก็ไม่นอนท่านไม่ยอมเอานั่งหันหน้าท่านคนเราเนี่ยผมลืมอะไรท่านใส่ปัญหาให้รู้เรื่องเราปัญหาขนาดนั้นก็ยังครูบาอาจารย์ก็มีหลายองค์นี่ไปปรึกษาองค์ไหนเรื่องก็มันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวเราก็เป็นผู้น้อยระยะนั้นผมก็แค่16พรรษานี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีมากมายก็เราก็ต้องฟังเสียงท่านด้วยแต่ที่เที่ยวเข็นบังคับบัญชาท่านเที่ยวตลอดเวลาอยู่ในมุ้งใครมาได้ยินกับเราล่ะครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็อยู่ข้างนอกนู่นผมที่เป็นผู้รับฟังตลอดเวลาจากท่านมันจะนอนใจได้ยังไงเอาผมไปเดี๋ยวนี้อย่ารอนะอย่ารอนะอันนี้มันวิ่งย้อนหลังนะเวลามาเป็นในเรานี่จะวิ่งอ๋อหออย่างนี้เองนั่นอย่างนั้นอ่ะมันวิ่งถึงกันเองนะอ๋อเป็นอย่างนี้เองนะคือท่านนอนท่านหลับเราก็เปรียบเทียบกันที่ว่าเหมือนแชมเปี้ยนกับแชมเปี้ยนที่นักมวยเวลานอนหลับอยู่เข้าคว้ามาตีมันมีอะไรต่อสู้เขามีท่าต่อสู้อะไรนั่นท่าทิ้งกระเป๋าเนี่ยถ้าเวลาขึ้นเวทีแล้วเอาต่อยกันดูสินั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะมีเวลาเป็นในเวลาหลับนั่นนะมันไปได้จริงๆไม่สงสัยเลยเหตุนี้เราจึงไม่กล้านอนบางคืนกลางวันมันไม่กล้านอนนี่ก็รู้อยู่ชัดๆอยู่ว่าไงตัวเท่าหนูแล้วก็ตามก็มันรู้จะให้ว่าไงอีกมันรู้จริงๆนี่เป็นเพียงว่าจะพูดออกมาได้ตามที่รู้หรือไม่เท่านั้นเองหนักเบามากน้อยเท่าไหร่มันพูดได้แค่พอที่จะพูดได้สิ่งที่มันละเอียดยิ่งกว่านั้นรู้อยู่ชัดๆอย่างนี้มันก็พูดไม่ได้จะว่าไงนี่ก็ 99% นั่นเองนั่นมันรู้ชัดโอ้โหเป็นอย่างนี้เองแต่ก่อนเราเคยพูดเรื่องว่าโรคหัวใจนี่เป็นแค่98ก็บอกมันถึง99เหมือนค่าที่อยู่น้องผือแล้วว่าแต่ก่อนมันเป็นที่จริงมันก็รู้ได้ชัดอ๋อนะคำว่า98มันคือมันปล่อยเข้าไปหมดนั่นเองแต่มันตรงนี้ไม่ปล่อยเป็นทุกขเวทนาอย่างละเอียดที่ภายในของหัวใจนะตรงกลางเนี่ยจะเป็นกับอะไรก็ตามแต่มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันยังไม่ปล่อยตอนนั้นปล่อยเข้ามาหมดแล้วมาอยู่นี่ยังไม่ปล่อยเนี่ย98พอปล่อยนี้ภาพมันกับ99พอ100ก็คือหยุดดีดออกทั้งนั้นเองก็เป็น100นี้จิตยังไม่ออกคือเพียงว่าปล่อยความรับผิดชอบหมดร่างกายก็เหมือนต้นไม้ต้นฟืนแต่ความรู้ยังเป็นตัวของตัวอยู่ภายในนั้นแม้ยังไม่ออกก็เรียกว่า99ขยับนั่นก็ 100% เรื่องของโรคหัวใจนี่มันก็เป็นได้ถึงขนาดนั้นอะไรก็ตามถ้าเราวันเป็นแล้วมันก็ยอมกับคนเรายอมได้ยอมทั้งนั้นแหละไม่ทราบจะฝืนความจริงไปไหนเป็นอย่างที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านบังคับให้ไปสักคนไปเดี๋ยวนี้นะอย่ารอนะอย่ารอนั่นคืนสุดท้ายนั่นใหม่ท่านเอาอย่างหนักดูนะเอาผมไม่ทำใหม่ผมไม่เลยอย่ารอนะพูดขนาดนั้นนะแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องราวของท่านไม่ได้บอกท่านมีแต่ว่าเอาผมไม่ทำใหม่รอนะอันนี้ไปไหนนี่ไปไหนว่างี้นะ
คือบอกว่าให้รีบเอาไปนะผมไม่หวังจะมาตายที่นี่นะนั่นนี่ไม่ใช่สกลนะนั่นดูเวลามาเป็นเราเข้ามันก็ยอมรับอ๋อคือมันล้างกันไว้เนี่ยเมื่อมันหมดกำลังแม้พระพุทธเจ้ายังนิพพานว่างี้แล้วพวกเรานี่เป็นตัวเท่าหนูมันทำไมมันจะไม่ตายเมื่อล้างสุดความสามารถแล้วก็ปล่อยทันทีนี่เวลานี้มันยังไม่คุดความสามารถให้รีบเอาไปเดี๋ยวนี้ความหมายว่างั้นพระคนหนาแน่นทุกวันทุกวันเราก็ยิ่งนักมันมากก็ยังเห็นนี่แล้วมันยั่วเยอะยั่วเยอะเนี่ยมันไม่ได้เป็นหน้าเป็นหลังอะไรความว่าปฏิบัติดูกันนะอย่าให้ได้หนักใจนะทำอะไรอะไรให้ดูกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องญาติเรื่องโยมอย่าไปสนใจนะเรื่องของเรามีให้เราทำหน้าที่ของเราไปอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวข้องนะอย่าไปคุ้นกับใครต่อใครไม่ได้นะไม่ใช่เรื่องของพระผู้ปฏิบัติไม่ใช่เรื่องของเราจะไปยุ่งไม่ใช่หน้าที่ของเราอย่าเป็นขานะเห็นไล่ออกจากวัดเลยนะผมพูดกงนะมันขวางตาเห็นยิงจงประจบประแจงนั่นด้วยแล้วโอ้โหไม่ได้เลยนะเนี่ยหัวขาดเป็นขนาดนั้นนะมันสะดุดเรื่องมันอะไรกับตานี่เหลือเกินนะแบบนั้นมันเคยเบื่อมาพอแล้วไปจบไปแจงเรียแข้งเรียขาอย่าให้เห็นเป็นอย่าให้มีเป็นขาดนะในวัดนี้ทำที่เราจะปฏิบัติเป็นคือเพื่ออะไรเป็นอะไรนั่นสำคัญตรงนั้น

การปฏิบัติทางด้านจิตภาวนาในเบื้องต้นยังไม่ปรากฏผลอย่างใดที่จะให้เป็นความดูดดื่มพอใจจิตใจย่อมหาที่ยึดที่เกาะในสิ่งที่ตนมุ่งหวังไม่ได้ดังที่ท่านสอนว่าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาจิตเป็นนิมิตหลุดพ้นมันก็มีแต่สัญญาอารมณ์เต็มไปหมดคือความคาดความหมายด้นเดาภายในจิตนั่นแหละว่าสมาธิความสงบเย็นเห็นจะเป็นอย่างนั้นปัญญาเห็นจะเป็นอย่างนี้ตลอดวิมุตติความหลุดพ้นของจิตที่เป็นจิตบริสุทธิ์ล้วนๆคงจะเป็นอย่างนั้นนี่เรื่องที่กล่าวมาเหล่านี้คือเป็นเรื่องที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ของบุคคลทุกดวงไปไม่ให้คาดไม่ได้เป็นคู่เคียงกันกับความอยากรู้อยากเห็นต้องคาดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงความคาดแม้จะไม่มีผลปรากฏอย่างไรก็ตามแต่ก็พอใจคาดพอใจด้นเดานี่เป็นธรรมดาของจิตที่ยังไม่เคยรู้เคยเห็นความจริงที่ท่านแสดงไว้ในพุทธศาสนาของเราทั้งหมดไม่พ้นที่จะคาดคะเนด้นเดาไปได้เพราะใจนี้อยู่กับอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันเป็นภาคพื้นเช่นรูปกายก็ยึดไปหมดว่าเป็นกายของเราเวทนาความสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางกายทางใจก็ยึดไว้ว่าเป็นสุขเป็นทุกขเวทนาของเราเป็นเรานะสัญญาก็เหมือนกันความจำได้หมายรู้มีแต่เรื่องของเราเข้าไปแทรกไปแทรกทั้งนั้นเพราะธรรมชาติที่จะดึงดูดหรือผลักดันจิตใจให้ออกคาดออกยึดออกสำคัญมั่นหมายมันอยู่ภายในจิตใจเป็นพื้นอยู่แล้วสังขารวิญญาณก็แบบเดียวกันนี่สิ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่ที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่นี่ในเวลายังไม่เข้าใจยังในเวลายังไม่รู้ในเวลายังละยังถอนกันไม่ได้แยกกันไม่ได้ตามหลักธรรมชาติที่ทำท่านสอนไว้สิ่งเหล่านี้จึงปิดบังไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาความจริงทั้งหลายจะไม่ยอมรับเพราะ

ที่เป็นใหญ่ฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นไม่ใช่ของจริงคือของปลอมมันแผ่อำนาจปกคลุมไปหมดไม่ว่ากิริยาอาการอันใดของจิตที่แสดงออกส่วนมากอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยมันเป็นเรื่องของความบ่งการของธรรมชาตินั้นผลักดันให้แสดงออกไปสู่อารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นอารมณ์เหล่านั้นจึงกลับกลายเข้ามาคะเคล้ากันกับว่าเราว่าของเราไปเช่นเดียวกับธาตุกับขันธ์ของเรานี่แหละไม่เช่นนั้นธรรมะซึ่งเป็นของเลิศของประเสริฐปราชญ์ทั้งหลายไม่เคยแสดงแยกแยะผิดกันไปแม้แต่น้อยหนึ่งทำไมเราผู้ปฏิบัติจึงไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งที่ท่านแสดงเอาไว้นั้นก็เพราะสิ่งที่จะไม่ให้รู้ให้เห็นมันคอยปิดคอยบังคอยกั้นคอยกีดคอยขวางอยู่ตลอดเวลาของอาการแห่งจิตที่เคลื่อนไหวออกไปซึ่งการเคลื่อนไหวนั้นก็ออกไปเพราะอำนาจของมันอีกเมื่อเป็นเช่นนั้นจะให้เราได้รู้ความเห็นความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้อย่างไรการปฏิบัติธรรมที่ว่าเป็นของยากก็เพราะสิ่งเหล่านี้แลเป็นผู้ปิดผู้บังความจริงทั้งหลายไว้แล้วเอาความจอมปลอมเข้าไปท่าไปปกคลุมไว้เสียหมดความจริงเลยอยู่ภายในอยู่ใต้อำนาจของมันจึงมีตั้งแต่ความจอมปลอมเข้าแทรกเข้าสิงเข้าบงการเข้าทำงานไปเสียหมดอย่างตาเห็นรูปเนี่ยถ้าตามหลักความจริงแล้วรูปก็เป็นรูปเราพิจารณาแยกแยะเพื่อจะให้เข้าสู่ความจริงก็เช่นรูปหญิงรูปชายเป็นรูปมาจากอินทรมที่ไหนก็เป็นรูปมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหล่านี้ของเราเองที่อยู่กับเรากับความรู้แท้ๆซึ่งควรจะรู้กันมันยังไม่รู้มันยังรู้ไปแบบปลอมๆถ้าไม่ปลอมแล้วจะว่าขันธ์ทั้ง5นี้เป็นเราเป็นของเราไปไม่ได้ในตอนนี้เราทราบเรามีโอกาสทราบได้เมื่อผ่านสิ่งเหล่านี้ไปแล้วยังไงก็เกาะกันไม่ติดจะบังคับให้เป็นดังที่เคยเป็นว่าธาตุว่าขันธ์เหล่านี้เป็นเราเป็นของเรานั้นเป็นไปไม่ได้ในจิตที่เข้าขั้นอฐานะคือความเป็นไปไม่ได้แล้วนั่นเรียกว่าจิตทรงธรรมชาติของตัวไว้เช่นพระอรหันต์ท่านจะทําอย่างไรให้ท่านติดจะทําอย่างไรให้ท่านยึดทั้งๆที่ท่านเคยยึดมาตั้งแต่สมัยที่กิเลสมันลุมล้อมให้ยึดท่านก็ยึดท่านยอมยึดแต่เวลาพิจารณาคลี่คลายกันเข้าสู่หลักความจริงแล้วปล่อยวางไปตามหลักความจริงแห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้จนตลอดทั่วถึงหรือรอบไปหมดทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดทีนี้สิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาว่าส่วนยามส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของธาตุของขันธ์นี้จึงไม่สามารถที่จะซึมซาบธรรมชาติคือความรู้ที่บริสุทธิ์นั้นได้ธรรมชาตินั้นก็เป็นอฐานะตัวของตัวเองไม่ขึ้นกับใดๆทั้งสิ้นซึ่งแต่ก่อนเคยขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้สิ่งเหล่านี้เป็นผู้บงการเสียทุกแง่ทุกมุมจนหาทางกระดิกโดยความเป็นอิสระของตัวเองแม้ขนาดหนึ่งไม่ได้ถ้าธรรมชาติที่เป็นเจ้าอำนาจนี้ไม่บงการเสียขยับขยื่นตัวเองไม่ออกนั่นนี่ในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมที่ท่านว่าเป็นของเลิศสิ่งที่ไม่เลิศมันไปครอบไว้เสียปิดไว้เสียห่มห่อไว้อย่างมิดชิดเสียเลิศขนาดไหนเราก็มองไม่เห็นเพราะสิ่งที่ไม่เลิศแต่มันเป็นความนิยมของเจ้ามหาอำนาจมันเสกสรรว่าเป็นของเลิศเป็นของดีเราก็ติดพันไปตามมันอันนั้นเสียอย่างศาสนธรรมหรือว่า

ดูในตลาดเต็มไปหมดตั้งแต่ความดีเป็นพื้นๆเอามองดูความดีแห่งธรรมทั้งหลายขยับขึ้นไปก็เต็มไปหมดขึ้นสูงขนาดไหนก็เต็มไปหมดตั้งแต่อาจแต่ธรรมตั้งแต่มรรคผลนิพพานจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเต็มอยู่ในตลาดนั้นหมดไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยแต่ทำไมจิตมันถึงไม่ยึดมันถึงไม่ไปติดใจในสิ่งเหล่านั้นแล้วที่นี่พูดถึงเรื่องว่าวัตจิตสมบัติของวัตจิตวัตยักษ์คือสมมุติทั้งหลายที่จิตได้เคยคลุกเคล้ากันมากี่กับกี่กันนั้นมันก็มีอยู่เต็มด้วยกันถ้าจะเทียบกันแล้วความมีมากแห่งมรรคผลนิพพานของกับความมีมากแห่งสมบัติของสมมุติที่ธรรมชาติอันนี้เสกสรรปั้นย่อขึ้นมานั้นมีอยู่ในฉากเดียวกันมีเพียงพอเช่นเดียวกันหมดไม่มีสิ่งใดบกพร่องว่ามีจำนวนน้อยต่างกันแต่เวลาให้จิตของเราไปยึดจะไปยึดตั้งแต่สิ่งที่เป็นกิเลสทั้งมวลไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะไปเกาะติดที่ตรงนั้นทั้งนั้นมองหาสาระอันสำคัญของธรรมทั้งหลายตั้งแต่ธรรมพื้นความดีพื้นนั่นจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานไม่เห็นเลยเพราะอะไรก็เพราะสิ่งจอมปลอมที่กิเลสทั้งหลายมันเสกสรรปั้นยอเอาไว้ปิดกั้นไว้หมดจิตใจจึงดูดดื่มมาทางนี้นั่นแหละที่ว่าการชำระกิเลสเป็นของยากเพราะกิเลสอยู่กับตัวตลอดเวลาทำงานอยู่กับหัวใจเราตลอดเวลาไม่มีการละเว้นเลยนอกจากหลับสนิทเท่านั้นส่วนธรรมนั้นได้ทำเป็นบางการบางเวลาเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่จะทำตลอดการหรืออาการิโกเช่นเดียวกับกิเลสทำงานบนหัวใจเราธรรมะจึงต้องมีการมีเวลาที่จะได้โอกาสทำบ้างหรืออย่างหนึ่งไม่ค่อยมีโอกาสอย่างหนึ่งไม่มีโอกาสเกิดขึ้นมาตายทิ้งเปล่าๆไม่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีพอที่จะเป็นสมบัติอันมีค่าเข้าสู่ใจของตนเลยอย่างนี้ก็มีแยะเนี่ยเพราะอำนาจเครื่องดึงดูดอยู่ภายในจิตใจนั้นมันอยู่กับใจซะเองจึงไม่มีการสถานที่เวลาที่มันจะทำงานไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องมีการปิดการหุ้มห่อหรือว่าปิดบังอยู่ตลอดเวลาไม่เคยละเว้นเลยแล้วผู้ที่จะมองดูอัดดูทำนั้นทั้งที่กิเลสมันปิดอยู่นั้นเราจะเห็นได้อย่างไรสมาธิก็เห็นไม่ได้ปัญญาก็เห็นไม่ได้วิมุตติหลุดพ้นก็เห็นไม่ได้จึงต้องมีแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเรือนอยู่เรือนเป็นเรือนตายเรือนวัฏจักรจากวัฏจิตหมุนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นสิ่งนั้นเข้าเครือบแฝงไม่ได้หรือเข้ายื้อแย่งแข่งดีกันไม่ได้เพราะยังไม่มีกำลังพอจึงต้องปล่อยให้ธรรมชาตินี้ทำงานตลอดไปตลอดมาดังที่เราท่านได้เห็นอยู่เวลานี้เราอย่าดูจิตคนอื่นให้ดูจิตของเราที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในความคิดความปรุงความต้องการมั่นหมายนี้มันเคยเบื่ออะไรบ้างมีไหมไม่เคยมีคิดปรุงวันยั่งค่ำเพลินคิดวันยั่งค่ำหรอกความคิดความปรุงของตนเลยสำคัญมั่นหมายอันใดก็ตามกับอารมณ์ใดก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นกิเลสแล้วมันพออกพอใจหมุนติ้วกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นการเกิดการตายจึงไม่มีคำว่าแก่คำว่าชราค่ำค่าจะต้องมีไปเกิดไปตายไปเรื่อยอย่างนี้เพราะธรรมชาติกิเลสตัวนี้ไม่เคยมีคำว่าชราค่ำค่าลงไปแม้กฎอนิจจังของธรรมท่านว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่แน่นอนถือเป็นตัวของตัวไม่ได้แต่เรื่องของกิเลสจะแปรก็แปรไปเพื่อกิเลสเป็นทุกข์ก็เพราะกิเลสเป็นผู้บีบให้เป็นทุกข์อนัตตาก็กิเลสเป็นผู้เสกสรรปั้นเราว่าเราว่าของเราเอาเสียอย่างดื้อๆด้านๆที่ให้เราได้เชื่อได้เห็นอยู่ทั้งที่ธรรมพระพุทธเจ้าประกาศกลางวานอยู่นั่นแหละนี่ในเวลาที่จิตของเรายังไม่สามารถเป็นได้อย่างนี้ดูหัวใจเราก็รู้เวลาฝึกหัดจิตใจเบื้องต้นพยายามจะทำภาวนาให้จิตมีความสงบทั้งๆที่มีครูมีอาจารย์

ตำรับตำราบอกสอนไว้แล้วก็ตามแต่เวลาเข้าสู่สงครามคือขึ้นบนเวทขึ้นเวทีได้แก่การประกอบความภาคเพียรจะเป็นท่านั่งท่ายืนท่าเดินก็ตามซึ่งเป็นท่าแห่งความเพียรที่เราได้ตั้งเอาไว้มันจะล้มเหลวไปล้มเหลวไปเพราะถูกกิเลสบีบบังคับถูกกิเลสเตะถูกกิเลสยันให้แหลกแตกกระจายยึดหลักเกณฑ์ไม่ได้เช่นให้ภาวนาคำว่าพุทโธพุทโธนี้ไม่กี่วินาทีเราไม่อยากจะพูดถึงนาทีเลยก็ถูกสลัดตัดกิเลสสลัดตัดทิ้งลงไปเสียเหลือตั้งแต่ความเผลอสติอันเป็นเรื่องของสติธรรมะเป็นเรื่องของกิเลสธรรมะแล้วฉุดลากจิตใจของเราไปสู่อารมณ์นั้นสู่อารมณ์นี้ทั้งที่เราอยู่ในท่าแห่งการประกอบความเพียรหรือท่ารบกับกิเลสนั่นแหละเราก็ไม่มีโอกาสที่จะทราบได้จิตของเราจึงหาความสงบไม่ได้เพราะคำว่าความเผลอนั้นไม่ใช่เป็นทางให้เดินเพื่อความสงบของใจมันเป็นทางฟุ้งเป็นความเป็นทางเป็นให้เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเพราะกิเลสผลักดันหรือฉุดลากให้ไปต่างหากนี่เมื่อเป็นฉะนั้นการเผลอก็เผลออยู่ไม่หยุดไม่ถอยทั้งที่เราก็ภาวนาอยู่เช่นนั้นแหละตามความเข้าใจของเราแต่จิตหาความสงบไม่ได้เพราะเหตุไรก็มางงในเจ้าของงงอะไรถ้าจะให้ความรู้เหนือจากกว่านั้นขึ้นไปก็คือว่าเพราะเผลอสตินั่นเองนะถ้าสติได้ตั้งกันตามจุดที่หมายเช่นเรากำหนดในขั้นเริ่มแรกหรือจะกำหนดอนาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ให้ตั้งความรู้ลงที่จุดแห่งลมหายใจความรู้อันที่ว่าเรียกว่าใจและมีสติรับทราบให้เด่นขึ้นในความรู้นั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตไม่มีโอกาสที่จะเถลอถลายไปที่ไหนได้มีธรรมะเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจด้วยสติอยู่โดยสม่ำเสมอจิตนั้นจะสงบตัวเข้ามา แล้วกลายเป็นความสงบขึ้นที่ใจเมื่อใจเริ่มสงบเข้ามาเท่านั้นเราก็เห็นความสุขความสบายและเห็นคุณค่าแห่งความสงบว่าเป็นผลแห่งความสบายขึ้นมานั่นในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านที่ถูกกิเลสมันผลักไปดันไปหรือฉุดลากไปในขณะเดียวกันแล้วเราก็มีความเข้มงวดกวดขันที่จะทำจิตของเราให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปด้วยความมีสติอย่างนี้เรามีทางที่จะทราบได้นี่ขั้นเริ่มแรกยากอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบได้ว่ายากหรือง่ายลำบากลำบนขนาดไหนเป็นการเป็นเวลาเป็นสถานที่ที่จะให้จับกันได้เช่นเวลาใดจิตสงบไม่ได้เลยเวลานั้นก็หาความสบายไม่ได้เวลาใดที่จิตมีความสงบแน่วแน่ลงได้เวลานั้นก็ความสบายความแปลกประหลาดก็ปรากฏขึ้นที่ใจของตัวเองทั้งสองนี้เป็นสักขีพยานให้เห็นได้ชัดว่าฝ่ายที่เป็นโทษทำให้เกิดความทุกข์ความทรมานคือความฟุ้งซ่านลำคาญก็ทราบไว้เนี่ยทางเป็นสุขเพราะความสงบของใจไม่สายแสไปหาอารมณ์ที่เป็นพิษเราก็รับทราบไว้จากหัวใจของเราผู้สัมผัสสัมพันธ์หรือผู้ปรากฏซะเองแล้วพยายามก้าวเดินตามนั้นจะยากขนาดไหนก็ตามเรื่องของจิตที่อยู่ในวงล้อมของกิเลสแล้วยังไงก็ต้องฉุดต้องลากให้หาความสงบร่มเย็นให้หาความเป็นอิสระอยู่โดยลำพังตัวเองไม่ได้อยู่โดยดีจะต้องเป็นเช่นนั้นจึงต้องได้ใช้สติทุกเวลาทุกการสถานที่สำหรับนักปฏิบัติแล้วเรียกว่าเหมือนนักมวยที่เขาต่อยกันเผลอไม่ได้ต้องเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างสติปัญญากำลังวังชาทุ่มกันลงหมดในเวลานั้นนี่ก็การต่อสู้กับกิเลสจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับผมเองที่ได้มาแสดงให้เพื่อนฝูงฟังนั้นถ้าจะพูดว่าอำนาจวาสนาของเราหยาบนิสัยวาสนาของเราหยาบอย่างนี้ผมก็ยอมรับเพราะทำยากจริงๆทำยากถึงขนาดน้ำตาร่วง
เพราะสติก็มีปัญญาก็มีแต่สู้กิเลสไม่ได้ให้กิเลสฉุดลากหัวใจไปสู่ที่ต่างๆอันเป็นพิษเป็นภัยอยู่ต่อหน้าต่อตาสติมีแต่ไม่พอกำลังไม่พอปัญญามีแต่กำลังไม่ปัญญาไม่พอก็ให้มันฉุดลากไปต่อหน้าต่อตานี่ในขั้นเริ่มแรกขั้นล้มลุกคลุกคลานเป็นอย่างนี้มีตั้งแต่การต่อสู้ท่าต่อสู้ท่าเดียวพยายามหาวิธีต่อสู้หลายแง่หลายกระทงเช่นผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างอดนอนบ้างเดินนานๆบ้างนั่งนานๆบ้างหลายวิธีการเพราะหาแง่หาทางที่จะให้มีกำลังต่อสู้กับกิเลสคือความฟุ้งซ่านลำคาญจนหาหลักหาเกณฑ์ภายในตัวไม่ได้นี่ให้สงบตัวลงให้เห็นได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจจึงต้องได้ใช้หลายวิธีดังที่เคยนำมาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังตามความถนัดแห่งจริตนิสัยของตนก็คือการผ่อนอาหารการอดอาหารดังที่แสดงให้ฟังอยู่เสมออย่างอื่นในขั้นเริ่มแรกไม่ปรากฏว่าสิ่งใดวิธีการใดที่ทำเจ้าของให้ปรากฏเป็นความสงบเย็นใจเย็นใจและเป็นของแปลกประหลาดภายในจิตขึ้นมาให้เห็นเช่นเดินนานก็เคยเดินยืนนานๆก็เคยยืนนั่งนานๆก็เคยนั่งเว้นการนั่งตลอดรุ่งนั่นเสียมันก็ไม่แสดงผลอย่างไรขึ้นมาก็ยังสู้ความวุ่นวายของจิตความสายแสของจิตนี่ไม่ได้อยู่นั่นแหละเฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหานี่รวดเร็วมากสำหรับวัยที่ยังหนุ่มยังแน่นเช่นอย่างพวกเราท่านๆนี้ใครๆก็จะต้องเหมือนกันเพราะธาตุขันธ์มีกำลังย่อมจะเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นและรวดเร็วหรือคล่องตัวมากขึ้นเช่นราคะตัณหาจะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วคำว่าปรากฏอย่างราคะตัณหานี้เราไม่ได้หมายถึงว่าเรามองเห็นรูปวิสภาคเช่นรูปหญิงจะเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมาเสียอย่างออกหน้าออกตาอย่างนี้ได้ยินเสียงหญิงเป็นต้นแล้วปรากฏความกำหนัดยินดีขึ้นมาความรักความชอบขึ้นมาอย่างออกหน้าออกตาอย่างนี้ก็ไม่ใช่แต่มันปรากฏอยู่ที่จิตซึ่งเราเฝ้าดูอยู่นั่นด้วยสติสตังของเรามันแสดงความแปลกประหลาดไปในทางนั้นให้เห็นอยู่ชัดชัดชัดชัดจะพยายามระงับเท่าไหร่มันก็มีอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะไม่ถึงกับว่าแสดงมาทางอาการหรืออวัยวะต่างๆก็ตามแต่มันเป็นความเจ็บแสบเอามากทีเดียวเพราะเราตั้งหน้าตั้งตาจะฆ่ามันอยู่แล้วเหตุใดมันจึงมาตั้งหมัดตั้งมวยต่อหน้าต่อตาเตะลมเตะแรงเตะเฉียดหน้าเฉียดหลังเราอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยทำไมคนเราจะไม่เสียใจคนทำไมคนเราที่มีหัวใจอยู่ด้วยกันจะไม่เจ็บไม่แสบภายในจิตใจนี่แหละเป็นเหตุที่จะให้ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาตั้งหาอุบายวิธีการต่างๆขึ้นมาจึงต้องได้ทำทรมานหลายวิธีการขั้นสุดท้ายก็ไม่พ้นวิธีที่จะรับความทุกข์ความลำบากมากๆเช่นอดอาหารทอนก็ดีแต่มันไม่สมใจมันไม่ทันใจไม่ได้อย่างใจหวังของเราเมื่ออดนี้รู้สึกว่าเด่นขึ้นเด่นขึ้นอดคืนแรกวันแรกสติค่อยเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนก็ค่อยรู้ภาษีภาษาขึ้นบ้างอดวันที่สองอดวันที่สามเข้าไปด้วยความเพียรที่ขมักขม้นอย่างเต็มที่อยู่นั่นแหละกับวิธีการใดแห่งความเพียรก็ตามแต่มันสู้วิธีการอดอาหารนี่ไม่ได้เมื่อหลายวันเข้าไปกำลังของธาตุของขันธ์นี่ค่อยอ่อนตัวลงนี่แหละสิ่งที่ว่าเครื่องเสริมกิเลสมีราคะตัณหาเป็นต้นค่อยอ่อนตัวลงไปไม่รวดเร็วสติค่อยเด่นขึ้นมาสติเด่นขึ้นมาสุดท้ายใจก็สงบตัวลงได้เพราะกิเลสทั้งหลายไม่ความวุ่นวายทั้งหลายไม่รบกวนจิตใจไม่ฉุดลากจิตใจไปอย่างรุนแรงต่อหน้าต่อตาของเราเหมือนที่เราฉันอยู่ตามปกติเมื่อปรากฏเห็นผลประจักษ์แล้ว
ไม่เพียงแต่ว่าผลประจักษ์เพียงแค่นั้นยังเห็นผลแปลกประหลาดอยู่ภายในจิตในขณะที่สงบแน่วแน่ลงไปซึ่งเราก็ไม่เคยสงบอย่างนั้นก็ปรากฏขึ้นมาเพราะการอดอาหารด้วยความเพียรโดยวิธีการอดอาหารเด่นชัดขึ้นมาเด่นชัดขึ้นมาจนถึงกับมีความรื่นเริงภายในจิตใจในธรรมทั้งหลายจิตใจอยู่กับตัวสติตั้งจนกระทั่งแบบเราอยากจะพูดว่าเพราะมันเป็นบางครั้งมันเป็นอย่างนั้นจริงทั้งวันมันไม่เผลอเลยตั้งกันได้ทั้งวันไม่ในขณะหรือในเวลาที่อดอาหารอยู่นั้นเพราะตั้งทุกเวลาตั้งทุกขณะไปวันนี้และวันหน้าต่อไปก็อดอยู่อย่างนั้นตั้งสตินานไปนานไปสติติดกันเป็นประหนึ่งว่าสัมปชัญญะจิตคิดปรุงออกไปเรื่องอะไรรู้ทันรู้ทันดับได้ทันนี่ยิ่งเด่นชัดขึ้นแล้วก็ทำให้เจ้าของมีแก่ใจมีความกล้าหาญชาญชัยต่อความเปลี่ยนเพราะเห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจของตัวเองนี่แหละที่ทำให้ได้ลำบากมากที่ว่าไม่อยากลำบากแต่ทางเดินอยู่อย่างนี้อย่างนี้ว่าจะเรียกว่านิสัยวาสนาเราหยาบก็ยอมยกให้เมื่อวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ได้ผลถึงจะยากลำบากเราก็ต้องได้ฝ่าฝืนได้ทำอยู่นั่นแหละทั้งที่ไม่อยากทำจนกระทั่งเห็นได้ชัดเลยว่าเยเลตเนี่ยสงบตัวลงไปอ่อนกำลังลงไปเพราะการอดอาหารเป็นเครื่องสนับสนุนและสติเขาตั้งขึ้นได้โดยสะดวกยิ่งกว่าเวลาปกติเราเห็นได้ชัดผลของการระมัดระวังรักษาตัวเองตลอดเวลาด้วยวิธีการอดอาหารทำให้จิตแน่วแน่ลงไปโดยลำดับแล้วเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ภายในตัวเองจิตไม่รวมก็เพราะสงบอยู่แล้วไม่ได้รวมเป็นแน่วแน่เป็นอันเดียวก็ตามแต่มันสงบอยู่ภายในตัวเองมันก็รื่นเริงอยู่ภายในนั้นนี่ขั้นที่เราฝึกหัดเบื้องต้นมันต้องได้ทำหนักมากอย่างนี้หนักจริงๆแต่มีดีอย่างหนึ่งถึงจะว่านิสัยวาสนาหยาบก็ตามแต่ความไม่ถอยนั้นรู้สึกว่าเด่นอยู่ตลอดเวลายังไงก็ไม่ถอยไม่ได้วิธีนี้จะเอาวิธีนั้นไม่ได้วิธีนั้นจะเอาวิธีนี้มีแต่จะเอาคำว่าจะถอยไม่มีนี่ดีอย่างหนึ่งถ้าว่าหยาบก็น่าชมตรงนี้หากว่าอันนี้มีลดหย่อนลงไปความที่ว่าจะเอาเนี่ยถอยหลังกรูดลงไปแล้วเสร็จไปไม่รอดเลยนี่ไม่ถอยเรื่องยึดหลักได้ว่าการอดอาหารนี้เป็นวิธีสำคัญวิธีหนึ่งในการฝึกหัดตนเองเพื่อได้หลักได้เกณฑ์คือจิตเข้าสู่ความสงบจิตเป็นสมาธิซึ่งเราเคยเรียนตามตำหนักตำราก็เรียนมาเสียจนปากแฉะแต่ก็ไม่เห็นผลบัดนี้ได้เห็นแล้วด้วยวิธีการอันนี้นั่นก็จับได้ยึดได้ทีนี้เมื่อยึดได้อย่างนั้นเราจะไปเดินทางไหนทางไหนก็ไม่เหมือนทางนี้ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องบึกต้องบืนต้องฝ่าต้องฝืนทุกข์ก็ยอมทุกข์ทรมานขนาดไหนก็ยอมทรมานนั้นเวลาอดไปหลายวันแล้วเนี่ยเดินจงกรมไม่ได้กี่ตลบนะจะก้าวขาไม่ออกเพราะอ่อนไปหมดแต่สายในจิตใจมันต่างกันคนละโลกใจนั้นสว่างกระจ่างแจ้งเพียงสมาธิเท่านั้นก็พออยู่พอกินสว่างกระจ่างแจ้งของสมาธินี้ก็ไม่ย่อยเหมือนกันเพราะเราไม่เคยเห็นธรรมที่สูงกว่านี้ละเอียดกว่านี้เราเห็นเพียงแค่จิตสงบเพราะเราจิตเราไม่เคยสงบเพียงเท่านี้เราก็พออยู่พอกินลื่นเริงบันเทิงในความสงบเย็นใจนี้นี่แหละเป็นเหตุที่จะขยับไปเรื่อยๆเลยขาจนจะก้าวไม่ออกแล้วแต่ส่วนจิตนี้ยิ่งเด่นเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้านั่นมันต่างกันอย่างนี้เองที่ทำให้เราได้ตะเกียกตะกายทั้งที่ทุกข์ลำบากแทบเป็นแทบตายแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ความที่จะเอาหากไม่ถอยตนเองมันถึงได้หมุนกันไปหมุนกันไปจากนั้นก็ตั้งหลักได้นั่นนี่แหละความตั้งหลักได้นี่ก็เพราะความตะเกียกตะกายนะไม่ใช่ความจุกเอาเผากินไม่ใช่ความเร่ร่อนร่อนตามสบายตามสบายกินสบายนอนสบายอยู่สบายไปสบายทำความเพียรเดินสบายอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดนั่งก็นั่งสบายนั่งอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดอยากนอนเมื่อไรก็นอนไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่อย่างนี้แต่แบบเอาเป็นเอาตายแล้วก็ตั้งขึ้นมาได้จนถึงขั้นที่ว่าแน่ใจ
ว่าจิตใจนี้มีหลัก

เมื่อจิตใจมีหลักความรู้ความเด่นความหนาแน่นมั่นคงฝังอยู่ภายในหัวใจของเรานี่ดังที่เคยพูดในท่ามกลางอกนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเห็นประจักษ์สว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนก็อยู่ในท่ามกลางอกนี่แหละนี่แหละเลยเห็นชัดอย่างนั้นจะให้ไปว่าที่ไหนเวลาเราเรียนหนังสือจำความจำนั้นทำงานอยู่ที่มันสมองหรืออยู่ที่สมองจำซะจนกระทั่งสมองทื่อไม่ทำงานไม่ยอมจำให้เลยก็รู้จนงงหมดเราก็รู้ว่าทำงานอยู่บนสมองสมองทื่อหมดแต่เวลาทำความภาคเพียรจิตใจได้รับความสงบร่มเย็นมาปรากฏในท่ามกลางหัวอกของเรานี้อย่างเด่นชัดตั้งแต่ขั้นพื้นพื้นของจิตจนกระทั่งถึงสุดความสามารถไม่ได้นอกเหนือไปจากท่ามกลางอกนี้เลยนานเห็นได้ชัดไม่มีใครบอกก็รู้เป็นสันทิฏฐิโกรู้ดีโดยลำพังเจ้าของนี่เราพูดถึงเรื่องวิธีการทรมานตนเองเราอย่าเอาความยากความลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคมากีดมาขวางมันจะตีแข้งตีขาเราให้หักไปหมดก้าวขาไม่ออกทุกขนาดไหนให้เราเห็นว่าธรรมชาติที่หลุดพ้นจากทุกนั้นเป็นของเลิศของวิเศษขนาดไหนเอานั่นมาเป็นอารมณ์ของใจใจจริงจะไม่ท้อถอยเมื่อตั้งหลักได้อย่างนี้แล้วเราก็พอฟัดพอเหวี่ยงแต่เรื่องความทุกข์ความลำบากลำบากเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าลำบากด้วยความมีต้นทุนเราหิวโหยมาอาหารของเราที่มีอยู่เป็นพื้นได้แก่สมาธิเราก็มีเราก็สบายถึงจะทุกข์ยากลำเกียจแต่กายสำหรับผลประโยชน์ในการต่อไปเราก็ยอมรับแต่เวลาถอยจิตเข้ามาก็มีที่มีหลักมีเกณฑ์มีที่พึ่งมีที่เกาะเนี่ยก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปเรื่อยตั้งแต่วันออกปฏิบัติสำหรับผมเองนี่หาความสะดวกสบายไม่ได้ว่าอย่างนี้เลยเต็มหัวใจมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีเวลาที่จะสะดวกสบายดูสิ่งใดฟังอันใดสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ได้ดูได้ยินได้ฟังได้คิดได้อ่านทำตามอิสระไม่เคยมีแต่ต้องบีบต้องบังคับเอาไว้ทั้งนั้นเพราะสิ่งทางเดินของมันเป็นทางเดินของกิเลสทั้งนั้นออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันออกไปเพื่อกิเลสขนกิเลสเข้ามาเผาเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมให้ออกสมกับว่าต่อสู้กันจะฆ่ากันถ้ายอมให้ออกไปไหนให้มันเห็นกันชัดๆอยู่ภายในจิตใจนี่เมื่อจิตมีหลักเป็นสมาธิแล้วใจก็สบายเย็นนี่เราพูดกล่าวถึงว่าเราไม่ต้องพูดไปให้ละเอียดละอออะไรมากนักเพราะเคยพูดให้เป็นคติแก่หมู่เพื่อนมากแล้วเมื่อจิตมีความสงบร่มเย็นควรแก่การพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วอย่าอยู่เฉยๆให้หาอุบายคิดอ่านไตรตรองเพราะปัญญาในขั้นเริ่มแรกนี้ต้องได้อาศัยการฉุดการลากออกไปเช่นเดียวกับเราฉุดลากจิตเข้าสู่สมาธินั่นแหละไม่มีอะไรผิดกันเพราะมีความเพลินอยู่ในสมาธิเพราะเนื่องจากสมาธินี้เป็นความสุขอันหนึ่งให้อยู่ด้วยความสงบแน่วอยู่นั้นให้อยู่ทั้งวันก็อยู่ได้สบายไม่มีอะไรยุ่งเลยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอารมณ์ต่างๆไม่เข้ามายุ่งกวนใจมีอารมณ์อันเดียวเอกคตาลมอยู่โดยลำพังแห่งความรู้ที่สงบตัวอยู่นั่นเท่านั้นก็พออยู่พอกินแล้วถ้าไม่มีขั้นปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เมื่อออกทางด้านปัญญา ที่แรกต้องได้ถูได้ไถต้องสุดต้องลากพาคิดพาอ่านไตรตรองดูธาตุดูขันธ์ทั้งตนนี่แหละที่มันผูกมันมัดจิตใจไว้ไม่ให้เห็นความจริงความจริงพระพุทธเจ้าท่านรู้มากขนาดไหนยังพยานลงไปเท่านี้เรื่องทั้งหลายสามแดนโลกธาตุนี้มีสิ่งใดปิดบังพยานของพระพุทธเจ้าได้พอที่จะให้พระองค์ทรงทราบในสภาวะทั้งหลายพูดง่ายๆเราเอาถึงระดับสัตว์โลกผู้ที่เสวยกรรมอยู่นั้นทั่วโลกดินแดนนรกก็อัดแน่นไม่ว่าหลุมไหนหลุมใดอัดแน่นอยู่ด้วยสัตว์ที่เสวยกรรมประเภทนั้นๆพ้นจากนรกมาหรือพวกที่ไม่ได้ตกนรกก็เสวยกรรมอยู่ตามประเภทของตนของตนกรรมหนักกรรมเบากรรมมากกรรมน้อยขนาดไหนเต็มไปหมดถ้าว่าเราจะพูดเป็นด้านวัตถุนี่ยั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวหาที่อยู่หาที่พักที่จะทำให้มันโดนกับจิตวิญญาณของสัตว์นี้ไม่ได้เลยเป็นยังไงเนี่ยพยานของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นทรงทราบไปหมดตลอดทั่วถึงในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจุดใดดอนไหนจะไม่เกิดไม่ตายจะไม่เสวยทุกข์ความลำบากลำบนเต็มไปหมดด้วยความเสวยกรรมของสัตว์ทั้งหลายเนื่องมาจากการเกิดการตายมีอวิชชาเป็นสำคัญที่ผลักสายให้เกิดแล้วการได้รับความดีความชั่วนั้น
มันเกี่ยวกับเรื่องกรรมการทำดีต้องให้ผลเป็นอย่างดีไม่สงสัยเป็นอื่นเช่นเดียวกับการทำบาปต้องเป็นบาปนะทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเป็นหลักตายตัวใครจะมาแก้ไขมาลบล้างไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดลบล้างบาปไม่ให้มีในสัตว์เลยให้มีแต่บุญอย่างเดียวอย่างนี้พระองค์ทำไม่ได้จึงต้องสอนอุบายวิธีการบอกอันใดที่ชั่วช้าดำมกยาทำถ้าทำแล้วผลจะเป็นอย่างนั้นขึ้นมาคือผลไม่พึงปรารถนาหนักเบามากน้อยจะเกิดขึ้นจากการกระทำของตนนั่นแหละนะแล้วให้สอนตั้งแต่สร้างคุณงามความดีการสร้างคุณงามความดีมันไม่อยากสร้างเพราะกิเลสไม่ให้สร้างเวลาแรกทีแรกก็ต้องได้ฝืนกับกิเลสเอาหนักเอาหนาเหมือนกันเพราะกิเลสนี้เมื่อเราจะทำความดีก็คือก็หมายความว่าเราจะออกจากอำนาจวาสนาหรือเงื้อมมือของมันมันไม่อยากให้ออกเพราะมันเคยครองจิตดวงนี้มากี่กับกี่กันแล้วมันจะครองจิตดวงนี้ตลอดไปไม่ยอมให้จิตดวงนี้มีอำนาจวาสนาจะกล้าสามารถที่จะหลุดลอยไปจากมือมันเลยเพราะฉะนั้นมันถึงกีดถึงขวางถึงคัดถึงค้านด้วยเหตุนี้เองการทำคุณงามความดีประเภทต่างๆจึงต้องถือว่าต้องว่ายากลำบากและดีไม่ดีแล้วก็ไม่อยากทำนั่นสิ่งเหล่านี้มีแต่เรื่องของกิเลสกีดกันเอาไว้ทั้งนั้นเราไม่เห็นเราไม่รู้นั่นสิต่อเมื่อสติปัญญาของเราได้มีความแก่กล้าสามารถแล้วปิดไม่อยู่เหนือขึ้นไปมองลงมาเห็นหมดมองลงมาเห็นหมดระดับไหนระดับไหนของกิเลสประเภทใดหลอกลวงสัตว์โลกอย่างใดบ้างกิเลสประเภทใดหลอกลวงสัตว์โลกด้วยกลอุบายใดบ้างใดบ้างใดบ้างพูดง่ายๆนะรู้หมดนั่นเวลาถึงขั้นเหนือกิเลสแล้วต้องรู้เรื่องของกลมายาของกิเลสไม่งั้นฆ่ากิเลสได้ยังไงไม่เหนือกิเลสฆ่ากิเลสได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นและพยานอย่างทราบของพระองค์นั้นฟังแต่ว่าโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่มีสิ่งใดจะปิดบังลี้ลับในพยานพระองค์เลยเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้เองอย่างที่ว่ามานี่เป็นแต่เพียงว่าพระธรรมอันใดที่พระองค์ที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกพระองค์ก็นำสิ่งนั้นมาแสดงนำสิ่งนี้มาแสดงเพื่อสัตว์โลกประเภทนั้นประเภทนั้นเพราะมันต่างๆกันในสัตว์ทั้งหลายเช่นดังสอนมนุษย์ทำประเภทใดที่จะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ท่านก็นำมาสอนพวกเราดังที่บัญญัติไว้เพื่อมนุษย์ทั้งหลายเวลานี้ทำประเภทใดที่จะควรสอนเทวดาอินพรหมท่านก็ทรงสอนเทวดาอินพรหมเป็นประเภทแห่งอัตแห่งธรรมตามอุปนิสัยของของเทวดาอินพรหมทั้งหลายจะรับได้ตลอดถึงพวกยักษ์พวกเปรตพวกผีมีประเภทนับไม่ได้เลยในโลกนี้ที่ควรจะพระองค์จะทรงสงเคราะห์โดยวิธีใดพระองค์ก็สงเคราะห์ตามด้วยวิธีนั้นๆตามกันกับธรรมเหล่านั้นที่จะมาสอนมนุษย์เราอยากเข้าใจว่ามนุษย์เรานี้เป็นเจ้าของแห่งธรรมแต่ผู้เดียวสัตว์ทั้งหลายเขาก็มีทางที่จะรับจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันและคำว่ากรรมล่ะก็เหมือนกันเช่นนั้นกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่ทุกตัวสัตว์ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยพระพุทธนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านนั่นหมายถึงกรรมทางใจไม่ติดตามท่านได้แต่กรรมในส่วนวิบากที่จะต้องรับนั้นยอมรับทางที่เห็นกันแล้วนั้นแต่มันไม่เข้าถึงพระทัยถึงใจท่านท่านจึงเรียกว่าไม่ท่านไม่รับเสวยกรรมทั้งหลายแม้จะมีมากมีน้อยก็ไม่ได้เสวยภายในจิตใจต่างกันที่ตรงนี้นี่ละการสั่งสอน สัตว์โลกพระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนอย่างเน้นหนักอย่างกว้างขวางมากที่สุดอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกที่มนุษย์เราไม่เลยรู้ได้เห็นเลยไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเลยมีมากขนาดไหนมากยิ่งกว่าที่สอนมนุษย์นี่อีกไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันเท่าอีกแต่พระองค์ไม่ได้นำมาสอนพวกเราจึงเป็นเหมือนว่าเรามีธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอน 84,000 พระธรรมขันธ์อันนี้เป็นเรื่องของสอนมนุษย์สอนพวกสัตว์ที่นอกจากมนุษย์ไปที่ควรเกิดฐานะของเขาจะรับได้มากน้อยอย่างไรพระองค์ทรงสงเคราะห์ตามฐานะของเขาที่จะรับได้มากน้อยจากนั้นเต็มโลกธาตุนั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาสู่โลกแต่ละพระองค์นี้จึงเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างมหาศาลไม่มีประมาณไม่มีใครเป็นคู่แข่งได้เลยแล้วก็ยากด้วยการที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่แหละหลักความเป็นจริงเป็นอย่างนี้เป็นแต่เพียงว่าท่านไม่มาประกาศสอนอย่างที่ว่านี่เท่านั้นแหละว่าเราตถาคตก็บอกว่าโลกวิถูก็รู้แจ้งหมดแล้วนะจะให้ว่าอะไรอีกว่านำสัตว์ธรรมะมาสอนเฉพาะมนุษย์นี้ทำพวกเทวบุตรเทวดาหรือสัตว์ต่างๆเราไม่คือพระองค์ไม่ค่อยพูดถึงไม่ค่อยรับสั่งหรือไม่ประกาศออกมานอกจากสอนพวกเทวดาในแง่มนุษย์ที่จะยึดถือเอามาปฏิบัติได้เช่นมงคล38ประการเป็นต้นนี่
นี่ท่านก็สอนเทวดาแต่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ด้วยท่านก็นำมาสอนมนุษย์อันใดที่เป็นประโยชน์แก่พวกเทพพวกอินทร์พรหมทั้งหลายล้วนๆท่านจะไม่นำมาสอนท่านไม่นำมาสอนเลยนี่มีมากขนาดไหนและสัตว์โลกที่เต็มอยู่ในโลกธาตุคือ3โลกธาตุได้แก่อะไรรูปภพกามภพรูปภพอรูปภพหรือว่ากามโลกรูปโลกอรูปโลกเนี่ยทั้ง3แดนโลกธาตุนี้พระญาณของพระองค์อย่างทราบไปตลอดทั่วถึงแล้วจะสงเคราะห์ในการที่จะสงเคราะห์สัตว์โลกขนาดไหนเพียงมากน้อยเพียงไรนั้นมันเป็นพุทธวิสัยคือเป็นพระวิสัยของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นใครจะไปยื้อแย่งแข่งดีหรือจะไปเทียบไปเคียงไปคาดไปหมายไปด้นไปเดาไปตัดคะแนนให้คะแนนพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนี่พระองค์ก็ทรงรอบครอบหมดทรงรับภาระหมดอย่างนี่แหละพูดถึงเรื่องพยานความอย่างทราบของพระพุทธเจ้าเมื่อถึงขั้นรู้ท่านรู้อย่างนั้นพระสาวกทั้งหลายไม่ได้รู้แบบพระพุทธเจ้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ตามแต่เป็นเครื่องยืนยันเป็นพยานกันได้อย่างเต็มที่ไม่มีทางสงสัยเช่นเดียวกันท่านก็ทราบอีกเหมือนกันนี่พอเป็นเครื่องเทียบเคียงกันได้กว้างแคบขนาดไหนบรรดาสาวกเปิดหัวใจออกมาแล้วกิเลสที่มันปิดมันบางหุ้มหอบได้กระจายตัวไปหมดแล้วทำไมจะไม่รู้จิตที่ควรรู้อย่างเดียวกันเป็นแต่เพียงมารู้กว้างรู้แคบรู้ลึกตื้นหยาบละเอียดต่างกันดังนั้นเรื่องไม่ให้รู้เป็นไปไม่ได้ต้องรู้นะเหมือนกับเรื่องฆ่ากิเลสฆ่าลงในหัวใจจนกระทั่งไม่มีเหลือเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าสาวกเหมือนกันหมดเป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านี่เป็นนิสัยเสมอกันท่านว่านติเซยโยวปาปิโยบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์แล้วนะแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีคำว่ายิ่งว่าหย่อนต่างกันเลยอันนี้เสมอกันแต่พุทธวิสัยที่จะทรงใช้ประโยชน์เพื่อโลกเพื่อสงสารกับสาวกวิสัยนั้นต่างกันหากเป็นเครื่องยืนยันกันได้ว่าสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นได้เนี่ยนี่แหละทำกินนำมาสอนโลกเป็นอย่างไรพวกมันปรากฏในหัวใจของพวกเรามันไม่ปรากฏก็เพราะมีสิ่งที่ปิดบังลี้ลับไว้นี่แม้แต่เรื่องที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับตัวเองนี้ยังแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกละวางไม่ได้จะว่ายังไงเราจะพูดอะไรนอกๆนานาที่ไกลแสนไกลยิ่งกว่านี้ดูที่ตาหูจมูกลิ้นกายจิตที่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมีแต่เรื่องของกิเลสมันจับมันจองไว้ทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเลยว่าไม่เป็นกิเลสนี่เมื่อเป็นฉะนั้นเราจะหาสมาธิหาปัญญาหายมุดุดพ้นมาจากไหนถ้าไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ดังที่กล่าวมานี้เอาหนักขนาดไหนก็ให้รู้ว่านิสัยวาสนาของเรามันเป็นอย่างนี้หรือว่านาของเราสวนของเรามันรกรุงรังมันทำยากก็เป็นนาของเราจะไปทำนาของอื่นที่เขาทำได้ง่ายได้อย่างไรต้องทำนาของเราสวนของเรางานของเรางานของเรายากก็มันเป็นเรื่องของเราที่จะต้องทำให้คนอื่นเขามาเปลี่ยนมือได้ยังไงเราก็ต้องทำอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราว่าเป็นกิเลสของเราก็ถูกเราก็ต้องแก้เอาถอดถอนออกยากเราก็ต้องสู้ยากก็ต้องทำง่ายก็ต้องทำการยากการง่ายนี้ก็ไม่ใช่จะยากตลอดไปถึงระยะที่มันยากมันก็ยากเหมือนกับว่าจะไม่มีการง่ายเลยแต่ถึงระยะที่จะง่ายก็ง่ายเนี่ยนาของเราก็เหมือนกันสวนเราก็เหมือนกันงานของเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะยากตลอดไปส่วนที่ง่ายก็มันก็มีสับปนกันไปนั่นแหละนี่การประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสก็ให้พึงทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้สมกับว่าเรานี่แบกกองทุกข์มานานถึงขนาดไหนควรจะตั้งความเฉลียวฉลาดเข้าไว้แม้เราไม่เคยรู้พระพุทธเจ้าก็รู้มาก่อนแล้วตั้งแต่ทรงบรรลุบุพเพนิวาสานิยานในปืนตรัสรู้เดือน6เพ็ญนั้นก็ประกาศกลางวันให้ทราบแล้วเป็นยังไงดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้าเคยเกิดที่ไหนที่ไหนบ้างมากขนาดไหนพระองค์ทรงรู้ตลอดทั่วถึงแล้วล้วนแล้วตั้งแต่รู้ความหมุนเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของพระองค์เองจึงได้มาพิจารณาถึงเรื่องสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรเรื่องจิตวิญญาณทั้งเรามันเคยตายมานี้จนนับมาได้แล้วถ้าจะพูดแบบโลกของเราแต่ว่าพุทธเจ้านั้นเป็นอีกแง่หนึ่งเราไม่ต้องไปพูดว่าท่านนับได้ไม่ได้เพราะว่ามีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าเพราะเวลาพิจารณาดูสัตว์ตัวโลกในอันดับที่2คือมัชฌิมยามเวลาได้บรรลุจตุปาฏฐานแล้วก็เรียงดูสัตว์ทั้งหลายโอ้โหว่างั้นเลยถ้าจะพูดอย่างพวกเราทั้งหลายนี่ใจหายเลยจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงละดวงนี้ล้วนแล้วตั้งแต่หาพบหาชาติแบกกองทุกข์มาจนนับไม่ได้อีกเหมือนกันไม่ทราบว่าต้นของวิญญาณตรงนี้มาจากไหนและปลายของวิญญาณตรงนี้จะไปสิ้นสุดยุติที่ตรงไหนแบกไปแบกมาหามไปหามมาอยู่หมุนไปหมุนมาด้วยความทุกข์ความทรมานมากน้อยอยู่อย่างนี้กี่กับกี่กันมาแล้วแล้วเมื่อเราจะผ่านพ้นไปได้นี่มากขนาดไหนฟังสินี่แหละพระพุทธเจ้า
เวลาได้ตรัสรู้แล้วจึงสอนโลกอย่างเต็มพระทัย

ถ้าเมตตาก็สุดส่วนการแนะนำสั่งสอนด้วยวิธีการใดๆไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเรื่องการสอนโลกนี้รับประโยชน์แก่โลกไม่มีคำว่าอัดว่าอั้นคำว่าเน้นว่าหนักว่าเผ็ดว่าร้อนว่าฉลาดแหลมคมไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าในอุบายการสอนโลกใครจะฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านั่นฟังสิเพราะอะไรเนี่ยเพราะสิ่งที่จะแก้สิ่งที่จะถอดจะถอนมันมีอย่างไรบ้างพระองค์ก็ต้องแนะแนวทางให้ตามเหตุตามผลของมันที่เป็นไปเนี่ยจึงต้องยากถ้าพูดถึงเรื่องยากแต่พระองค์ก็พอพระทัยเนื่องจากพระเมตตานี้พระจิตทั้งดวงที่บริสุทธิ์แล้วเราจะเรียกว่าเป็นพระเมตตาล้วนๆไปเสียหมดก็ไม่มีอะไรจะผิดเพราะธรรมดาของจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีอะไรที่จะอ่อนนิ่มยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์เข้าได้หมดไม่มีคำว่าสูงว่าต่ำว่าสัตว์ว่าบุคคลสงสารได้หมดทุกเม็ดหินเม็ดทรายเลยนั้นไปอีกจะว่ายังไงนั่นแหละอำนาจแห่งความเมตตาสงสารจึงไม่มีคำว่าถือพระองค์คำว่าถือตนถือตัวมีเพราะอำนาจแห่งความเมตตานี่ถ้าภาษาเราเรียกว่าเรียกร้องให้ต้องมีเกลียดใจให้ต้องสงสารอยู่นั้นตลอดไปถ้าเราเทียบก็เหมือนกับลูกตัวแดงๆของเราเนี่ยมันร้องห่มร้องไห้จะเอาอะไรนี่พ่อแม่นี่ไม่มีสนใจมันจะเด็กเนี่ยจะดุจะด่าจะร้องห่มร้องไห้จะทุบจะตีพ่อแม่จะกัดจะหยิกจะข่วนอะไรก็ตามพ่อแม่ไม่ได้สนใจมีแต่จะเอาอะไรมีแต่โอ้โอ้โอ้เรื่อยไปนี่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเพราะพระเมตตานี้มีแต่โอ้โอ้ทั้งนั้นกับสัตว์ทั้งหลายแล้วจะถือพระองค์ได้อย่างไรนี่อำนาจแห่งความเมตตา ที่เป็นจัดออกมาจากใจที่บริสุทธิ์นี่ได้เบื้องต้นได้อธิบายถึงเรื่องสมาธิภาวนาและปัญญาให้พากันใช้ทางด้านปัญญาให้มากอย่าอยู่เฉยๆให้หาอุบายใช้คิดธาตุขันธ์นี้ตะกี้นี้พูดถึงเรื่องอันนี้เลยกระจายไปนอกนั้นไปอีกเช่นเรื่องว่ามันติดอะไรน่ะกิวานมันติดมันจางไหมมันอิ่มมันพอไหมน่ะก็คือสิ่งเหล่านี้ไม่มีความอิ่มพอพากิเลสพาเดินแล้วตั้งกับตั้งกันดังที่เคยมาเป็นมานี้ไม่มีคำว่าอิ่มว่าพอจึงต้องให้ใช้ปัญญาพาเดินเข้าสู่ความจริงแล้วตัดกันขาดสะบั้นลงไปดูให้เห็นชัดเจนธาตุขันธ์รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันอะไรมันคืออะไรตัวของเรานี่ก็เต็มอยู่แล้วกับสิ่งเหล่านี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีเต็มอยู่ในหัวในตัวของเราแล้วดูให้มันชัดเจนลงไปสิอันนี้จังทุกขังอนัตตาท่านประกาศกลางวันอย่างนี้จิตไม่ยอมรับนี่เลยให้พิจารณาตรงนี้เรียกว่าปัญญาให้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเราอย่าไปคาดเวลาอย่าไปนับอ่านเที่ยวของเราว่าจะพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้เอาพิจารณาจนกระทั่งรู้เพียงกระทั่งเห็นเมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วจะค่อยจางไปในบรรดาความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายจางไปสุดท้ายก็เห็นได้ชัดว่าละได้ขาดได้เนี่ยดังที่ว่าขันธ์ทั้ง5นี่มันเป็นเรามาสักกี่กับกี่กันถ้าจะนับเป็นกับเป็นกันให้มันขันธ์นี้แต่มันตั้งแต่วันเกิดมานี่มันเป็นยังไงมันถือมาเท่าไหร่แล้วมาเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นใครไม่ว่ามันก็ว่าเอาเองอยู่ว่าไงธรรมะพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่มันก็ไม่ยอมเชื่อมันก็เชื่อแต่เรื่องของกิเลสคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเพราะนั้นจึงใช้ปัญญาหนุนเข้าไปหมุนเข้าไปตรงที่ว่านั้นให้มันแตกกระจายหมดรูปกระจายไปที่หมดทั้งกองรูปนี้คืออะไรก็คือป่าช้าผีดิบเรานั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่กับป่าช้าผีดิบความรู้ฝังอยู่ในป่าช้าผีดิบทั้งวันทั้งคืนเราทำไมจึงภูมิใจว่านี้เป็นเรานี่เป็นของเรามันเราที่ตรงไหนมันป่าช้าผีดิบหนังหุ้มกระดูกห่อกระดูกห่อสิ่งสกปรกรกรุงรังอยู่ภายในจิตใจถ้าเปิดออกมาแล้วเราดูได้ยังไงแม่ตัวของเราเองจะดูเรามันก็ดูไม่ได้เราจะว่าจะไปคนอื่นจะมาดูเลยมันเป็นยังไงใจของเรามันถึงไม่เห็นนี่ดูอย่างนั้นสิปัญญาดูเราอยู่กับอสุภะอสุพังอยู่กับประชาผีดิบจนกระทั่งวันตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายเราจะจากกันไม่ได้กับประชาผีดิบนี่เรายังไม่รู้ว่าเป็นประชาผีดิบหรือเรายังมาเสกสรรปัญญาตามกิเลสหลอกลวงหรือว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรามันอะไรตรงไหนเป็นเราเราไม่ละอายผมขนและฟันหนังมั่งหรือเขาว่าเขาเป็นเราไหมเนื้อเอ็นกระดูกตับไตเส้นพุงอวัยวะน้อยใหญ่นี้เขาว่าเขาเป็นเราเขารับทราบว่าเขาเป็นเราเป็นของเราไหมมีแต่เราเป็นคนบ่นบ้าอยู่คนเดียวว่านี้เป็นเรานั่นเป็นของเราอยู่ลึกๆภายในหัวใจนั่นแหละเนี่ยปัญญาจนแทรกเข้ามาได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาขุดลงไปหลายครั้งหลายหนขุดลงไปมันจะถึงความจริงเมื่อถึงความจริงแล้วว่าหนังก็สักแต่ว่าเนี่ยเนื้อเอ็นกระดูกก็สักแต่ว่าเนี่ยหมดอวัยวะนี้สักแต่ว่าทั้งนั้นเขาเป็นความจริงของเขาเป็นเราเป็นของเราและเขาไม่รับทราบความหมายของเราว่าไปหมายเขาอย่างไรและเขาก็ไม่รับทราบความหมายของเขาด้วยนั่นพิจารณาลงไปถึงความจริงทำไมมันจะไม่ปล่อยเมื่อถึงความจริงแล้วปล่อยทั้งนั้นอยู่ไม่ได้
นี่ขั้นรูปขั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกันอย่างนี้แหละลงปัญญาได้อย่างเข้าถึงไหนความจริงต้องปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเมื่อปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มหัวใจแล้วจะทนยืนมั่นถือมั่นได้อย่างไรเมื่อถึงขั้นที่สลัดแล้วเต็มที่แล้วปล่อยไม่ปล่อยไม่ได้นั่นก็ผึ่งเดียวเท่านั้นจิตดีดผึ่งออกมามันจะเหลืออะไรนะฟังดิอันนี้เราแต่ก่อนเราก็เคยพูดก่อนๆนั้นเมื่อมันถอนออกจากนี้ก็ไปแล้วก็ไปรวมตัวอยู่ที่จิตดวงเดียวคืออวิชชาเพราะติดตัดกิ่งตัดก้านตัดแขนงไปหมดทางเดินของอวิชชาตัดเข้าไปด้วยปัญญาถูกปัญญาตัดเข้าไปรูปเสียงกลิ่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นเครื่องใช้เป็นทางเดินของอวิชชาตัดเข้าไปตัดเข้าไปด้วยปัญญาพิจารณาแล้วปล่อยวางเข้าไปปล่อยวางเข้าไปเท่ากับว่าตัดให้ขาดกันเข้าไปความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้หมดไปหมดไปจนกระทั่งเข้าถึงจิตนั่นเมื่อเข้าถึงจิตแล้วเป็นยังไงทีนี้อวิชชานี้ยิ่งเป็นของละเอียดมากที่สุดเราจึงเห็นได้ว่าไม่มีอะไรเกินกษัตริย์วัตจิตคืออวิชชาอันนั้นสำคัญมากทีเดียวในธรรมบททั้งกล่าวไว้พระพัทรบิดังภิกขเวผมก็ลืมท่านในคาถาที่ท่านว่าไว้นั้นน่ะทั้งๆที่อยู่ในหลักวิชาปริยัติ3ประโยคนั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมผ่องใสแต่อาศัยกิเลสที่จรมาคุกเข้ากันก็จึงกลายเป็นกิเลสเป็นจัดอิจฉาที่เศร้าหมองไปนั่นแหละนั่นท่านไม่ได้บอกอะไรว่าจิตผ่องใสคืออะไรเพราะฉะนั้นผู้เรียนเข้าไปตรงนี้จะต้องได้ถกกันอย่างเต็มที่ถกแล้วก็ไม่ได้อะไรน้ำลายก็หมดไปเปล่าๆไม่เห็นได้ความเข้าใจอะไรเลยเพราะไม่ได้ปฏิบัติน่ะพอได้ปฏิบัติเข้าไปเท่านั้นนี่แหละไล่เข้าไปอย่างนี้ที่ว่าไล่เข้าไปตามหลักความจริงเจอเข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปปล่อยวางเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจิตจริงๆที่แล้วก็ไม่พ้นคำว่าตัวผ่องใสนั้นคืออะไรน่ะนั่นแหละไปติดอยู่ตรงนั้นเพราะอันนี้ละเอียดมากนี่แหละกษัตริย์ของกิเลสทั้งหลายฟังจังหวะจอมกษัตริย์วัฏจักรอันนี้ละเอียดมากที่สุดแม้มหาสติมหาปัญญายังต้องงงยังต้องติดจนได้ฟังสิแต่ว่านี่เราพูดถึงขณะที่ติดไม่ใช่ว่าไม่ติดพอเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านี้ขาดจากบ้านไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นขาดไปในส่วนที่ขาดอันนี้ยังไม่ขาดยังหลอกสติมหาสติมหาปัญญาได้อย่างสบายรักษาเข้มงวดกวดขันอะไรมาแตะมาต้องมาได้กษัตริย์วัตถิกนี้เพราะไม่รู้นี่นึกว่านั่นเป็นของจริงนั่นเป็นของเลิศของประเสริฐพอแล้วก็เฝ้าก็รักษาอยู่นั้นด้วยความพอกพอใจอ้อยอิงฮะไม่มีอะไรจะเกินนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความสุขความสบายความอัศจรรย์ก็ไม่มีประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกินเมื่อยังไม่ผ่านมันไปวันนี้เท่านั้นนี้เท่านั้นก็อยู่ตรงนั้นแต่เพราะเหตุไรคำว่ามหาสติมหาปัญญาถึงจะหลงก็ตามหลงกลหรือของธรรมชาตินี่ก็ตามแต่ความสังเกตสอดรู้จะมีอยู่ในขณะเดียวกันขณะเดียวกันธรรมชาติที่ขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของตนซึ่งหยาบหรือละเอียดขนาดไหนต้องเปลี่ยนแปลงตามนั้นเช่นอวิชชาเป็นของที่ละเอียดมากในจอมวัฏจักรก็คืออวิชชาเพราะฉะนั้นความละเอียดมากจึงไปรวมอยู่ที่นั่นความละเอียดของสมมติของอวิชชาจึงไปรวมอยู่ที่ความโปร่งใสนั้นทีนี้ผ่องใสขนาดไหนก็ผ่องใสความเปลี่ยนแปลงไม่พ้นจะต้องมีจนได้นั่นแหละเมื่อสติมหาสติมหาปัญญาเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาทั้งรักษาทั้งสังเกตก็ย่อมจะทราบได้ในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินั้นเช่นมีความเศร้าหมองความเศร้าหมองนี้หมายถึงว่าความเปลี่ยนแปลงจะนิดหนึ่งก็ตามเพราะธรรมชาตินั้นละเอียดความเปลี่ยนแปลงจะละเอียดมากแต่ก็ไม่พ้นปัญญาหนีปัญญาไปไม่พ้นนะก็จะต้องทราบความเศร้าหมองความโปร่งใสความสุขความทุกข์มันจะมีมาตามๆกันกับความเศร้าหมองกับความทุกข์ก็เป็นเงาตามตัวความสุขกับความโปร่งใสก็แยกกันไม่ออกก็เป็นเงาตามตัวอยู่ในจุดเดียวกันนั้นเมื่อพิจารณาลงไปถึงขั้นนี้แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินี้อยู่แล้วนอนจะได้ยังไงนั่นแหละที่นี่ที่จะได้ทุ่มเข้าไปเต็มสติกำลังความสามารถถือจุดนั้นเป็นจุดสนามรบเช่นเดียวกับสภาวะธรรมนั้นหลายที่เคยเป็นสนามรบพังกันมาโดยลำดับแล้วยังเหลืออยู่ธรรมชาตินี้แล้วก็กลายเป็นสนามรบขึ้นมาอย่างเต็มที่ของมหาสติมหาปัญญาก็พังกันเลยนั่นที่นี่คำว่าผ่องใสไปไหนที่นี่นั่นถ้าว่าเป็นของจริงแล้วต้องทรงตัวอยู่สิ
ดับได้ยังไงนี่ดับไปสิจนไม่มีอะไรเหลือจนใจหายนะว่าไงนะอวิชชาดับใจหายฟ้าดินถล่มเป็นยังไงความหลงกลับเป็นความรู้ก็เป็นฟ้าดินถล่มนั่นแล้วหมดคำว่าเศร้าหมองคำว่าผ่องใสที่ว่าจุดอันสว่างกระจ่างแจ้งที่ว่าเป็นแดนอัศจรรย์ทั้งหลายในขั้นต้นแต่เมื่อมีธรรมชาติที่เหนือกว่านั้นอยู่แล้วอันนี้ก็กลายเป็นของปลอมไปอย่างจอมปลอมทีเดียวอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าอันนี้ซึ่งเปรียบเหมือนกับทองคำทั้งแท่งแต่ก่อนได้กลายเป็นกองขี้ควายทั้งกองแล้วมาปกปิดกำบังทองทั้งแท่งไว้ที่อยู่ให้อยู่ข้างล่างพอนี้เปิดตัวไปนั้นอันเป็นยังไงที่อัศจรรย์มากกว่านี้เหนือโลกเหนือสงสารไม่มีอะไรเกินไม่มีคู่แข่งท่านจะว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกเหนืออย่างนั้นที่ทำจิตให้มันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะไรมันก็เหนืออยู่อย่างนั้นจะว่าไงนั่นแหละสำหรับเป็นอาถรรพ์ที่ให้เป็นไปอย่างไรไม่ได้แล้วนั่นถึงขั้นเป็นอาถรรพ์ของจิตอ้าวกิเลสตัวไหนจะเข้าไปแทรกตัวไหนเมื่อมันหมดอวิชชาไปแล้วตัวไหนจะมาผิดเป็นกิเลสขึ้นมาอีกให้ก่อควรหรือยุ่ยแย่ก่อควรเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่มีเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านทรงอย่างนั้นเองประเสริฐท่านประเสริฐอย่างนั้นประเสริฐในหลักธรรมชาติไม่ใช่ประเสริฐด้วยความเสกสรรตั้งยอแล้วก็หายไปดังที่เป็นมาตั้งกับตั้งกันอยู่ในโลกสมมติอันนี้อันนั้นไม่ใช่โลกสมมติอันนี้เป็นโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกนั่นยากขนาดไหนก็ให้เห็นอันนี้เป็นสำคัญธรรมชาติที่ว่าเลิศนี่เหนือความยากความลำบากความทุกข์ทั้งหลายจึงต้องพยายามเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องว่าตลาดมรรคผลนิพพานเปิดแล้วยังเนี่ยตลาดมรรคผลนิพพานตั้งแต่ขั้นสมาธิมาถึงขั้นปัญญาเป็นขั้นๆลงมาเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงบุรุษพ้นนี่คือตลาดมรรคผลนิพพานอยู่ในพุทธศาสนานี่ทั้งนั้นกิเลสมีชั้นใดตลาดมรรคผลนิพพานก็มีชั้นนั้นเมื่อสติปัญญามีก็จับเอาสมาธิก็จับได้ปัญญาก็จับได้เกาะติดไงนิมิตหลุดพ้นก็ได้มาเป็นสมบัติมหาสมบัติของตนเองโดยไม่ต้องสงสัยข้ามหัวกิเลสไปซึ่งอยู่ในกองเดียวกันนะมันติดกันอยู่นั่นระหว่างกิเลสกับธรรมให้มันเห็นอย่างนั้นด้วยอันนี้มันพุ่งพาตั้งแต่กองขี้ควายกองขี้ควายกองกิเลสกองอัดกองธรรมกองสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นไม่คว้าเวลาจิตมันถูกปิดบังมันก็เป็นอย่างนั้นเวลาเปิดแล้วมันก็รู้อันนี้กองที่ควายก็รู้อันนั้นกองมรรคผลนิพพานมันก็รู้งั้นทําไมมันจะไม่คว้านี่แหละที่พูดเบื้องต้นว่าศาสนธรรมพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ในท่ามกลางอยู่ในจุดเดียวกันอันเดียวกันนั่นแหละเป็นคู่แข่งกันอยู่ในตลาดแห่งเดียวกันนั่นแหละระหว่างกิเลสกับธรรมแต่เวลากิเลสมันมีอำนาจมากมันก็เกลี้ยกล่อมพวกลูกค้าทั้งหลายให้ไปซื้อของมันซะหมดคว้าของมันซะหมดไปซื้อไม่ซื้อก็ตามท่านขึ้นชื่อว่าของกิเลสแล้วคว้ามับไปหมดทําไม่เหลือเลยทําไม่หมดเหลือมองนั่นเนี่ยเวลามันหนามันเป็นอย่างนั้นแต่เวลามันเปิดตัวออกมาแล้วปิดได้ยังไงนะกิเลสมีเท่าไหร่สลัดออกหมดจนไม่มีอะไรเหลือเลยถึงจะเคยแบกเคยหามากี่กับกี่การก็ตามไม่ได้เสียดายว่าได้เคยแบกมานานแสนนานพังลงทันทีเพราะมันเป็นภัยนานมาเท่าไหร่ก็เป็นภัยมันจะสลัดภัยออกจากหัวใจผิดไปที่ไหนทำที่เลิศกว่านี้มีอยู่มากมายเห็นอยู่ประจักษ์อยู่ภายในใจก็พังกันละสินั่นอะไรนั่นที่นักปฏิบัติอย่าให้อย่าได้ท้อถอยน้อยใจการปฏิบัติตัวของเราสดสดร้อนร้อนทำของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าชั้นใดอันนี้ก็ฉันนั้นธรรมะคือสวดคาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเพื่อจะเข้าสู่ธรรมเหล่านี้เองไม่ใช่เข้าสู่ไหนเข้าสู่แดนแห่งพระโพธิพานนี่เองธรรมเหล่านั้นไม่ได้ไปไหนที่สอนไว้น่ะเอาเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้นะที่ว่าสวดคาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วจนแล้วคือก้าวตามนี้นะจะเข้าไปถึงจุดนั้นโดยไม่ต้องสงสัยจะเข้าไปถึงมหาสมบัติโดยไม่ต้องสงสัยท่านว่าอย่างไรตั้งอกตั้งใจพากันพูดปฏิบัติอย่าแล้วหรอกแหละๆนะอยู่ด้วยกันมากมันมักเหลวๆไหลๆโลเลโลเลเรื่องภายนอกอย่ายุ่งจะเอามาเป็นอารมณ์ของใจอย่าเสียดายความเสียดายเหล่านี้เคยทำลายเรามามากต่อมากแล้วไม่มีคิดดีพระพุทธเจ้าจึงต้องตำหนิทำเป็นของเลิศของประเสริฐเคยให้ความร่มเย็นแก่โลกมาโดยลำดับดาจนกระทั่งถึงโลกุตตรธรรมเป็นนั้นว่าหมดแล้วในเรื่องที่จะให้เกิดเจ็บตายนั้นแต่ก่อนไม่มีนั่นท่านก็สอนไว้หมดแล้วอยู่ในธรรมพระเจ้าทั้งหมดแล้วพากันตั้งอกตั้งใจพูดปฏิบัติเอาละการแสดงธรรมเห็นไหมสมควร

ิ่งใดก็ตามถ้าเพียงแต่ได้ยินข่าวคราวไปอย่างนั้นใจก็ไม่ค่อยสนิทแม้จะเชื่อก็เชื่อไปด้วยความสงสัยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับจิตใจนิสัยของคนของสัตว์โลกไม่ใช่ขึ้นอยู่กับหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้ว่าใครจะยินก็ตามไม่ยินก็ตามธรรมย่อมเป็นของจริงเสมอไปแต่คนที่เชื่อถือจากการได้ยินได้ฟังมิจากการบอกเล่าย่อมจะลดความเชื่อลงเป็นธรรมดาแม้ที่สุดตั้งแต่เราศึกษาเราเรียนจากตำรับตำลามาอย่างประจักษ์ตาก็ยังยึดถือเอาประโยชน์จากสิ่งที่ได้ศึกษาเราเรียนมาไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งนี้ก็เพราะความสงสัยนั่นแหละเข้าไปแทรกสิงเข้าไปแย่งชิงเพื่อประโยชน์ของมันอยู่เป็นในบรรดาที่ทำที่ได้ดินได้ฟังได้ศึกษาเราเรียนมาความเชื่อในธรรมที่ตนได้ศึกษาเราเรียนมาจึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่พ้นความสงสัยที่จะแบ่งกินจนได้แหละคำว่าสงสัยก็หมายถึงผลลบนั่นเองไม่ใช่เป็นผลบวกแก่ผู้ที่สงสัยจึงต้องอาศัยการได้เห็นได้ยินด้วยตาเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูของเรานี่มันชัดเจนดังผู้ที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าประจักษ์ตาได้ยินได้ฟังพระโอวาทต่อพระพักของพระองค์หนึ่งนี่เป็นที่หายสงสัยทั้งพระรูปพระโฉมพระอาการต่างๆที่ทรงแสดงออกตลอดถึงสัพท์สำเนียงการแสดงอัตธรรมต่างๆเป็นที่แน่ใจเพราะเห็นด้วยตาตนเองด้วยได้ยินด้วยหูตนเองด้วยแล้วเป็นธรรมของจริงเต็มส่วนด้วยผู้ฟังจึงมักสำเร็จหรือสำเร็จมักผลนิพพานรวดเร็วกว่าที่ได้ยินได้ฟังมาจากตำรับตำลาถ้าเทียบส่วนมากส่วนน้อยก็เรียกว่าส่วนที่ได้ยินได้ฟังจากพระองค์เองนั้นมีจำนวนมากมีผลมากยิ่งกว่าที่เราได้ศึกษาเราเรียนธรรมดาซึ่งไม่เห็นพระองค์เห็นเพียงตามตำรับตำราเท่านั้นนี่แหละความผิดกันการศึกษาเราเรียนมาแล้วจำจนถึงติดปากติดใจก็ช่วยตัวเองไม่ได้จากความเรียนความจำมานั้นตัวเองก็ไม่แน่ใจนี่สิจนกว่าได้ไปเห็นครูเห็นอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินท่านพาปฏิบัติถ้าเป็นสมัยที่เลยพุทธกาลมาไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกอรหันตหันมากมายเหมือนแต่ก่อนก็ต้องอาศัยครูอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินนี่พอเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้แต่ถ้าเป็นครั้งพุทธกาลแล้วก็ไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีทรงแสดงและแสดงธรรมให้ผู้ฟังทั้งหลายฟังนั้นย่อมเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งอัดทั้งธรรมที่แสดงออกทั้งผู้ฟังก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยในการสดับตรับฟังด้วยความเชื่อความเคารพเริ่มใสจริงจากอัดธรรมที่แสดงให้ถึงใจนี่ความแปลกต่างกันเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นจังหวะที่พอเหมาะพอดีกับพระพุทธเจ้าที่จะตรัสลงมาตรัสรู้แต่ละพระ

องตามตำนานเป็นอย่างนั้นว่าพุทธบริษัทหรือสัตว์โลกที่อยู่ในภูมิอุคติตันอยู่วิปจิตันอยู่คือภูมิที่มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมทั้งหลายนั้นมีอยู่จำนวนมากในระยะที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นั้นเนี่ยเป็นเครื่องบวกกันเข้าจึงพร้อมอะไรก็พร้อมพระพุทธเจ้าก็ศาสดาเต็มองค์ธรรมก็เต็มพระทัยมีแต่ของจริงล้วนๆสาวกจึงได้บรรลุอย่างรวดเร็วและเป็นสาวกเต็มองค์อีกเช่นเดียวกันในการสั่งสอนประชาชนพระเนนทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งอากัปกิริยาการแสดงออกทั้งอัดทั้งธรรมที่แสดงออกเป็นอัดเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นผู้ฟังจึงได้ผลเป็นที่พอใจนานมาก็มันก็ค่อยจางไปก็เหมือนอย่างผลไม้ที่รุ่นแรกรุ่นที่สองที่สามในต้นไม้ต้นเดียวกันนั่นแหละมันเป็นรุ่นหัวปีมันก็ดีรุ่นรองลงมาก็ยังพอดียังพอใช้พอเป็นประโยชน์พอรุ่นที่สามที่สี่ไปแล้วก็มักจะเหลวไหลทั้งที่เป็นผลไม้เช่นเดียวกันกับที่เป็นมาแล้วแต่มันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มคุณภาพเหมือนผลไม้ที่เป็นรุ่นแรกรุ่นสองนี่เวนัยสัตว์ก็เช่นเดียวกันเป็นรุ่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้และสั่งสอนอยู่นั้นเป็นรุ่นที่ว่าพร้อมแล้วท่านนานมาก็ค่อยหมดไปค่อยจางไปยังเหลืออยู่ก็มีจำนวนน้อยบรรดาผู้มีปณิสัยมีน้อยมากเนี่ยเพราะการแนะนำสั่งสอนก็ผู้มาแนะนำสั่งสอนก็มีจำนวนน้อยมากอีกเช่นเดียวกันที่จะสอนให้เต็มเหตุเต็มผลเต็มอัดเต็มธรรมถูกต้องตามหลักความจริงดังที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านพาดำเนินและสอนกันมามันหักผิดกันไปอย่างนั้นนี่ก็ศาสนาก็ก้าวเข้าจะ 3,000 แล้ว 2,500 กว่าปีก็ครึ่งศาสนาเราเทียบดูสิถ้ามันไปกลางปีไปแล้วเป็นยังไงผลหัวปีต้นปีกลางปีและปลายปีไปเป็นยังไงถ้าคุณพ้าเป็นผลก็จะหมดไปนี่เป็นลักษณะที่ว่าคำว่าเรียวแหลมส่วนความจริงนั้นไม่เคยเรียวแหลมแต่อุปนิสัยของสัตว์โลกนั่นมันมีเดิมน้ำต่ำสูงแล้วคอยเรียวแหลมไปตามโดยลำดับดังมาสมัยทุกวันนี้ผู้ปฏิบัติอัตธรรมถูกต้องตามหลักศีลหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จริงๆก็รู้สึกว่ามีน้อยดังที่เราเห็นอยู่นี่แหละอันนี้หลอกกันไม่ได้ต้มกันไม่ได้เป็นความจัดความจริงที่ต่างคนต่างก็ได้เห็นได้สัมผัสว่าเป็นอย่างไรบ้างการปฏิบัติของพุทธบริษัทมีภิกษุบริษัทเป็นต้นเกี่ยวกับอัตธรรมศีลธรรมทั้งหลายนั้นกับตำหลักตำราเข้ากันได้ไหมตรงกันไหมทั้งที่เห็นอยู่อย่างนี้แหละกิเลสมันมีตัวดื้อด้านสันดาน3มันก็แหวกแนวของมันไปจนได้ถ้าหากไม่เห็นไม่มีตำหลักตำราดูเลยมันก็เป็นอีกอย่างตอนนี้ทั้งที่รู้เห็นอยู่มันก็ฝืนไปจนได้ฝืนความถูกต้องดีงามไปจนได้นี่แหละที่มันฝืนออกจากทางคือทางมรรคทางผลก็เมื่อฝืนออกจากทางที่ถูกต้องดีงามเข้าสู่ทางที่ผิดแล้วจะเอาความถูกต้องดีงามเอามรรคเอาผลนิพพานมาจากไหนอย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่ถูกทางนี่ทีนี้เราผู้ปฏิบัติจึงพึงคำนึงเสมอ

และทำให้โรคกำเริบไม่สงสัยความผิดจากอัตธรรมก็ทำให้ธรรมในหัวใจของเจ้าของกำเริบหรือเสื่อมทรามลงไปมีแต่กิเลสตัณหาอาสวะแสดงความรุนแรงความเจริญขึ้นในหัวใจของสัตว์โลกเมื่อกิเลสมันแสดงความเจริญขึ้นในหัวใจของสัตว์โลกความรุ่มร้อนซึ่งเป็นผลก็ต้องแสดงขึ้นตามๆกันห้ามไม่ได้เมื่อเหตุมันพาให้เป็นไปแล้วนี่เราคิดดูสิไม่กี่ปีมานี้ครูบาอาจารย์ร่วงโรยไปเท่าไหร่แล้วที่เป็นครูบาอาจารย์ล้วนแล้วแต่ที่เป็นที่เคารพเลื่อมใสเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายทั้งนั้นก็ผ่านไปดังที่เห็นกันอยู่นี้ถึงไม่ควรนอนใจสำหรับผู้ที่กำลังตั้งใจอบรมศึกษาอยู่พยายามตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนเองเรื่องความขี้เกียจขี้ค้านความอ่อนแอความท้อแท้เหลวไหลเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงอยู่แล้วก็ทราบกันอย่างชัดๆไม่ควรที่จะไปชินชากับมันการรับเพื่อนสูงไว้ก็รับเพื่อให้ได้ศึกษาอบรมนั่นเองผู้ที่อยู่เป็นเวลาหลายๆปีก็มีที่นี่ผมไม่ทราบว่าความประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างไรหรือว่ามันเป็นก้างขวางคอหูเพื่อนอยู่ก็ได้เราก็ไม่แน่ใจนะหรือเป็นทัพพีขวางหม้ออยู่ก็ได้หลายปีหลายเดือนเท่าไหร่ก็ยิ่งขวางมากขวางมากเข้าไปยิ่งเป็นผีตัวใหญ่ในวัดนี้เราก็ไม่แน่ใจได้เหมือนกันเมื่อทางจิตใจมันไม่เป็นไปมันจะต้องมีทางใดทางหนึ่งเขาเรียกว่าแหวกแนวพาให้เป็นไปได้นี่อย่าให้เห็นอย่าให้ได้พบนะพูดเตือนไว้เสมอไม่พึงหวังไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่งการทนทุกข์ทรมานในการรับหมู่รับเพื่อนการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเราไม่มีความประสงค์อย่างยิ่งกับสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ขอจึงขออย่าให้พบให้เห็นให้ต่างคนต่างตั้งใจประพฤติปฏิบัติกิเลสอย่าเสียดายความถือทิฏฐิมานะว่าตนรู้ตนฉลาดตนมีฐานะหรือตนมีอายุทันษาอาวุโสอะไรเหล่านี้ตลอดถึงยศศักดิ์สมบัติบริวารยาวมาอวดกันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของโลกพระที่มาบวชสละสิ่งเหล่านี้หมดแล้วอย่าไปคว้าเอาสิ่งโสกโปกโสมมอันเป็นเดนแล้วนั้นมาทำลายตนและทำลายเพื่อนฝูงในวงพระศาสนาให้เสียหายไปตามให้รับความกระทบกระเทือนและสั่งระสายไปเพราะสิ่งเดียวตามนี้เข้าไปทำลายให้พากันระมัดระวังให้มากอย่าให้มีในวงปฏิบัติเราเพราะเป็นวงที่ละเอียดมากไม่มีอะไรเกินวงปฏิบัติแหละปริยัติผมก็เคยได้เรียนอยู่กับคณะปริยัติผมก็เคยได้อยู่แต่พูดว่าเข้านอกออกในก็เรายอมรับได้เต็มหัวใจเพราะเราเคยเป็นจริงๆทางด้านปริยัติเราก็เข้าได้เรียนไม่ว่าวัดราชบัตรหลวงไปหมดทั้งนั้นแหละอยู่ได้ศึกษาทางด้านปฏิบัติเราก็ได้ออกมาดังที่เห็นนี่เนื้อการปกครองหรือการอยู่ร่วมกันในระหว่างปริยัติกับปฏิบัตินี้ต่างกันอยู่มากปริยัติไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะใครๆก็ทราบแล้วว่าขั้นนั้นภูมินั้นยังไม่จัดว่าเป็นขั้นละเอียดขั้นเอาจริงเอาจังขั้นเข้าได้เข้าเข็มขั้นเอาเป็นเอาตายแต่การปฏิบัตินี้เป็นขั้นที่เอาจริงเอาจังเข้าได้เข้าเข็มเอาเป็นเอาตายระหว่างกิเลสกับธรรมในหัวใจของเราผู้ปฏิบัติโดยแท้จึงไม่ควรให้สิ่งใดที่ตนก็ทราบตนก็เข้าใจว่าเป็นกิเลสแล้วนำมาแสดงเหยียบย่ำทำลายหัวใจตนแล้วก็จ่ายไปกระทบกระเทือนแก่ตาหูจิตใจเพื่อนฝูงให้รับความกระทบกระเทือนอันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะภาคปฏิบัตินี้เป็นภาคที่เอาเป็นเอาตายกับสิ่งที่เป็นข้าศึกคือกิเลสทุกประเภทไม่ได้ไว้หน้ามันเลยแต่ทำไมจึงต้องให้มันมาออกแสดงฤทธิ์เดชอยู่บนเวทีแห่งภาคปฏิบัติหรือแห่งเวทีของ

สงครามระหว่างมันกับธรรมเรานี่นอกจากจะให้มันบันไลลงไปอะไรก็ตามเมื่อแสดงความงุนหงิดขึ้นมาภายในใจให้ทราบว่าตัวงุนหงิดนั่นแหละตัวจะก่อข้าศึกขึ้นมาเวลานี้ได้ก่อขึ้นแล้วภายในหัวใจตัวเราเองได้ทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้ปรากฏแล้วภายในใจเราเราอย่าระบายความฟืนไฟที่อยู่ในหัวใจนี้ออกไปเผาคนอื่นเพราะเท่าที่เผาเราในขั้นเริ่มแรกที่ยังไม่กระจายไปที่อื่นก็ทราบชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่ของดีคือกิเลสโดยแท้เป็นไฟของกิเลสโดยแท้โทสัตชินานะฟังสิความไม่พอใจความโกรธความฉุนเฉียวเหล่านี้ท่านเรียกว่าโทสัตชินาไฟคือโทสัตมันแสดงขึ้นแล้วอย่าให้มันได้มีอำนาจแผงลิบออกไปจากจุดนั้นจากใจดวงนั้นให้พยายามห้ามหันมันลงทันทีให้เห็นโทษแห่งความโกรธของตนยิ่งกว่าจะเห็นโทษของคนอื่นตำหนิคนอื่นโกรธให้คนอื่นซึ่งเป็นเรื่องความผิดในตัวเองโดยแท้ไม่ใช่เป็นเรื่องความผิดของผู้อื่นบางทีเขาดีอยู่เราไปเป็นความสำคัญขึ้นมาแล้วไม่พอใจในเขาอย่างนี้มันก็ผิดในตัวของเราเองแม้เขาก็ผิดแต่เราก็แสดงความผิดขึ้นเผาเราอีกแล้วกระทบกระเทือนกันอีกก็ยิ่งผิดทั้งสองฝ่ายไม่มีใครดีเลยเอาเป็นคติตัวอย่างไม่ได้ไม่สมชื่อสมนามว่าทั้งสองนี้มาปฏิบัติด้วยกันเพราะฉะนั้นภาคปฏิบัติจึงเป็นภาคที่ละเอียดมากเป็นภาคที่ใช้สติปัญญาเอามากมายยิ่งกว่าภาคใดๆถ้าไม่ได้ใช้สติปัญญาสังเกตจอดรู้อยู่กับต้นเหตุคือใจแล้วปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็ตามเราจะไม่ได้เหตุได้ผลได้อัดได้ทำและได้ฆ่ากิเลสเป็นลำดับตำดาไปตามดังที่ทำเช่นว่าเป็นเครื่องฆ่ากิเลสนั่นเลยแต่จะกลายเป็นเรื่องคุ้ยเกี่ยหากิเลสมาเผาเราโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะสติไม่มีถ้าสติก็เป็นสติเรื่องของกิเลสไปเสียเป็นศาสตราวุธของกิเลสเสียไม่ใช่สติธรรมเป็นสติของกิเลสปัญญาก็ไม่ใช่ปัญญาธรรมเป็นปัญญาของกิเลสนั้นก็นำมาทำลายตัวเองได้แล้วอยากเข้าใจว่าคำว่าปัญญาโลกิยะปัญญาโลกุตระปัญญาพระเจ้าทรงสอนแล้วถ้าเราจะแยกออกมาใช้ธรรมดานี่ก็คือว่าปัญญาฝ่ายธรรมกับปัญญาฝ่ายโลกนั้นต่างกันปัญญาฝ่ายธรรมมีความสอดส่องมองดูสิ่งที่เป็นภัยเมื่อทราบอย่างไรแล้วระงับดับกันสลัดปัดทิ้งกันทันทีทันใดถึงจะไม่ได้นะทันทีใดก็พยายามเอาจนเต็มเหนี่ยวไม่ทอดทุระนั่นเรียกว่าปัญญาเพื่อความแก้ความขายความถอดความถอนสิ่งไม่ดีของตนจริงๆสติสอดรู้อยู่ตลอดเวลาไม่เคยชินหรือไม่ชินชากับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นจากใจและฝังอยู่ที่ใจนั่นแหละนี่คือผู้ปฏิบัติต้องใช้ความพินิจพิจารณาอยู่อย่างนี้จนจะสมมาปฏิบัติไม่ใช่เดินจงกรมหยอกหยอกหยอกแล้วก็ว่าตัวทำความเพียรเดินนั้นมันเดินเป็นลักษณะบ้าเดินก็ได้ถ้าไม่มีสติแล้วก็เหมือนบ้าเดินผิดแปลกอะไรนั่งก็เหมือนกันเป็นหัวตออย่างนั้นความรู้สติไม่ได้ควบคุมมีแต่นั่งเฉยเฉยเดินเฉยเฉยวิญญาณความเพียรคือสติไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยจะเรียกว่าเป็นความเพียรได้อย่างไรไม่เรียกไม่ผิดอะไรกับโลกเขาที่เขาไม่ได้ทำความภาคเพียรนี่แหละธรรมะต่างกันต่างตรงนี้เองระหว่างผู้ประกอบความภาคเพียรและระหว่างของสติโลของโลกปัญญาของโลกกับสติของธรรมปัญญาของธรรมมันต่างกันอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าโลกจะไม่มีสติโลกมีเหมือนกันปัญญาเขามีเหมือนกันแต่มันเป็นภัยมันเป็นเครื่องมือของกิเลสจึงต้องเป็นภัยถ้าสติปัญญาอันเป็นเครื่องมือของธรรมแล้วจะไม่เป็นภัยจากตนเองนี่แหละสติปัญญาประเภทเหล่านี้เป็นสติปัญญาที่แก้ความเป็นภัยของตัวได้โดยลำดับลำดาความฉลาดแหลมคมใดก็ตามถ้ายังไม่ได้ผ่านการต่อสู้กับความฉลาดแหลมคมของกิเลสให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจนเอาจนกระทั่งถึงขั้นบรรลัยไปแล้วเราอย่าด่วนคุยว่าเราฉลาดจะเรียนมาจบโลกไหนไตรเพศใดก็ตาม
ปริญญาใดก็ตามมันเป็นปริยาของกิเลสยื่นความเสกสรรปั้นยอหลอกให้เท่านั้นก็เช่นเดียวกับเราเขาโยนข้าวให้สุนัขกินนั่นเองจะผิดกันอะไรความฉลาดใดที่ได้หลุดพ้นหรือได้ทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกตัวฉลาดแหลมคมครอบโลกธาตุคือกิเลสนี่แล้วทำนั่นแหละสติปัญญานั่นแหละเรียกว่าสติปัญญาที่ฉลาดแหลมคมนึกเพียงไกลโดยแท้ไม่สงสัยเจ้าของก็ไม่สงสัยแม้จะไม่เสร็จสรรปัญญาตัวเองก็ทราบชัดเจนอยู่ว่าไม่สงสัยว่าเป็นความฉลาดโดยแท้ไม่เป็นภัยแก่ตัวเองจิตที่เป็นภัยต่อตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้เพราะอะไรไม่ใช่คนโง่เขลาบ่ปัญญานะมันฉลาดเหมือนกันแต่มันฉลาดในเรื่องของโลกไม่ฉลาดในเรื่องก่อไฟเผาตัวฉลาดไปเป็นตามแถวของกิเลสมันก็ต้องเสาะหาตั้งแต่ความไม่ดีนั่นแหละใส่ตัวเองแล้วใส่คนอื่นยุ่งไปหมดถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกแล้วมีแต่กิเลสล้วนๆอย่าเข้าใจว่าจะทำโลกให้ทั้งโลกนี้ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเลยดังนั้นโลกกับธรรมจึงต้องอยู่ด้วยกันมาโดยลำดับลำดาเราจะเสร็จสรรปัญญาว่าธรรมมีไม่มีก็ตามธรรมในหลักธรรมชาติที่เป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงกันหรือบรรเทากันยังมียังพอมีโลกถึงอยู่กันได้ถ้าการสมัยใดจิตเป็นโลกล้วนๆไม่มีธรรมภายในจิตใจเลยนั่นก็เท่ากับว่าเราเป็นโรคภัยหรือเป็นโรคภัยไม่มีหยุดมียาไม่มีหมอรักษาเลยคอยแต่วันตายเท่านั้นนี่แหละเรื่องกิเลสจึงแหลมคมมากทีเดียวละเอียดละออมากที่สุดไม่มีอะไรเกินสามแดนโลกธาตุนี้จึงอยู่ใต้อำนาจของกิเลสโดยประการทั้งปวงใครจะว่าฉลาดขนาดไหนก็ฉลาดอยู่ในวงของกิเลสที่ครอบหัวอยู่นั้นไม่ได้นอกเหนือไปจากกิเลสนี้เลยแต่เรื่องของธรรมนั้นผิดกันอยู่มากทีเดียวเมื่อได้นำมาต่อกรกับกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงได้บรรลัยออกหมดจากหัวใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละจึงชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดเลิศโลกดังพระพุทธเจ้าของเรานึกภาษาวกอรหันต์ละหันถึงจะไม่ห่อเหินเดินฟ้าก็ตามเถอะมันคือเลิศอยู่ภายในจิตใจนั้นโดยไม่ต้องเสร็จสรรตั้นยอกันเลยเพราะเคยจมอยู่กับสิ่งโสกโปกโสมมสิ่งเลวทรามทั้งหลายหาหลักคุณค่าไม่ได้มานานแสนนานแล้วด้วยอำนาจแห่งความต่ำช้าเร็วทำนั่นแหละมันครอบไว้ไม่มีทางออกได้เลยแต่เมื่อทำได้โผล่ขึ้นภายในจิตใจแล้วผุดตัวขึ้นมาได้ดีดออกมาได้จนกลายเป็นผู้เหนือกิเลสเรียกว่าโลกุตตรธรรมเป็นสติปัญญาที่เหนือโลกเหนือกิเลสอาสวะทั้งหลายทำลายมันจนสิ้นซากภายในจิตใจแล้วนั่นถึงจัดว่าฉลาดถ้าจะจัดนะแต่หลักธรรมชาติจริงๆแล้วท่านก็ไม่นิยมว่าท่านโง่หรือท่านฉลาดท่านไม่ไปสำคัญมั่นหมายกับกิริยาการเหล่านั้นแหละท่านอยู่ตามความเป็นจริงปราดทั้งหลายเป็นเช่นนั้นท่านจึงไม่ตื่นเต้นใครจะมาสนับสนุนก็ตามมานินทาก็ตามน้ำหนักในทั้งสองอย่างนี้จึงเท่ากันถ้าเทียบก็เหมือนกับน้ำเต็มแก้วแล้วจะเอาน้ำอะไรมาเทก็ลดออกหมดไม่ค้างนี่จิตที่เต็มอัดเต็มธรรมแล้วก็เหมือนกันทำเต็มหัวใจแล้วก็ไม่รับทั้งคำสรรเสริญความนินทาหากเป็นหลักธรรมชาติอย่างนั้นเองไม่ใช่ตั้งท่าตั้งทางจะไม่รับตั้งท่าตั้งทางจะสลัดไม่ใช่อย่างนั้นนั่นมันยังเป็นท่าต่อสู้หลักธรรมชาติของจิตของธรรมแท้จะไม่มีคำว่าตั้งท่าต่อสู้หากเป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองอย่างนั้นดีผ่านมาก็เพียงรับทราบก็หายไปในหลักธรรมชาติของมันชั่วก็เหมือนกันนินทาสนเสริญมาก็ตกไปพร้อมๆกันท่านกล่าวไว้ในธรรมบทหนึ่งว่าอันนี้น่าคิดอยู่มากเพราะอันนี้อยู่ในหลักธรรมบทเปลี่ยนสามประโยคนี้ต้องผ่านธรรมบทนี้อันนี้จะพูดเป็นภาษาไทยเลยว่าเปลือกตมคือกิเลสที่ตั้งอยู่ในจิตของพระอรหันต์ฟังดิย่อมไม่ตั้งอยู่ได้นานและตกไปในทันทีทันใดเช
ช่นเดียวกับน้ำที่ตกลงบนใบบัวแล้วติ้งตกไปเช่นนั้นเหมือนกันโดยที่ว่าใบบัวก็ไม่ตั้งใจจะสลัดน้ำใจก็ไม่ตั้งใจจะสลัดกิเลสพอปรากฏขึ้นหักดับไปตามหลักธรรมชาติของมันเช่นนั้นถ้าจะแยกออกมาพูดอีกประเภทหนึ่งก็เมื่อกิเลสมันสิ้นแล้วจริงๆแล้วกิเลสอะไรที่จะมาตกในใจของพระอรหันต์ถ้าถึงได้ปิ้งตกไปอย่างนั้นล่ะนั่นนี่หมายถึงว่าฐานของจิตจริงๆแล้วบริสุทธิ์เต็มที่แต่คำว่าเปลือกตมคือกิเลสตั้งเหนือจิตพระอรหันต์นั้นก็คือหมายถึงว่าขันธ์ที่แสดงออกมาแยบชั่วขณะเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นกิเลสมาดั้งเดิมนั่นแหละมันแสดงออกมาในขณะนั้นแต่ไม่ใช่ตัวกิเลสแท้เป็นกิริยาของขันธ์ท่านเอามาพูดเฉยๆให้เพื่อให้เข้าใจพอปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปพร้อมกันกับขณะที่สังขารหรือเป็นต้นนะความปรุงคิดเกิดขึ้นและดับไปเกิดขึ้นนั่นแหละเหมือนกับว่าเปลือกตมคือกิเลสตกในจิตของพระอรหันต์ย่อมพิ้งตกไปในขณะนั้นโดยไม่ต้องสลัดปัดทิ้งมันเลยมันเป็นของมันเองนี่ก็คือว่าอาการสมมุติอยู่ในขันธ์นั่นแหละจะเป็นกิเลสที่ไหนมาจากไหนไม่มีเพราะคำว่ากิเลสแท้ๆนั้นได้แก่อวิชชาปัญญาสังขารนั้นได้พังลงไปแล้วตั้งแต่ขณะได้บรรลุธรรมไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าและสาวกองค์ใดได้บรรลุอวิชชาปัญญาสังขารจะพังไปเหมือนกันหมดไม่มีอวิชชาตัวใดจะถูกยกเว้นไว้ว่าให้ยังเหลืออยู่ขอให้เป็นกิเลสได้ตั้งอยู่บนจิตพระอรหันต์ไม่มีอันนี้จึงว่ากิเลสอันนี้ท่านเทียบพอยกขึ้นมาเทียบได้ก็คือว่ากิเลสในขันธ์เท่านั้นเองที่ปรากฏขึ้นในขณะที่ขันธ์แสดงตัวยับยับยับยับเพียงนั้นพอให้จิตรับทราบรับทราบเนี่ยแล้วดับไปดับไปเพราะคำว่าจิตนั้นไม่ใช่หัวต่อรับทราบดีก็รับทราบชั่วก็รับทราบถ้าว่ามีไม่มีพื้นถ้าว่ามีกิเลสมีอยู่เป็นพื้นอยู่ภายในจิตใจแล้วจะติดจะยินดีจะยินร้ายแต่พื้นฐานของจิตจริงๆนั้นบริสุทธิ์แล้วกิเลสไม่มีจึงไม่ได้รับความมีแล้วเป็นเพียงมารับทราบดีชั่วสิ่งที่น่ารักน่าชังรับทราบดับไปพร้อมดับไปพร้อมนี่แหละท่านว่าเปลือกตมคือกิเลสตั้งอยู่ในจิตพระหลานย่อมไม่ตั้งอยู่ในนานติ้งตกไปในธรรมีกันหรอกหมายถึงอันนี้มีในคัมภีร์แล้วก็ได้คิดแต่ก่อนพระหลานนี่มาสิ้นกิเลสแล้วทำไมจึงต้องมีกิเลสเปลือกตมคือกิเลสมันตั้งอยู่ในจิตพระหลานแล้วยุ่งกิ้งตกไปอย่างนี้ล่ะแล้วก็เวลามาพิจารณาหลังจากนั่นเมื่อเด็กเข้าในทางผ่านทางด้านปฏิบัติแล้วก็ทำให้เด็กคิดเรื่องเหล่านี้แหละก็มายอมรับกันตรงนี้โดยไม่สงสัยยอมรับว่าคำว่ากิเลสคือเปลือกตมคือกิเลสจะเป็นอะไรไปถ้าไม่คิดแค่กิริยาของขันที่ไปสัมผัสสัมพันธ์กับความรู้นั่นเท่านั้นเนี่ยแต่สัมผัสในขณะนั้นดับไปเองไม่ต้องมีใครบังคับไม่ต้องในสลัดเช่นเดียวกับน้ำที่ท่านว่าน้ำกิ้งลงบนใบบัวตกลงบนใบบัวย่อมกิ้งตกไปต่างอันต่างไม่ได้ตั้งใจกันใบบัวก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ถึงทราบน้ำไม่ได้ตั้งใจสลัดแต่มันเป็นหลักธรรมชาติของมันอย่างนั้นเนี่ยท่านเทียบเอาไว้กับอันหนึ่งที่ท่านแสดงไว้นี่ก็ในธรรมมบทนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายเดิมแท้ท่านเป็นอภัสสะประพัสสอนท่านว่านี้แต่พอกิเลสที่จรมาที่ทำให้จิตเศร้าหมองนี่ตรงนี้ก็มีในวงปริยัติเถียงกันตาดำตาแดงไอ้เราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักเถียงเขาก็ไม่เรื่องอะไรอะไรก็เอาหลับตามาเถียงกันไม่ใช่ลืมตาเถียงกันเถียงวันนั่งค่ำมันจะไปหาสงสัยกันยังไงนั่นก็ต่างคนต่างหลับตามาเถียงกันเท่านั้นแหละ แต่เวลาผ่านทางด้านปฏิบัตินี้มันก็เข้าใจมันเองไม่มีใครถามไม่มีใครบอกก็ตามมันน่ะเข้าใจเช่นจิตพระสอนจิตพระสอนของจิตธรรมดานั้นก็หมายถึงอวิชชาสงบตัวนั่นมันมีอยู่2ภาคนะคําว่าจิตผ่องใสจิตสงบจิตอวิชชาพักตัวอวิชชาไม่มีเครื่องมือออกหากินไม่มีทางออกหากินไม่มีเครื่องมือใช้ก็เหมือนอย่างเข้าปฏิสนธิวิญญาณใหม่จิตสงบตอนนั้นก็เป็นจิตเดิมผ่องใสคือสงบอยู่ตามหลักธรรมชาติไม่ใช่ผ่องใสด้วยการได้ขัดได้เกลาอะไรหรอกหมายเอาถึงความสงบของจิต
เวลานั้นยังไม่ได้ใช้กิริยาคือไม่มีทางออกตาหูจมูกลิ้นกายก็ยังไม่แก่กล้าหรือว่าไงเพราะเพียงปฏิสนธิเท่านั้นก็ยังไม่ใช้งานอะไรไม่ได้นี่อันหนึ่งนะที่อันสำคัญที่สุดนี่นะก็คือจิตวิชานี่ผ่องใสแท้อันนี้นะมันเห็นได้ชัดอย่างนั้นที่การปฏิบัติมันถึงไม่ได้สงสัยกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนไม่เห็นก็ตามแต่เราเห็นคนเดียวเราก็หายสงสัยคนเดียวนั่นแหละเรายกตัวอย่างเช่นอย่างวัดป่าบ้านตาดนี่ใครไม่เคยเห็นเลยทั่วประเทศไทยเรามาเห็นคนเดียวเราจะสงสัยไปยังไงว่าวัดป่าบ้านตาดไม่มีได้หรือก็ต้องยอมรับว่ามีทันทีเลยเนี่ยรายเดียวเราก็ชัดไม่ต้องไปหาถามผู้ใดที่เขาไม่รู้ไม่เห็นพอจะมาเป็นสักขีพยานเราได้ให้มันเสียเวลาแหละตาเรามันเคยใช้มาเท่าไหร่หูเคยใช้มาเท่าไหร่ใจเราเคยใช้มาเท่าไหร่ดูมาดูภาพเดียวเท่านั้นเข้าใจอันนี้ก็เหมือนกันคำว่าพระพัฒน์สอนพระพัฒน์สอนอันนี้เราแน่ใจว่าท่านหมายถึงธรรมชาติอันนี้เพื่อไม่ให้ภิกษุทั้งหลายติดนะก็สอนภิกษุทั้งหลายแท้ๆนี่จะไปสอนอะไรถึงโน่นจิตอะไรอวิชชาไอ้จิตของธรรมดาที่มันจมตักอยู่โน่นไปพูดหามันถามพูดถึงมันทำไมตั้งแต่นธรรมะในบางแง่มีคนถามพระองค์บอกว่าเป็นอจินไตยไม่ทรงรับสั่งอะไรเลยดูที่จิตนี้เดิมแท้ๆมันเป็นยังไงมายังไงนี่อันนี้เป็นอจินไตยตอบไปทำไมเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์ท่านจึงยกเรื่องขึ้นมาเหมือนกับน้ำยอกเท้าเราจะไปถามสกุลน้ำอยู่จนกระทั่งถึงฝ่าเท้ามันหมดเหรอนั่นกับการรีบถอนน้ำออกจากเท้าบ่งน้ำออกจากเท้าอันไหนดีกันนั่นการบ่งน้ำที่บ่งน้ำจากเท้านั้นแหละเป็นฐานะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกว่าที่จะไปถามสกุลน้ำว่ามาจากสกุลอะไรๆซึ่งทำความเสียหายจากตนเราก่อนแล้วเกิดประโยชน์อะไรนั่นนี่เราพูดถึงเรื่องจิตเดิมมันมาจากไหนจากไหนจิตที่แรกมันจะเป็นจิตเป็นมาไงนี่พุทธเจ้าไม่ให้บอกว่าเป็นอจินไตยอย่าไปถามให้แก้คงที่มันจะเป็นประโยชน์ท่านบอกนี่แหละแล้วเนี่ยตรงที่เป็นประโยชน์ก็คือแก้จิตตรงนี้อ่ะเช่นพระพัฒน์สอนนี่สอนที่สุดทั้งหลายท่านจะไปสอนอะไรจิตไอ้นู้นจิตทิ้งนอกเขตนอกแดนนอกเหตุนอกผลนอกบัญชีท่านจะไปสอนทำไมนี่เป็นความแน่ใจของเราเพราะท่านไม่ได้บรรยายไปว่าจิตประเภทนั้นประเภทนี้ท่านบอกแต่พระสอนเฉยแล้วนี่เวลาปฏิบัติเข้าไปก็ไปเจอเอาอย่างนั้นจิตพระพัฒน์สอนนี่คือจิตตอวิชชาพระพัฒน์สอนตาหูจมูกลิ้นกายหมดถูกตัดไปหมดแล้วตาก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นหูได้สักแต่ว่าได้ยินไม่สามารถที่จะซูมทราบเอาความดีความชั่วความรักความชังเข้าไปฝังในจิตใจได้เหมือนอย่างแต่ก่อนเลยนะเนี่ยทางเดินของอวิชชามันออกไม่ได้พูดง่ายๆเพราะถูกตัดไปหมดแล้วดังที่เคยเทศแล้วนั้นจากนั้นก็ย่นเข้าไปถึงกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็เป็นแต่เพียงอาการอันนั้นเมื่อเราพิจารณารอบแล้วมันก็เป็นอาการนั้นจริงๆมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่จิตนะมันเป็นอาการหนึ่งเท่านั้นนี่แล้วก็รู้เท่าชัดเจนด้วยว่าสิ่งนี้เป็นอาการไม่ประสานกันกับใจเลยนี่รู้ได้ชัดไม่มีใครบอกก็ตามเจ้าของรู้คนเดียวก็หายสงสัยนี่เช่นเดียวกับเรามาเห็นวัดป่าบ้านตาดเนี่ยหายสงสัยคนกี่ล้านคนไม่เคยเห็นก็ตามเราไม่เห็นเพียงคนเดียวก็หายสงสัยอันนี้ก็เหมือนกันจิตถ้าปฏิบัติตามแบบที่พระเจ้าทรงสอนแล้วไม่สงสัยเมื่อไปเจอเข้าไปแล้วเป็นอย่างนี้มีแต่ความปองใสความปองใสที่จิตชำระได้ความปองใสที่ตัดขาดจากความเยื่อใยทั้งหลายและความเกี่ยวกับความระยงระยางกับตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายออกได้หมดโดยประการทั้งปวงแล้วมันก็เหลือแต่ความปองใสอย่างเดียวเท่านั้นนั่นไม่ติดไม่ต่อไม่สืบกันไม่ประสานกันกับตารูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ประสานกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับจิตก็ไม่ประสานกันหากอยู่ด้วยกันหากรู้กันอยู่อย่างนั้นนี่เพียงเท่านี้ก็รู้ชัดแล้วว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันระหว่างจิตกับขันธ์เหล่านี้ท่านจึงบอกว่าขันธ์แปลว่ากองแปลว่าหมวดแปลให้มันตรงๆก็คือว่ากองนั่นเองอ่ะมันเป็นกองหนึ่งกองหนึ่งกองหนึ่งอันนั้นใจนี้เป็นอันหนึ่งพอตัดเข้าไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือมันเป็นไปตามหลักธรรมชาติของการพิจารณามันหมดไปขาดเข้าไปขาดเข้าไปจนกระทั่งถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับจิตก็ขาดจากกันให้เห็นชัดๆซึ่งไม่เคยเห็นไม่เคยมันจะขาดจากกันได้ไม่เคยคาดคิดว่าจะรู้เท่ากันได้อย่างนั้นมันก็รู้เท่าได้จะว่าไงมันนักเป็นของมันเองมันปล่อยของมันเองมันไม่ยึดโดยหลักธรรมชาติรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้น
แต่สิ่งที่มันยึดมันเป็นเดียวกันก็คือเรื่องจิตวิชามันไม่ทราบนั่นนี่สื่อตามสำคัญนี่แล้ว

จากสุดที่สุดถึงว่าอวิชชาคือจอมกษัตริย์วัฏจักรเป็นสิ่งที่แหลมคมละเอียดมากที่สุดไม่มีอะไรเกินเราว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายที่มันสัมผัสสัมพันธ์กันว่าเป็นความละเอียดมันไม่ได้ละเอียดแต่จิตของเรามันหยาบมันจึงรู้ไม่ได้แต่พอได้ฝึกจิตเข้าไปมันก็รู้เข้าไปโดยกระทั่งถึงอาการของขันห้าอย่าว่าแต่รูปเสียงกลิ่นรสกับตาหูจมูกลิ้นกายประสานกันเลยแม้แต่ขันห้ากับจิตมันยังไม่ประสานนี่ว่าเมื่อมันรู้จริงๆอย่างนั้นแต่จิตกับอวิชชานี่มันประสานกันเราไม่รู้นะนี่สำคัญมากที่สุดนี่แหละที่ประพัดสอนเห็นได้ชัดทีเดียวนี่ประพัดสอนที่เคยถกกันแต่ก่อนแต่ปริยัติมานะแล้วถ้าจิตถ้ามันผ่องใสจริงแล้วมันจะเกิดทำไมก็มันผ่องใสมันจะเกิดทำไมก็มันผ่องใสมันไม่ใช่บริสุทธิ์นี่เนี่ยมันก็มีที่ตอบกันพับทันทีเลยตอนผ่องใสนี่มันผ่องใสก็เห็นได้ชัดแต่มันไม่บริสุทธิ์พอถึงขั้นบริสุทธิ์คืออวิชชาพังลงไปทั้งนั้นมันก็จิตเป็นบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์นี่ไม่ควรจะเกิดแล้วทีนี้ไม่เกิดมันว่าแต่ไม่ควรไม่เกิดร้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ยันกันได้เลยเจ้าของนั่นแหละจะยันเองเจ้าของนั่นแหละเป็นนักเกิดเจ้าของนั่นแหละเป็นนักสืบต่อกับเรื่องพบเรื่องชาติทั้งหลายตัวนั้นเรารู้ชัดๆแต่ว่าถึงขั้นมันปล่อยมันวางมันตัดมันขาดสะบั้นลงไปจนกระทั่งไม่มีเชื้อเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วมันจะอะไรไปเกิดมันเห็นชัดๆอยู่นั่นน่ะเนี่ยนั่นแหละที่นี่จิตบริสุทธิ์นี่ไม่เกิดดังนั้นมันจิตผ่องใสนั่นน่ะมันผิดการพอเข้าภาคปฏิบัติแล้วมันยอมรับเลยอ๋อเป็นอย่างนี้นั่นท่านว่าประพัดสอนประพัดสอนมันก็เป็นอย่างนี้เองวะอ๋อเป็นอย่างนี้เองมันยังไม่บริสุทธิ์พอถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วคำว่าพระพุทธสอนมันไม่มีเนี่ยความผ่องใสไม่มีนะมันบริสุทธิ์มันต่างกันคำว่าผ่องใสกับคำบริสุทธิ์เนี่ยมันต่างกันให้รู้ด้วยเจ้าของนั่นแหละมันชัดเจนดีนี่ภาคปฏิบัติเอาที่ทุกวันนี้ก็เอาที่ปฏิบัติที่นี่เป็นสดๆร้อนๆนี่มีอดีตอนาคตที่ไหนมันคือล้าสมัยที่ไหนใจเราแท้ๆเนี่ยเรารับผิดชอบใจของเราแท้ๆวิธีปฏิบัติก็แก้กันตรงที่ว่าเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยทำไมจะแก้ไม่ได้หรอฮะตั้งใจพูดปฏิบัติลงไปเลยให้มันรู้มันเห็นเนี่ยเราจะได้หายสงสัยเรื่องพบเรื่องชาตินี่เป็นยังไงเป็นประโยคใหญ่หลวงไหมเป็นสาเหตุอันใหญ่โตไหมคือมหาเหตุนั่นเองนั่นความเกิดจะเป็นอะไรไปก่อกองทุกข์ความยากความลำบากทั้งหมดไปจากความเกิดนี่ทั้งนั้นทีเดียวสัตว์โลกนี่ได้รับความทุกข์ความทรมานไม่เกิดไปซะก่อนมันจะเอาอะไรไปเป็นความทุกข์ความทรมานเกิดไหนก็เกิดเถอะถ้าลงว่าเกิดแล้วร่วงความทุกข์ต้องปิดแน่ไปตามพบหยาบพบละเอียดไม่สงสัยพบละเอียดก็ละเอียดอยู่นั่นพบหยาบก็มีความทุกข์อันหยาบเราก็ทราบกันแล้วตรงนี้ถ้าพบละเอียดเช่นอย่างไปเกิดเป็นอินเป็นผมตรงนี้ก็พบละเอียดก็เป็นทุกข์ละเอียดนั่นเพราะกิเลสมันยังครองอยู่กิเลสครองที่ตรงไหนก็มีทุกข์อยู่ตรงนั้นจะกิเลสส่วนละเอียดก็ทำทุกข์ให้ละเอียดแก่สัตว์โลกนี่จนกระทั่งกิเลสพังเสียหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่มันถึงจะไม่เกิดและไม่มีทุกข์เรื่องของจิตนั่นฉันจึงกล้าพูดว่าเวทนา3ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตเลยฟังซิทุกขเวทนาก็ตามสุขเวทนาก็ตามอุเบกขาเวทนาก็ตามจะมีอยู่ในเพียงขันธ์เท่านั้นรูปขันธ์นี้เท่านั้นไม่สามารถที่เข้าสู่จิตของพระอรหันต์ได้เลยในเวทนาทั้ง3นี้จิตเวทนาจึงไม่มีนั่นฟังซิเอาอะไรมามีฮะก็ไม่ประสานกับอะไรแล้วธรรมชาตินั้นพ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วเวทนาอนิจจาเวทนาอนัตตาว่าไปทำไมอนิจจังทุกขังอนัตตาน่ะฟังสิมันก็เป็นโลกล้วนๆเห็นได้ชัดอยู่เป็นอันหนึ่งนั่นอันนั้นเป็นวิมุตติหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งปวงเรานี่เป็นสมมุติมันเห็นได้ชัดเลยปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าหมดกังวลท่านว่าหมดภาระตั้งแต่ขณะที่จิตได้ผ่านพ้นภาระมหาเหตุอันใหญ่หลวงนี้ไปได้แล้วเท่านั้นก็รับผิดชอบอยู่เพียงขันธ์อันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้ขันธ์อันนี้แหละเป็นภาระหาเวปัญจขันธาไปอีกแง่หนึ่งในเบื้องต้นภาระหาเวปัญจขันธาทั้งความรับผิดชอบในขันธ์ด้วยทั้งความยึดถือขันธ์นี้ว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยหนักสองประเภทนี้พอจิตได้สลัดความยึดมั่นถือมั่นอุปทานออกจากตัวอวิชชาหลงนี่เสียอย่างเดียวเพราะนั้นก็มีแต่เรื่องความรับผิดชอบเท่านั้นความรับผิดชอบเฉยท่านไม่ได้ยึดไม่ได้ถือไม่ได้แบกไม่ได้หามมีความรับผิดชอบโดยหลักธรรมชาติของขันระหว่างขันกับจิตนี่ก็เรียกว่าภาระเอาไปบรรจักขันธาไปในแง่หนึ่งคือแบกความรับผิดชอบนั่นแหละเอาไว้
ึงไม่แบกอุปทานก็ตามต้องมีความรับผิดชอบเย็นร้อนอ่อนแข็งหิวกระหายทุกนั้นเจ็บนั้นปวดนี้ก็เป็นเรื่องจะรับทราบกันอยู่โดยดีเพราะอยู่ด้วยกันทำไมจะไม่รับทราบกันต้องกระเพื่อมกันอยู่ธรรมดารับทราบแต่พอได้ปล่อยนี้ออกหมดโดยประการทั้งปวงแล้วเท่านั้นทีนี้บรมสุขถามมาที่ไหนดูหัวใจเจ้าของที่บริสุทธิ์นั้นเท่านั้นก็รู้แล้วจะไปถามหานิพพานที่ไหนจะไม่ใช่บ้านิพพานวะแล้วนิพพานวัดผ่าศูนย์กลางยาวทั้งนั้นยาวนี้ลึกนั้นมันบ้าทั้งนั้นแหละไปผ่าศูนย์กลางที่ไหนดูนี่หัวใจเจ้าของที่มันบริสุทธิ์แล้วมันมีศูนย์กลางที่ตรงไหนศูนย์ขอบที่ตรงไหนศูนย์กลางที่ตรงไหนวัดผ่าตรงไหนไปถึงตรงไหนถ้าไม่ใช่บ้าแล้วมันเห็นจะชัดสิยันได้เลยพระองค์เดียวสอนโลกได้สามแดนโลกธาตุเป็นยังไงใครไปค้านพระพุทธเจ้าได้มีไหมนั่นแหละความจริงที่เห็นแล้วถึงพูดออกมาเอาอะไรมาค้านกันอย่างต่างคนต่างเห็นด้วยกันแล้วเอาอะไรมาค้านกันพระอรหันต์ต่างคนต่างรู้จิตดวงนี้ด้วยกันแล้วเอาอะไรมาค้านกันมันค้านก็ค้านแต่พวกตาบอดหูหนวกค้านทั้งที่เถียงวันนั้นข้ามแต่ตาไม่ลืมมึงสิมันไม่เห็นจะว่าไงพระธรรมปรมสุขแสนสบายเลยอยู่นั่นที่ตั้งเท่านั้นไม่มีคำว่าการสถานที่เวลาจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นท่านถือว่าหายกังวลจะเคยทุกข์เคยลำบากมาด้วยการเกิดเจ็บจะตายมากี่ภพกี่ชาติก็ตามพอถึงขั้นที่บริสุทธิ์แล้วจะว่าตัดขาดตัดสะพานกันแล้วกับเรื่องกองทุกข์ทั้งหลายที่เคยเกี่ยวโยงกันมาหมดเพียงเท่านี้เท่านั้นไม่มีใครมาบอกก็ตามขอให้จิตตรงนี้ได้เป็นตัวเองเถอะดังที่กล่าวว่าวัดป่าวันตาใครไม่เคยเห็นก็ตามกี่ร้อยกี่พันคนกี่ล้านคนก็ตามเราเห็นคนเดียวก็ไม่สงสัยแล้วนั่นอันนี้ก็เหมือนกันท่านที่ว่าก็สันติโกละเอียดมากนะคำว่าสันติโกละเอียดที่สุดเลยสุดยอดพระนั่นเถอะนี่แหละศาสนาพระเจ้าเนี่ยทันสมัยที่สุดเลยเป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองคู่โลกคู่สงสารที่ว่าเป็นศาสนามาดั้งเดิมตั้งแต่พระเจ้าองค์นั้นองค์นั้นนั้นนี่ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันล้านทั้งล้านของศาสดาที่สอนศาสนาแบบนี้ด้วยความบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นศาสนาที่บริสุทธิ์โดยแท้ไม่มีข้อสงสัยไม่มีทางสงสัยนี่แหละเป็นศาสนาแท้หรือผลสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ได้โดยไม่ต้องสงสัยสร้างบารมีอสร้างลงไปเป็นบารมีโดยแท้เพราะเป็นพื้นเพอันดีอันถูกต้องดีงามแล้วไม่ผิดไม่พลาดนี่ศาสนาของคนสิ้นกิเลสเป็นเช่นนี้ส่วนศาสนาของคนมีกิเลสเราไม่ต้องพูดก็เหมือนเราทั้งท่านนี่แหละมันเป็นยังไงคนมีกิเลสรู้อะไรเห็นอะไรมันแจ้งไหมมันชัดไหมนั่นมันสิ้นกิเลสสักอย่างเดียวรู้เห็นมันก็ชัดเท่านั้นเองมันต่างกันความรู้อันเก่านี่แหละเวลามันรู้ทั้งที่มีกิเลสมันเป็นอีกอย่างหนึ่งพอมันรู้ด้วยความสิ้นกิเลสแล้วมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งใจดวงนี้แหละพูดไม่ถูกแต่หากรู้ว่ามันต่างกันยังไงนี่แล้วเราจะแก้จากจิตที่มันเคยเป็นมาเนี่ยบ่อเกิดแก่เก็บตายบ่อความทุกข์ความทรมานมันอยู่ที่ความรู้อันนี้แหละพาไปเกิดที่นั่นเกิดที่นี่แต่มันไม่ยอมตายนะจิตดวงนี้มันไม่ยอมตายไม่ยอมชิบหายมันน่ะเข้าร่างนั้นร่างนี้ไปตามหน้าแห่งกรรมกรรมดีกรรมชั่วมีแง่หนักเบาขนาดไหนคนเราสัตว์ทั้งหลายก็ดีมันอยู่เฉยๆได้ยังไงมันต้องได้สร้างกรรมทำกรรมกรรมการทำกรรมสร้างกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละจะรู้ตนว่าสร้างมาสร้างก็ตามแต่หลักธรรมชาติมันก็เป็นการสร้างนั่นแหละที่ว่าเป็นบาปเป็นบุญคือเป็นสุขเป็นทุกข์หนักเบามากน้อยเพียงไรไม่จำเป็นต้องมีเจตนาทุกประการทุกประเภทไปมันก็เป็นของมันอยู่นั่นจึงเรียกว่าหลักธรรมลบไม่ได้นี่แหละสัตว์ทั้งหลายไปเกิดไม่เพียงเกิดชาพาให้เกิดนะมันยังเกิดไปด้วยตามแขนงของวิบากกรรมอยู่ด้วยใครสร้างกรรมดีคนนั้นจะไปเกิดที่ดีใครสร้างกรรมชั่วช้าละโมกไว้มากคนนั้นจะเกิดเหมือนกันแต่ไปเกิดในที่ชั่วช้าละโมกได้รับความทุกข์ความทรมานมากนั่นฟังสินี่แหละหลักธรรมชาติแท้ๆใครแก้ไม่ได้เพราะเป็นหลักความจริงไม่มีใครจะมาแก้ได้นอกจากสอนให้เป็นไปตามนั่นเท่านั้นอย่างนรกมีอย่างนี้ใครจะไปลบล้างนรกได้หรอพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสรู้มากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์แล้วองค์ไหนที่มีความสามารถที่จะไปลบล้างนรกได้เพราะลบล้างมาได้นั่นเองท่านจึงสอนวิธีปีกวิธีแวะอย่าไปอย่าทำทำนี้จะไปอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่ลบล้างได้สิ่งที่ทำลายได้ไม่มีใครที่จะเมตตาสงสารโลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยจะต้องไปทำลายให้หมดอันใดขึ้นที่ว่าจะเป็นความทุกข์ความลำบากแก่สัตว์โลกแล้วจะไปทำลายให้หมดให้สัตว์โลกได้อยู่แสนสบายสมกับว่ามหาการุณโกนาโถหิตายสัปปานิยพระองค์มีความเมตตาสงสารแก่โลกทำประโยชน์ให้แก่โลกมากมายที่สุดหาประมาณไม่ได้ทำมันสมมานี่ถ้าหากว่าพระองค์แต่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะสามารถทำลายนรกได้นะ
อันนี้มันทำไม่ได้เพราะเป็นหลักธรรมชาติเป็นของมีอยู่เป็นอยู่

0: สิ่งที่มีอยู่มันแก้ไม่ได้ก็ต้องหลีกสอนให้หลีกถ้าสิ่งไหนที่มันลบมันล้างได้เช่นกิเลสนี่ก็สอนให้ลบให้ล้างให้แก้ให้ถอนให้ถอนนี่ก็บอกอย่างนั้นเห็นไหมล่ะอันนี้ให้สอนให้แก้ให้ถอนให้ถอนให้ลบให้ล้างเรื่องความเกิดตายนี่เป็นความทุกข์จะไม่ให้เกิดได้ไหมเนี่ยได้สอนวิธีไม่ให้เกิดนั่นท่านก็สอนดังที่เราพูดกันอยู่เดี๋ยวนี้กิเลสนั่นตัวเป็นตัวเชื้อพาให้เกิดมันก็รู้กันอยู่ถอนกิเลสออกหมดเชื้อพาให้เกิดไม่มีก็นิพพานนังปรมังสุขขังเท่านั้นเอง
1: สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและนำมาสอนโลกนี้แปลเป็นสิ่งที่ลึกลับเอามากจริงๆนะเกินกว่าที่จะเชื่อถือพูดง่ายๆนะเพราะไม่ใช่ภูมิที่จะไปเชื่อถืออย่างนั้นได้นี่แหละที่พระองค์ทรงทอดพระทัยไม่ใช่อะไรนะแต่ก่อนพระองค์ก็ไม่ทรงรู้ทรงเห็นไม่พระจิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเวลาทรงรู้ทรงเห็นแล้วว่าโหทั้งความบริสุทธิ์ทั้งสิ่งทั้งหลายรอบด้านที่ทรงรู้ทรงเห็นเป็นวิสัยของพุทธะพระองค์จะทรงรู้ทรงเห็นรู้ไปหมดโลกวิถีโลกวิถีนี่อย่างท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับพระราชูญาณังอุดปาริปัญญาอุดปาริวิชาอุดปาริอโลโกอุดอโลโกอุดปาริฟังดิกี่ชั้นพูดมานั้นญาณังอุดปาริก็ชั้นหนึ่งละเอียดมากที่สุดเนี่ยปัญญาอุดปาริเป็นอีกอย่างวิชาอุดปาริอาโลโกดปานิอาโลโกดปานิสว่างไปหมดโล่งไปหมดว่างเวิ้งว้างไปหมดเลยอาโลโกดปานิก็อย่างอะไรยานอะไรในนั้นสิบอย่างก็เหมือนกันใครจะไปรู้เราถ้าหนูแต่เราถ้าหนูเพียงเท่าหนูตัวหนึ่งนี้มันก็ยังแปลกประหลาดอัศจรรย์กี่ดวงนี่เข้าใจป่าวที่เทศนี้วันนี้เข้าใจป่าวล่ะเข้าใจเหรอนั่นนะเทศภาคปฏิบัติเทศเรื่องจิตเทศอย่างนั้นเนี่ยพิจารณาเอานะเทศปริยัติเป็นอย่างหนึ่งเทศปฏิบัติเป็นอย่างหนึ่งผมก็เรียนลุงโกงผมเทศได้ทางปริยัติผมก็เทศได้เพราะผมเคยเทศอยู่แล้วเนื่องจากเราก็เคยเรียนปริยัติอยู่แล้วเทศปฏิบัติก็อย่างที่เห็นนี่นะแต่อะไรก็ตามมันไม่สนิทใจเหมือนเทศภาคปฏิบัติสำหรับนักปฏิบัติแล้วจะไปเทศปริยัติให้ฟังนี่ไม่ได้เข้ากันไม่เลยภาคปฏิบัติมันถึงใจนะครับพระที่มาศึกษาอบรมปฏิบัติแล้วก็อย่าขยายกันนะมากเกินไปมันไม่เหมาะมันไม่เคยเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรอ่ะเราคิดไม่ใช่เราไม่คิดที่เราพูดอย่างนี้เราคิดแล้วเราถึงพูดมากไม่ดีเลยต่างคนต่างตั้งอกตั้งใจวันหนึ่งผมก็พยายามไม่ให้มีงานมีการเพื่อจะให้ได้ภาวนากันถึงไม่ค่อยให้พาสร้างนู่นสร้างนี่ยุ่งอย่างวุ่นวายทำอะไรก็เป็นปีกปีกย่อยไปอย่างนั้นไม่ให้ไปเกี่ยวข้องไม่ให้ยุ่งไปทั่วทั้งวัดนะเพราะผมถือเรื่องการปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นสำคัญเป็นงานชิ้นเอกเป็นงานชิ้นเอาเป็นเอาตายจริงไม่เหมือนงานอื่นที่ทำไปชั่วการเวลาด้วยความจำเป็นเล็กน้อยเท่านั้นก็ให้หยุดงานนี้เป็นงานสำคัญงานรื้อภพรื้อชาติรื้อมหันตทุกข์ออกจากหัวใจไม่ใช่งานธรรมดาผู้วิเศษวิเศษคือผู้ที่ทำงานนี้สำเร็จนี่นะวุฒิตังพรหมจรรย์ยังนะมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วคือเสร็จกิจในพระศาสนากิจของพระศาสนาคืออะไรก็คือจิตตภาวนาเสร็จท่านบอกอยู่สบายที่นี่แสนสบายจริงๆไม่มีอะไรไม่มีคำว่าอดีตอนาคตทั้งที่จิตมันเคยยุ่งกับอดีตอนาคตมาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆยุ่งกับเรื่องคิดนั้นคิดนี้ยุ่งอดีตอนาคตเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องอะไรกี่ปาฐะมันกว้านมาคิดเผาจะของต่อเวลาโดยที่ว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนจริงหรือไม่จริงมันความคิดมันไม่ได้คำหนึ่งนะว่าความคิดเหล่านี้ผิดจริงหรือไม่จริงแต่มันก็เคลิ้มไปตามความคิดเจ้าของนี่เป็นงั้นนะมันลำบากขนาดคือจะลื้อออกอย่างนี้ออกจากใจเมื่อมันสิ่งที่พาหมุนพาวุ่นวายออกจากใจแล้วใจมันก็ไม่วุ่นที่นี่นะเคยคิดมาอย่างนี้

ท่าไหร่มันก็ร้อยทั้งร้อยมันตรงลงเลยร้อยทั้งร้อยเลยใช่ป่ะมันคิดร้อยทั้งร้อยเอ้าตรงลงร้อยทั้งร้อยถ้ายังเหลือก็จะเหลืออยู่ความปรุงประจำขันทั้งนั้นเย็บๆนิดหน่อยเนี่ยมันไม่เป็นอะไรอันนี้คิดเย็บๆเท่านั้นมันเอาเหตุเอาผลเอาเรื่องเอาราวกับเราอะไรให้เราไม่ได้มันเป็นธรรมชาติมันหางจิ้งจกขาดว่ามันดิ้นของมันอยู่ธรรมชาติของมันเหมือนกับหางจิ้งจกขาดดิ้นไม่มีความหมายหรือเราไม่หลงมันแล้วมันจะมีความหมายแล้วก็อยู่ภาษามันถ้าไปหลงแล้วมันก็ไปพิษอีกแล้วเจ้าของวาดหลอกเจ้าของมันมีอะไรหลงอารมณ์เจ้าของเหมือนบ้าถ้ามันผ่านนี้ไปทีมันก็รู้เองว่ามันไม่เหมือนบ้าจะเหมือนอะไรแต่เดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นบ้าก็ไม่รู้เจ้าของว่าเป็นบ้าหรือสิให้มันผ่านไปนี่ทีมันก็รู้ว่าบ้าปรุงอยู่งั้นแหละทั้งวันทั้งคืนปรุงนั่นปรุงนี้ปรุงอะไรโอ้โหเรื่องมันล่วงไปตั้งกับตั้งกันพอได้ยินที่ไหนก็กว้านออกมามาปรุงสดๆร้อนๆมาเผาเจ้าของเป็นบ้าเลยนี่เหรอพวกบ้าบ้าความคิดความปรุงหลอกเจ้าของมันฟาดจิตให้มันกิเลสอยู่ในจิตให้มันพังทลายไปมันเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนของจิตแท้ๆเป็นยังไงที่นี่นั่นมันต่างกันไหมครับที่มันเป็นบ้าอยู่แต่ก่อนมันไม่ต่างจะเรียกว่าแต่ก่อนมันเป็นบ้าเดี๋ยวนี้มันดีหรือไม่ดีมันก็รู้เองเนี่ยคิดหลอกเจ้าของปรุงหลอกเจ้าของอดีตล่วงมากี่ปีกี่เดือนแล้วไปอุ่นมาแล้วเรื่องนั้นอยู่ไหนไปปรุงขึ้นมาอยู่ในภายในใจล่อขึ้นภายในใจอนาคตก็นั่นแหละทั้งอยู่ไหนก็ไม่รู้นะอนาคตยังไม่มาถึงเอามาปรุงยุ่งของเพราะมีตัวพาให้เป็นฉากลึกๆมันมีอยู่นั่นมันก็ผลักดันมาการขบการฉันให้สังรวมตาสังรวมในบาทตาเวลาฉันในหันนี่ตาเหม่อมองไปที่ไหนที่ไหนนั่นความไม่มีสติแล้วเสียศักดิ์ศรีของผู้ฉันในบาทเป็นอันมากทีเดียวนี่เราจึงเคยเตือนเพราะมองดูแพ้ๆมันขวางตานะเพราะเราไม่เคยปฏิบัติอย่างนั้นมาปตัสนีปินนปาตังมันก็มีทั้งสองภาคเรื่องนี้ปตัสนีปินนปาตังอันหนึ่งเป็นภาครับบินธบัตินี่นะปตัสเนศ้ามีติพิฆาตกัลยาณคือรับบาตรทำความสัญญาอยู่ในบาตรในขณะที่รับบาตรปตัสนีปินนปาตังในปุจิซ้ามีติพิฆาตกัลยาณเวลาฉันอาหารให้ทำความสำคัญอยู่ในบาตรตาก็มองนี่ไปเธอไปถึงมองดูเห็นหมู่เพื่อนมาทำให้ขวางตายนี่โอ้ดูไม่ได้นะผมเห็นอยู่นี่เราก็ไม่เคยทำความเข้าใจเจ้าของตั้งแต่วันฉันในบาทมาเราทำเอาจริงเอาจังทำความเข้าใจเราเจ้าของที่ไปฉันมือมองดูนั้นดูนี่ทั้งเคี้ยวทั้งกลืนหาสติสตังไม่ได้โอ้หายเสียศักดิ์ศรีกรรมฐานอย่างน้อยเป็นอย่างนั้นอย่างมากก็เหลวความเลื่อนลอยดูในนั้นนิ้วบาทปัตตาท่านดีทำความเข้าใจทำความสำคัญในบาททั้งรวมในบาทหันจะอย่าให้มันได้ยินเสียงดังจุ๊บจุ๊บจิ๊บจิ๊บให้ระมัดระวังกิริยาอาการของการกดฟังฉันใน26ข้อจะชี้วัดท่านก็บอกไว้แล้ว26ข้อที่เท่าไหร่จะมีค่าดูป่าผมก็ลืมมาแหละเพราะมันนานมันสอนหมดการขบการใช้การสารการขับการถ่ายโอ้สอนละเอียดรอมากพระวินัยละเอียดมากทีเดียวถ้าเราดำเนินตามพระวินัยแล้วจะมีที่ต้องติที่ไหนถ้าเรามีแต่ความสวยงามทั้งนั้นเนี่ยไอ้ที่โลกเขาต้องติเพื่อนผมเนี่ยต้องติแสดงหูแสดงตาเพราะความไม่ปฏิบัติตามหลักทำหลักวินัยนั่นเองมันเลยไม่น่าดูเดี๋ยวมันทำให้เห็นนะมายังไงพระมันเดินมายังไงมาจากนู้นมันเดินสวนมาตอนค่ำตอนเขาเด็กก็ออกไปพอดีเป็นจังหวะที่เราออกมานี่พอดีอยากให้เห็นนะพระวัดนี้นะงั้นในครัวเราจะไม่ให้เข้าไปใครจะเข้าใครเข้าไปไม่ได้นะให้เข้าไปเฉพาะผู้ที่เราสั่งไว้ตอนนั้นยุ่มย่ำไม่ได้นะจริงๆเวลาเราไม่อยู่เนี่ยเรายิ่งคิดยิ่งวิตกมาก
เก่งกับสิ่งที่ไม่ควรอวดนะยังมากล้าในสิ่งไม่ควรกล้านะแม่พระพุทธเจ้าเองบอกว่ารัตนอานันดะฟังสิไม่เห็นไม่ดูได้เลยอานนท์ดีนั่นฟังสินี่เป็นใครรับสั่งพระพุทธเจ้าแทนฟังสิใครจะเก่งยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าล่ะทำไมพระองค์รับสั่งนั้นพระอานนท์ทูลถามเวลาส่วนจะนิพพานองค์จะนิพพานวิธีปฏิบัติต่อสตรีเพศปฏิบัติยังไงรับสั่งอย่างนั้นเลยจ้ะแสดงว่าไม่คุ้นเลยฟังสิรัตนอนันดะขึ้นต้นไม่เห็นไม่ดูให้เลยอนนท์ดีถ้าเหตุจำเป็นที่เห็นมีถ้าจำเป็นที่จะได้เห็นได้ดูมีทำไงอย่าพูดนะฟังสิมีแต่เด็กๆทั้งนั้นนะสำคัญมันน่าคิดมากที่สุดถ้าหากจำเป็นที่จะพูดจะให้ปฏิบัติยังไงพระเจ้าข้านั่นพระนงก็ฉลาดให้มีสติให้เป็นไปตามคำอะไรลิขิตนาตัวอะไรหรือกิเลสตัณหาให้มีสติคือตั้งท่าตลอดในขณะที่เป็นเกี่ยวข้องกับเพศอันนี้มาจึงจะมาอาถรรพ์เห็นไม่ได้นะวะผมมาอยู่หลายปีแล้วก็เห็นมีอีเวียแสดงว่ามันแตกต่างจากเดิมนะเราก็พยายามสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่กำลังความสามารถนิฐานะของเราผู้สอนนี้ก็ไม่ขยับจากเดิมอย่างว่านะที่มารับฟังจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นเป็นยังไงมันมากไปมันเหลวไหลอืดอาดก็อืดอาดดูไม่ได้มันขวางตาทุกวันนี้ก็จะลูกตาก็จะแตกแล้วนะมองดูมันนักเป็นในนั้นแหละไม่ทราบมันเป็นยังไงยิ่งสับยิ่งปนกันมาใหม่นี่หน้าใหม่ด้วยเรื่อยยิ่งป้าใหญ่นะเอาละจริงนะเรื่องนั้นนั่งนานมันมีปวดที่มันผมปวดที่มัน

มาธิเดินจงกรมภาวนาถือสิ่งใดในโลกหนักหรือเป็นข้อหนักแน่นยิ่งกว่าการสมาธิใดของตนความสงบผ่องใสเพราะว่าปฏิโมกข์ของพระพุทธเจ้าทุกองค์รวมลงในหัวข้อ3ประการอัสสัปปาปัสสะอกรณังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงกระสู้สัมปทาการยังจิตใจของตนให้มีความฉลาดการชำระจิตใจของตนให้มีความสะดวกสบายยังกุศลไม่ถึงพร้อมหมายถึงยังความฉลาดไม่ถึงพร้อมไหนกุศลก็แปลว่าความฉลาดปฏิตาปโยรปนังชำระจิตของตนให้ก่องแผ่ไปถึงขั้นบริสุทธิ์เอตังวุฒานะสาธนามีเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่าหัวข้อใหญ่ๆพระว่ารวมลงใน3บทนี้เป็นหลักใหญ่ดังนั้นท่านก็บอกเป็นปริยาไปอันตวาโดการไม่กล่าวร้ายคนอื่นอนุปคาโตไม่ทำลายสัตว์และบุคคลอื่นปาฏิโมกข์จะสร้างมโนทั้งรวมในวินัยเรียกว่าปาฏิโมกข์อัตตานิตาจะผัดตัดนิ่งหรือจับประมาณในการขบการใช้การถันการใช้การสอยปัจจัยสี่คำว่าให้รู้จับประมาณคำประมาณก็ลงในความพอดีคือมัชฌิมานั่นแหละปัญจะเป็นงาเป็นนางอยู่ที่นอนเป็นนั่งอันสงบอธิจิตเตจะอาโยโหนย่ำไปอีกทำจิตให้เป็นอธิจิตว่ายอดเยี่ยมมีเอตังวุฒานะชาตินังอีกเหมือนกันนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสวดท้ายปฏิโมกข์สวดอย่างนั้นจึงต้องหนักนั่นในข้อธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าสักแต่ว่าอ่านไปเฉยๆจำได้ติดปากติดคอแล้วก็ว่าเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสมบัติของตนขึ้นมานั่นมันยังไม่ใช่สมบัติของเราแท้เป็นเพียงความจำวิธีการหรือจำที่ของธรรมนั้นๆมาไว้เพื่อดำเนินตามให้ถูกต้องเท่านั้นยังไม่จัดว่าเป็นสมบัติของตนอย่างแท้จริงได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าปริยัติได้จากการศึกษาเล่าเรียนกว้างแคบไม่มากเล็กน้อยเท่าไรเรียกว่าปริยัติในการศึกษาเล่าเรียนทั้งนั้นปฏิบัติการศึกษาเล่าเรียนจำชื่อจำเสียงจำวิธีการของการแก้กิเลสการสั่งสมความดีการสั่งสมธรรมคือมากมีสีสมาธิปัญญาเป็นสำคัญที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของเราที่จะต้องดำเนินตามเราปฏิบัติจริงปฏิเวทะก็คือความรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมทั้งหลายโดยสมบูรณ์เป็นผลปฏิเวทะความรู้แจ้งแทงตลอดสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติการปฏิบัติสืบเนื่องมาจากวิธีการตีธรรมอบรมสั่งสอนอย่างเราได้ศึกษาจากตำหนักตำราหรือครูอาจารย์เฉพาะอย่างที่จากอุปชายะนั่นก็เป็นปริยะนะคือการศึกษาเกซ่าลงมานะฆ่าทันตาตัดโยเป็นต้นนี่คือการศึกษาการเรียนกรรมฐานการเรียนงานงานของเรามีอะไรเหนี่ยงานสำคัญงานหรือพบหรือชาหรือวัตถุสงสารหรือที่เหลือปัญหาออกจากใจต้องรื้อด้วยวิธีการอย่างนี้เพราะที่เหลือปัญหาทุกประเภทย่อมหลบซ่อนอยู่ตามผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกชั้นที่สองเป็นที่หลบซ่อนของที่เหลือได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องคลี่คลายเพื่อความเปิดเผยของสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามเป็นจริงของมัน
กิเลสก็หาที่หลบซ่อนไม่ได้เพราะอุบายของปัญญาเป็นผู้คลี่คลายออกเปิดเผยออกหรือถอนสิ่งที่ปกหรือที่หลบซ่อนของกิเลสปัญหาประเภทต่างๆออกโดยลำดับนี่ทางภาคปฏิบัติอยู่ไหนอย่าลืมงานอันนี้งานอันนี้เป็นงานละเอียดละอองานติดต่อสืบเนื่องไม่ใช่งานจะทำเป็นล่ำเวลาเหมือนหน้าการงานเมืองหรือการเหมือนการทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนที่ทำตามฤดูกาลตามล่ำเวลาทำตอนเช้าเลิกตอนดึกอย่างนี้มีเป็นงานของโลกเขาทำกันงานแก้ที่เกิดปัญหาเพราะที่เรียกว่างานของธรรมเพื่อความเป็นธรรมแก่เราเราจะนำวิธีการของโลกมาใช้มันขัดกันโลกเขามีล่ำเวลามีฤดูกาลถึงข้าราชการก็เริ่มทำงานตั้งแต่เท่านั้นโมงไปเลิกเท่านั้นโมงโรงงานต่างๆก็มีเวลาปิดเวลาเปิดการทำไร่ทำนาก็ทำตามฤดูกาลทำรั้วทำสวนก็เหมือนกันงานของโลกเขามีเวลาเวลาเครื่องกำหนดให้ทำงานได้เลือกงานแต่งานของเรานี้เป็นงานที่ละเอียดละออที่เป็นงานที่หนักอยู่บ้างถ้าเราจะพูดว่าหนักแต่ไม่หนักถึงกับต้องให้เกิดความวิหนาละอาใจงานนี้เป็นงานละเอียดเพราะที่เล็กละเอียดมากจึงต้องใช้ความพิจิตรพิจารณาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเลี้ยงเสียตลอดที่สุดที่สายได้เท่านั้นนอกนั้นให้ถืองานนี้ติดกับความรู้สึกมีสติเป็นเครื่องกำกับงานอยู่เสมอยืนก็ให้ทำงานกับอาการใดก็ตามซึ่งเป็นเครื่องถอดถอนจิตถึงจะพิจารณาผมขนเนื้อฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือทั่วสารพันร่างกายก็พิจารณาด้วยความมีสติปัญญาเป็นเครื่องสอบสอนแยกแยะคลี่คลายให้หลายสังหลายคมหลายแง่หลายหนังจึงเรียกว่าปัญญาจะทำแบบทื่อๆไปเลยไม่ได้ในขณะที่ยังไม่มีปัญญาก็ให้ใช้สติเป็นเครื่องควบคุมงานรวมกระแสของจิตเข้ามาให้ได้เพื่อความสงบด้วยสติโดยการภาวนาในธรรมบทใดก็ตามดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วนั่นเป็นวิธีการรวมพลังของจิตกระแสของจิตเมื่อรวมตัวเข้ามาสู่จิตแล้วย่อมมีกำลังปกติของจิตจะต้องสายแสเร่ร่อนอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาความว่างไม่ทำงานของจิตคือความคิดปรุงไม่ได้เลยนอกจากหลับสนิทเสียเท่านั้นถ้าไม่หลับสนิทก็ต้องมีคิดมีปรุงฝันนั้นฝันนี้ยุ่งไปอีกนะมีล้วนแล้วตั้งแต่งานของจิตเพราะฉะนั้นผู้จะทำการรื้อฟื้นอัตธรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจคือนิโรธธรรมปรากฏขึ้นจึงต้องพยายามส่งเสริมหรืออบรมมรรคธรรมให้มีกำลังสติก็เป็นมรรคสมาธิก็เป็นมรรคปัญญาก็เป็นมรรคการประกอบความเพียรในท่าต่างๆก็เป็นมรรคสถานที่ที่เรื่องที่เราทำงานหรือสิ่งที่เราจับเป็นการเป็นงานเช่นเกษาลงมาเป็นต้นก็เรียกว่างานเรียกว่ามรรคเรียกว่ามรรคมรรคมีอยู่ทุกมรรคทุกตอนถ้าพิจารณาให้เป็นมรรคถ้าจิตตาจากสติเมื่อไรแล้วจะต้องเร่ร่อนอ่อนกำลัง
แล้วก็ไหลลงไปสู่ความดึงดูดของกิเลสซึ่งมีอยู่ดั้งเดิมโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการฝึกการหน้าการบังคับบัญชาเพื่อจะให้ออกจากเครื่องดึงดูดกิเลสอาสวะทุกข์ประเภทเป็นเหมือนกับแม่เหล็กตัวสำคัญดึงดูดจิตใจของเราให้เคลือบเคลิ้มหลงไหลไปจนได้กับโลกนี้ตายก็ตายเพราะกิเลสเกิดก็เกิดเพราะกิเลสทุกข์ก็ทุกข์เพราะกิเลสวุ่นวายสับสนอะไรทั้งนั้นมีแต่เกิดขึ้นจากกิเลสเป็นสมุฏฐานสำคัญเราอยากเข้าใจว่าเป็นเพราะสิ่งอื่นใดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องทุ่มเทกำลังให้เพียงพอกันที่จะให้เรียกว่าเป็นความเพียรไปโดยลำดับได้มีความสืบต่อจนถึงกับว่าสตินี้กลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นภายในตัวความระลึกรู้เรียกว่าสติความระลึกรู้สืบต่อเป็นลำดับกับงานที่ตนทำหรือกำกับจิตให้ติดทำงานไปโดนความรับรู้มีเจตนานั้นแฝงอยู่โดยลำดับนั่นการเรียกว่าสติหรือว่าการทำงานโดยถูกต้องเรียกว่าความเพียรชอบเรียกว่ามรรคงานนี้เป็นงานผิดกับโลกทั้งหลายยังไม่มีล่ำเวลาผู้ประกอบการงานนี้เพราะความมุ่งมั่นของเราเพื่อความพ้นทุกข์ถ้ายิ่งความมุ่งมั่นมีเต็มหัวใจด้วยแล้วการงานที่ทำนั้นเพราะอำนาจของความมุ่งมั่นหากดึงดูดกันไปเองมีความขยันหมั่นเพียรความอดความทนตะเกียบตะกายไปจนได้มากน้อยก็ไม่ถอยบึกบึนไปอย่างนั้นเพราะอำนาจของความมุ่งมั่นมีกำลังมากเป็นเหมือนกับแม่เหล็กเครื่องมีกำลังมากเป็นเหมือนกับแม่เหล็ก

มันก็ต้องได้ขุดได้ลากออกจากความเสียดายนั่นแหละความดึงดูดของโลกมันเป็นอย่างนั้นโลกก็หมายถึงกิเลสนี่แหละสำหรับเราผู้ปฏิบัติไม่ต้องหมายเอาสิ่งอื่นใดเพราะกิเลสมันเป็นสมมติเครื่องขุดลากจิตใจลงอยู่โดยลำดับไม่มีเวลาเล่นเวลาพักผ่อนหย่อนตัวเลยกิเลสเราทำงานอย่างอื่นอย่างใดยังมีการพักผ่อนหย่อนตัวแต่กิเลสไม่มีการพักมันทำงานของมันอยู่อย่างนั้นการบำเพ็ญธรรมจึงต้องได้อาศัยความขยันหมั่นเพียรความติดต่อความอุตสาห์พยายามฉันทะท่านบอกว่าแล้วในอิทธิบาทคือพื้นเพแห่งความสำเร็จปุญญาหรือรากฐานแห่งความสำเร็จในหลังงานใดถ้าเรามีอิทธิบาทแล้วย่อมสำเร็จเป็นขั้นตอนไปได้ฉันท้าให้มีความพอใจในความเพียรเพื่อความหลุดพ้นของตนวิริยะเพียรอย่าลดละในเอียบทต่างๆตลอดถึงความคิดความตรงใดๆพยายามตามสอดแทรกรู้ความคิดความตรงของตนมาเป็นไปในแง่ใดส่วนมากเป็นเรื่องของที่เหลือเกือบจะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ถ้ามีสติที่เหลือมันก็หมดตัวบ้างพอเผลอสติมันก็ต่อยเราทันทีจิตตาท่านว่าเอาใจฝักใฝ่คืออยากให้ความรู้สึกคือใจกับสติทั้งทางเหินจากความเพียรซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของตนเพื่อความพ้นทุกข์มีความจดจ่อต่อเนื่องกันโดยลำดับมีเรียกว่างานของเราแท้ วิมังสาปัญญาเป็นสิ่งสำคัญในการจะถอดถอนที่หรือถากถางที่ทุกข์ประพฤติให้เตียนโล่งออกจากจิตใจก็ได้มีใจได้มีความสง่าผ่าเผยมีความโปร่งใสมีความโปร่งอาจมีความรู้ความเชี่ยวชาญพอที่จะต่อสู้ของที่เหลือได้เป็นลำดับกำดาไปจิตต้องมีสติมีปัญญาเป็นเจ้าของคอยควบคุมลำพังจิตอย่างเดียวนั้นไม่มีความรู้สึกดีชั่วประการใดผิดถูกอะไรก็ไม่รู้ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาเป็นผู้แนะนำเป็นผู้คอยสังเกตเป็นผู้คอยควบคุมรักษาจิตจึงเป็นไปได้ด้วยความปลอดภัยถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้รักษาจิตก็ต้องเป็นประจำเรื่องของกิเลสทั้งหมดถ้าไม่มีสติก็จริงๆส่วนปัญญาไม่ต้องพูดสติเป็นของสำคัญและรู้รู้ว่าผิดว่าถูกชั่วดีไม่มีภาณาจารย์แล้วเขาก็เรียกว่าคนบ้าคนบ้าที่เดินงวกงานๆอยู่ตามถนนหนทางไม่ได้สนใจกับเรื่องความผิดความถูกใดๆไปตามภาษีภาษาของตนนั่นแหละคนที่มีแต่จิตไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นความรับผิดชอบเป็นเครื่องกระตุกไม่รู้ว่าดีว่าชั่วว่าผิดว่าถูกประการใดเลยและมันมีความไข้ครวญมันเป็นความแยกขันธ์แง่ต่างๆเกี่ยวกับการไปการมาการทำอะไรต่างๆนี่คือสติคนไม่มีสติคือขาดเอาเสียจริงๆเมื่อสติขาดจากตัวไปเสียจริงๆแล้วก็เรียกว่าคนบ้าใจมันรู้แต่ไม่รู้ไม่ได้ว่าผิดหรือถูกมีแต่ทำไปตามความอยากของกิเลสซึ่งมันครอบอยู่ในหัวใจนั้นอยากนั่งที่ไหนก็นั่งอยากเดินที่ไหนก็เดินอยากนอนที่ไหนก็นอนความสกปรกโสมมอะไรๆไม่รู้ทั้งนั้นคือไม่รู้ว่าเป็นสกปรกของสกปรกหรือสะอาดอะไรไม่เนี่ยเรียกว่าคนบ้ามันไม่รู้มันรู้เฉยๆมันไม่รู้ว่าดีว่าชั่วว่าสกปรกว่าสะอาดว่าควรหรือไม่ควรเช่นไปนั่งถนนสี่แยกเราไปเห็นแล้วที่อุดรไปเห็นทัดทัดนั่งจับนั่งหยิบนี่เอานั่งแต่นี่เอานี่แต่นั่งดูกลางสี่แยกเลยทีเดียวรถวิ่งขวักไขว่กลัวจะไปชนมันหลบมันโอ้โหจะตายเลยเพราะตอนนั้นตำรวจไม่มีเราเดินนำมา

ิดตั้งหลายเวลาเหมือนมีเพิ่งเกิดความรู้เท่านั้นกับที่เหลือเป็นผู้ควบคุมโดยไถ่เดียวไม่มีสติไม่มีปัญญาเครื่องสอดแทรกพอรู้สึกตัวบ้างเลยเป็นอย่างนี้คนเราหนักมันคือผู้ที่หมดสติหมดปัญญาจริงๆเป็นคนบ้าเราไม่ใช่ประเภทของคนบ้าเรามีสติอยู่เหมือนอย่างคนทั่วๆไปหรือสามัญชนทั่วๆไปแต่สติอันนี้เราใช้งานอะไรยังไม่ได้ไม่สามารถที่จะถอดถอนที่เกิดปัญหาอาสวะตามความมุ่งหมายของเราได้จึงต้องอาศัยสติที่เกี่ยวกับบทธรรมอันเป็นอุบายวิธีเป็นไปได้ในทางสำลักถอดถอนที่เกิดหรือในความตั้งท่านให้กำหนดความรู้นี้ให้อยู่กับบทธรรมบทดับก็ตามมีสติควบคุมให้จิตทำงานอยู่กับบทธรรมนั้นนั้นทีนี้เมื่อมีสติคอยกำกับรักษาอยู่ที่เหลือก็ไม่มีอำนาจที่จะถูกลากจิตไปต่อหน้าต่อตาเราสู่อารมณ์ต่างๆใจย่อมมีความสงบได้ด้วยการรักษาสติของสติท่านเรียกว่าความสงบสงบก็ต้องสงบได้ด้วยสติเราต้องการจะใช้อุบายความแยบคายของปัญญาในการอันควรเราก็ต้องใช้จริงๆพิจารณาดูเรื่องธาตุขันธ์ของเราหรือธาตุขันธ์ของผู้ใดสัตว์ใดก็ตามเป็นเรื่องของมรรคทั้งนั้นพิจารณาเทียบเขาเทียบเราเดินไปไหนมันก็เห็นอยู่แล้วเรื่องสัจธรรมไม่บกพร่องในโลกอันนี้เฉพาะอย่างยิ่งทุกข์กับสมุทัยมีเกลื่อนโลกเป็นสหาที่ตรงที่วางไม่ได้เพราะมีตั้งแต่เรื่องกองทุกข์กองสมุทัยที่เป็นในหัวใจจับที่บกจับแต่รับต่อขึ้นมีมากมายมันมีทุกข์มีสมุทัยเต็มตัวด้วยกันเรื่องของทุกข์ของสมุทัยเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาและเหลือสมุทัยก็เป็นเครื่องเสริมทุกข์นะก็บอกอยู่แล้วจะหาความสุขที่ไหนมีจึงต้องได้คิดให้มีสัจจะสองประเภทซึ่งเป็นคู่ปรับกันนี้เป็นเครื่องแก้กันคือมรรคได้แก่อุบายแห่งความภาคเพียรพิจารณาให้เห็นชัดเจนมันมีอะไรในร่างกายของเราตื่นมาให้เห็นตามความจริงอย่าปีนเกลียวกับธรรมการปีนเกลียวกับธรรมก็คือความเป็นข้าศึกต่อธรรมเพราะอำนาจของกิเลสทำให้เป็นข้าศึกสำเร็จดุเบื้องบนเบื้องล่างตั้งขวางสถานกลางเบื้องบนกับศีรษะเบื้องล่างก็พื้นฐานกำหนดลงไปกองอายะสัตว์เท่าตัวของเราเนี่ยฝ่ายรูปแล้วดูเข้าไปข้างหลังมีอะไรมีกระดูกเป็นท่อนๆเป็นชิ้นเป็นอันติดต่อเกี่ยวโยงกันไปโดยเส้นโดยเอ็นมีหนังเป็นเครื่องห่มห่อมีเนื้อมีเอ็นเป็นเครื่องขับพาไว้ภายในมีผิวหนังบางๆอยู่ข้างนอกมีเท่านี้นิดเดียวเท่านั้นปัญญาก็แทงไม่ทะลุจะเรียกปรโง่ถึงขนาดก็ได้หน้าละอายยิ่งเหล็กตัณหาอาสวะเป็นไหนๆเพราะของบางๆแท้ๆไม่น่าจะหลงเลยมันนั่งหลงได้นี่แหละความยากคายของกิเลสมันเหนือธรรมคำว่าเนื้อธรรมคือว่าเนื้อธรรมในใจเราที่จะต้านทานกิเลสได้ในเวลาเช่นนี้คือเรายังไม่มีกำลังทำได้แก่สติปัญญาเหนือกว่ากิเลสพอกิเลสจะหลุดลอยไปเพื่อพลังของธรรมได้เพราะฉะนั้นกิเลสจึงคอยแทรกทั้งที่เราจะพิจารณาให้เป็นอสุภะอสุภังทุกขังอนัตตากิเลสมันก็ฝืนอยู่อย่างซึ่งหน้าแล้วนั่นทำไม่เห็นเสียเห็นแต่เรื่องของคนของเราของเขามองดูในแง่ไหนมีแต่ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นแต่

ในกองปฏิกูลโสโครกกับผ้าผืนดิบเต็มอยู่ทั้งตัวมันก็เหมาว่าเป็นคนทั้งคนเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักใคร่ชอบใจไปเสียทุกชิ้นทุกอันภายในร่างกายนี่คือความฟื้นทำของกิเลสพาให้เป็นไปเมื่อเหตุนี้จึงต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมพยายามพิจารณาแล้วพิจารณาพิจารณาเล่าบังคับจิตใจให้ทำงานในส่วนเหล่านี้ให้เห็นตามเป็นจริงเห็นสาลมานะขาทันตาแต่โตเวลาเห็นจริงๆแล้วมันสะดุดสังเวชจริงๆนะนี่ได้เคยเป็นมาผมเคยเป็นมาแล้วเวลามันเห็นมันโอ้โหเกิดความสะดุดสังเวชน้ำตาร่วงครูโอ้โหทำไมนี้จึงเพิ่งเห็นวันนี้กายมีมาตั้งแต่วันเกิดแล้วก็พิจารณาภาวนามาตั้งแต่วันบวชเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติกรรมฐานก็เพื่อจะเห็นเมื่อเห็นกายตามที่ท่านสั่งสอนแต่ทำไมมันไม่เห็นเพิ่งมาเห็นในวันนี้ราวกับว่าร่างกายนี้เพิ่งปรากฏตัวขึ้นมาในวันนี้ทั้งที่มันเกิดมากี่ปีกี่เดือนมีมากับตัวของเรากี่ปีกี่เดือนแล้วทำไมจึงไม่เห็นหนักมันเกิดความกลัวสังเวชมองเห็นมันเยิ้มนี่พอจอกไปเห็นก็อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นทีนี้มันก็เป็นกระดาษซึมไปปัญญามันสอดมันแทรกมันซึมไปที่ตรงไหนชัดเจนเกิดความกลัวสังเวชไปทุกเนี่ยทุกมุมทุกอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนข้างบนข้างล่างเพราะมันเหมือนกันหมดดูไปไหนมันก็เหมือนกันหมดมันจะไม่เกิดความสะดุดสังเวชได้จากนั้นมันก็พอกำหนดมันแสดงอาการสลายตัวทำลงไปโดยลำดับมันก็เห็นได้ชัดสลายลงไปเวลาตายแล้วเป็นยังไงเวลาตายแล้วเป็นอย่างนั้นกำหนดดูกายนั่นแหละที่มันเห็นนั่นมันก็โอ้ยทางสลายลงไปปิดปากมองเห็นแต่ร่างกระดูกยิ่งสลดสังเวชใหญ่โตในขณะนั้นจิตมันเบาอยู่เหมือนจะห่อหัวเดินฟ้านะทั้งที่กำลังพิจารณาจิตใจมันเกิดความสลดสังเวชนั่นมันเห็นอย่างนั้นในกายเราเคยเห็นแล้วอย่างพระจักรเดียวแต่ความเห็นกายมันจะเห็นในลักษณะเดียวกันทุกครั้งทุกคราวที่เราพิจารณาก็เป็นไปมาได้ข้างหนึ่งเห็นดังข้างหนึ่งเห็นดังแต่มันก็นับเข้าได้อย่างแน่ใจว่าคือความเห็นกายเหมือนกันถึงจะไม่สะดุดสังเวชขนาดนั้นมันก็มีผลเป็นคนละทางเพราะความเห็นมันผิดเปลี่ยนจากการประเดิมแบบผลปรากฏขึ้นมาก็มีลักษณะผิดแปลกแตกต่างกันไปตามเหตุที่พิจารณารู้พิจารณาเห็นนั่นแหละเรื่องปัญญาเวลาเราใช้ให้ใช้อย่างนั้นพิจารณาบังคับอย่าให้มันหนีไปไหนดูถ้าจะพิจารณากายใดก็ตามอัตตาราปหิตาลากายเยกายานุสีหารติพิจารณากายนอกก็กายในก็ดีเห็นกายในกายส่วนหนึ่งของร่างกายในร่างกายทั้งหลายเช่นมองเห็นผมในร่างกายนี่เห็นผมในผมทั้งหลายก็ได้เห็นผมในร่างกายทุกส่วนก็ได้เห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันในของกายทั้งหลายโดยส่วนหนึ่งของส่วนทั้งหลายในร่างกายนี้เห็นกายในกายนะฮะเห็นข้างนอกก็ดูข้างนอกเทียบเทียงภายในเทียบเทียงทั้งภายในทั้งภายนอกมันก็บอกไว้สองอย่างชัดเจนสติปัฏฐานนี่คือทางดำเนินเพื่อความถอดถอนที่เด็ดตัณหาอาสวะอวิชชาอุปาทานออกได้ด้วยการพิจารณาเนี่ยงานของพระให้พิจารณาอย่างนี้อย่าไปเป็นกังวลกับสิ่งใดในโลกนี้เหมือนกับว่าเรามีเราคนเดียวอยู่กับกองกระดูกนี่หอบกันไปหอบกันมาหอบกันพายืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายแสนกังวลอยู่กับร่างกายนี้ตามหลักธรรมชาติของมันนอกจากทั้งแล้วยังไปยึดไปถือว่ามันเป็นนามเป็นของเราก็ยิ่งเพิ่มฐานะคืออุปทานนี้ทำให้หนักตึงจะยกไม่ขึ้นเองจะยกความเพียรเข้ามาขึ้นทำอะไรก็มีแต่ความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียไปหมดเพราะกำลังใจไม่มีแค่กิเลส
พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านเดินตามแถวนี้แหละแถวสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยเป็นทางเดินทุกข์เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์มันทุกข์อยู่ที่จุดไหนก็แยกความทุกข์นั้นออกจากหรือเทียบเคียงกับสถานที่กับวัตถุที่มันกำลังเป็นทุกข์นั้นแยกดูให้เห็นตามความจริงของมันเพราะหลักตามหลักธรรมชาติแล้วทุกขเวทนาเป็นอันหนึ่งต่างหากมันไม่เฉยนิ่งไม่เฉยกายไม่เฉยหลังไม่เฉยผมไม่เฉยขนไม่เฉยเล็บไม่เฉยฟันอันนี้จะเป็นอันหนึ่งต่างหากของเขาต่างอันต่างจริงต่างอันต่างดีแม้ขณะที่ทุกข์กำลังโหมตัวเข้ามาภายในร่างกายร่างกายก็มีความรู้สึกตัวเองในตัวเองเลยว่าได้รับความทุกข์ความทรมานจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่รู้ความหมายในตนเองด้วยไม่รู้ความหมายในทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นด้วยแม้จะทุกข์ก็ไม่รู้ความหมายของทุกข์ด้วยไม่รู้ความหมายของกายส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยต่างอันต่างไม่รู้เรื่องของกันจึงแสดงออกมาตามความจริงของตนเท่านั้นปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดเจนอย่างนี้เราแยกออกได้ดูทุกข์เป็นยังไงเกิดมาจากที่ไหนว่าเป็นทุกข์แทรกเข้าไปปัญญาจดจ่อเข้าไปอย่าถอยหลังกระดูกเป็นทุกข์เวลานี้กระดูกกำลังจะแตก มันเจ็บมันปวดด้วยล้าไปหมดภายในกระดูกส่วนนั้นจดจ่อลงไปจ่อจิตลงไปอันไหนเป็นทุกข์จริงๆกระดูกเป็นทุกข์หรือคนตายแล้วกระดูกมีไหมอาจจะเผาไฟกระดูกแสดงอาการโผล่กระวาดก็ความรู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้วมีไหมมันไม่มีหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละสัดส่วนมันเหมือนกันหมดเป็นตามหลักธรรมชาติของตนดูโดยลำพังของตนไม่มีความหมายในตัวเองนอกจากจิตเป็นผู้เป็นหมายให้เท่านั้นเป็นหมายแล้วก็หลงความหมายหลงตื่นเงาของตัวเองนั้นเป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์นั้นเป็นเรานี่เป็นของเรามาทุกข์กับกายสัมผัสสัมพันธ์นี้ค่ะเข้าเป็นหนึ่งมันเดียวกันแล้วจิตก็พัวพันแล้วมันก็ต้องหอบทุกข์ขึ้นมาอย่างหนักเมื่อเราพิจารณาแยกแยะด้วยปัญญาแบบนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยก็คือสภาพธรรมอันหนึ่งหรือสภาวะธรรมอันหนึ่งเท่านั้นหนักกายก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งความที่มันหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี่ทุกข์เป็นไปจากสัญญาซึ่งเป็นสาเหตุออกมาจากกิเลสประเภทต่างๆอยู่ภายในนั้นให้สัญญามาเป็นเครื่องมือจับจองที่หนักที่หนึ่งสำคัญที่หนักที่หนึ่งว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นนั้นว่าเป็นนี่กำหนดลงไปย้อนเข้ามาดูใจใจนี้เหลือเป็นทุกข์แยกดูใจเห็นมีตั้งแต่ความรู้เท่านั้นไปเลยหน้าตากดว่าเป็นทุกข์ที่ไหนทุกข์มันก็เป็นทุกข์กระดูกก็เป็นกระดูกเป็นต้นมันก็เป็นกระดูกทุกข์มันก็เป็นทุกข์เป็นความจริงของมันเจตผู้รู้สิ่งนี้ก็เป็นความจริงตัวเองเมื่อแยกเห็นชัดเจนแล้วเรื่องความทุกข์กับใจมันก็ไม่เข้าประสานกันความทุกข์กับกายก็ไม่กำเริบถึงจะกำเริบขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะทำความกระทบกระเทือนแก่จิตใจได้เลยเพราะจิตใจรู้เท่าทันด้วยอำนาจของปัญญาที่พิจารณาเท่าทันเขาอยู่อย่างสะดวกสบายเหนือการพิจารณาอย่างนี้เรื่องของปัญญาเวลามันเป็นต่อเป็นมุมจริงๆนั่นแหละเป็นเวลาปัญญาจะเกิดคนเราไม่มีความโง่อยู่ตลอดเวลาถึงกลายจนกรอบเป็นมุมหักผิดหักคิดสติปัญญาขึ้นมาช่วยตัวเองแล้วปลดเครื่องรอดพ้นไปได้มีเคยเป็นแล้วไม่ใช่เอามาพูดแบบต้นๆเดาๆให้หมู่เพื่อนฟังเราเคยปฏิบัติมาแล้วทั้งนั้นจึงสามารถอุทานขึ้นภายในจิตใจจากอาถรรพ์โอ้โหความโง่คนเรานี่มันจะโง่อยู่ตลอดเวลาเวลาถึงชาจนตัวจริงๆเช่นขนาดนี้เนี่ยนี่เราได้ความเฉลียวฉลาดปลดเครื่องสิ่งทั้งหลายเรานี่ได้ด้วยอำนาจของปัญญาความฉลาดแหลมคมของเราเพราะความจนเกาะมีทุกมันบีบคั้นมันบีบบังคับเหมือนกับกระดูก
หรืออวัยวะทุกส่วนจะแตกกระจายทลายลงมหาสมุทรทะเลไปหมดนี่ความทุกข์มันมากขนาดไหนแต่ขณะนั้นสติปัญญาไม่หยุดไม่ถอยคุยเกี่ยวขุดค้นอยู่ในวงนี้จนเข้าใจตามความจริงแล้วทุกข์ทั้งหลายมันก็หาความกำเริบต่อไปอีกไม่ได้แม้มันจะกำเริบต่อไปอีกเช่นถึงมาราชตายมันก็กำเริบตามเรื่องของธาตุของขันธ์ต่างหากของทุกข์ของกายต่างหากจิตไม่ได้กำเริบจิตมีความคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ด้วยลำพังตัวเองก็เห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะไปโทษข้างต่อความทุกข์ความตายที่ไหนกันเพราะความทุกข์ก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งความตายก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งผู้รู้ความสุขความทุกข์ทั้งหลายก็เป็นความจริงอันหนึ่งก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องปัญญาก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งต่างอันก็ต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วเรื่องทั้งหลายก็ไม่กระทบกันทุกข์เป็นไปมากน้อยมีคนเมื่อไหร่จะไปหรือไปก็ไปเราเรียนเริ่มเกิดแก่เจ็บตายนี้เรียนมาตั้งแต่วันเริ่มแรกปฏิบัติดีแล้วเมื่อสักขีพยานปรากฏขึ้นมาเราจะหลบหลีกตัวไปไหนทำไมจะเอามือเสียนักถีนลบละถ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้จริงจริงถึงขนาดที่รู้จริงจริงแล้วหลงมันอะไรกันถ้ามันเต็มที่ของมันแล้วความกลัวก็ไม่มีความกล้ากล้าหาอะไรกลัวกลัวหาอะไรมันเรื่องของสมมติทั้งนั้นเป็นจิตเป็นธรรมดามันก็ต้องกล้าต้องกลัวกล้ามันก็ต้องกล้าเรื่องของปัญญานี่เป็นมรรคมันกล้าหาญต่อทุกขเวทนาไม่หยุดไม่ถอยสู้มันจนตายวิถีการเดินของมรรคย่อมมีความกล้าแต่เมื่อผ่านจากนั้นไปแล้วความกล้าก็มีความกลัวก็มีเพราะมันพ้นแดนของความกล้าความกลัวไปหมดแล้วเข้าถึงขั้นแดนปกติสงบราบคาบโดยหลักธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรเข้าไปแทรกไปสิงไปเพิ่มไปเติมนี่จะตัดออกกำลังจะเพิ่มเข้าก็ไม่มีทางเป็นหลักธรรมชาติตายตัวแล้วมีการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาหาอุบายคิดก็ซอกแทรกคิดแทรกคิดวันหนึ่งได้อุบายหนึ่งขึ้นมาก็ดีสองสามวันได้อุบายหนึ่งขึ้นมาก็ยังดีเมื่อค่อยพิจารณาไปเรื่อยสติปัญญาก็จะค่อยมีกำลังแล้วค่อยแตกขแขนงไปเรื่อยแตกขแขนงไปเรื่อยจนซ่านไปหมดตัวสารพังร่างกายแล้วยังซ่านไปทั่วโลกทั่วสงสารพิจารณาเทียบเทียมได้ทุกสัตว์ทุกส่วนอัตตาวาพิภาวาเห็นรู้แจ้งเห็นจริงไปหมดตาเป็นโลกวิถูรู้แจ้งภายในตัวแล้วยังรู้แจ้งสภาพความจริงทั้งหลายทั่วโลกทั่วสงสารมันเป็นแดนสมมติเหมือนกันหลงกันที่ตรงไหนนะอำนาจของปัญญาให้ท้ายพากันขมักขมิ้นอย่าพากันนอนตายเวลานี้เราอยู่ในที่สงบสงัดถือการงานอะไรผมพยายามเสมอให้มีเพื่อนรับความสะดวกสบายให้ทุ่มสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนทุกด้านลงเพื่อถอดถอนจิตใจซึ่งกำลังเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราอยู่เนื่องจากที่เหลือปีบังคับจนหาทางออกไม่ได้อยู่ที่ไหนยืนเดินนั่งนอนมีตั้งแต่ความบีบบังคับของกิเลสภายในหัวใจเราจึงช่วยใจของเราด้วยความภาคเพียรด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาทุกด้านทุกแง่ทุกมุมที่จะรอดพ้นหรือบรรเทาความทุกข์ทั้งหลายลงได้คำว่าบรรเทาความทุกข์ก็คือบรรเทาสมุทัยนั่นเองแต่สมุทัยไม่บรรเทาไม่เบาลงได้ทุกทางใจก็จะหาที่เบาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสมุทัยจึงมีของสำคัญท่านกล่าวว่าในธรรมจักรกับโพธิสูตรคุณพูดย่อๆว่าการอังตามตัณหาเพราะตัณหาวิภวตัณหานั้นที่ราคะสังขารตัณหาที่มีนามาย่อๆคือเอาแต่หัวข้อเป็นความใหญ่ๆการตัณหาก็คือความรักความใคร่เนี่ยไปครับแตกแขนงไปสักกี่ร้อยกี่พันแขนงก็ได้มันก็อยู่ในหัวใจทั้งหมดที่ท่านกล่าวนั้นเราอยากเข้าใจว่าสิ่งนี้มีอยู่ในกัมพีนะกามตัณหาตัวเป็นกามตัณหาจริงมันไม่อยู่ในกัมพีอยู่ในกันเป็นชื่อของกามตัณหาชื่อของกิเลสชื่อของธรรมให้น้อมธรรมภายนอกเข้ามาเป็นเข็มทิศทางเดินธรรมภายในใจของเราจึงถูกต้องผู้เย็นขอเย็นจดจำเพื่อจะน้อมเข้ามาสู่ภายในจิต
ปฏิบัติทางจิตทำงานไว้ย่อยๆอย่างนั้นกับตัวอย่างมีวันมีคืนการประกอบความภาคเพียรถ้าเราไม่ได้ทำงานร่างกายมันหนักให้เดินให้มากการเดินเป็นการออกกำลังเพิ่มถ้านั่งมากมันก็ทำให้เจ็บนั่งปวดนี้เอียวดไม่เสมอไม่ดีการเดินเดินนั่งนอนให้เสมอถ้าออกมาจากที่นั่งแล้วลงเดินเดินจนเมื่อยเป็นไรนี่แหละคือทำงานทำงานภายในจิตด้วยเป็นอนามัยทางร่างกายด้วยจิตใจอาการของเราก็ยืดเส้นดีดสายสะดวกสบายเลือกลมเดินสบายสะดวกทุกอย่างเพราะพาเดินพานั่งพานอนพายืนระยะพรรษา3เดือนนี้ทำเรื่องความภาคความเพียรอย่าเป็นกังวลกับสิ่งใดน้ำปัจจัยเทวทานก็เลื่อนไปเป็นเหลือเฟือมาทานทุดงเพื่ออยากจะได้น้อยๆฉันน้อยๆภาวนาให้ดีภาวนาดีๆมันกลับกลายเป็นยิ่งมากขึ้นกว่าธรรมดาอย่างที่เห็นนั่นดูถ่ายบาปไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเป็นมาตั้งแต่ในบ้านถ่ายในบ้านแล้วมาแล้วมากลางทุ่งนาแล้วมาถ่ายอีกทีนึงมาที่ใส่บาปนี่ถ่ายอีกเราจะได้น้อยๆก็กลับเป็นได้ยิ่งได้มากขึ้นกว่าปกติธรรมดาสิอันนั่นเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของศรัทธาเขาตามปฏิยาใส่มาเขาว่าเราใครขยันได้บุญได้กุศลขวัญสุนบุญส่งกุศลกำลังปฏิบัติของเราเราก็อย่าลืมเนื้อลืมตัวในอาหารปัจจัยทั้งหลายคือมีความสนิทติดใจอยู่กับธรรมถือธรรมเป็นหลักพึ่งเป็นตายความอดความอิ่มความหิวความกระหายความขาดตกบกพร่องหรือความสมบูรณ์นี่เป็นเรื่องของโลกที่เต็มไปด้วยให้จังทุกขังหน้าตาเป็นรุ่นบันดอนหาความสมั่งเสมอไม่ได้อย่าไปเป็นกังวลกับมันสิ่งที่เราติดต่อเนื่องกันไม่หยุดไม่ถอยคือความภาคเพียรทางจิตใจของเรานี่เป็นทางถูกต้องให้พักไปรู้ปฏิบัติผมเคยทำเพื่อนมาทานผู้ดมข้อนี้การรับอาหารตามมามีมาเป็นประจำมาตั้งแต่ผมนำมือเพื่อนดำเนินอย่างนั้นเรื่อยมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนดำเนินอย่างนั้นเพื่อให้มือเพื่อนได้หลักได้เกณฑ์รู้จักวิธีประพฤติปฏิบัติมีครูบาอาจารย์นำเป็นผู้นำผมมาทำประจำมาทีละสามผมนำน้องฉลองศรัทธาที่คนมาให้มันเร็วที่สุดน้ำมนุษย์ตาแต่ลงรองลมฉลองศรัทธาละไทยว่าโอ้ยท่านฉลองให้เราไปเมื่อไหร่ก็ได้นั่นลงทันทีจิตใจของโลกเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมสะดวกในจิตใจเราที่จะทำอย่างนั้นมันกลับไปยาวไปแล้วเอาจริงให้จังอย่าไปคิดกับเรื่องของผู้ใดมาเป็นอารมณ์ให้เสียเรื่องเวลากับเรื่องใดก็ตามดูตั้งแต่หัวใจที่มันดิ้นมันดืดติดตลอดเวลาเนี่ยมันทำงานของมันมันผิดเรื่องสมุทัยนะเป็นส่วนมากที่จิตใจกำหนดบังคับบัญชาหาอุบายวิธีในเรื่องความภาคเพียรให้มีหลายแง่หลายในโดยบาของปัญญาของเราบางทีเช่นเราภาวนาไปมีแต่คำบริกรรมบทเดียวนั้นมันทำให้จิตคือเดียวกันนะให้คลิกจิตคลิกไปคลิกมาด้วยอุบายสติปัญญาของเราเนี่ยถ้ามันติดคลิกไปแล้วนั่นมันไม่เป็นท่าคลิกหาเรื่องที่มันจะสืบต่อที่มันจะดิบดิบจนได้ด้วยปัญญาของเรามีเคยทำเกิดมาแล้วมีนำมาพูดให้หนึ่ง

พวกเราเป็นผู้ปฏิบัติใกล้คิดกับพระพุทธศาสนาโปรดให้ได้ทำตัวของเราให้ได้รับผลประโยชน์จากความใกล้คิดที่มีต่อพระศาสนาจริงๆอย่าให้เป็นทำนองนิทานอิโตอิศกที่นำมาสอนเด็กซึ่งนักเรียนสมัยก่อนรู้สึกจะได้ผ่านทุกคนในนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องย่อๆแต่มีเนื้อความที่สำคัญเป็นเครื่องเทียบเคียงกันกับพระศาสนาได้ดีคือเทียบเคียงตัวของเรากับสิ่งดีชั่วได้อย่างดีในเนื้อหาของนิทานนั้นมีอยู่ว่าไก่แจ้ตัวหนึ่งเที่ยวคุ้ยเขี่ยหาอาหารไปพบรอยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากจึงพูดไปเปลยขึ้นว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเขาเช่นนี้เขาคงเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวแหวนตามเลยแต่นี้จะไม่มีประโยชน์อะไรแก่เราสู้เข้าสุดเข้าสาไม่ได้ว่าแล้วก็คุ้ยเกียร์เลยไปในแปลงมาดีแล้วก็สรุปเนื้อความแห่งนิทานนั้นว่าของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้ที่รู้จักใช้เท่านั้นอะไรเล่าเป็นเพชรเป็นพลอยอะไรเล่าเป็นเข้าสุดเข้าสารอันนี้เป็นไปตามประเภทและจริตของสัตว์ที่จะเห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นประโยชน์สำหรับตัวข้อเทียบเคียงนี้ก็ยังไม่เป็นความเสียหายสำหรับสัตว์ที่มีวิสัยจะต้องถือสิ่งนั้นๆเป็นประโยชน์สำหรับตัวเนื่องจากว่าที่อยู่อาศัยอาหารการกินของสัตว์กับมนุษย์มีความแตกต่างกันฉะนั้นความนิยมในรสอาหารหรือประเภทของอาหารจึงมีแตกต่างกันอยู่บ้างดังที่ไก่แจ้ซึ่งเป็นนิทานผ่านได้อธิบายผ่านมาเมื่อสักครู่นี้แต่เมื่อเทียบกับมนุษย์ของเราผู้ที่มีความรู้สึกดีชั่วมันแตกต่างจากสัตว์แล้วนั้นรู้สึกว่ามนุษย์ของเราจะมีส่วนเสียเปรียบสัตว์อยู่ไม่ใช่น้อยคือสัตว์เขาเห็นเพชรพลอยไม่เป็นประโยชน์สำหรับเขาจริงแม้เขาจะไปทำอะไรก็ไม่เป็นประโยชน์สำหรับเพชรพลอยนั้นแต่ข้าวสุกข้าวสารนั้นเป็นประโยชน์สำหรับสัตว์ประเภทที่นิยมข้าวสุกข้าวสารเป็นอาหารจริงสัตว์ที่มีผลไม้เป็นอาหารผลไม้ก็เป็นประโยชน์สำหรับสัตว์ประเภทนั้นสัตว์ประเภทใดมีวัตถุสิ่งใดเป็นอาหารมีความนิยมมาตามกำเนิดของเขาสิ่งนั้นๆก็เป็นอาหารและสำเร็จประโยชน์ให้สัตว์ได้ตลอดมาแต่การอ้างนิทานเรื่องนี้มานั้นเพื่อเป็นการสอนมนุษย์ของเราโดยตรงไม่ได้เป็นการตำหนิสัตว์ที่มีนิสัยผิดกันกับมนุษย์เราซึ่งจะให้นิยมเหมือนกันอย่างนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้แต่มนุษย์ของเราเป็นผู้รู้จักดีชั่วทุกสิ่งผิดกับสัตว์เรียกว่าเป็นคนละโลกแม้จะอยู่ในโลกแผ่นดินอันเดียวกันก็ต่างดังนั้นนิทานนี้จึงเป็นการตำหนิผู้ที่รู้จักดีชั่วแต่ไม่สามารถจะหาสิ่งที่มือที่ดีและชั่วสิ่งที่ดีและแก้ไขสิ่งที่ชั่วได้คำว่าเพชรพลอยในสถานที่นี้ก็หมายถึงความดีส่วนสิ่งที่เป็นข้าศึกอันเป็นธรรมชาติก่อเรื่องให้บุคคล
ได้รับความผิดพลาดและความทุกข์ความลำบากแก่ตนเองมาเรื่อยๆนับตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ไหนๆมาจนกระทั่งถึงบัดนี้และจะเป็นไปอีกเช่นนี้เป็นเวลานานนั้นนั่นคือสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยของมนุษย์ผู้มีความรู้สึกดีชั่วจะมีความสนใจใยดีและถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิเศษซึ่งควรจะทะเยอทะยานจนลืมเนื้อลืมตัวแต่ถ้าเทียบไปทางไก่แล้วว่าเป็นข้าวสุกข้าวสารแต่นั่นเป็นเครื่องสำเร็จประโยชน์สำหรับไก่ได้แต่สิ่ง

ที่ชั่วช้าลามกทั้งหลายอันมนุษย์ทั้งหลายติเตียนนี้นี่ไม่เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์แต่ผู้ที่เห็นเพชรพลอยซึ่งเป็นของดีนั้นว่ากลายเป็นของเก๋แต่เห็นสิ่งที่เก๋ๆเหล่านี้ว่าเป็นของดีมีท่านเรียกว่าเป็นผู้ที่เสียเปรียบสัตว์มากมายถ้าจะพูดถึงเรื่องความฉลาดแล้วมนุษย์เราโง่กว่าสัตว์ตอนนี้พูดถึงนักบวชแล้วเราก็โง่กว่ากิเลสตัณหาอาสวะซึ่งรวมแล้วเรียกว่าสิ่งก่อเหตุจะทำให้เราชั่วเราเสียเปรียบตลอดเวลาทั้งที่อาศัยหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุบายวิธีที่ฉลาดแยบคายมากเป็นอุบายที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษเมื่อผู้สนใจไปประพฤติปฏิบัติตามนำไปประพฤติปฏิบัติแต่กลับตรงกันข้ามกลายไปเสียว่าเพชรพลอยไม่เป็นประโยชน์สู้สิ่งที่โลกตำหนิกันว่าไม่ดีนั่นไม่ได้เพราะเราก็ตำหนิว่าไม่ดีแต่ก็อดที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีให้แสดงผลเดือดร้อนแก่ตนไม่ได้คำว่าธรรมะถ้าเทียบทางด้านวัตถุก็คือสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในที่โลกนิยมกันก็คือพวกเพชรพวกพลอยเป็นต้นเรากล้าเข้ามาสู่วงหรือสู่กองแห่งเพชรพลอยได้แก่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าควรจะพยายามตักตวงเอาให้เต็มสติกำลังของเราในเวลาที่เรามีโอกาสเช่นนี้หากว่าได้ผ่านโอกาสนี้ไปแล้วเราจะหาโอกาสที่ไหนอันเป็นความแน่นอนเหมือนอย่างเวลาปัจจุบันนี้ไม่มีความแน่นอนความรับประกันไม่ได้มีจากที่อื่นนอกจากมีอยู่กับโอกาสที่กำลังให้อยู่เราอยู่เวลานี้เท่านั้น 1. ความเป็นผู้มีชีวิตรู้สึกว่าตนเป็นผู้มีชีวิตอยู่สมรรถภาพคือความสามารถความรู้ความฉลาดทั้งด้านกำลังทั้งด้านความคิดสติปัญญาของเรามีพอที่จะเป็นเครื่องมือเสาะแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่าดังกล่าวนี้ได้ตามกำลังของเราของเวลานี้เป็นเวลาที่เราตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธมามกะหมายถึงพระพุทธเจ้าธรรมมรรคมกะสังฆมรรคพระธรรมพระสงฆ์เป็นสมบัติอันล้นค่าของเรานี่คือเพชรพลอยอันล้นค่า 3. โรคภัยไข้เจ็บหรืออุปสรรคอื่นๆที่จะมาขัดขวางการดำเนินเพื่อสิ่งที่มีคุณค่านี้ก็ไม่มีหากจะมีบ้างก็เป็นธรรมนาที่อยู่ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยอุปสรรคภายในตัวของเราของท่านด้วยกันจะผ่านอันนี้ไปโดยไม่ให้มีเลยนั้นเป็นไปไม่ได้นี่เราข้อมูลด้วยโอกาสทั้งสามนี้แล้วเราจะหาความแน่นอนจากที่ไหนให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกในการที่จะสอบแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับเราในชาติที่มีความแน่นอนคือชาติมนุษย์นี้เป็นชาติที่รับรองในคุณสมบัติและหรือเป็นภาชนะที่ดีเยี่ยมสำหรับจะรับรองการปฏิบัติธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลได้อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้แล้วเราจะหาความแน่นอนไม่ได้ถ้าเราเอาความแน่นอนจากความเป็นมนุษย์เพื่อปฏิบัติธรรมไม่ได้เราจะหาความแน่นอน
จากอะไรเราจะหาความแน่นอนในวันนี้ไม่ได้เราจะหาความแน่นอนจากวันใดเราถ้าเราหาความแน่นอนไม่ได้ในเดือนนี้ปีนี้เราจะไปหาความแน่นอนมาจากเดือนใดปีใดซึ่งรวมแล้วก็มีมืดกับแจ้งอันเดียวกันและเราเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในศูนย์กลางแห่งความมืดกับแจ้งและในศูนย์กลางแห่งชีวิตของเราเท่านั้นนอกจากนี้ไปแล้วไม่มีจุดหมายปลายทางที่จะเป็นความแน่นอนให้เราได้บำเพ็ญคุณงามความดีเต็มสติกำลังความสามารถเพราะไม่ได้ยินที่ใดไม่เห็นที่ใดว่านอกจากอัตภาพมนุษย์นี้ไปแล้วจะเป็นที่เหมาะสมที่สุดในการบำเพ็ญคุณงามความดีและคนตายแล้วจะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดในการประพฤติคุณงามความดีหลังนี้เป็นต้นเมื่อเป็นฉะนั้นก็มีความแน่นอนอยู่ในสามข้อซึ่งรวมอยู่กับตัวของเรามีแล้วอย่างสมบูรณ์เท่านั้นไม่มีพระพุทธเจ้าท่านเสาะแสวงหาของดีจริงและเห็นของดีมีคุณค่าจริงจะเทียบประวัติเพชรมาพลอยเป็นของทรงคุณค่าไว้ตลอดมาแล้วสามารถยังสมบัติที่มีคุณค่ามากนี้ให้มาเป็นสมบัติอันล้นค่าของพระองค์ได้แจกจ่ายแก่พุทธบริษัทไม่รู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ไม่หมดสิ้นจนป่านนี้นี่ถ้าว่าของไม่มากของไม่มีคุณค่าเหตุใดจะสามารถยังผู้บำเพ็ญให้ถึงความเป็นผู้มีคุณค่ามากนะและจะแจกจ่ายให้บุคคลอื่นได้ทั่วถึงและเป็นของที่ทรงคุณภาพตลอดมาจนถึงบัดนี้ต้องจืดจางไปหากเป็นของไม่จริงนี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้เราได้พยายามวินิจฉัยตนเองแค่ไหนเวลานี้หรือเรายังเห็นว่าชาติหน้าพบหน้าอัตภาพหน้าเดือนหน้าปีหน้ายังดีกว่าขณะนี้เวลานี้ชาตินี้เดือนปีนี้เดือนนี้ไปอีกถ้าคิดเช่นนั้นแล้วก็ถือว่าคนหาความแน่นอนหรือหลักเกณฑ์ใส่ตัวเองไม่ได้และหาความแน่นอนจากหลักธรรมะไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะหลักธรรมะแสดงความจริงลงที่กายวาจาใจของมนุษย์เราเพราะนี้เป็นภาชนะที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้ด้วยการปฏิบัติในความเป็นมนุษย์นี่แหละถึงความเป็นพระพุทธเจ้าคือบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้ก็ปรากฏขึ้นมาในท่ามกลางแห่งอวัยวะนี้เหมือนอย่างดอกบัวที่แย้มบานออกมาในท่ามกลางน้ำความรู้สึกของเราโดยมากที่เป็นไปอยู่ในอิริยาบถทั้งปวงนั้นจะมีความรู้สึกในเพชรพลอยคือธรรมะนี้น้อยที่สุดแต่จะคิดไปในสิ่งที่หาสาระแก่นสารไม่ได้และให้โทษแก่ตัวทุกๆขณะที่คิดที่ทำที่พูดนั้นมากกว่านี้เป็นไหนไหนในอิริยาบถหนึ่งเพราะนิสัยของจิตเคยได้เดินตามทางสายนี้มาแล้วเป็นเวลานานนี่แหละที่ว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แต่จิตกลับชอบและเสาะแสวงจึงได้พบแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาภายในใจทุกๆวันนั่งยืนเดินนอนประสบพบตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะในหลักธรรมชาติของจิตจริงๆแล้ว
จะมีการเสาะแสวงหาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอย่างนี้โดยไม่รู้สึกตัวเพลินก็เพลินเกินตัวกลัวก็กลัวเสียจนไม่มีหลักกล้าก็กล้าจนน่าเกลียดกล้าจนน่าเบื่อคือคนปราศจากหลักเหตุผลย่อมเป็นคนไม่พอดีเสมอไปไม่ว่าจะแสดงออกมาทางมารยาทคือทางกายทางวาจาและคิดออกมาทางใจจะไม่มีความพอดีแฝงออกมาในบุคคลผู้เช่นนั้นเลยแล้วเราจะหาความพอดีเป็นเครื่องประดับของเราได้ที่ไหนเมื่อทั้งวันทั้งคืนก็มีการคุยเคลียร์หาแต่สิ่งที่เป็นสาระแก่นสารและเผาผลาญตนเองทำไมเราจะไปตำหนิอะไรว่าไม่ดีและเราจะไปชมอะไรว่าดีหลักธรรมะเป็นความจริงทรงคุณภาพอยู่แล้วโดยสมบูรณ์หากว่าเราได้แอบแฝงจิตซึมซาบเข้ากับหลักธรรมแล้วเราก็จะเป็นคนที่มีหลักรสชาติแห่งธรรมก็จะแทรกถึงแทรกถึงเข้าที่ดวงใจพอให้มีเวลาปรงวางลงบ้างบรรดาภาระซึ่งเคยกดทวงจิตใจมาด้วยความรู้จักประมาณของตนภาระเหล่านี้จะได้เบาลงบ้างและจะได้เห็นทั้งคุณแห่งสิ่งที่มีคุณค่าและเห็นทั้งโทษในสิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นคุณมาแต่ก่อนเป็นลำดับและจะมีช่องทางที่จะแก้ไขดัดแปลงตนเองจากสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีนั้นและมีทางที่จะส่งเสริมสิ่งที่ดีให้มีกำลังมากขึ้นในอิยาบททั้ง4ของเราก็จะมีที่ปรงที่วางภาระซึ่งเคยกดทวงจิตใจกลายเป็นคนเบาในอิยาบททั่วไปภายในจิตใจของตนไปเรื่อยๆจนสามารถปลดเปลื้องภาระออกได้หมดในอิยาบททั้ง4จะไม่มีอิยาบทใดมีภาระกดทวงจิตใจให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรจะร้อนโลกไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลรวมกันแล้วท่านเรียกว่าโลกใครจะร้อนใครจะยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ผู้ไม่ได้สั่งสมสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายจะเป็นผู้เย็นภายในตัวเสมอในเอียบุตรทั้งปวงแม้จะเข้าไปแทรกแซงดุกับคนหรือสัตว์จำนวนมากๆซึ่งเต็มไปด้วยความเดือดร้อนแต่ตัวเองจะเป็นผู้มีความเยือกเย็นภายในจิตใจอยู่ในบุคคลและสัตว์จำพวกนั้นจะไม่มีอะไรซึมซาบเข้ามาและจะไม่มีความเดือดร้อนใดของสัตว์ตัวใดซึ่งเขากำลังเสวยอยู่ซึมซาบเข้ามาถึงจิตใจของเราให้รับความเดือดร้อนไปด้วยเพราะเราไม่มีสาเหตุไปในทางนั้นเนื่องจากได้ถูกกำจัดปัดเป่าออกไปหมดแล้วเหลือแต่ความดีเด่นไปที่ไหนก็สบายนี่คนมีเพชรมีพลอยไประดับใจคือหลักธรรมะเป็นอย่างนั้นเวลานี้เรากำลังเสาะแสวงหาเพชรพลอยอันเป็นหลักธรรมะซึ่งทรงคุณภาพไว้อย่างสมบูรณ์เป็นเครื่องประดับใจระดับกายประดับวาจาต้องเห็นว่าเป็นของมีคุณค่าอย่างนั้นเสมอไปอย่าให้ความรู้สึกอันนี้ได้เสื่อมคลายลงไปจิตจะกลับกลายไปยึดเหนี่ยวในสิ่งที่ไม่เป็นท่าเป็นทางแล้วนำสิ่งที่ไม่เป็นท่านั้นเข้ามาฝังภายใน
จิตใจของตนเองจะกลายเป็นคนไม่เป็นธาตุ

ดูที่ไหนก็ไม่เป็นท่าเป็นคนล้มละลายความหมายในชีวิตไม่ก็ไม่มีความหมายในความเป็นอยู่ในอิริยาบถหนึ่งๆก็ไม่มีว่าอิริยาบถใดจะเป็นที่รื่นเริงบันเทิงจิตใจสะดวกสบายพบใดชาติใดจะเป็นที่สะดวกสบายจะเกิดไม่เป็นคนหมดความหมายทั้งพบทั้งชาติหมดความหมายทั้งอนาคตที่จะเป็นมาข้างหน้าเพราะปัจจุบันไม่มีความหมายแล้วในบุคคลล้มละลายนั้นเราต้องการคนประเภทไหนเราเป็นผู้มีความสามารถจะเลือกเฟ้นตนเองได้เพราะหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องเจรนัยหรือเครื่องมือที่จะแก้ไขดัดแปลงตนให้เป็นไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตนประสงค์เป็นชั้นๆขึ้นไปมีอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดบกพร่องขาดเลยนอกจากจะขาดเกินจะสำหรับตัวของเราผู้ที่จะบำเพ็ญไปตามหลักธรรมที่พี่บอกแนวทางไว้เท่านั้นที่ได้นำนิทานไก่แก้มาอธิบายให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบก็เพื่อจะให้ทราบว่าเรานี่เขาในลักษณะอะไรถ้าว่าเขาในลักษณะไก่แจ้เขายังมีผลที่จะยังชีวิตของเขาให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งได้ด้วยเข้าสุขเข้าสารแม้เขาจะไม่เห็นเม็ดเพชรพลอยว่าเป็นประโยชน์แต่เขาก็ไม่เสียประโยชน์ในชีวิตของเขาที่เป็นปัจจุบันแต่เราไม่เห็นเพชรพลอยเป็นประโยชน์ด้วยและทำความเดือดร้อนแก่ตนขาดทุนปนปี้ไปทุกวันทุกวันด้วยเนี่ยหนีตอนนี้จะเร็วกว่าจะเร็วได้ในตอนนี้คนเราถ้าไม่เห็นตัวเองมีคุณค่าแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นคนหมดราคาเห็นสิ่งอื่นๆนอกจากหลักใหญ่คือตัวของเรานี่ว่าเป็นของมีคุณค่าคนนั้นเป็นคนหลงโลกเทินก็ลืมตัวจนไม่รู้จักประมาณไม่ดูฐานะไม่ดูความรู้วิชาของตัวไม่ดูวัยของตัวไม่ดูสถานที่การบุคคลไม่รู้จักมีแต่เพลินท่าเดียวเพลินจนลืมตายขอให้ได้อย่างใจชอบก็แล้วกันจะขอไปสักถึงวันตายก็ตามจะให้ได้อย่างใจชอบนั้นจะไม่มีนอกจากจะเป็นไปเหมือนอย่างไฟได้เชื้อมีเชื้อเท่าไหร่ก็ไหม้ไปจนไม่มีอะไรเหลือแหลกเหลวป่นปี่ทรัพย์สมบัติเงินทองมีมากมีน้อยความเพลิดเพลินเกินจนเกินตัวเพราะความโง่เขลาบ่ปัญญาหาขณะหรือเวลาที่จะยับยั้งตัวเองไม่ได้นั่นแหละจะเป็นเครื่องสังหารให้กลายเป็นบุคคลที่ล้มละลายถ้าปราศจากหลักธรรมะแล้วต้องเป็นอย่างนั้นคนที่มีหลักธรรมะก็เหมือนอย่างม้าที่มีบังเหียนมีรถที่มีเบรกควรจะรอก็ได้เพราะเครื่องของรถมีสมบูรณ์ที่จะควรให้เร่งควรให้รอหรือควรให้หยุดผู้ขับขี่รถจะต้องเป็นคนรู้จักวิธีปฏิบัติต่อเหตุการณ์ซึ่งควรจะเร่งควรจะรอหรือควรจะหยุดผู้ปฏิบัติต่อตนเองก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ใช่จะมีเร่งไปนี้จนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้และไม่คำนึงถึงว่าการเร่งนั้นมีผลประโยชน์อะไรบ้างเร่งไปเพื่ออะไรการนั่งร่างรออะไรมีเหตุผลอย่างไรบ้างการหยุดเพื่ออะไรมีเหตุผลอะไรบ้างผู้ปฏิบัติต่อตนเองต้องทราบหมดในทั้งสามนี้ซึ่งควรจะปฏิบัติต่อเหตุการณ์ใดให้พอเหมาะสมกับประสบการณ์ที่จะมาปรากฏแก่ตัวเองนี่ชื่อว่า
ผู้จะเป็นผู้ดำรงตนไปได้โดยราบรื่นแม้จะเป็นคนไม่ฉลาดมากนักก็เป็นคนมีหลักจะเป็นคนไม่มั่งมีก็เป็นคนไม่เสียหลักหากจะเป็นคนจนก็มีคนรักคนสงสารผิดกันกับบุคคลที่มั่งมีไปเที่ยวโดยไปจะหากอบโพยของเข้ามาไม่ได้โดยซึ่งไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนเจ็บใจของคนอื่นคนประเภทนี้จะมีมากเท่าไหร่ก็ชื่อว่าทำความเดือดร้อนแก่โลกเขามากเท่านั้นแล้วตนจะหาความสุขที่ไหนจากการเอาความเดือดร้อนไปทิ้งให้คนอื่นความไม่มีหลักธรรมะเป็นอย่างนี้แม้จะมั่งมีสีสุขตามโลกนิยมก็ตามแต่ว่าโลกเขาไม่นิยมในความมั่งมีเพราะการขูดรีดการกดขี่บังคับการคดการโกงของคนอื่นมาเพื่อความมั่งมีสีสุขแต่ความมั่งมีสีสุขซึ่งโลกนิยมหรือธรรมะเห็นชอบด้วยนั้นเกิดขึ้นจากการประกอบการงานที่ชอบได้มาด้วยสัมมาอาชีพโลกก็เย็นมีคนฉลาดมากคนโง่ก็ได้อาศัยมีคนมั่งมีมากคนจนก็ได้อาศัยหากตรงกันข้ามแล้วมีมากเท่าไรก็ยิ่งทำโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายไปทุกแห่งทุกคนเรื่องความเป็นผู้ปราศจากหลักธรรมะเครื่องยับยั้งยอมจะทำความเดือดร้อนแก่ตนเองและคนอื่นได้อย่างที่หวังเรื่องความเพลิดเพลินนั้นมีอยู่ประจำใจความเศร้าโศกก็มีความดีใจเสียใจชื่อว่าคนสามัญที่มีกิเลสแล้วจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นเจ้าเรือนแต่ถึงจะมีก็ตามก็เลยความงามแห่งพลเมืองดีไปก็โลกก็ชมเราผู้จะเป็นสารถีขับตัวเองเช่นเดียวกับเขาขับรถเราจะปฏิบัติต่อตนเองอย่างไรบ้างจึงจะพอเหมาะพอควรงามทั้งข้างนอกงามทั้งข้างในสุขทั้งใจไม่เป็นความเดือดร้อนจะเกิดต้องให้ใกล้ชิดกับเข็มทิศคือธรรมะเสมออย่าปล่อยให้ความทะเยอทะยานอยากเข้ามาย่ำยีจิตใจของเราจนทำใจให้รั่วทำใจให้เหลวทำตัวของเราให้เสียเพราะความที่เห็นสิ่งภายนอกมีคุณค่ากว่าตัวเองก็แล้วกันหากเห็นสิ่งภายนอกมีคุณค่ากว่าใจแล้วใจจะต้องกลายเป็นบ่อยของสิ่งนั้นๆโดยไม่ต้องสงสัยเราจะเสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติใกล้ไกลมากน้อยหามาเพื่อเป็นความสุขความสบายทางร่างกายและจิตใจเท่านั้นแต่ไม่ได้หามาเพื่อเป็นการย่ำยีจิตใจของเราให้ชอกช้ำหรือเสียไปสมชื่อว่าเราเป็นผู้ฉลาดรักษาตัวในหลักปฏิบัติของผู้ปฏิบัติจริงๆโปรดได้คำนึงถึงความคิดปรุงของตนเองว่าความคิดประเภทใดจะเป็นการเสาะแสวงหาสิ่งที่หนึ่งเป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นโทษเข้ามาสังหารตนเองให้ระมัดระวังเข้มงวดตรวจขันทางเข้าออกของกิเลสตัณหาอาสวะนั้นก็คือขันธ์5ของกิเลส

ก็กลายเป็นการเสริมสมุทัยให้มีกำลังนี่กลายเป็นความชั่วหนักขึ้นไปอีกเพิ่มพูนขึ้นไปอีกก็ได้สัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างหากเราจะเสริมให้เขาให้คิดให้จำไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์วันยั่งค่ำวันยั่งค่ำจะได้แต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนามากองในหัวใจเสวยผลเป็นความเดือดร้อนท่าเดียวสิ่งเหล่านี้คิดแล้วก็ผ่านไปผ่านไปแต่ลงไปล่วงไหลลงไปฝังอยู่ที่ใจใจเป็นผู้เสวยผลจึงได้รับความเดือดร้อนหากใจเป็นผู้ฉลาดแยกขันธ์ห้าไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะเป็นคุณแก่จิตใจของให้เลือกเป็นทางเดินของตนเองอย่าเห็นแต่ว่าเป็นทางแล้วก็โดยเห็นแต่จะคิดชอบคิดอะไรก็คิดชอบทำอะไรก็ทำไปโดยไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีหลักฐานนั่นเป็นความเสียหายแก่ตนทั้งนั้นในโอกาสที่ดีเยี่ยมดังที่เราซึ่งเป็นนักบวชและนักปฏิบัติเช่นนี้เป็นโอกาสที่หายากสำหรับท่านผู้ยุ่งด้วยธุระต่างๆแต่เป็นโอกาสที่เหมาะสำหรับเราโปรดให้ถือหลักของพระนี้เป็นหลักประกันตัวการดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างอย่าทิ้งร่องรอยของพระไปร่องรอยของพระเริ่มมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าสาวกเป็นลำดับมาถึงเราท่านดำเนินอย่างไรอย่าเอาความขี้เกียจมักง่ายเข้ามาเป็นทางเดินจะกลายเป็นหนามกั้นทางไปไม่รอดความอยากจะเกิดขึ้นมากแค่ไหนให้ถือความอยากนั้นเป็นเป้าหมายที่พิจารณาแก้ไขกันลงให้ได้ด้วยหลักธรรมะความอยากจะไม่สามารถจะสั่งสมตัวเองขึ้นจนถึงกับผู้ปฏิบัติธรรมะเพื่อแก้ไขความอยากนั้นผ่านพ้นไปได้แต่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยหลักธรรมะที่มีความเพียรเข้าเป็นเครื่องสนับสนุนไม่ต้องสงสัยนี่แหละหลักทางดำเนินของพระพระคือเป็นเพศที่อดทนหิวก็ตามอิ่มก็ตามขาดตกบกพร่องในเครื่องบริหารใช้สอยก็ตามร้อนบ้างหนาวบ้างก็ตามไม่ถือมาเป็นอุปสรรคเครื่องดำเนินของพระทางธรรมะที่ท่านสอนไว้อย่างไรนั่นแลเป็นทางของพระที่จะตั้งหน้าเดินโดยไม่ถอยหลังชีวิตจิตใจของเราฝากไว้กับศรัทธาญาติโยมไม่เคยเห็นในประเทศไทยเราว่าผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมะโดยเพศของพระนี้ได้ขาดตกบกพร่องที่อยู่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้ทุกอย่างจนกระทั่งถึงอาหารการถึงพบถึงและถึงกับล้มหายตายไปเพราะความคนอยากขาดแคลนอย่างนี้ไม่เคยปรากฏนอกจากจะทำตัวของเราให้เหม็นฟุ้งขจรไปทุกแห่งทุกผลซึ่งใครๆก็ไม่ปรารถนาที่จะมองอันนี้เป็นไปได้เพราะของที่ชั่วไม่ว่าใครๆย่อมไม่อยากเดียวเลยแม้แต่ติดกับตัวก็ยังต้องล้างทิ้งที่ไหนจะไปคว้าที่อื่นมาครอบพูนตัวเองไม่มีในนิสัยของมนุษย์เราที่รู้จักดีชั่วจะไปสนใจติดพันกับสิ่งนี้เป็นผู้มีความกังวลน้อยจะอดบ้างอิ่มบ้างไม่เป็นความกังวลในความอดหรือความอิ่มความมีมากมีน้อยเพราะเรื่องของโลกเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนแต่ไหนแต่ไรมาแม้แต่น้ำมหาสมุทรก็ยังมีขึ้นลงอยู่น้ำในห้วยหนองคลองบึงก็ยังมีขาดเฉื่อยเหมือนกันไปหมดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อย่าเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่จะสมบูรณ์อยู่ตลอดไป

มีความบกพร่องรุ่มๆดอนๆเหมือนกันไปไหนเราผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่พิจารณาสิ่งเหล่านี้จะเอาอะไรเป็นทางเดินของพระเราอดก็ยอมรับอิ่มก็ยอมรับขาดตกบกพร่องเห็นตามสภาพความจริงของโลกไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งภายในตัวของเราและสิ่งเกี่ยวข้องแล้วดำเนินไปด้วยความรู้สึกตัววางตัวให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องหิวที่มาเกี่ยวข้องวางตัวลงให้ถูกต้องกับจิตแห่งความหิวโดยหลักธรรมะแล้วจะไม่กระวนกระวายไม่ระส่ำระสายไม่ดิ้นรนเป็นคนสม่ำเสมอถึงอิ่มก็ไม่เพลิดเพลินจนลืมตัวมีมามากมาน้อยไม่ตื่นเต้นไม่หดหู่เพราะวางตัวโดยหลักธรรมะให้ถูกต้องกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องอยู่แล้วตามปกติจะเอาอะไรมาตื่นเต้นไม่เรื่องของพระผู้ตั้งใจปฏิบัติต้องเป็นคนสม่ำเสมอไม่ว่าสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ดีอะไรดีหมดเพราะเกิดขึ้นมาด้วยความชอบธรรมอยู่ไปอย่างสบายใช้ไปอย่างสบายหายกังวลขบฉันไปอย่างสบายหายความยุ่งเหยิงกับอาหารการบริโภคไม่เป็นผู้ก่อกังวลให้แก่ลิ้นแก่ปากและศรัทธาญาติโยมได้รับความหนักใจนี่คือรูปของพระตถาคตดำเนินมาอย่างนี้เมื่อตนก็เห็นอย่างนี้ตามหลักธรรมะและปฏิบัติอย่างนี้ตนก็วางตนกับสิ่งทั้งหลายได้ด้วยความสม่ำเสมอแล้วจะสอนคนให้เป็นผู้ดีไม่ได้ไม่มีถ้าหากว่าตนก็เป็นลุ่มๆดอนๆไม่สม่ำเสมอล้มลุกคลุกคลานจะสอนคนให้มีหลักมีเกณฑ์ให้เป็นคนเฉลียวฉลาดนั้นจะเป็นไปไม่ได้เราเป็นคนเก๋จะสอนคนให้ดีไม่ได้เราเป็นคนโง่จะสอนคนให้ฉลาดไม่ได้เราเป็นคนจนๆคนขี้เกียจขี้คร้านจะสอนคนให้มั่งมีและขยันหมั่นเพียรเป็นไปไม่ได้เราต้องเป็นเข็มทิศทางเดินของผู้ที่จะมารับการสั่งสอนเช่นพระพุทธเจ้าของเราพระซึ่งพาดำเนินมาก่อนแล้วพระองค์ทรงดำเนินอย่างนั้นสิ่งใดพระองค์ไม่สามารถไม่นำมาสอนโลกสิ่งที่สอนโลกได้แสดงว่าพระพุทธเจ้าสามารถได้แล้วทุกอย่างที่นำมาสอนเราจะนำออกสอนใครๆก็ตามผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเราเราต้องพยายามสอนตัวของเราให้ได้ถ้าเราสอนตัวได้แล้วแสดงว่าเราก็มีสมบัติพอแจกจ่ายเราหามาได้แต่เราจะนำสมบัติไปแจกจ่ายคนอื่นนั้นเราจะเอาอะไรไปแจกจ่ายเขาไม่มีทางขอให้พากันพิจารณาสมบัติอันล้นค่าคือเพชรพลอยดังที่ได้กล่าวมานี้คือความรู้สึกได้จากใจของเราตรงนี้แหละจงพยายามดัดแปลงให้ดีกลั่นกรองให้ดีวันหนึ่งวันหนึ่งให้กลั่นกรองอยู่เสมออย่าเห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าใจตรงนี้ใจตรงนี้จะกลายเป็นโมฆะเลวไปหมดแล้ววิ่งเต้นเพ่นกระโดดไปตามสิ่งต่างๆจนไม่รู้จักยับยั้งหายทิ้งตัวเปล่านั้นในอาสานแห่งการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรขอให้ทุกท่านได้บำเพ็ญเป็นสติกำลังความสามารถถ้าเห็นผลประจักษ์ใจในวันหนึ่งแน่นอนจึงขอยุติเพียงเท่านี้

ในวงพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเรานี้ก็มีภิกษุบริษัทเป็นผู้นำเป็นคติตัวอย่างเป็นที่อบอุ่นเป็นที่ไว้วางใจของบริษัทพุทธบริษัทนอกนั้นเป็นอุบาสกอุบาสิกาบริษัทในครั้งพุทธกาลท่านเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าผู้ประกาศศาสนธรรมก็เป็นผู้ทรงมรรคทรงผลอันเลิศเต็มพระทัยนำธรรมะทรงนำธรรมะที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นมาประกาศธรรมสอนโลกผู้ได้สดับรับฟังจากพระพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงตามจนถึงได้ขั้นเป็นที่สุดที่บุคคลขึ้นมาจากนั้นก็เรียกชื่อเรียกนามว่าเป็นสาวกอรหัตอรหันต์แม้แต่คารวาสก็ยังบรรลุถึงขั้นพระอรหันต์ได้แต่รวมเข้าแล้วก็เป็นสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านี้จึงเป็นผู้ให้ความอบอุ่นแก่ชาวพุทธด้วยกันมีพวกภิกษุมีอุบาสกอุบาสิกาเป็นสำคัญให้ความอบอุ่นแก่ตนแล้วก็ให้ความอุ่นแก่ผู้เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกันมีบริษัททั้งหลายคืออุปาสกอุบาสิกาจะเป็นข้าราชการชั้นใดก็ตามจะเป็นผู้ชายก็เรียกอุบาสกคือชาวพุทธอุบาสิกาก็เป็นลูกต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันท่านเหล่านี้อยู่ด้วยความอบอุ่นแม้จะห่างไกลจากพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ยังมีพระสงฆ์สาวกผู้ทรงมรรคทรงผลด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ความอบอุ่นความไว้วางใจใจเป็นหลักใจพึ่งเป็นพึ่งตายแก่ท่านเหล่านั้นเรื่อยมาโดยลำดับนี่ที่แสดงเหล่านี้คือผลของการปฏิบัติที่ได้รู้ได้เห็นจริงๆทรงมรรคทรงผลสำหรับผู้ปฏิบัติจริงๆสามารถให้ความอบอุ่นแก่โลกได้ดังที่กล่าวมาเหล่านี้นี่เราพูดในวงมนุษย์ส่วนวงเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายนั้นเป็นประเภทหนึ่งซึ่งได้รับความอบอุ่นจากธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันนี่คือผลของการปฏิบัติดีที่ท่านแสดงไว้ในสังฆคคุณของพระพุทธของบรรดาสาวกทั้งหลายคือสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงแนวต่ออัตต่อธรรมคือต่อธรรมต่อวินัยต่อมรรคผลนิพพานคำว่าปฏิบัติดีก็เมื่อพูดให้ตรงกันกับสิ่งที่เป็นข้าศึกกันก็คือไม่ได้ปฏิบัติแบบชั่วเร็วซ้ำคือไม่ว่าจะแสดงออกด้วยกิริยาท่าทางอันใดนับแต่ภายในจิตใจออกมาเป็นเจตนาที่ดีความคิดที่ดีการระบายออกทางกายวาจาความประพฤติดีทั้งนั้นอันเรียกว่าสุปฏิปันโนอุชุก็คือตรงตามหลักธรรมหลักวินัยหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติและสั่งสอนไว้อย่างใดก็ปฏิบัติตรงแนวตามนั้นด้วยเจตนาที่เป็นอัตเป็นธรรมไม่หลบหลีก
ปีกและด้วยกลมายาของกิเลสซึ่งเขามักจะแทรกทำอยู่เสมอมาท่านเหล่านั้นปฏิบัติตรงแนวต่ออัตต่อธรรมโดยถ่ายเดียวงายะปฏิปันโนคือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงจริงไม่ปฏิบัติแต่เพียงสักแต่ว่าเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีหรือเป็นไปตามจารีตประเพณีที่พากันทำมาหรือปู่ย่าตายายพาทำมาอย่างนั้นท่านปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมที่ทั้งหลายจนสุดความสามารถที่จะรู้จะเห็นธรรมทั้งหลายสามีกิปฏิปันโนก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่น่ากราบไหว้บูชานั่นเองนี่ละเหตุที่ท่านดำเนินมาเพียง4ข้อนี้ก็สมบูรณ์เต็มที่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าไม่ปีกแวะในข้อใดข้อหนึ่งเสียเท่านั้นท่านจึงได้คุณนันนามว่าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาวกของพระภูมิภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นแล้วก็สามารถได้รับผลเป็นที่พอใจจนกลายเป็นสรณะของโลกขึ้นมาในอันดับจากตนที่รู้ที่เห็นแล้วในธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสถานที่ผิดความดีทั้งหลายถ้าเป็นน้ำก็สะอาดสุดสะอาดสำหรับชะล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายคำว่าโลกหรือว่าสิ่งสกปรกความไม่ดีทั้งหลายจะเป็นอะไรไปเป็นผู้ผิดขึ้นมาเป็นผู้ก่อเหตุขึ้นมาให้เป็นความชั่วให้เป็นความสกปรกถ้าไม่ใช่กิเลสอย่างเดียวนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดมาทำโลกให้สกปรกพอที่จะนำศาสนธรรมหรือศาสนามาชะมาล้างดังพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้แต่ละพระองค์นั้นก็คือมานำน้ำที่บริสุทธิ์นั้นมาล้างโลกล้างสงสารที่สกปรกโสมมตามความสามารถของผู้ที่จะรับได้มากน้อยเพียงไหนที่เรียกว่าโปรดสัตว์นั่นเองถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นอะไรไปเป็นผู้ก่อความชั่วช้าลามกให้เป็นเรื่องสกปรกให้เป็นเรื่องความทุกข์ความทรมานในสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาก็คือกิเลสเท่านั้นเป็นต้นเหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายสร้างความชั่วด้วยการถูกบีบถูกบังคับด้วยการกดขี่ด้วยอำนาจของกิเลสแต่ละประเภทประเภทให้สัตว์ทั้งหลายได้สร้างกรรมต่างๆกันซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกรรมชั่วที่เรียกว่าสกปรกนั่นแหละศาสนธรรมที่มาชะล้างก็คือมาบอกมาสั่งมาสอนในแง่ที่ผิดทั้งหลายซึ่งเคยผิดมาแล้วให้รู้ความผิดนั้นทางที่ถูกให้ดำเนินนั่นที่เรียกว่าน้ำที่สะอาดคืออัตธรรมมาชะล้างสิ่งที่สกปรกทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในหัวใจของสัตว์และระบาดสัตว์กระจายออกไปทางความประพฤติหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างที่สัตว์มีกิเลสคนมีกิเลสค้าเข้ากันจะต้องเป็นเรื่องสกปรกแม้แต่โดยลำพังที่อยู่เพียงตัวเองเท่านั้นก็ยังสกปรกอยู่ในภายในใจภายในความประพฤติเมื่อกระจายออกไปสู่สังคมมากกว้างแคบเพียงไรสิ่งเหล่านี้จะต้องต่างคนต่างลายหรือต่างก็กระจายออกหากันซึ่งมีแต่ความชั่วช้าลามกและผิดทุกข์ขึ้นมาให้รับความลำบากถึงขั้นทรมานและนอกจากนั้นก็ยังเป็นมหันตทุกข์มหันตโทษเข้ามาอีกซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสประเภทต่าง
ทั้งนั้นเป็นสาเหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้สร้างความสกปรกขึ้นมาถึงกับต้องมีศาสนธรรมมาชะมาล้างถ้าสะอาดอยู่แล้วก็จะล้างกันทำไมเมื่อสะอาดอยู่แล้วก็ไม่มีทุกข์แม้แต่ใจของเราที่ครองขันอยู่นี้ใจของท่านผู้สะอาดหมดจดเต็มที่คือใจที่บริสุทธิ์แล้วทุกข์ทางใจท่านไม่มีจึงไม่มีอะไรจะไปชะไปล้างเนื่องจากใจไม่ส

ปฐมใจสะอาดสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็ไม่ต้องชะล้างกันมีแต่เพียงธาตุเพียงขันธ์ที่จำเป็นจะต้องมีความทุกข์ความลำบากตามเรื่องของเขาคนมีกิเลสก็เป็นทุกข์ได้คนสิ้นกิเลสก็เป็นทุกข์ได้บรรดาขันธ์นั้นมันมีความเสมอภาคกันด้วยทุกขังอนิจจังอนัตตาไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลไม่ว่าคนมีกิเลสคนที่กิเลสย่อมมีความทุกข์ความลำบากเช่นเดียวกันนั่นไม่ท่านไม่ได้ถือว่าเป็นพิษเป็นภัยสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยก็คือตัวเหตุผู้ผลิตขึ้นมาสิ่งเช่นอยากให้เกิดขึ้นมานี้ต่างหากคืออะไรพาให้เกิดเนี่ยท่านก็บอกแล้วเราทั้งหลายก็ทราบแล้วนั่นแหละก็นั่นก็เป็นเรื่องของกิเลสถ้าเกิดในภพน้อยภพใหญ่จนกระทั่งถึงว่าสัตว์ไม่ว่าชนิดใดต้องได้รับความทุกข์ทั่วหน้ากันเป็นแต่เพียงว่ามากกับน้อยตามตนของตนหรือตามอำนาจแห่งกรรมหนักเบามากมากน้อยเพียงไรที่ตนสร้างมานี้เท่านั้นและรวมแล้วก็เป็นสาเหตุมาจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นจึงต้องได้มีธรรมมีศาสนธรรมมาชะมาล้างเช่นพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแต่ละพระองค์นี้ก็เท่ากับได้น้ำมาชำระล้างสิ่งสกปรกโสมมและความทุกข์ความทรมานแห่งใจสัตว์ทั้งหลายให้มีความบรรเทาเบาบางจนถึงกับว่าให้ได้หลุดพ้นจากความสกปรกโสมมและพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงในทางใจผู้ที่ประพฤติตัวไม่ดีเหลวแหลกแบบแนวเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อได้รับอัดรับธรรมแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเองเพื่อความประพฤติดีประพฤติชอบและละสิ่งที่เป็นข้าศึกอันเป็นเรื่องสกปรกทั้งหลายนั้นไปโดยลำดับลำดับคนคนแต่ละรายนั้นแต่ละคนละคนแต่ละรายละรายก็ต่างคนต่างชำระล้างตัวเองก็กลายเป็นคนสะอาดขึ้นมาใจถึงจะไม่สะอาดยังไม่สะอาดเต็มที่ก็เริ่มสะอาดเพราะได้รับการชะล้างจากอัตจากธรรมใจที่เป็นเรื่องใหญ่ในร่างกายของแต่ละร่างละคนเมื่อได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีย่อมจะนำเครื่องมือคือวาจาหรือร่างกายนี้ไปทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามอันเป็นผลเป็นประโยชน์ไม่นำร่างกายอันเป็นเครื่องมือนี้ไปก่อความเสียหายให้เป็นความรกรุงดังสกปรกโสโครกแล้วขนเอาทุกข์ขึ้นมาแบกมาหามทั้งทางร่างกายและจิตใจเหมือนดังแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เคยรับน้ำอัดน้ำทำนั้นน่ะนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์ทำให้โลกได้รับความร่มเย็นและความสะอาดสะอ้านไปทั่วดินแดนอย่าว่าแต่แดนมนุษย์นี่เลยเทบุตรเทวดาอินทร์พรหมก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันเช่นเดียวกับมนุษย์เรานี่เลยด้วยเหตุนี้คำว่าพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่พระองค์จึงเป็นเรื่องโลกธาตุหวั่นไหวไม่หวั่นไหวไงพระพุทธเจ้าทรงธรรมมาพระพุทธเจ้านี้กระเทือนไปทั่วแดนโลกธาตุไม่มีโลกธาตุใดที่ธรรมของพระพุทธเจ้าจะไม่เข้าถึงไม่ชะไม่ล้างนั่นนี่แหละอำนาจแห่งธรรมเช่นนั้นแล้วเป็นลำดับลำดามาจนกระทั่งถึงพวกเราชำระความสกปรกนี้มาโดยลำดับในบรรดาธรรมทั้งหลายแต่ขั้นต่อมาเรื่องความสกปรกโสมมธรรมชาติที่ผิดความสกปรกโสมมนี้มันมีหนาแน่นขึ้นมาเรื่อยๆเพราะห่างจากอัตจากธรรมห่างจากผู้แนะนำสั่งสอนสดๆต้นร้อนเช่นพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ท่านก็มีผู้มาสอนก็เป็นเพียงเราท่านเป็นพระก็พระที่ไม่เข้าอกเข้าใจในภาคปฏิบัติและเป็นผู้ไม่สามารถทรงมรรคผลนิพพาน
สอนกันก็เป็นแบบที่ว่าคนมีกิเลสสอนคนมีกิเลสนำความจดความจำที่ได้มาจากคำสอนอันเป็นตำหลักตำราที่ถูกต้องดีงามแต่จิตไม่ได้ถูกต้องดีงามก็เพราะก็อดที่จะคาดเคลื่อนไปไม่ได้การสอนก็ต้องรูปคำคำงูงูปลาปลาจึงไม่เป็นผลไม่ค่อยมีผลเป็นที่พอใจเหมือนครั้งพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสั่งสอนสัตว์โลกในครั้งนั้นขั้นต่อมาก็จิตใจก็ยิ่งเหินห่างจืดจางไปจากอัตจากธรรมประหนึ่งว่าธรรมนั้นเป็นเพียงลัทธิธรรมนั้นเป็นเพียงตำหลักตำราที่เขียนหลอกลวงกันไว้เป็นสิ่งที่คึกที่ล่าสมัยไปเสียด้วยอำนาจของกิเลสมันเสกมันสันมันติ้นต้อนหลอกลวงมันลบหลู่ดูหมิ่นโดยที่นำจิตของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงนั่นแหละเป็นเครื่องมือเข้าลบหลู่ดูหมิ่นหรือลบล้างศาสนาให้สิ้นไปจากความเชื่อความนับถือของสัตว์โลกแต่สิ่งที่จะต้องจมดิ่งหรือสิ่งที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยลำดับลำดานั้นก็คือผลแห่งการเสี่ยมสอนแห่งการต้มตุ๋นกลด้วยกลอุบายของมันนั่นแหละที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้มีความหลงงมงายยึดถือมากขึ้นมากขึ้นและธรรมะก็ยิ่งห่างเหินไปจากจิตใจสุดท้ายธรรมะไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีในจิตใจของสัตว์แต่ละดวงละดวงแม้ศาสนาจะมีก็เป็นเพียงตำราเท่านั้นสิ่งที่มีก็คือให้ทำไปตามความชอบใจความชอบใจนั้นเป็นกิเลสเป็นเรื่องของกิเลสให้พาให้ชอบใจพาให้ดีใจพาให้ยินดีที่จะสร้างที่จะทำที่จะเสาะจะแสวงหาวิยาการทุกด้านที่ออกมาจากใจล้วนแล้วแต่เป็นเสียของที่กิเลสที่ผลักดันออกมาเพื่อทำความเสียหายทำความชั่วช้าลามกแล้วขนทุกตั้งแต่ทุกเล็กทุกน้อยจนกระทั่งถึงมหันตทุกข์เข้ามาสู่จิตใจดวงนั้นโดยกิเลสซึ่งเป็นผู้เชื่อมผู้สอนเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ได้ประเลาะประรับเคราะห์รับกรรมกับสัตว์ลายนั้นๆเลยนี่จึงเป็นกรรมของสัตว์เอามากมายที่ถูกต้มถูกตุ๋นมาตลอดนี่ก็ศาสนาของพระพุทธเจ้าล่วงมา 2,500 ปีนี้ไม่ว่าเราว่าท่านต่างคนต่างมีหูมีตาต่างคนต่างได้สัมผัสสัมพันธ์กับกิริยาอาการแห่งความประพฤติของมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งคือชาวพุทธทั้งฝ่ายพระฝ่ายวัดฝ่ายบ้านเป็นอย่างไรบ้างก็พอจะทราบได้ว่ากิริยาที่ทำเหล่านี้เหินห่างจากอัตจากธรรมจากตำรับตำราที่ทรงแสดงไว้โดยถูกต้องไปโดยลำดับลำดาความรู้อยู่เห็นอยู่ก็ไม่ทำตามไม่อยากทำในสิ่งนั้นเสียแต่อยากทำในสิ่งที่จะเป็นค่าสืบต่อตนเองด้วยความพอพอใจไปเสียเช่นนี้เป็นต้นนี่แหละที่ว่าศาสนาค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปดูตัวเองอย่าไปดูที่อื่นทำเหล่านี้ก็เคยพูดให้ฟังแล้วย้ำแล้วย้ำเล่าเพื่อเป็นที่เข้าใจให้ระมัดระวังภายในจิตใจของตัวเองอย่าเห็นสิ่งอื่นสิ่งใดว่าเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมไปได้รับความทุกข์มากยิ่งกว่าจิตใจของเราแต่ละท่านละท่านเฉพาะอย่างยิ่งพระนักบวชนักปฏิบัติดังเราท่านท่านนี้เสื่อมจิตใจเสื่อมไปความประพฤติเสื่อมไปความภาคความเพียรเสื่อมไปขนทุกข์เข้ามาในลำดับเดียวกันเป็นอย่างไรบ้างนี่แหละท่านว่าศาสนาเสื่อมให้ดูตรงนี้อย่าไปดูที่อื่นตำรับตำรามีไว้สำหรับความดีของมนุษย์แก้ทุกข์ให้มนุษย์ไม่ใช่ตำรับตำราที่เป็นสวดคาถาธรรมนั้นจะมาพอกพูนความทุกข์ความทรมานให้แก่สัตว์แม้นิดหนึ่งไม่ปรากฏเลยไม่ว่าตำราใดพระไตรปิฎกใดไม่ปรากฏว่าทำได้ทำสัตว์ทั้งหลายให้รับความทุกข์ความลำบากเหมือนสิ่งที่เป็นค่าสิทธิ์ของธรรมคือกิเลสนั่นเลยแต่ก็ไม่พ้นที่กิเลสมันจะเอาเราเป็นเครื่องมือให้หาเรื่องใส่ธรรมจนได้นั่นแหละ
เพราะฉะนั้นโลกจึงไม่อยากประพฤติประกอบคุณงามความดีเพราะความเชื่อสิ่งจอมปลอมทั้งหลายกระซ่าอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาถ้าจะทำความดีนิเรศมันเป็นความชั่วอุบายของมันฉลาดแหลมคมก็กระซิบกระซาบว่าลำบากลำบนแต่การอยู่ใต้อำนาจของกิเลสมานานเท่าไรรับความทุกข์จนถึงขั้นมหันตทุกข์นั้นไม่ระลึกได้เสียระลึกได้แค่ทุกข์เพราะการบีบเพราะการฝ่าฝืนกิเลสเพื่อทำความดีนี้แต่การฝ่าฝืนกิเลสนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราฝ่าฝืนกิเลสเพราะกิเลสมันเสี่ยมสอนให้เห็นว่าธรรมนั้นเป็นผู้ให้ธรรมเป็นกองทุกข์กองโทษแต่การสร้างธรรมการประกอบความดีเป็นทุกข์ไปเสียความจริงการประกอบความดีนั่นมันเป็นสุขแต่การต่อสู้หรือสิ่งกีดขวางคือกิเลสนี้มันต้องเป็นทุกข์เป็นธรรมดาของกิเลสที่มีมากน้อยแต่นี้ก็กิเลสไม่ให้เราทราบไม่ให้เรารู้เสียปิดหูปิดตาปิดใจไว้หมดไม่ให้คิดให้คิดเรื่องที่จะเปิดทางให้กิเลสเข้าทำลายธรรมความดีงามก็คือทำลายตัวของเราจากความดีงามนั่นแหละถูกมันปิดกั้นไว้เสียเปิดแต่ทางที่จะเป็นผลประโยชน์แก่มันให้เราคิดเราทำเราเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวของโลกให้หมายถึงหัวใจเราจึงหนักแน่นไปในทางที่ต่ำช้าเร็วช้าโดยลำดับลำดาการจะสร้างคุณงามความดีมีแต่ความลำบากลำบนมีแต่สิ่งที่กีดที่ขวางเหมือนกับว่าธรรมนี้เป็นธรรมชาติที่กีดที่ขวางธรรมนี้เป็นคู่กรรมคู่เวรต่อมนุษย์ทั้งหลายไปเสียโดยไม่คิดว่ากิเลสทั้งร้อยทั้งพันเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเป็นตัวกีดตัวขวางเป็นตัวกระซิบกระซาบเป็นตัวหลอกลวงเป็นภูมิให้ธรรมการฝืนความชั่วไปทำความดีนั้นจึงต้องเป็นทุกข์ไม่ได้ให้คิดนี่เสียเรื่องของกิเลสจึงลำบากสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายธรรมเหล่านี้ใครๆจะพูดล่ะพิจารณาสิต้องปฏิบัติให้มันรู้มันเห็นก็มันจะพูดได้เองถ้าไม่รู้พูดไม่ได้จะเอาอะไรมาพูดต้องรู้ต้องเห็นถึงจะพูดได้เพราะกิเลสมันละเอียดขนาดไหนขนาดที่ว่าดูกับเรามองไม่เห็นเรารู้ไม่ได้ระลึกไม่ถึงนั่นฟังสิเพราะกิเลสมันลึกกว่ามันละเอียดกว่าความรู้ความเป็นของเราที่จะอาจเอื้อมสอดแทรกรู้ตามมันได้ด้วยต้องอาศัยอัตธรรมซึ่งเป็นน้ำที่สะอาดหรือเป็นกล้องที่ทันสมัยล้ำยุคล้ำสมัยหรือว่าหนูกิเลสจึงสามารถที่จะสอดส่องมองทะลุเข้าไปเห็นกิเลสเป็นขั้นเป็นตอนเป็นประเภทหนาบะประเภทหนาบางของกิเลสโดยลำดับลำดาชำระเข้าไปล้างเข้าไปโดยลำดับเห็นเข้าไปรู้เข้าไปด้วยอัตด้วยธรรมจนกระทั่งละเอียดสุดปัญญาสติปัญญาธรรมยิ่งละเอียดเหนือนั้นก็ต้องมองไปเห็นหมดทะลุปุโปร่งไปหมดแล้วทำไมจะไม่เห็นกองกลมายาของกิเลสที่มันทำลายสัตว์ด้วยกลอุบายใดบ้างล่ะนั่นเนี่ยสำคัญตรงนี้เราอยากจะพูดให้เต็มปากเลยทั้งที่ตัวเท่ากระจ้อนกระแตนี้ว่าเรื่องของกิเลสแล้วถ้าไม่ลงในภาคปฏิบัติดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วถึงมาสั่งสอนได้จากจิตตภาวนาอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะทราบจะรู้เห็นเงื่อนต้นเงื่อนปลายของกิเลสไม่เลยนี้ได้เลยก็จะเป็นวัฏวนอยู่นี้ตลอดไปวกไปเวียนมาวกไปเวียนมาด้วยความหูหนวกตาบอดทางจิตใจอยู่เช่นนี้ตลอดกับตลอดกันไม่มีคำว่าการนับเหมือนกับนักมวยที่เขาต่อยกันจนถึงขั้นสลบไปแล้วไปนับมันอะไรมันจะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรคนสลบหรือคนตายแล้วนั้นนี่ก็เหมือนกันมันตายตัวถึงขนาดนั้นเพราะกิเลสทุบกิเลสต่อยจนถึง
อย่างน้อยขั้นสลบมากกว่านั้นเหมือนว่าตายจมไปเลย

ทั้งที่จิตนั้นไม่ชิบหายแต่ก็จมไปด้วยอำนาจแห่งกรรมบีบบังคับไม่รู้สึกตัวเลยนั่นมันก็จะหมุนกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าในภาคปฏิบัติกำจัดมันเข้าไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงทะลุปูโปร่งไปหมดแล้วยังไงก็ไม่มีทางรู้ไม่มีทางเห็นไม่มีทางละได้เลยมีแต่ทางจมไปตามอุกลมายาหรืออุบายของมันโดยถ่ายเดียวเท่านั้นขอให้ท่านทั้งหลายระลึกและจำไว้ให้ดีในธรรมอันนี้แล้วให้หนักแน่นในภาคปฏิบัติคือจิตภาวนาให้เหนียวแน่นแก่นที่สุดเพราะความทุกข์ในการประกอบความภาคเพียรของเรานี้แม้จะทุกข์ขนาดไหนก็ไม่ได้เท่าเที่ยวความทุกข์ที่เคยเป็นมาในวัฏวนอันนี้ตลอดตัดตลอดกันทั้งหมันตัดทุกข์ไม่ทุกธรรมดาและมหันตทุกจนนับไม่ถ้วนนับไม่ได้เลยมากขนาดไหนในเราคนเดียวนี้มีพี่นาดีอันนั้นทุกมากยิ่งกว่าความภาคเพียรของเราที่จะฝืนกิเลสด้วยความทุกข์อันนี้หรือด้วยความฝืนกิเลสนี้เพื่ออัดเพื่อทำเอาทุกขนาดไหนทุกเพียงเราจะหวังให้พ้นในชาตินี้เอาทุกในชาตินี้ด้วยความเพียรเพื่อยังอัดยังทำเข้าสู่ใจเป็นธรรมสมบัติหรือสมาธิสมบัติปัญญาสมบัตินิพพานสมบัติเอาทุกไปเป็นอะไรไปตั้งแต่เขาทำการทำงานทำไร่ทำนาทำกิจการต่างๆเขายังต้องมีทุกติดตามไปด้วยกันทั้งนั้นบางงานบางอย่างถึงเป็นถึงตายก็ยังมีเรานี่ยังไงก็ไม่ตายสติปัญญาให้ใช้ตลอดเวลาที่ชุลมุนวุ่นวายกับความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์อันนี้เป็นสัจธรรมอย่าให้ทุกข์มาทับถมเราเฉยๆโดยหาเหตุผลไม่ได้ให้ทุกข์ด้วยการพิจารณาเป็นสัจธรรมทุกข์นี้จะไม่ทุกข์ผู้ปฏิบัติต่อธรรมประเภทสัจธรรมนี้จะเป็นผู้เพลินในธรรมทั้งหลายในเวลารู้เวลาเห็นกันหรือเข้าถึงตัวสัจธรรมจริงแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทุกข์อันนี้จะเป็นภัยต่อเราเป็นที่ขยะแขยงในขณะที่เป็นขึ้นมาจากการประกอบความเพียรนั้นพอให้เกิดความเฉียดหลาดถ้าอย่างนั้นเป็นทุกข์ของที่เกิดขึ้นจากสมุทัยความคิดเช่นนี้เป็นความคิดสมุทัยที่จะเสริมทุกข์ให้มีกำลังมากขึ้นจนถึงขั้นเฉียดหลาดแต่ถ้าเป็นความทุกข์ที่จะให้รู้เห็นกันด้วยมรรคมีสติปัญญาเป็นสำคัญนี่เรียกว่ามรรคแต่ละอย่างละอย่างพิจารณาจนเข้าถึงกันแล้วความทุกข์อันนี้จะเป็นทุกขสัตว์แล้วผู้พิจารณาก็จะมีความเพลินในการพิจารณาโดยไม่รู้สึกตัวแล้วว่าเพลินยังไงมันเข้าถึงขั้นชุลมุนจนถึงแยกกันออกเป็นคนละสัตว์ละส่วนทุกข์ก็เป็นทุกข์กายก็เป็นกายจิตก็เป็นจิตทั้งสามนี้แต่ก่อนตัวหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนไฟกับฟืนหรือเชื้อไฟเมื่อแยกออกแล้วฟืนก็เป็นฟืนไฟเป็นไฟเราก็เป็นเราไม่เดือดร้อนนั่นนี่ก็เหมือนกันแต่ทุกข์มากทุกข์น้อยอย่าไปคิดมาให้เสียผลเสียประโยชน์เพราะเป็นกลอุบายของกิเลสหลอกอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันให้ประมวลถึงเรื่องเราเป็นมาพระพุทธเจ้าทรงสอนโลกไม่ผิดเราไม่รู้ก็ตามให้พึงเชื่อท่านผู้ฉลาดที่ทรงผ่านมาแล้วรู้มาแล้วเห็นมาแล้วนำมาสั่งสอนโลกว่าการเกิดตายของจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงนั้นไม่มีสิ่งใดเสมอแล้วในความมากมายมากถึงขนาดที่ว่าไม่มีอะไรเสมอไม่มีสิ่งใดจะเป็นคู่แข่งของจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงที่แบกกองทุกข์เรื่อยมาด้วยความเกิดความตายด้วยวิบากกรรมต่างๆที่ตนสร้างไปในตัวแห่งภพชาตินั้นๆนะทุกนี้ทุกมากทุกยืนนานมานานแสนนานถ้าแก้ไม่ได้ในชาตินี้ปัจจุบันนี้แล้วก็จะต้องแบกกันไปอย่างนี้เป็นกันไปดังที่เคยเป็นมาฉันใดจะเป็นไปฉันนั้นเหมือนกันนั่นฟังสิหนักไหนความทุกข์ที่แบกมามากน้อยนี้เมื่อเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทำไมจะไม่ใจหายผู้เชื่อตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้า
และที่จะแบกทุกข์ต่อไปข้างหน้านั้นก็ทำไมจะไม่ใจหายล่ะเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนโลกทรงสั่งสอนถ้าว่าเราพูดสั่งภาษาตลาดให้ฟังอย่างถึงใจของเราแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนโลกสอนด้วยความใจหายอยากให้พ้นอยากให้หลุดอยากให้ผ่านไปได้สดสดร้อนร้อนไม่แม้นาทีหนึ่งก็ไม่อยากจะให้สัตว์ทั้งหลายจมในกองฟืนกองไฟในหม้อน้ำร้อนนั่นเลยจึงสอนอย่างถูกต้องแม่นยำสอนอย่างเต็มเน็ตเต็มหน่วยสอนด้วยพลังของจิตพลังของความเมตตาซึ่งออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ที่ได้เห็นทั้งโทษทั้งคุณอย่างถึงพระทัยแล้วทุกอย่างการสอนธรรมไม่มีใครที่จะสอนด้วยความหนักแน่นแม่นยำและพระเมตตาเต็มสัดเต็มส่วนประหนึ่งว่าหน้าใจหายหรือว่าใจหายเหมือนพระพุทธเจ้าสั่งสอนสัตว์โลกนั้นเลยฟังเลยพระสาวกก็ลองลงมากันเป็นลำดับการสั่งสอนท่านเพราะท่านการสั่งสอนโลกก็เป็นเช่นนั้นเพราะท่านก็ได้ตะบันกันกับกิเลสสมุทัยและทุกข์ทั้งหลายซึ่งเป็นของคู่กันกับสมุทัยนี้มาหนักขนาดไหนมากขนาดไหนประจักษ์ใจขนาดไหนด้วยการแก้การถอนนี่ก็คือมากท่านทราบทั้งคุณและโทษโดยสมบูรณ์ในหัวใจของท่านแล้วทำไมท่านจะสอนโลกด้วยความอ่อนแอสอนพอเป็นพิธีสอนพอให้กิเลสหัวเราะเยาะได้ล่ะท่านจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ท่านต้องสอนให้เต็มภูมิประหนึ่งว่าใจหายเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละสอนด้วยความเมตตาเพราะเห็นสัตว์ทั้งหลายจมอยู่มหาประมาณไม่ได้เลยว่าจะหลุดจากพ้นไปเมื่อไหร่ถ้าจะลงไปเมื่อไหร่ก็เห็นแต่อยู่ในจมอยู่ในหม้อน้ำร้อนจมอยู่ในหม้อน้ำร้อนจมอยู่ในฟืนในไฟจมอยู่ในกองทุกข์อันตรายมหันตทุกข์ตลอดเวลามองไปเมื่อไรก็เห็นอย่างนั้นไม่มีเวลาที่จะว่างถ้าจะลอยจะพูดสายตาไม่มีเวลาที่จะว่างจากสายตาว่าสัตว์ทั้งหลายไม่มีกองทุกข์ไม่ได้ผ่านสายตานี้เลยไม่มีนอกจากไม่อยากมองถึงกับไม่อยากมองเพราะสลดสังเวชสัตว์ทั้งหลายที่ได้มาจมอยู่อย่างนี้เพราะความประมาทเพราะความไม่รู้ของตนเองมาทำบาปมาทำกองทุกข์ให้ตนเองหรือมาทรมานตนเองมาบีบบังคับตนเองอย่างนี้ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากดูถึงขนาดนั้นนั่นละการสอนโลกจึงสอนถ้าว่าจะพูดถึงเรื่องความเผ็ดร้อนก็เผ็ดที่สุดร้อนที่สุดชุดลากอย่างเต็มพระทัยไม่มีอะไรที่จะออมแรงเรื่องของพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มกำลังฉุดลากเต็มพระกำลังความสามารถของพระองค์นั่นแหละตามแต่สัตว์ทั้งหลายรายใดรายใดที่จะพอเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดพระองค์ก็ทรงทราบอีกเช่นเดียวกันเนี่ยเราพิจารณาสิคำว่าสัตว์โลกมีใครบ้างถ้ามานับตัวของเราแล้วเราเป็นอะไรไม่เป็นสัตว์โลกเป็นสัตว์อะไรเปรตผีก็เคยเป็นมาแล้วว่าเป็นสัตว์เปรตสัตว์ผีก็เคยปันเป็นมาแล้วเวลานี้เราก็เป็นสัตว์โลกรายหนึ่งเช่นเดียวกันเราไม่คำนึงบ้างหรือว่าความทุกข์ทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่มีอยู่กับเราหรือมีอยู่กับเราปัญหาตั้งเข้าไปถามเจ้าของสินักปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นขุดค้นเข้าไปหาเหตุหาผลเพราะสิ่งเหล่านี้เราเจอมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นเราได้รับความทุกข์ความทรมานถึงขั้นหาทุกข์หมานแต่ทุกข์ไม่มีใครแข่งใครได้ก็คือเรื่องจมอยู่ในวัฏฏะเกิดตายด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมนี่แหละแล้วทำไมความเพียรของเราจะไปย่อหย่อนอ่อนข้อกลัวจะเป็นจะตายจะทุกข์จะลำบากเพียงเล็กๆน้อยๆด้วยการประกอบความเพียรเท่านี้นี้มันเกินไปให้กิเลสกล่อมมาเสียจนหลับสนิทในความเพียรให้ถึงกับเข็ดหลับในความเพียรให้ถึงกับเข็ดหลับในความทุกข์ไม่สมควรอย่างยิ่งกับนักปฏิบัติของเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตผู้มีเหตุมีผลด้วยความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเลยเราให้นำมาคิดในเรื่องเหล่านี้นี่พิจารณาขอให้ทุกท่านพิจารณาเอามาชั่งน้ำหนักกันในเรื่องความทุกข์ของการประกอบความภาคเพียรและนี่เราพูดถึงเรื่องการเป็นมาแล้วที่จะเป็นไปข้างหน้าข้างหน้ากับข้างหลังมันไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเหมือนกันเรายังจะทนต่อไปอยู่หรือเรายังจะสามารถอาถรรพ์อยู่หรือว่าจะต้องแบกทุกข์ไปเช่นเดียวกับที่เป็นมาทุกในปัจจุบันเพียงเท่านี้เรากลัวแต่ทุกถึงขั้นมหันตทุกข์ซึ่งเคยเป็นมาเหมือนอดีต
นั่นจะเป็นอย่างนั้น

เราไม่คิดเราไม่กลัวหรือเอามาคิดนี่แหละนักปฏิบัติต้องใช้ปัญญาอย่างนั้นการปลุกจิตปลุกใจนี่คืออัตคือธรรมคือมรรคที่จะทำให้เราเข็ดเราหลาบให้ขี้เกียจขี้ค้านท้อถอยแล้วเป็นแต่เรื่องของกิเลสมันกล่อมสัตว์ทั้งนั้นถ้าไม่รู้ให้รู้เสียตั้งแต่บัดนี้เอาให้ดีเอาให้จริงการปฏิบัติตัวเองนี่เราพูดถึงเรื่องความจมของสัตว์พระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจงสั่งสอนอย่างเต็มพระทัยเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาได้45พระพรรษานอกนั้นพระเมตตายังไม่ลดละยังต้องประทานพระโอวาทคือสวดคาถาธรรมไว้อีกไปถึง 5,000 ปีสอนประทานไว้เพื่อใครก็ประทานไว้เพื่อสัตว์โลกสัตว์โลกรายไหนถ้าไม่หมายถึงตัวของเราผู้ได้ยินได้ฟังผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมอย่างนี้จะหมายถึงใครเอาเรามีกำลังบังชามีความรู้ความฉลาดขนาดไหนทุ่มลงไปเพื่อฆ่ากิเลสไม่เสียหายไม่ขาดทุนศูนย์ดอกให้ขยับลงไปในการประกอบความภาคเพียรให้ทำความเฉียดหลาบแก่ตัวเองที่เป็นมาแล้วก็ดีที่จะเป็นไปข้างหน้าก็ดีคือจิตดวงนี้มันไม่ตายนั่นเองทุกข์จะทุกข์ทรมานขนาดไหนมหันตทุกข์ขนาดไหนเวลานั้นก็ต้องยอมรับแต่ให้เราคิดว่าอย่างเราเอาไฟมาจี้ตัวของเราเนี่ยไม่ถึงขั้นตายแหละเพียงถึงเพียงเจ็บแสบร้อนเวลาไฟจี้เท่านั้นเราจะทนได้ไหมเราพอทนไหมเพียงชั่วโมงหนึ่งชีวิตของเรานี้มีเป็นหลายปี50 60 70ปี80ปียืนนานขนาดไหนไม่ถึงตายแต่เราจะทนความทุกข์เพียง5นาทีที่ถูกไฟจี้นี้เราทนได้ไหมพิจารณาสินี่แหละการไปตกนรกหมกไหม้ถึงใจจะไม่คิดหายใจไม่ตายก็ตามแต่การทนทุกข์ทรมานซึ่งเทียบกันกับไฟถูกไฟจี้นั้นเป็นอย่างไรพิจารณาสิใครจะไปยอมเสียตัวถึงขนาดนั้นต้องปัดออกทันทีอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่จะเผาเราความทุกข์มันไม่ตายมันทุกข์นั่นสิมันลำบากกว่าคนตายคนตายแล้วมันไม่รู้ร้อนรู้หนาวทำอะไรมันก็ไม่มีอะไรแต่คนที่มันทุกข์ไม่ตายนั่นสิทรมานขนาดไหนนั่นแหละใจที่มันไม่ตายน่ะมันถูกทรมานอยู่ถึงขนาดนั้นพี่นาสิมันทุกข์ขนาดไหนเราควรที่จะนำมาพินิจพิจารณาให้ละเอียดแล้วเป็นการเสริมกำลังความภาคเพียรสติปัญญาศรัทธาเราให้มันหนักขึ้นหนักขึ้นไม่ได้หลุดจะได้พ้นไปเมื่อหลุดพ้นไปจากสิ่งจองจำทั้งหลายนี่แล้วจะหาอะไรเทียบไม่ได้แล้วนั่นล่ะที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นโทษของกิเลสเพราะเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่เหนือกว่าที่สุดแล้วไม่มีอะไรเสมอแล้วธรรมท่านจึงเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกเหนือโลกคืออะไรเหนือกิเลสเครื่องผูกพันเครื่องมัดสัตว์ทั้งหลายเครื่องทรมานสัตว์ทั้งหลายพระองค์ก็นับอยู่ในจำนวนที่ได้เคยถูกเคยทรมานจากธรรมชาตินี้มาแล้วจึงได้เห็นโทษอย่างถึงพระทัยแล้วประกาศกังวานแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายด้วยอัดด้วยธรรมพอที่จะไปได้ก็ให้ไปให้ทันกับพระองค์ฉุดไปลากไปในเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นที่ยังควรที่จะเป็นไปตามได้อยู่ก็คาดบันไดเอาไว้ได้เกี่ยวกับศาสนธรรมคำสอนให้อุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติตามนั้นว่าอย่างนั้นความหมายแล้วจะไม่ไปไหนทางสายนี้ตรงเข้าสู่ความสงบเย็นใจตรงเข้าสู่ความสิ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงทั้งนั้นล่ะนะพิจารณาอยู่นี่การปฏิบัติจะเป็นผู้สามารถรู้เรื่องของกิเลสโดยลำดับลำดาไม่ถ้าว่าเราจะพูดเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นโคตรเป็นแท้แล้วไม่ว่าปู่ย่าตายายของกิเลสโคตรแท้ของกิเลสประเภทใดจะประมวลเข้ามาดูหน้ามันได้หมดในภาคปฏิบัติและสังหารกันในด้านในจิตตภาวนานี้ทั้งนั้นแล้วเรียกว่าล้างป่าช้ากันที่นั้นไม่เกิดอีกถ้าลงกิเลสได้สิ้นไปจากหัวใจแล้วไม่เกิดอีกนั่นเรียกว่าล้างป่าช้าเราจะประมวลมาเห็นนี้อย่างอื่นไม่มีทางที่จะเห็นได้เลยเราเองก็มองไม่เห็นนอกจากศาสนาธรรมนี้เท่านั้น
เป็นเครื่องสังหารกิเลสเป็นเครื่องชะล้างกิเลสเป็นเครื่องล้างป่าช้าคือความเกิดตายให้สิ้นไปจากจิตใจดวงนี้แล้วไม่ต้องหมุนนิพพานังปรมังสุขขังก็คือจิตดวงนี้ที่พ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายซึ่งเคยเป็นมาแล้วเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นนิพพานดินน้ำลมไฟไม่ใช่นิพพานทุกสิ่งทุกอย่างในแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่นิพพานไม่ใช่ผู้ที่เสวยบรมสุขคือใจนี้เท่านั้นเป็นผู้เสวยความสุขเป็นนิพพานนี่ท่านให้ชื่อว่านิพพานนิพพานไม่นิพพานก็ตามเถอะนั่นเป็นชื่อขอให้ทำใจของเราให้บริสุทธิ์โดยประจักษ์ไม่ต้องเสกสรรไม่ต้องไปถามใครโปรดเต็มหัวใจนี้ก็พอแล้วจะว่านิพพานไม่นิพพานไม่สำคัญแต่นี้ขยายคำออกไปตามท่านแสดงไว้ในภูมิของศาสดาท่านสอนไว้อย่างกว้างขวางละเอียดละออมากให้เหมาะสมกับภูมิของสัตว์โลกที่จะเดินตามซึ่งมีนิสัยต่างๆกันกว้างแคบอย่าละเอียดลึกตื้นฉลาดแหลมคมอย่าให้จนตรอกจนมุมว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนไว้ให้เป็นเหมือนกับว่านกบินบนอากาศไปที่ไหนไม่มีคำว่าอากาศสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีทางบินไม่มีทางเดินอย่างนี้ไม่ให้มีบินไปไหนบินได้ทั้งนั้นถ้าไม่กลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยปีกหักไปนี่ก็เหมือนกันความรู้ความสามารถของใครก็ตามขึ้นชื่อว่าพุทธบริษัทที่รู้ตามพุทธเจ้าแล้วไม่มีติดมีข้องว่าพุทธเจ้าไม่ทรงสอนว่าพุทธเจ้าไม่มีภูมิเรามีภูมิมากกว่าอย่างนี้ไม่เคยมีนี่แหละธรรมพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่านิพพานนิพพานนั่นก็เหมือนกันนี่เป็นชื่ออันหนึ่งเพื่อให้ทราบโลกมีสมมติธรรมมีมุติก็ต้องตั้งชื่อให้มีสมมติขึ้นไว้เมื่อเข้าถึงแล้วก็หายสงสัยเองนี่หลักการปฏิบัติความพ้นทุกข์เราอย่าหวังพึ่งสิ่งใดมากยิ่งกว่าธรรมวินัยซึ่งเป็นแถวทางเดินเพื่อความหลุดพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นให้เป็นที่มั่นใจเป็นที่หนักแน่นฝากเป็นฝากตายกับหลักธรรมหลักวินัยอย่าดื้อดึงฝ่าฝืนในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามให้ทรงให้ดำเนินตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดำเนินให้บำเพ็ญด้วยความขยันหมั่นเพียรให้จริงให้จังต่อทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรให้พินิจพิจารณาเรื่องสมาธิไม่มีเอาให้มีทำไมจะมีไม่ได้ธรรมนี้ทำเพื่อสอนจิตให้เป็นสมาธิแท้ๆธรรมนี้สอนจิตเพื่อให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดทันกับปัญญาของกิเลสแท้ๆธรรมนี้เป็นธรรมชาติที่เป็นเครื่องสังหารกิเลสให้สิ้นซากไปจากจิตใจโดยแท้ไม่ใช่ธรรมที่กิเลสจะมาเหยียบย่ำทำลายหรือเหยียบหัวขยี้หัวอยู่เปล่าธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เคยมีนอกจากผู้ทรงธรรมนั่นเท่านั้นจะไม่เป็นท่าและให้กิเลสย่ำยีตีแหละเอาเสียหมดเครื่องมือเตรียมที่ที่จะเอาไปสังหารกิเลสกลับให้กิเลสมาสังหารตัวเสียเพราะความโง่เขลาบ่ปัญญาตัวหรือความไม่เอาไหนตัวเท่านั้นมันก็มีเท่านั้นเรื่องธรรมแล้วไม่สงสัยเป็นอาวุธที่ทันสมัยท่านเรียกว่าธรรมอาวุธทันสมัยมาตั้งแต่กาลไหนแล้วพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกนี้มีกี่ล้านล้านล้านล้านพระองค์มีแต่ตรัสรู้ด้วยธรรมเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องตรัสรู้ธรรมนั้นขอให้เป็นที่มั่นใจให้จังประพฤติปฏิบัติตัวด้วยความเข้มงวดกวดขันด้วยความเข้มข้นและยิ่งเลวนั้นเป็นสิ่งที่จะขาดจะหลุดลอยไปได้ไม่เหลือเพราะอำนาจแห่งธรรมอาวุธคือเครื่องมือสังหารนี้ถ้าเป็นน้ำก็ไม่พ้นจากน้ำนี้จะทำให้สะอาดได้เนี่ยดังที่กล่าวไว้แล้วเบื้องต้นนั่นนี่ก็เคยพูดเสมอมันหากเป็นไปในธาตุในขันธ์ในจิตใจนี่แหละเพราะสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับโลกกับสงสารอยู่ตลอดเวลาทำไมจะอดคิดไม่ได้เฉพาะอย่างยิ่งพระเนรที่อยู่ในความรับผิดชอบของเหล่านี้อะไรอะไรก็ต้องเข้าจุดนี้ก่อนเข้าจุดนี้ก่อนเรื่องความคิดความอ่านอะไรก็ดีมักจะคิดเรื่องความรับผิดชอบของตัวเองนี้ก่อนก็คือพระเนรที่มาศึกษาอบรมเป็นยังไงเรื่องความภาคความเพียรเป็นยังไงเรื่องจิตใจสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงจิตใจมันจดจ่ออยู่ทั้งอยู่ตรงนี้เรื่องการปฏิบัตินี้ยิ่งร่อยหรอเข้าไปร่อยหรอเข้าไปเราก็ยิ่งจะเป็นรายหนึ่งแห่งความร่อยหรอแล้วก็ยิ่งใช้ไม่ได้เลย
เราคนหนึ่งเป็นผู้จะทรงไว้มีความเข้มแข็งมีความขยันหมั่นเพียรตลอดถึงเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลวิมุตติหลุดพ้นนั่นมันถึงจะถูกใครขาดแล้วก็ตามบกพร่องก็ตามเราอย่าให้บกพร่องนี่เป็นความถูกต้องนี่อันนั้นล่อยหลอคนนั้นล่อยหลอเราก็เป็นคนล่อยหลอบวกกันเข้าไปมันเกินไปสลดสังเวชนะผมผู้สั่งสอนหมู่เพื่อนมานานสั่งสอนจนหมดไส้หมดภูมิธาตุขันก็โอนลงอ่อนลงจะเทศจะสอนแต่ละครั้งละคราวต้องได้คิดได้อ่านแต่ตรองเรื่องธาตุเรื่องขันนี้เองไม่ใช่อันใดนะก่อนอื่นก่อนใดหรือล่ำเวลาที่เกี่ยวข้องกับอะไรๆบ้างประมวลเข้ามาแล้วก็มาสู่ธาตุขันว่าธาตุขันในเวลานี้จะพอเป็นพอไปนั้นพอแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนได้มากน้อยเพียงไรต้องคิดเมื่อเห็นว่าพอจะเป็นไปได้แล้วก็ต้องประชุมอบรมแนะนำสั่งสอนขอให้หมู่เพื่อนได้เห็นอกเห็นใจแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวให้ได้ทรงมากทรงผลธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสดสดร้อนร้อนแน่ตายก็คอขาดก็ขาดแต่ความเชื่อว่าสดสดร้อนร้อนแห่งธรรมของพระเจ้านี้ไม่มีถอนไม่มีบกบางแม้นิดหนึ่งเลยเชื่อขนาดนั้นเราเชื่อธรรมของพระเจ้าจึงขอให้ทุกท่านตั้งอกปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรยุติเพียงแค่นี้

ที่หลบซ่อนอยู่ในป่าหาความสงบอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วต่างท่านก็เสาะแสวงหาที่วิเวกสงัดอันเป็นที่เหมาะสมแก่การประกอบความเพียรโดยความสะดวกคือความเคลื่อนไหวทั้งภายนอกภายในของสาวกท่านผู้มุ่งหน้าต่อการศึกษาจะเป็นไปเพื่ออัดเพื่อทำทั้งนั้นแม้จะคิดภายในใจก็คิดเพื่อจะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองจะพูดออกมาทางวาจาเกี่ยวกับการสนทนาปราศัยซึ่งกันและกันก็มีสันเลขาธรรมเป็นเส้นบรรทัดดัดกายวาจาให้เป็นไปตามแถวแห่งสันเลขาธรรมนั้นๆคำว่าสันเลขาธรรมแปลว่าธรรมเครื่องซักฟอกจิตใจกายวาจาให้สะอาดผ่องใสเป็นลำดับรวมแล้วมีอยู่10ข้อด้วยกันคือศีลกถาสนทนากันเรื่องการจะปฏิบัติในศีลของตนเพื่อความบริสุทธิ์แต่เบื้องต้นเป็นยกอภิชฌาธรรมขึ้นเป็นผู้มีความมากน้อยเช่นเดียวกับนกที่มีกับเฉพาะปีกกับหางเท่านั้นจะบินไปทางไหนเป็นความสะดวกไม่พลุงพลังจะมีมากก็ยินดีเพียงน้อยพอดีกับเพศแห่งสำนักซึ่งเป็นเพศไม่พลุงพลังสมกับเป็นเพศที่ขอทานเขากินประจำวันสันโดษคือความยินดีที่ถัดมาจากอภิชฌตายินดีเท่าที่เครื่องอาสมณะบริโภคไม่ก่อความกังวลใส่ตนเองอสังสคณิกาไม่คุกคีกับใครๆทั้งกลางวันกลางคืนเป็นผู้เดียวเป็นผู้เดียว

และสนใจในสมาธิเพื่อความสงบเยือกเย็นภายในจิตใจระมัดระวังจิตใจไม่ให้คลุกเคล้าหรือละคนปนเปกับอารมณ์ที่จะเป็นข้าศึกต่อใจมีเรียกว่าความสงบภายในเรียกว่าอสังขคณิกาไม่ละคนภายในนอกจากไม่ละคนปนเปกับคนทั้งฝ่ายทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตภายนอกแล้วยังพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจไม่ให้ละคนปนเปกับอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อตนเองวิเวกตานอกจากมีความสงัดภายนอกที่หาได้เป็นที่เหมาะสมแล้วยังมุ่งต่อความสงัดภายในทำใจให้ปราศจากอารมณ์เครื่องก่อกวนมีจัดเป็นความสงบภายในใจก็กลายเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นชั้นๆเมื่อมีข้อข้องใจเกิดขึ้นในด้านปฏิบัติก็เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้ากราบทูลเรื่องธรรมซึ่งเป็นข้อข้องใจภายในเมื่อได้รับการชี้แจงจากพระพุทธเจ้าโดยถูกต้องแล้วและหายสงสัยภายในใจของตนแล้วต่อจากนั้นก็เข้าหาที่สงบวิเวกตามเคยถ้าความเพียรติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับไม่กำหนดว่าเป็นกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเป็นผู้มีจิตกับสติสัมพันธ์กันกับความเพียรอยู่ตลอดอิริยาบถทั้งสี่ไม่ขาดวรรคขาดตอนเมื่อมีข้อข้องใจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ต้องมาทูลถามพระพุทธเจ้าทุกๆครั้งและได้รับความเข้าอกเข้าใจเป็นลำดับทางศีลก็เป็นไปเพราะความบริสุทธิ์สมาธิก็นับวันจะก้าวขึ้นสู่ความสงบเยือกเย็นเป็นชั้นๆปัญญาเมื่อได้ท้ายความพินิจพิจารณาตามโอกาสอันควรและสถานที่อันเหมาะสมเช่นนั้นแล้วยอมจะมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้ในเรื่องของตัวเองที่แสดงอยู่ทุกๆขณะภายในจิตใจและสิ่งแวดล้อมที่มาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับใจให้ปรากฏเป็นความรู้ชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นมาเรื่องของปัญญาจะวิพากษ์วิจารณ์ตามสภาพที่มาสัมผัสและสิ่งที่รับสัมผัสคือใจตลอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสนั้นเป็นไปในทางดีหรือชั่วเป็นไปในทางจะถอดถอนกิเลสหรือจะเป็นทางจะสั่งสมกิเลสขึ้นพอกพูนภายในใจบรรดาสาวกทั้งหลายย่อมตามสอดส่องมองดูเรื่องของตัวที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอใจเมื่อได้รับการระมัดระวังรักษาอยู่ย่อมเป็นเช่นเดียวกับเด็กที่มีพี่เลี้ยงตามรักษาเด็กย่อมเป็นไปเพื่อความปลอดภัยทั้งในบ้านและนอกบ้านจะไปสู่สถานที่ใดๆมีพี่เลี้ยงตามระมัดระวังรักษาเด็กเด็กก็นับวันจะมีความเจริญเติบโตขึ้นแต่จากอุปสรรคอันตรายใดๆที่จะมาทำลายเด็กนั้นลักษณะของจิตคือรับการหล่อเลี้ยงรักษาด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรแล้วยอมจะเป็นไปเพื่อความสงบสุขและเยือกเย็นต่อตนเองเสมอและมีอุบายวิธีที่จะพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในใจของตนออกได้เป็นชั้นๆเมื่อความเพียรอยู่ตามที่กล่าวมานี้เรื่องการละสิ่งที่เป็นข้าศึกก็ย่อมเป็นไปอยู่เช่น

ละทีละเล็กละน้อยละวันละเล็กละน้อยถอดถอนไปวันละเล็กละน้อยทุกเวลาทุกวันทุกคืนทุกปีทุกเดือนกิเลสจะสั่งสมตัวมาจากที่ไหนเพราะไม่มีโอกาสที่จะสั่งสมตัวขึ้นมาเหตุที่สิ่งที่เป็นข้าศึกไม่มีโอกาสจะสั่งสมตัวขึ้นมาให้เป็นเครื่องรังควานหัวใจก็เนื่องจากว่าสติปัญญาศรัทธาความเพียรได้เป็นผู้เลี้ยงตามรักษาใจดวงนั้นอยู่เสมอใจดวงนั้นย่อมจะเป็นไปเพื่อความเจริญเพราะอาศัยเครื่องบำรุงรักษามีวันจะก้าวหน้าขึ้นสู่ภูมิแห่งธรรมขั้นสูงเป็นลำดับจนถึงขั้นตรัสรู้ที่เราทั้งหลายได้ยินกันทั่วๆไปว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สาวกองค์นั้นๆตรัสรู้อยู่ในที่เช่นนั้นในเวลานั้นๆมีอธิบายเรื่องของพระพุทธเจ้าและสาวกซึ่งเป็นองค์สังฆะอันประเสริฐของพวกเราให้นำมาพินิจพิจารณาว่าเหตุใดพระพุทธเจ้ากับสาวกจึงถึงความแตกต่างจากพวกเราแตกต่างกันเพราะเหตุใดแตกต่างกันเพราะความปฏิบัติความสนใจเรื่องธรรมเป็นธรรมที่สม่ำเสมอไม่เคยลำเอียงต่อผู้ใดตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อการดำเนินให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่เป็นธรรมชาติไม่ลำเอียงแล้วผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมไม่ลำเอียงต่อผู้ใดเช่นเดียวกันมีส่วนจะต้องได้รับผลเกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติอันถูกต้องของตนโดยทั่วหน้ากันเพราะฉะนั้นธรรมมัชฌิมาปฏิปทาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอนั้นจึงตรงกับคำว่าสวัคขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วตลอดเวลาด้วยนี่ครั้งพุทธกาลท่านดำเนินเช่นนี้ผลที่ปรากฏรู้สึกว่าเป็นที่เจริญจิตเจริญใจทั้งท่านผู้ได้รับผลและพวกเราทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังตามประวัติของท่านตลอดมาต่อมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ท่านผู้มีความสนใจใคร่ต่อหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าน้อมเอาเครื่องดำเนินและวิธีดำเนินการดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมจะปรากฏเช่นเดียวกันเช่นสมัยปัจจุบันนี้ก็ปรากฏชื่อลือนามอยู่ว่าท่านพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาทั้งสองพระองค์นี้รู้สึกว่าเป็นผู้เด็ดเดี่ยวในทางความภาคความเพียรหาที่เวกสงัดเพื่อกำจัดกิเลสอาสวะภายในใจของท่านตลอดมาผลที่ปรากฏออกไปสู่ภายนอกโลกก็ได้ยินกิตติศัพท์กิตติคุณของท่านพุ่งขจรไปทุกแห่งทุกหนว่าท่านอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระสำคัญปรากฏชื่อลือนามมานี่เป็นคุณสมบัติที่ออกจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านพุ่งขจรออกมาให้ประชาชนทั้งหลายได้ยินทั่วถึงกันในสมัยปัจจุบันส่วนในองค์ของท่านแท้ตามที่ได้ไปศึกษาจากกับท่านในโอกาสอันควรก็สมกับชื่อเสียงที่ปรากฏชื่อลือนามออกในที่ทั่วไปในความรู้สึกของอาตมาภาพเองก็ไม่มีอันใดจะสงสัยท่านท่า
านอยากจะค้างอยู่ในภพใดภูมิใดที่จะเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเช่นเดียวกับสัตว์และมนุษย์ทั่วๆไปเพราะหลักธรรมที่ท่านได้เคยปฏิบัติมาอย่างไรและผลที่ท่านได้ปฏิบัติจากหลักธรรมนั้นๆท่านก็ไม่เคยปิดบังเปิดเผยให้บรรดาลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดได้ฟังอย่างถึงจิตเพื่อจะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจของสาธุชนทั้งหลายให้มีความเอิบอิ่มในผลที่ท่านได้รับแล้วอย่างไรแล้วมาเป็นเครื่องเชิดชูจิตใจของตนเพื่อจะได้บำเพ็ญความภาคความเพียรด้วยความขยันหมั่นเพียรผลจะพึงได้รับเพื่อจะเป็นเช่นท่านบ้างพระคุณท่านทั้งสองพระองค์นี้รู้สึกว่าเป็นผู้ชอบในความสงัดนี้เลยไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับใครๆแม้ที่สุดกับพระท่านไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นะแต่เพราะเหตุแห่งกิตติสัตว์กิตติคุณที่ฟุ้งกระจรออกจากความดีเด่นของท่านในสมัยปัจจุบันเป็นเหตุให้ประชาชนพุทธบริษัททั้งหลายมีความใคร่สนใจต่อการศึกษาอบรมจากท่านอย่างใกล้ชิดก็เป็นเหตุจะไปเกี่ยวข้องติดต่อกับท่านไปขอศึกษาปรารภและอยู่อาศัยกับท่านท่านผู้มีธรรมคุณธรรมขนาดนั้นแล้วก็ยอมจะปราศจากหรือปฏิเสธความเมตตาไม่ได้จำเป็นก็ต้องสงเคราะห์บรรดาผู้มีน้ำใจเลื่อมใสต่อท่านตามกำลังแห่งสติปัญญาความสามารถของผู้ไปศึกษาเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านพระอาจารย์มั่นกับพระอาจารย์เสาจึงปรากฏว่ามีลูกศิษย์ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิตมากมายในสมัยปัจจุบันเมื่อถึงขั้นมรณการของท่านก็รู้สึกว่าไม่ทิ้งลวดลายของนักปราชญ์วาดภาพอันเด่นชัดแก่หูแก่ตาของบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายที่เข้าใกล้ชิดในขณะนั้นอย่างเปิดเผยคือขณะจะมรณภาพก็มรณภาพด้วยความสงบเยือกเย็นเช่นท่านพระอาจารย์เสาถึงมรณการจวนตัวเข้ามาท่านอยากจะมรณภาพที่นครจำปาสักซึ่งเวลานั้นเป็นของฝรั่งเศสอยู่แต่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายมีจำนวนไม่น้อยต่างท่านก็ต่างร้องขอท่านอาราธนาท่านให้มามรณที่ฝั่งเราเรียกว่าเมืองไทยแล้วนี้เมื่อลูกศิษย์มีจำนวนมากองค์ของท่านมีเพียงองค์เดียวก็สู้คนหมู่มากไม่ได้จำเป็นก็ต้องยอมจำนนความทอดทุระในชีวิตจิตใจและตั้งใจจะปรุงสังขารลงในนครจำปาสักก็ได้ถอดถอนล้มเลิกไปจำเป็นต้องปฏิบัติตามความเห็นของคนหมู่มากและเจตนาที่หวังดีของบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็ยอมลงเรือข้ามมาฝั่งไทยเราพอมาถึงวัดสิริอมาตย์เขาก็หามท่านขึ้นไปสู่วัดนั้นคือหามจากเรือฝั่งแม่น้ำโขงขึ้นไปวัดสิริอมาตย์พอก้าวเข้าไปถึงวัดตรงท่านลงในลานวัดนั้นเท่านั้นก็กราบเรียนท่านว่าบัดนี้ถึงสถานที่วัดศรีอมาตย์ในเมืองไทยของเราแล้วท่านอาจารย์ว่าทั้งที่ท่านก็นอนหลับตาพยายามพยุงท่าพยุงขันของท่านตลอดมาท่านก็ลืมตาขึ้นแล้วถามว่า
ถึงสถานที่แล้วหรือบรรดาพระทั้งหลายก็กราบเรียนท่านว่าถึงแล้วท่านก็ตอบท่านก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นถ้ายุงผมลุกขึ้นพระทั้งหลายก็พยุงท่านลุกขึ้นจากที่นอนแล้วท่านก็กราบกราบถึงครั้งที่สามแล้วก็ไปในขณะนั้นเลยไม่รออยู่เป็นเวลานานอะไรในขณะที่ไปก็ไปด้วยความสงบเงียบไปด้วยความองอาจกล้าหาญในลักษณะม้าอาชาไหนไม่มีความท่านพึงหวั่นไหวต่อความล้มความตายซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายกลัวกันยิ่งนะแต่นักปราชญ์ท่านถือเป็นคติธรรมดาที่มาแล้วต้องไปเกิดแล้วต้องตายเรื่องสติปัญญาซึ่งเรียนมาจากหลักธรรมะคำสอนของพระโพธิจักรก็เรียนมาเพื่อรู้ตามหลักความจริงก็เมื่อเรื่องการไปการมาการเกิดการตายเป็นหลักความจริงแล้วนักปราชญ์ท่านจะหวั่นไหวที่ตรงไหนฉะนั้นปราชญ์ในขั้นนั้นแล้วจึงไม่มีความหวั่นไหวต่อการไปการมาการเกิดการตายการสลายพระพรากจากสัตว์แต่สังขารทั้งของท่านและของคนอื่นดังนั้นท่านจึงไปด้วยสุขะโตเป็นคติตัวอย่างอันดีแก่บรรดาสานุสิทธิ์ทั้งหลายตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้นี่เป็นประวัติของท่านพระอาจารย์เสาที่ท่านวาดภาพอันดีเยี่ยมให้แก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้ยึดเป็นคติตลอดมาส่วนท่านพระอาจารย์มั่นในอันดับต่อมาเวลาท่านเริ่มป่วยจำได้แต่เพียงว่าเดือน4ขึ้น14ค่ำพ.ศ.92เป็นวันท่านเริ่มป่วยที่แรกท่านได้เล่าให้ฟังเมื่ออาตมาพาไปเที่ยวมาจากอำเภอวาริชภูมิมาถึงเข้าในวันค่ำหนึ่งท่านบอกว่าผมก็เลยเริ่มป่วยมาตั้งแต่วันขึ้น14ค่ำแล้วพอท่านเริ่มป่วยในคราวนี้ไม่เหมือนกับคราวใดๆซึ่งแต่ก่อนมีบรรดาลูกศิษย์ไปถวายยาให้ท่านฉันท่านก็ฉันให้มั่งมาคราวนี้ท่านปฏิเสธยาเสียทั้งหมดตั้งแต่เริ่มแรกป่วยโดยให้เหตุผลว่าการป่วยนี้ไม่มีหวังอันใดจากยุกยาที่จะนำมารักษาเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ตายยืนต้นอยู่แล้วใครจะรดน้ำพรวนดินเต็มสติกำลังความสามารถของตนขนาดไหนก็ตามต้นไม้ที่ตายยืนต้นอยู่นั้นจะไม่มีวันกลับมาผลิดอกออกใบต่อไปได้อีกเลยเพียงแต่ว่ายังยืนต้นอยู่เท่านั้นไม่ทราบว่าจะล้มวันไหนเดือนใดลักษณะของธาตุขันธ์ที่แก่ชราภาพแล้วย่อมเป็นลักษณะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยุกยาจึงไม่เป็นผลอันใดกับโรคประเภทนี้นี่เขาเรียกว่าโรคคนแก่ท่านว่าแม้ท่านจะปฏิเสธหรือห้ามเรื่องยุกยาไม่ให้เกี่ยวข้องกับท่านแต่ก็ทนเจตนาของบรรดาลูกศิษย์ซึ่งมีจำนวนมากไม่ไหวเหมือนกันคนนั้นก็เอามาให้คนนี้ก็จะฉีดคนนั้นก็จะให้ฉันต่อไม่ต่อท่านก็ทนไม่ไหวก็ปล่อยตามเรื่องจะถูกหรือผิดท่านไม่เคยตอบให้ใครหรือให้ใครฟังทั้งนั้นว่ายานี้ถูกไหมท่านอาจารย์ท่านก็ไม่ตอบไม่ถูกท่านก็ไม่ตอบฉีดก็แล้วแต่จะฉีดยัดเข้าไปใส่มือท่านก็ฉันไปอย่างนั้นเมื่อถามแล้วไม่ตอบนี่เป็นของสำคัญเมื่อป่วยจวนตัวเข้าจริงๆแล้วบอกว่าจะเอาผมไว้วัดป่าหนองผือนี้เห็นจะไม่ได้ผมน่ะตายเพียงคนเดียวแต่ว่าหมูหมาเป็ดไก่สัตว์จำนวนไม่น้อยที่จะตายเพราะเหตุแห่งผม

นี้เพราะฉะนั้นขอให้ผมได้ออกจากสถานที่นี้เพื่อให้อภัยแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายจะเป็นการดีมากท่านว่าเอาผมไปโน้นจังหวัดสกลนครเพราะสถานที่นั้นเขามีตลาดอยู่แล้วแม้ผมจะตายหรือไม่ตายเรื่องสัตว์ก็เป็นตามธรรมดาของประเพณีทางตลาดเขาทำกันอยู่ตลอดมาคงจะเป็นการให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายได้เป็นจำนวนไม่น้อยท่านก็มาอย่างนี้เมื่อท่านพูดอย่างนั้นบรรดาลูกศิษย์ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตก็ต้องยอมตามความเห็นของท่านแล้วหามท่านออกมาใส่ตะแคร่แล้วหามออกมาท่านมาพักอยู่ที่อำเภอพนานานิคมเรียกว่าวัดบ้านผู่ท่านก็เคยเตือนเสมอว่าทำไมเอาผมมาพักไว้ที่นี่ล่ะผมบอกว่าจะไปสกลที่นี่ไม่ใช่สกลท่านเมื่อท่านจวนตัวเข้าจริงๆแล้วใน3คืนสุดท้ายท่านไม่พักนอนเลยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนสุดท้ายไม่เพียงแต่ไม่นอนยังต้องบังคับว่าให้เอาผมไปในคืนวันนี้ให้ได้อย่าเอาไว้เป็นอันขาดนอกจากนั้นก็เป็นแต่คืนนอกนั้นก็เป็นแต่เพียงว่าให้พาผมไปสกลนครแต่คืนสุดท้ายนี้บอกว่าให้เอาผมไปสกลนครในคืนวันนี้จะเอาไว้ไม่ได้แม้ที่สุดท่านนั่งภาวนาท่านก็ให้หันหน้าไปทางสกลนครเพื่อเป็นปัญหาอันสำคัญแก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายให้ได้คิดถึงเรื่องคำพูดและอาการที่ท่านนั่งอย่างนั้นว่ามีความหมายแค่ไหนจำเป็นถึงตอนเช้าจะมีเรื่องอะไรตอนนี้ก็ไม่ปรากฏชัดถ้าเอิญให้บรรดาลูกศิษย์ชาจังหวัดสกลนครเอารถยนต์มารับท่าน3คันก่อนจะขึ้นรถยนต์หมอเขาก็ฉีดยานอนหลับให้ท่านท่านก็นอนหลับไปถึงสกลนครตอน 1:00 ท่านก็เริ่มตื่นจากหลับนั้นพอตื่นแล้วก็จากนั้นไปก็เริ่มจะทำหน้าที่มรณภาพของท่านจนถึง 2:23 ก็เป็นวาระสุดท้ายก่อนจะถึงวาระสุดท้ายนั้นท่านนอนตะแคงข้างขวาแต่พระก็เห็นว่าท่านจะเหนื่อยเพราะท่านนอนอยู่เป็นเวลาสักเกือบ2ชั่วโมงแล้วนอนในท่าตะแคงข้างขวาโดยเอาหมอนหนุนข้างหลังไว้พระเลยไปดึงหมอนออกจากข้างหลังท่านก็เลยกลายเป็นนอนหงายแล้วท่านก็พยายามขยับตัวจะนอนตะแคงข้างขวาอีกที่พระครูบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านก็พยายามเอาหมอนหนุนหลังท่านเข้าไปแล้วท่านก็ค่อยขยับขยับเมื่อท่านขยับเข้าไปรู้สึกว่าอาการของท่านเพลียมากก็เลยหยุดไว้ทีนี้อาการนอนของท่านแต่ว่านอนหงายก็ไม่ใช่แต่ว่านอนตะแคงข้างขวาก็ไม่เชิงเป็นอาการที่เพียงเอียงๆอยู่เท่านั้นแล้วมรณการก็จวนเข้ามาจวนเข้ามาบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็ไม่กล้าแตะต้องร่างกายท่านเลยปล่อยไว้ตามสภาพแห่งความสงบของท่านที่เคยมีอยู่แล้วแต่ดั้งเดิมตลอดจนกระทั่งถึงมรณการเป็นความสงบอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดถึงขั้นสุดท้ายบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายอยู่นั่นเป็นจำนวนไม่น้อยที่นั่งล้อมท่านอยู่เป็น2ชั้นชั้นในก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านชั้นนอกออกมาก็เป็นพระที่มีพรรษาลดหลั่นกันลงมาจากนั้นไปก็มีพระมีเนรมากมายขณะที่ท่านจะสิ้นจริงๆไม่มีใครจะสามารถทราบได้ว่าท่านสิ้นในขณะใดนาทีใด
พราะความละเอียดของลมของท่านละเอียดเป็นลำดับลำดับจนไม่ปรากฏเลยว่าได้หมดลมไปนาทีใดนั่งรอสังเกตอยู่นั้นเป็นเวลานานไม่เห็นมีอาการกระดิกพลิกแพงในอวัยวะส่วนใดท่านตระกูลธรรมเจดีท่านจึงพูดขึ้นว่านี่ไม่ใช่ท่านหมดแล้วเลยก็เลยไปดูนาฬิกาพอดีตี2นาฬิกากับ23นาทีก็เลยถือเอาเวลานั้นเป็นเวลามรณภาพของท่านแต่ความจริงแล้วไม่ทราบว่าท่านจะมรณภาพก่อนนั้นไปสักกี่นาทีเพราะไม่เคยแสดงอากัปกิริยาอย่างใดให้คนที่นั่งนั่นเป็นจำนวนมากได้เห็นแม้แต่ขณะเดียวนี่ก็เป็นอาการที่น่าเลื่อมใสน่าเคารพยิ่งนักในชีวิตนี่ก็รู้สึกว่ามีครั้งเดียวเท่านั้นที่จะได้เห็นอาการความเรียบร้อยเรียบร้อยจนกระทั่งถึงว่าไม่ทราบขณะที่ท่านมรณภาพเลยและก่อนท่านจะมรณภาพมาเป็นเวลาตั้ง3ปีก็เคยพูดล่วงหน้าไว้เสมอในที่ประชุมสงฆ์ซึ่งเป็นวันอุโบสถบ้างเป็นวันประชุมธรรมดาบ้างโดยให้อุบายตักเตือนสั่งสอนลูกศิษย์ทั้งหลายไม่ให้นิ่งนอนใจว่าใครจะตั้งอกตั้งใจก็ให้รีบตั้งใจเสียขณะที่ผมยังมีชีวิตอยู่นี้หากว่ามีข้อข้องใจอันใดขึ้นมาจะได้ช่วยแก้ไขกันให้ทันท่วงทีผมจะไม่นานไม่เลย80นะขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเพื่อว่าเรื่องร่างกายนี้ไม่เคยเชื่อฟังอำนาจวาสนาของผู้ใดทั้งนั้นเมื่อถึงการแล้วต้องตายด้วยกันทุกหลายนี่ท่านสอนนะสำหรับผมแล้วจะไม่เลย80นี่ท่านเคยพูดหลายครั้งในที่ชุมนุมภิกษุบริษัทซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของท่านที่กล่าวมาทั้งนี้เพื่อให้เป็นคติตัวอย่างของเราผู้เกิดนะสุดท้ายภายหลังอันผู้ดีหรือความดีเท่านั้นเราก็เริ่มจะเป็นคนดีเข้าไปเป็นลำดับยิ่งได้นำข้อวัดปฏิบัติที่ท่านชี้แจงแสดงอย่างไรไว้มาประพฤติปฏิบัติในตัวของเราผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมไม่ผิดคาดผิดหมายจากหลักแห่งข้อปฏิบัติจริงของตนมีเรื่องข้างพุทธการจนกระทั่งมาสมัยปัจจุบันนี้ก็เห็นความอัศจรรย์แปลกประหลาดอยู่เช่นนี้แม้ที่สุดเวลาท่านมรณภาพแล้วทั้งท่านพระอาจารย์เต๋าท่านพระอาจารย์มั่นก็ยังแสดงความอัศจรรย์ไว้ในอัฐิของท่านอีกด้วยคืออัฐิของท่านพระอาจารย์เต๋าก็ดีอัฐิของท่านพระอาจารย์มั่นก็ดีที่ถูกเผาจนเป็นจุนวิจุนไปหมดเหลือชิ้นเล็กๆน้อยๆเมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้รับแจกจากองค์ของท่านไปก็กลายเป็นธาตุขึ้นมาเช่นเดียวกันกับธาตุของพระอรหันต์ในครั้งพุทธกาลโน้นโดยปรากฏเป็นเม็ดเป็นเม็ดเช่นเดียวกับเม็ดข้าวโพดแล้วมีความเกลี้ยงเกลาเบาลักษณะขนาดใหญ่หรือเล็กเท่ากับเม็ดข้าวโพดเป็นจำนวนมากถ้าจะเล็กกว่าเล็กกว่านั้นเล็กน้อยถ้าจะใหญ่กว่าใหญ่กว่านั้นอีกเล็กน้อยส่วนจำนวนมากเท่ากับเม็ดข้าวโพดและค่อยขยายตัวเข้าไปขึ้นไปเป็นลำดับที่แรกก็เม็ดเล็กๆท่านต่อมาก็จะงอกหรือยังไงก็พิจารณายากดีขยายโตขึ้นเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งเม็ดเล็กๆจนกระทั่งถึงเท่าเม็ดข้าวโพดก็มีค่อยขยายตัวออกเป็นอย่างนั้นในประวัติท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่า
อัฐิที่จะสามารถกลายเป็นธาตุได้นี้นอกจากอัฐิของพระอรหันต์เท่านั้นไม่มีอัฐิของใครจะสามารถกลายเป็นธาตุได้ก็เมื่อเราเห็นอัฐิของท่านกลายเป็นธาตุเช่นนั้นก็ยิ่งเป็นสักขีพยานในวาระสุดท้ายจากการได้รับโอวาทคำสั่งสอนของท่านมาอย่างถึงจิตถึงใจแล้วยังเป็นเหตุให้ถึงจิตถึงใจในเรื่องอัฐิของท่านเป็นสักขีพยานอีกด้วยปัญหาเรื่องอัฐิของท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นธาตุจึงพุ่งขจรไปทุกแห่งทุกคนบางคนก็มีความสงสัยถึงกับมาถามอัตนาภาพก่อนว่าอัฐิของพระอรหันต์ก็ดีอัฐิของปุถุชนคนธรรมดาก็ดีก็เป็นอัฐิของธาตุคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกันเฉพาะอย่างยิ่งอัฐิก็เป็นธาตุดินเช่นเดียวกันเหตุใดอัฐิของปุถุชนจึงไม่อาจจะกลายเป็นธาตุได้ส่วนอัฐิของพระอรหันต์เหตุใดจึงกลายเป็นธาตุได้มีความแตกต่างกันอย่างนั้นบ้างก็เลยเรียนให้ท่านผู้ถามปัญหานั้นทราบเพียงย่อๆว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับใจเป็นของสำคัญใจแม้จะเป็นใจอันเดียวเช่นเดียวกันก็ตามแต่ใจหรือจิตนี้ผิดกันที่ของพระอรหันต์นั้นเป็นอริยจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตของเราเป็นปุถุชนจิตไม่ใช่เป็นจิตที่บริสุทธิ์เมื่อจิตผู้เป็นเจ้าครองอยู่ในร่างใดจิตเป็นจิตประเภทใดร่างนั้นอาจจะกลายไปตามสภาพของจิตผู้เป็นเจ้าเรือนเช่นจิตพระอรหันต์ท่านเป็นจิตที่บริสุทธิ์ธาตุขันธ์ของท่านเมื่อจิตเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วอาจสามารถจะมีอำนาจซักฟอกธาตุขันธ์ให้เป็นธาตุที่บริสุทธิ์ตามส่วนของตนไปได้ฉะนั้นอัตติของพระอรหันต์จึงกลายเป็นธาตุได้แต่อัตติของบริชนจิตก็เป็นจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสธาตุจะกลายเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ขึ้นมาได้อย่างไรก็ต้องเป็นธาตุธรรมดาสามัญเราของคนมีกิเลสดีๆวันนี้ได้อธิบายถึง1ประวัติของพระพุทธเจ้าสาวกและสาวกตลอดถึงครูบาอาจารย์ว่าท่านพยายามดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและสาวกได้พาดำเนินมาจึงปรากฏองค์เป็นที่เรื่องดีระบือไปทุกแห่งทุกคนกิตติศักดิ์กิตติคุณพุ่งขจรให้คนทั้งหลายได้ยินได้เห็นที่ไหนก็ปรากฏเป็นความทราบซึ้งถึงจิตถึงใจเกิดความเชื่อมั่นและเลื่อมใสในพระศาสนามีแก่จิตแก่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าท่านผู้ดีเกิดมาหรือปรากฏในโลกเพียงจำนวนน้อยแต่ก็สามารถจะทำประโยชน์ให้แก่โลกมากมายและกว้างขวางเช่นพระพุทธเจ้าของเราเบื้องต้นก็เป็นพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวมีคนดีศักดิ์สิทธิ์พิเศษเพียงพระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่ก็สามารถเสกสรรคนธรรมดาให้กลายเป็นคนศักดิ์สิทธิ์พิเศษขึ้นมากลายเป็นสาวกอรหันต์จำนวนไม่น้อยนอกจากนั้นยังสอนประชาชนพลเมืองให้กลายเป็นพลเมืองดีถึงกลายเจ้าหน้าคมได้อีกให้รู้จักบาปบุญคุณโทษสามารถจะยังผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าตามสติกำลังความสามารถของตนให้ถึงสุขคติอย่างน้อยมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติจากนั้นก็เป็นสวรรค์สมบัติถึงที่สุดจุดหมายปลายทางก็คือนิพพานสมบัติล้วนแล้วตั้งแต่ได้รับความเสกสรรจากพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นพระโอวาทที่พระองค์ท่านได้ทรงสั่งสอนไว้อย่างไรแล้วจึงควรจะทราบมาเป็นมัชฌิมาอยู่ตลอดเวลาทั้งข้างโน้นและข้างนี้มีความเสมอภาคแก่ท่านผู้ปฏิบัติทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลได้รับมากน้อยตามกำลังแห่งเหตุที่ตนบำเพ็ญมากน้อยเท่าไหร่ความสุขความเจริญจะเป็นไปในท่านผู้นั้นโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นขอให้ท่านพุทธท่านผู้มีความสนใจ
ต่อพระโอวาท

ทรงน้อมสมบัติอันเป็นของพระองค์ท่านคือพระโอวาทนั้นเข้ามาใกล้ชิดสนิทกับกายวาจาใจของเราแล้วเราก็จะค่อยเป็นผู้มีสง่าราศีขึ้นทั้งด้านความประพฤติและด้านจิตใจตลอดถึงผลคือความสุขความเจริญจะเป็นไปในเราทั้งหลายทั้งภพนี้และภพหน้าโดยในธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติลง

ถึงคราวสละที่จะต่อสู้กันจริงๆกับกิเลสประเภทนี้ประเภทที่ดื้อด้านที่สุดเราจะต้องใช้เครื่องมือมัชฌิมาคือเหมาะสมกับกิเลสประเภทนี้ด้วยการหนักมือเต็มที่ทนก็ทนเต็มที่ทนจนตายสติปัญญามีเท่าไรทุ่มกันลงอย่างเต็มที่เอาตายเป็นตัวประกันหรือเป็นเดิมพันกิเลสประเภทนี้จะทำอย่างอื่นไม่ได้ถึงคราวหนักต้องหนักเอาชีวิตเข้าว่ากันแล้วไม่คำนึงถึงความตายยิ่งกว่าความจริงที่ให้รู้ให้เห็นกิเลสจะหลุดลอยไปเพื่อรู้ความจริงทั้งหลายอันนี้ต้องมีความหนักมากขึ้นกว่าชีวิตนี่เป็นกิเลสประเภทหนึ่งเมื่อกิเลสประเภทนี้ค่อยลดหย่อนตัวลงไปเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งที่เหมาะกับกิเลสที่รองกันลงไปก็มีเป็นลำดับลำดับเรื่อยไปจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดเมื่อถึงขั้นละเอียดแล้วจะไปใช้กีฬาใช้สติปัญญาอย่างแผะผ่าผลโลดเต้นอย่างนั้นก็ไม่ถูกเหมือนดังม้าที่ควรจะการใช้กบแล้วจะไปถากด้วยขวานก็ไม่ได้เพราะไม่เหมาะกันจะทำให้ม้านั้นเสียการแก้กิเลสประเภทละเอียดก็ต้องสติปัญญาที่เหมาะสมกันคือสติปัญญาอันละเอียดแหลมคมไปอย่างละเอียดละออเหมือนน้ำซับน้ำสึกนั่นเป็นอย่างนั้นเรียกว่ามัชฌิมาทั้งหมดให้พากันเข้าใจทางภาคปฏิบัติความจริงของภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้อันใดก็ตามถ้าเราได้ทำเองได้รู้เองเห็นเองผลแล้วหาความสงสัยไม่ได้และเป็นที่แน่ใจตัวเองไปโดยลำดับเมื่อแน่ใจตัวเองแล้วทำไมจะไม่แน่ใจในการสอนคนอื่นให้เข้าใจตามนั้นได้ล่ะนางพระพุทธเจ้าแต่ก่อนพระองค์ก็ยังไม่เคยประกาศพระองค์ว่าเป็นบรมศาสดาเมื่อได้ทรงบำเพ็ญโดยด้วยพระองค์เองทั้งฝ่ายเหตุก็ทุ่มเทลงอย่างเต็มที่จนถึงฝ่ายผลอันสมบูรณ์รู้ประจักษ์ด้วยพระทัยทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลในธรรมทุกขั้นในกิเลสทุกประเภทและจึงได้ประกาศตนเป็นศาสดาและสั่งสอนโลกตั้งแต่บัดนั้นมาเพราะฉะนั้นธรรมจึงเรียกว่าเป็นสวัสดิธรรมจัดไว้ชอบแล้วด้วยความรู้ชอบเห็นจริงเป็นนิยานิยธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ไปได้โดยลำดับเช่นเดียวกับพระองค์ท่านได้ทรงนำกิเลสทั้งหลายออกจากพระทัยเดิมจนถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธได้นะทำไมพระองค์จึงมีความกล้าหาญชาญชัยในการประทานอุวาทแก่สัตว์โลกเพราะทรงรู้ทรงเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทรงด้นเดาสอนโลกนี่ความรู้เห็นด้วยตนเองจึงเป็นความแน่ใจในการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกิเลสและอาจทำประเภทใดหรือไม่ว่าฝ่ายเหตุฝ่ายผลส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดถ้าได้ผ่านแล้วด้วยตนเองจะสามารถพูดได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่กระทบกระทั่งต่อผู้หนึ่งผู้ใดใครทั้งสิ้นนั่นแหละท่านว่าธรรมเป็นเวสารชะตระนะธรรมคือธรรมที่ยังบุคคลให้กล้าหาญประเภทหนึ่งซึ่งเป็นประเภทสำคัญเราทั้งหลายดำเนินทุกวันนี้เป็นอย่างไรมัชฌิมาของพวกเราคืออะไรไม่ใช่มัชฌิมาของเราพวกเรามันเป็นเทวทัตทำลายศาสนธรรมซึ่งเป็นการทำลายตัวเองไปโดยลำดับอยู่หรือเวลานี้ซึ่งไม่รู้มาเห็นในสิ่งที่ควรจะรู้จะเห็นตามหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้การประกอบความเพียรทำอย่างไรความเพียรเดินจงกรมมีสติสตังติดแนบอยู่กับงานของตนหรือไม่หรือส่งและเหเร่ร่อนไปทางไหนซึ่งไม่ใช่เรื่องของอัตของธรรมมีแต่ก้าวเดินเฉยๆด้วยเท้าเหมือนกับสุนัขเขาเดินตามถนนหนทางถ้าอย่างนั้นก็ไม่เลยจากสัตว์ไปกิริยาแห่งการก้าวเดินของเราแล้วไม่ดีหรือไม่ยิ่งกว่าคนทั้งหลายที่เขาเดินธรรมดาด้วยตามความมีแข้งมีขาของสัตว์ของคนทำความเพียรก็ต้องหมายถึงเรื่องจิตกับสติ
ควบคุมในหน้าที่ของตนที่กำลังทำอยู่นั้นเราพิจารณาธรรมบทใดเราพิจารณาธรรมแง่ใดหรือเรานำธรรมบทใดมาบริกรรมภาวนาเรามีความพลั้งเผลอไหมจิตของเราทะเลถลายไปไหนไหมถ้าทะเลถลายก็แสดงว่าจิตเลื่อนลอยกำลังใจหรือความสนใจต่องานของตนมีน้อยจึงไม่สามารถจะปกครองหรือคุมงานของตนได้ให้เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำบัตรไลก็อย่างว่ามันไม่เรียกว่าความเพียรความเพียรนั้นแท้จริงหมายถึงสติจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามขอให้มีสติอยู่กับตัวนี่เป็นพื้นสำคัญจากนั้นก็มีความจดจ่อต่อเนื่องกับงานที่ตนกำลังทำหรืออย่างน้อยก็มีสัมปชัญญะคำว่าสติเมื่อสืบเนื่องกันโดยลำดับไม่ยอมให้พลั้งเผลอด้วยการบังคับไว้นี้เรียกว่าสัมปชัญญะความไม่พลั้งเผลอโดยหลักธรรมชาติของตนเพราะการอบรมมาจนช่ำชองแล้วนั่นเรียกว่ามหาสติมีความแตกต่างกันอย่างนี้นี่เราพูดทางภาคปฏิบัติแต่เราจะไปหาดูทางปริยัตินั้นรู้สึกจะไม่มีคือแบบที่ว่านี้มีแต่สติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวฝ่ายความจริงสัมปชัญญะนั้นไปจากสติความระลึกได้ที่พยายามอยู่ตลอดไปสติก็เลยสืบเนื่องกันไปจนกลายเป็นสัมปชัญญะความรู้สึกตัวเมื่อมีกำลังมากจนสามารถเป็นไปโดยลำพังตัวเองซึ่งไม่ต้องบังคับบัญชาให้ตั้งสติจะตั้งแต่อย่างไรแต่สติก็ทราบอยู่ทุกระยะโดยอัตโนมัติของตนอันนี้เรียกว่ามหาสติปัญญาก็ต้องอาศัยการบังคับให้คิดให้ค้นให้พิจารณาด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันไปโดยมีสติเป็นผู้กำกับงานเหมือนกันสติเป็นธรรมจำเป็นมากที่จะต้องปราศจากไม่ได้ไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นปัญญาสติต้องตามแนบไปเรื่อยเป็นผู้คุมงานเมื่อพิจารณาเห็นประจักษ์ในสิ่งใดมันเป็นขั้นเริ่มแรกเพราะให้เกิดความแปลกประหลาดหรือเกิดความซึ้งในใจว่าเป็นอย่างธรรมท่านว่าจริงๆเช่นทุกขังโอ้ความทุกข์นี้เป็นของจริงตามหลักท่านกล่าวไว้ในอริยสัจสี่ว่าทุกขังอริยสัจจังทุกข์ก็เป็นของจริงนี่เป็นความจำได้ของเราที่เรียนมาหรือได้ยินได้ฟังจนชินปากชินหูชินใจแต่เมื่อปฏิบัติเข้าไปจนทราบความจริงของทุกข์ด้วยปัญญาจริงๆแล้วก็เข้าถึงหนองอ้อในขั้นเริ่มแรกว่าอ้อนะคำว่าทุกขังอริยสัจจังทุกข์เป็นความจริงเป็นอย่างนี้เหรอนะจริงเมื่อเข้าถึงทุกข์เป็นความจริงแล้วระหว่างทุกข์กับจิตก็ไม่กระทบกระเทือนกันจึงเรียกว่าความจริงถ้ายังมีการกระทบกระเทือนกันอยู่ความจริงยังไม่สมบูรณ์นี่ปัญญาขั้นเริ่มแรกเราต้องพาคิดไม่คิดไม่ได้โดยลำพังสมาธิเกิดขึ้นแล้วปัญญาจะตามมาเองนั้นอันนี้เป็นความคาดคิดของบุคคลของผู้ปฏิบัติทั้งหลายโดยอาศัยหลักธรรมที่ท่านแสดงไว้นั้นซึ่งไม่ทราบความหมายอย่างแท้จริงของหลักธรรมนั้นๆเลยจึงมีความหมายไปว่าสีลปริภาวิโตเป็นสมาธิมหาพโลโอติมหานิสังโสสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพราโอติมหานิสังสาปัญญาอันสมาธิอบรวมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสวะหิมุจจติจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนี่เป็นหลักธรรม
แต่ผู้พิจารณาตีความหมายผิดไปจากหลักธรรมเพราะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เข้าใจจึงไม่ตรงตามความจริงของพระพุทธเจ้าที่ประทานธรรมไว้นี้ด้วยภาคปฏิบัติซึ่งพระองค์ผ่านมาแล้วเรามีแต่เรียนแต่ชื่อแต่นามของธรรมเฉยๆไม่ได้สัมผัสกับความจริงจากการปฏิบัติจึงตีความหมายไปที่ผิดถูกๆได้สมาธิที่ศีลอบรมแล้วนั่นก็หมายถึงศีลของเราดีอยู่แล้วเมื่อคิดไปทางร่างศีลก็ไม่เกิดความร้อนเนื้อร้อนใจตั้งหน้าทำสมาธิให้มีความสงบถ้ามีศีลอยู่ด้วยดีหากว่าเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาทำสมาธิมันก็ยุ่งอยู่ตลอดเลยยิ่งกว่าลิงเป็นไหนๆเพราะฉะนั้นการที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิจึงต้องอาศัยวิธีการต่างๆดังที่เคยทราบกันแล้วกรรมฐาน40ห้องเพื่ออะไรเพื่อจริตนิสัยของผู้ปฏิบัติทั้งหลายซึ่งมีนิสัยต่างๆกันจะได้หยิบยกเอาตามความถนัดของตนในบทใดอาการใดก็ตามแห่งกรรมฐานทั้ง40บทนั้นเจ้าบทใดก็ได้มีความหมายว่าอย่างนั้นแล้วนำมาบริกรรมภาวนาทำในจิตด้วยความมีสติเอาจริงเอาจังในขณะที่ทำอย่าให้สติเผลอไปที่อื่นที่ใดในตั้งหน้าตั้งตาทำไม่ถือกิจอื่นงานใดสำคัญยิ่งกว่างานนี้ในขณะที่บริกรรมภาวนานั้นก็ให้ทำความรู้สึกในตัวเองว่าเหมือนโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเลยมีตั้งแต่ความรู้กับทำบริกรรมที่สัมผัสกันอยู่เพียงยับนี้เท่านั้นเราอยากคิดว่าโลกนั้นมีโลกนี้มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้นี่เป็นความคิดที่ถูกผลักดันออกมาจากที่เด็กให้วาดภาพเนื้อตรงแต่งขึ้นมารบกวนงานของตนให้เสียไปแล้วจะไม่เกิดความสงบแต่อย่างไรเมื่อจิตแยบออกไปตรงออกไปข้างนอกก็ต้องมีความหมายขึ้นมาทันทีความหมายนั่นแลเป็นเครื่องกวนจัดให้ใจได้คิดใจได้วุ่นกับความหมายนั้นใจมีความรู้สึกกับความหมายนั้นสืบต่อกันไปเรื่อยๆเรื่องนั้นและเรื่องนี้ต่อกันไปงานของตัวที่ให้มีความรู้สึกอยู่กับงานด้วยสติเลยไม่ปรากฏอย่างนี้จิตก็เป็นสมาธิหรืออย่างสู่ความสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่ทำเพื่อผลเป็นที่พึงใจเราจึงทำความเข้าใจกับตนเองไว้เสมอว่าโลกนี้จะมีอยู่กี่โลกก็ตามกว้างแคบขนาดไหนสิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกนี้มีอะไรบ้างก็ตามในขณะที่ทำจิตตภาวนานั้นทำความรู้สึกอยู่กับคำบริกรรมของตนสมมุติว่าผู้บริกรรมทำบทใดก็ให้มีแต่ทำบทนั้นกับความรู้สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ด้วยความมีสติรักษาอยู่เท่านั้นเหมือนกับโลกไม่มีเลยมีเพียงนั้นเท่านั้นถ้าผู้ใดทำความเข้าใจตนอย่างนี้แล้วจิตที่จะคิดตรงออกไปเรื่องภายนอกก็รู้กันได้ไม่ยอมให้คิดความผลักดันของจิตที่จะคิดตรงออกมาย่อมทราบด้วยสติถ้าเรามีสติอยู่กับตัวต้องทราบนี่เคยปฏิบัติมาแล้วใครจะโกหกไม่ได้มันเป็นความผลักดันออกมาเหมือนอย่างตามันผุดน้ำมันผุดยะถ้าเราเผลอมันก็ติดต่อกันไปเลยถ้าไม่เผลอมันก็เป็นลักษณะเหมือนหนุนขึ้นมาจากตุ่มพอเราทราบแล้วมันก็หยุดแล้วก็หนุนขึ้นมาเหมือนจับตุ่มแยบแล้วดับทันที

ถ้าหากมันจะปรุงมีความผลักดันออกมาเพื่อจะปรุงและมีกำลังมากก็ให้เร่งคำบริกรรมของตนให้หนักมือเข้าและตั้งความสนใจให้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ชนะความจับปรุงอันนั้นความปรุงในคำบริกรรมนี้เป็นธรรมแต่ความคิดปรุงของจิตที่สอดแทรกขึ้นมาในขณะที่เราทำบริกรรมภาวนานั้นเป็นเรื่องของกิเลสให้พึงทราบเอาไว้อย่าให้ความปรุงเรื่องของกิเลสนั้นขึ้นมาแทรกหรือมาทำลายธรรมความปรุงของธรรมที่กำลังบริกรรมอยู่นั้นทำเหมือนกับว่าโลกนี้ไม่มีอันใดแม้ที่สุดร่างกายของตัวเองก็ไม่สนใจสนใจเฉพาะคำบริกรรมคือสมมติว่าพุทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นจิตต้องรวมต้องสงบได้ไม่เป็นอื่นอย่าคาดข้อสำคัญอย่างหนึ่งคืออย่าคาดผลที่จะปรากฏขึ้นจากการภาวนาของตนจะเป็นอย่างไรก็ตามผู้นี้เป็นผู้สร้างเหตุอยู่แล้วผลจะเป็นที่นี่เองโดยเราไม่ต้องตกแต่งเพราะความตกแต่งก็คือการทำบริกรรมนั่นเป็นการตกแต่งผลอยู่แล้วคืออย่างนี้ผู้กำหนดอันใดก็ตามให้พึงทำในลักษณะเดียวกันนี้ไม่ว่าขั้นเริ่มแรกของความสงบด้วยทำบริกรรมหรือขั้นที่มีความสงบไปโดยลำดับแล้วให้พึงทำความเข้าใจอย่างนี้เหมือนกับโลกไม่มีนี่เป็นข้อสำคัญถ้าเป็นดังที่กล่าวมานี้จิตจะมีความสงบและสงบแนบแน่นเข้าไปโดยลำดับไม่สงสัยถึงกำหนดลมหายใจก็ให้รู้อยู่กับลมเท่านั้นไม่ได้คิดว่าลมออกไปที่ไหนเข้าไปถึงไหนให้ทราบแต่ความสัมผัสของลมโลกอันนี้ไม่มีอันใดเลยมีตั้งแต่ความสัมผัสระหว่างลมกับความรู้ที่รับทราบกันแยบแยบหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นอันนี้ก็สงบง่ายๆให้ระวังความรู้สัญญาสำคัญมากจะคอยมาสอดแทรกหมายนั่นหมายนี่ทำลายงานของเราอันนี้สำคัญอยู่มากทีเดียวนี่เคยปฏิบัติมาพุทโธก็เคยปฏิบัติอนาปานสติก็เคยปฏิบัติเคยทำเพราะทำตามจังหวะเบื้องต้นคำบริกรรมพุทโธนี่เป็นนิสัยติดชั้นฐานจริงๆขั้นต่อมาเมื่อมีช่องมีทางมีหลักมีเกณฑ์แล้วในโอกาสเหมาะสมที่ควรจะกำหนดอนาปานสติให้เพื่อให้รู้เรื่องของอนาปานสติเราก็ทำของเราทำไปจนกระทั่งถึงหมดลมจริงๆเราก็ทำหมดจริงๆไม่มีเหลือในความรู้สึกหมดหมดจนกระทั่งตายไปเลยแล้วนอกจากหมดแล้วยังทราบอีกในจุดที่จะทำให้เป็นมารหรือเป็นอุปสรรคแก่ผู้บำเพ็ญอนาปานสติคือพอลมหมดไปแล้วนั้นเนื่องจากจิตไม่เคยเป็นเนื่องจากจิตไม่เคยบำเพ็ญจึงไม่รู้เรื่องรู้ราว่าเหตุผลกลไกจะเป็นประการใดบ้างเลยเกิดความตกใจในขณะที่ลมหมดไปในความรู้สึกนั้นว่าเอ๊ะนี่จะไม่ตายหรือนี่ลมหมดไปแล้วเพียงเท่านี้ก็เป็นการเขย่าให้กระเพื่อมตัวขึ้นกลับคืนมาลมก็ปรากฏมาเสียเพื่อตัดปัญหาข้อนี้ให้ผ่านไปได้ตามความสะดวกความเป็นจริงของจิตของลมแล้วลมจะหายไปไหนก็หายไปเถอะนั่นเมื่อผู้รู้ยังครองร่างอยู่แล้วจะไม่ตายเราภาวนาเวลานี้เราไม่ได้ภาวนาเพื่อเป็นเพชฌฆาตอนาปานสติไม่ใช่เพชฌฆาตคำบริกรรมประเภทต่างๆไม่ใช่เพชฌฆาตแม้ลมจะดับไปก็ดับไปเถอะเวลาเราหลับไปเห็นคำนึงลมจนกระทั่งตื่นขึ้นมาเราถึงได้ทราบว่าลมมันหายหรือไม่หายตอนนั้นเราไม่เห็นคำนึงนี่เราก็จะไม่คำนึงลมเราจะคำนึงตั้งแต่เรื่องธรรมเนี่ยเดียวเท่านั้นคือจิตโดยเฉพาะลมจะหายไปไหนก็หายอย่างเท่านี้ก็ผ่านไปได้โล่งไปหมดเลยมีอธิบายให้ฟังสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจยังมีอยู่มากวิธีการปฏิบัติไม่ว่าจะภาวนาในแง่ใดเช่นอนาปานสติเป็นสำคัญเวลาลมหมดไปสร้างอุปสรรคขึ้นแก่ตนด้วยความกลัวตายนั่นแหละความกลัวตายมันเหลือเกินมันเป็นนิสัยสันดานของสัตว์โลกไม่ว่าท่านว่าเราเป็นเหมือนกันไม่ต้องประเด็นกันที่ไหนแม้แต่สัตว์เขาก็รู้กลัวตาย
มีเมื่อลมหมดไปในความรู้สึกนั้นก็กลัวตายจึงสร้างอุปสรรคให้ตนเองเสียไปได้แค่นั้นก็หยุดไปได้แค่นั้นก็หยุดไม่เลยถ้าปัญหานี้ยังแก้ไม่ตกเพราะฉะนั้นจึงแก้ปัญหาตามที่ว่านี้ถึงลมจะหมดก็หมดไปเถอะเมื่อผู้รู้ยังครองร่างอยู่นี้แล้วไม่ตายเท่านั้นก็ผ่านไปได้ตามความสะดวกสบายตามหลักธรรมชาติของการภาวนานี่เราพูดถึงเรื่องสมาธิที่จะให้เกิดปัญญาต้องใช้ความใคร่ครวญความคิดนึกพิจารณามีการบังคับบัญชากันในปัญญาขั้นเริ่มแรกเช่นเดียวกับสมาธิขั้นเริ่มแรกต้องมีการบังคับบัญชากันอย่างหนักจนกว่าจิตจะมีความสงบร่มเย็นกลายเป็นสมาธิและสร้างฐานของตนขึ้นมาด้วยความมั่นคงได้จากนั้นก็เริ่มปัญญาการพิจารณาปัญญาก็ต้องพิจารณาด้วยความบังคับเหมือนกันเราอยากเข้าใจว่าเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาจะตามมาเองนั่นเป็นความเข้าใจผิดส่วนมากคิดกันอย่างนั้นเพราะคิดเอาไม่ใช่เป็นด้วยหลักธรรมชาติของการปฏิบัติรู้เห็นด้วยการปฏิบัติถ้าในภาคปฏิบัติแล้วไม่เป็นอย่างนั้นสมาธิจะมีอยู่มากน้อยถ้าไม่ใช้ปัญญาเลยก็เป็นแต่สมาธิอย่างนั้นเองฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาให้เป็นปัญญาโดยอาศัยสมาธิซึ่งมีความอิ่มตัวอยู่แล้วด้วยความสงบไม่หิวโหยกับอารมณ์ไม่สายแสไปนั่นไปนี่เวลาเราบังคับให้ทำงานอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันไม่ละเหี้ยได้หรอกเพราะความหิวโหยบังคับเนื่องจากสมาธิคือความสงบใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนี่แหละที่ท่านว่าสมาธิอบรมปัญญาคืออบรมเนี่ยคือหมายเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ได้ทำงานด้วยความสะดวกพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นถ้าไม่มีสมาธิไม่มีความสงบเลยนั่นพิจารณาอะไรมันมากเป็นสัญญาไปเสียท่านเป็นสัญญาอารมณ์เพราะความหิวโหยของจิตพาให้คิดให้ได้รอดออกจากหลักของปัญญาไปกลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปเสียเลยไม่ได้เรื่องนั่นเพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญาจะแยกไม่ออกใครจะเดินลัดเดินตัดไปไหนว่าเก่งขนาดไหนก็ไม่มีใครเหนือศาสดาอันนี้เป็นพระศาสดาเป็นผู้ทรงบัญญัติไว้แล้วด้วยทรงเห็นรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างท่านจึงไม่ควรไปเอามาสนใจเรื่องที่ว่าตัดลัดเอาเลยเดินนิพพานาล้วนๆซึ่งได้ยินอยู่มากมายล่ะนี่มีเกิดนี่กรรมฐานเด้งมันเก่งกว่าครูคำว่าสมาธิก็ได้แก่ความสงบใจความสงบใจนั้นก็คือความมีพื้นฐานของจิตเมื่อสงบไปมากๆก็เป็นพื้นฐานมีความแน่นหนามั่นคงเป็นความสงบในพื้นฐานของตัวอยู่ภายในใจนี่เรียกว่าเป็นสมาธิแล้วจะทำหน้าที่การงานอะไรในการพิจารณาส่วนผ่านเรื่องขันเรื่องอาชีพนะอสุภะอสุพังเป็นไปได้ทั้งนั้นอสุภะก็ได้ทั้งภายนอกได้ทั้งภายในดังที่ท่านสอนนิยมปัจฉารูปใดที่มันเป็นที่ถูกเนื้อต้องมันมีความปฏิภาคมีความยินดีเป็นอารมณ์มาสัมผัสใจอยู่เสมอมากวนใจเสมอนั่นแหละให้เอารูปนั้นนำมาพิจารณาที่คลายออกจนเห็นชัดเจนแล้วอารมณ์ที่มากวนใจเกี่ยวกับรูปนั้นนั้นก็หายไปแล้วออกจากนั้นเข้ามาพิจารณาตัวเองให้เป็นลักษณะอย่างนั้นขึ้นมาเทียบเทียมในหน้าทุกสัตว์ทุกส่วนหลายครั้งหลายหนก็เข้าใจเมื่อเข้าใจซึ้งเต็มที่แล้วปลอดทั้งเรื่องนอกภาคนอกภาคในรูปนอกรูปในอสุภะนอกอสุภะในปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงนี่ไม่ไปไปทางอสุภะก็ไม่ไปเวลาพอตัวแล้วสุภะก็ไม่ไปอสุภะก็ไม่ไปผ่านออกช่องกลางนั้นเลยนี่อย่างมัชฌิมาตามเรื่องของจิตมัชฌิมาหนึ่งคือเครื่องดำเนินมัชฌิมาที่ผ่านไปได้เพราะการดำเนินถูกทางเรียกว่ามัชฌิมาของจิตจนกระทั่งถึงมัชฌิมาในหลักธรรมชาติคือความบริสุทธิ์แล้วไม่เอียงรักเอียงชังไม่เอียงไปทางดีทางชั่วเสมอตัวอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบังคับเป็นหลักธรรมชาติแห่งความจริงของตนโดยสมบูรณ์นี่ของมัชฌิมาในหลักธรรมชาติแล้วการในเบื้องต้นเนี่ยการเรื่องมัชฌิมาอันนาท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจมัชฌิมานั้นตามขั้นของกิเลสกิเลสยาเอามัชฌิมาอย่างหนักเครื่องมือหนักใส่กันกิเลสค่อยเบาบางไปเครื่องมือก็ค่อยเบาบางไปการกิเลสค่อยเบาบางไปเครื่องมือก็ค่อยเบาบางไป

ก็ท่านพิจารณาร่างกายเกี่ยวกับเรื่องอสุภะอสุภังปัญญาผ่าโผนจนบางทียังกระเทือนตัวเองเหมือนกับตัวไหวไปเหมือนกันเราเคยทำมาแล้วจนกระทั่งมันเข้าใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยวางลงตามสภาพทั้งสุภะทั้งอสุภะไม่ยึดทั้งสองฝ่ายเดินผ่านในท่ามกลางนั้นอย่างความแค้นอย่างความด้วยความปลอดภัยและเข้าใจได้อย่างชัดเจนทั้งสองภาคนะนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาเองบางครั้งให้พิจารณาอย่ารอให้สมาธิมาผิดขึ้นให้เป็นปัญญาอย่างเดียวจะหมดหวังเรื่องสมาธิจะมาผิดปัญญาให้เกิดขึ้นเป็นปัญญาต้องปัญญาเป็นผู้ผิดความเฉลียวจะหนักขึ้นใส่ตัวเองเป็นลำดับจนกระทั่งถึงจิตได้เห็นเหตุเห็นผลของตนถ้าจับไปโดยลำดับแล้วนั้นปัญญาจะออกเดินดำเนินเองทีเดียวจนกลายเป็นปัญญาอัตโนมัติเรื่องปัญญาจะเป็นอัตโนมัตินี่ก็เกี่ยวกับเรื่องมันปล่อยอะไรอะไรกันหมดไปแล้วเหลือแต่เรื่องขันรูปเนี่ยพิจารณาชัดเจนแล้วกับเรื่องตั้งแต่อสุภะอสุภังผ่านไปรูปนี้ก็หมดความหมายไปแล้วเข้าใจชัดเจนที่มันยังสัมผัสสัมพันธ์ยุ่งกันอยู่ก็คือเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆจะพ่อยังยิ่งความทุกข์ในขณะที่นั่งภาวนาหรือเจ็บไข้ได้ป่วยมีทุกข์มากๆมีจิตจะเผลอไปได้ท่านหลักใจไม่มีในตอนนี้หรือถ้าปัญญาไม่ทันกันกับทุกขเวทนาเสียท่าได้ถ้าปัญญาทันกันแล้วไม่เสียทุกขเวทนายิ่งเป็นหินรับได้ดีจนเข้าถึงความจริงเข้าใจเรื่องทุกขเวทนาเป็นของจริงอย่างเต็มที่เพราะพิจารณาเวทนานั่นเองพิจารณาเวทนาพิจารณากายแยกดูกายแยกดูเวทนาเพราะมันสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่แล้วดูใจ3ประเภทนี้จนกระทั่งเข้าใจแล้วทุกเวทนาก็จริงกายก็จริงจิตก็จริงต่างอันต่างจริงแล้วมีกี่ชิ้นกี่อันก็มากระทบกระเทือนกันนี่คือทุกขังอริยสัจจังเป็นอย่างนี้มรรคอริยสัจจังก็หมายถึงปัญญานั่นเองปัญญาชอบถึงจะรู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันเรื่องของทุกข์ของกิเลสทั้งหลายได้เป็นลำดับลำดับถ้าปัญญาไม่ชอบจะรู้เท่าทันไม่ได้ต้องอดต้องทนนักปฏิบัติต้องเป็นนักขั้นควรสังเกตพิจิตรพิจารณาทั้งภายนอกภายในอย่าอยู่เฉยๆทำงานอยากก็ตามให้มีปัญญารอบตัวอยู่เสมอกับงานนั้นๆมีสติอยู่เสมอเมื่อเข้ามาใช้ในวงในคือจิตตภาวนาล้วนๆจะเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายและง่ายกว่าที่เราปล่อยจิตให้เร่ร่อนๆจนกว่าจะจับเข้ามาใส่ขอบบางทีเลยไม่ได้หายเงียบไปไหนก็ไม่รู้แล้วเขาเอาขึ้นเถียงแล้วก็ไม่สับเหมือนสัตว์ภาณะที่ปล่อยให้เป็นไปตามใจเข้ามาหรือไม่กลับบ้านกลับเรือนมันเขาขอเขาหลับเลยเวลาจะเข้าหม้อเขานี่นี่ก็ให้กิเลสเอาไปต้มให้จนแหลกระวังมีการปฏิบัติใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความอดความทนพระพุทธเจ้าเป็นนักอดทนเพียรกับทรงทำมาแล้วถึงได้สอนเรื่องความเพียรการอดทนก็บำเพ็ญมาแล้วเห็นผลแล้วจึงทรงสอนการอดทนศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาอันเป็นพระห้าทรงเป็นกำลังในพระองค์แล้วด้วยธรรมเหล่านี้จนสามารถแก้กิเลสได้จึงนำมาสอนบรรดาสัตว์เราถือเป็นสำคัญดำเนินตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่าลืมคำว่าพุทธังชนังคาฉามิทั้งความฝากเป็นฝากตายในพระองค์ทั้งปฏิปทาเครื่องดำเนินมองดูเข็มทิศทางเดินที่ทรงสอนไม่แล้วอย่างใดเสมออย่าทุรนมีเป็นหลักสำคัญการปฏิบัติก็จะราบรื่นดีนะสิ่งที่วิตกวิจารณ์กับเพื่อนสูงมากก็คือเรื่องปัญญาเพราะเห็นความเคลื่อนค่ะทั้งหยาบๆละเอียดอะไรก็เห็นอยู่จังตำตายทุกเวลามันทำให้เกิดความอ่อนใจเหมือนกันน่าจะคิดก็ไม่คิดอันนี้สำคัญแล้วปัญญานั่นแหละที่จะเข้าไปแก้ที่เหล็กยังยาก็ยังไม่เข้าอกเข้าใจแล้วจะเอาอะไรไปแก้สิ่งที่ละเอียดแหลมคมยิ่งกว่านั้นหนึ่งหมื่นคือตัวกิเลสแหลมคมมาก

มีแต่ธรรมเท่านั้นที่แหลมคมเกินกว่ากิเลสจะทนทานได้ดังนั้นไม่ให้พากันตั้งอกตั้งใจผิดนิพพิจารณาอย่านอนใจในหน้าที่ของตนความเป็นอยู่ปูวายอะไรยากโดนเขานับรองหมดแล้วยิ่งมัตตามันตานท่วมทั้งวันทั้งคืนอะไรต่ออะไรก็เต็มไปหมดจนผู้มาปฏิบัติอยู่ที่นี่อาจจะไม่เข้าใจว่ากรรมฐานท่านดำเนินแต่ก่อนเป็นอย่างไรหรือว่านึกว่าจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นสมบูรณ์หมดไม่เป็นอย่างนั้นทำเจริญขึ้นในสถานที่ที่อดอยากขาดแคลนสถานที่ลำบากลำบนทนทุกข์ทรมานทำไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความอิ่มหนำสำราญเกิดขึ้นด้วยความผาสุกสบายอยู่เฉยๆให้พากันเข้าใจตรงนี้

ดังที่เห็นกันอยู่นี้จะมีน้อยเต็มทีแต่ความสงบสุขจะมีมากเพราะศาสนธรรมเป็นธรรมที่สอนโลกเพื่อความสงบสุขโดยความต้องพระพุทธเจ้าก่อนจะสั่งสอนโลกทรงทำพระองค์มีความสงบ

มากมายเพียงไรพระองค์ได้นำทั้งเหตุทั้งผลออกแสดงโดยพระองค์เป็นผู้รับประกันในคุณธรรมอันสำคัญทั้งไปผลนี้เริ่มประกาศสอนธรรมผู้ที่ได้รับความเชื่อความนับถือตามหลักความจริงที่พระองค์ทรงดำเนินมาแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามในทันทีทันใดเช่นอย่างพระเบญจบคีทั้งห้าคือปฏิบัติตามทางด้านจิตใจในขณะที่กำลังถนับธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมจักรปรวัตนสูตรให้เบญจบคีฟังและแสดงอนัตตลักขณสูตรให้ฟังจิตคล้อยตามหลักความจริงของธรรมจนได้บรรลุตามความมุ่งหมายแห่งธรรมเป็นขั้นของธรรมเป็นขั้นๆไปถึงได้ถึงขั้นอรหัตตภูมิซึ่งเป็นขั้นที่สงบอย่างเต็มภูมิจากนั้นต่างองค์ก็ต่างประกาศศาสนาด้วยความเมตตามีพระพุทธเจ้าเป็นองค์พระเมตตาอย่างเอกในโลกไม่มีใครเสมอเหมือนเป็น

กว้างขวางไปโดยลำดับวิยาการของประชาชนซึ่งกำลังหาหลักหาเกณฑ์หาที่ยึดที่เหนี่ยวอยู่แล้วเมื่อดูภาพของสิ่งเช่นนั้นต่างจิตใจก็น้อมยึดถือและปฏิบัติตามโดยทันทีเป็นลำดับไป

มันไม่มีที่จะตรงว่าเมื่อโรคสงบลงเพราะถูกยาคนไข้ก็ได้หลับได้นอนได้พักผ่อนตัวสะดวกสบายเช่นหมอหรือผู้มาเยี่ยมคนไข้ถามว่าเป็นยังไงเมื่อคืนนี้หนึ่งพักบ้างหรือเปล่าบอกว่าได้พักเมื่อคืนได้พักสบายบ้างเขาได้พักบ้างเป็นครั้งคราวบ้างบางรายไม่ได้พักเลยนั่นหมายถึงว่าโรคไม่สงบคนก็ไม่สงบคนไข้ไม่สงบเมื่อโรคสงบคนไข้ก็สงบสงบมากน้อยคนไข้ก็มีความสงบสบายถึงกับหายจากโรคไปเพราะอำนาจแห่งยานี่โรคของจิตแห่งสัตว์โลกก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันโรคอันนี้ท่านเรียกว่าโรคเรื้อรังเคยฝังมาถ้าเป็นรากแก้วก็ทะลุดินหนาแสนหนานี้ไปหมดเพราะฝังลึกทีเดียวฝังมาเป็นเวลานานฝังรากฝังฐานภายในจิตใจสัตว์โลกให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่ทราบว่าพบน้อยพบใหญ่พบไหนต่อพบไหนเช่นเดียวกับตามรอยโคในคอกไม่อาจทราบได้เลยว่ารอยโคในคอกมันไปยังไงมาเพราะเหยียบย่ำแหลกไปหมดนี่เพราะความเป็นมาแห่งภพชาติซึ่งเนื่องมาจากที่ตัวก่อเหตุตัวผลักดันให้เป็นไปเป็นมาอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานแล้วมาทำจิตใจของสัตว์โลกให้วุ่นวายในเมื่อตั้งภพตั้งชาติขึ้นมาแล้วเพราะอำนาจกิเลสประเภทหนึ่งส่วนประเภทที่ฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นก็ก่อควรวุ่นวายอยู่เสมอจึงทำให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้เพราะกิเลสก่อควรกิเลสมีหลายประเภทถ้าเรียกว่าโรคก็โรคหลายชนิดมากภายในจิตใจของคนแต่ละคนไม่เหมือนคนไข้ที่ไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆบางคนมีโรคเดียวบางคนก็มี 2-3 โรคแต่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนี้มีโรคหลายชนิดมากทีเดียวโรคใหญ่ๆที่ตั้งหลักตั้งฐานเห็นอย่างชัดเจนก็คือโรคแห่งความโลภโรคแห่งความโกรธโรคแห่งความหลงโรคแห่งราคะตัณหา 3-4 ประเภทนี้เป็นแม่ทัพใหญ่และมีใจเป็นสถานที่อยู่ถ้าเป็นจะมีใจเป็นสถานที่ทำงานของโรคชนิดนั้นๆอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตใจมีตั้งแต่โรคชนิดที่จะทำความกำเริบแก่ใจอยู่เสมอโดยเจ้าของไม่นำพาไม่เหลียวแลเยียวยารักษาบ้างหรือไม่รู้วิธีรักษาเลยนั้นใจดวงใดก็ตามจะหาความสงบสุขไม่ได้เพราะโรคชนิดนี้เสียดแทงอยู่ตลอดเวลาและผู้ใดที่จะมีความที่มีความสามารถฉลาดรู้หาโอสถอันสำคัญมาแก้โรคชนิดนี้ให้เบาบางและหมดสิ้นไปจากใจได้ยังมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นพระองค์แรกขณะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่ก็ไม่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนพยายามดำเนินตะเกียบตะกายไปตามพระกำลังความสามารถจนได้ตรัสรู้ธรรมทั้งหลายแล้วจึงนำธรรมนี้ออกมาสั่งสอนโลกในกว้างขวางออกไปโดยลำดับลำดาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธระงับดับโรคชนิดต่างๆไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งเป็นใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากโรคชนิดนี้โดยประการทั้งปวงเมื่อตัวเหตุ
อันจะพาให้เกิดแก่เจ็บตายและสั่งสมกองทุกข์ขึ้นมามากๆมันสิ้นไปจากใจแล้วใจก็หมดทุกข์หมดความลำบากหมดการจับจองป่าช้าสถานที่นั้นเกิดสถานที่นี้วกเวียนไปมาจนหาต้นหาปลายในระดับนั้นลบล้างไปหมดเพราะลบล้างตัวสำคัญคือที่เด็กอันเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายได้ภายในจิตใจและโอสถอันนี้คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบเรียกว่าสยามภูมิทรงรู้เองเห็นเองทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลนอกนั้นไม่มีใครสามารถจึงเรียกว่าสาวกสาวกะแปลว่าผู้สดับจับฟังแต่ก่อนที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถึงทำขั้นต่างๆจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังมาทั้งนั้นไม่จากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงก็จากครูจากอาจารย์จากพระสาวกองค์ใดองค์หนึ่งเรื่อยมาเป็นลำดับดังที่

โอสถเครื่องแก้กิเลสเครื่องระงับหรือเครื่องปราบปรามกิเลสนี้จึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากและยากที่บุคคลจะสามารถค้นคว้ามาทำประโยชน์ได้เต็มภูมิเมื่อใจได้รับการเหลียวแลด้วยอัตธรรมประพฤติปฏิบัติมีธรรมเป็นหลักเกณฑ์คือมีเหตุมีผลเป็นเครื่องประพฤติเป็นเครื่องดำเนินดูโดยสม่ำเสมอชื่อว่าผู้มีศาสนาความมีศาสนานั่นก็คือแบบความมีสิ่งอารักขาภายในจิตใจมีเครื่องประกันตัวอยู่ภายในใจจิตใจย่อมมีความสงบแม้กิเลสยังมีอยู่ก็ยังมีขอบเขตไม่ผ่าผลโหนดเต้นแค่จนโดยเหตุโดยผลถึงขนาดที่ว่าดูไม่ได้ดังสมัยทุกวันนี้เห็นไหมเขาออกทางคือผิดแต่จะไม่เว้นแต่ละฉบับเพราะภาพชนิดนั้นเรื่องราวชนิดนั้นสัตว์โลกที่มีโรคชนิดเหล่านี้เป็นเชื้ออยู่แล้วมันติดได้ง่ายเหมือนกับไฟที่มีพันธะแล้วโยนฟืนเข้าไปมันก็ติดเดี๋ยวมีมากมายอย่างที่เราไม่เคยพบเคยเห็นก็มีขึ้นมาแล้วเลยกำลังเรียนวิชาสัตว์กันไปมากมายวิชามนุษย์ก็เรียนมาวิชาธรรมก็เรียนมาและสุดท้ายก็เวลานี้ก็มีมักจะเป็นวิชาสัตว์ซะมากถือเป็นแฟชั่นแฟชั่นถือเป็นศิลปงละปับพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงพูดออกตาดูก็รู้หูฟังก็ชัดเพราะหูนี่เป็นหูมนุษย์ตาเป็นตามนุษย์มันแสลงหูแสลงตามนุษย์มนุษย์ทำไมจะไม่ทราบแสลงใจมนุษย์มนุษย์ทำไมจะไม่ทราบถ้าไม่เป็นเรื่องหยาบโลนของผู้มีกิเลสอันหนาแน่นหรืออันหยาบซามนั้นคุ้ยเขี่ยขุดค้นขึ้นมาประจานตัวเองและทำโลกให้เสียหายไปตามๆกันเป็นจำนวนมากนับประมาณไม่ได้เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรที่จะเป็นข้อยกเว้นว่าเป็นศิลปะนั่งเป็นแฟชั่นแฟชั่นอะไรบ้างนี่เราเห็นทุกวันนี่เป็นสิ่งที่ทำโลกให้เสียหายมากมายเสียทางด้านจิตใจซะด้วยถ้าเป็นต้นไม้ก็โค่นรากแก้วของมันเลยไม่ต้องไปตัดกิ่งตัดก้านของมันโค่นเมื่อต้นไม้ต้นใดที่ถูกโค่นรากแก้วแล้วมันจะทนไปได้หรือมันต้องล้มคลืนลงไปโดยไม่ต้องสงสัยคนเราสำคัญอยู่ที่จิตใจอะไรจะเอ็นเอียงไปบ้างขาดตกบกพร่องไปบ้างเจริญบ้างเสื่อมบ้างภายนอกไม่สำคัญเท่าจิตใจที่สลบไปถ้าจิตใจมีหลักจิตใจไม่เสื่อมสิ่งใดก็พอเป็นไปขาดตกบกพร่องได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างพออดพอทนถ้าใจหาหลักมาได้แล้วล้มเหลวเหมือนกับนาคแก้วที่ถูกถอนพรวดขึ้นมาแล้วต้นไม้ต้นนั้นก็มีแต่ตายท่าเดียวจิตใจถ้าลงได้สิ่งตรงนี้ได้ขุดรากแก้วขึ้นมาแล้วก็มีแต่วันจะแหลกลานไปเท่านั้นเองนี่เพราะเหตุไรเพราะความห่างเหินศีลธรรมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพื่อความเห็นคุณธรรมะระหว่างพระพุทธเจ้าสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมตามหลักธรรมหลักนี้นั่นด้วยพระปัญญาสามารถของมีใครที่จะเกินพระองค์ไปได้ถ้าพูดถึงเรื่องความสมบุกสมบันความทุกข์ความคือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์หนึ่งด้วยพระอาการอันใดหรือศาสตราอาวุธชนิดบทต่างๆอย่าให้เผลอสติเป็นการดิบสมกับเป็นนักปฏิบัติเพื่อทำทั้งหลายเองจะเป็นที่ชมเชยตนเองโดยไม่ต้องหาผู้อื่นผู้ใดมาชมเชยการได้รับความชมเชยจากลมปากของคนนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรกับลมโชย
ไม้พัดไปพัดมาไม่ว่าจะเป็นความนินทาความสรรเสริญมันก็เหมือนกับลมพัดผ่านหูไปครู่เดียวยามเดียวเท่านั้นไม่เหมือนเราตำหนิติเตียนเราและชมเชยเราด้วยความสนใจใคร่ต่อเหตุต่อผลตำหนิก็ตำหนิด้วยเหตุผลแล้วชำระแก้ไขดัดแปลงตัวเองด้วยเหตุผลและด้วยความเห็นภัยเห็นคุณทั้งสองอย่างมีน้ำหนักเท่ากันผู้เช่นนี้เป็นผู้มีเจตนาอย่างเต็มภูมิที่จะต้องกำจัดกิเลสเพื่อทำทั้งหลายและมีวันที่จะผ่านพ้นจากทุกข์ภายในจิตใจไปได้เพราะกิเลสราบคาบลงไปด้วยการปราบปรามของผู้มีความเพียรสติไม่ลดละในอิริยาบถต่างๆต้องเป็นผู้หนักแน่นเราเป็นนักปฏิบัติมันผู้หนักแน่นทุกแง่ทุกมุมญาติได้อ่อนแอท้อถอยทำกิจนอกการในใดๆก็ตามให้พึงทราบว่าเรากำลังทำคำว่าเรานี่เป็นตัวตั้งแล้วเป็นตัวประธานแล้วทำเพื่อใครนั่นก็คือทำเพื่อเราทำไม่ดีเราดีไหมถ้าทำไม่ดีเราก็ไม่ดีแสดงไปจากเรานี่ว่าไม่ดีถึงทำไม่ดีทำแบบพอขอไปทีเราก็เป็นคนเพียงขอไปทีเป็นเศษคนไม่ได้เป็นคนเต็มเน็ดเต็มหน่วยไม่ได้เป็นพระเป็นเนนเต็มเน็ดเต็มหน่วยเป็นเพียงขอไปทีเรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าเศษพระเคลื่อนที่อยู่เท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงสำคัญที่ว่าทำอะไรก็ตามให้ถือคำว่าเราไว้เสมอเป็นหลักใหญ่ทำอะไรก็เราเป็นผู้ทำและทำเพื่ออะไรก็ทำเพื่อเราเมื่อทำเพื่อเราแล้วสิ่งใดๆก็เพื่อเราเราต้องเป็นผู้จดจ่อต่อเนื่องด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาตั้งจิตตั้งใจทำสิ่งนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความมีเหตุผลด้วยความมีเจตนาด้วยความหวังความเรียบร้อยสมบูรณ์จากสิ่งนั้นจริงๆเมื่อย้อนเข้ามาสู่ภายในจิตใจคือการประกอบความภาคเพียรภายในใจก็สิ่งเหล่านั้นน่ะนิสัยของเราที่เคยฝึกหัดตัดแปลงตัวเองกับหน้าที่การงานภายนอกนั้นประมวลเข้ามาสู่งานภายในก็เอาจริงเอาจังมีเหตุมีผลมีสติสตังปัญญาใคร่ควรจนทะลุปุพพงไปได้เพื่อคำว่าเราทำคือเพื่อเราหลักนิสัยเป็นสิ่งสำคัญมากขอให้พยายามฝึกหลักนิสัยให้เป็นคนจริงจังอย่าอ่อนแอหลอกเลยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเศษเป็นเดนของกิเลสเราไม่ใช่พระเศษพระเดนอย่านำเข้ามาดื่มให้จิตใจดื่มกับความอ่อนแอท้อแท้นี่เป็นเศษเป็นเดนของกิเลสประเภทต่างๆเราไม่ใช่เป็นคนเศษคนเดนต้องกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปสมาธิภาวนาท่านเขียนไว้ตามตำรับตำราเกลื่อนไปหมดอธิบายไว้เสียจนเป็นคุ้งเป็นแควสมาธิเป็นอย่างนั้นสมาธิเป็นอย่างนี้เรามาปฏิบัติถ้าเห็นองค์ของสมาธิจริงๆจะอยู่ที่ไหนแน่พระพุทธเจ้าทรงชี้เข้ามาในหัวใจนี้สมาธิคือความตั้งมั่นความสงบเย็นใจความตั้งมั่นของใจถ้าใจไม่มีสมาธิทำอะไรก็ไม่จริงไม่จังอันเป็นฝ่ายผลที่จะเป็นความตั้งมั่นขึ้นมาให้มีความสงบเย็นใจมันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อมีความสนใจใคร่ต่อสมาธิจริงๆแล้วทำถึงเหตุถึงผลตามหลักที่ท่านสอนไว้จริงๆแล้วคำว่าสมาธิซึ่งเราเคยได้ยินแต่ชื่อแต่อ่านแต่ในธรรมบัพพมาก็จะมาเห็นภายในใจของเราเองมาอยู่ที่ไหนแล้วอยากเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนนอกไปจากใจดวงที่กำลังไฟโลภโกรธหลงมันครอบงำเผาอยู่เวลานี้แก้ให้ดับไฟเหล่านี้ลงได้ด้วยตปะธรรมไฟดับไฟตปะธรรมคือความแผดเผากิเลส
ิเลสมันถึงเป็นสิ่งที่ทำจิตใจให้ร้อนตปะธรรมก็คือความแผดเผากิเลสร้อนต่อร้อนเผากันเป็นภาพสุดแต่แล้วก็กลายเป็นความเย็นขึ้นมาสมตปะความแผดเผากิเลสเมื่ออำนาจของความเพียรวิริยะเพียรเสมอไม่ถอยเอาจนกระทั่งกิเลสมันรากไปอดทนขันติท่านว่าหนักบางเด็กขันติคือความอดความทนต่อหน้าที่การงานของตนไม่ได้อดทนต่ออะไรแล้วคู่กิเลสจิตตามีความรักใคร่ใฝ่ใจในความเพียรอยู่เสมอวิมังสาความใคร่ครวญเรื่องของปัญญาอย่าลดละให้นำมาใช้เสมอนี่คือผู้จะทรงสมาธิจะเป็นเจ้าของของสมาธิภายในใจจะเป็นเจ้าของของปัญญาภายในใจตัวเองจะเป็นเจ้าของของวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายภายในใจตัวเองจะเป็นเจ้าของแห่งมหาสมบัติคือนิพพานสมบัติภายในจิตใจโดยไม่ต้องไปถามผู้อื่นผู้ใดเลยขอแต่ว่าเปิดสิ่งที่ปิดบังหุ้มห่อนี้ออกให้หมดความเตียนโล่งของใจที่ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยจะแสดงตัวอย่างเต็มที่เท่าที่จิตแสดงตัวไม่ได้ก็เพราะถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำไว้หมดจนมืดมิดปิดตาหาทางออกไม่ได้ฉายแสงมานิดหนึ่งก็ไม่ได้แสงเบื้องต้นก็คือสมาธิความสงบใจแสงที่สองก็คือปัญญาเริ่มแสดงออกมาเรื่อยๆตามขั้นของปัญญาฉายแสงไปเรื่อยจนกระทั่งรอบผิดธรรมะที่เด็ดออกหมดเพราะอำนาจของปัญญาที่ทันสมัยแล้วจิตก็สว่างกระจ่างแจ้งมาโดยหลักธรรมชาติเพราะปกติจิตเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นแต่เพียงสิ่งที่มันมืดมิดปิดตานั้นมันไปครอบจิตก็เลยกลายเป็นจิตมืดจิตดำไปเสียจิตโง่เขลาเบาปัญญาในกายเป็นจิตต่ำซามไปเสียทั้งที่จิตแท้ไม่ได้ต่ำซามนะไม่ได้ต่ำไม่ได้เลวสิ่งที่เลวนั่นแหละก็ไปเกี่ยวข้องกับจิตเลยกายเป็นจิตเลวไปได้เมื่อชำระออกด้วยความภาคเพียรของตนนะสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยจางหายไปหายไปหายไปมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมานั่นแหละคือผู้ทรงคุณสมบัติที่ท่านเขียนไว้แต่ชื่อในตำหนักตำนาว่าศีลว่าสมาธิว่าปัญญาว่ามรรคผลนิพพานวิมุตติหลุดพ้นท่านเขียนไว้นั่นมีแต่ชื่อในคัมภีร์ตำนาต่างๆอันแท้จริงแท้แล้วตัวจริงจริงๆแล้วก็คืออยู่ที่จิตสมาธิก็อยู่ที่จิตปัญญาก็อยู่ที่จิตวิมุตติหลุดพ้นก็หลุดพ้นที่จิตพ้นไปจากจิตหลุดพ้นที่จิตไม่พ้นไปจากจิตได้จึงเป็นจุดรวมรวมทั้งกิเลสทุกประเภทในเมื่อแก้ไขยังไม่ได้รวมทั้งมรรคผลนิพพานทุกประเภทเมื่อแก้ไขหรือถอดถอนได้ด้วยอำนาจของความเพียรมีอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นไม่มีอยู่กับการเวลาถ้านานขนาดไหนไม่มีไม่มีอยู่กับสถานที่โน่นที่นี่ไม่มีมีอยู่กับใจนี่จึงต้องให้จ่อสติลงไปที่ใจความเพียรลงสู่ใจตามที่ท่านสอนไว้จะไม่ผิดหวังเอาให้จริงให้จังพยายามฝึกหัดสติให้ดีอย่าให้เผลอเคยพิจารณาอย่างไรก็ให้มีสติติดตามอย่างน้อยก็ให้เป็นสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวอยู่ในขณะทำงานคือรู้สึกอยู่ในตัวไม่ได้จำเพาะเจาะจงในจุดใดจุดหนึ่งแห่งร่างกายหรือแห่งอวัยวะส่วนใดส่วนมีความรู้สึกตัวประจำอยู่ท่านเรียกว่าสัมปชัญญะเมื่อจ่อเข้าไปตรงจุดใดจุดหนึ่งเรียกว่าสติทีเมื่อสติมีความทำนี้ทำนานขึ้นไปก็กลายเป็นสัมปชัญญะอีกทีนึงแล้วกลายเป็นมหาสติ
กลายเป็นมหาปัญญาขึ้นจากสติขึ้นจากปัญญาที่เคยล้มลุกคุกล้มลุกคุกคลานนั่นไปจากไหนเมื่อฝึกหลายครั้งหลายหนฝึกจนเพียงกายแล้วทำนี้ทำนานคล่องแคล่วแก้วกล้าสามารถปราบปรามกิเลสได้ทุกประเภทไม่ว่ากิเลสประเภทไหนเนื้อสติปัญญานี้ไปไม่ได้นี่ดูเงียบรู้สวรรค์นั้นรู้นรกอันนี้รู้เทพเจ้าเทพผีตรงนี้นั่นเป็นเนี่ยหรือเป็นชนวนที่ให้พระกรรมฐานเป็นบ้าพากันเข้าใจไว้เรื่องอย่างนี้ผมไม่ค่อยจะได้อธิบายให้ฟังการภาวนาเป็นหลักยืนยันความถูกต้องจะได้มากได้น้อยก็เป็นเครื่องยืนยันหลักแห่งความถูกต้องคือให้จิตอยู่ภายในจะกำหนดอนาปานสติก็ให้รู้อยู่กับลมเข้าออกเท่านั้นจะกำหนดบริกรรมบทใดก็ตามให้จิตยึดคำบริกรรมบทนั้นไว้เป็นหลักของตัวเองจิตจะได้สงบหรือรวมกระแสเข้ามาสู่ตัวเองแล้วเป็นตัวของตัวทรงตัวได้ขึ้นมาจากการยึดคำบริกรรมเป็นหลักถ้าไม่ยึดอันใดเลยคำว่าความรู้นี้รู้ทั่วในสารพางร่างกายแต่เราจับตัวจริงแห่งความรู้นั้นไม่ได้นี่สำคัญด้วยเหตุนี้จอมปราชญ์คือพระพุทธเจ้าของเราทรงสั่งสอนจึงหมายถึงสิ่งที่ยึดของใจในเบื้องต้นเป็นสำคัญแม้พระองค์เองเวลาทรงบำเพ็ญเมื่อหันเข้ามาสู่ภายในคืออนาปานสติที่ทรงระลึกได้ตั้งแต่สมัยที่ทรงพยาวเวลาพระราชบิดาพาไปแรกนาขวัญท่านทรงนั่งทำสมาธิภาวนาของท่านเองท่านมีความสงบร่มเย็นในระยะนั้นจึงได้ย้อนพระจิตพาไปถึงจุดนั้นแล้วนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติวันที่จะตรัสรู้ธรรมโดยถืออนาปานสติเป็นหลักของใจในขณะนั้นนั่นคือใจยึดเพราะใจยังไม่สามารถจะพึ่งตัวเองได้จะไม่มีที่ยึดที่เหนี่ยวเยอะก่อนเป็นไปไม่ได้เป็นเด็กก็ต้องอาศัยพี่เลี้ยงเป็นที่ยึดคนแก่ก็ต้องอาศัยไม้เท้าเป็นที่ยึดเนี่ยจิตเมื่อยังอ่อนกลัวเปียกหาเหตุหาผลอะไรหาหลักอะไรไม่ได้จะไม่ถือหลักใดหลักหนึ่งเป็นเครื่องยึดของใจนั้นเป็นไปไม่ได้นี่ให้เข้าใจไว้ก่อนเช่นคำบริกรรมเราจะบริกรรมคำใดเช่นพุทโธหรือตาโจเจสาโลมานาคานตาตาโจบทใดก็ตามหรือพุทโธธัมโมสังโฆตามแต่จริตชอบหรือกำหนดอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกถ้ากำหนดเพียงลมหายใจเข้าออกมันไม่สนิทใจนักจะกำหนดด้วยพุทเข้าโทออกก็ได้ตามลมหายใจแต่ว่าไม่ได้ตามเข้าไปข้างในมันเป็นการเพิ่มภาระให้แก่จิตซึ่งเริ่มทำงานยังไม่สามารถที่จะรับภาระมากมายกว้างขวางได้ให้ยึดเพียงแต่ว่าลมเข้าก็ให้รู้ลมออกก็ให้รู้ขณะที่ลมสัมผัสยับก็ให้ว่าพุทลมสัมผัสแยบเข้าแยบออกให้พุทโธพุทโธเข้าพุทเข้าโธออกก็ได้หรือสัมผัสแยบพุทสัมผัสแยบโธก็ได้ถ้าเราจะไปคำนวณคำนึงถึงเรื่องลมเข้าหรือลมออกนี่ก็เป็นกังวลอีกอันหนึ่งเมื่อจิตพิจารณาจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะผมเคยทำมาแล้วนี่คือมันจะยึดเอาเฉพาะลมที่สัมผัสแยบแยบเข้าออกเลยไม่กำหนดเพราะนั่นเป็นความหมายอันของจิตที่ทำให้ยืดเยื้อออกยืดยาวไปนู่นไปนู่นออกข้างนอกเข้าไปข้างในมันเลยเป็นภาระอันหนักคอยจ้องอยู่แต่ประตูนะเห็นคนอ้าคนเข้าก็ให้รู้ว่าเข้าออกรู้ว่าออกอยู่ที่ยืนอยู่ที่ประตูนั้นเท่านั้นนี่แล้วก็อาศัยจุดที่ลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนคือที่จุดใดถนัดใจของเราส่วนมากก็ที่ดั้งจมูกเวลาลมสัมผัสเข้าออกก็ให้กำหนดนั้น
ไม่ต้องไปสำคัญมั่นหมายในเรื่องผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างอันนี้ไปสำคัญมั่นหมายไม่ได้จะเกิดความคาดความหมายไปต่างๆเลยลืมองค์ภาวนาจิตเลยหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เร่ร่อนไปอีกแหละให้ตั้งจิตตั้งสติไว้กับลมสัมผัสเข้าออกเข้าออกอยู่นั้นไม่ให้เผลอให้อยู่ตรงนั้นมีคำว่าไม่ให้เผลอเป็นหลักสำคัญอย่าแยบไปว่าผลจะเป็นยังไงอย่าแยบไปว่าลมนี่เข้าไปถึงไหนออกมาที่ไหนเพราะยังไม่ใช่ฐานะของเราที่จะสามารถพิจารณาได้เราเวลานี้เราต้องการหลักยึดของใจให้ใจได้รวมกระแสเข้ามาตามปกติของความรู้นี่สร้างไปในที่ต่างยึดตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยหลักคือทำบทใดบทเช่นอานาปานสติลมหายใจเข้าเป็นต้นเป็นเครื่องยึดของใจให้ยึดตรงนั้นตรงนั้นแล้วถ้าต่อไปแล้วลมหายใจนี่จะค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปอย่าไปวิตกวิจารณ์กับเรื่องลมละเอียดลมหยาบอย่าไปคิดอย่าไปปรุงละเอียดก็ให้ทราบอยู่กับความรู้โดยเฉพาะเฉพาะด้วยสติเฉพาะเฉพาะละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็ให้รู้อยู่โดยเฉพาะเฉพาะอย่าไปคาดหน้าคาดหลังซึ่งเป็นการผิดเคลื่อนจากงานไปแล้วนะงานในวงปัจจุบันก็คือกำหนดรู้ลมที่ยับเข้ายับออกยับเข้ายับออกยับที่ตรงไหนให้กำหนดอยู่นะจุดเดียวเท่านั้นเพื่อเอาความแน่นอนให้เห็นเหตุเห็นผลของจิตจากหลักภาวนาจริงให้ทำอย่างนั้นจะได้เห็นเหตุเห็นผลจริงๆโดยไม่ต้องสงสัยถ้ายึดหลักนี้ไว้จนกระทั่งลมละเอียดเข้าไปลมละเอียดนี่มันเคยทำละเอียดเข้าไปจนขนาดที่ว่าหายเงียบไปเลยทั้งๆที่เรารู้ทุกระยะระยะระยะระยะไปลมละเอียดลงไปเลยหายเงียบไปเลยในความรู้สึกถ้าเป็นความถนัดใจในขณะนั้นก็เรียกว่าลมดับไปเลยหายเงียบไปเลยไม่มีลม แต่ลมจะมีหรือไม่มีนั้นเราไม่ไปคิดไปพิจารณาให้เสียเวลาและเสียการงานของเราในขณะนั้นเราหลักปัจจุบันเพื่อจิตนี้เท่านั้นเพราะคำว่าลมไม่ใช่เราจะเอาลมนะเป็นกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆเกสาลมานะขาสังฆาตะโจอันใดก็ตามลมก็ตามเราไม่ได้หวังจะเอาสิ่งเหล่านี้เราหวังจะให้รู้จิตเอาจิตของจิตนี้ต่างหากแต่ต้องอาศัยสิ่งนั้นเป็นเครื่องยึดจึงต้องนำสิ่งนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเราไม่ต้องการสิ่งนั้นเราไม่เอาสิ่งนั้นก็เหมือนเขาตกปลาเขาไม่ได้เอาเหยื่อแต่จำเป็นจะต้องเอาเหยื่อจะตายเบ็ดเพื่อเป็นเครื่องล่อปลาไม่งั้นปลาไม่ติดเบ็ดปลาไม่กินเบ็ดเขาต้องเอาเหยื่อล่อพอปลาติดเบ็ดแล้วเหยื่อก็หมดปัญหาไปเองอันนี้ก็เหมือนกันคำบริกรรมใดก็ตามเมื่อจิตได้หลักทรงตัวได้แล้วคำบริกรรมก็ปล่อยเองหากรู้เองในนั้นแหละละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปคำจนถึงคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธกับคำว่าพุทโธกับความรู้กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราจะพุทโธหาอะไรเหมือนเราตามโคที่เราไปปล่อยที่ตรงไหนแล้วหากว่าจะไปดักดูที่โน่นไปดักดูที่นี่ว่าโคจะไปที่ไหนโคจะไปที่นี่มันก็ไม่แน่ใจเราปล่อยที่ตรงไหนตอนจะไปตามล่าโคมาข้อข้อแล้วก็ไปที่จุดนั้นไปตามรอยตั้งแต่นั้นไปเลยตามไปตามไปไม่ปล่อยรอยของโคมันเหยียบย่ำไปไหนตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวโคเมื่อไปถึงตัวโคแล้วรอยโคก็หมดปัญหาไปเองเพราะถึงตัวโคแล้วไม่จำเป็นสำหรับรอยอีกแล้วนะอันนี้เมื่อถึงตัวจริงแห่งความรู้ที่เรียกว่าพุทธะพุทธะอันแท้จริงนั้นแล้วคำบริกรรมทั้งหลายซึ่งเปรียบเหมือนตามรอยโคก็หมดปัญหาไปนี่หลักสำคัญอยู่ที่ตรงนี้แล้วขณะภาวนาอย่าไปคิดคาดคิดหมายว่าคนนั้นภาวนาได้รู้เห็นอย่างนั้นอย่างนั้นรู้เห็นนรกบ้างสวรรค์บ้างพรหมโลกบ้างเปรตบ้างผีบ้างคนนั้นรู้เห็นอย่างนั้นนั่นแม้ที่สุดประวัติท่านอาจารย์มั่นที่ผมเขียนไว้ก็อย่าเอามายึดนั่นไม่ใช่ฐานะของเรานั่นฐานะของท่านอาจารย์มั่นจากความสามารถของท่านอาจารย์มั่นอย่านำมายึดเราไม่ปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแต่สิ่งที่จะเสียสำหรับเราเกี่ยวข้องสนใจในสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่มากด้วยเหตุนี้จึงต้องหักห้ามไว้ให้เข้าใจให้เป็นที่แน่ใจในขณะภาวนาอย่าไปสนใจหลักที่เราต้องการก็คือเบื้องต้นได้แก่ความสงบของใจหนึ่งยึดได้เป็นหลักเกณฑ์ว่าใจสงบแล้วใจเป็นอย่างนี้ใจที่ไม่สงบตั้งแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นที่นี่พอใจเข้าสู่ความสงบแล้ว
เรายึดหลักได้ใจนี้อย่างแท้จริงเป็นอย่างนี้จิตสงบตัวสงบอย่างนี้นั่นหลักของการภาวนาได้เห็นชัดๆอย่างนี้เองไม่เป็นอย่างอื่นถ้ากำหนดอย่างที่ว่านี้และไม่เนิ่นนานอะไรนักเลยเพราะเราเป็นพระไม่มีหน้าที่การงานอย่างคารวะเขาจัดทำกันซึ่งวุ่นไปหมดนั่นเป็นเรื่องของโลกไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้เรานี่มีผู้อุปถัมภ์บำรุงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าตุปัจจัยทายทานเฉพาะอย่างเฉพาะว่าตับมันตากมันล้นเหลือเลอะเกินมันท่วมปากท่วมท้องมันจะตายไปหมดแล้วพระนี่จนทำงอกไม่ได้น้ำส้มน้ำหวานน้ำโกโก้กาแฟน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำแกงน้ำพริกท่วมตลอดเวลาทำเลยงอกไม่ได้นี่เราไม่ต้องวิตกวิจารกับเรื่องสิ่งเหล่านี้ให้มีเรามีหน้าที่อันเดียวคือภาวนาให้ทำหน้าที่อันนี้เท่านั้นมันจะไปไหนจิตให้ตามให้ดีจิตเป็นสิ่งที่ฝึกได้ตามได้ทรมานได้หายพยศได้ด้วยการฝึกทรมานพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วพระสาวกอรหันต์ว่าพุทธังสังขังชนังกัจฉามิเป็นสรณะของพวกเราได้เพราะท่านฝึกทรมานจิตใจของท่านได้ให้ยึดหลักนี้เป็นเกณฑ์แล้วให้รู้อยู่ภายในอย่าไปสนใจกับเรื่องภาพต่างๆว่าภาพเป็นอันนั้นภาพเป็นอันนี้หากจริตนิสัยจะเป็นไปเพื่อความรู้ความเห็นจริงแบบนั้นหากจะเป็นขึ้นเองตามหลักนิสัยของท่านโดยไม่ต้องสอบไม่ต้องแสวงขอแต่เพียงจิตสงบแล้วจิตจะแสดงนิสัยอย่างนั้นขึ้นมาเมื่อนิสัยขึ้นเรื่องอย่างนั้นขึ้นมาแล้วจะเป็นเรื่องเป็นแถวเป็นแนวไปพอเราทราบว่าออกจริงนี่มันรู้อย่างนั้นอย่างนั้นจริงหรือไม่จริงก็ตามแสดงนิสัยขึ้นมาถ้าเจอให้เห็นนะครับแล้วค่อยถามครูบาอาจารย์แล้วท่านจะแนะวิธีปฏิบัติต่อนิมิตหรือต่อนิสัยเช่นนั้นให้เราได้เป็นที่เข้าใจและปฏิบัติต่อสิ่งนั้นได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดดีกว่าตนเองที่จะไปสำคัญมั่นหมายซึ่งส่วนมากมีแต่มโนภาพมโนหลอกมันหลอกไม่ใช่ความจริงถ้าความจริงแล้วจะออกจากนิสัยไปซะก่อนโดยไม่ต้องไปคาดไปหมายเลยจากนั้นก็รู้วิธีปฏิบัติและชำนิชำนาญเช่นเดียวกับมีความชำนิชำนาญในสมาธิในปัญญาการบำเพ็ญของตนเกี่ยวกับเรื่องการชำนาญภายนอกเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนตาเรานี่เรามองเห็นสิ่งใดเรารู้สิ่งนั้นโกหกเราได้ยังไงตาเราเคยใช้มาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้นั่นคือต้นเสานั่นคือผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาเราเวลานี้นั่นคือผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาเราเวลานี้เขาแต่งเนื้อแต่งตัวตลอดทั้งรูปลักษณะเป็นเช่นไรมองดูแพร่ๆเท่านั้นรู้แล้วนี่คือตาที่เห็นตามสิ่งที่เป็นจริงหูฟังตามสิ่งที่เป็นจริงพูดเรื่องอะไรคนเป็นภาษาเดียวกันรู้เรื่องกันมีจิตที่มีความคล่องแคล่วแก้วกล้าสามารถในสิ่งภายนอกก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเหมือนกับตาเราเห็นแต่เป็นตาใจอันนั้นยกไว้อย่างหนึ่งนี่เป็นกรณีพิเศษเป็นสิ่งที่จะปรากฏขึ้นตามนิสัยวาสนาของแต่ละรายซึ่งมีจำนวนน้อยมากวันนี้เราอยากจะพูดว่า100รายจะเอาสัก5 รายก็ทั้งอย่างส่วนที่ค่อยเป็นค่อยไปสำคัญมากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยจะล่อแหลมต่ออันตรายจงทำความเข้าใจกับบทภาวนาของตนดังที่กล่าวมานี้อย่าให้จิตทะเลทลายออกไปไหนไปรู้สิ่งใดรู้สิ่งใดก็ไม่เลิศไม่ประเสริฐไม่เป็นของจริงจังตามหลักแห่งความเพียรเหมือนรู้วาระจิตที่มันคิดมันปรุงเรื่องอะไรแล้วเหมือนรู้ใจคุณง่ายกายมันเคลื่อนไหวไปกับกิเลสประเภทใดให้รู้ด้วยสติให้รู้ด้วยปัญญานี่ชื่อว่าเป็นความรู้แท้เป็นการประกอบความภาคเพียรแท้เป็นภาวนาแท้ให้ถึง อย่าไปคิดคาดคิดหมายได้ยินใจเลยเรื่องของเขาถูกคนละทวีปเอามายุ่งทำไมเรื่องของเราเป็นยังไงเอาว่าขึ้นมาสิเราไปพูดตัดจำนวนอย่างนี้เรื่อยๆกับผู้มาศึกษาอบรมกับเราผู้มาศึกษาแต่ถามพ่อเขาทำอย่าเอาเรื่องของคนอื่นมายุ่งเรื่องของตัวเองเป็นยังไงเอาว่ามาถ้ามันมีความเกี่ยวโยงคนอื่นก็ให้บอกมาเรามีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของเขาอย่างไรบ้างเรื่องของเราเอาพูดออกมาเราพูดอย่างนั้นเลยถ้าไม่มีความเกี่ยวโยงกันแล้วไม่เอามาพูดเสียเวลาไม่จำเป็นต้องไปวินิจฉัยใครยิ่งกว่าการวินิจฉัยตัวเอง
ซึ่งจัดว่าเป็นผู้ประกอบความเพียรผู้ดูตนเองแต่แท้ การดูตัวนั่นแหละเป็นของสำคัญการดูใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งดูเอาให้เห็นให้จริงทำไมจะไม่เห็นไม่จริงทำไม่ใช่เป็นโมฆะธรรมสอนไว้อย่างถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเหตุทั้งผลพร้อมอยู่แล้วเวลานี้มันขึ้นอยู่กับเรานี่เท่านั้นที่ทำความภาคเพียรไม่สามารถที่จะรู้ในความจริงทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับธรรมว่าเป็นโมฆะมรรคผลนิพพานสิ้นเกียรติสิ้นสมัยอะไรๆทำนองนั้นมันเป็นโมฆะบุรุษตาบอดตาฝ้าตาฟางพูดต่างหากไม่ใช่เรื่องของพระพุทธเจ้าผู้เราอย่าไปยึดมาเสียเวลาและทำลายจิตใจตนเปล่าทั้งที่เรามุ่งต่อมรรคผลนิพพานอยู่ใครเป็นศาสดาเอกของเราคนเหล่านั้นไม่ใช่ศาสดาของเรานี่นะเราเปลี่ยนถึงท่านเสมอว่าพุทธังสนังกระฉามเราไม่ได้เปลี่ยนถึงใครยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านเราจะเอามาเป็นอารมณ์ให้กวนใจและทำลายจิตใจ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ทำวัดเช้าตรงวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อาระ

0: Swakato
1: bhagavata dhammo dhammang namassami
0: Supati

0: โอปันไหโกปัจจตังเวทิตัมโววินโยนีตามหังธรรมังอภิปูชยามิตามหังธรรมังสิรสานมัง
1: โย

0: มิวาสะเทวรสะลุคขันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังปิตังปะกวันตังอุริสารันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาคารสมานังอริยังปปัจจิตังตัสมิงปะกวันติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสังชีวสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

ติปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตาสะปฏิฆาตายะคุณสะปฏิฆาตายะดังสมกัสสวาตตาปัสสิริงสัพพสัม

ยังกัมมังกะริสันติขันธยานังวาปาปะกังวาตัสสะรายานาภวิสันติ

บอลตลอดเวลาเลยทำแบบพันสายเจ็บออกจากออกจากที่แบบพันสายเจ็บตัวนั่งพันสายจมูกเต็มเต็มเลยมันเลยมองไม่มองหมอกมองฟ้าดูดินอะไรอะไรได้พอจมูกจมตาแต่ก่อนไม่ได้มองเลยก้าวปีนเป็นตะลุมบอลอะไรแบบละมุนวุ่นวายมือไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยไม่สอนใครทั้งนั้นถ้าอยู่บ้านไหนแล้วมาเกี่ยวข้องกับเรามากๆแล้วหลีกหนีไม่นานอยู่แล้วเขาก็วันสี่วันพอไม่เสียใจแล้วก็หนีไปเลยถ้าบ้านไหนต้องมาเกี่ยวข้องอยู่สบายสบายกินสบายมาพอได้ฉันวันหนึ่งวันหนึ่งแม้จะข้าวกระป๋องก็ไม่ตายคนเราไม่ได้กินอยู่แล้วเพราะเรามุ่งหวังมุ่งทำแล้วมุ่งพูดจริงสถานที่จะนั่งอยู่นานเป็นเดือนเดือนอยู่กี่เดือนอยู่สามเดือนสี่เดือนอยู่คนไม่มาควรการเทศนาอาการไม่มีพันธะอะไรเขามาอยู่เราก็อยู่ตามมาตาเราสนุกบำเพ็ญเมื่อความเพียรสืบต่อกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเมื่อแต่หลับนั้นตลอดไปอย่างนี้ทำไมจิตใจจะไม่กล้ามันก็กล้าสิสงสัยข้ออ่านข้อธรรมตรงไหนก็มากราบเรียนถามครูบาอาจารย์แล้วออกไปออกไปแม่บ้านถือว่ามีความนับถือมากเขาก็เชื่อฟังเราเราก็อยู่การเทศนาว่าการมันพระวันขออย่าให้เทศเลยบอกแล้วก็อยู่เพราะสบายมันทำบ้านเขานับถือมากเต็มบ้านแล้วไม่ว่ากลับว่าอะไรอะไรเต็มเขาก็ตามมาเพียงคนสองคนเท่านั้นเพื่อให้ออกเสดอาหารกลับไปเพราะนั้นไม่เกี่ยวดังนั้นเราก็อยู่ได้นานกับสถานที่ไม่มีอะไรกินได้ก็กินไปตามเรื่องอย่างนั้นก็อยู่ได้จากคนมารุมเรื่อยๆเดี๋ยวหายเลยต้องขอต้องเที่ยวเรื่อยไม่เอาเลยทำอยู่ไม่ได้เพราะจิตใจเราไม่ว่างจากงานเลยโดยคุมมาถึงออกร้อนฝ่าเท้าหากไม่ถึงฝ่าเท้าแตะมันขั้นประการถ้าโซนอะไรที่ความเพียรแก่กล้าเป็นฝ่าเท้าแตะมันพระโสดาบันนั่นแหละผู้ที่จะตักตวงว่าผลนิพพานท่านดำเนินอย่างนั้นผู้ตักตวงเอาเงินเอาทองมาสั่งสมวิเดชให้เต็มหัวใจก็เจอเจาะแสวงหาเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นว่าไงหาเรื่องให้เกิดในวัดมีงานนั้นมีงานนี้สร้างนั่นหาเรื่องความของบุญกับตนเองสิ่งเหล่านี้เป็นค่าศึกต่อการบำเพ็ญแม้จะเป็นมรรคก็ตามมันเป็นมรรคค่าศึกสำหรับผู้ปฏิบัติตัวสำหรับญาติโยมเป็นมรรคแท้เป็นทางเดินของเขาแท้แต่สำหรับพระผู้ปฏิบัติจริงๆแล้วเป็นมรรคหยาบนั่นแหละมาทำลายมรรคละเอียดมันเลยไม่เรียกว่ามรรคได้ใช่ไหมทานคิดมาฟังให้ถึงใจมีสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยไม่ได้สอนเพื่อนอะไรนั่นสำเนียงศึกษาถึงใจนี่เราทำอะไรเราทำเหนื่อยมีผลทุกอย่างการสอนทำไมจะไม่เหนื่อยมีผลคิดแล้วทำสอนแล้วเคยผ่านมาแล้วด้วยต้องขุดค้นลงไปเรื่อยที่เรื่อยมันจะอยู่กองเท่าภูเขามันก็แตกกระจายมันเหนือปัญญาเหนือสติเหนือความเปลี่ยนแต่ไม่ได้แต่นั่งแบบหัวต่อไม่ได้เรื่องเดินยังคงถ้ามันง่วงจะหลับก็ลงอ้วนนั่งภาวนาก็ง่วงจะหลับก็ลงเดินเนี่ยพิษหาเรื่องก็ครั้งพุทธกาลมันยังมีบางองค์มันงกง่วงลงเดินยังคงเดินยังคงง่วงเดินลงน้ำลงน้ำมันก็ยังจะง่วงก็ลงไปเรื่อยๆจนต้องเอาฟางลงไปแช่น้ำแล้วโขกพิษะนั่นต้องทำก่อนนั่นประวัติมันยังมีปล่อยมีอะไรอย่างนั้นทำเพียงนี่หน่อยว่าจะตายว่าเดี๋ยวทำความเพียรความจริงสติมันไม่รู้ความเพียรมันถึงไม่รู้ถ้าสติก็จดจ่อกันด้วยความสนใจจะทราบเหตุทราบผลในสิ่งที่มาสัมผัสมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วมันต้องสะดุดเรื่อยๆเพราะสิ่งสัมผัสสัมพันธ์มันรอบตัวเนื่องจากตาของจมูกลิ้นกายมันรอบตัวสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ก็มารอบตัว
สติตั้งอยู่แล้วปัญญาพอจะพิจารณาเอาเหตุเอาผลกับสิ่งเหล่านี้ทำไมจะไม่ได้นี่แหละทั้งปัญญาปัญญาเกิดได้ทุกเวลาเพราะสิ่งสัมผัสมีตลอดเวลาทำไมถ้าสติปัญญามันก็หมอกได้เป็นสมาธิก็ไม่เรื่องนิพพานจะใช้ปัญญาจะใช้มั่งใช้มันเต็มที่เต็มฐานนี่เราจะเอาเป็นสมาธิมันเป็นจริงๆมันจะหมดข้อหมดข้อแล้วเวลานี้ศาสนามีแต่ชื่อเขาว่าหัวล้นผ้าเหลืองคือไม่ผิดเขาจะไปตำหนิเขาได้ยังไงมันเป็นไปแล้วเวลานี้การพุทธปฏิบัติมันไม่เป็นไปตามร่องรอยของพระของสมณะของนักบวชมันเป็นแบบโลกโลกทั้งนั้นที่เมื่อมันเป็นแบบโลกแล้วมันก็เร็วยิ่งกว่าโลกอีกว่าเพราะโลกเขาเป็นธรรมดาอยู่นะนำเพื่อที่สูงไปทำเหมือนโลกเข้าไปมันก็เร็วกว่าโลกเขาเห็นประกอบความภาคเพียรอยู่ด้วยกันของไม่แน่นอนมีการพัดพลาดจากกันอยู่ตลอดเวลาอันโลกนี้จังเราอยู่กับโลกนี้จังตัวเราก็เป็นนี้จังพวกเขาหน้าตาโลกมันก็เป็นอย่างนั้นสิ่งเกี่ยวข้องของเรามันก็เป็นเหมือนกันคือไม่ควรนอนกันเวลาอยู่กับครูอาจารย์แม้จะมีงานนี้บ้างคอยระมัดระวังท่านกลัวท่านดูท่านด่ามันก็เป็นสติอันหนึ่งเราเคยมาแล้วทั้งนั้นมาคิดอยู่ลำพังเรามันก็ไม่ได้เรื่องผมเคยไปตอนที่กิจยังไม่ได้หลักเดือดฐานอะไรเลยอยู่กับครูอาจารย์แล้วก็อยู่เวลาเราออกไปเรื่องของภาพความเป็นเรื่องที่มันไม่กี่วันก็เดี๋ยวจิตมันก็ดำปี๋เหมือนถ่านไฟไม่มีไฟแล้วก็นักแสดงโล่มันถ่านเหมือนถ่านไฟที่มีไฟเผาเจ้าของมันเป็นเรื่องอะไรเลยนี่เราถึงเจ๋งเป็นไปไม่ได้แต่สมมติเราออกปฏิบัติคนเดียวเราไปไม่รอดอย่างเป็นอย่างนี้รู้เจ้าของคือสังเกตเองเพียงไปชั่วครามก็รู้มีหมายถึงจิตมันยังไม่ได้หลับมันต้องอาศัยที่ดีกับครูกับอาจารย์แต่ถูกรู้ดาวว่ากล่าวอยู่เสมอมันก็ได้สติสตังได้ระมัดระวังความระมัดระวังมันเป็นมรรคคือเป็นสติอยู่ลำพังคนเดียวมันนอนใจดีลงกลายเป็นความขี้เกียจยกความเพียรไม่ขึ้นแต่ถ้าที่เราตั้งใจว่าจะไปประกอบความเพียรมันยกไม่ขึ้นเสียแต่เมื่อจิตมันมีหลักมาตั้งแต่เริ่มจะสมาธิขึ้นมาแล้วเออความชั่วไปที่ไหนมันก็เป็นหลักของมันอยู่นั่นเป็นแต่เพียงว่าเราสอบสวนหาความเพิ่มเติมให้ละเอียดละออยิ่งไปออกทางด้านปัญญาด้วยแล้วมันเรื่อยที่หมุนเรื่อยมันมาแล้วก็เป็นความเปลี่ยนไปอยู่คนเดียวก็ความเปลี่ยนยิ่งอยู่คนเดียวแล้วยิ่งเหมาะที่สุดไม่จะพูดกับใครเลยทั้งวันให้มีแต่การดูจิตดูความคิดความปรุงของจิตมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรมันหมุนตื้อหูตื้อหูมันฟาดมันเหวี่ยงมันนี่มันโอ้โหมันจะเรื่องหนึ่งสติปัญญาเวลามันได้ออกแล้วมันไม่ได้โง่จิตตลอดเวลาคนเราโอ้กิเลสก็ทับถมมันเฉยมันดีดตัวไม่ได้มันค่อยกิเลสค่อยจางจางลงเบาไปเบาไปจิตมีความสงบไปแล้วนั่นแหละเอาความสงบนั่นแหละขึ้นมาฟื้นปัญญาจิตที่มีความอิ่มตัวความพอตัวด้วยความสงบย่อมตั้งหน้าทำงานให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยไม่เหมือนจิตที่กำลังหิวโหยคือไม่มีสมาธิเลยจะให้ดำเนินปัญญาโดยลำดับไปธรรมดาไม่เป็นปัญญาเลยมันเป็นไปไม่ได้มันกลายเป็นปัญญาไปเสียจิตมันฟุ้งซ่านมันไม่เป็นปัญญาให้นอกจากเวลามันจำเป็นกรณีพิเศษมันขุดกันด้วยปัญญาทั้งที่มีสมาธิแหละขุดกันด้วยปัญญาแล้วจนเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นได้อย่างที่เขียนไว้ว่าปัญญาบวกสมาธิเพราะเราเคยใช้แล้วเช่นอย่างทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากๆมันจะไปไหนหลังที่มันขุดกันเข้าไปแล้วการขุดลงไปนั้นสติจ่อยตลอดเวลาไม่มีเวลาพลาดจากกันกับปัญญามันก็รู้เห็นรู้ผลรู้ความจัดความจริงขึ้นมาจิตมันก็อยู่มัดมันก็ดูดีไม่ได้อะไรก็ตีต้อนเข้ามาตั้งเข้ามาด้วยสติปัญญาอยู่นี่เรียกว่าปัญญาลงสมาธิจิตมีความสงบตัวได้ด้วยอำนาจของปัญญาแต่ความสงบตัวของสมาธิ
โดยลำพังกับความสงบตัวของจิตด้วยอุบายของปัญญานี้มีต่างกันอยู่มากคืออาฐานที่สุดเข้าไปอยู่นั้นก็อาฐานถอนออกมาแล้วก็อาฐานผิดกันปัญญาสมาธินี้ผลแสดงผิดกันคืออาฐานมันสงบตัวเฉยๆสงบอยู่ด้วยความองอาจหนักลืมไปแล้วรีบฟังตักตวงมานานเอาให้จริงให้จังคนข้างในไม่เคยเอาข้างนอกด้วยข้างในด้วยประสานกันอย่างร่างกายเทียบเขาเทียบเราอย่างนาจิตท่านสงบไว้เฉยไม่ได้ทั้งฉลาดเฉยก็ไม่ได้สงบก็ต้องทำอุบายเพื่อความสงบฉลาดก็ต้องหาอุบายปัญญามาคิดคนนั่นสงบแล้วเฉลียวฉลาดไม่ได้คำว่าธรรมคำว่าสมาธิคำว่าปัญญามันจะไม่มีเหลือหรอกเดี๋ยวนี้มรรคผลนิพพานไม่มีใครเอ่ยถึงเลยพูดทั้งเรื่องการบ้านการเมืองการสั่งสมกิเลสยิ่งกว่าโลกเป็นไปอย่างนั้นทั้งนั้นเลยเราจะว่าทั้งนั้นอย่างนั้นเพราะมันมากถึงมากเป็นอย่างนั้นเราอยากให้เป็นเราบวชมาเพื่อจะถาคตพุทธังธรรมังสังฆังเป็นนางประสานหลักใจของเราหลักยึดนามีตรงนี้นั่นไม่ใช่หลักยึดมันจะเป็นสักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านมันก็เลี้ยวไหลทั้งนั้นความเลี้ยวไหลแต่นั้นจะมีจำนวนมากเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีสาระคุณอะไรเลยเราจะมาเป็นสื่อเป็นทางเดินของเราไม่ได้พุทธังธรรมังสังฆังสนังกระฉามตายตัวอยู่ที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเรื่องของไปความเพียรสติพยายามตั้งให้ได้เดินยืนไปบิณฑบาตก็ให้มีสติตลอดไงต่างคนต่างกำหนดสติของตัวเองอย่างน้อยให้เป็นสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวเกิดไม่สนใจกับใครใส่บาตรมาผู้หญิงผู้ชายรู้ตัวอยู่นั่นออกมาการรู้ตัวมาตลอดทำการทำงานในพยายามฝึกหัดสติที่ตัวเองให้มันมีความรู้ตัวเรียกว่าสัมปชัญญะเมื่อรู้ตัวด้วยความสืบต่อกันโดยสม่ำเสมอก็เรียกสัมปชัญญะรู้ตัวโดยขณะขณะเรียกว่าสติส่วนกายเป็นมหาสีมหาปัญญาแล้วมันเหนือจากนี้ไปไม่เรียกสัมปชัญญะเพราะมหาสีมหาปัญญาคือหมายว่าแก่กล้าเต็มที่แล้วกำหนดไม่กำหนดก็เป็นความรู้ตัวอยู่อย่างนั้นตลอดคือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งท่าไหนตั้งท่าอันนั้นตั้งท่าอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของตนเมื่อถึงขั้นนี้แล้วทำงานเองมันได้ร่างมาไว้มันเพลินกับเพลินความเห็นโทษของทุกภัยในวัฏสงสารคือความเกิดตายนี่ก็เห็นมากทีเดียวความเห็นคุณของความหลุดพ้นไปเสียนั่นก็มากเท่าๆกันแต่ว่ามันถึงถอยไม่ได้คำว่าแพ้ไม่มีในจิตมีไม่ได้อย่างนั้นเอาจนตายอยู่ด้วยกันนะกอดคอกันตายระหว่างเรากับกิเลสที่จะให้ตายเฉยด้วยการยอมแพ้นี่ไม่มีถึงขั้นนั้นเอาจริง

ที่แรกแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างชนะมากขึ้นกว่าแพ้ชนะมากขึ้นกว่าแพ้ต่อไปก็ถึงขั้นแน่ใจเรื่องของสติปัญญาเป็นขั้นแน่ใจแม้เกลียดยังมีอยู่ก็ตามความแน่ใจของปัญญานี้มันแน่แล้วนั่นแหละตรงนั้นเองตรงที่ว่าแพ้ไม่ได้จริงถ้าแพ้ก็ให้ตายเสียดีกว่าจะมาแพ้แล้วอะไรจะทนปัญญาหุดคุยค้นคุยเขี่ยไอ้เกิดมาเดี๋ยวมันก็ได้เหตุได้ผลขึ้นมาแล้วหลุดขาดไปเมื่อเหตุผลมันพร้อมแล้วปัญญาเข้าใจเป็นที่เนี่ยแล้วเนี่ยทำแล้วอันนั้นขาดไปอันนี้ขาดไปเลยการแก้ที่เด็ดที่แรกอย่างทันทาปัญญาเหมือนอย่างพวกเราท่านปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้าก็ต้องดำเนินตามนั้นก็ตัดไปทีละชิ้นสองชิ้นเข้าใจไปเรื่อยขาดไปเรื่อยปัญญาเข้าใจตรงไหนไม่ขาดนะพี่เล็กขาดไปแล้วไม่ต่ออีกมันเรียกว่าขาดตรงไหนเข้าใจไหนแล้วก็หมดไปหมดไปเบาลงไปเบาลงไปจนกระทั่งมันเข้ารวมตัวแล้วดังที่เคยพูดให้ฟังรวมตัวเข้าไปหาจิตอันเดียวรวมตัวเข้าไปหาจิตจิตอันเดียวนั้นเป็นพี่เล็กอันเดียวเราวิชาเรียกว่าวิชาพี่เล็กประเภทละเอียดที่สุดก็คือวิชาเป็นจักรวาลถูกตัดถูกทำลายหมดตัดสะพานหมดสืบต่อกันไม่ได้จิตตาวิชาพิจารณาลงไปที่นั่นเพราะนั้นมันแตกกระจายไปแล้วมันก็หมดปัญหาหนเดียวอันนั้นเพิ่มเดียวเท่านั้นมันไม่มีเหลือขณะนี้เป็นขณะที่อัศจรรย์มากทีเดียวเพิ่มเดียวเลยหมดพร้อมตัวอัศจรรย์อัศจรรย์คือตัววิชาอัศจรรย์ตรงนั้นเหมือนกองขี้ควายถูกตีด้วยปัญญาแตกกระจายหมดไม่มีอะไรเหลือไปเลยแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เมื่อนั่นอัศจรรย์แค่ไหนพูดไม่ถูกเลยจริงอัศจรรย์อันนี้มันยังเห็นเป็นจุดเป็นจุดเป็นต่อมเป็นอะไรพอนี่หมดไปแล้วไม่มีสมมติไม่มีเราจะเป็นหมายอะไรอย่างอย่างเต็มใจงานสำเร็จเดี๋ยวงานของเราเนี่ยสำเร็จเริ่มไปตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกกอไก่กอกาเกษาลงมานะขาตันตาตะโจนี่แหละจะว่ากอไก่กอกาก็ถูกจะว่าสูงทำสูงก็ได้นะได้หมดนั่นแหละแยกไปพูดวิเคราะห์กอไก่กอกาพิจารณาอันนี้เนี่ยกายกับจิตมันอยู่ด้วยกันอะไรสูงอะไรต่ำกายเวทนาจิตธรรมอยู่ด้วยกันอะไรสูงอะไรต่ำถ้าว่าไม่สูงไม่ต่ำก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นความจริงเสมอกันเราอะไรมาสูงมาต่ำต่างกันล่ะเอาพี่มาเจตสารมาแล้วขาลันตาจะโจอาการอะไรอาการหนึ่งเข้าใจแล้วมันจะวิ่งตลอดทั่วถึงกันหมดซึมซาบกันไปกระทั่งถึงเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงทะลุไปหมดเป็นความจริงเหมือนกันเรามันเข้าใจสติมันก็ละเอียดปัญญาก็ละเอียดวิเลศก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไปความภาพวุ่นขุ่นมัวที่เคยเป็นมานั้นก็หมดไปเหลือแต่ส่วนละเอียดหนึ่งมีต้นทุนขนาดนั้นแล้วมันถอยแล้วจิตหมุนติ้วติ้วติ้วขั้นเริ่มแรกนี่แหละเฉพาะอย่างยิ่งการมันกิเลสเป็นสำคัญมากจิตไม่ได้รับความสงบเลยเป็นทุกข์มากนะทุกข์เรื่องอันนี้สำคัญมากถ้าจิตพอเป็นสมาธิแล้วพอหลบพอหลีกกันได้จิตไม่ค่อยไปยุ่งเหยิงนู่นไปวุ่นวายกับสิ่งนี้นะมันเคยเป็นมาแล้วออกปฏิบัติที่เนี่ยพอจิตมีความอะไรบ้างความละเอียดบ้างจนกระทั่งจนสงสัยเจ้าของนะทั้งที่อยู่กับพ่อแม่อาจารย์เนี่ยจิตไม่เคยเป็นสมาธิมาแล้วแต่มันเสื่อมไปมันยับเร็วที่จะแค่นั้นราคาเนี่ยเร็วที่สุดแต่มันไม่ถึงกับแสดงทางอวัยวะนะมันแสดงภายในจิตเรารู้ว่ามันเร็วเฮ้ยทำไมตรงนี้ทำไมปฏิบัติไม่จิตใจตะก่อนทั้งเรียนหนังสืออยู่เห็นมันเฉยไม่เห็นเรื่องก็อยากผู้หญิงอะไรนี่เฉยธรรมดาเห็นแต่สนใจอะไรในจิตในใจถึงจะเด็ดมีอยู่มันก็ไม่เห็นมีอะไรทำมากระทบกระเทือนภายในจิตใจก็เรื่องราคาตัณหานี่แต่นี่เวลามาปฏิบัติทำไมมันจะเป็นอย่างนี้ทำไมมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่สงสัยเรื่องของ
มันเป็นในจิตไม่ได้แสดงมาทางอวัยวะเนี่ยครับเป็นภายในจิตมันยับยับยับได้ยินเสียงยับพอมองเห็นภาพยับความจริงเรามีสติแต่ก่อนเราไม่มีสติมีเป็นไรก็ไม่รู้เหมือนกับหลังเหมือนนี้มันดำไปหมดอะไรมาถูกก็ไม่รู้ที่เพราะมันดำไปหมดนี่พอมันมีด่างมีดาวมีขาวเขาบ้างมันรู้ได้เร็วมันก็รู้เท่านั้นแหละมันกำเริบยิ่งกว่านั้นนะมันเพียงรู้เท่านั้นแหละแต่เจ้าของผู้ต้องการจะไม่มันถิ่นร่างกายนี้มันก็เกิดความสงสัยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้พิจารณาไปมันละเอียดมันรวดเร็วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมมันถึงรวดเร็วกับเรื่องแบบนี้นักนะแต่ก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้สงสัยเจ้าของก็ยิ่งทำให้เล่นความเพียรยิ่งตั้งสติจิตมีความสงบเป็นสมาธิค่อยแล้วที่มีค่อยเย็นเรื่องนั้นก็ค่อยจางไปจางไปหายไปไม่ค่อยคิดไปยุ่งเราคิดปั๊บคิดปั๊บมันก็ทันกันเลยแม้แก้ไม่ได้ก็ตามพอคิดเรื่องนี้ปั๊บมันทันคิดเรื่องอื่นไม่ทันแต่คิดเรื่องการยืดหยุ่นมันทันทุกทีเลยพอมันใกล้เข้าไปมันทันกันคิดเรื่องอื่นไม่ทันแต่คิดเรื่องนี้มันทันถึงจะทำการทำงานอะไรอยู่นั่งหนักก็ตามเช่นถามเสาอยู่ที่ถามไม้อยู่บางทีก็มีการซ่อมแซมกุฏิก็ต้องถามว่าหามเสามาอย่างอยู่วัดน้องผึ่งเพราะพระเรียนมีมากตอนจัดทำนั่นนี่ครับพระน่ะทำแล้วมาคอยจะเอาญาติโยมมายุ่งเนี่ยพระแม่โฮจานเขาพูดนิสัยเงินกับเราหรือเราเรียนมาแต่ท่านก็ถูกมีแต่พระจะเรียนจะทำอะไรอ้าวพระมาทำปุ๊บญาติโยมเขามายุ่งนะแล้วทำมาหลังมันคิดปรุงปุ๊บเนี่ยมันรู้ทันทีเลยรู้ทันทีถึงตอนเราต้องแนะนำเรื่องนี้ขึ้นประกาศอย่างนั้นท่านก็แก้ดีแม่ของอาจารย์แก้ได้ดีมากเพราะพอผ่านไปแล้วนี่จะมาแก้ดีได้ไงเรานี่ละเอียดที่นาร่างกายจับลงไปตรงจุดไหนนะจุดจิตจ่อยนั้นตั้งสีนั้นอาการนั้นมันมีรูปลักษณะยังไงกำหนดจะเพ่งเป็นกระสีนี่ในนั้นก็ได้แต่พอมันติดใจเขาแล้วมันค่อยซึมซาบไปเองไปทั่วหมดอวัยวะมันเป็นของมันเองพอมันจับติดเกาะติดแล้วจิตกับอาการนั้นติดกันชัดเจนแล้วซึมซาบไปเองการที่เป็นอากายเป็นน้ำพันว่างถ้าเป็นคุณเกี่ยวเรื่องการมาราคาด้วยเรื่องที่เป็นนามมากๆมันการมาราคามันค่อยครอบงำเรื่องนี้มันเป็นเครื่องยืนยันกันตัวสุภาอสุพังมันบอกอยู่ในตัวเนี่ยเห็นอยู่แล้วครับข้างนอกก็ไม่เห็นอะไรผิดกันมันก็ไม่ไปคิดไม่กังวลความไม่กังวลมันก็ไม่กวนใจอีกเขายิ่งสนุกพิจารณาให้เร่งลงไปหนักแน่นลงไปเรื่อยมันเอาจนกระทั่งมันขาดจากกันเลยเหมือนครับปัญญาอธิบายเพื่อนฟังดีกว่าเป็นประพัดไป

Suwali Club de Mufang Tigaro Tini Sathan Vidyu Seng Dham Pua Prija Chon Nai Pra Upatham Sumne Prija Nong Nang Thơ Chao Fa Chula Phon Walai Lak Akara Chakumari Krum Prasi Savang Kawat Bora Khatiya Rachanarai Tham Khan Song Karachai Siyang ในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่ 1 บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้1ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.dwangta.com 2ช่อง YouTubeชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาล 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านจะมารับฟังวิทยุรับฟังผ่านวิทยุดาวเทียมเทอร์โคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบลิกที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AS ค่าออดิโอวิพีไอดี0608ค่า PCR PID 8191

และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมมโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาคปฏิธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.comที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1

113ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่29เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้เป็นวันธรรมสวนาครับ

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันธรรมสวนาครับวันธรรมสวนาหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแฝนมคตได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิชกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคตและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนาเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับ

0: ขณะนี้เวลา 6:16 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าเสียงความจริงคือเสียงธรรมขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พระพระพระพระ
2: 42ครับผม
1: 42
2: ครับผม
1: เดี๋ยวว่าพระพระ
2: 42ครับผม
1: ถามไปที่นี่เสียงผมจำไม่ได้ท่านะ42วันนี้วันที่เท่าไหร่
3: วันที่26
1: ครับ
3: ฮะ
1: 26
3: ว
1: ัน
3: เสาร์ค่ะ
1: ขอวันเสาร์ที่27วันเสาร์พระ42ที่ไม่ได้มาฉันเยอะนะอยู่ข้างในถ้าท่านไม่ฉันท่านก็ไม่ออกมาเอาไรที่ท่านไม่ฉันเราให้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับท่านจะปฏิบัติต่อตัวเองทางด้านความเพียรคือจิตตภาวนาถ้าท่านมีฉันอยู่ก็เลยมารวมกันทำข้อวัดปฏิบัติรวมกันเป็นความพร้อมเพียงกันถ้าองค์ไหนไม่ฉันก็แยกตัวออกแล้วมาอยู่กับใครจำละสักพอกจิตใจตลอดเลยพระภาวดีไม่เคยมีพระประชันครบองค์ไม่เคยถ้าก็สร้างวัดป่าขาดตลอดเวลาพอองค์นี้มาฉันเอาองค์นั้นหายองค์นี้หายไปเรื่อยเรื่อยมีการตะเกียกตะกายอยากเป็นคนดีมีความสุขความเจริญต้องได้ฝึกฝนลงลงตะเกียกตะกายหนักบ้างเบาบ้างบางทีนักเอาถึงขั้นจะตายเอานั่นดังนั้นก็มีเพื่อความดีงามสำหรับตนคือจะแบบสุกเอาพอกินสุกเอาพอกินใช่ไหมล่ะนะพวกเราเนี่ยพวกสุกเอาพอกินไม่มีหลักมีเกณฑ์ในการทำมาหาเลี้ยงชีพการเสาะแสวงหารายได้รายมีการเก็บการรักษาไม่ค่อยมีมีแต่เลื่อนลอยเลื่อนลอยหาก็หาแบบเลื่อนลอยได้มาก็เลื่อนลอยเวลาได้มาแล้วเลื่อนลอยเก็บรักษาจะมีที่ไหนมันก็ต้องเลื่อนลอยเหมือนกันหมดถ้าเป็นธรรมแล้วมีหลักมีเกณฑ์ได้มามากน้อยจะแยกสรรปันส่วนไปทางไหนทางไหนต้องพิจารณาให้เรียบร้อยเรียกว่าพูดครองชีพด้วยความมีหลักมีเกณฑ์จะอยู่ไปกินไปแบบสุกเอาเผากินสุกเอาเผากินใช้ไม่ได้นะมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องยืนยันเพื่อความสุขความเจริญและความแน่นหนามั่นคงแก่โลกจะมอบให้กิเลสแล้วแหลกไปหมดไม่มีใครได้ใครมีไม่มีใครดีใครเด่นความสุขความเจริญไม่มีเราไม่มีธรรมเขาแทรกเขาแทรกถ้ามีธรรมแล้วอยู่ที่ไหนสบายสบายจะต้องเสาะแสวงหาธรรมอดทนนะดีต้องใช้ความอดความทนเก็บความรู้สึกให้ดีอย่าให้มันออกแป๊บปั๊บแป๊บปั๊บปากนี่เร็วนะเก็บความรู้สึกไว้ใคร่ควรพิจารณาเรียบร้อยแล้วคำไหนจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือแก่ผู้ใดก็ตามให้นำคำนั้นออกไปถ้าจะไม่เกิดประโยชน์แล้วยังจะเกิดโทษแล้วเก็บเงียบเลยนั่นเรียกว่าคัดเลือก

ริยาการแสดงออกของตัวเองแต่ละคนละคนอย่างพระที่อยู่ด้วยกันดีมีหัวใจด้วยกันมีกิเลสด้วยกันเวลามาอยู่ด้วยกันแล้วเอาธรรมตีเข้าไปเลยฟังเสียงธรรมเท่านั้นกิเลสไม่ให้มีอำนาจนั่นเอาธรรมบีบบังคับเขาสวยงามออกมานั่นมีความสวยงามออกมาสงบร่มเย็นหนีมาจากชาติชั้นวันหน้าไหนเต็มอย่างนี้มีหลักศาสนธรรมที่เป็นความถูกเลอครอบไว้แล้วก็ดีงามประจำขั้นพวงของตนที่ปฏิบัติได้นะถ้าไม่ปฏิบัติเลยปล่อยให้ดีเลยมันมีแต่ชื่อละในดีได้มีนางสวรรค์เต็มอยู่ในเรือนจำเยอะนะมันดีแต่ชื่อสมัยปัจจุบันมีคนเป็นบ้าชื่อเสียงนะเราอดหัวเราะไม่ได้ถ้าจะหัวเราะไม่อดไม่หัวเราะเพราะมันน่าสลดสังเวชนะไอ้ตั้งชื่อตั้งนามนี่พอถามนี่นะนี่ชื่อว่าไงให้เตรียมตัวไปฟังบนจรวดดาวเทียมนะนี่ชื่อว่าไงมันจะไปต่อฟากจรวดดาวเทียมแต่ตัวของคนอยู่ในก้นนรกมันเป็นอย่างนั้นนะมันไม่สนใจการปฏิบัติตัวเองให้เป็นคนดียิ่งกว่าชื่อกว่านามชื่อนามนี่ตั้งไงเอาตั้งหยดย้อยไปเลยโอ้สมัยบ้าจริงลมปากลมแรงเสกสรรปัญญากันมาความดีไม่สนใจที่จะปฏิบัติเพื่อตัวเองเนี่ยมันเสียตรงนี้นะพระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่อปฏิบัติเพื่อตัวเองไม่ได้ประกาศป้างป้างป้างแบบลมๆแรงๆนะต้องมีตนมีตัวมีเนื้อมีหนังมีหลักมีเกณฑ์การปฏิบัติตัวเองนี่ก็ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับวันนี้มากมายก่ายกองในวันละวันหนึ่งควรจะได้คติทำไปใช้ในบ้านในเรือนของตนจะมีอยู่ครบนี้หมดความรู้จักประมาณในการเป็นอยู่ปูวายการใช้สอยทุกอย่างมีอยู่ในวันนี้หมดเอาไปเป็นคติเครื่องเตือนใจได้ถ้าไม่สนใจแล้วไปไหนมันก็ไม่ดีละไปที่ไหนก็ไม่ดีก่อนฉันเราปู่บ้านท่านเคยเล่าให้ฟังพระเราไม่มีเดชที่นี่นะก่อนฉันท่านเล่าให้ฟังท่านตั้งแต่ท่านเป็นเนนว่างั้นนะท่านเป็นเนนอยู่แล้วก่อนจะฉันแล้วก็มีปั้นข้าวเนี่ยเอาปั้นข้าวให้เอาปั้นข้าวเนี่ยไปให้เนนที่เรียนปริสังขาโยจบแล้วเป่าเสกให้เป่าเสกแล้วให้เนนนั่นไปเรื่อยๆท่านพูดเองนะท่านพูดท่านไม่ได้หัวร้อนนะแต่เราผู้ฟังมันโอ้ก็มันจะแตกแล้วมันจะระเบิดกระโดดไปได้ท่านจะหัวร้อนก็ไม่ได้อีกแล้วท่านว่าต้องให้เรียนหัวหน้าที่รู้ปฏิสังขาแล้วเป่าให้เสร็จแล้วองค์ไหนที่ไม่ได้ก็ให้เป่าให้กันแล้วค่อยฉันท่านว่างั้นนะทุกคนคือต้องมีปฏิสังขาก่อนแล้วก็พอมีปฏิสังขาแล้วค่อยฉันก็เรียบร้อยคนที่ยังไม่ได้ปฏิสังขาก็เป่าให้กันยืนเข้าไปกันนี่ท่านพูดนะตั้งแต่สมัยท่านเป็นเนรเป็นสมัยโบราณให้เป่าให้ปฏิสังขาแล้วเป่าแล้วยืนเขาก็โอ้ผมขายดีนะนั่นท่านนี่แบบมีปฏิสังขาปฏิสังขาโยนิโสปิณฑปาตังปฏิเสวามีพิจารณาอาหารการบริโภคเพื่ออะไรอะไรมีเหตุมีผลเสร็จท่านสอนไว้เพราะงั้นมันถึงเอามาใช้ในตามกำลังของท่านของสกลสมัยนั้นไม่ได้ไปสังขาก็เอาให้คนอื่นทำเสพเป่าให้เนี่ยไปสังขาเอาเนี่ยคนไม่มีปฏิสังขาก็มันก็นี่ขบขันอีกหนึ่งกันนะพวกนี้พวกมีปฏิสังขาพวกเรียนเล็กๆน้อยๆไม่ได้ปฏิสังขาโยน

0: โสบิณฑบาตังก็มีเน้นใหญ่เสกคาถาให้เอาปั้นข้าวยื่นในการเสกให้กันนี่พ่อแม่อาจารย์มั่นท่านเล่านะเรามันจะตายไหมโอ้ยกั้นมันจะตายนะท่านเล่าสบายนะไอเรามันจะตายเราเดี๋ยวพอสิเนี่ยยื่นคำเก่าเนี่ยไอ้คนนั้นตรงนั้นเป่าเสกไปเรื่อยๆท่านว่าว่าเสกเป่าไปเรื่อยนี่คนมีคาถาเข้าใจไหมพระเดินมีคาถาอย่างน่าดูนะนะครับคนไม่มีคาถาสุกเอาเผาจิตหรือสุกไม่สุกก็ตามอย่างเท่าหนึ่งชื่อเท่าตันฟังไหมจะเล่านิทานให้ฟังเท่าหนึ่งมันจะไปหายิงเนื้อไปหาล่าเนื้อล่ายิงเนื้อวันนั้นไม่ได้อะไรเลยจนตอนจะเที่ยงถึงกลับมาถึงทับนี่ถึงทับมันจะตายมันหิวข้าวทั้งหูข้าวทั้งหูข้าวทั้งได้เห็ดโคนมาก็เผาเห็ดโคนเผาเลยก็ใส่ปลามันจะตายมันหิวข้าวก็ได้เห็ดโคนมาแล้วใส่ปลามันรั่วปากก็จะได้ก็เสียดายก็เลยอยู่นี่ไม่มีปฏิสังขารเลยก็คนไม่มีปัญญาการคนร้อนๆมันหิวว่ามันจะตายพอใส่ปากมันร้อนมันเผาปากเลยมันยังฮ่าผมการดีเลยวันเรามันเป็นอะไรมันอย่างนี้ระวัดขนแก่นะมันไม่ได้หายง่ายนะมันเลื้อนลังอะไรเลยวัดธรรมดามันวัดมีปัญหาอะไรอันนี้เป็นปัญหาใหญ่แต่ไม่หายง่ายยังไอยังจามอยู่เมื่อคืนนี่ก็ดีอันนี้ไม่มีไปสังขาเสกเป่าให้มันหายวัดอันนี้นะเข้าใจไหมเลยยอมจามยอมไอไปนะเพราะเราไม่มีไปสังขาแปดตัวยี่สิบก็พอดีมันทุกวันพระหรือแล้วพระ
1: สี่สิบสองคร
0: ับ
1: ผม
0: แน่เดี๋ยวแม่สี่สิบสองให้เน้นหลงไปนู่นเน้นหลงไปเชียงใหม่ไปส่งของตั้งแต่เมื่อพื่อวันซื้อนี่ละมั้งนะส่งของทางมูลนิธิทางเชียงใหม่ทางไหนทางไหนให้ไปส่งของนี่ยังไม่กลับมาก
2: ลับมาแล้วเจ
0: ้
2: าค่
0: ะฮะ
2: กลับมาแล้วเจ้าค่ะ
0: กลับมาได้เหรอมาเมื่อไร
2: เห็นเมื่อเช้าเห็นท่านอยู่ค่ะ
0: เหรอกลับมาแล้วเหรอให้เรียกเป็นผู้นำไปส่งของมันรถสักเท่าไหร่ห้าคันหรือหกคันฮะ
2: ห้าคันรถสิบล้อ
0: จ้ะ
2: ค่ะ
0: นั่นห้าคันรถสิบล้อส่งไปนั่นนู่นไปรีบไปด่วนโอ้ไปโขงหลงเราไปไหว้โขงหลงไปขอเครื่องบูงอะไรเลยแล้วตกลงให้ขอแล้วเขาก็ยังบูงไปถามบัวจวนเสร็จแล้วอะต้องดูโรงพยาบาลของหลวงของไปส่งให้ด้วยแล้วก็ไปดูเครื่องมือเขาด้วย
3: พอยากระผมอันนี้ต้องมาจัดพิจิตรมาจัด
2: พ
3: ิ
2: จิตรกับ
0: พิ
2: จ
0: ิตร
2: บ
0: ุ
2: ญเจ้าค่ะ
0: พิจิตรพิจิตรบุญเหรอถ้าคุณครูครับพี่อานโดนพระโคตรศิษย์พระอาจารย์ทองคำวัดท่าผาบึ้งผาพึ่ง
2: ค่ะผาพึ่งค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ไหม
2: ผาพึ่งค่ะ
0: ผาพึ่งที่ถ้าจะใบก็ฟ้าเลยนะ
2: อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์เยอะ
0: ค่ะคนละแห่งนะก็โอ้ดีวัดท่าผาพึ่งตำบลวังหินและตำบลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ถวายสร้อยทองคำน้ำหนัก1บาทเกิน 1,000 บาทอุทิศให้คุณพ่อคุณพ่อเกิดนันทโพธิ์คุณป้าอุดมพ่อเมืองน้อยยายครูสุรีหมออะไรสุชยาหรืออะไรยอดทหารทักษะฮะสายดีนางสาวโสภาราวดีเรืองสวัสดิ์ทองคำน้ำหนัก5บาทแด่หลวงตาและจำนวนเงิน1,000 บาทขอทิศกุศลให้แก่แม่ปานยายยายลิมตาปลื้มยอดทหารนายวรเวศดิษฐ์สอนอะไรและราวิขิตมณีเรืองก็พอใจพอใจสาธุ
4: นะครับทางมูลนิธิที่หลวงตาเมตตาไปเนี่ยเขาให
0: ้เอาว่าปะ
4: มูลนิธิช่วยเหลือชนบทที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่หลวงตาเมตตาสิ่งของต่างๆไปอย่างนี้นะครับข้าวสารเจ้า12กิโล800กระสอบน้ำมันพืช800กล่องขนมปังปิ๊บ850ปิ๊บมาม่า600กล่องวุ้นเส้น600กล่องน้ำตาลทรายกระสอบละ50กิโล30กระสอบฝากระป๋อง600กล่องทางมูลนิธิได้รับไว้เรียบร้อยแล้วเขามีหนังสือกราบขอบพระคุณมาวันที่24พฤษภาคม2550กราบนมัสการหลวงตามหาบัวยันต์สัมปันโนที่เคารพอย่างสูงตามที่ท่านหลวงตาได้เมตตาบริจาคสิ่งของช่วยเหลือคนทุกข์คนจนตามชนบทต่างๆที่มูลนิธิได้จ้างจุดประสงค์ไว้เพื่อช่วยเหลือชาวชนบทในเขตเชียงใหม่เชียงรายและแม่ฮ่องสอนทางมูลนิธิช่วยเหลือชนบทจะนำสิ่งของที่หลวงตาได้บริจาคไปมอบให้กับคนทุกข์คนจนตามสถานที่ต่างๆดังกล่าวข้างต้นทางมูลนิธิขอกราบขอบพระคุณหลวงตาเป็นอย่างยิ่งด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อกันทะโอประธานมูลนิธิช่วยเหลือชนบทครับ
0: เ
5: จ้าค่ะน้องที่บ้านฝากมา 1,000 ค่ะ300น้องที่บ้านฝากมา 1,000 กับ300เจ
0: ้
5: าค
0: ่
5: ะ
0: หรือว่าจะไปขอเหรอเอาของไปส่งเพื่อติดตามอยู่ข้อมูลแล้วเราไปบางของเหรอก็บุกเสียบอกว่าจะไปเที่ยวก่อนจะขอจากเราจะได้ติดตามไปคือเราให้หมดมาได้นะก็บุกโรงพยาบาลตึกใหญ่ใหญ่เสียบอกว่าเราก็บอกว่าเราให้หมดใช่เราเมื่อวานไปติดตาติดตาไปดูช่วยเสร็จแล้วเราไปบ้านเสกาแล้วคือของหลวงของหลวงใช่ก็ไปแล้วคนว่าจะแค่ว่าทุกวันในวันเสาร์วันอาทิตย์ไปโรงพยาบาลจังหวัดก็มาจัดการผู้พาสุไปโรงนั้นโรงนั้นโรงนั้นตลอดไปโรงนั้นถามเรื่องนั้นไปโรงนี้ถามเรื่องนี้ไม่ใช่ไปส่งของให้บ้านนะมันมีเรื่องที่จะต้องติดตามกันเรื่อยๆอย่างว่าเราไปติดตามเรื่องเครื่องบูรเขาเพื่อจะเสร็จแล้วถึงก็เรียกว่าโค้งเข้าอะไรว่ากับกับพระผู้บัวเข้าไปแล้วเข้าไปกับพระผู้บัวไอ้เรื่องก็เคยช่วยมานานแล้วนะช่วยโรงพยาบาลช่วยมานานแล้วก็ที่ไหนที่จะโรงพยาบาลไหนเป ที่เราฝ่ายก็ยืนเราไม่ช่วยนี่แค่ไม่ดีจ้ะเราที่ช่วยนั้นเราได้ช่วยนั้นเราได้ช่วยนั้นตลอดเลยเราว่าเราคงเราก็ช่วยหลังคาจะช่วยก่อนหน้าแล้วมีแต่นี่เขาขอหลังคาเราก็ให้หมดเลยเราที่เราดีเราดีดีเราไม่เอาอะไรละเราที่ดีดีนี่เพื่อโลกช่วยโลกของนั่นละเราไม่เอาอะไรบ้าบ้าร้อยบ้าร้อยเฉลี่ยไปหมดเฉลี่ยไปหมดเลยเรียกว่าไม่เอาเราไม่เอาทำเราก็พอได้วัตถุทุกอย่างเราก็พอคือจะโรคคือกำลังบกพร่องตลอดมาเราช่วยประเทศไทยจนพวกในสี่แยกต่างๆเขาจับรถเราได้หมดนะเอาจับได้จริงๆผ่านแล้วผ่านเราผ่านมาสี่แยกก็ไฟเขียวไฟแดงเป็นบ้าดอกไม้รายละ300 บาท300 บาทให้เขาขายดอกไม้พวงหนึ่ง10 บาทจะให้รายหนึ่ง300ไม่เอาดอกไม้ไม่เอาเอาไปยืดให้ให้ไปเรื่อยเลยจะดีละเราเขาจับได้หมดแล้วไงเราไปไหนจับได้หมดนี่เอาหน้าเบี้ยตาชาเขาจับได้หมดแล้วตอนที่เรามีแต่เบี้ยตาหวานร้อนหวานไปหมดถ้ามันพอไปอย่างนั้นพอถ้าไม่พออะไรมาก็จบไปจบไปไม่พอถ้าพออาบาลก็ล้นเหลือล้นเหลือไปเลยนี่มันพอพูดชัดๆแต่นี่เสียงธรรมไม่ใช่เสียงโกหกไม่ใช่เสียงโกหกหมดเถิดไม่ใช่เสียงโม้โอ้อวดนะเสียงความจริงคือเสียงธรรมเวลาหาช้าๆเราก็หาแค่เป็นแค่ตายเลือกบวชมาบวชในวันที่12 พฤษภาคม2471นรบันเข้าบวชที่วัดโยธาไม่ดีมาถึงปีนี้มันก็ได้73 ปีเต็มแล้วนะวันที่12 พฤษภาคมนี่ก็เลย12 พฤษภามาแล้วถึงได้73 ปีกันเนี่ยแสวงหาความดีงามทั้งหลายอ่านหนังสือไปแปลงๆดูนะอ่านหนังสือไปอ่านไปสรุปด้วยสรุปด้วยก็เหมือนว่ากระตุกเจ้าของที่เคยทำความผิดมาแล้วในธรรมะข้อนั้นๆอธิบายไปบอกไปบอกไปเราผิดมาแล้วผิดมาแล้วพยายามแก้ด้วยนี่ก็เราก็ผิดมาแล้วนี่ค่ะพยายามแก้ด้วยเอาไว้อยากไปสวรรค์พูดตามพระจัดข้อจีนะเวลาบวชจะไม่ให้เจ้าตีเจ้าของแก้เลยมีคำบทไม่ได้แต่ให้สมบูรณ์แบบเมื่อเวลาตายแล้วจะไปสวรรค์ความผิดก่อนบวชจนกระทั่งถึงบวชในตายแล้วจะไปสวรรค์ก็ได้อ่านพอบวชเข้าไปแล้วอ่านหนังสือสวรรค์แต่นั้นพรหมโลกนิพพานอ้าวจิตมันเลยลืมไปเรื่อยอ้าวสวรรค์นี่ว่ามีอย่างนั้นอายุเท่านั้นอายุเท่านั้นชั้นนั้นชั้นนั้นพรหมโลกชั้นนั้นชั้นนั้นถึงนิพพานเลิศเลยนี่มันเลยเบื่อถึงนิพพานสวรรค์ไม่อยากไปนะสวรรค์ก็ไม่อยากไปพรหมโลกเลยไม่อยากไปหนึ่งถึงนิพพานมีเวลาเรียนจนจะเรียนจบเลยนะนี่นักแต่นิพพานเลยสิใครจะมารับภาระความสงสัยในพระผลนิพพานให้เราก็มีแต่หลวงปู่มั่นองค์เดียวจิตใจมันพุ่งสลงปู่มั่นกำลังเรียนหนังสือท่านพูดถึงเรื่องนิพพานในหนังสือ พระศาสดาองค์เอกก็สอนไว้นะแต่มันก็ไม่ลงใจมันอยากเอาสดสดร้อนร้อนปัจจุบันก็หาสดสดร้อนร้อนคือใครก็เรียนเห็นได้หลวงปู่มั่นนั่นพอหยุดจากเรียนแล้วออกเลยนะโอ้ยลำบากนะแต่มันก็ผ่านได้คือผู้ใหญ่ก็อยู่ที่ไหนไม่ได้แล้วพูดเราก็สาธุเราไม่ได้พูดโอ้อวดเลยมันจะมีวาสนาอยู่บ้างพอประมาณนะไปอยู่กับผู้ใหญ่ที่ไหนเลยท่านรักเมตตาเท่านั้นแหละพระโยคะองค์เราเลยเฉพาะสุดท้ายนี่คือสมเด็จมหาจักรพรรดิวัดพระศรีมาธาตุวันนั้นเป็นวันเผาศพหลวงปู่มั่นเราพอพระเผาศพแล้วจะเอาเราไปกรุงเทพด้วยไม่มีปีไม่ขู่จะลากไปเลยนี่ถือว่าเป็นลูกศิษย์ก้อนกุฏิอยู่ในนั้นแล้วจะเอาไปเลยไม่จะทำไมอะไรก็พอดีก็มีท่านเจ้าคุณศรีวรคุณน้องชายของท่านเจ้าคุณอุบลีนะเพราะเราไม่ลืมคุณท่านนะท่านช่วยคือท่านทั้งสององค์นี้ท่านเป็นเพื่อนกันสนิทกันท่านจะว่าอะไรกันท่านก็ว่าได้เลยว่าเราก็นั่งมองจะเอามหาบัวไปกรุงเทพหรือว่าตามเจ้าให้ได้วัดติดตามเราตลอดมาจะเอาเราไปกรุงเทพเราก็ไม่ไปหลบนั่นหรือนี่พอมาถึงที่ชนกองมันเผาศพหลวงปู่มั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเลยไม่มีสองมีสามนะจะเอาไปท่าเดียวโธ่เราก็ไม่ทราบจะทำอะไรในเวลาท่านพูดแล้วมันชัดเจนเลยนะมันหมุนติ้วติ้วแล้วมันอยู่กับใครไม่ได้แล้วนะเดือนสามพอเดือนหกว่าก็พังกันที่บนหลังวัดดอยสมุทรเจดีย์ใช่ไหมล่ะนั่งเดือนสามกำลังหมุนติ้วติ้วอยู่กับใครไม่ได้เลยจะอยู่พอศพพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาอยู่ได้สี่คืนนั่นละมาอยู่ในงานพอศพทุกทีตีโมงในงานเผาศพนอกนั้นเราไม่เข้ามานะคืออันนี้มันมู่นอยู่ตลอดแล้วอันนี้เลิศเลยยิ่งกว่านี้ธรรมานุธรรมปฏิบัติคือการปฏิบัติบูชาธรรมท่านบูชาท่านด้วยการปฏิบัติเลิศเลยยิ่งกว่าการค้นขวายภายนอกเรียกอาบิเช่นค้นขวายเพื่อท่านอะไรเกี่ยวกับด้านวัตถุเราก็เลยยกอันนี้พร้อมกับความพอใจของเรามันหนักแน่นพอแล้วเอาอันนี้จะบูชาท่านอยู่ในเขาก็อยู่องค์เดียวในเขาทางข้ามก็ไปนู้นไปทางกาฬสินธุ์ผิวองค์เดียวถึงเวลาที่จะกราบเยี่ยมท่านในทางด้านวัตถุสรีระทั้งท่านก็มากราบปั๊บกราบเลยไม่ให้ใครรู้ใครเห็นนะพระจะติดตามเพราะจิตของเรามันมู่อยู่ตลอดเวลานี่แหละจิตเวลามันจะออกท่านไหนจำมานะถึงท่านมาจะออกยังไงก็อยู่ไม่ได้เลยนะเหมือนติ้วติ้วติ้วบางคืนไม่ได้หลับเลยนะมันออกไปแล้วมันมุ่นเหมือนวันที่ผ่านอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมจับผิดจับถูกจับผิดจับถูกแล้วมันอะไรจะไปหนักยิ่งกว่านี้ผ่านอยู่ชั่วเอื้อมมันก็หมุนใหญ่เลยนะแต่พอพอจบแล้วท่านจะเอาไปกรุงเทพไอ้เนี่ยท่านสมเด็จมหาเอวงวัดพระศรีมาธาตุเอาแบบไม่มีข้อแม้เลยถือว่าเราเป็นลูกศิษย์ก้อนกุฏิของท่านมานมนานแล้วนี่ท่านจะลากไปเลยเราก็โอ้จะทำไงนะแต่ยังไงก็ไปไม่ได้หากจะหาวายออกด้วยวิธีที่สวยงามเคารพไม่เสียจะพยายามแต่พอดีก็ท่านจะคุณศรีวรคุณท่านเป็นเพื่อนกันท่านนั่งอยู่ด้วยกันคุยก็ไปคุยมาไม่จะเอาไปชาติเดียวแล้วท่านเจ้าคุณเสียวเจ้าคุณท่านก็ทราบว่าเราออกปฏิบัตินานเท่าไหร่แล้วท่านคงจะรำคาญหรือสงสารเราถ้าไม่จะเอาไปชาติเดียวเราก็จะทำยังไงเพราะจิตเวลานั้นมันหมุนก็มาจับมันจะไปได้ยังไงจะไปก็ไปอยู่อย่างนั้นได้ยังไงหมดเวลาท่านจะขึ้นก็ไม่ยากนะจะเพราะท่านเป็นเพื่อนกันก็จะเอาเขาไปทำเอาเขาไปไหนอีกว่ากันนะก็เขาอยู่กับเราบังคับอาจารย์แล้วเขาจะออกไปที่ไหนใจเขาออกว่านี่ บ้าก็รู้แล้วว่าเราเคยอยู่กับสมเด็จแล้วเขาจะไปทางไหนก็ไป

0: บ้างที่อายุภาษาก็ตกแต่ถ้าเป็นคนไปเรียกว่าเป็นพ่อตาแม่ยายอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นลูกเขยใหม่เนี่ยว่าไงจะเอาเขาไปไว้เป็นลูกเขยใหม่ยังไงว่าอะไรภาษาก็แก่แล้วอยากให้ฉันถามภาษาก็เรียนภาษาถ้าหาภาษาเท่าไรเราก็ตอบทันทีเลยว่า16ภาษาโน่นเป็นลูกชายก็ได้แล้วเนี่ยจะไปเป็นลูกเขยใหม่ได้ไงเราจะตอบว่าได้30ภาษาดูดมันหาทางออกเออรอดไปนี่แหละนั่นแหละตอนที่ว่ามันหมุนเนี่ยกลับไม่ได้นะให้รู้เอาหน้าจิตเวลามันหมุนเพื่อจะให้พ้นนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมเลยมันเป็นในใจสระใครก็ตามเป็นในใจโลกธาตุสามโลกธาตุไม่มีอะไรมีน้ำหนักยิ่งกว่าธรรมไม่มีอะไรมีน้ำหนักยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านะจับติดเลยไม่มีแยกกันเลยไม่มีแยกกันเลยเป็นตำตาอยู่กับธรรมอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างเดียวสมถึงแล้วไม่มีความหมายนะพี่เวลามันถึงขั้นมันจะออกเป็นอย่างไรนะถ้าเชื่อได้ถ้าก็เลยสงบนั่นแหละนี่เพราะว่า16ภาษาเท่าไหร่เป็นลูกช้าก็ได้แล้วดีแล้วจะให้เป็นลูกเคยใหม่อยู่ไงพระเจ้าได้ก็เลยสงบเราเป็นอาวุธอยู่เพราะท่านพูดนี่พระถามเราด้วยเราก็จะตอบไอ้ที่พวกภาษาเราจะถ้าตอบว่า30ภาษาด้วยนะจะว่าอะไรเพื่อหาทางออกไปก็เลยนั่นน่ะเห็นไหมล่ะว่าเป็นภาษาก็ได้แล้วนี่นะจะไปเป็นลูกเขยใหม่อยู่ไงท่านพูดกันเราก็ฟังสุดท้ายท่านก็ปล่อยนะถ้าเราถึงได้ออกท่านบอกถ้าเราตอนจิตที่มันบุญจริงๆนะเอาเถอะนะสามโลกธาตุเลยไม่มีอะไรมีความหมายถ้าลงทำกับใจนี้มันเกี่ยวมันหมุนกันแล้วนี้ไม่มีอะไรออกได้นะสามโลกธาตุไม่มีความหมายลงทำกับจิตที่เข้าถึงกันแล้วนี้ไม่มีความหมายมีอันเดียวเท่านั้นพุ่งเลยไอ้ฟังจะทั้งหลายฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็อย่างนั้นถ้าลงได้ทำเข้าถึงใจแล้วอยู่ไม่ได้บอกงั้นไปคิดเดินดูอย่างพระยศคนละบุตรไปไรสมบัติเงินทองเข้าของกองเท่าไหร่มีลูกชายคนเดียวพ่อแม่จะเอาเงินกองกองมามอบให้บัวก็ลูกชายคนเดียวแล้วไม่เอาได้พูดวายลูกใหญ่พูดวายไม่เอาได้ออกท่าเดียวไปหาพระเจ้าจบก้มอยู่เอามาดีมาได้มาดิไม่หยุดมาดิไม่พูดวายประเทศต่อสำเร็จถึงเลยนะก็มันสุกมันแต่พอแล้วถึงจะไม่เข้าโบกมันก็จะสุกหยุดขั้วมันจากต้นแล้วดีนะพระยศกุฎบุตรอันนี้บัวมันก็ค้าคืนกันถึงขั้นมันจะไปแล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วเอาอะไรมาไว้ก็อยู่โหเตี้ยวเตี้ยวเลยเจ้าโดดในการสวดพ่อแม่ของอาจารย์บ้านเลยมาอยู่ได้4วันงานศพถ้าพูดถึงเรื่องชนสัตยาการคนเคารพนับถือนิยมกันขนาดไหนครูบาอาจารย์ขนาดนั้นเราเป็นลูกศิษย์ติดแนบอยู่กับท่านตั้งแต่วันไปอยู่กับท่านจนกระทั่งท่านมรณภาพถึงวันเผาศพนั้นไปอยู่กับท่านเพียง4วันมันเป็นไปได้เลยนี่เพราะอะไรเพราะจิตที่มันบูดตลอดเอาจิตนี่เป็นธรรมะบูชาท่านการปฏิบัติบูชาแทนการปฏิอาเมนบูชาคือความขวายวิ่งเต้นอย่างนี้เพื่อท่านเพื่อศพของท่านนะไม่เอาให้หมู่เพื่อนจัดใครจัดก็ได้นะเราไปทำของเราเองเอาปฏิบัติบูชาอย่างนี้เข้าไปกราบธรรมะว่าเปิดเลยถ้าหลับถือคาดว่าอยู่ไม่ได้นะทำนี่เป็นอย่างไรฟังจะทำพระพุทธเจ้านะเขาสดร้อนๆขอให้มันเข้าหัวใจได้เถอะนะเลิกกิเลสตัณหาตายกองการที่พังทลายเลยนะขอให้ทำอะไรเข้าถึงใจเถอะอำนาจของกิเลสตัณหาวจนาได้บางทีกับกี่การก็ตามทำพังได้ทั้งนั้นนะไม่มีเหลือเลยเมื่อกำลังของใจกับธรรมเข้าถึงกันแล้วโลกธาตุมีตายกองการบางทีกับกี่การพังหมดเลยอำนาจของธรรมเรียกว่าโลกุตตรธรรมธรรมเหลือโลกนี่นี่แหละให้พากันฟังซะนะนี่การปฏิบัติธรรมก็ด้านละขั้นที่หมุนที่สมเด็จเขาจะเอาไปวัดพระศรีมาธาตุ นี่เราก็จะตายอ่ะแล้วทำไมก็ท่านเจ้าคุณศรีวรคุณท่านช่วยรอดตัวได้นั่นแหละจากนั้นก็พุ่งเลยเดือน3เผาศพแฟนไปวัดราชธรรมจีนีอ้าวก็พอดีครบ100วันของท่านเลยเขาก็นิมนต์ลงมาอีกอ้าวมันยังไงอีกนาวะเราก็เคารพท่านเราก็ต้องลงมาลงมาแล้วป้าไปดูไปดูไปสร้างอำเภอไปถือสีช้างใบไปไปคนเดียวเท่านั้นละไปรถจะสร้างเดือนหกกลับมาก็ขึ้นดอยถ้าเราไปฟาดกันขาดชาวบ้านเราไปตรงนั้นเดือนหกวันที่15พฤษภา2493นั่นละขาดชาวบ้านเราไปแบกปัญหาตั้งแต่นั้นไปแต่ก็ได้เสียบทหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงเรียกว่าบทโดยสิ้นเชิงสมมุติไม่มีเลยได้หัวใจถ้าให้เป็นนั่นอยู่กับสมมุติทั้งหลายเนี่ยมันยุ่งนะถ้าเราอยู่คนเดียวนี่โลกนี่มันว่างหมดมันเหมือนไม่มีสุญญโตโลกังอเวคัสสุโลกเป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่ามันว่างอยู่ที่หัวใจหัวใจไม่มีอะไรเข้ามาผ่านขึ้นชื่อว่าสมมุติแม้ไม่ดีไม่ตายไม่มีผ่านเหลือแต่วิมุตติธรรมความว่างเปล่าสุญญโตโลกังอยู่ไหนอยู่ได้หมดสบายท่านนั่นละธรรมแท้ไม่ยุ่งกับอะไรนะธรรมแท้มีอันเดียวปีสอก็ไปเบิดก้าขวอคอเบิดโผล่เข้าตามีอันเดียวท่านพออยู่สบายท่านนี่พูดที่ถอดออกมาจากหัวใจมาพูดนะไม่ได้มาพูดเฉยๆนะทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยพูดออกมาจากหัวใจแล้วปฏิบัติแทบจะแทบตายแทบจะสลบสลายมาข้าวครับมาโกหกโลกได้ยังไงฟังที่ละนี่แหละการปฏิบัติธรรมขอให้พากันปฏิบัตินะอย่าเห็นว่ากิเลสตัณหาพวกชั่วพวกสารว่าเลิศเลยยิ่งกว่าธรรมนะถ้าเห็นว่าถึงนั้นเลิศเลยยิ่งกว่าธรรมเราจะไปชั่วเป็นฐานเป็นบูดเป็นคู่อยู่ในชั่วเป็นฐานตลอดไปจะไม่มีวันฟื้นขึ้นมาได้เลยนะถ้าเห็นธรรมเป็นธรรมแล้วเราจะขึ้นได้จากชั่วจากฐานอย่าจมอยู่กับสิ่งนรกตกเปรตนี่มันเคยจมมาตั้งเท่าไหร่แล้วมันดีกับอะไรบ้างต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศสมบัติเงินทองของยศถาบรรดามันมีอยู่บนหัวใจคนเท่าไหร่มันพาคนจมมากขนาดไหนธรรมมีเท่าไหร่ขึ้นนิพพานหมดนั่นเห็นไหมล่ะธรรมมีมากมีน้อยขึ้นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์มีแบบประเภทที่ขึ้นดังนั้นไม่ลงแล้วลงโสดาแล้วก็อย่างน้อยเจ็ดชาติหนักหน้า3ชาติ1ชาติไปอนาคาไปแล้วไม่กลับขึ้นสุทธาวาส5ชั้นทะลุถึงนิพพานนี่ไปนิพพานไม่กลับมาเกิดอีกนะไม่กลับมาเกิดตายก่อการสิ่งเหล่านี้เราเคยคิดเมื่อไหร่แต่ก่อนเวลามันรู้ในใจไปหาใครมาเป็นพยานไม่ต้องไปหาสันติโกพระองค์ประกาศป้างๆไว้โดยพระองค์เป็นพระองค์แรกที่ตรัสรู้ขึ้นมาพางว่าญาณัญจาปนเมรัสสังอุตตปาลีความรู้ความเห็นอันเลิศเลยมันได้เกิดขึ้นแล้วแต่เราจะสาคนพูดท้าทายเบญจวัคคีย์ทั้ง5ญาณัญอกุปาเมวิมุตติความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงของเราไม่มีการกำเริบอีกแล้วอัญมันจะมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราจะสาคนนาทีด้านนี้ปุณณภโวต่อจากนี้ไปเราจะไม่มากำเนิดเกิดตายกองกันอย่างนี้ต่อไปอีกนั่นพระอาญาคนอาญากายได้สักขีพยานในขนาดนั้นก็เป่งอุทานขึ้นเลยว่ายังจริงจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนั่นคือธรรมดาที่ท่านแสดงไว้ในตำราท่านผู้กลางๆนะยังจริงจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดานี่พูดเป็นภาษาพังปริยัตินะแต่พูดให้ถึงใจในธรรมทั้งหลายของผู้ที่รู้ธรรมแล้วจะไม่พูดอย่างนั้นเช่นพระอาญาโกฏิยะพูดจะไม่พูดอย่างนั้นนะเพราะธรรมะโสตคือกระแสพระนิพพานภาพจริงถึงปึงนี้เท่านั้นนะสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นขึ้นเลยนะจะไม่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาไม่มีท่านจะออกอย่างอำนาจด้วยอำนาจพลังของใจท่านสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นแล้วอารามีมาข้ออย่างไรกันสิ่งที่ไม่ดับคืออันนี้นั่นเข้าใจไหมธรรมชาติที่รู้เวลานี้อันนี้ไม่ดับนั่นข้อยืนยันสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นท่านว่างั้นนะนี่นี่อะไรมาเป็นข้อยืนยันกันที่นี่อะไรไม่ดับ อันนี้อันที่ลูกคนเดียวนี่ไม่หลับนานเป็นข้อยืนยันกันนะพระพุทธเจ้าก็ทรงเปล่งอุทานรับกันทันทีเลยอัญญาชีวะตะโพโกนัญโญอัญญาชีวะตะโพโกนัญโญพระอัญญากัลยะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอได้รู้หนอรู้ธรรมประเภทนี้นะที่นี่จะเรียกว่าจะไม่หลับต่อไปจะไม่ตายเกิดตายเกิดอีกนั่นสุดท้ายก็พระอัญญากัลยะก็บรรลุธรรมปังเลยนั่นเห็นไหมล่ะนี่ละธรรมของพระพุทธเจ้าลากเข็นสัตว์โลกไปมันไม่อยากขึ้นจากส้วมจากฐานอันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีดีทั่วโลกดินแดนตายกองกันมันดีเหรอพิจารณาสินะมันตายกองกันอยู่นี่มันดีเหรอวันนี้เผาศพคนนั้นวันนั้นเผาศพคนนี้เผาศพคนนั้นเผาศพตลอดเวลาดีเหรอพิจารณาสิฟาดลงไปดีประชาดับหมดไม่มีอะไรเหลือจิตบริสุทธิ์เท่านั้นประชาไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงพระพักจาวราเอาละก็จะไปพูดบ้าที่ไหนมันบ้าพอแล้วไว้เอาละที่ใหญ่พอเห็นแล้วนะเอาอะไรเคลียร์อะไรเคลียร์กันมา
1: หลวงพ่อเจ้าขา
0: อะไร
1: คุณเทียนจันทร์ทำบุญให้บุตรชายคุณการจะนับวิกฤต 3,000 คุณกนิตาการจะนับวิกฤตถวายประจำเดือนมิถุนายน 5,000 เจ้าค่ะ 4,000 คณะผู้ร่วมบุญบูชาธรรมสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปเป็นธรรมดาเจ้าค่ะ
0: หมดแล้วละทีนี้ยังไม่ได้พรเดี๋ยวจะให้พรพอเสร็จแล้วจะให้พรแล้วก็จะไปธุระของเราอย่างนี้ธุระกับโลกยังไม่ได้หยุดเอาจนตายแล้วถึงจะหยุด
1: ท่านเจ้าขาเขากราบค่ะทำบุญมาทำบุญกับน้ำถวายศูนย์นมปลาสมือแพทย์ 5,540 เจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: ก็พอใจ 5,600 พอใจ
2: ต้องการ10 บาทครับถวายทองคำ10 บาทดอลลาร์100ดอลลาร
0: ์เท่าไร
2: นางสาววาสนาใช่นายสามิตรนางสาวทรงพรเด็กหญิงรวมพรนี่ครับนี่ครับทองคำ10 บาท100ดอลลาร
0: ์ก็อย่างเงี้ย
2: ถวายหลวงตาครับสุนีรักสมัยสกุลทำบุญเปิดโลกธาต
0: ุ 2,000 บาทอะไรวะ
2: อยู่หน้ากอง500แดดนี่แก้ว500อุดรธานี500ต้นไม้เมื่อเช้านี
0: ้
2: 790 890ต้นนะต้นไม้เมื่อเช้านี้ที่นี่890ต้นแม่บังออนชลบุรีต้นไม้ครับทั้งหมด890ต้น
0: 890ต้นเต็มเลยรถไม่ได้ทำได้รถที่เอามาจากชลบุรีเอามาปลูกไงแถวนี้เต็มหมดใครอยากจะแยกไปปลูกก็เราก็ให้นะต้นไม้เนี่ยเราลืมเลยใครอยากจะแยกเอาต้นไม้ที่มาจากชลบุรีเขาจะเอามาให้ทางวัดปลูกนะแล้วใครอยากแยกไปได้ไปปลูกตามบ้านตามเรือนผมต้นก็ได้แล้วเราไม่ห้ามเพราะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเนี่ยเอาไปได้นั่นเต็มอยู่ในรถน่ะทางวัดก็จะแยกไปปลูกตามที่ต่างๆแล้วทางบ้านใครอยากจะไปปลูกก็ปลูกนะเอาไปได้ไ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นายชัชชาติศิริพันธ์เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2ด้านกกต.คาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
4: เจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่ได้ถูกยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แคนาดาชนะแอฟริกาใต้1-0ผ่านเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 8:46 น.ตามเวลาท้องถิ่น